0: ตาเอเอ๋หนังสมัครแพ็กเกจวันนี้พรีเมียม199 บาทเดือนกดดัน5 9 4 เหรียญหัวออก
1: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
2: เข้าใจค่ะพีกอะค่ะ
3: ประคบเย็นไว้15 นาทีทุกๆ2 ชั่วโมงนะครับ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา16:00 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทเดือนกดดอกจัน5 9 4 เหลี่ยมโทรออก
5: รู้ว่ายังไม่มั่นใจว่าจากนี้ไปจะเหมือนเดิม
1: แพ็กสนามบิน MFM คือสนามบินที่มาเก๊าอย่าบอกลูกแก้วนะว่าเพชรบินไปกินทาร์กไข่อะ
6: มองให้มันเป็นการลงทุนสิลูกแก้วเพชรเคยเล่นได้เป็นล้านเลยนะถ้าลูกแก้วมาให้เพชร2 ล้านอ่ะเพชรจะคืนได้เป็น10 ล้านเลย
1: งั้นถ้าเพชรได้กำไรคืนเมื่อไหร่ค่อยเอาเงินที่ยืมไปมาคืนลูกแก้วด้วยนะแล้วนี่จะไปกินข้าวปะถ้าไปก็ตามมา

0: Amerika.
1: พี่พาไปให้หมอดูด่วนเลยครับ
2: หมอตรวจพบเขากินสิ่งแปลกปลอมเข้าไปข้างในอะครับก็ต้องทำการผ่าตัดด่วน
3: สู้ๆนะเจ้าเต่า
4: ไหนคุณน้องลองลืมตาสิคะลองกระพริบตาแบบพี่ด้านะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพี่ด้ากระพริบตาแรงมากแต่ว่าขนตาก็ยังติดแน่นทนนานนะคะลองดูค่ะสวยมากเลยค่ะขนตารุ่นนี้นะคะเหมาะกับคุณน้องมากไหนขอพี่ด้าเช็คโทษลบหน่อยสิคะขาดอะไรไปสักอย่างนึงนะพี่ด้านึกออกแล้วค่ะแป๊บนึงนะคะนี่เลยค่ะที่คาดผมหวานฉ่ำมงลงมากค่ะสวยค่ะเช็คบินทางนู้นนะคะฮัลโหลดิน
3: ดาดาจะออกมาหรือยังแล้วเราจะกันกี่โมงดี
4: ด้านอยู่บางแสนอยู่เลยอ่ะ
5: เดี๋ยวถ้าด้าเสร็จแล้วด้าจะรีบโทรกลับหานะ
4: โอเคโอเคพี่นิ้งเก็บของให้ด้าด้วยนะคะ
6: จ้า
7: ได้ไม่ไปเหรอลูก
4: จะไปแล้วค่ะแม่ด้ารักแม่นะคะมาหอมแก้มหน่อย
6: จ้าถึงกรุงเทพแล้วโทรหาแม่ด้วยนะรู้ไหม
4: ค่ะรับทราบ
7: ขับรถดีๆลูก
4: แม่คะนี่ค่ะ
6: อะไรเหรอด้า

0: 是李思明先生吗？啊，是我。我叫纳达，就是给你 email 的那个。
1: 啊，请坐，请坐。
0: 谢谢。

没人了，行吗？那边就已经很好了。

0: ลูกแก้ว
1: พี่รัฐ
0: ทำไมทำแบบนี
1: ้ไม่ได้มีอะไรนะคะพี่รัฐเพชรเขาก็แค่เพื่อนนะคะ
0: เพื่อนเพชรเขาจูบกันแบบนี้อ่ะ
1: พี่รัฐเชื่อลูกแก้วสิคะไม่ได้มีอะไรจริงๆนะคะ
2: เอาหน้าคุณรัฐใจเย็นกว่าดีกว่า
0: คุณยุ่งดีกว่าแค่ไหนแล้วนอนด้วยกันมานานแค่ไหนแล้ว
1: ก็ตั้งแต่อยู่ที่บอสตันนะคะพอใจหรือยังคะเราสองคนยังไม่ได้แต่งงานกันนี่คะ

อีกเนี่ยแถวนี้จะมีร้านช่างไหมเนี่ยทำยังไงดีเนี่ยลองโทรคนมาช่วยดีกว่า

0: แก้วไปไหนเนี่ยทำไมไม่รับโทรศัพท์สวัสดีค่ะท่าน
1: คุณจะบอกผมเรื่องคุณถูกยึดที่ดินที่ภูเก็ตเมื่อไหร
0: ่คือดีเห็นว่าเรื่องที่ดินที่ภูเก็ตมันไม่ได้กระทบอะไรกับท่านนะคะก็เลยไม่ได้บอกท่าน
1: ธุรกิจพันล้านของคุณเจ๊งไปในวันเดียวไม่เกี่ยวกับผมได้ยังไงแล้วถ้าผมจะเรียกเงินที่ฝากไว้กับคุณนะคุณมีเงินคืนได้ไหม
0: มีสิคะ
1: ดีแล้วคุณนี่คุณไปที่แบงค์นะโอนใส่บัญชีริยา 1,000 ล้านบาท
0: โอนทีเดียว 1,000 ล้านบาทเนี่ยเดี๋ยวธนาคารจะสงสัยเอานะคะ
1: ธนาคารจะตรวจสอบก็ถึงเมื่อเป็นเงินสดเบิกเป็นเงินสด
0: บัตรประชาชนดีหายอะค่ะก็เลยคงไปโอนเงินให้ท่านไม่ได
1: ้อย่าโกหกนะผมรู้ดีนะคุณเอาเงินของผมไปลงทุนไว้ที่นั่น
0: ดีขอโทษค่ะท่านดีจะพยายามหาเงินมาคืนท่านให้เร็วที่สุดเลยนะคะ
1: จำสัญญาฉบับนี้ได้นะในหนังสือสัญญาก็เขียนระบุไว้ชัดเจนถ้าผมได้เงินคืนไม่ครบผมมีสิทธิ์ยึดลาเบลและผมจะเอาลาเบลของคุณไปขาย
0: ถ้าท่านเอาลาเบลไปขายอ่ะก็ต้องประเมินทรัพย์สินใช้เวลาหลายเดือนนะคะกว่าจะได้เงินเผลอๆเป็นปีด้วยซ้ำท่านคะท่านให้เวลาดีหน่อยนะคะเดี๋ยวดีจะหาเงินมาคืน
1: หยุดพูดได้ละพอได้ละเส้นตายของคุณคือสิ้นเดือนนี้หากผมได้เงินคืนมาไม่ครบผมยึดลาเบล

ค่ะใช่ค่ะใช่เป็นแม่ของนางสาวกนรินทร์รถคว่ำเหรอคะ

0: นี่คือแม่ของกันนรินทร์ครับผมได้รับแจ้งจากตำรวจ
1: คนไข้มีอาการสมองบวมครับความดันสมองสูงมาก
0: แล้วอาการอื่นอีกครับ
1: ซี่โครงทิ่มปอดครับแล้วก็หมอผ่าตัดไปแล้วพักฟื้นสักพักอาการก็คงดีขึ้นครับ
0: ถ้าอย่างนั้นอาการที่น่าเป็นห่วงก็คืออาการทางสมองต้องรอให้สมองหายบวมก่อนจะ

0: ตรวจละเอียดได้ผมเป็นหมอครับ
1: ตอนนี้ผมให้ยาลดสมองบวมไปแล้วคิดว่าพรุ่งนี้อาการบวมน่าจะลดลงครับ
2: มีผู้บาดเจ็บอีกรายมาพร้อมญาติของคุณนะคะ
3: ลูกแก้วขับรถมาคนเดียวนี่เดี๋ยวคุณไปดูหน่อยปะว่าใคร
2: เชิญอันนี้ค่ะ
3: เจ็บอะไรตอนนี้เนี่ยฉันจะเอาเงินสินสอดที่ไหนไปใช้หนี้ล่ะ

0: ู้ภัยเจอผู้หญิงคนนี้ในที่เกิดเหตุแต่ไม่พบหลักฐานว่าเป็นใครอะค่ะ
1: ผมไม่รู้จัก
0: เป็นไปได้ที่ญาติของคุณขับรถชนเขานะคะ
2: ขออนุญาตนะครับ
3: ขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ไม่รู้ทั่วกันมาเจอคุณแม่ของแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
1: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
0: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMM O Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูลและตัวยาอื่น
0: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
1: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก CMM O Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: เอทามโชบิสพาทุกคนทวนเข็มนาฬิกากับคอนเสิร์ตรวมเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิมในรีมาสเตอร์คอนเสิร์ตพบกับ7ศิลปินระดับมาสเตอร์ดีแต่งเจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจสาวสาวสาวเปิดกะหาดปั้นไพบุญเกียรติตุ๊กวิยดาก้อยสรัญญาและกบทรงศิษย์10ตุลาคม2026พารากอนฮอลล์รอบเดียวเท่านั้นจำหน่ายบัตร24กรกฎาคมนี้ถ่ายทิเก็ตเมเจอร์
3: บางคลาจังหวัดฉะเชิงเทรายังวิกฤตน้ำท่วมเป็นวงกว้างกระแสน้ำไหลแรงตัดถนนรถเล็กผ่านไม่ได้พระต้องย้ายหนีขึ้นศาลาแม้แต่พิธีศพยังต้องรอเพราะญาติเดินทางเข้าวัดไม่ได้ส่วนบ้านที่อยู่ลึกคุณยายวัย70ปียกมือไหว้ทั้งน้ำตาหลังได้รับถุงยังชีพถุงแรกอีกจุดพบชาวบ้าน12คนอาศัยอยู่รวมกันในบ้าน2ชั้นรอบบ้านน้ำสูงถึงอกผู้สูงอายุบางรายยังไม่ยอมอพยพเพราะห่วงบ้านและทรัพย์สินติดตามในรายการข่าวใหญ่วันนี้เวลา 8:30 นาที
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: ม่านตาไม่ค่อยตอบสนองสมองกระทบกระเทือนนะครับ
1: หนูชื่ออะไร
2: อาจะติดต่อญาติให
3: ้หนูจำไม่ได้จำไม่ได้หนูจำไม่ได้หนูชื่อหนูจำไม่ได้หนูจำไม่ได้เลยหนูนึกไม่ออก
1: ไม่เป็นไรหนูค่อยๆนึกนะ
4: ของใช้ส่วนตัวของคนไข้ค่ะ
5: ขอบคุณค่ะแล้วก็ห้ามทางโรงพยาบาลให้ข่าวเรื่องลูกฉันลดความเด็ดขาดเลยนะ
4: ทางโรงพยาบาลต้องเก็บข้อมูลของคนไข้เป็นความลับอยู่แล้วค่ะ
5: ดีค่ะแต่ถ้ามีข่าวแพร่กระจายออกไปเตรียมรับหมายศาลได้เลยนะ
4: ค่ะ
1: มีอะไรกันคะ
5: ดีให้ทางโรงพยาบาลปิดข่าวเรื่องลูกแก้วรถชนค่ะถ้าบ้านรัฐรู้ว่าต้องเลื่อนงานแต่งแน่ๆอ่ะ
1: แต่ถ้าเกิดลูกแก้วต้องนอนอยู่เป็นเดือนเนี่ยยังไงเขาก็รู้อยู่ดีนะ
5: พรุ่งนี้ลูกแก้วอาจจะฟื้นก็ได้ก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนสิ
1: คุณดีถึงลูกแก้วจะฟื้นขึ้นมาแต่ก็ต้องพักฟื้นผมว่าเราเลื่อนงานแต่งไปก่อนดีกว่า
5: จะไม่มีการเลื่อนงานแต่งงานแน่นอนค่ะดีต้องได้ค่าสินสอดก่อนสิ้นเดือนนี้แล้วต่อให้ลูกแก้วต้องนั่งรถเข็นดีก็จะเป็นคนเข็นลูกเข้างานแต่งเอง
6: ระดาเอ้ยเที่ยงคืนแล้วทำไมยังไม่กลับอีกเนี่ยระดารับสิลูกกลับนะด่วนเลยนะได้ยังไม่กลับบ้านเลยนะกลัวว่าจะเกิดเรื่อง

0: นาวาโทรมาทั้ง11สายมีเรื่องอะไรปะเนี่ยฮัลโหลนาวาดมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับ
1: ดินด้าหายไปไหนไม่รู้ลูกเมื่อคืนก็ไม่ได้กลับบ้าน
0: เมื่อกี้ผมขับรถมาผมโทรหาด้าตลอดทางไงนะครับแต่ก็ติดต่อไม่ได้ผมโทรหาเพื่อนด้าทุกคนแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าด้าอยู่ไหน
1: แล้วด้าหายไปไหนอะลูกแม่หายไปไหนเนี่ย
0: นาวาดใจเย็นก่อนนะครับนาวาดจำได้ไหมครับว่าตอนคุยกับด้าครั้งสุดท้ายด้าอยู่ที่ไหน
1: คือเมื่อวานตอนเย็นด้าบอกว่าด้ากำลังหาแท็กซี่กำลังจะไปเซ็นทรัลบางนา
0: เซ็นทรัลบางนาถ้างั้นผมว่าด้าน่าจะหายไปแถวบางนาผมว่าเราไปแจ้งความคนหายที่สอนอบางนากันไหมครับ
1: รอไปเลยนะไปเลยนะไปลุก
0: ไปครับ
2: ค่อยๆนึกนะหนู
3: คุณคุณหมอตรวจอาการลูกแก้วโดยละเอียดแล้วนะคะบอกว่าสมองเสียหายหนักมากต้องกลายเป็นเจ้าหญิงนิทราไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่แล้วเรื่องสินสอดจะเป็นไงดีเนี่ย
2: คุณดีช่วยทำตัวเป็นแม่บ้างได้ไหมลูกแก้วเจ็บเจียนตายฉันจะห่วงแต่เรื่องเงิน
3: คุณก็ช่วยทำตัวเป็นแฟนหน่อยได้ไหมทำอะไรก็ได้ให้ลูกแก้วฟื้นขึ้นมาจะใช้ยาตัวไหนอะไรแพงยังไงฉันไม่ว่าเลยนะขอให้ฟื้นเดี๋ยวนี
2: ้ยาที่กินแล้วฟื้นทันทีมันไม่มีหรอกนะคุณดีอาการทางสมองมันต้องใช้เวลา
3: แต่ดีรอไม่ได้นะคะ
4: โอ๊ยหนูนึกไม่ออกอะค่ะ
2: หนู
4: นึกไม่ออก
2: ถ้าเกิดนึกแล้วปวดหัวก็หยุดก่อนนะหนูนะ
4: แต่หนูอยากรู้ว่าหนูชื่ออะไร
2: หนูต้องใช้เวลาหนูพักผ่อนก่อนเถอะ
3: คุณก็ไม่เป็นอะไร
4: ฉันตัวเองไม่ได
2: ้สมองถูกกระแทกอย่างรุนแรงมีอาการแอมิเชียสูญเสียความทรงจำจำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครหนูจะเอาอะไรล่ะฮะจะไปไหน
4: หนูอยากไปเข้าห้องน้ำค่ะ
2: พยาบาลครับคนไข้จะเข้าห้องน้ำ
5: สักครู่นะคะ
2: ค่อยๆนะ
4: ไป
2: ค่อยๆดู

0: เด็กนั่นน่ะทั้งรูปร่างส่วนสูงสีผิวใกล้เคียงกับลูกแก้วเลยนะคะเสียงพูดยังคล้ายเลยที่ได้หน้าเหมือนอีกอย่างเดียวเนี่ยคนนึกว่าแฝดเลยอ่ะ
1: คุณจะให้ผมเปลี่ยนหน้าเด็กคนนั้นให้เป็นลูกแก้ว
0: ก็เพราะความจำเสื่อมอ่ะเขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าเขาชื่ออะไรพ่อแม่คือใครบ้านอยู่ที่ไหนอะไรยังไงเรากำลังให้ครอบครัวใหม่เขานะคะ
1: เราขโมยชีวิตเขาตั้งหาคุณดี
0: คุณเคยบอกดีไม่ใช่หรอคะว่าการทำสัญญกรรมก็เหมือนการทำหน้ากากหน้ากากใหม่ก็เท่ากับชีวิตใหม่คุณเองก็เคยให้ชีวิตใหม่คนมาตั้งเยอะดี
1: แต่เด็กคนนั้นไม่ได้เต็มใจทำเขาจำชื่อตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะไม่ผมทำไม่ได้คนนี้
0: เมื่อก่อนคุณก็เคยบอกดีว่าคุณทำไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วคุณก็ยอมทำเพื่อดีใช่ไหมคะ
1: เพราะผมรักคุณไงผมต้องปกป้องคุณ
0: แล้วคุณยังรักดีเหมือนเดิมหรือเปล่า
1: ผมรักคุณมา20กว่าปีแล้วก็ยังรักไม่เคยเปลี่ยน
0: ถ้าอย่างนั้นคุณช่วยดีนะคะช่วยเหมือนกับที่คุณเคยช่วยมาตลอดดีมีคุณแค่คนเดียวนะถ้าดีไม่มีเงินไปคืนท่านน่ะท่านต้องเอาดีตายแน่ๆหรือว่าคุณอยากเห็นดีตาย

0: รัดลูกแก้วรถคว่ำ
1: เมื่อไหร่ครับ
0: เมื่อคืนแต่ว่าในข่าวไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรเลยลองเช็คดูสิ
1: ผมจะโทรหาดี
2: จารัต
0: ลูกแก้วอาการเป็นไงบ้างครับ
2: เป็นอะไรจ๊ะ
0: ก็ที่อุบัติเหตุรถคว่ำไงครับ
2: น้องเจ็บนิดหน่อยจ้ะตอนนี้นะย้ายลูกแก้วมาที่ลาเบลละรันไม่ต้องเป็นห่วงนะ
0: ครับถ้างั้นเดี๋ยวผมไปเยี่ยมลูกแก้วนะครับ
2: อย่าเพิ่งเลยจ้ะหมอบอกว่าอยากให้ลูกแก้วพักสัก 2-3 วันน่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าเผื่อลูกแก้วฟื้นขึ้นมาน้าจะบอกให้ว่ารัฐโทรมานะ

0: คุณดีว่าไงบ้างฮะ
1: นาดีบอกว่าลูกแกไม่เป็นไรมากแล้วครับตอนนี้กำลังย้ายกลับไปลาเบล
0: ไม่ไปเยี่ยมเขาเหรอฮะปกติพ่อเห็นรัดห่วงลูกแก้วจะตายแน่ทะเลาะกันเหลือใช่ไหมแม่บ้านเขาบอกพ่อว่าเมื่อคืนรัดเมามากแล้วกลับมาตอนตีห้าถึงก็ต้องให้คนมาส่งเนี่ยโตๆกันแล้วนะมีอะไรค่อยๆพูดจากันเวลาแต่งงานไปมันจะได้ไม่มีปัญหา

0: วหลุดไปได้ยังไงอ่ะดีสั่งให้โรงพยาบาลปิดข่าวแล้วนี่นา
1: น่าจะเป็นพวกกู้ภัยเนี่ย
0: ดีลืมนึกถึงพวกกู้ภัยไปเลยทีนี้รัดรู้แล้วว่าลูกแก้วรถคว่ำคุณต้องผ่าตัดเด็กนั่นเดี๋ยวนี้เลย
1: ผ่าตัดต้องเตรียมคนไข้นะคุณดี
0: แต่เราไม่มีเวลาแล้วนะคะคุณต้องทำให้เด็กคนนั้นน่ะกลายเป็นลูกแก้วก่อนที่ใครจะรู้ว่าลูกแก้วตัวจริงเนี่ยนอนโคม่าเป็นผักอยู่ดีไม่มีทางเลือกแล้วอะค่ะทำเพื่อดีนะคะดีขอร้อง

0: าได้ผมจะทำ
1: ดีรักคุณนะคะดีรู้ว่าคุณทำทุกอย่างได้เพื่อเรา

0: คุณอยู่ผ่าตัดที่นี่นะเดี๋ยวดีจะไปย้ายลูกแก้วตัวจริงออกจากโรงพยาบาลคงต้องหาที่ซ่อนสักพักหนึ่งกว่าอาการจะดีขึ้น
1: แล้วคุณจะพาไปที่ไหน

0: คนไข้รายนี้ไม่ต้องการให้ใครดูว่าทำหน้าใหม่เพราะฉะนั้นห้ามพูดถึงเคสนี้เด็ดขาด
1: สุจิราเดี๋ยวเธอช่วยทำประวัติคนไข้ปลอมนะใส่ชื่อลูกแก้วให้กับผู้หญิงคนที่คุณหมอโกศลต้องผ่าตัดให้
2: ได้ค่ะ
1: แล้วก็เก็บเรื่องนี้เป็นความลับฉันไว้ใจเธอได้ใช่ไหม
2: สุจะไม่บอกใครค่ะต่อให้ตายสุก็ไม่บอกค่ะ

0: ่าตัดเป็นไงบ้างคะ
1: เรียบร้อยดีแล้วทั้งคุณเป็นยังไงบ้าง
0: ดียายลูกแก้วไปไว้ที่บ้านพักในสวนสัตว์แล้วค่ะเป็นอะไรเปล่าคะ
1: ผมเหนื่อยนะขอผมไปพักก่อนนะเดี๋ยวผมไปจัดการให้

0: ในความโชคร้ายเราก็มีโชคดีอยู่บ้างถึงลูกแก้วจะลดความอาการขั้นโคม่าไม่รู้ว่าจะฟื้นเมื่อไหร่แต่เรายังได้เด็กคนนี้มาแทน
1: แต่คุณต้องรอ3เดือนนะกว่าน่าจะเข้าที
0: ่เรารอไม่ได้ค่ะเด็กคนนี้ต้องแต่งงานกับรัฐภายในสิ้นเดือน
1: จะแต่งที่หน้าบวมอยู่แบบนี้เหรอเขาไม่รู้จักรัฐด้วยซ้ำนะจะแต่งได้ยังไง
0: ไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องเป็นห่วงดีจะป้อนข้อมูลใส่หัวเด็กคนนี้ให้เขาเชื่อว่าเขาคือลูกแก้ว
1: ผมเชื่อว่าคุณทำได้ทุกอย่างเพื่อตัวเอง
0: ดีทำทุกอย่างเพื่อเราต่างหากค่ะ

0: นวาากินอะไรหน่อยนะครับนวาดยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลย
1: ดินกินเถอะนากินไม่ลงหรอกตำรวจยังไม่โทรมาส่งข่าวเลย
0: ผมลงประกาศตามหาในเฟซแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีใครแจ้งเบาะแสมาเลย

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้าด้วยเถิดพี่เชษฐ์คุณเหลียงช่วยคุ้มครองลูกของเรา

0: นี่รู้หรือยังว่าลูกแก้วเกิดอุบัติเหตุรถชน
1: รู้แล้วแต่คงไม่เป็นไรมากหรอกมั้งเปรี้ยวอีกแล้วนี่ฝากเยี่ยมหน่อยแล้วกันนะ
0: ไม่คิดจะไปเยี่ยมเขาหน่อยถามจริงเยี่ยมเป็นคนอยู่หรือเปล่า
1: ผมจะแคร์ทำไมอ่ะเขาเป็นฝ่ายมาหาผมเองถ้าหายดีเมื่อไหร่อ่ะเขาก็มาหาเอง
2: อีกสักครู่ติดตามชมหน้ากากแก้วหลังจบรายการวันรับแขก
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการวันรับแขกนะคะคุณผู้ชมค่ะเช้านี้อยากให้ทุกคนใส่ใจและดูแลสุขภาพตัวเองกันเยอะๆนะคะวันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันกับเจ้าของโรงงานมาเองเลยคุณอู๋ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากมาแชร์อย่างนี้นะฮะไม่มีใครอยากจากคนที่เรารักไปแต่บางครั้งเรากำลังเดินเข้าไปสู่วันนั้นโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะอย่างผมนะฮะเป็นเสาหลักของบ้านทำงานหาเงินแทบทุกวันเลยจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อนเลยนะฮะเวลาเหนื่อยก็มักจะหาของหวานของมันของทอดมากินเพราะมันกินง่ายครับมันทำให้มีแรงแต่ใช้ชีวิตแบบเนี้ยมาหลายสิบปีครับจนวันนึงเนี่ยผมเริ่มมีอาการปากแห้งตลอดเวลาเลยครับเข้าห้องน้ำบ่อยโดยเฉพาะเวลากลางคืนน
3: ะ
4: ครับเหนื่อยง่ายทั้งที่ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะครับเป็นแผลทีนึงก็หายช้ามากครับชาตามปลายนิ้วมือนิ้วเท้านะครับรู้สึกแน่นๆจุกๆด้านขวาใต้ชายโครงนะฮะรู้สึกว่าน้ำหนักตัวมันขึ้นง่ายตัวก็บวมอีกนะฮะจนวันนึงเนี่ยผมไปตรวจร่างกายครับพบว่าเป็นทั้งน้ำตาลสูงครับไขมันก็สูงนะฮะและที่ช็อกเลยคือมีภาวะไขมันพอกที่ตับครับคุณชมพู
3: ่
4: คือถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะลุกลามได้นะฮะความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยคือถ้าผมเป็นอะไรไปครอบครัวผมจะอยู่ยังไงเพราะเราเป็นเสาหลักของบ้านนะผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำวิธีในการดูแลมาหลายวิธีครับแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงมากครับซึ่งผมเองมีโรงงานเป็นของตัวเองนะฮะเลยตัดสินใจค้นคว้าวิจัยหาวิธีแก้ปัญหานี้โดยเฉพาะผมลงดูแลตั้งแต่งานวิจัยนะฮะการคัดสรรวัตถุดิบการควบคุมกระบวนการผลิตการควบคุมคุณภาพนะฮะเครื่องจักรเนี่ยผมนำเข้าจากต่างประเทศนะโรงงานมีมาตรฐานนะครับเครื่องจักรเนี่ยทันสมัยนะผมทดลองกับตัวเองจนเห็นผลนะฮะได้มาเป็นตัวนี้ครับคุณชมพู
3: ่ค่ะ
4: มละขี้นกพลัสนะครับซึ่งตัวเนี้ยผมใช้สารสกัดธรรมชาติมากถึง6ชนิดเลยครับมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะฮะมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะฮะหลังจากที่ลองไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยรู้สึกได้เลยว่าปากไม่แห้งเหมือนก่อนละนะครับไม่ตื่นมาเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนแล้วรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋านะฮะผมก็เลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆทุกวันเนี่ยกลับมามีแรงนะฮะท้องไม่อืดอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าก็ไม่มีแล้วนะครับรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นอย่างชัดเจนนะฮะตัวก็ไม่บวมและล่าสุดกลับไปตรวจอีกครั้งฮะ
3: เป็นไงคะ
4: ผู้เชี่ยวชาญชมเลยว่าค่าต่างๆทั้งน้ำตาลนะฮะไขมันที่ตับก็ดีขึ้นครับผมได้ยินแบบนี้ก็ดีใจมากเพราะว่าจะได้อยู่กับคนที่ผมรักไปอีกนานๆนะฮะวันนี้ใครก็ตามที่มีปัญหาอย่างที่ผมเล่าไปมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองมันละขี้นกพลัสตัวนี้ดูนะครับวันนี้ผมเป็นเจ้าของโรงงานมาเองจัดโปรโมชั่นพิเศษมาแนะนำให้ครับ
3: ต้องพิเศษสุดๆเลยนะ
4: ใช่คร
3: ับ
4: มันละขี้นกพลัสเนี่ย2กล่องปกติราคาเกือบ 2,000 บาทลดเหลือเพียง999บาทนะฮะเฉพาะคุณผู้ชมที่โทรมาภายใน99สายแรกผมจะขอแถมเพิ่มให้อีกครับคุณชมพู่
3: ค่ะ
4: 1กล่องครับ2กล่องฮะ3กล่องครับ4กล่องครับ
3: โอ้โหจัดเต็มมาก
4: คุณผู้ชมแถม4ครับคุณชมพู
3: ่2แถม4ว้าว
4: แต่ช่วงเนี้ยผมเข้าใจดีว่าหลายคนจะซื้ออะไรต้องเลือกที่คุ้มๆและดีที่สุดนะฮ
3: ะ
4: ถ้างั้นเอาแบบนี้เฉพาะวันนี้แล้วกันนะฮะผมจัดให้พิเศษเลยรบกวนทีมงานเอาหน้าเพจโปรนี้ลงให้ผมหน่อย
3: ยังไงครับคุณอู
4: ๋แล้วรบกวนแก้ไขให้ผมทีนะเพราะผมจะรบกวนให้ทีมงานหยิบของแถมเพิ่มเติมให้ผมนะฮะเพราะผมจะแถมให้สดๆในรายการนี้เลยขอบคุณครับ
3: โอ้เซอร์ไพรส์มาก
4: ผมจะแถมให้เพิ่มเติมในรายการนี้เป็นกล่องที่5ครับกล่องที่6ครับวันนี้2แถม6ครับ2แถม6ทั้งหมดนี้8กล่องจ่ายเพียง999บาทครับ8กล่อง999บาทโทรมาที่02-113-0168ครับ02-113-0168 line @au68 อย่าลืมตัวแอดน้ำหน้านะครับ au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่

0: รายการนี้เท่านั้นนะฮะรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮะ
1: คุ้มมาก
0: หลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะครับมันละคีนกพลัสตัวนี้มีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดภาวะการดื้ออินซูลินครับมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับนะฮะมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะฮ
1: ะ
0: ปกติเนี่ย2กล่องนะผมขายเนี่ยเกือบ 2,000
1: ค่ะ
0: วันนี้ผมลดเหลือเพียง999บาทเท่านั้นนะครับตอนนี้ทีมงานยกป้ายเหลือไม่ถึง
1: 8สายแล้วคุณอู๋โอ้ไวมาก
0: รีบโทรนะครับถ้าโทรทันแถมให้อีก6กล่องเป็น2แถม6ทั้งหมดนี้8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 นะฮะเซตนี้บอกไว้ก่อนว่าหมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะฮะใครที่มีปัญหาแบบที่ผมเล่าไปนะมีความกังวลเรื่องน้ำตาลไขมันที่ตับนะคุณลองมาแล้วหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผลผมอยากให้ลองกินมาละคีนกพลัสตัวนี้ดูนะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ2กล่องแถม6กล่องทั้งหมดนี้8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 นะฮะ
1: อ้าวคุณอู๋
0: สายหมดแล้ว
1: อู๋ให้เยอะกว่าปกติจริงๆนะ8กล่องเนี่ยวันนี้คุณอู๋เพิ่มให้หน่อยได้ไหมเวลาเหลืออ
0: ันนี้ผมขอต่อเวลาพิเศษให้นะฮะเอาจนกว่าจะจบรายการนี้นะฮะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: รีบโทรให้ทันก่อนจบรายการนะครับผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายแต่ต้องโทรให้ทันนะก่อนจบรายการนี้ทีมงานยกป้ายละเหลือไม่ถึง3นาทีแล้วรีบโทรนะครับ2แถม6 8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ2แถม6 8กล่องไปเลยครับวันนี้8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 นะฮะแถมให้เยอะขนาดนี้ผมให้แค่รายการนี้เท่านั้นนะครับรีบโทรนะครับถูกและดีมีแค่ที่นี่ที่เดียวนะฮ
1: ะ
0: มาละคีนกพลัสตัวนี้ผมใช้สารสกัดจากธรรมชาติมากถึง6ชนิดเลยนะครับมีส่วนช่วยควบคุมระดับน้ำตาลครับมีส่วนช่วยลดการภาวะการดื้ออินซูลินนะฮะมีส่วนช่วยลดไขมันลดการสะสมของไขมันที่ตับครับมีส่วนช่วยฟื้นฟูตับและมีส่วนช่วยเร่งการเผาผลาญนะฮะผมทานตัวนี้มาต่อเนื่องเรื่อยๆเลยตอนนี้อาการท้องที่เคยอืดไม่อืดแล้วอาการชาตามนิ้วมือนิ้วเท้าค่าต่างๆเนี่ยที่เคยเป็นเคยมีปัญหาไม่มีแล้วนะฮะน้ำตาลก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะไขมันที่ตับก็ดีขึ้นครับผมก็เลยกินต่อเนื่องมาเรื่อยๆและอยากแนะนำให้ทุกคนด้วยเช่นกันวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ2แถม6ครับ8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 นะฮะผมเนี่ยเป็นเจ้าของโรงงานเองนะโรงงานผมมีมาตรฐานนะมั่นใจได้ผมกินกับตัวเองผมทานอย่างต่อเนื่องเลยอยากแนะนำให้ทุกคนเอาไปดูแลสุขภาพนะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษมากๆ2กล่องแถม6กล่องทั้งหมดนี้8กล่อง999บาทครับ8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางเซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะฮะ1นาทีสุดท้ายก่อนหมดเวลาตอนนี้ผมให้ไม่จำกัดจำนวนสายนะแต่เหลือไม่ถึง60วินาทีสุดท้ายแล้ว2แถม6 8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 นะหลังจากนี้ไม่มีโปรนี้แล้วนะครับมาขออีกก็ไม่ให้แล้วนะฮะ2แถม6 8กล่องเลยนะครับ999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 สแกน QR code ที่หน้าจอได้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะฮะ2กล่องแถม6กล่องทั้งหมด8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 2กล่องแถมให้ไปเลยครับวันนี้6กล่องทั้งหมดนี้8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 เซตนี้หมดแล้วหมดเลยรีบโทรให้ทันนะครับ2กล่องแถม6กล่องทั้งหมดนี้8กล่อง999บาท02113068ครับ02113068 LINE @au68 นะครับ
1: วันนี้ใครโทรติดทันคุ้มมากๆแล้วคุณอูขอบคุณนะคะวันรับแขกหมดเวลาลงแล้วค่ะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำรวจโทรมาครับนะฮัลโหลเจอเพื่อนผมแล้วใช่ไหมครับ
1: พบรถยนต์หมายเลขทะเบียนตรงกับรถเพื่อนคุณจอดเสียที่ถนนสายบางนากิ่งแก้วแล้วครับ
0: แล้วตอนนี้เพื่อนผมอยู่ไหนครับ
1: เมื่อวานมีเหตุรถชนผู้บาดเจ็บเป็นหญิง2รายถูกนำส่งโรงพยาบาลแล้ว
0: โรงพยาบาลอะไรครับ
1: แพทย์ครับ

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะป้าออนสวัสดีค่ะลูกโอน้องจูนโตเป็นสาวแล้วนะสวยด้วยนะ
2: นี่กลับบ้านเราสักทีนะลูกของขวัญของพ
1: ่อพ่อดีใจไหมคะที่ขวัญกลับมาแล้ว
2: ดีใจสิลูกคนเก่งเก่งมาก
1: ขวัญมาที่นี่โอ้ขอบคุณนะคะเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีของฝากทุกคนเลย
2: ที่เอากระเป๋ากลับมาเยอะขนาดนี้เพราะว่ามีแต่ของฝากใช่ไหมลูก
1: ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะพ่อของใช้ส่วนตัวขวัญก็มีนะคะแหมไปอยู่อเมริกาตั้งหลายปีใจทิ้งเนี่ยก็เสียดาย
2: ถ้าของฝากพ่อล่ะ
1: ของฝากคุณพ่อมีไหมนะแป๊บหนึ่งนะคะ
2: ระวังระวังนะ
1: ขอบคุณพ
2: ่
1: อ
2: Master of Science in Dermatology เก่งมากลูกรักนี่ต่อไปก็เตรียมตัวเป็นหมอขวัญได้เลยนะ
1: ค่ะขวัญก็เก่งเหมือนคุณพ่อไงล่ะคะศัลยแพทย์มือหนึ่งของประเทศแถมยังได้รางวัลศัลยแพทย์ยอดเยี่ยมจากประเทศเกาหลีอีกด้วย
2: ปากหวานน่ารักมากกอดที่
3: พอดีตำรวจโทรมาบอกว่าเมื่อคืนเกิดอุบัติเหตุค่ะแล้วกู้ภัยเขาก็เอาคนเจ็บมาส่งที่นี่ไม่ทราบว่ามีคนไข้ชื่อนัดดาหรือเปล่าคะ
4: เดี๋ยวรอสักครู่นะคะไม่มีผู้ป่วยชื่อนัดดานะคะเพราะว่าเมื่อวานกู้ภัยส่งผู้บาดเจ็บมา2รายค่ะชื่อคุณกนลินกับผู้หญิงคนหนึ่งไม่ทราบชื่อ
5: นั่นแหละครับผู้หญิงคนนั้นเขาอยู่ที่ไหนครับ
4: ถูกย้ายไปศูนย์สัญญกรรมลาเบลค่ะ
3: ลาเบล
4: ใช่ค่ะ

0: อุ้ยบ้วนเบาๆสิลูกเดี๋ยวแผลที่เย็บไว้ในกระพุ้งแก้มมันจะฉีก
1: ลูก
0: คุณอาโกศลน่ะเขาบอกว่าอย่าเพิ่งบอกลูกอยากให้ลูกจำได้เองแต่แม่ทนไม่ไหวหนูอ่ะชื่อลูกแก้วเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่จ้ะ
1: ลูกแก้ว
0: หนูอ่ะรถคว่ำสมองกระทบกระเทือนก็เลยทำให้ความจำเสื่อมแต่ไม่ต้องกลัวนะลูกเดี๋ยวแม่จะรักษาหนูให้หายเองทุกคนเป็นห่วงหนูมากเลยนะลูกนี่นี่นี่คือคุณอาโกศลเป็นคุณหมอที่รักษาลูกส่วนคนนี้ชื่อคุณอาชาติอาชาติอ่ะเป็นพ่อของคู่มั่นของหนูจ้ะ
1: คู่มั่น
0: จ้ะเขาชื่อพี่รัฐ

0: มีคนชื่อวาสนาที่เคยทำงานเป็นพยาบาลที่นี่มาขอพบคุณราชาวดีค่ะเขามาตามหาลูกสาวที่ถูกรถชนที่ย้ายโรงพยาบาลมารักษาที่นี่ค่ะ
1: นาดีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้ะยินดีต้อนรับกลับไทยนะจ้าขวัญเดี๋ยวนะขอยืมตัวคุณพ่อแป๊บนึงนะพยาบาลเก่าที่ชื่อวาสนาเข้ามาหาดี
1: รออยู่ทางนี้เลยค่ะ
2: แม่วาดสวัสดีจ้ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ครับ
2: ไม่ได้เจอกันตั้ง20ปียังเหมือนเดิมเลยนะ
1: ลูกวาดอยู่ที่ไหนคะคือลูกวาดถูกรถชนนะคะอยู่โรงพยาบาลศิลป์แพทย์แล้วชื่อคุณดีเป็นเจ้าของไข้ที่นั่นเขาบอกว่าคุณดีย้ายลูกวาดมาที่ลามเบลอะค่ะ
4: นี่ลูกวาดเหรอเนี่ย
1: ดาด้าอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ที่ห้องพักชั้นบนนะจ๊ะ

0: คนไข้ไปไหนครับ
1: ไม่ทราบค่ะ
2: พนักงานเขาไม่รู้หรอกสุธิราลองไปถามที่วอร์ดซิว่าส่งคนไข้ไปตรวจหรือเปล่า
1: ได้ค่ะ
0: แล้วหมอเจ้าของไข้อยู่ไหมครับ
3: ผมเองผมเป็นเจ้าของไข้
1: ดาด้าบาดเจ็บมากไหมคะหมอ
3: ลูกสาววาดมีแผลที่หน้าคุณดีเลยย้ายมาลาเบลจะทำศัลยกรรมให้
1: พนักงานที่วอร์ดบอกว่าไม่ได้ส่งคนไข้ห้องนี้ไปตรวจค่ะ
2: อ้าวตายจริงคนไข้หายไปไหนเนี่ย
0: จะหายไปได้ยังไงครับผมว่าดาด้าอยู่ในลาเบลนี่แหละ
2: ถ้าเธอไม่เชื่อก็ลองค้นดูบางทีเขาอาจจะไปรอเธอที่บ้านแล้วก็ได้
1: แต่ดาด้าบาดเจ็บนะคะ
0: นาครับผมว่าเราไปตามหาดาด้ากันดีกว่า
2: ดีนะที่เราไหวตัวทันพามาห้องนี้เดี๋ยวย้ายเด็กนั่นน่ะไปห้องพิเศษเลยนะ
1: ได้ค่ะ
0: พี่ครับขอโทษนะครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาแถวนี้ไหมครับ
4: สูงๆผมยาว
0: ๆไม่เห็นเลยเหรอครับ
4: ตาโต
0: คนนี้ครับเคยเห็นไหมครับ
4: ค่ะไม่เห็น
0: หมอเคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนไหมครับ
5: ไม่เห็นครับ
0: พี่ครับเคยเห็นผู้หญิงคนนี้มาก่อนไหมครับ
4: ไม่ค่ะไม่เคยเห็น
0: นี่เราหาจนทั่วนะก็ยังหาไม่เจออะดาด้าอยู่ที่ไหนกันแน
3: ่ผมไม่ทราบ
0: คุณจะไม่ทราบได้ไงนี่คุณเป็นหมอนะครับมีหน้าที่ดูแลคนไข้แต่นี่คนไข้หายไปทั้งคนคุณไม่รู้เรื่องอะไรเลยพวกคุณทำงานกันยังไงอะ
6: คุณคะฉันว่าเราควรจะพูดกันด้วยเหตุผลดีกว่าใช้อารมณ์นะคะ
3: หมอเข้าใจเนี่ยว่าพวกคุณร้อนใจเนี่ยแต่หมอและเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถจะเฝ้าคนไข้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
0: นี่หมอจะปัดความรับผิดชอบเหรอครับ
6: ทางเราไม่ได้บอกแบบนั้นนะคะแต่ถ้าเกิดญาติของคุณนอนพักฟื้นเหมือนกับคนอื่นๆเนี่ยก็คงจะไม่มีปัญหาหรอกค่ะ
0: อ๋อนี่กลายเป็นว่าคนไข้เป็นฝ่ายผิดงั้นนี
7: ่คุณหมอคะเราต้องขอโทษด้วยนะคะคือเราไม่ได้ตั้งใจจะว่าหรอกค่ะแต่ว่าว่าต้องหาลูกให้เจอจริงๆค่ะ
3: หมอเข้าใจว่าแต่หมอว่าลูกสาวของว่าเนี่ยไม่ได้อยู่ในลาเบลแล้วล่ะอาจจะออกไปโดยที่ไม่ได้แจ้งใครไว้เนี่ย
6: มีญาติคนอื่นมารับไปหรือเปล่าคะ
0: ไม่มีญาติคนอื่นหมอครับผมขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อย

0: หยุดภาพครับ
1: นั่นเมื่อวานตอนที่ลูกสาววาดมาถึง
0: คุณอชาวดีครับถ้าไม่มีภาพไรด้าตอนออกมาจากโรงพยาบาลก็หมายความว่าไรด้ายังอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ก็คุณหาจนทั่วแล้วหาเจอไหมล่ะถ้าไม่เจอเนี่ยบางทีก็อาจจะไปรอคุณที่บ้านแล้วก็ได้นะฉันขอตัวนะคะต้องทำงาน

0: ุณหมอคะดาด้าหายไปได้ยังไงอะคะแล้วฉันจะไปตามหาลูกได้ที่ไหนคะ
1: หมอเชื่อว่าลูกสาวของว่าเนี่ยต้องปลอดภัยบัดกลับไปรอที่บ้านก่อนนะ

0: นะครับผมว่ามันแปลกๆนะมีภาพตอนดาด้าเข้ามาแต่พอดาด้าหายตัวไปไม่มีกล้องตัวไหนถ่ายไว้ได้เลย
1: นายก็ว่างั้นน่ะ
0: คนพวกนี้มีเรื่องปิดบังเราผมว่าพวกเขารู้ว่าดาด้าอยู่ที่ไหน

0: วาดกลับไปแล้วนะแต่คงจะมาอีกถ้าทางยังสงสัยไม่เลิก
1: ถ้าเขาอยากมาก็ให้เขามาค่ะดีก็ไม่ได้ขัดอะไรเป็นไงจ๊ะหมอขวัญคนเก่งของน้า
2: ขวัญว่าไม่ดีทำงานต่อเลยค่ะคุณพ่อคะคุณพ่อกลับบ้านไปพักผ่อนดีกว่าไหมคะ
0: ขวัญเดี๋ยวขวัญไปรอพ่อข้างนอกก่อนนะลูกพ่อขอคุยกันได้ดีแป๊บเดียว
2: โอเคค่ะ
0: คุณลบกล้องวงจรปิดช่วยให้จับภาพลูกสาววาดได
1: ้เป็นไงคะดีรอบคอบมา
0: แต่ผมสงสารลูกสาววาดผมเคยอุ้มแกตอนเด็กๆผมจำได้นะลูกสาววาดชื่อเดียวกับหลานสาวผมดาด้าเราไม่น่าเอาแกมาเป็นลูกแก้วเลยอ่ะ
3: ประกันตัวนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับกลุ่มลูกค้าในยุคปัจจุบันมากเราน่าจะได้รับกระแสตอบรับที่ดีโดยที่เราจะเริ่มจากการเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรบริษัทเอกชนต่างๆแล้วค่อยขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าทั่วไปที่แม้จะทำงานที่บ้านแต่ว่ายังเป็นงานนั่งโต๊ะซึ่งมีกิจวัตรประจำวันที่สามารถทำให้เกิดโรคออฟฟิศซินโดรมได้แล้วนี่ก็เป็นข้อมูลเชิงลึกผมได้ทำรีเสิร์ชมาผมทำเอกสารแจกทุกคนไปแล้วถ้าได้ศึกษาเอกสารเรียบร้อยแล้วผมรบกวนทำแผนการขายมาเสนอมีใครมีข้อสงสัยไหมครับถ้าไม่มีผมขอจบการประชุมเท่านี้ครับขอบคุณครับ
4: คุณรัฐครับผมเห็นข่าวของคุณลูกแก้วแล้วอาการจะเป็นยังไงบ้างครับ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
2: เงินทองต้องวางแผน
3: อยากเกษียณอย่างมั่นคง
2: ความรู้การเงิน
4: แก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับเงินทองของจริง
5: สวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการเงินทองของจริงนะครับรายการที่จะพาทุกท่านแก้หนี้แก้จนพร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันกับผมทินโชคกมลกิจครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากเจ้าของธุรกิจนะคุณผู้ชมครับที่เขายอมจ่ายค่าที่เป็นหลักล้านเอาตรงๆนะผมก็ทำธุรกิจเหมือนกันนะครับค่าที่หลักล้านเนี่ยผมไม่กล้าเลยนะเอาเป็นว่าหลักแสนก็เหนื่อยแล้วนะฮะเดี๋ยวมาฟังแนวคิดนะว่าทำไมเขาถึงกล้าขนาดนั้นแล้วการเริ่มต้นธุรกิจนี้ของเขานะมันเริ่มต้นมาอย่างไรนะครับร้านปังเวอร์นะครับขอต้อนรับคุณแอมสุธารัตน์คุ้นมากและคุณนุวิษณุวัฒนาสมบุญดีนะครับสวัสดีทั้งสองท่านครับขอบคุณนะฮะที่ให้เกียรติรายการนะครับอ้าวก่อนที่เราไปเรื่องของการยอมจ่ายค่าที่เป็นหลักล้านนะฮะถ้าพูดถึงร้านปังเวอร์ผมเชื่อคุณผู้ชมเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วการที่เราก้าวสู่ธุรกิจอันเนี้ยก่อนหน้านี้คือทำอะไรมาก่อน
6: ก่อนหน้านี้ถ้าในส่วนของแอมเองก็คือเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะเป็นเซลล
5: ์เซลล์ขายอะไรอ่ะพอบอกได้ไหม
6: ขายวัตถุระเบิดที่ใช้ในการระเบิดเหมืองแร่ค่ะ
5: นี่นะอันนี้เป็นที่มาของชื่อป่ะฮะปัง
6: อาจจะนิดนึง
5: โอเคแล้วคุณนุ้นล่ะครับ
7: ผมก็เป็นพ่อค้าตลาดนัดปกติครับ
5: แล้วตัดสินใจมาเปิดร้านได้ยังไง
6: ตอนแรกเนี่ยเราทำงานเป็นมนุษย์เงินเดือนใช่ไหมคะเราก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยอายุมันจะเข้าเลข3แล้วเริ่มมองหาความมั่นคงให้ตัวเองเราไม่อยากทำงานรูทีนแล้วเริ่มอยากมีฐานะที่มั่นคงตอนนั้นเนี่ยก็คือเริ่มขายออนไลน์ก่อนค่ะพอขายออนไลน์เสร็จเนี่ยเราก็มาคุยด้วยกันว่าเอ้ยงั้นเดี๋ยวออกจากงานเนี่ยมาหาขายของดีกว่าเราต้องทำรายได้เสริมให้มันมากกว่ารายได้หลัก
5: เดี๋ยวนะคุณมีอาชีพที่เป็นอาชีพมั่นคงนะพูดถึงเป็นพนักงานบริษัท
6: ต้อง
5: มันมั่นคงนะมันมีเงินเดือนมีสวัสดิการต้องไหมฮะแล้วตัดสินใจ
6: เราอยากรวยค่ะพี่ถิ่นเราอยากได้เงินมากกว่าเงินละ 30,000
5: แต่คุณต้องขายให้มันได้อย่างน้อยโอ้โหเป็นแสนนะ
6: ใช่ค่ะ
5: เพราะอะไรมันต้องมีค่านู่นค่านี่ค่าหักลบกบหนี้ไปมันถึงจะเหลือมากกว่า 30,000
6: ก็ถามว่าวัดใจไหมช่วงนั้นก็วัดใจเลยแต่ว่าเราก็ทำออนไลน์ไปด้วยควบคู่กับงานประจำ
5: ขายออนไลน์ขายอะไรครับ
6: ตอนนั้นขายเป็นน้ำสตรอเบอรี่ค่ะช่วงที่แมทแมทคือขายสินค้าตามกระแสนะช่วงนั้นนะคะ
5: คือเราดูว่าอะไรเป็นกระแส
6: แล้วก็
5: ทำ
6: ตามมาขายค่ะแล้วมันก็พอสินค้ากระแสเนี่ยมันขายง่ายเงินมันก็เข้าไหวเราก็เอ้ยเงินเราเนี่ยเริ่มแบบมันเริ่มเข้ามาเท่าเงินเดือนประจำแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยแล้วตอนนั้นเนี่ยจะอยู่ในช่วงของประเมินโบนัสอีกแค่ประมาณ3เดือนเราจะได้ประเมินโบนัสแล้วซึ่งโบนัสก็หลักแสนแต่เราเลือกที่ไม่อ่ะเราออกดีกว่าเราต้องทำได้มากกว่าโบนัสยอมทิ้งโบนัสแล้วก็งานประจำ
5: อันนี้คือยอม
6: ค่ะ
5: สู้เพราะรู้ว่าร
6: ู้ว่าเราต้องทำได้มากกว่าเงินที่เราจะได้โบนัส
5: โทษนะฮะพี่รู้เป็นพ่อค้าอยู่แล้วถูกต้องไหม
7: ใช่ครับ
5: เพราะฉะนั้นเราก็จะชินอยู่แล้วแหละเรื่องของการขายของเราก็รู้ว่าถ้าช่วงที่ดีมันก็ขายดีช่วงที่ไม่ดีมันก็ซึมเหมือนกันนะ
7: ก็จะมีบ้าง
5: ขายอะไรก่อนนะ
7: ผมขายไข่มาก่อนครับ
5: รายได้โอเคไหม
7: รายได้ตอนนั้นก็ถือว่าโอเคเราเลี้ยงครอบครัวได้ในระดับหนึ่งเลยแล้วพอเรามาเจอกันนะแล้วเราได้คุยกันเราอยากจะโตไปมากกว่านี้
5: แสดงว่าพี่แอมต้องพึ่งพี่รู้พอสมควรเลยหรือเปล่าเพราะเขาก็ชินในการขายของ
6: ใช่ค่ะเราจะเป็นคนหาออเดอร์หาลูกค้าส่วนเขาจะเป็นคนส่ง
7: เราจะแบ่งหน้าที่กันแบบว่าเขาจะเป็นคนเอาออเดอร์เข้าเราจะดูเรื่องขนส่งแล้วว่าเวลาจะไปออกตลาดที่ไหน
5: คนตอนนี้ขายน้ำสตรอเบอรี่ก่อนถูกต้องไหมตามกระแสเทรนด
6: ์
5: นี่ขายไข่
7: ใช่ค่ะ
5: พอมาเจอกันปุ๊บแล้วเราคุยกันว่าเราจะขายอะไรอันนี้เป็นประเด็นสำคัญคุณผู้ชมผมขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังกันต่อว่าสุดท้ายเนี่ยทำไมเขาถึงมาขายปังเวอร์แล้วทำธุรกิจปังเวอร์มีวิธีการสร้างแบรนด์และให้ลูกค้าจดจำอย่างไรพักสักครู่ครับ
2: เงินทองของจริง
1: ด็อกเตอร์คาร์รถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพี่ถิ่นที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
8: พี่หมอชัวร์ไหม
9: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
8: ่ราคาคุยเหลือเกิน
10: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
8: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
1: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Tero Digital และด็อกเตอร์คาร์
10: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
11: เป็นอีกหนึ่งข่าว
12: เที่ยวนะคะ
10: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
13: Better Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin คริปโตทองของสะสมพร้อมทัพกัปตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
14: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
15: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
16: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
17: เงินทองของจริง
5: กลับมาต่อนะช่วงที่2เงินทองของจริงครับยังอยู่กับคุณแอมและกับคุณนุนะครับอ้าวคนนึงขายไข่คนนึงขายวัตถุระเบิดแต่สุดท้ายก็คือมาขายของออนไลน์ที่เป็นน้ำสตรอเบอรี่แล้วมาเจอกันแล้วคุยกันว่าขายอะไร
7: พอเริ่มทำออนไลน์มาเราก็ออนไลน์มันเยอะกว่าเราจำเป็นต้องเลิกทั้ง2อย่างเพื่อให้มันเป็นหนึ่งเดียวครับ
5: ตัดสินใจยากไหมพี่นุเอาตรง
7: ๆผมตัดสินใจไม่ยากเพราะเรากล้าลงทุนอยู่แล้วเรื่องการลงทุนเรากล้าอยู่แล้ว
5: เพราะฉะนั้นขายตลาดคนนี้ออกจากงานไม่ขายตลาดแล้วมาทำออนไลน
7: ์
5: กันเป็นที่เดียว
7: อ
5: ย่างเด
7: ีย
5: วตอนนั้นขายออนไลน์คืออะไร
6: เริ่มต้นขายออนไลน์คือสินค้ากระแสช่วงนั้นอะไรเป็นกระแสก็เอามาขายพอสินค้ากระแสเนี่ยคนเริ่มขายเยอะแม่ค้าเริ่มเยอะกว่าคนซื้
5: อ
6: เราก็เริ่มคุยกันว่าอยากขายอะไรที่มันแบบคนกินได้ทุกวันไม่ใช่สินค้ากระแสแต่คนต้องกินทุกวันก็เลยตัดสินใจว่าลองขายขนมปังไหม
5: อ้าวมีความเชี่ยวชาญเรื่องขนมปังเหรอครับ
6: ตอนแรกไม่รับมาค่ะ
7: ตอนแรกไม่มีเลย
6: ใช่
5: ใครเป็นคนตัดสินใจว่าจะขายขนมปังสองคนเนี้ย
6: ชอบกินทุกวันเช้ามาแล้วกินแล้ว
5: ผมพอเดาได้แล้วว่าต้องเป็นคุณแล้วครับ
7: เรามองว่าเราเลือกในสิ่งที่เราชอบเราจะทำได้ดี
5: เพราะฉะนั้นช่วงแรกเป็นการรับมาร
6: ับมาค่ะซื้อมาขายไป
5: แล้วสร้างแบรนด์คือ
6: สร้างตอนนั้นก็ยังไม่ได้มีแบรนด์ของตัวเองค่ะทีนี้พอเราไปรับจากโรงงานมาเราเริ่มขายเยอะขึ้นโรงงานทำให้ไม่ทันเพราะว่าโรงงานเป็นแค่โรงงานเล็กๆค่ะเหมือนกับเป็นแบบโฮมเมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นแบบโรงงานใหญ
5: ่เอาอย่างงี้ที่คุณบอกว่าโรงงานทำไม่ทันเนี่ยคุณขายต่อวันประมาณเท่าไหร่
6: นะตอนนั้นเราขายได้วันละ
7: เยอะ
6: 3-4-5,000 เนาะเราขาย3ที่ค่ะขายตลาดนัดจะกระจายกันลง3ที่มีหนูลงที่1พี่นูที่1แล้วก็ลูกวันละ3ที่วันนึงก็รายได้ตอนนั้นประมาณ 10,000 กว่าบาทต่อวัน
5: นี่เพิ่งเริ่มนะ
6: เพิ่งเริ่มค่ะ
7: ถึงยอมทิ้งทุกอย่างมาเพื่อจุดนี
6: ้ค่ะ
5: และพอขายไปได้นานเท่าไหร่ถึงตัดสินใจบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทำเองละ
6: เกือบปีเนาะเกือบปีได้เกือบปีได้ค่ะ
5: แสดงว่าเป็นการรับมาขายไป
6: ใช่ใช่
5: เกือบปีเลย
7: เหมือนกับเราจะลองตลาดไปเรื่อยๆผมก็เชี่ยวชาญตลาดเนี่ยเราก็จะลองดูว่าลูกค้าเราเป็นยังไงบ้างพอเรารู้ปุ๊บเรามุ่งเลย
5: ได้ครับอย่างนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวผมต้องจบรายการนะวันนี้เพราะเวลาหมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวไปต่อกันในวันพรุ่งนี้ EP 2เพราะผมอยากรู้เหลือเกินนะครับว่าเขาทำยังไงนะที่ทำให้ปังเวอร์เนี่ยคนติดและคนรู้จักเพราะตอนแรกไม่มีชื่อรับมาขายไปสุดท้ายมีชื่อปังเวอร
6: ์
5: ทำไมถึงเป็นปังเวอร์มาอย่างไรและทำการตลาดอย่างไรนะครับ EP ต่อไปรับชมกันแน่นอนนะฮะแต่วันนี้รายการเงินทองของจริงเวลาหมดลงแล้วครับพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:20 น.ทางช่องวัน31และเวลา 9:10 น.ทางช่อง GMM 25สำหรับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะครับแล้วลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
17: เงินทองของจริง
18: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับข่าวใหญ่วันนี้มาแล้วครับวันนี้6ตุลาคม2569นะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเคยนะครับคุณแจ็คศรีสุภางและผมออฟชัยนนท์ทางหน้าจอช่องวัน31นะครับวันนี้อยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาคุยข่าวกันนะฮะ Facebook YouTube ข่าวช่องวันวันนิวส์แล้วก็แอปพลิเคชันวันดีโดยเฉพาะเรื่องของฟ้าฝนนะฮะ
0: ค่ะ
1: ก็คือนี่ฝนตกหนักมากจนเรา2คนนี่สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเลย
0: กลางดึกแล้วก็มาแบบฝนฟ้าคะนองแล้วก็ได้เรื่องเลยค่ะเพราะว่าทันทีที่เราเห็นฝนหนักเนี่ยสิ่งที่ทุกคนคิดเป็นแวบแรกก็คือน้ำที่มันท่วมอยู่แล้วเนี่ยมันจะเพิ่มระดับไหมและจุดที่มันแห้งแล้วมันจะกลับมาท่วมหรือเปล่าแล้วสิ่งที่คาดคิดก็เกิดขึ้นจริงๆตามภาพที่ให้ดูอยู่นี่เลยนะคะคุณผู้ชมหลายจุดของกรุงเทพมหานครเช้านี้ใครจะออกมาทำงานเจอแล้วเอ้าน้ำบ้านเราแห้งไปแล้วแต่สุดท้ายไม่รอดค่ะเจอน้ำไหลบ่าขึ้นมาม
1: ันไม่รอดอยู่แล้วเพราะเมื่อคืนมันหนักจริง
0: หนักจริง
1: แล้วมันตกเป็นชั่วโมงนะฟ้าก็ร้องดังมากบางจุดฟ้าแลบฟ้าผ่าที่เห็นที่หน้าจอเนี่ยมีไล่ไปเลยตั้งแต่พัฒนาการซึ่งก่อนหน้านี้ก็ท่วมก
0: ็
1: แห้งไปแล้วถูกไหมฮะลาดพร้าวเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยรามคำแหงบางคนบอกว่าหลอนเหมือนกันนะ
0: พี่เนี่ยมาวิภาวดีรังสิต
1: ท่วม
0: ไห
1: มฮะ
0: วิภาวดีรังสิตเนี่ยจริงๆมันยุบไปแล้วแต่ปรากฏว่ามันก็เริ่มมีเจิงบริเวณด้านข้างซึ่งมันก็กระทบกับการจราจร นี่ยังดีว่าปิดเทอมนะคุณผู้ชมถ้าเปิดเทอมเนี่ยไม่กล้าคิดเลยว่าเช้าวันนี้การจราจรจะหนักขนาดไหน
1: อันนี้คือกรุงเทพนะฮะคุณผู้ชมรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรส่งข้อความมาคุยกันหน่อยว่าเช้านี้เป็นยังไงกันบ้างอันนี้ภาพเช้านี้ทีมข่าวของเราถ่ายมารามคำแหงน้ำเจิงแต่ไม่ท่วม
0: ส่วนสายไหมก็ไม่รอดนะคะสายไหมก็มาแล้วนี่ทีมงานเราก็เจอเหมือนกัน
1: เพราะสายไหมเดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้แห้งเลย
0: ใช่แล้วไปนับอะไรกับกรุงเทพฝั่งตะวันออกที่ตอนนี้ยังจมอยู่เนี่ยสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือยังไม่สามารถสูบน้ำออกได้แล้วฝนมาตกหนักแล้วก็ยังต้องติดตามกันตลอดทั้งสัปดาห์เพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะข่าวใหญ่วันนี้เราตามเรื่องของน้ำท่วมประเด็นใหญ่ๆนะคะไม่ใช่แค่ในกรุงเทพแต่ว่าต่างจังหวัดตอนนี้หนักมากๆหนึ่งในจังหวัดที่เราต้องโฟกัสไปก็คือที่ปราจีนบุรีบ้านสร้างเนี่ยเมื่อวานหลายคนเห็นภาพแล้วตกใจแล้วก็ต้องใช้คำว่าบ้านสร้างตอนนี้นะคะทั้งอำเภอทุกหมู่บ้านทุกตำบลเป็นแบบนี
1: ้
0: ถนนจมน้ำแทบจะทุกสายไปแล้วนะคะ
1: ชั้นหนึ่งนี่อยู่ไม่ได้แล้วเนี่ย
0: จะถึงหลังคาแล้ว
1: นี่เสาไฟนะดูระดับ
0: แล้วคลื่นน้ำบนถนนก็คือแรงมากตอนนี้รถไม่ต้องวิ่งนะคะที่บ้านสร้างมีแต่เรือนะคุณผู้ชมนะ9ตำบลกับ88หมู่บ้านเนี่ยพื้นที่เรื่องสวนไร่นาถูกน้ำครอบคลุมไปหมดตอนนี้ชาวบ้านบางส่วนที่ติดอยู่ภายในต้องร้องขอความช่วยเหลือต้องอพยพกันแล้วนะคะนี่คือพื้นที่อำเภอบ้านสร้างนะน้ำเพิ่มสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยนะคะถนนถูกตัดขาดแล้วก็ทางสภ.บ้านสร้างประกาศช่วง4โมงเย็นเมื่อวานห้ามรถทุกชนิดผ่านคือมันอันตรายมากๆนี่ขึ้นประกาศให้ดูนะคะคุณผู้ชมรถกระบะรถบรรทุกไม่ได้เลยนะคะทางหลวงหมายเลข3481ฝั่งบางขนาบฝั่งเข้าเมืองปราจีนบุรีทางหลวงหมายเลข3076รวมถึงถนนทางหลวงชนบทและถนนใหญ่เข้าหมู่บ้านนะคะอันนี้ตามรายละเอียดที่มีการประกาศนะส่วนท่านที่ต้องการขอความช่วยเหลืออพยพเนี่ยติดต่อตำรวจบ้านสร้างได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์037-271-240หรือนี่เลยสายด่วน191นะคะหรือว่าปภ1784ก็ได้นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยฝากย้ำว่าอย่าลุยน้ำเชี่ยวออกมาเองเป็นอันขาดขอให้รอเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมยังมีชาวบ้านเกือบ200ชีวิตอพยพมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงแล้วแต่เกิดอะไรขึ้นต้องย้ายหนีน้ำกันอีกรอบนึงเพราะว่าโรงเรียนที่เดิมใช้เป็นศูนย์พักพิงเนี่ยเจอน้ำท่วมสูงเกือบถึงชั้น2สงสารชาวบ้าน
1: โอ้
0: เหนื่อยกันอีกรอบนึงคุณผู้ชมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเขาก็เลยตัดสินใจปิดศูนย์นะคะเอาย้ายผู้พักพิงนะไปอยู่โรงเรียนวัดแหลมไผ่ที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีก่อนแต่บางคนเนี่ยไม่อยากย้ายแล้วปรากฏเกิดภาพนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่นะคุณผู้ชมนะต้องเข้าไปเจรจายกมือไหว้เลยขอร้องออกมาดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็ศูนย์พักพิงเนี่ยส่วนใหญ่จะมีผู้เปราะบางเยอะมากผู้ป่วยผู้สูงอายุเด็กๆนะคะก็เนี่ยต้องพากันขับเรือฝ่ากระแสน้ำจากเรือต่อรถบรรทุกเดินทางไปที่ศูนย์พักพิงแห่งใหม่ซึ่งก็อยู่ห่างไป40กิโลเมตรแล้วใน40กิโลเมตรที่สถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยมันก็ใช้เวลาในการเดินทางด้วยนะคะส่วนชาวบ้านนะที่ติดอยู่ตามบ้านเรือนด้านในทหารและกู้ภัยตอนนี้คือเราใช้คำว่าหลายจังหวัดเลยค่ะระดมเข้าไปช่วยที่ปราจีนบุรีนะคะแล้วก็เอาเรือท้องแบนเนี่ยไปรับพาออกมาอยู่ในศูนย์พักพิงที่ทางอำเภอจัดเตรียมไว้ให้นะคะวันนี้ก็ยังมีภาพบรรยากาศการอพยพกันอยู่นะคะ
1: คือเราเข้าใจทั้ง2มุมนะฮะมุมทั้งคนที่อยากจะอพยพและมุมที่เป็นห่วงบ้านเป็นห่วงของเนี่ยเราเข้าใจแต่ว่าระดับน้ำสูงขนาดนี้แล้วถ้าเจ้าหน้าที่เขาประกาศอะไรเนี่ยขอให้เชื่อดีกว่าร
0: ีบออกดีกว่าเพราะว่าน้ำมันยังเพิ่มอยู่เลยอะค่ะบางคนก็คือพูดจริงๆว่า น้ำมาถึงเตียงแล้วทีนี้เนี่ยมันไม่มีที่จะหนีน้ำแล้วพอจะประสานเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะว่ายิ่งน้ำสูงการเข้าไปช่วยเหลือเนี่ยมันก็จะยิ่งยากยิ่งช้ากว่าเดิม
1: อย่างเมื่อวานเนี่ยอาจารย์ศาสินเฉลิมลาภเนี่ยมาคุยกับผมก็ยกตัวอย่างเลยบอกว่าสมมติหมู่บ้านนึงมี100คนเนี่ยถ้าไม่อพยพเลยเนี่ยกู้ภัยก็ต้องช่วย100คนแต่ถ้าอย่างน้อยเนี่ยสักครึ่งนึง50ออกมาช่วยอีก50อันนี้มันก็จะเร็วขึ้นถูกมั้ย
0: นะแล้วก็อาจจะเหลือสักบางส่วนที่แบบช่วยกันอยู่เวรยามเฝ้าจริงๆก็เป็นกลุ่มที่เขามีความแข็งแรงดูแลไป
1: อันนี้คือปราจีนบุรีนะครับแต่ว่าต้องยอมรับว่าปีนี้เนี่ยภาคตะวันออกนี่หนักจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่ปราจีนนะครับแต่ว่าฉะเชิงเทราครับคุณผู้ชมฉะเชิงเทราห้ามประมาทเด็ดขาดเพราะว่าที่บางน้ำเปรี้ยวเนี่ยน้ำเยอะมากนะฮะหลายชุมชนน่าเป็นห่วงหนักมากบางจุดอยู่นอกแนวคันชลประทานชาวบ้านบอกไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ไหวเหมือนกัน2เมตรดูต้นไม
0: ้ค่ะ
1: ต้นไม้สูงขนาดนี้น้ำสูงขนาดไหนชั้น1ไม่ต้องพูดถึงนะฮะน้ํา2เมตรปรากฏแม่ค้าขายเนื้อท่านนึงฮ
0: ะ
1: บอกว่าไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วตอนนี้ไม่กล้าออกจากบ้านห่วงบ้านเพราะอะไรเนื้อมันอยู่ที่บ้าน
0: อ
1: ะแล้วจะยังไงต่อ
0: เต็มตู้แช่แล้วแต่ว่าทีนี้นะก็ไม่รู้จะขายใครด้วยแล้ว
1: ถูกไหมฮะจะออกไปก็ไม่ได้
0: ก็ไม่ได้
1: นะฮะลองไปฟังเธอเปิดใจก่อนครับ
2: หนูอยากออกแล้วคือหนูตอนนี้หนูไม่กล้าออกเพราะว่าหนูเป็นห่วงบ้านข้างๆบ้านรอบๆบ้านหนูนี่ไม่มีใครอยู่แล้วนะไปกันหมดแล้วหนูเย่แล้ว
3: พี่กัดอยู่ไหนจ๊ะ
2: มาขนาบหมู่หนึ่ง
3: โยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา24150
2: อยู่รถกาหมู่หนึ่งพี่ๆอยู่ซอยรีสอร์ทมาเลย
3: แม่ค้าร้องไห้ทำไมอ่ะ
2: กล
3: ั
2: วนอนก็ไม่หลับวิทย์น้ำทั้งคืน
1: โอ้เนี่ยวิทย์น้ำทั้งคืนเลยพูดไปปาดน้ำตาไปคุณผู้ชมฮะคือจุดนี้เนี่ยติดกับแม่น้ำบางปะกงทำให้น้ำเข้าท่วมเต็มพื้นที่ระดับน้ำบางจุด2เมตรคุณผู้ชมคนเราสูงเมตรกว่านะแต่น้ำท่วม2เมตรนะครับเอาทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ครับเห็นคลิปนี้ก็เลยตามไปดูลงพื้นที่ไปเจอกับคุณนันทิชาแสงสุขแม่ค้าขายเนื้อเธอขายทั้งหมูขายทั้งวัวนะครับหลังจากที่เธอโพสต์ระบายในโซเชียลนี่ทีมข่าวเราไปแล้วนะฮะคุณบอลรัชตะใช่ไหมนี่ลงพื้นที่ไปนะฮะคือตอนนี้ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเธอบอกว่าเธอพยายามต่อสู้ฮะสู้และอยู่กับน้ำให้ได้นานที่สุดเพราะว่าที่นี่เนี่ยเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งร้านค้ารายได้หลักมาจากการขายเนื้อสดหมูแล้วก็เนื้อแดดเดียวที่สำคัญฮะตู้แช่ที่อยู่ที่บ้านที่เป็นร้านเนี่ยก็ยังมีเนื้ออยู่จำนวนมากเนี่ยคุณผู้ชมให้สัมภาษณ์กับคุณบอลรัชตะนะโชว์เนื้อให้ดูเลยทำยังไงนะตอนนี้ค้างอยู่แบบนี
0: ้
1: ขายก็ไม่ได้ตู้แช่ก็ไม่มีไฟแล้วตอนนี้นะถ้าอพยพออกไปแล้วเกิดถูกตัดไฟหนักกว่าเดิมจะทำยังไงสินค้าก็จะเสียหายช่วงแรกเนี่ยถึงขนาดว่าครอบครัวจะพยายามก่ออิฐเสริมแนวกั้นน้ำขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายเอาไม่อยู่ครับเพราะว่าน้ำเพิ่มขึ้นเฉลี่ยวันละประมาณ20เซนติเมตรนี่ก่ออิฐแล้วนะทำให้ต้องตั้งนาฬิกาปลุกตื่นขึ้นมาตรวจน้ำแทบทุกชั่วโมงเพราะกลัวว่าน้ำเนี่ยจะทะลักเข้าบ้านและเข้าถึงตู้แช่ก่อนหน้านี้ได้รับการแจ้งเตือนเรื่องสถานการณ์น้ำแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะมาสูงขนาดนี้ที่ผ่านมาเคยท่วมนะแต่ส่วนใหญ่ท่วมแล้วก็ลดท่วมแล้วก็ลดแต่ครั้งนี้ท่วมแล้วมีแต่เพิ่มครับ
4: นอนอยู่ใช่ไหมพี่แล้วน้ำมันขึ้นทุกวันเลยก่ออิฐเท่าไหร่ก็คือไม่ชนะเลยใช่ค่ะตอนแรกอะคิดว่าแบบว่าเราจะแบบอยู่ได้แต่ทีเนี้ยมันขึ้นทุกวันเลยวันละวันขึ้นน้ำขึ้นวันละอิฐอะพี่แล้วตอนเนี้ยคือแบบ5อิฐแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่เคยท่วมแบบนี้เลยค่ะพี
5: ่มันที่ผ่านมาเป็นยังไง
4: ที่ผ่านมาก็มันไม่ได้เยอะขนาดนี้ค่ะค่ะมีปีเนี้ยคือแบบว่าหนักสุด
1: ปีนี้หนักสุดนะฮะคุณบอลรัชตะทีมข่าวเราก็เลยเป็นตัวแทนนะครับในการมอบถุงยางชีพวันสร้างสุขนะครับเพื่อเป็นการช่วยเหลือในการเบื้องต้นนะครับล่าสุดเนี่ยเธอได้นำตู้แช่ออกมาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วและได้โพสต์ขอบคุณทีมข่าวเราด้วย
0: โอ้ค่ะ
1: หลังจากรับมอบจากน้องบอลไปนะฮะเธอโพสต์บอกว่าทีมไหนดีไม่รู้แต่ทีมนี้สุดยอดมากขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือค่ะหนูรอดแล้ว
0: ชู2นิ้วและมีรอยยิ้มละ
1: แฮชแท็กมูลนิธิธรรมนัส ช่องวัน31
0: ค่ะ
1: แต่อันนี้ต้องบอกว่าเราแยกกันนะฮะ
0: ค่ะ
1: คือคุณธรรมนัสเนี่ยก็มาช่วยน
0: ะ
1: แต่ของช่องวันก็ไปช่วยเหมือนกัน
0: น้องก็ขอบคุณรวมไปเลยนะคะเอาจริงๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ายังมีอีกหลายๆท่านเลยที่จริงๆทุกๆหน่วยงานหลายๆมูลนิธิจิตอาสาเข้าไปช่วยรวมถึงช่องวัน31ของเราณวันนี้น้องบอลรัชตะของเราก็ยังอยู่ในพื้นที่นะเดี๋ยวผู้ชมจะได้ติดตามรายงานสดจากในพื้นที่ของทีมน้องบอลรัชตะด้วยนะคะคุณผู้ชมขณะเดียวกันอีกจุดนึงไปดูตำบลโยธกาที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวกันต่อนะคะตอนนี้หลายพื้นที่เข้าสู่ภาวะวิกฤตนะคะโดยเฉพาะชุมชนที่มันอยู่นอกเขตแนวคันกั้นน้ำแนวคันชลประทานมี4หมู่บ้านด้วยกันนะคะก็คือหมู่1หมู่2หมู่6และหมู่11นะคะพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันจมน้ำไปหมดตอนนี้มองไปเนี่ยจะไม่เห็นพื้นดินเล
1: ย
0: บางน้ำเปรี้ยวก็คือเรียกว่าเกือบ 100% แล้วเพราะว่าบางจุดนะคะน้ำสูง2เมตรอ่ะ
1: ครับ
0: 2เมตรก็คือมิดหัวใช่มั้ยคะถ้าบ้านชั้นเดียวก็คือมิดหลังคานะคะแล้วความที่พื้นที่มันติดแม่น้ำบางปะกงอะนะคุณผู้ชมก็ต้องมาลุ้นอีกนะคะน้ำทะเลหนุนแม่น้ำบางปะกงมันเพิ่มสูงเนี่ยก็กลายเป็นว่าน้ำในพื้นที่มันก็จะเพิ่มระดับสูงขึ้นด้วยชาวบ้านที่อาศัยตลอดแนว2ฝั่งแม่น้ำบางปะกงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดนะคะจุดไหนเริ่มมีน้ำซึมเริ่มมีความเสี่ยงก็ต้องเอากระสอบทรายเนี่ยมาอุดเพราะเดี๋ยวจะต้านแรงดันน้ำไม่ไหวนะคะหน่วยงานในพื้นที่เองนำเครื่องจักรนำกำลังเจ้าหน้าที่ไปเสริมแนวคันกั้นแล้วนี่นะคะก็เอากระสอบทรายเข้าไปเติมให้มันสูงขึ้นนะคุณผู้ชมนะแล้วถ้าระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงสูงขึ้นอีกเนี่ยอาจจะต้องวางแผนย้ายคนที่อยู่ในจุดเสี่ยงภัยเพราะว่าถ้าน้ำมันทะลักเข้ามาจริงๆเนี่ยอาจจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโยธกาบอกว่าน้ำเนี่ยมันเพิ่มระดับตั้งแต่26กันยายนนะคะคือเฉลี่ยเนี่ยวันหนึ่งประมาณ15เซนติเมตรแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลายครอบครัวต้องอบพยพไปอยู่ศูนย์พักพิงที่วัดบางไทรก็จะเป็นผู้สูงอายุคนพิการผู้ป่วยนะคะแล้วลักษณะการ

0: าไปในพื้นที่คุณผู้ชมดูนะชาวบ้านเดินลุยน้ำมาก็ระดับเอวนะคะมันไม่ง่ายอะค่ะบ้านแต่ละหลังเนี่ยมันอยู่ห่างกันนะเพราะว่าบ้านเนี่ยเขาอยู่ในพื้นที่นาทีนี้บ้านไหนเนี่ยอยู่ลึกเข้าไปเนี่ยต้องเอาเรือละปัญหาคืออะไรอบต.โยธกาเนี่ยเรือเขาไม่พอที่จะเข้าไปถึงได้ในทุกพื้นที่นะคะฟังเสียงเลขานายกเลยค่ะ
1: การรองรับเราประมาณการไม่ได้แต่นี่ว่าทำมาแล้วก็ต้องหาที่เพิ่มครับณตอนนี้ยังได้อยู่เยอะสำหรับ4หมู่บ้านครับ
2: ตอนนี้มีผู้อพยพมาจุดนี้ทั้งหมดกี่คนเลยที่วัด
1: 25ครับ
2: 25
1: พร้อมผู้พิการด้วย
2: ณเวลานี้ครับต้องการความช่วยเหลืออะไรด้านไหนเป็นพิเศษมั้ยครับ
1: ก็พวกเรือของอุปโภคบริโภคที่เราจะเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยที่ออกมาที่มาออกหาซื้ออะไรไม่ได้แล้วตอนนี้
3: คุณผู้ชมครับสำหรับอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่ต้องเตือนเลยนะฮะคือเส้นทางระหว่างอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกจำก็ได้ไหมฮะองครักษ์ก็มีประเด็นอยู่และอำเภอบางน้ำเปรี้ยวที่เรารายงานไปที่ฉะเชิงเทราต้องเพิ่มความระมัดระวังนะครับน้ำท่วมแบบนี้เลยนะน้ำท่วมบนถนนตั้งแต่คลอง22ไปจนถึงบริเวณสะพานรถไฟคลอง6วาตำบลพระอาจารย์มีน้ำท่วมผิวการจราจรตลอดและน้ำไหลแรงนะครับรถเล็กไม่แนะนำให้ขับผ่านนะฮะเนี่ยดูรถใหญ่ย
0: ัง
3: ต้องค่อยๆไปเลยนะครับเพราะว่ารถเล็กรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสี่ยงจะเครื่องดับกลางทางได้เพราะฉะนั้นฝากตรวจสอบสถานการณ์น้ำแล้วก็เส้นทางก่อนออกจากบ้านในช่วงนี้ด้วย
0: ค่ะเดี๋ยวคุยกับคุณผู้ชมที่แชทเข้ามาหน่อยนะคะทางออนไลน์ของเรานะ YouTube ข่าวช่องวัน News นะคุณผู้ชมบอกว่าเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาคือฝนตกหนักน้ำท่วมหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมีท่านที่เห็นข่าวแม่ค้าเนื้อดีใจด้วยนะคะแม่ค้าเนื้อรอดแล้วสวัสดีค่ะข่าวใหญ่วันนี้คุณออฟคุณแจ็คนะคะสวัสดีอรุณสวัสดิ์ทักทายทุกท่านด้วยนะคะมีบางท่านแจ้งมานครสวรรค์เองก็ตกหนักมากเลยนะคะเอาช่วยกันรายงานสถานการณ์เข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าตอนนี้ทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราก็อยู่ในพื้นที่ด้วยคุณผู้ชมให้ดูฉะเชิงเทราปราจีนบุรีพื้นที่เชื่อมต่อกันแล้วตอนนี้ที่คุณบอลยืนอยู่เป็นถนนเชื่อม2จังหวัดน้ำท่วมสูงรถผ่านไม่ได้แล้วนะคะติดตามรายงานสดล่าสุดกับคุณบอลเลยนะคะเชิญค่ะ
4: ขอบคุณพี่ออฟแล้วก็พี่แจ็คนะครับแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมในช่วงเช้าวันนี้สถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทราที่ประสบภัยน้ำท่วมยังคงน่าเป็นห่วงนะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ในช่วงของรอยต่อฝั่งนู้นนะครับก็คือเป็นปราจีนบุรีเข้าไปทางบ้านสร้างซึ่งยังหนักมากเลยนะครับแล้วก็จุดที่รายงานเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำบางปะกงนะครับเป็นพื้นที่ของบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราต้องพอยืนอยู่ตรงนี้แล้วนึกแบบนี้เลยนะฮะนึกถึงเพลงนี้ครับบ้านน้องอยู่ฝั่งทางนู้นบ้านพี่อยู่ฝั่งทางนี้แต่พี่เนี่ยไปหาน้องเนี่ยลำบากมากเลยนะครับรถหลายคันนะครับจำเป็นที่จะต้องจอดอยู่ที่แม่น้ำบางปะกงบนสะพานอย่างเงี้ยครับมีทั้งรถบรรทุกนะครับแล้วก็รถของชาวบ้านแล้วก็จะเห็นนะครับว่ามีน้ำดื่มที่มีจิตอาสามาบริจาคนะครับซึ่งเขามารถเล็กก็ไม่สามารถที่จะเอาข้ามไปได้วิธีการทำยังไงรู้ไหมครับถ้ามีรถใหญ่ๆมาเนี่ยนะครับก็จะเอาน้ำขึ้นไปหลังรถแล้วก็ลุยฝ่ากระแสน้ำไปหลักๆเลยตอนนี้ชาวบ้านต้องการอาหารแล้วก็น้ำดื่มครับคุณผู้ชมครับจุดนี้คือบริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับมุ่งหน้าไปที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับซึ่งเส้นทางนี้ถือเป็นเส้นทางสำคัญในการเดินทางเชื่อมต่อ2จังหวัดครับโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกงบนทางหลวงหมายเลข3481ช่วงเช้าวันนี้เส้นทางนี้นะครับไม่สามารถที่จะสัญจรได้ตามปกติครับเนื่องจากว่าระดับน้ำสูงมากกว่า1เมตรรถยนต์ทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ประชาชนเนี่ยจำเป็นจะต้องเดินทางเข้าออกด้วยเรือหรือรถบรรทุกที่มีความสูงเพียงพอครับสิ่งที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับก็คือจะมีรถขนส่งสินค้าถ้าเป็นรถกระบะนี่คือไปไม่ได้เลยนะครับรถบรรทุกบางคันก็ตัดสินใจจอดอยู่บนสะพานนะครับไม่ได้ฝ่ากระแสน้ำไปเพราะว่าขับต่อไปในพื้นที่บ้านสร้างเนี่ยไม่เหมือนได้ตามปกติแล้วนะครับส่งผลโดยตรงต่อการขนส่งสินค้าอาหารและสิ่งของเข้าไปยังชุมชนที่ถูกน้ำท่วมครับสถานการณ์ฝั่งบ้านสร้างยังคงน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับระดับน้ำเพิ่มขึ้นอีกประมาณ15เซนติเมตรเมื่อคืนต้องมีการอพยพประชาชนเพิ่มเติมเนื่องจากน้ำยังไหลเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อเช้านี้ทีมข่าวก็ได้เจอกับคุณลุงท่านหนึ่งนะครับบอกว่ามายืนรอหลานสาวอยู่ฝั่งแม่น้ำบางปะกงนะครับที่จะไปทางฉะเชิงเทรานะครับบอกว่าหลานเนี่ยมีสอบที่โรงเรียนแห่งหนึ่งใน8ริ้วจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
5: เขาเรือใส่รถมาแล้วก็รถมาจอดแล้วก็ลงเรือพายมาตีนสะพานเนี่ยแล้วผมมารถมาจอดรอฝั่งนี้จะพาไปสอบเช้าเนี่ย
6: ปกติแล้วเส้นนี้เคยท่วมขนาดนี้ไหม
5: ไม่เคยนะแต่เนี่ย54ยังไม่มาขนาดนี้เลยปีนี้มากจัด
4: ขณะเดียวกันนะครับมีชาวบ้านที่นั่งเรือออกมาฝั่งอำเภอมาจากฝั่งอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีครับเจอทีมข่าวสำนักข่าววันนิวระบายความรู้สึกเลยครับแล้วก็บอกเล่าเรื่องราวความเดือดร้อนต่างๆที่เจอในเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้บอกว่าตอนนี้บ้านชั้น1เนี่ยถูกน้ำท่วมนะครับย้ายขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้านใช้ชีวิตยากลำบากมากโดยเฉพาะอาหารการกินจะต้องพายเรือจากบ้านไปรับในจุดที่หน่วยงานประกาศไว้ครับ
7: วันหนึ่งพอจะได้ข้าวมานะทุยสองทุ่มทีก็หกโมงข้าวมาแล้วขนาดมาอุ่นแล้วยังเช้ามาเดือดผักผักผักบูด
8: ข้าวบูด
7: ก็นี่บูดกับข้าวก็บูดขนาดมาอุ่นแล้วนะยังบูดโอ้ผมบอกว่า
8: บูดเหรอ
7: บกะได้เดี๋ยวบอกว่ามาต้องเอามาแจกผมบอกเขามาเอาข้าวสารพวกน้ำอ่ะน้ำก็ไม่ให้เอาน้ำเอาพวกของแห้งมาให้ผมดีกว่าผมทำกินได
8: ้อ๋อคือที่เรามองว่าเราอยากได้คืออยากได้เป็นของแห้งมัน
7: ใช่ถูกต้องเลย
8: ปรุงสุกมาแล้วมันบูดเหรอครับ
7: โอ้โหพอจะถึงสองทุ่มสองทุ่มสามทุ่ม
4: ขณะที่เช้าวันนี้นะครับระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงบริเวณบางน้ำเปรี้ยวยังอยู่ในภาวะล้นตลิ่งครับโดยสถานีวัดน้ำรายงานอยู่ที่ 113% เลยนะครับของระดับตลิ่งจุดนี้ถือว่าสำคัญครับเพราะว่าเป็นจุดที่ปลายน้ำมีการรับมวลน้ำมาจากปราจีนบุรีแม่น้ำนครนายกซึ่งมาบรรจบกันบริเวณปากน้ำโยธกาก่อนกลายเป็นแม่น้ำบางปะกงและไหลลงสู่อ่าวไทยดังนั้นสิ่งที่ต้องจับตานะครับคือระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นในจุดนี้ครับแล้วก็ในเส้นทางของทางหลวงหมายเลข3481ยังเป็นเส้นทางที่จำเป็นนะครับในเรื่องของการลำเลียงคนสิ่งของต่างๆเข้าไปสู่พื้นที่น้ำท่วมแต่ว่าตอนนี้ก็ทำได้แบบมีข้อจำกัดจริงๆคุณผู้ชมครับจุดที่ผมยืนรายงานคือที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับจังหวัดฉะเชิงเทราคือจุดเนี้ยจะรับมวลน้ําจากบ้านสร้างนะครับแต่ว่าตอนนี้น้ําเยอะมากเลยที่บ้านสร้างยังไม่ลดลงเลยสถานการณ์หลายคนบอกว่าเอ๊ะทําไมน้ําไม่ลดลงสักทีต้องบอกอย่างนี้นะครับพอน้ําจากบ้านสร้างมาที่บางน้ําเปรี้ยวจะไหลลงสู่แม่น้ําบางปะกงแต่ว่าตอนนี้เจอกับสถานการณ์น้ําทะเลหนุนอยู่นะครับชาวบ้านหลายคนตัดสินใจทิ้งบ้านนะครับออกมาอยู่ตามศูนย์อพยพซึ่งก็เป็นวัดเป็นโรงเรียนใกล้เคียงแต่บางคนเนี่ยห่วงบ้านไม่ได้ออกมาตอนนี้กู้ภัยในพื้นที่ก็ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์หากมีการยกตัวของน้ำเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็จะได้ทำภารกิจอพยพคนออกจากพื้นที่ได้ทันทีผมยังอยู่จุดนี้นะครับคอยประสานความช่วยเหลือต่างๆเข้ามาไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพในโครงการวันสร้างสุขซึ่งเราอยู่ระหว่างการจัดและก็ลำเลียงมาที่นี่ครับนั่นเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดครับผมบอลรัชตะไทยตระกูลพาณิชย์รายงานสดจากอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
3: ครับขอบคุณคุณบอลรัชตะนะครับก็ฉายภาพให้เราได้เห็นว่าตอนนี้คือมันท่วมไปหมดไง
0: ค
3: ือบ้านสร้างก็ท่วมไหลมาบางน้ำเปรี้ยวก็ท่วมจะออกแม่น้ำแม่น้ำก็หนุนไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้
0: มันเหมือนถูกขังใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอมันถูกขังมันระบายลงแม่น้ำไม่ได้เน
3: ี่
0: ยมันจะแผ่แล้วนะ
3: ม
0: ันจะแผ่แล้วนะทีนี้เนี่ยพอเอาจากบางคล้ามานะคะมาบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยมันก็จะทะลักต่อไปคลองเขื่อนนะคะเนี่ยอีกหลายพื้นที่ของฉะเชิงเทราเนี่ยเราเห็นปราจีนหนักแค่ไหนฉะเชิงเทราก็จะหนักตามลงมาแบบนั้นต้องระวังนะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยเราดูบางน้ำเปรี้ยวไปแล้วมาดูบางคล้ากันต่อนะคะหลายจุดเนี่ยน้ำท่วมสูงกว่าเมตรครึ่งคุณผู้ชมแล้วกระแสน้ำมันแรงจนรถเล็กผ่านไม่ได้นะคะวัดลาดบัวขาวเนี่ยตอนนี้น้ำท่วมเต็มพื้นที่นะคะพระสงฆ์เองก็อยู่ลำบากคุณผู้ชมดูทางเข้าวัดเป็นแบบนี้ก็ต้องย้ายขึ้นศาลากันไปชาวบ้านอาศัยลึกอยู่กลางน้ำหลายคนยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่นะคะแล้วเชื่อไหมบางบ้านนะทนกับน้ำท่วมมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะได้ถุงยังชีพเป็นครั้งแรกดูที่วัดกันก่อนผู้สื่อข่าวพร้อมภาคเอกชนเอาถุงยังชีพล่องเรือฝากกระแสน้ำนะคะไปถวายพระสงฆ์นะแล้วก็ไปช่วยชาวบ้านในพื้นที่ค่ะวัดลาดบัวขาวอยู่ที่หมู่6ตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าน้ำท่วมเต็มพื้นที่วัดระดับสูงเมตรครึ่งนะคะพระต้องอยู่บนศาลาการประเรียนก่อนเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ที่มันบีบหัวใจนะคุณผู้ชมคนเราเกิดแก่เจ็บตายเลือกไม่ได้ปรากฏบนศาลาเนี่ยยังมีร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งก็เสียจากเหตุจมน้ำเนี่ยก็ยังตั้งอยู่เลยสวดก็ไม่ได้ต้องเก็บไว้ในโรงเย็นก่อนเผาไม่ต้องพูดถึงญาติเองก็ยังเดินทางมาประกอบพิธีไม่ได้เลยด้วยซ้ำต้องรอให้น้ำลดลงก่อนนะคะ
9: คือรอให้น้ำลดถึงจะตรวจพิธีว่าเป็นลมจมน้ำตายอ่ะ
10: เป็นลมจมน้ำตายอ๋อบางกะเจ็ดแล้วก็ตรวจได้ไหมอย่าง
9: น
10: ี
9: ้นี่ก็คือบางกะเจ็ดแหละ
10: ครับอันนี้ตรวจได้ไหม
9: ตรวจไม่ได้เพราะว่าญาติโยมเข้าไม่ได
10: ้
9: ก็เลยรอเขาก็เลยทำบุญเลี้ยงพระไปแล้วก็รอน้ำซุดแล้วค่อยตรวจ
10: ก็คือเดี๋ยวต้องเอาเข้าห้องเย็น
9: แต่ตอนนี้เขาใส่ห้องเย็นนี่ไว้แต่ว่าโรง
10: อ๋อโรงก็ตั้งไว้อย่างนั้น
9: โรงหลอกไปงั้นแหละ
0: โอ้เอาเห็นใจมากๆนะคุณผู้ชมนะนี่คือความเดือดร้อนนะคะแล้วทีนี้เอาออกจากวัดเนี่ยทีนี้ทางด้านหลังของวัด ลาดบัวขาวทางทีมเนี่ยมุ่งหน้าต่อนะคะไปที่ตำบลบางกระเจ็ดสองฝั่งคุณผู้ชมดูนี่โหขนลุกเลยค่ะ

0: ่อค่ะ
1: โอ้ยมีน้องหมาด้วย
2: โอ้มีน้องหมาด้วย
3: โอ้ไม่ต้องยกมือไหว้ครับคุณป้าขอโอ้ป้าไม่ต้อง
4: อย
3: ู่
4: มาก
3: ี่
4: ว
3: ัน
4: แล้วนะ
5: อ
4: ัน
5: น
4: ี้
5: เอาอาหารหมาไว้เยอะ
1: อันนี้อาหารหมาน
6: ี่กินข้าวมื้อตั้งแต่ตอนไหนเนี่ย
7: น้ำ
8: อ๋อ
7: คำ
8: ครับ
9: นี่ครับ
10: คนใหญ่ไป
11: คนเดียว
12: แค่แม่ชี
6: เดี๋ยวแป๊บแม่ชีแม่ชีเดี๋ยวเข้าไปครับ
12: เลยได้แต่เป็นถุงยางชีพนะ
13: ไม่เป็นไรก็ตามมาไม่เลือก
12: ได้ได้โอ้น้องหมาระวัง
0: โอ้เอาฝากด้วยช่วยน้องหมาด้วยนะคะทีนี้ยังมีชาวบ้านอีก12ชีวิตคุณผู้ชมอาศัยอยู่บ้านเขาเนี่ยเป็นบ้าน2ชั้นน้ำระดับด้านนอกเนี่ยสูงถึงหน้าอกแล้วบ้านนี้เนี่ยคุณผู้ชมดูหมาน่ะโอ้ยลูกเอ้ยน้ำถึงจุดที่หลบภัยกันแล้วนะคะชาวบ้านก็เดินลุยน้ำออกมาซึ่งก่อนหน้านี้ใครก็เข้ามาไม่ถึงเลยผู้สูงอายุบางส่วนเขาก็ยังไม่อยากอพยพเป็นห่วงบ้านเป็นห่วงทรัพย์สินตอนนี้อยู่ในสภาพติดเกาะลอยโฟมออกมาคุณแม่ระวังด้วยนะคะ
14: เ
0: นี่ยก็พายกันมาคุณผู้ชมมันตามมีตามเกิดอ่ะมันหาได้แค่นี้ใช่ไหมคะออกมาก็เสี่ยงจมน้ำแต่ถ้าไม่ออกมาไม่มีอะไรกินแต่ว่านักข่าวเองกู้ภัยเองก็พยายามจะเข้าไปให้ลึกที่สุดไปให้ถึงที่สุดวันนี้ถ้าคุณผู้ชมเจอใครใส่เสื้อขาวช่องวันเจอทีมวันสร้างสุขหรือจะเจอกู้ภัยที่ไหนเนี่ยร้องเรียกตะโกนบอกได้เลยหรือแขวนเสื้อผ้าสีสดๆไว้ที่หน้าบ้านนะคะส่งสัญญาณบ้านนี้ยังมีคนอยู
14: ่เราจะได้รู้
0: จะได้รู้นะ
14: เพราะบางทีเนี่ยเราอยู่ในพื้นที่แล้วนะฮะแต่ว่าตามตรอกซอกซอยนี่มันเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยมีมาให้ติดตามกันต่อในหลายพื้นที่โดยเฉพา
0: ะ
14: ทางภาคตะวันออกนะครับเรายังเกาะติดเรื่องนี้อยู่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าสลับมาที่ซีรีส์เรื่องคลึงกันก่อนจากวันดีออริจินอลนะครับเรื่องราวกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆภารกิจของหัตถากำลังเดินเข้าสู่จุดที่อันตรายมากขึ้นเมื่อเธอตัดสินใจปลอมตัวและแทรกซึมขึ้นไปบนเรือของตงหยางเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายมากที่สุดนะครับแต่ภารกิจครั้งนี้ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดเพราะพัดรู้ว่าเธอกำลังวางแผนบางอย่างอยู่แต่ยิ่งเข้าใกล้ตรงอย่างมากเท่าไหร่อันตรายก็ยิ่งใกล้ตัวมากขึ้นเท่านั้นครับเพราะความลับของหัตถากำลังเสี่ยงจะถูกเปิดเผยและพัดเองก็เริ่มรู้แล้วว่าสิ่งที่หัตถากำลังทำอาจเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นที่ใหญ่กว่าที่ทุกคนคิดนะครับติดตามคลึง EP 4คืนนี้ครับเวลา 20:30 ทางช่องวัน 31ดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัตเวลา 20:30 ทางแอปวันดียิ่งเข้าใกล้ความจริงมากเท่าไหร่เกมของหัตถาก็ยิ่งอันตรายมากขึ้นเท่านั้นครับย้ำนะครับดูย้อนหลังเวอร์ชันอันคัตที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นพิเศษสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจาก149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับ
0: คุณผู้ชมคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมนะคะสลับมาดูทางฝั่งเคหะร่มเกล้ากันบ้างเปิดศูนย์อพยพที่มีชาวบ้านเกือบพันชีวิตมาอาศัยอยู่ที่นี่พร้อมสัตว์เลี้ยงของเขาและจะเปิดใจป้าติ๋มที่อุตส่าห์หอบหิ้วแมวที่แกรักลี้ภัยมาอยู่ที่นี่นะแต่เนี่ยน้องกิ๊กนรพรต้องเข้าไปกอดปลอบใจคุณป้าเดิมมีแมว3ตัวแต่วันนี้เหลืออยู่แค่2ค่ะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังค่ะ
15: แม่ก็ได้น้ำหนูกลัวแม่เมื่อย
16: และไหน

0: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
1: ยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
2: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: 10ปีมิสเตอร์ DIY เคียงข้างคุณช็อปได้ทุกวันครบเพื่อทุกคน
0: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
2: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
4: เพชรทัวร์จัดงาน A Forest of Care รวมกลุ่มคนรักแมวผู้ประกอบการเพชช็อปและครีเอเตอร์สายสัตว์เลี้ยงพร้อมให้ความรู้เรื่องการอ่านฉลากตรวจสอบข้อมูลโภชนาการและผลทดสอบจากห้องปฏิบัติการอิสระท่ามกลางตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงไทยที่มีมูลค่ากว่า 46,000 ล้านบาท
5: I'm excited

0: to share that one of our strategic plan is to treat Thailand as our second home, as we are going to source the product made in Thailand in Q4 of this year. So estimatedly by December of 2026, we're going to have the first batch of product made in Thailand. As a result, we are seeing it as a very positive news, because this helps us to move closer to the Thai market and also move us closer to the global expansion plan.
1: กิจกรรมครั้งนี้ยังตอกย้ำแนวคิด Better Care Start with Better Understanding ส่งเสริมให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงเลือกโภชนาการจากข้อมูลที่ตรวจสอบได้เพื่อการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสมและยั่งยืน
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: 300 milliliters. Be your original. Like the soy. Original. Number one brand Thailand. 300 milliliters. Like the soy. อร่อยคุ้มค่า. It's real.
1: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
2: ่ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
3: ่อัปปาเช
4: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอร์รี
3: ่ I love อัปปาเช่
5: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
7: ไมเดียเหนื่อยไหมอิงเตรียมความเย็นไว้ให้แอร์ไมเดียปรับอุณหภูมิได้แม่นยำด้วย AI Eco Master มาพร้อมระบบฟอกอากาศไมเดียแคร์คนรู้ใจในทุกโมเมนต์
8: มะเร็งกระตุย
9: ใช้คิตตี้บาล์ม
8: ฮัตชิ่วฮัตจมูก
10: ใช้คิตตี้บาล์ม
11: มีส่วนผสมของไพนีโดออยคิตตี้บาล์มบรรเทาอาการคันจากมะเร็งกระตุยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
12: คิตตี้บาล์ม
11: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
13: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
14: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย 16 ธันวาคมนี
15: ้สำหรับคนที่ชอบดื่มกาแฟพี่สุอยากแนะนำกาแฟผสมสมุนไพรและวิตามิน24ชนิดตราคอดี้พลัสหอมอร่อยเข้มข้นหวานมันกลมกล่อมแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมพร้อมมีตราสัญลักษณ์โภชนาการเครื่องดื่มทางเลือกสุขภาพและยังมีส่วนผสมของสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดพี่สุจะดื่มตอนเช้ากับหลังทุกวันหอมอร่อยกินเพลินมากแล้วก็จะส่งให้ครอบครัวที่โคราชกินทุกเดือนทั้งพี่ป้าน้าอาทุกคนชอบกันมากค่ะหมดแล้วต้องรีบสั่งให้ตลอดใครชอบดื่มกาแฟพี่อยากให้ลองตัวนี้เลยแล้วจะติดใจหอมอร่อยแบบไม่มีน้ำตาลไม่มีแคลเซียมและยังได้ประโยชน์จากสมุนไพรและวิตามินรวม24ชนิดอีกด้วยค่ะ
16: โปรโมชั่นพิเศษ4กล่องปกติ 2,760 บาทพิเศษเหลือเพียง999บาทเฉพาะ30ท่านแรกแถมฟรีอีก2กล่องโทร02-080-5625ทั้งหมด6กล่องเหลือเพียง999บาทโทร02-080-5625
17: โปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569
18: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอเฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
19: ่โอป้าฮัจิมะ
20: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
21: ไม่มี
20: Head and Shoulders ใหม่ช่วยขจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยขจัดรังแค
22: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาColgate Total ช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
23: โรคผิวหนังจาก

0: เชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
1: น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอแก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับพาไปดูที่กรุงเทพนะฮะศูนย์อพยพเคหะร่มเกล้าตอนนี้อยู่กันใน700คน
3: ค่ะ
2: เพราะว่าร่มเกล้ายังหนักใช่ไหมครับบางคนเนี่ยมาแต่ตัวบางคนพาสัตว์เลี้ยงมาด้วยมีคุณยายท่านหนึ่งอายุ75ปีครับบอกว่าทิ้งบ้านทิ้งทรัพย์สินก็ช้ำใจอยู่แล้วปรากฏระหว่างที่มาที่ศูนย์พักพิงเนี่ยเอาแมวมาได้3ตัว
3: ค่ะ
2: ระหว่างทางแมวหลุดหายไปตัวนึงเหลือ2ตัว
3: โอ้แย่เลย
2: ช้ำใจเลยนี่ฮะคุยกับน้องกิ๊กนรพรนักข่าวของเรานะครับนี่คือหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์นะครับที่เป็นศูนย์อพยพประชาชนเคหะร่มเกล้าน้องกิ๊กไปคุยกับป้าติ๋มอายุ75ปีผู้ประสบภัยจากโซน3ร่มเกล้าตอนหนีน้ำเนี่ยเธอก็เอาข้าวของมานิดหน่อยและพยายามพาแมวสุดที่รัก3ตัวมาด้วยชื่อปูดำคิตตี้แล้วก็คอร์ดเป็นแม่ของปูดำกับคิตตี้ทางศูนย์เนี่ยไม่อนุญาตให้เอาสัตว์เลี้ยงเข้าไปนอนในอาคารหลักป้าติ๋มทำยังไงนี่ฮะปักหลักอยู่ด้านนอกกางมุ้งเล็กๆจัดกรงให้กับมันป้าก็นอนอยู่ข้างมันแต่ปรากฏว่าเจ้าคอร์ดแมวสลิดสีเทาหางกุดหลุดหายไปตอนไหนไม่รู้ฮะป้าติ๋มบอกว่าตอนที่หนีน้ำเนี่ยพยายามจะอุ้มแมว3ตัวออกมาด้วยเอาอย่างน้อยๆเนี่ยสัตว์ที่รักลูกที่รักจะได้อยู่กับเธอแต่สุดท้ายต้องเสียแมวไป1ตัวบ้านก็ถูกน้ำท่วมครับ
4: แมวหายนั่นแหละแมวหายเมื่อคืนนี้พาออกมาได้แล้วอ่ะคิดดูสิน่าจะได้อยู่ด้วยกันรู้สึกแย่มากมันเครียดนะไม่เหลืออะไรแล้วยังอย่างเงี้ยบ้านก็กลับเข้าไปก็ไม่มีอะไรเหลือหมดตัวเลย
5: ที่นายกบอกว่าให้ปล่อยแมวไว้ก่อนปัดปล่อยสัตว์ไว้ที่บ้านก่อนเอาตัวเองไว้ก่อน
4: คือปล่อย
5: ให้รักแมวนะเป็น
4: คือของเพื่อนก็ตายไปหมดแล้วไงปล่อยให้ตายใช่ไหม
5: เขาบอกให้ปล่อยไว้อยู่ที่บ้านนั่นแหละเอา
4: แค่ตัวแล้วมันจะอยู่ยังไงอ่ะน้ำมันท่วมแค่นี้อ่ะแล้วมาตั้งหลายวันแมวกินอะไรอ่ะปล่อยได้ยังไงอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะให้ปล่อยอ่ะ
5: คือนอนหลับไหมในทุกวันนี้นอนอยู่
4: คือต้องกินยาด้วยบางทีต้องกินยาวันอยู่ข้างนอกไงเนี่ยออกไปไม่ได้เนี่ยมันร้อนไอมันเข้ามาไอร้อนเข้าแล้ววันนี้ร้อนสุดๆเลย
2: คุณป้าพูดไปก็น้ำตาไหลไปน้องกิ๊กก็ต้องปลอบไป
3: ร้อนทั้งกายร้อนทั้งใจอากาศก็ร้อนใจก็ร้อนแมวที่รักนี่มันหายไปแล้วมันหายไปในภาวะแบบเกิดภัยพิบัติด้วยอ
2: ่
3: ะ
2: ไม่รู้มันเป็นยังไงแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: เหลืออยู่2ตัวตอนนี้นะส่วนสภาพความเป็นอยู่ของศูนย์แห่งนี้นะครับก็ค่อนข้างลำบากคือร้อนด้วยพัดลมก็ไม่พออากาศก็อบอ้าวนะครับสิ่งที่ทุกคนทำได้ตอนนี้ก็คือรอคอยความหวังว่าจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่นะครับหลายพื้นที่น้ำยังสูงอยู่เลยนะครับผู้ประสบภัยก็เนี่ยอยู่กันมุ้งหลังเล็กบางทีก็นอนรวมกันทั้งคนทั้งสัตว์เลี้ยงอ่ะลองฟังเสียงผู้ประสบภัยหน่อยครับ
6: หนักมากเลยล่ะหนักจนมันพูดอะไรไม่ออกครับมันไม่รู้จะทำไงก็ทำไงได้ล่ะมีชีวิตอยู่ก็ต้องคนเราเนาะยังไม่เสียชีวิตยังไม่ตายมันก็ต้องสู้อ่ะจนกว่าวันนั้นจะมาถึงแค่นั้นแหละ
3: ค่ะเอ้าคำพูดสั้นๆของพี่นะ
2: ค
3: นเราคือตราบใดที่มันยังไม่ถึงวันนั้นอ่ะมันต้องสู้นะคะเอาให้กำลังใจนะคะพี่นะแล้วก็ในศูนย์อพยพเนี่ยมีทีมสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครมาดูแลผู้ประสบภัยกันต่อเนื่องนะคะเพราะว่ามีหลายท่านเลยค่ะทั้งประสบภัยและป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันเอเจอตอนนี้18คนแล้วนะคะและยังมีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ที่มีโรคประจำตัวมีอาการไข้หนาวสั่นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยป่วยกันเยอะเลยนะคะแล้วก็หลายคนน้ำกัดเท้าด้วยเพราะว่าแช่น้ำมานานเด็กเล็กก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูแลสภาพจิตใจแล้วก็นี่ค่ะลูกน้ำมาร้องเพลงก่อนมีกิจกรรมสันทนาการให้นะคะเด็กๆเขาก็เครียดได
2: ้
3: เพราะฉะนั้นมาทำกิจกรรมละลายความเครียดกันนะคะนอกจากนี้คุณผู้ชมเมื่อสักครู่ฟังป้าติ๋มก็เป็นคนหนึ่งที่บอกว่าอากาศที่นั่นมันร้อนมากๆนะเอาศูนย์อพยพร้อนมากวันสร้างสุขก็เข้ามาช่วยแล้วนะคะโดยกลุ่ม The One Enterprise ร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์นะโครงการวันสร้างสุขนำพัดลมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่20ตัวมาช่วยติดตั้งในศูนย์อพยพเพิ่มบรรเทาความเดือดร้อนให้ผู้ประสบภัยเอาคุณแม่มาลองลมโอเคไหมคะลองดูก่อนนะเนี่ยมันใหญ่ขึ้นหน่อยแล้วก็เป่าช่วยเพราะว่าอย่าลืมว่า มันก็ต้องกันยุงก็ต้องมีมุ้งครอบมันก็ร้อนแล้วไอ้นี่หนึ่งมุ้งเนี่ยบางทีนอนกันหลายชีวิตด้วยหนึ่งครอบครัวมันแออัดแล้วใจ

0: มันก็เครียดมันก็ยิ่งไม่สบายตัวอ่ะวันนี้ก็จะมีพัดลมเข้าไปตั้งแต่เมื่อวานเข้าไปช่วยวันนี้น่าจะดีขึ้นนะคะก็เป็นอีกหนึ่งความช่วยเหลือที่อยากให้สภาพความเป็นอยู่ของบรรดาพ่อแม่พี่น้องผู้ประสบภัยดีขึ้นต้องอยู่ที่นี่ไปจนกว่าน้ำจะลดลงกลับบ้านได้
1: เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่อยากจะส่งต่อน้ำใจหรือความช่วยเหลือโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ครับสามารถร่วมบริจาคได้นะครับบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีครับหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอได้เลยนะครับแคปภาพนี้ไว้ถ่ายภาพนี้ไว้นะครับคุณผู้ชมยอดบริจาคทุกบาททุกสตางค์เราไปใช้เพื่อผู้ประสบภัยแน่นอน 100% เมื่อวานนี้ 4:00 นอยู่ที่ 2,50,000 กับอีก4บาทขอบคุณน้ำใจทุกท่านครับ
0: ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เรามาอัปเดตยอดให้อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะและหลายคนตื่นมาดูข่าวใหญ่วันนี้ต้องจิบกาแฟไปด้วยนะคะยังสายๆอยู่บางท่านอาจจะง่วงเนี่ยจิบกาแฟให้ตื่นๆแล้วก็ดูข่าวกันไปนะคะและวันนี้คอกาแฟพลาดไม่ได้ค่ะเราจะพาไปรู้จักกับกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มกันค่ะ
2: คอกาแฟเตรียมทำความรู้จักกับอีกหนึ่งความกลมกล่อมที่มาพร้อมกับพระเอกหนุ่มตรีพรพัฒน์กันค่ะครั้งนี้หนุ่มตรีมาในฐานะพรีเซนเตอร์อายิวันช็อตกาแฟปรุงสำเร็จพร้อมดื่มจากเครือบริษัทอายิโนโมโตะที่ขอเข้าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับคนที่มีภารกิจให้ลุยในทุกวันด้วยกาแฟนมเอสเปรสโซ่รสชาติอร่อยกลมกล่อมพร้อมวิตามิน B3 และวิตามิน B6 ในรูปแบบพร้อมดื่มสะดวกสำหรับช่วงเช้าที่เร่งรีบหรือช่วงพักระหว่างวันใครที่ชอบกาแฟรสชาติกลมกล่อมพร้อมคุณประโยชน์และมองหาความสะดวกก็มีอีกหนึ่งตัวเลือกให้ได้ลองกันค่ะอายิวันช็อตมาในขนาด150มิลลิลิตรราคาเพียง15บาทให้ช่วงเวลาที่เร่งด่วนเป็นเรื่องง่ายพร้อมกลับไปลุยภารกิจของตัวเองแฟนๆหนุ่มตรีและคอกาแฟที่อยากรู้จักอายิวันช็อตให้มากขึ้นสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ช่องทาง Facebook และ TikTok อายิวันช็อตและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ได้ทางเว็บไซต์ Ajinomoto นะคะ
3: อยากให้ทุกคนเปิดอกเปิดใจนะครับสำหรับอายิวันช็อตเอสเปรสโซ่นะครับบอกเลยว่าได้ทั้งกาแฟแล้วก็ได้ทั้งวิตามิน B ซึ่งเป็นอะไรที่หาไม่ได้ง่ายแล้วและที่สำคัญเลยราคาเพียง15บาทเองเท่านั้นก็อยากให้ทุกคนไปติดตามแล้วก็ลองดื่มเครื่องดื่มนี้ได้รู้ว่าดีกลมกล่อมและอร่อยแค่ไหนที่สำคัญเลยตีชอบมากครับ
1: คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งข่าวใหญ่ที่ต้องไปตรวจสอบกันแบบเร่งด่วนเลยนะครับศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่กาญจนบุรีฮะปรากฏดูเตียงฮะทำไมมีโครงเหล็กล้อมไว้แบบนี้แล้วจะพลิกตัวจะกลับตัวกันยังไงประตูบางจุดล็อกจากด้านนอกมีรั้วลวดหนามแบบนี้อีกโอ้โหนี่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยหรือเรือนจำกันแน่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
4: และใน

0: อะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
0: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงออนสวยจริงอิงออนใหม่ปูไทยรสหม่าล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
2: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
4: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน

0: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
1: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
0: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
2: แค่10 บาท
0: จริงนะ
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวคูดคิวคูดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5 รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
9: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.
10: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
11: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
12: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ

0: โรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
1: ดำดำยาแก้ไอ RP น้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
2: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
3: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
2: ฆ่าเชื้อโรค
3: แอลกอฮอล์แอลซอฟ
4: ตราเสือดาว
2: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: วัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่พวกเรายาดมตาด้วยทอง
4: วิงเวียนศีรษะ
3: ยาดมตาด้วยทอง
5: ปิ๊กบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
6: เยอะก็ไหว
7: ถูแค่หนึ่งรอบ
8: ด้วยมาจิกคลีน
7: เก็บลงถังซะ
9: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
7: สัมผัสสบายเท้า
10: ฝุ่นคราบเยอะ
7: ให้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
11: มาจิกคลีน
12: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอติมผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอติมช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติม
13: คอนเฟิร์มเพิ่มอีก5โลนะคะ
14: คนผ่อนตรง
13: ผมว่าอะไรคะ
14: เขารู้กันว่าเราเก่ง
15: คาโมแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาโมแคช
16: ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่
17: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
16: True Online Home Next เทคโนโลยี AI ให้บ้านดูแลชีวิต Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
17: ์แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
18: 9โมง15นาทีกลับมาข่าวใหญ่วันนี้นะคะแฟนรายการของเรานี่มีคุณพ่อคุณแม่ดูเยอะมากๆนะคะอยากให้ดูข่าวนี้เมื่อวานเป็นดราม่าใหญ่ที่หลายคนเห็นแล้วตกใจสังคมไทยเราเนี่ยเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่กลายเป็นว่ามีผู้สูงอายุมีผู้ป่วยที่ถูกส่งไปอยู่เนอร์ซิ่งโฮมหรือว่าสถานดูแลคนที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดที่กาญจนบุรีเนี่ยไปเจอกับสภาพแทบไม่ต่างจากคุกถ้าดูดีๆเตียงที่ต้องนอนเนี่ยติดกรงแคบๆเอาไว้แค่พอดีตัวคนนอน
19: คือไม่สามารถพลิกตัวได้อะถูกไหมฮะคือถ้าจะพลิกเนี่ยต้องเอากรงออกก่อน
18: ถูกต้อง
19: แล้วต้องมีคนมาพลิกให้
18: แล้วก็จะมีเป็นห้องที่ให้นอนก็คือติดลูกกรงล้อมรอบแทบไม่ต่างจากคุกเลยแล้วมีคนที่เคยถูกส่งไปอยู่ที่นี่เนี่ยพอเขาออกมาได
19: ้
18: เขาออกมาแฉแต่ว่าทางฝั่งผู้ดูแลก็ออกมาชี้แจงข้อมูลอีกด้านหนึ่งเนี่ยมีลวดหนามหีบเพลงติดด้านบนด้วยอ่ะคุณผู้ชมนี่คือที่ที่คนเป็นพ่อเป็นแม่คนป่วยต้องไปอยู่กันนะคะศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงอยู่ที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเป็นข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่เนี่ยมันดูแล้วมันใช่หรือเปล่าแล้วผ่านการได้รับอนุญาตมาได้ยังไง มีทั้งรั้วเหล็กมีทั้งลวดหนามเตียงนอนมีกรงล้อมรอบนะคะและล็อกกุญแจประตูจากด้านนอกถ้าเกิดภัยฉุกเฉินจะทำอย่างไรนะคะตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบ6โมงเย็นเมื่อวานมีคุณแมวซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์เนี่ยก็พาเดินสำรวจด้านในเจ้าตัวบอกว่าจบหลักสูตรพยาบาลทหารอากาศรับราชการติดยศร้อยเอกแล้วลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนก่อนมาเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะคะเมื่อปี2549จากนั้นก็เปลี่ยนเป็นสถานรับดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยพึ่งพิงมีผู้ป่วยจิตเวชผู้ป่วยฟื้นฟูเมื่อปี64นะคะยืนยันว่าขออนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กระทรวงสาธารณสุขและได้รับการตรวจสอบต่ออายุทุกปีถามจริงๆสภาพนี้ปีนี้ต่อหรือยังปรากฏว่าคุณแมวก็บอกว่าตรวจแล้วต่ออายุแล้วสดสดร้อนร้อนก็คือวันที่3สิงหาคมที่ผ่านมา
19: คนยิ่งถามเลยนะสภาพเนี้ยนะให้ต่อได้ยังไง
18: ทีนี้มันเลยเกิดคำถามว่าถ้าจะไปว่าทางศูนย์เนี่ยก็ศูนย์เขาบอกตรวจแล้วแบบนี้มันผ่านไง
19: เออก็ผ่านแล้วจะทำอะไร
18: แล้วจะให้ทำยังไงถูกไหมคะอ้าวแล้วภายในเนี่ยแบ่งนะคะคุณพ่ออยู่ฝั่งหนึ่งคุณแม่อยู่ฝั่งหนึ่งแบ่งชายหญิงแล้วก็จะมีแบบห้องเดี่ยวด้วยนะห้องเดี่ยวติดแอร์ให้ห้องรวมแบบติดแอร์มีห้องเดี่ยวพัดลมมีนะคะก็แยกตามนะว่าอาการของผู้พักอาศัยเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะและนอกจากนี้ค่ะมันก็จะมีห้องที่เป็นลูกกรงเหล็กนะคุณผู้ชมเนี่ยสภาพเหมือนคุกไหมนะคะแล้วก็ล็อกกุญแจจากทางด้านนอกด้วยทีนี้ถามว่าเฮ้ยทำไมต้องล็อกกรงเหล็กแบบนี้
19: ค
18: ุณแมวเนี่ยอ้างว่าอันนี้เอาไว้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการรุนแรงแล้วคนป่วยจิตเวชเนี่ยจะมีการทำลายข้าวของเดินไปเดินมาหรือเวลาทำลายร่างกายเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีเรี่ยวแรงเยอะทำหนักก็ต้องดูแลกันให้มั่นคงแข็งแรงแบบนี้แต่ฝั่งเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะกระแสข่าวที่ออกมาเนี่ยว่าไปทำลายร่างกายคนป่วยเนี่ยไม่เป็นความจริงค่ะ
1: การเคลื่อน บบนี้นะเดี๋ยวเขากระดิกเท้าได้เขานู่นเขานี่ได้เห็นไหมเขาเหยียดแข้งเหยียดขาแต่เขาจะลงเตียงตลอดเวลาเขาจะลงเตียงเพราะเขาไม่รู้ไงถ้าเกิดเขาไม่รู้เขาลงมาเขาพลาดเขาหัวแตกนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะครอบเขาไว้เพื่อให้เขาเนี่ยได้มีแอคทิวิตี้ได
19: ้นี่ฮะสภาพเป็นแบบนี
18: ้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะทางออนไลน์เห็นแล้วโอ้โหเมื่อวานนี้คนแชร์กันฉ่ำมาก
19: นะอ่ะส่วนที่มาที่ไปของการไปตรวจสอบนะฮะว่ามันมาอย่างไรเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อคุยกันเพิ่มเติมนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ายังมีอีกหลายเรื่องราวเลยนะ
18: นะ
19: ให้ตรวจสอบกันต่อแต่ว่าตอนนี้ครับสลับอารมณ์นะครับมีเรื่องราวดีๆมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับติดตามพร้อมกันได้เลยครับ
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเช้าวันนี้นะคะอยากชวนทุกคนมาใส่ใจตัวเองขอเคล็ดลับกับพี่มิ้นกันเลยสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะจอยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะผอมมีปัญหาเรื่องท้องผูกถ่ายไม่ออกอุจจาระแข็งมิ้นมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณผู้ชมเนี่ยภายใน1คืนเท่านั้นเองต้องบอกก่อนว่าพี่มิ้นน่ะคนเคยอ้วนมาก่อนค่ะคนเคยถ่ายยากมากมาก่อนตอนนั้นมันหนักปลาไป80โลคุณผู้ชมค่
4: ะ
6: เอวอ่ะใหญ่43นิ้วตอนนั้นมีภาวะท้องผูกค่ะนะคะแล้วก็ถ่ายไม่ออกเวลาเราถ่ายไม่ออกวัน2วันคุณผู้ชมคะมันจะมีสิวเห่อขึ้นทั้งตัวอึดอัดตัวเองมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวตอนนั้นก็แก้ปัญหาโดยการไปกินยาถ่ายคุณผู้ชมด้วยความอยากผอมอยากถ่ายเนาะแต่คุณผู้ชมยาถ่ายอย่าหาทำนะคือมันทั้งปวดมันทั้งบิดเวลามันออกอ่
4: ะ
6: เรากินแรกๆเม็ด2เม็ดมันจะออกหลังๆมันเริ่มไม่ออกค่ะมันต้องเพิ่มเป็น2เม็ดเป็น3เม็ดเป็น4เม็ดเป็น5เม็ดสุดท้ายไม่เห็นผลพี่มิ้นเคยไปนั่งเบ่งในห้องน้ำอะค่ะนั่งนานล้มหัวฟาดในห้องน้ำเพื่อนมาเจอหามพาไปตรวจทันทีวันนั้นผู้เชี่ยวชาญเขาเช็คละเอียดเลยเขาบอกเนี่ยเบ่งบ่อยใช่ไหมเจอแล้วนะว่าเป็นความดันสูงและตอนนั้นน่ะมิ้นเป็นริดสีดวงด้วยค่ะมีภาวะท้องผูกเรื้อรังก็เลยทำให้ตัวเองอ่ะน้ำหนักตัวเกินเขาก็สั่งให้มิ้นหยุดกินยาถ่ายทันทีบอกให้ไปหาผักผลไม้เอามากินเยอะๆต่อวันนะต้องบอกเลยว่าข้าวแต่ละมื้อยังกินไม่ตรงเวลาเลยค่ะน้องจอยผักผลไม้มันยากมากสำหรับพี่มิ้นเราก็เลยเอ๊ะไปศึกษาดีกว่าอะไรที่มันจะง่ายกับเราที่สุดเจอตัวนี้เอาอยู่เลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะInfinite Psyllium Kiwi จะบอกว่าตัวนี้นะเขาเป็นไฟเบอร์ที่เขาช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงคือถ่ายออกมาแบบลากไส้เลยนะไม่ปวด

0: ิตเลยแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานแล้วก็กระชับสัดส่วนให้กับเราด้วยเขาเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราผิวใสผิวเด้งเป็นรสผลไม้มาเป็นซองๆค่ะเอาสูตรมิ้นไปก็ได้คุณผู้ชมค่ะชงกินก่อนนอนนะน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำเย็นได้หมดคุณผู้ชมค่ะกินไปเลยไม่ต้องกลัวอ้วนตัวนี้ไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลพอกินเสร็จปิดไฟแล้วหลับไปเลยค่ะอาการตอนเช้าจะเป็นอย่างนี้เหมือนมีคนปลุกให้มิ้นตื่นมิ้นตื่นแล้วอยากจะลืมตาแล้วเราไปนั่งชักโครกนะคุณผู้ชมไม่ต้องเบ่งค่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาเองแบบอ่อนโยนแล้วก็สุดลำไส้คือมันโล่งมันโพร่งมันเบาสบายท้องคือมันเอาออกหมดเลยแล้วไม่ปวดบิดเลยวิวันแรกเรารู้สึกดีจังมันเอาออกหมดกินต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมาเรื่อยๆคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าน้ำหนักตัวนะคะเขาจะค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวขออนุญาตโชว์หุ่นนี่คุณผู้ชมค่ะได้แบบนี้เวลาลุกขึ้นยืนเนี่ยคุณผู้ชมร่อง11มันจะมาแบบนี้เลยค่ะอย
1: ่
0: างที่บอกเมื่อก่อนนะคะน้ำหนัก80เนี่ยตอนนี้เหลือ50 51ลงไปเรื่อยๆสิ่งที่ชอบคืออะไรพุงมันยุบเอวมันมาหน้าท้องมันแบนแบบนี้เห็นไหมเอวจาก43คุณผู้ชมค่ะตอนนี้เหลือ25เองนะกล้องซูมจากข้างบนขึ้นมาได้เลยค่ะนะคะจากหน้าเราน้อยใหญ่ๆนะคะก็กลายเป็นคนหน้าเล็กเห็นไหมคะเนียงก็หายคอก็เล็กเห็นคะหัวไหล่ไฮปลาขึ้นมาอย่างนี้แขนเขินคือเล็กแบบนี้เลยคุณผู้ชมดูสิมันเล็กมันรีนมันเรียวแล้วเวลาเขาเอาลงทั้งตัวคุณผู้ชมดูสิสิวเสากินปากกินตัวอะไรใดๆไม่มีละชอบตรงนี้แหละคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งนึงนะเสื้อผ้าเมื่อก่อน XL ตอนนี้เป็นไซส์ S S หรือเปล่าไม่รู้จะ XS ดูเอามือใส่เข้าไปดู
1: ค่ะ
0: เล็กลงเรื่อยๆคุณผู้ชมคือมินชอบตัวนี้ตรงไหนรู้ไหมว่าน้ำหนักตัวคุณผู้ชมค่ะเขาจะค่อยๆลดค่อยๆลดโดยที่ผิวเราไม่แตกคุณผู้ชมดูนี่เลยค่ะผิวดีผิวใสแล้วก็ผิวฉ่ำแบบนี้แล้วคุณผู้ชมกินไปเลยนะไม่เวียนหัวไม่กดประสาทปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งค่ะหยุดกินก็ไม่โยโย่เพราะฉะนั้นวันนี้นะใครที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากอยากผอมบอกเลยว่าตัวเนี้ยอยากให้ลองจริงๆ
1: ค่ะ
0: และเขาดีจริงๆแล้วโปรดีด้วยให้คุณผู้ชมแบบนี้นะอินฟินิตไซเลียม3กล่องคุณผู้ชมค่ะปกติ 2,400 บาทวันนี้โปรพิเศษลดเหลือเพียง 1,290 บาทแต่พิเศษกว่านั้นถ้าคุณผู้ชมกดทัน99ท่านแรกคุณผู้ชมฟังดีๆนะคะรับฟรีไปเลยค่ะกล่องที่1กล่องที่2
1: ค่ะ
0: กล่องที่3กล่องที่4กล่องที่5แบบนี้ไปเลยค่ะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะแต่มินเข้าใจดีว่าช่วงนี้เนาะเวลาเราจะซื้ออะไรเราต้องเลือกคุ้มๆเลือกดีๆ
1: ค่ะ
0: เอาอย่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตทีมงานเอาเพจโปรลงให้มินก่อนนะเอาเพจโปรลงก่อนค่ะเดี๋ยวแก้ไขเพจโปรให้มินหน่อยเพราะอะไรมินจะลดเพิ่มให้อีก491บาทเท่ากับคุณผู้ชมจ่ายแค่799บาทนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมซื้อ3แล้วแถม5นะทั้งหมดเนี่ย799บาทคุณผู้ชมคะกดได้เลยค่ะ02108-8543 02108-8543นะคะหรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปแล้วเลข8เซตนี้มีบริการเก็บเงินปลายทางให้เลยพิเศษสุดๆเลยนะคุณผู้ชมรีบกดได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยนะคะเขาเป็นไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายโดยตรงคุณผู้ชมขาถ่ายออกมาแบบลากไส้เลยไม่ปวดบิดแถมช่วยคุมผิวอิ่มนานกระชับสัดส่วนให้กับเราค่ะเร่งระบบเผาผลาญให้กับเราด้วยแล้วผิวใสผิวดีผิวเด้งแบบนี้ชอบตัวนี้มากๆคุณผู้ชมกินไปเลยเพราะฉะนั้นตัวนี้กินไปแล้วนะน้ำหนักตัวค่ะจะค่อยๆลดค่อยๆลดโดยที่ผิวเราไม่แตกด้วยผิวดีผิวใสแล้วผิวฉ่ำค่ะกินไปเลยไม่เวียนหัวไม่กดประสาทปากไม่สั่นใจไม่สั่นปากไม่แห้งนะคะหยุดกินก็ไม่โยโย่เดี๋ยวย้ำโปรให้ก่อนดีกว่าคุณผู้ชมสายรัวๆมากๆเลยตอนนี้นะคะอินฟินิตไซเลียมเนี่ยปกติ3กล่องเนาะราคาอยู่ที่ 2,400บาทวันนี้พิเศษค่ะเหลือ799บาทคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เหลือไม่ถึง14สายสุดท้ายแล้ว14สายตรงนี้คุณผู้ชมกดเข้ามาเลยนะคุณผู้ชมได้ฟรีไปอีก5กล่องไปเลยเท่ากับซื้อ3แล้วแถม5จ่ายเพียงแค่799บาทเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะรีบกดได้เลย02108-8543 02108-8543หรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปแล้วเลข8ย้ำคุณผู้ชมว่าวันนี้โปรดีมากๆซื้อ3แล้วแถม5แค่799บาทเท่านั้นคุณผู้ชมรีบกดก่อนตอนนี้ได้เลยนะคะ02108-8543 02108-8543หรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8คุณผู้ชมนั่นไง
1: อ้าวสายหมด
0: เรียบร้อยเลยสายรัวๆรันๆหมดเรียบร้อยน้องสายพี่ขอเพิ่มให้คุณผู้ชมขอโปรนี้ให้คุณผู้ชม
1: หลายคนยังไม่ทัน
0: ได้ไหม20เซตได
1: ้
0: โอเคเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมขาทันนะเอาโปรนี้ไปกดด่วนๆตอนนี้เพิ่มสายให้แล้วค่ะซื้อ3แถม5นะทั้งหมดเซตนี้799บาทค่ะ02108-8543 02108-8543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8คุณผู้ชมซื้อ3แถม5ได้ราคาเดิมค่ะ799บาทเพราะว่าวันนี้ย้ำนิดนึงนะคะว่าใครที่อยากจะได้ต้องรีบกดนะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายท้องผูกถ่ายยากอยากผอมกินตัวไหนเอามาอยู่ตัวนี้เอาอยู่คุณผู้ชมค่ะเพราะวันนี้ซื้อแค่3แล้วแถมถึง5 799บาท

0: ท่านั้นราคาดีมากวันนี้นะคะรีบกดได้เลย02108-8543 02108-8543ค่ะหรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8นะต้องบอกว่ามิ้นท์อ่ะ50บวกแต่ไม่สะดวกแก่
1: ดูไม่ถึง50
0: เอาจริงๆมั้ยเพราะว่าไหนเวลาเราแบบว่าอายุมากขึ้นเราขับถ่ายดีสุขภาพเราดีแล้วรูปร่างเราดีด้วยและคุณผู้ชมเซตเนี้ยคุณผู้ชมได้แบบเนี้ยซื้อ3แถม5 799บาทคุณผู้ชมดูสิเซตนี้ได้แบบนี้คุณผู้ชมรีบกดก่อน02108-8543 02108-8543นะคะหรือแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดช็อปแล้วก็เลข8ได้เลยซื้อ3แถม5นะแค่799บาทเท่านั้นยังทันใช่ไหมคะน้องกดได้เลยคุณผู้ชมค่ะ02108-8543 02108-8543ค่ะหรือแอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8ย้ำคุณผู้ชมนะเซตนี้ได้แบบนี้ซื้อด่วนตอนนี้ค่ะซื้อ3แถม5 799บาท02108-8543 02108-8543แอดไลน์ได้เลยแอดช็อปเลข8ค่ะ
1: อยู่สวยแล้วหุ่นดีจริงๆพี่มิ้นถ้าได้50แบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ต้องรอช้ารีบโทรมาสั่งเลยวันนี้ขอบคุณพี่มิ้นนะคะคุณผู้ชมยังโทรได้นะคะติดตามข่าวต่อเลยค่ะ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับกลับมาพูดถึงศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่เป็นประเด็นที่กาญจนบุรีกันต่อนะครับเพราะว่าในศูนย์แห่งนี้เนี่ยที่เป็นประเด็นนะว่ามีกรงเหล็กมีรั้วลวดหนามปรากฏว่าพอไปสำรวจดูนะครับมีทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเกือบ100คน92คนแล้วในจำนวนนี้น่าตกใจนะเป็นผู้ป่วยจิตเวชถึง81คนครับผู้สูงวัย8คนผู้ป่วยฟื้นฟู3คนคนดูแลเนี่ยมี19คนชาย3หญิง16แต่ปรากฏว่าที่ศูนย์ไม่มีหมอนะฮะและไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลทางการแพทย์ก่อนรับเข้าดูแลด้วยว่าแต่ละท่านนั้นอาการเป็นยังไง
3: แล้วถ้าเกิดไม่มีหมอเกิดเป็นอะไรฉุกเฉินขึ้นมาหรือมีเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ไหมอ่ะ
2: ไม่มีฮะ
3: เนี่ย
2: และเป็นผู้ป่วยจิตตั้ง81คน
3: โอ้โห
2: คือศูนย์เนี่ยรับไว้หมดเลยนะครับแล้วที่มาที่ไปของเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเริ่มมาจากผู้หญิงคนนึงออกมาร้องขอความเป็นธรรมเธออ้างว่าถูกลูกชายยึดกิจการมูลค่าพันล้านร่วมกับลูกสะใภ้พาไปอยู่ที่ศูนย์แห่งนี้โดยไม่สมัครใจนานกว่า2ปีครึ่งตั้งแต่วันแรกเนี่ยถูกมัดตัวถอดเสื้อผ้าให้ใส่ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ตอนอยู่ก็ถูกทำร้ายร่างกายข่มขู่บังคับให้กินยานอนหลับไม่มีห้องน้ำให้ใช้มีเพียงเก้าอี้นั่งถ่ายเธอเนี่ยแอบติดต่อให้น้องสาวช่วยพาออกมานะครับทีมข่าวเนี่ยก็เลยถามเจ้าของศูนย์ก็คือคุณแมวว่าอ้าวแล้วทำไมถึงรับผู้หญิงคนนี้คุณแมวบอกว่าตอนที่ลูกชายพามาเนี่ยแจ้งว่าแม่ทำร้ายลูกสาวและมีคลิปเป็นหลักฐานก็เลยถามว่าแล้วได้เห็นคลิปไหม
3: ค่ะ
2: ยอมรับว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้เห็นคลิปว่าคุณแม่เนี่ยทำร้ายลูกสาวจริงหรือเปล่าครับ
4: เราได้รับแจ้งจากญาติมาว่าเขามีอาการอย่างนี้นะเหมือนก็ดูไม่ได้แล้วอ่ะเป็นอาการอย่างนี้ต้องแยกมาอยู่อ่ะเราก็รับไว้ต่อมาเราก็มีการแจ้งไปให้ญาติมารับเพื่อไปหาหมอดูนี่นั่นอะไรเงี้ยนะซึ่งญาติเขาบอกเขาขอเวลาหน่อยเพราะทุกคนในบ้านยังกลัว
5: ญาติเขามาเนี่ยคือตัวลูกชายบอกว
4: ่
5: าแม่เขามีอาการอย่างนี้
4: ใช่เขาบอกว่าแม่เขามีอาการจิตเวชดูจากการคนไข้ที่เขาโมโหโกรธาอะไรออกอาการเนี่ยนะ
5: หมายถึงว่าตัวคุณภัทรเนี่ยมีอาการลักษณะเกลียวแบบนั้น
4: ใช่ใช่ใช่คือซึ่งเป็นอาการปกติที่เรารับคนไข้พวกนี้อยู่แล้ว
5: แล้วมีการตรวจดูเวชระเบียนไหมว่าแบบถามยืนยันเขาไหมว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชจริงไหมหรือยังไง
4: คือพี่รับเขาในฐานะผู้สูงอายุ
2: เนี่ยคุณผู้ชมครับเอาล่าสุดนะฮะเช้าวันนี้9โมงอธิบดีสบส.และตำรวจสภ.ท่าม่วงลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยเห็นว่าศูนย์แห่งนี้ผิดประเภทนะฮะไม่ได้ขออนุญาตสถานพยาบาลก็เดี๋ยวจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเราจะคุยกันต่อนะครับทั้งออนไลน์รวมไปถึงเรื่องใหญ่รายวันวันนี
3: ้
2: นะเที่ยง20ก็จะคุยประเด็นนี้ด้วยเช่นกัน
3: ใช่ค่ะแล้วก็ออนไลน์เดี๋ยวอยู่กันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมคะ Facebook YouTube แอปวันดีนะคะข่าวใหญ่ไปกันต่อเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันแล้วก็คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะอย่างบางคนเนี่ยวันนี้เราอาจจะเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุแต่หนีไม่พ้นนะคะวันนึงเราก็ต้องเป็นผู้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกันแล้วเราจะปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่อยู่ในสภาพแบบนี้แล้วมีที่อื่นอีกมั้ยกฎหมายมีหรือเปล่าบังคับใช้จริงจังแค่ไหนเดี๋ยวมาคุยกันต่อเลยนะคะส่วนช่วงนี้ขออนุญาตลาคุณผู้ชมทางหน้าจอไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราต่อกันในออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะ
2: สว
3: ั
2: สดีครับ
6: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
7: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
8: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
9: น้ำผลไม้ดีด้อม่วนชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็วิดดีด้อ
10: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธนัท

0: วัสใน Oh My Food Concert
1: ปรบมือให้กับความเก่งและความพยายามของชพรางอารีกุลนอกจากทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้วงการบันเทิงแล้วเนี่ยเรื่องของการเรียนสาวชพรางก็ไม่เคยละทิ้งเลยล่ะค่ะล่าสุดคว้าใบปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA จาก Globis University ประเทศญี่ปุ่นไปที่เรียบร้อยหลังลุยไปกลับไทยญี่ปุ่นเป็นเวลา1ปีเต็มๆเจ้าตัวบอกเลยว่านี่คือ1การตัดสินใจที่คุ้มค่ามากๆเพราะได้เปิดประสบการณ์ตัวเองในหลายๆด้านเลยล่ะค่ะ
2: ดีใจค่ะแล้วก็สนุกมากๆ Enjoy มากๆกับการไปเรียน Globis เรียกว่าเขาเรียกว่าเปิดโลกสายธุรกิจให้เชออย่างเต็มที่ว่าการทำงานจริงๆเขามีอะไรบ้างเขามีทั้งฝ่ายการเงินฝ่ายบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างหรือใดๆอะไรเงี้ยเชอก็เห็นภาพรวมมากขึ้นในฐานะเข้าไปถ้าจะไปไกลกว่านี้ในการบริหารจัดการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นการเรียน1ปีที่ทั้งตอบโจทย์ตัวเองในการไปเรียนต่างประเทศทั้งตอบโจทย์ในการที่อยู่ประเทศที่ชอบแล้วก็ได้เห็นแวดวงมุมมองใหม่ๆของการที่เราศึกษาเรื่องธุรกิจเพิ่มเติมค่ะการบริหารจัดการค่ะเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เป็นความรู้ข้อมูลในการต่อยอดในอนาคตได้ค่ะ
1: นอกจากสาวชปังแล้วยังมีเหล่าคนบันเทิงอีกหลายคนที่เป็นบัณฑิตใหม่ป้ายแดงพาเรตเข้ารับปริญญาในช่วงนี้กันเพียบยังไงวันบันเทิงต้องขอแสดงความดีกับบัณฑิตทุกๆคนด้วยนะคะเอิญฟาติมาตอบย้ำความฮอตระดับอินเตอร์ได้รับเชิญในฐานะแขกคนพิเศษของแบรนด์เซลีนบินตรงสู่นครปารีสเริ่มชมแฟชั่นโชว์ซึ่งนับเป็นการร่วมงานกับเซลีนต่อเนื่องเป็นปีที่2และเป็นการเข้าร่วมชมโชว์ครั้งที่4ของเอิญแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นการมาครั้งนี้เนี่ยจึงเป็นทริปที่รู้สึกผ่อนคลายและสนุกกับโชว์รวมไปถึงบรรยากาศในงานมากขึ้นโดยนอกจากเอิญแล้วก็ยังมีหนุ่มบุ๊กกัสดิษฐ์นักแสดงจากบ้านจิมเบนทรีด้วยอีก1คนนะคะสิ่งที่ทำให้เอิญรู้สึกตื่นตันเป็นพิเศษนั่นก็คือการได้เจอกับเหล่าอินเตอร์แฟนที่มารอต้อนรับกันอย่างอบอุ่นจากกระแสตอบรับของละครเรื่องสอดสร้อยมาลาทำเอาสาวเอิญยิ้มไม่หุบเลยล่ะค่ะ
3: ดีใจมากค่ะตอนแรกบอกว่าไม่รู้เลยว่าแบบแต่ละครั้งที่หนูมาจะมีคนรู้จักมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะมีแหละอินเตอร์แฟนที่อยู่ปารีสอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากเจอมากเพราะว่าที่ไทยเราไม่มีโอกาสได้เจอแน่นอนมาทุกครั้งก็จะโฮปว่าขอให้ได้เจอแล้วก็ทุกครั้งที่จะได้เจอกันก็อยากที่จะคุยหรือว่าแบบทำอะไรที่แบบเราสามารถแบบ create good memories ด้วยกันได้ก็อยากจะทำค่ะมีถือโปสเตอร์ปรินท์โปสเตอร์มาใหญ่มากเขาลงทุนแบบปรินท์โปสเตอร์มาใหญ่ถือมาใหญ่มากทั้งนั้นที่เขาไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเขาจะได้เจอหนูจริงไหมหรือว่าเพราะเขาก็พยายามกันสุดๆอะค่ะก็ appreciate มาก
1: นอกจากความรักและแรงซัพพอร์ตจากอินเตอร์แฟนจะทำให้เอิญยิ้มกว้างแล้วเนี่ยการได้กระทบไหล่พร้อมเซฮายกับเหล่าซุปตาร์และเซเลบริตี้ระดับ global ก็ทำให้เธอนั้นมีความสุขเป็นที่สุดเพราะเหมือนได้กลับมาเจอกับคนคุ้นเคยไม่ว่าจะเป็นนางเอกตัวท็อปเกาหลีใต้อย่างซูจีหนุ่มๆบอยกรุ๊ป To Us รวมไปถึงทัพดาราจีนไม่ว่าจะเป็นหลิวซื่อซุนเชียนและหวังอันอีด้วยล่ะค่ะในซีรีส์คลึงเราจะได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างหัตถาและพัทที่แม้จะเหมือนยืนอยู่คนละฝั่งแต่ก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดทำเอาแฟนๆหลายคนลุ้นกันละค่ะว่าความสัมพันธ์นี้จะไปบรรจบที่ตรงไหนเพราะเคมีแค่ใจในจอของเทศและเฉลตมันดีต่อใจซะเหลือเกินงานนี้หนุ่มเทศไมรอนก็เลยบอกนะคะว่าทั้งปลื้มแล้วก็แฮปปี้สุดๆที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับเฉลตในโปรเจกต์นี้ค่ะ
4: ดีจริงๆผมอยากจะทำงานกับเฉลตมานานผมเห็นว่าแบบเขาดูเป็นคนแบบมี energy ที่ดีแล้วก็แบบเป็นคนที่แบบทำงานด้วยแล้วน่าจะสนุกอะครับซึ่งพอได้รู้ว่าได้ทำงานกับเขาคือ1ดีใจเพราะว่ารู้เลยว่าแบบจะสบายใจแล้วก็บรรยากาศในกองก็จะแบบเฮฮาแล้ว2คือพอได้ร่วมงานกับเขาจริงๆก็รู้เลยว่าผมได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆจากเขาแล้วได้เห็นว่าคนที่เขาชอบการแสดงแล้วก็ได้แสดงมันเป็นยังไงอะไรนะ
1: ส่วนคืนนี้ก็ต้องลุ้นกันแล้วล่ะค่ะว่าหัตถานั้นจะล้างแค้นต้องอย่างได้สำเร็จหรือไม่กับซีรีส์คลึง2ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน31และดูย้อนหลังอันคัดที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะคะ
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: มอไม่ต้องมาไงเล่าเดี๋ยวคนแอบถ่ายรูปคุณไปลงโซเชียลรอบนี้ติดหน้าคุณจะคิดว่าเป็นแฟนแม่ค้าลงโลกเดี๋ยวก็ขายไม่ออกหรอก
1: ไม่เป็นไรนะคุณอันนี้คุณจะซื้อหนังสือกฎหมายทำไมเนี่ย
0: เอาไว้ขู่พวกเตรียมคีย์บอร์ดเลยดีคุณนี่คุณรู้ป่ะทัวลงฉันไม่เว้นแต่ละวันเลยนะนี่ลามไปถึงพ่อแม่ฉันด้วยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ฟ้องเลยไหมล่ะคุณผมรู้จักทนายเก่งๆนะเอาป่ะ
0: ไม่เอาคุณฉันอายอะวันที่ชาวเน็ตอยู่ข้างฉันน่ะฉันน่ะเป็นคนเรียกทัวร์ไปลงที่พวกเขาแล้วถึงวันที่ทัวร์ลงฉันเองฉันจะไปฟ้องเขาอ่ะน่าเกลียด
1: คิดได้แบบนี้ก็ดีคุณแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่ไหวบอกผมผมจัดการให้ผมติดต่อทนายให้คุณ2-3วันนี้ผมไปทำงานระยองนะฉันไม่ค่อยว่าง
0: ตั้งใจทำงานนะคุณแล้วขับรถก็ขับดีๆด้วย

0: ไรว่าทำไมมันถึงได้สกปรกรกรุงรังแบบนี้เนี่ยฮะ
1: แหมคนเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยนะ
0: ผู้หญิงอะไรของมันวะเนี่ย
2: คุณลุงคะคุณไออยู่บ้านไหมคะ
1: อ๋อไอไม่อยู่หรอกหนูแล้วหนูเป็นใครอะลูกมีธุระอะไรกับไอมาหรือเปล่า
2: อ๋อหนูเป็นลูกค้าค่ะพอดีจะมาซื้อของอะค่ะคุณลุงคือปกติอะหนูซื้อของกับคุณไอผ่านทางเพจอะค่ะแต่ว่าช่วงนี้เห็นไม่ค่อยไลฟ์ขายเลยหนูกับแฟนก็เลยกล่าวว่ามาที่บ้านเลยดีกว่าเผื่อว่าจะได้เหมาไปทีเดียวเลยอะค่ะ
1: อ๋อคือเป็นลูกค้าของไอ
2: ค่ะ
1: เข้ามาเลยเข้ามาเลือกเลยเข้ามาเลือกครับเลยแม
0: ่เสื้อ2โหลกางเกง2โหลตัวละ500ก็ 24,000 เดี๋ยวฉันลดให้เหลือ 22,000 พอลดมากกว่านี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวไอด่าเอา
2: ขอบคุณมากนะคะเพียงไปเอาสกอตเทปมาปิดรังให้มันดีๆหน่อยป่ะ
0: จ้ะโอ้ยดีจังเลยพ่อ

0: ้อย22,000ใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้ะ
0: พี่เอาของเก็บบนรถเลย
2: จ้ะเดินดีๆลูก

0: ทษนะครับ
1: คือผมขอคืนต้นเกงยีนได้ไหมครับพอดีน้องเพิ่งโทรมาบอกว่าแม่เข้าโรงพยาบาลด่วนนะครับเลยกลัวว่าจะไม่มีเงินจ่ายค่าหมอนะครับ
2: จริงป่ะเนี่ยพี
1: ่นะครับ
3: ถ้าซื้อแค่เสื้ออย่างเดียวก็ลดไม่ได้นะก็ต้องจ่าย12,000นะ
2: ก็ได้ค่ะ
1: ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
3: หลังมาซื้อใหม่นะ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: เฮ้ยยายอ้อยเอ้ยนี่ถ้าเกิดไอกลับมานะมันต้องดีใจแน่ๆเลยดูดิขายของได้เป็นหมื่นเลยอ่ะ
3: ใช่ดิพ่อ
4: เสียดายไม่น่าคืนรังเลยนะ
2: ซื้อของเสร็จแล้วจ้ะพ่อพ่อหิวแล้วหรอกำลังกลับจ้ะแป๊บนึงก็ถึงแล้ว
4: เอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องรีบนะไม่ต้องรีบนี่เดี๋ยวพอลูกกลับมานะพ่อมีเรื่องจะอวดด้วย
3: ตำรวจ
5: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีหมายค้นจากศาลขออนุญาตเข้าตรวจค้นในบ้านของคุณหน่อยครับ
2: อะไรอ่ะพ่อใครอ่ะ
4: ตำรวจเหรอลูก
5: หมายค้นครับ
4: เดี๋ยวนะมีคนมาขอซื้อของที่บ้านเราตอนแรกเขาจะเหมาอ่ะนะแล้วอยู่ๆก็มาคืนกล่องนึงหรือว่าเขาจะหยิบลังผิดให้เราก็ไม่รู
2: ้ไอ้นี่ไอ้นี่คุณตำรวจฉันบอกว่า
6: ผิดไงคะ
2: นี่คุณผิดนะฉันบอกว่าเข้าใจผิด
6: ไอ้ปล่อยไอ้ปล่อยเล
2: ยนี่จะจะปล่อยให้ปล่อยไงเอาจะไม่ได้ยังไง
4: นี่ปล่อยไอ้คุณตำรวจ
2: ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ไอ

0: ฉันเคยมีเพื่อนโดนจับเรื่องลิขสิทธิ์มันเคลียร์ได้เจ้
1: เราไม่ได้จับในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ครับพวกลิขสิทธิ์นั้นเนี่ยเขาคุ้มครองงานสร้างสรรค์ในงานอีกหลายๆรูปแบบเพื่อนของคุณเนี่ยถูกจับในข้อหาละเมิดเครื่องหมายการค้าขายสินค้าปลอมเรียนแบบสินค้าต้นฉบับเป็นคดีอาญาครับ
0: มันไม่เหมือนกันเหรอคะคุณตำรวจเดี๋ยวค่ะมันไม่เหมือนกัน
2: ค่ะใช่ค่ะเพจชนีนักขายนี่มีแต่ของปลอมมาขายทั้งนั้นเลยหรือเปล่าคะ
3: ถ้าคุณตามเพจฉันจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่าฉันไม่เคยขายของปลอมของพวกนั้นไม่ใช่ของฉันมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะมีคนพยายามจะกลั่นแกล้งฉันอยู
4: ่มีคนกลั่นแกล้งแล้วคนใดสงสัยใครครับ
3: ใครล่ะคะที่มีเรื่องกับฉันอยู่อ่ะ
5: เรารวบตัวผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางจับได้คาหนังคาเขาเราเชื่อว่าสามารถเอาผิดได้แน่ครับเดี๋ยวนี้พวกแม่ค้าออนไลน์ทำมาหากินกันง่ายไลฟ์ขายของโดยที่ไม่สนใจว่าขายของปลอมผมจะทำเป็นคดีละเมิดเครื่องหมายการค้านี่เป็นคดีตัวอย่างพวกแม่ค้าออนไลน์มักง่ายจะได้เข็ดหลาบผมจะเอาผิดให้ถึงที่สุด

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
3: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวคูดคิวคูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
11: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
12: อร่อย
11: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
13: Foremost Go-Go Multigrain หอมอร่อยลดยังแรงเหลือ7บาท7วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7ตุลาคมนี้
14: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพารีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้าดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
15: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
16: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
15: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
14: นิดเดียวไม่ต้อง
15: มันเป็นเนื้อครีม
14: ใช่เ
17: นี่
14: ยทาตรงน่องแหละพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงข้อบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้านะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
15: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
18: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
19: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
9: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
2: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
3: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
7: แบ็ค
8: แบ็คเหรอ
1: แม่มีแบคทีเรีย
7: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนไอซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
4: หน้ามสว.องครักษ์น้ำท่วมสูงประมาณ30เซนติเมตรเปิดทางเบี่ยงให้รถสัญจรโดยรถสูงยังผ่านได้ตามปกติส่วนรถเล็กแนะนำใช้ทางเลี่ยงเส้นทางจากมอเตอร์เวย์ถึงมหาวิทยาลัยยังสัญจรได
11: ้ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรคลอไรด์ซีมาโปรครีม
6: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้

0: เพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี
1: ่ตอนนี้ลูกน้องผมคุมตัวผู้ต้องหาไว้เรียบร้อยแล้วรับรองยังไงข่าวนี้ต้องดังแน่
2: ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอดูพร้อมประชาชนทั่วประเทศดีกว่า

0: จะดูอะไรนึกว่าจะคุยเรื่องงาน
1: ใจเย็นๆสิคะรอดูพร้อมกัน
2: ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะนางสาวไอราดาเจ้าของเพจชนีนักขายที่เคยตกเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศกรณีถูกไลฟ์โค้ชแย่งแฟนแล้วโป๊ะแตกนะคะว่าแท้จริงแล้วคือเลิกกันไปนานแล้วแต่เธอกลับข่มขู่แฟนเก่าเพราะอยากได้เงินจนมีครั้งหนึ่งค่ะที่ถึงขั้นตบตีกันกลางรายการเช้าแล้วถูกทัวร์ลงทั้งประเทศมาวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเธอกลับมาเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งนะคะหลังจากเธอถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจรวบจับในข้อหาขายสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าค่ะ
3: มันไม่เหมือนกันเหรอคะคุณตำรวจคะ
4: ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
3: ขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะ
4: ก
3: ัน
4: เหรอคะ
5: สวัสดีครับ
3: เพจชนีนักขายเนี่ยมีแต่ของปลอมมาขายทั้งนั้นเลยหรือเปล่าคะ
4: ถ้าคุณตามเพจฉันจริงๆอ่ะคุณจะรู้ว่าฉันไม่เคยขายของปลอมฉันกำลังโดนกลั่นแกล้งอยู
5: ่มีคนกลั่นแกล้งแล้วคุณนายสงสัยใครครับ
4: ใครล่ะคะที่มีปัญหากับฉันอยู่อ่ะ
0: ฝีมือเธอสินะ
1: ก็อาจจะใช่หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่ขวัญเป็นคนฉลาดลองเดาสิคะ
0: ที่ผ่านมาฉันคิดว่าเธอเลวมากแล้วนะแต่ก็นะยังเลวได้อีก
1: พี่ขวัญลองคิดดูสิคะไอเป็นแค่แม่ค้าออนไลน์แค่ขายของก๊อปไม่ได้ทำใครตายสักคนยังเช้าด้วยขนาดนี้ยิ่งถ้าเป็นคนดังๆอย่างพี่ขวัญแล้วก
0: ็วันนี้จะเชือดไก่ให้ลิงดูงั้นเหรอที่เรียกฉันมาเพราะอยากขู่ให้ฉันกลัวงั้นสิ
1: แล้วกลัวไหมนะคะ

0: ฉันจริงๆอ่ะควรจะรู้ว่าฉันไม่เคยขายของปลอมของพวกนั้นไม่ใช่ของฉันนะคะมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดฉันกำลังโดนกลั่นแกล้งอยู
1: ่มีคนกลั่นแกล้งแล้วคุณนายสงสัยใครครับ
0: ใครล่ะคะที่มีปัญหากับฉันอยู่อ่ะ
2: ฝีมือน้องวีนัสแน่ๆ

0: วินคะ
1: คุณยานีบอกเอกเตรียมรถผมต้องกลับกรุงเทพด่วน
0: ได้ค่ะ
2: อยู่ไหนกันน่ะไปหาไอมันเหรอแล้วมันเป็นยังไงบ้างไม่รู้เวรกรรมอะไรของมันเนาะเจอแต่เรื่องเป็นห่วงอ่ะ
3: โทรมาสืบไม่จะไปเมาต่อละสิใช่ไหมคนสารแน่อย่างแกนี่อุตส่าห์พูดด้วยดีๆแล้วนะตอนเนี้ยลูกสาวของแกมันตอหลอตอแหลจนฉาบไปทั้งประเทศแล้วใครบ้างวะจะอดใจไม่ด่าไหวอ่ะว่าไงจะเล่าหรือไม่เล่าไม่งั้นอ่ะฉันจะเอาไปแต่งเรื่องต่อเองแล้วนะโอ้ยโอ้ยนี่แกหรอให้ฉันคุยกับหมาเหรอฮะ
4: เออประกอบปากหมาอย่างแกก็สมควรจะคุยกับหมาเลยวะ
5: เออนี่จัดหนักๆไปเลยแม่ให้มันโดนซะบ้างไอ้พวกเนี้ยชอบมาว่าลูกเราดีนัก
3: จริงจ้ะไอ้พวกผีเจาะปากเนี่ยมันสมควรโดนแล้วล่ะ
4: พ่อแล้วพ่อโทรหาเพื่อนที่เป็นตำรวจติด

0: ยัง
1: ยังมันยังไม่รับสายเลยเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราขับรถไปที่บ้านมันเลยดีกว่า
0: ไปคุณตำรวจคุณตำรวจมา

0: ทำอะไรเนี่ย
1: เดินไปไม่ได้ก็ซูมเอาไง
2: ฉันเคยเห็นคุณอ่ะคุณอยู่ในงานฉลองผู้ร่วมทุนออกัสคุณรู้จักกับวีนัทใช่ไหมวีนัทสั่งให้คุณทำใช่ไหมคุณร้องโหกันอย่างแรงฉันใช่ไหมคะ
3: เยี่ยม
4: จ้ามั่วซั่วผมจะโดนข้อหาเราจะเตรียมหาทางต่อสู้คดีเต็มที่แล้วกันมีประวัติไม่ดีอย่างทั้งผมกูรอเงินแฟนเก่าตบตีเรื่องชู้สาวกลางรายการทีวีบ้านคงไม่เชื่อในคำพูดของคุณหรอก
5: อีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
6: สวัสดีครับ
7: อยู่กับรายการสดของเราค่ะกับ Prodi Facel by O-Shopping ค่ะวันนี้ใครที่มีฝ้ากระจุดด่างดำจากแสงแดดแน่นๆเลยทาครีมมันก็ไม่หายเอาแป้งมากบตบเท่าไหร่มันก็ไม่เนียนยิ่งทายิ่งหนายิ่งทายิ่งเทาและมันเยิ้มไปหมดทั้งวันวันนี้ลี่มีทีเด็ดมาฝากกันค่ะกับแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องแห่งยุคนี้เลยและที่สำคัญจากตลับนึงเนี่ย790วันนี้จะเหลือแค่ประมาณ34บาทเท่านั้นใช่ไหมคะดร.เอ๋ค่ะสวัสดีค่ะ
6: ถูกต้องที่สุดครับลี่ครับผมเน้นย้ำเลยนะนี่คือแป้งณวัตกรรมใหม่ล่าสุดแป้งกลบฝ้าหน้าผ่องถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำมีความหมองคล้ำบนใบหน้าอยู่ไม่ต้องกังวลใจไปผมบอกเลยว่าแป้งตัวนี้เอาอยู่เพราะว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นแป้งแห่งยุคเลยก็ว่าได้มาดูหน้าดร.เอ๋ก่อนไม่พูดพร่ำทำเพลงบางทีเรามีฝ้านะเนี่ย
7: นี่เลย
6: นี
7: ่ฝ้ากระจากแสงแดดมันชอบขึ้นตรงนี้ต้องพอแล้วมั้ง
6: พอเหรอ
7: พอแล้ว
6: อย่างนี้คุณผู้ชม
7: เดี๋ยวให้
6: ด
7: ูนะ
6: อันนี้คือแป้งรุ่นใหม่ล่าสุดเดอเอ UV White C&E ดูนะนี่ๆๆๆ
7: ฝ
6: ้
7: ากระขนาดนี้ร้องไห้แล้ว
6: นี่
7: เฮ้ย
6: นี่แค่ปาด
7: นี่ๆๆนี่มิดเลย
6: นี่ดูนี่นี
7: ่ไม่เป็นเงาไม่เป็นรอยและหน้าไม่เทาอ่ะด็อกเตอร์
6: ต้องบอกว่าเป็นแป้งกรบฝ้าโดยเฉพาะ
7: ฝ้าหายหมดเลย
6: ต่อให้มีปานอยู่กลางหน้าก็ไม่ต้องกังวลจากนั้นมานี่กบกบกบกบกบแบบนี
7: ้นิดกบมิดยังไม่พอด็อกเตอร
6: ์
7: มันดูไม่หนา
6: ถูกต้อง
7: ดูไม่เทา
6: ถูกต้อง
7: แล้วก็อุ้ยกระจ่างใสทำไมเหมือนเบลอรูขุมขนด้วย
6: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเบลอรูขุมขนกับเทคโนโลยีโกออนไลท์สวยขึ้นเมื่อเจอแสง
7: คือกระจายแสงผิวมันเลยดูไม่มีรูขุมขน
6: นี่นี่น
7: ี่ให้ได้โชว์ได้แล้วสวยแล้วเลย
6: เห็นแบบนี้เลยนะว
7: ัน
6: นี้วันเดียวนี่คุณผู้ชมนะโปรดีแฟตเซล29ชิ้นข้างหน้านี้ดร.เอให้เหมาทั้งหมดเลยจ่าย 1,000 บาทจัดส่งฟรีวันนี้ได้แป้งรุ่นใหม่เดอเอ UV ไวกรบเลยกรบฝ้าไปเรียบร้อยหน้าผ่องๆแบบน
7: ี้
6: 4ตลับแป้งสูตรยอดนิยมแป้งกันแก่อีก1รวมเป็น5ยังไม่พอครับพับสำรองให้เพิ่มอีก5ชิ้นสบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางรับไปเลย10ก้อนถุงตะไคร้ขัดผิวตีฟอง5ใบครีมไข่มุกพลัสเลตินอนที่ลี่ชอบมากๆให้อีก1ตลับพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมอีก1ขวดและที่สำคัญโทรมาทัน99เซตนะจ๊ะรับกระเป๋าสวยๆใบใหญ่ๆแบบนี้อีก1ใบฟรีจ้า
7: ใช่แต่บอกก่อนนะกระเป๋าอันนี้กันน้ำยังไม่พอนะทุกคนนี่เวลาพับเก็บเนี่ยใครใส่กระเป๋าเดินทางนี่เล็กกว่าฝ่ามืออีกนะคะแล้วเวลาใช้งานคือ

0: ยแกะออกมาปุ๊บแบบนี้แล้วก็แค่กางออกมาปุ๊บปุ๊บนี่ค่ะใส่ของลงไปได้เลยใบใหญ่ๆแบบนี้สะพายก็ได้ถือก็ได้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เฉพาะ99เซตในรายการหมดแล้วหมดเลยย้ำว่าทั้งหมดนี้ราคาเต็มจริงเกือบ 7,000 วันนี้จ่ายเพียงแค
1: ่ 1,000 บาทจัดส่งฟรีเหลือ85เซตเท่านั้นคุณผู้ชมดูกระเป๋าก่อนนะกระเป๋าน่ารักมากและที่สำคัญพอพับมาแล้วเนี่ยก็จะเหลือใบเล็กๆน่ารักพกพาไปไหนได้จะถือแบบนี้ก็ได้จะสะพายแบบนี้ก็ดีหรือจะทำเป็นเป้แบบนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้ให้ฟรีไปเลยเฉพาะในรายการปัญหาบนใบหน้าที่แม่เคยมีฝ้ากระจุดด่างดำความหมองคล้ำกลบไปเลยจ้ะ
0: ด็อกเตอร์จะบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยกบเลี่ยเคยมีฝ้าจริงๆก็ยังมีอยู่แหละแต่ว่าขออนุญาตตบลงไปโอ้โห
1: กรบมิดเลยกรบมิดเลย
0: เราไม่หนาทุกคนดูนะตรงเนี้ยไม่หนาเลยอ่ะให้ดูตรงนี้ลี่จะมีเส้นเลือดตบลงไปจ้ะโอ้โหไปแล้วไม่มีเส้นเลือด
1: เขาถึงเรียกว่าเป็นแป้งแห่งยุคหลายคนยังไม่ได้ลองนะคุณผู้ชมนะผมบอกเลยว่าตลอด 20-30 ปีนี่คือแป้งสูตรที่ดีที่สุดทั้งที่ผมเคยเจอมาวันนี้คุณผู้ชมการันตีด้วยตัวเองเลยน
0: ่
1: าจะพองน่าจะเนียนปกปิดรูขุมขนเบลอและกระจายแสงไปในตัวแป้งรุ่นใหม่เนี่ยมี UV ด้วยนะป้องกันแสงแดดด้วยและที่สำคัญมีวิตามินซีวิตามินอีมีใบบัวบกบำรุงผิวหน้ามีไฮยาลูรอนมีคอลลาเจนม
0: ี
1: แมกโนเลียจัดเต็มมาเลยบอกเลยว่าก่อนหน้าคือความโสมปัจจุบันคือความสวย
0: ใช่แล้วที่จะบอกว่ามันกลบปุ๊บมันไม่หนามันไม่เนียนมันแทบไม่มีรูขุมขนแต่ยังไม่พอนี่ค่ะพาเลตแต่งหน้า10ช่องสีตาเนี่ย6สีแก้มอีก2สีเดี๋ยวลี่ใช้ผสมกันเลยแล้วปากอีก2สี
1: สวยมากสวยมาก
0: แต่งสดๆในรายการแบบนี้
1: มาด
0: ู
1: ก
0: ัน
1: ต้องบอกว่าตอนนี้เหลือ69เซต67เซตสุดท้ายต้องรีบแล้วนะครับ1 2 5 2ผมบอกเลยว่าเวลาไม่รอใครแล้ววันนี้ความสวยอยู่ข้างหน้าวันนี้ลี่ทาพาเลตแต่งหน้าแก้มสวยมากแก้มสวยจริงๆโอ้โหอะไรจะสวยได้ขนาดนี้หน้าเนียนแล้วปกปิดฝ้ากะจุดด่างดำได้แก้มสวยๆมาพร้อมการบำรุงไปด้วยในตัวว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ผมบอกเลยนะแป้งไม่ได้ให้1ตลับ2ตลับนะวันนี้ให้แป้งไปเลยทั้งหมด5ตลับและที่สำคัญพาเลตแต่งหน้ารุ่นใหม่สีใหม่สวยมากแม่ใครยังไม่ได้ผมแนะนำเลยว่ารีบสั่งวันนี้และตอนนี้โหรีพิษ
0: พ
1: ุ่งมากอะทำไมสวยขนาดนี้
0: สวยใสมาก
1: แต่งหน้ามาช่วยแต่งให้หรือเปล่าเนี่ย
0: ใช่คือแบบผิวเราก็จะดูแบบอมชมพูแล้วตรงเนี้ยบอกเลยนะว่าทาบลัชออนไปแล้วแต่ว่าเนี่ยลิถูเท่าไหร่ก็ตามอ่ะไม่หลุดนะจ๊ะ
1: แน่นมาก
0: ฝ้าคือกลบได้แม่น
1: ถูกต้อง
0: แป้งเนี่ยคือกลบฝ้าได้เนียนกริบเลยนะคะแล้วก็ได้ผิวกระจ่างใสแบบนี้ด้วยลี่ชอบตรงที่แบบยิ่งเราทานอกจากว่ามันกลบเนียนแล้วยิ่งกลายเป็นอุ้ยนะยิ่งกลายเป็นฝ้ากะของเรามันจางลง
1: เพราะวิตามินซีตรงนี้หลังจากที่โชว์พาเลตปุ๊บเนี่ยสายพุ่งเลยวันนี้แป้งรับไปทั้งหมด5ตลับคุณผู้ชมเบอร์1ผิวขาวแบบลี่เบอร์2ผิว2สีแบบด็อกเตอร์เอพับสำรองให้เพิ่มไปอีก5สบู่เซรั่มล้างเครื่องสำอางล้างแป้งล้างความสกปรกออกไปได้อีก10ก้อนทูน่าคายขัดผิวตีฟองอีก5ใบยังไม่พอยังไม่หมดคุณผู้ชมผมบอกเลยนะหลายคนถามมาเยอะบอกว่ากระเป๋าสวยๆแบบนี้ยังได้อยู่ไหม
0: ได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้น้อยกว่า24 28เซตแล้ว
1: ต้องรีบมาดูหน้า
0: แต่ว่าบางคนอยากเห็นแบบนี้ว่า
1: บางคนดูไม่ทันช่วงต้น
0: ฝ้ากะแน่นๆตรงหนกแก้ม
1: พอไหม
0: และหุยด็อกเตอร์พอแล้วพอแล้ว
1: พอ
0: แล้วว้ายอันนี้มันยิ่งกว่าโหนกแก้มมันเต็มหน้าเลยด็อกเตอร
1: ์
0: กบอยู่จริงหรือเปล่า
1: ดูนะ
0: กบไหมกบมิดเลยหุยไม่เทาเลยแล้วสวยแล้วพองแล้วกบแต่ไม่เทา
1: พองไหม
0: โอ้โหแล้วเนียนมากเอาพูดตรงๆ
1: อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุดเวลาโดนแสงเวลาโดนแดดเวลาโดนความร้อนเวลาโดนเหงื่อหน้าเราจะยิ่งเนียน
0: แล้วยิ่งใช้ฝ้ากะยิ่งจางลงเพราะว่ามีวิตามินซีและว
1: ิ
0: ตามินอีในการบำรุงผิวไปด้วยในตัวด็อกเตอร์โอ้โห
1: เปรียบเทียบให้ดู
0: มันกรบมิดจริงๆในขณะเดียวกันฝ้าหายไปเลยแล้วไม่หนัก
1: รอย
0: ไม่เทา
1: หน้านะจ๊ะหน้าเนียนหน้าเนียน
0: อีกฝั่งนึงเนี่ยนะฝั่งนี้ก็จะบอกว่ามันไม่เทาแล้วมันดูกระจายแสง
1: หน้าผ่องมากหน้าผ่องมากแป้งตลับนี้เท่านั้นแป้งที่ทำให้คุณแบบสวยอย่างมั่นใจได้กรบฝ้าหน้าผ่องจ้า
0: ด็อกเตอร์ขาเรากันน้ำไหมอะ
1: เอาอย่าง
0: นี้กันน้ำกันเหงื่อได้หรือเปล่าอันนี้อยาก
1: บอกให้ทีมงานเตรียมอ่างใหญ่ๆมาก็เตรียมมาแค่นี้ขออนุญาตใช้ป๊อกกี้ฉีดหน้าเลยคุณผู้ชมดูตัวนี้ต้องบอกเลยว่าแป้งสูตรเดิมดียังไงแป้งสูตรใหม่ดียิ่งกว่าคุณผู้ชม
0: กันน้ำ
1: กันเหงื่อกันหมองกันแก่กรบฝ้ากะจุดด่าง
0: แล้วผิวยังกระจ่างใสด้วยโปรโมชั่นวันนี้ลี่ย้ำเลยนะ
1: เนี่ย
0: ตอน

0: ูไปด้วยโทรไปด้วยกดเบอร์1252เหลือน้อยกว่า20เสร็จแล้วได้หมดนี้เลยเท่าที่คุณเห็นแป้ง5ตลับนะด็อกเตอร์ได้เลือกสีได้ด้วย01สำหรับผิวขาว02ผิว2สี
1: 02ผิว2สีแบบด็อกเตอร์เอยังไม่พอครับยังได้แป้งกันแก่อีก1ตลับเสริมเข้าไปอีกพับสำรองให้เพิ่มสบู่เซรั่มถุงตะข่ายขัดผิวได้ตีฟองครีมไข่มุกพัดเรทินอลยังไม่พอยังมีพาเลทแต่งหน้า10ช่องสีโลออนน้ำหอมและกระเป๋าสวยๆอีก1ใบผมบอกเลยนะคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะนานๆมาทีจัดส่งฟรีทั่วประเทศในบริการเก็บเงินปลายทางทั้งหมดนี้เหมาๆเพียงแค่ 1,000 บาทส่งฟรีเฉลี่ยชิ้นละ
0: 34บาทเท่านั้นจากแป้งตลับละ790เหลือ34บาท
1: ครับ
0: กลบฟ้าหน้าผ่องขนาดนี้แต่อีกหนึ่งอย่างดร.นี่ชอบมากครีมไข่มุกพัดเรทินอล
1: มา
0: ตัวนี้เอาตรงนะถูดูได้เลยว่าใช้ปุ๊บอ่ะก็ช่วยกลบฟ้าแล้วหน้าใสมาก
1: เอาอย่างนี้คุณผู้ชมเอาแบบว่าปกปิดแบบคูณ2ปกป้องแบบคูณ2ไปเลยเอาอย่างนี้วันนี้ดร.เอขออนุญาตพรีชีพพรีกายและพรีตัวให้เลยให้ได้เห็นกันชัดๆเลยว่านี
0: ่กระจ่างใสเลยและยิ่งใช้ฟ้ายิ่งจาง
1: แล้วเราใช้แป้งทาประกบ
0: อ๋อใช้คู่กันได้เลย
1: ใช้คู่เลย
0: เฮ้ยมันไม่เป็นคราบ
1: ไม่เป็นคราบ
0: อุ๊ยมันยิ่งกลบเนียนขึ้น
1: นี
0: ่อุ๊ยกระจ่างใสเลย
1: ไบรท์แบบ2เท่าและที่สำคัญไม่ต้องกังวลใจไปกล้องมากว้างๆมาให้เห็นเลยนี่เลยจัดจุ่มลงไปเลย
0: จุ่มลงไปเลย
1: นี่เห็นไหม
0: มันไม่หลุดหรอ
1: เนี่ยไม่หลุดแล้ว
0: และที่สำคัญนี่ขอดูหน่อยอ่ะซับให้ดูได้ไหมมันไม่หลุดเลยอ่ะ
1: ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่ามากค
0: ุ
1: ้มค่ามากนี่คุ้มค่ามากคุ้มค่ามาก
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ทำไมต้องใช้เซตนี้
1: อ้าวต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นเซตของทุกคนจริงๆถ้าคุณมีปัญหาฝ้ากะจุดด่างดำจัดการไม่ได้สักทีดร.เอบอกเลยนะนี่คือแป้งแห่งยุคกลบฝ้าหน้าผ่องวันนี้ถ้าคุณมีปัญหาบนใบหน้าหาทางออกไม่เจอรีบโทรสั่ง1252จัดเซตนี้ไปทั้งหมด29ชิ้นจ่ายแบบเหมาๆเพียงแค
0: ่ 1,000 บาทส่งฟรียังโทรได้อยู่นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะกด1252ค่ะ
1: คือผ่องมากแล้วจะได้หน้าเนียนๆ

0: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์ไลฟ์เวิร์สปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: เรื่องนั้นให้ศาลเป็นคนพิจารณาดีกว่าไหมครับคุณเป็นตำรวจมีหน้าที่ในการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานไม่ได้มีอำนาจมาตัดสินว่าใครถูกใครผิดแต่จากที่ผมได้ยินคุณพูดเมื่อกี้นี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าคุณกำลังใช้อคติและใช้ความคิดเห็นตัวเองในการตัดสินคนอื่นถ้ามีใครหรือว่านักข่าวข้างนอกมาได้ยินไม่น่าจะเป็นผลดีเท่าไหร่นะ
2: คุณเป็นใครแล้วมายุ่งอะไรกับเรื่องนี
1: ้ตอนแรกผมจะมาประกันตัวเพื่อนผมแต่พอผมได้ยินคุณตำรวจพูดเมื่อกี้นี้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าคุณตำรวจกำลังข่มขู่ประชาชนอยู
2: ่ประกันตัวขับมือจะมาประกันตัวอะไรตอนนี้เอาไว้มาพรุ่งนี้เวลาราชการ
1: การประกันตัวในชั้นสอบสวนทำได้24ชั่วโมงไม่ใช่เหรอครับ

0: คุณเป็นไงบ้างอะ
1: ฉันไม่ได้ทำนะคุณไม่ใช่ของฉันนะฉันไม่ได้ทำอะ
0: ผมเชื่อคุณรออยู่นี่ก่อนนะคุณเดี๋ยวผมไปทำเรื่องประกันตัวให้

0: อย่างที่ทุกคนทราบกันนะคะว่าที่ผ่านมาวีต้องเจอกับเรื่องราวอะไรมาบ้างวีถึงอยากจะมาไลฟ์ค่ะวันนี้วีอยากจะมาให้กำลังใจคนที่กำลังล้มกำลังท้อแท้หรือว่าโดนรังแกแต่ถ้าคุณเป็นคนดีคุณก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนกลับมาค่ะอย่างตอนนี้เองคนที่เคยด่าวีเกลียดวีทุกคนหันกลับมาให้กำลังใจให้อภัยแถมยังรักวีมากขึ้นขอบคุณนะคะนี่มีคนมากดไลค์กดหัวใจให้วีมากมายเลยค่ะสู้ๆนะคะเป็นกำลังใจให้โค้ชพี่วีนัสขอบคุณมากเลยนะคะคุณหงอ้าวนี่คุณบุงอ่ะลูกศิษย์วีก็มาคอมเมนต์ด้วยค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอตอนนี้ใครทำกรรมอะไรไว้มันกำลังได้รับผลตอบแทนแล้วสู้ๆค่ะขอบคุณคุณบุงอ่ะมากเลยนะคะถ้ามีโอกาสมีเวลามาลงคลาสเรียนกับวีอีกนะคะคิดถึงมากเลยค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่วีอยากจะบอกกับทุกคนตอนนี้วีเองไม่ได้ผูกใจเจ็บกับใครแล้วถ้าใครจะมีชีวิตยังไงนั่นเป็นเพราะว่าเขาทำตัวเขาเอง
1: วีจบไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะวีอยากขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รักวีขอบคุณมากนะคะ

0: คุณ
1: ฉันออกไปได้แล้วใช่ไหมคุณ
0: รอก่อนนะคุณตำรวจเขาเดินเอกสารอยู
1: ่บ้าจริงเลยอ่ะฉันไม่ได้ทำจริงๆนะคุณไอ้พวกนั้นมันใส่ร้ายฉันมันกลั่นแกล้งฉันอ่ะและตำรวจนั่นอ่ะมันก็เป็นพวกเดียวกับวีนัทอ่ะมันคงไม่ปล่อยฉันไปง่ายๆหรอกฉันทำไงดีอ่ะฉันนึกอะไรไม่ออกเลยอ่ะคุณ
0: ใจเย็นก่อนนะ
1: ฉันจะใจเย็นได้ไงล่ะคุณไม่มีใครเป็นฉันนะไม่รู้หรอกไม่เข้าใจหรอกว่าฉันรู้สึกยังไงอ่ะนี่ฉันต้องมาติดคุกทั้งนั้นที่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วพ่อแม่ฉันนะต้องปากหน้าไปขอเงินที่ไหนก็ไม่รู้มาประกันตัวฉันอ่ะฉันทำให้ทุกคนเดือดร้อนไม่หมดเลยอ่ะ

0: เรื่องประกันตัวคุณไอรดาดำเนินการที่ไหนล่ะครับ
1: เอกสารมันเยอะนะคุณรอไปก่อนนะเดี๋ยวถ้าได้เรื่องเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะไปบอกอีกทีนึง
0: ผมคงไม่ยอมรอนานถึงขนาดนั้นหรอกครับผมว่าผมให้ทนายช่วยคุณตำรวจจัดการดีกว่าจะได้ไวขึ้น
2: คุณชวินครับ
3: คุณอำนาจผมกำลังโทรหาคุณอำนาจให้มาช่วยอยู่พอดีเลยคุณมาที่นี่ได้ยังไง

0: ากคุณอำนาจช่วยจัดการเรื่องประกันตัวไอราดาด้วยนะคะ
1: ครับ
2: แม่ครับนี่แม่กำลังจะทำอะไรครับทำไมถึงมาประกันตัวไอ
0: ก็แม่รู้ว่าเด็กคนนั้นเดือดร้อนไงแล้วแม่ก็รู้ว่ามันเป็นฝีมือวีนัสแล้ววินล่ะรู้จักกับไอราดาได้ยังไงสนิทสนมกันมากขนาดไหนแล้วมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงดูท่าทางจะเป็นเดือดเป็นร้อนมาก
2: ผมรู้จักไอมาสักพักแล้วครับแต่แม่ครับเรื่องนี้ผมขอร้องนะครับอย่าเอาไอเข้ามาเกี่ยวข้องแค่นี้ชีวิตเขาก็วุ่นวายมากพออยู่แล้วอะอย่าใช้ไอเป็นเครื่องมือในการทำลายวีนัสเลยนะครับแม่แม่ก็รู้ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาอันตรายแล้วก็น่ากลัวมากแค่ไหนอ่ะ
0: ก็แม่รู้ไงแม่ถึงได้มาช่วยเนี่ยนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องใส่ร้ายตบตีกันธรรมดาแต่มันเป็นการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างเรื่องเพื่อให้เด็กคนนั้นติดคุกแล้วก็มีคดีความแล้วเราจะปล่อยให้คนชั่วเนี่ยทำอะไรตามใจตัวเองอย่างเงี้ยเหรอ
2: แต่มันต้องมีทางอื่นนะครับแม่ที่จะจัดการไว้นะโดยที่ไม่ต้องให้ไอเข้ามาเกี่ยวข้องแม่ลองคิดดูนะครับแม่มีผมเรามีเงินเรามีคอนเน็กชันมากมายถ้าเราพลาดมันมีคนคอยช่วยเหลือเราอยู่แต่ไอเขาไม่มีใครเลยนะครับแม
0: ่ไอเขาเลือกที่จะเป็นศัตรูกับวีนัสเรื่องมันไม่จบง่ายๆหรอกวินคอยดูก็แล้วกัน
1: คุณชวินครับเรียบร้อยแล้วครับ
2: ขอบคุณนะครับคุณอำนาจ
1: ครับ
3: ขอบคุณนะคะ
1: ดีครับ
2: เป็นไงบ้างคุณ

0: ฉันมีเรื่องสงสัยทนายที่คุณเอามาช่วยฉันอะฉันก็เห็นในทีวีนะเขาทำแต่คดีใหญ่ๆคดีดังๆคุณเป็นใครกันแน่ทำไมถึงพาเขามาช่วยฉันได้Healthy Remind ประธานกรรมการบริหารคุณเป็นเจ้าของเหรอไม่ได้เป็นพนักงานส่งของเหรอคุณรอฉันเล่นปะเนี่ยนี่คุณดูละครมากไปปะเนี่ยอยากลองเป็นคนจนบ้างอย่างเงี้ยหรอ
1: ผมไม่ได้อยากลองเป็นใครทั้งนั้นแหละคุณวันนั้นที่ผมไปส่งของที่บ้านคุณน่ะพนักงานส่งของบริษัทผมเขาป่วยแล้วผมต้องรีบไปส่งของถ้าเกิดไปส่งไม่ทันเนี่ยมันจะเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อบริษัทผมเลยต้องไปส่งแทน
0: ฉันเข้าใจผิดความผิดฉันเองอะ
1: ไม่ใช่คุณมันไม่ใช่ความผิดของคุณนะคือผมไปส่งของที่บ้านคุณครั้งนั้นนะผมคิดว่าผมไปแค่ครั้งเดียวผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยไงไม่ได้อธิบายอะไรให้คุณฟังคุณโกรธผมปะเนี่ย
0: ไร้สาระนะคุณคุณบอกเองว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดชีวิตฉันมีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากพอแล้วฉันไม่ให้เรื่องไร้สาระพวกนี้มันทำให้มิตรภาพเราจบลงหรอกที่สำคัญคุณช่วยฉันมาตั้งเยอะทำไมถึงคิดว่าฉันจะโกรธคุณได้ลง
1: โล่งอก
0: แต่ว่าฉันว่าเราอย่ามาเจอกันอีกเลย
1: ไหนว่าไม่โกรธไง
0: ฉันไม่ได้โกรธแต่คุณเป็นเจ้าของบริษัทคุณมีธุรกิจคุณก็รู้ดีว่าตอนนี้ชื่อเสียงฉันมันไม่ดีอะดีนะที่ครั้งที่แล้วคนที่ถ่ายรูปไปมันถ่ายไม่ติดหน้าคุณไม่งั้นบริษัทคุณโดนแบนแน่ถ้าเกิดว่าขายของไม่ออกจะทำยังไง
1: ไม่ต้องห่วงผมเลยคุณไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมไม่มีวันทิ้งคุณหรอกก็เพื่อนกันนี่จะไปทิ้งกันได้ไงใช่ไหมล่ะ

0: ไอ้พศช่วยลูกฉันหน่อยไม่ได้เหรอฉันไม่รู้จะหันไปทางไหนแล้ว
1: ช่วยหน่อยเถอะนะจ่าพศจ่าก็รู้จักไอ้ไอมันดีอะว่ามันไม่ได้เป็นคนแบบนั้น
2: เออฉันรู้ไอ้ไอมันกับหลานฉันคนหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนยศฉันมันก็น้อย
0: ไอเป็นยังไงบ้างลูกอะไรนะมีคนมาช่วยประกันตัวแล้วเหรอฮะ
2: ดีใจด้วยนะ
3: ใครมาพ่อไปดูสิ
0: เป็นยังไงบ้างไอ้นี่พอไอ้โทรมาบอกว่ามีคนประกันตัวมาแล้วพ่อกับแม่ก็รีบกลับมารอที่บ้านเลย
1: ไหนไหนแล้วใครใครประกันตัวแกออกมาคนนี้เหรอที่มาส่งเนี่ยเหรอ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
5: นี่ชวินค่ะเพื่อนหนูเป็นคนประกันตัวหนูออกมา
1: โอ้ย
0: ขอบคุณมากเลยนะที่ช่วยไอไปเข้าไปกินน้ำกินท่าข้างในก่อนจะได้คุยกัน
4: ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมว่าให้ไอพักดีกว่าผมกลับเลยก็ได้ครับถ้างั้นผมลานะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากนะ
4: ครับพักผ่อนเยอะๆนะคุณ

0: มสโกโก้มัลติเกรนหอมอร่อยลดแรงเหลือ7 บาท 7 วันเท่านั้นเฉพาะที่ 7-Eleven ถึง7 ตุลาคมนี
1: ้กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่งพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
3: เอาแต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
4: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Ocean ด้วยกลิ่นความหอม Sea Breeze และ Amber ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่
5: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
6: ผมอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
5: ดูแม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
7: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
9: หิวด่วนต้องเมาคิส
10: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7 ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
11: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
12: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
13: ห้องเดียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วยมาจิกคลีนแอคทีฟบูสเตอร์ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลยมาจิกคล
14: ีนยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกลด
15: ์สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
16: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่ง5 โลนะคะ
17: คนผ่อนตรง
16: ผมว่าอะไรค่ะ
17: เขารู้กันว่าเราเก่ง

0: พร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ Care for Cash สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
3: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร์
5: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อน
6: ว่า
5: ช้าหรือยังใครตะโกนแบบวันแม
7: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
8: เตรียมติดแฮชแท็กลูกเอื้อนสะเทือนหูฟังเพราะรายการบวชนี้คว้าตัวการทัศนะพร้อมสองสาวแป้งร่ำกิมกลอยเปิดจอเมาส์มอยความสนุกจัดเต็มจากค่ายไททอนเจนแฟนๆห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
9: มองเฟลอน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือฟันสึกกร่อน
11: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวหนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
13: มีบัดดี้ไบไม่มีเหงาบัดดี้ไบก็เต็มคำยิ่งแชร์กันยิ่งอร่อย
14: ยังไงเนี่ยเจ้ทำไมอยู่ดีๆพ่อหนุ่มวิตามินถึงตามไปประกันตัวเจ้ได้อะ
15: เขาก็เห็นในข่าวนั่นแหละก็เลยตามไปช่วย
16: แล้วนี่เป็นเพื่อนกันจริงเหรอรู้จักกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่เคยเล่าถึงผู้ชายคนนี้พ่อแม่ฟังเลย
15: เพื่อนกันธรรมดานี่แหละแม่เพิ่งรู้จักได้ไม่นานเอง
17: เออแน่เหรอเพราะว่าพ่อมองสายตาที่เขามองลูกออกนะอืม
15: คนระดับเขาอะไม่มาสนใจหนูหรอก
14: เดี๋ยวนะระดับเขานี่ระดับไหนก็คนส่งของปกติปะ
17: เออ
14: ฮะประธานกรรมการบริหารเจ้าของบริษัทนี
17: ่
14: เขินแน่ๆเลย
17: ไปเลยไปเลย
18: คนพวกนี้คือคนที่ประกันตัวไอ้ออกไปรู้จักหรือเปล่า

0: แกกำลังจะทำอะไร
1: พี่บีครับผมร่างสคริปต์ที่ใช้โปรโมทรายการของออกัสมาช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมครับ

0: จะใช้ไอมาจัดการฉันงั้นฉันก็จะเหยียบมันให้จมดินในคอยดู
1: พี่มองหน้าผมมีอะไรป่ะครับ
2: ขอโทษค่ะแหมต้องบอกเลยคนหล่อนะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องอยากมองแหละอยากให้คุณผู้ชมนั่งอยู่ตรงนี้ดีค่ะหน้าน้องหล่อมากเพอร์เฟกต์มากมีหน้าล่ะชนีถึงได้ตบตีแย่งชิงกันพี่แซวเล่นค่ะไม่อยากให้บรรยากาศเครียดนะคะ
1: ครับ
2: อะเข้าเรื่องอะไรกันนะคะน้องฟินคะตกลงวันนี้น้องฟินมีอะไรมาอัปเดตบ้างคะ
1: ก็ตอนนี้นะครับสินค้าของออกัสนะครับกำลังกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตเรียบร้อยแล้วใครที่กำลังรอสินค้าอยู่นะครับก็อีกไม่นานเกินรอครับได้ลองใช้กันแน่นอน
2: มาพอก่อนครับพ่อค่ะเรื่องขายของเนี่ยเดี๋ยวพี่ขายท้ายรายการเอาแบบเต็มๆเลยค่ะเอาเป็นตอนนี้ดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคงอยากจะรู้แล้วว่าเรื่องราวเป็นยังไงนะคะผู้หญิงคนนั้นขายของปลอมจริงไหมคะ
1: ว่าเรื่องนี้มันก็ลำบากใจที่จะพูดเหมือนกันนะครับ
2: พูดเถอะค่ะพูดเลยคุณผู้ชมรอฟังอยู่ค่ะ
1: โอเคครับเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะพาดพิงถึงใครนะครับผมแค่อยากจะบอกให้ทุกคนที่ไม่รู้ได้รับรู้บอกให้สังคมได้รู้ว่าการขายของออนไลน์เนี่ยมันมีอีกแง่มุมนึงที่คนไม่รู้อยู่แต่ผมไม่ได้หมายถึงเขานะครับผมแค่พูดถึงสิ่งที่ผมเคยได้เห็นเคยได้เจอมาแค่นั้นเองครับ
2: พี่เข้าใจค่ะพูดเลยค่ะอยากจะพูดอะไรพูดออกมาเลย
1: คือการขายของออนไลน์เนี่ยจะขายได้มากหรือขายได้น้อยมันขึ้นอยู่กับผู้ติดตามคุณครับ
2: ถูกค่ะ
1: แล้วลูกค้าที่ซื้อส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นลูกค้าประจำครับและพอเกิดการซื้อขายกันบ่อยๆเข้าเนี่ยก็จะเกิดความสนิทสนมกันทีนี้พอเราอยากจะขายของอะไรที่ไม่สามารถออกสื่อได้อาจจะด้วยเพราะว่าอยากโกงราคาเป็นของผิดกฎหมายเป็นของปลอมเขาก็ได้ใช้วิธีการติดต่อเข้าไปในกล่องข้อความส่วนตัวแล้วก็ซื้อขายกันครับ
2: อุ๊ยตายคุณผู้ชมคะที่ประเมินดูแล้วเนี่ยแสดงว่าของปลอมที่คุณตำรวจไปเจอนั้นมีการนำออกมาขายจริงๆแต่ไปขายแบบลับๆใช่ไหมคะรายกาดมากนะคะคุณผู้ชมค่ะแถมจะโกงราคากันด้วย
1: แต่ผมไม่ได้หมายความว่าแม่ค้าออนไลน์ทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับและผมก็ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นใครด้วยผมแค่อยากให้ทุกคนรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกงของคนพวกนี้แค่นั้นเองครับ
2: ค่ะน้องฟินไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะคะว่าใครเป็นคนทำนะคะอีฉันยืนยันตรงนี้นะคะไม่ได้เอ่ยชื่อใครว่าใครทำนะคะทั้งนั้นเลยนะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมทางบ้านน่าจะเดากันยากคนนั้นคนนั้นเลยโอ๊ยเธอจิตฉันเคยไว้ใจ
3: มาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครอีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
4: บอกเลยว่าเป็นโปรที่ดีที่สุดที่เราจัดมาให้ท
5: ุ
4: กคนต้องสวยทุกคนต้องได้ใส่กับแบรนด์นี่แหละที่น้องใบเฟิร์นเป็นพรีเซนเตอร
5: ์ใช่แล้วเปิดอกรับความสบายกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะการที่เราใส่เสื้อชั้นในที่อยู่ข้างในเสื้อผ้าอีกทีนึงอ่ะจำเป็นมากนะที่เราจะต้องใส่ให้สวยแล้วก็ใส่แล้วความสวยมันอย่างเดียวไม่พอมันต้องสบายด้วย
4: สวยใส่สบายได้ทรงดีและสวยทั้งบนทั้งล่างได้เสื้อไปด้วยวันนี้จัดโปรสุดคุ้มมาให้เลย
5: ใช่เพราะว่าปกติแล้วคุณผู้ชมค่ะเสื้อชั้นในตัวนึงเนี่ย750วันนี้ซื้อ3แถมให้อีก1เสื้อชั้นในคือ4ตัวแล้วนะคะยังไม่พอแถมกางเกงชั้นในไปให้ด้วยเป็นเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก4ตัวแล้วยังไม่พอปกติไม่เคยแถมนะคะกับเสื้อยืดลำลองใส่สบายของซาบีน่าให้อีก1ตัวทั้งหมดนี้คือ9ตัวมี
4: 9ตัวซาบีน่าของแท้จัดมาให้ปกติซื้อข้างนอกเกือบครึ่งหมื่นคือ 5,000 กว่าบาทวันนี้เหลือเพียงแค่1,199 บาทย้ำ1,199 บาทหาร

0: ตกตัวละ133บาทเท่านั้น
1: อุ๊ยแต่ต้องรีบนิดนึงนะคะเพราะเรามีให้แค่99เซตในรายการเท่านั้นแล้วยังส่งให้ฟรีฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ทั้ง9ชิ้นนี้ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางสบายใจหายห่วงเข้าใจว่าช่วงเนี้ยค่าของชิ้นมันสูงอะไรก็แพงอันเนี้ยวันเนี้ยเราเลยจัดราคาพิเศษมาให้นุ้ยไม่เคยขายนะชุดชั้นในตัวละ133ครั้งนี้เป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้นะคะ
0: แล้วบอกเลยว่าถ้าเป็นซาบีน่า1ดีไซน์ต้องสวยสีต้องเห็นและทรงดีแบบเนี้ยคือทรงแบบว่าโอ้โหเป็นรูปเป็นทรงอันนี้เขาไม่ได้มีโครงนะแต่เขาเป็นบาท ที่ใส่สบายด้วยนวัตกรรมของซาบีน่าอย่างนึงที่นกชอบคือสาวไซส์ไหนใส่ก็ได้สบายและยืดหยุ่นกลับมาเป็นทรงแบบนี้และอย่างนึงที่นกชอบตรงที่ความน่าสนใจคือด้านหลังเนี่ยเขาเป็นอะไรนะเทคนิคตรงที่นุ้ยบอกว่า
1: เขาระบายอากาศได้ดี
0: ระบายอากาศได้ดีตรงเนี้ยเป็นที่มีแอร์โฟลว
1: ์
0: โฟทั้งข้างนอกแล้วก็ยืดหยุ่นอย่างนี
1: ้
0: และยังไม่พออยากให้ดูนะข้างในตัวฟองน้ำตรงนี้เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของซาบีน่าเพราะว่าเป็นคอนเนคเต้นแพดน
1: ี่เฮ้ยเป็นสีเดียวกับเสื้อชั้นในด้วย
0: ใช่แล้วดูสิอันนี้เขาเป็นซีล็อกที่ตรงนี้เก็บขอบเก็บโครงไม่ปิ้นปีกเปิดอักโกยให้หมดเลย
1: แล้วคุณดูนะคะการที่เขามาเป็นฟองน้ำชิ้นเดียวกันนะคุณไม่ต้องคอยจัดคอยเก็บคอยอะไรเขานะคะเขาจะอยู่ตรงแบบนี้และเห็นไหมว่าการถักทอของเขาจะมีการถักทอตรงนี้ให้แน่นขึ้นเพื่อให้หน้าอกชิดกันถักแน่นขึ้นลงมาถึงใต้หน้าอกตรงนี้เห็นไหมคะเพื่อยกหน้าอกและที่สำคัญเขามีซีล็อกใช่ไหมเขาก็กรอบก็โกยเข้าไปให้หน้าอกของเราเนี่ยดูแบบดูสาวดูสวยอยู่ตลอดเวลา
0: คือผู้หญิงเราอ่ะสวยใสแล้วไงดูที่หน้าอกต้องแต่งต้องตึงและใส่เสื้อผ้าไว้ว่ายังไงก็ต้องเอาอยู่เอารอดไปได้ทุกงานนี่แหละคือซาบีน่าที่เขาตั้งใจออกแบบมาเพราะเขารู้ว่าสรีระของผู้หญิงเนี้ยเป็นยังไงคะ
1: ใช่แล้วตอนนี้สายเข้าค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมแล้วก็เหลือน้อยกว่า80เซตในรายการ79เซตในรายการแล้วนะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครอยากได้แล้วให้รีบโทรตอนนี้สวยทุกสีวันนี้จัดสีมาให้เป็นสีที่แบบคุณสามารถใส่เป็นสีมงคลข้างในก็ได
0: ้เน
1: าะใช่สีน่ารักสีฟ้าสีชมพูและสีน้ำตาลนะคะสีไม่ต้องเลือกนะให้ตามนี้เลยที่สำคัญแถมกางเกงแถมเสื้อในไปให้ด้วยอีก1ตัวนี่คะสีไปให้
0: 4ตัวรุ่นเดียวกัน
1: ใช่แล้วให้กางเกงชั้นในไปด้วยอีก4ตัว
0: แต่และ
1: ใช้เหมือนกัน
0: ใช่และยังไม่พอแถมเสื้อใส่สบายจากซาบีน่าผ้านุ่มเย็นสบายเล่นสีเล่นแสงได้สวยจริงๆใส่และถ่ายรูปสวยคละให้อีก1เป็นทั้งหมด9ตัว9ตัวแบบนี้ถ้าออกไปซื้อข้างนอก 5,000 กว่าบาทครึ่งหมื่นแล้วแม่วันนี้เหลือเพียงแค่ 1,199 บาทส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางโทรมาเลย1252
1: ใช่แล้วเฉลี่ยตกแค่ตัวละ133บาทเท่านั้นเสื้อในซาบีน่าของแท้กางเกงในของแท้เสื้อยืดของแท้นะคะฉะนั้นตอนนี้ใครอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้เลยค่ะ
0: เพราะว่าบอกเลยว่าหารเฉลี่ยเหลือตกตัวละ133บาทเท่านั้นตอนนี้สายแน่นมากรีบโทรมาก่อน1252นะจ๊ะ
1: ทีนี้ให้ดูนิดนึงก็อ้าวแม่นกก็ผอม
0: อันนี
1: ้ก็ผอม
0: เราใส่เอ็ม
1: มองภาพไม่ออกให้ดูคนนี้คนนี้เขาเป็นสาวไซส์ 2XL
0: โอ้โหนี
1: ่ 2XL นะคุณผู้ชมค่ะแล้วให้ดูก่อนให้ดูตรงนี้ก่อนเขาใส่เสื้อตัวนี้ราคา495เสื้อชั้นในตัวนี้ราคา750และกางเกงชั้นในราคา390ทั้งเซตนี้1,635บาท
0: เดี๋ยวก่อนก็ไม่ต้องซื้อสิเรามาซื้อวันนี้ดีกว่ากับเซตนี้ที่จัดไปให้9ตัวเหลือ1,199บาท
1: คุ้มกว่าเยอะ
0: เสื้อเข้าตัวละ133บาทบาทก็133บาทกางเกงในก็133บาท
1: ใช่แล้วทีนี้กลับมาที่ไซส์กันนิดนึงคุณผู้ชมค่ะน้องคนนี้รอบอกรอบสะโพกอยู่ที่46นิ้ว
0: 46ใส่ได้ดูสิ
1: ใส่ได้
0: ยืดหยุ่นได้สบายอ๋อ
1: ใช่ยังเหลือแล้วอากาศแบบนี้นะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวฝนก็ตกรุ่นนี้ทั้งเซ็ตเลยนะทั้งเสื้อทั้งเสื้อชั้นในแล้วก็กางเกงชั้นในซักง่ายระบายอากาศดีแล้วก็แห้งไวด้วย
0: แห้งไวยังไม่พอและใส่ต้องสบายต้องไม่ติดองติดเอวติดเสื้อแบบนี้ไปเลย
1: ใช่แล้วอ่ะทีนี้ในเรื่องของการระบายอากาศนิดนึงคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าบ้านเรามันร้อนมันไม่ใช่ว่าช่วงนี้ฝนตกก็จริงแต่เดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวก็ร้อนแล้วเดี๋ยวก็เหงื่อออกท
0: ี
1: นี้เราจะต้องใส่เนื้อผ้าที่มันระบายอากาศได้ด
0: ี
1: เพราะว่าไม่งั้นตากผ้าทั้งวันถ้ามันไม่แห้งแล้วเราใส่ไม่ได้ไง
0: จริงมันจะเหม็นมันจะอับเนี่ยแต่ว่าซาบีน่ายังไงเอ่ยแม่คุณ
1: เริ่มที่เสื้อชั้นในก่อนเลยคุณผู้ชมค่ะระบายอากาศได้ดีขนาดนี้เลย
0: แล้วยังไม่พอแล้วไม่ยังเกงในล่ะ
1: เฮ้ยกางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันก็ยังระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแล้วแถมเสื้อไปให้
0: แม่จ๋าใส่เสื้อทับกันเข้าไปเลยสวยใส่สบายและระบายอากาศได้ดีแบบนี้ซื้อไม่ซื้อ
1: ซื้อสิคะได้คุณผู้ชมแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า47เซตสุดท้ายแล้
0: ว
1: จริงๆแล้ว3ตัวนี้คือ 1,600 นะแต่วันนี้คุณได้9ชิ้นแล้วจ่ายแค่1,199บาท
0: หารเฉลี่ย

0: คนโทรทานตอนนี้เท่านั้น
1: จริงอันนี้เราไม่ได้โม้เราหารเฉลี่ยให้แล้วว่าจริงๆว่าตกตัวละนะ133บาทเท่านั้นถ้ามาดูบาร์เดี๋ยวนกขอหยิบให้ดูนะถ้าเป็นบาร์ซาบีน่าตัวนึงปกติ750
0: ใช่
1: 750จริงๆนะ
0: ใช
1: ่เองแต่วันนี้เหลือแค่133บาทเท่านั้น
0: อันนั้นคือเสื้อชั้นในแล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้อีก4ตัวนะคุณผู้ชมขาราคากางเกงชั้นในก็ตัวละ390บาทต่อตัวนะแต่หนูให้ไปตั้ง4ตัวนะคุณผู้ชม
1: จ
0: ้ะให้ไปเลยฟรีๆ4ตัวเท่ากับว่าวันนี้คุณได้เฉลี่ยตกแค่ตัวละ133บาทเท่านั้นนี่ตัวละ390นะแต่คุณได้ตัว133
1: ถึงบอกว่าตอนนี้30กว่าเซตนะที่ทุกคนจะได้เป็นเจ้าของและย้ำว่าทุกรุ่นที่เราเลือกมาไม่ว่าจะเป็นนะคะบรากางเกงในและเสื้อเป็นรุ่นที่ขายดีปกติจัดเซตแยกกันแต่ว่าวันนี้จัดมารวมกันเพราะเข้าใจว่าเศรษฐกิจแบบนี้อากาศแบบนี้ฝนฟ้าแบบนี้ทุกคนต้องสวยครบตั้งแต่บนลงล่าง
0: ใช่แล้วแต่ความสวยความสบายก็ไม่ต้องจ่ายแพงก็ได้ไงวันนี้คุณจ่ายความสวยความสบายนี้ในราคาตัวละ133บาทเท่านั้นทีนี้แล้วที่สำคัญในห้างไม่ได้ราคานี้นะคะในห้างคือลดสูงสุดเลยลดสุดๆที่นุ้ยเคยซื้อนะก็เสื้อในตัวละ200กว่าบาทค่ะแล้วให้ดูกางเกงชั้นในยืดไปเรื่อยยืดไปได้
1: ยืดได้
0: ทำได้อีกนะคุณผู้ชมแล้วเวลาเขากลับมาเขาสวยแบบนี้เขายังสวยแบบนี้เลยและที่สำคัญฟังก์ชันของเขานะคะนอกจากเนื้อผ้าเขาจะเนื้อผ้าเดียวกันกับเสื้อชั้นในแล้วให้ดูผ้าซับเป้านิดนึง
1: เราชอบความใส่ใจอ
0: ่ะใช่เพราะว่าผ้าซับเป้าปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีการเย็บถ้าไม่เย็บก็ติดกาวใช่ไหมแล
1: ้
0: วก
1: ็ยัง
0: มันหลุดแต่อันนี้เห็นไหมคะเขาไม่ได้เย็บเขาไม่ได้ติดกาวใดๆทั้งสิ้นนะแต่เป็นการเพิ่มการถักทอเพื่อให้เขาหนานุ่มรองรับได้ดีแต่ว่ายังคงระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแบบนี้
1: ใส่ใจสุขภาพน้องสาวเราอีกต่างหากจริงๆนะแล้วรวมถึงนะน้องชอบตรงที่เสื้อตรงเนี้ยที่แถมมานะเสื้อตรงนี้เขาเป็นคอแบบว่าเขาเรียกคอปาดแบบปาดพอดีก้มเราไม่โป๊ว่าเธอและอย่างน
0: ึ
1: งคือไม่ว่าจะผอมแบบนกหรือว่าจะอ้วนเหมือนเพื่อนๆแบบนี้ใส่ไงก็สวยและท้องแขนเนี่ยนกบอกเลยนะท้องแขนคือเขาก็แบบว่าคือปกปิดให้เราไม่ต้องกังวลแล้วก็แขนกว้างขนาดนี้และผ้าเงามากเห็นมะเห็นมาก
0: สวย
1: นี่แล้วก็รอบอกนี่คือยืดได้สบายและไม่เสียทรงแล้วบอกเลยนะว่าซักง่ายซักแห้งไวแค่ซักสบายๆไม่ต้องรีดจ้า
0: ใช่แล้วค่ะสั่งวันนี้ส่งให้วันนี้ใส่สวยใส่สบายต้องซาบีน่าเท่านั้นแล้วคุณซื้อกับเราคุณได้ซาบีน่าของแท้นะคะแล้วคุณคิดดูนะเสื้อชั้นในตัวละ750กางเกงชั้นในตัวละ390วันนี้ไม่ต้องจ่ายให้จ่ายแค่ตัวละ133บาทเท่านั้นกระบะเซลไม่ได้ราคานี้แน่นอนนุ้ยกอยไปคุยกระบะเซลเสื้อชั้นในยังไงก็200
1: จริงมีมากกว่านี้อีกอย่างบอกเลยนะว่าอยู่ที่บ้านไม่ต้องออกไปเสียค่าลงค่ารถอ่ะโทรมาสวยๆ1252จัดไปวันนี้ได้บาร์ไปทั้งหมด1,2,3,4 ตัวนะแฮปปี้บาร์พรีเมียมรวมถึงกางเกงในนะคะของซาบีน่ารุ่นนี้จัดไปอีก4ตัวเป็น8และเสื้อใส่สบายของซาบีน่าคลาสสีให้อีก1 9ตัว 1,199 บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางลิฟท์ทอง
0: ไม่เคยจัดเซตนี้มาก่อนครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วเฉลี่ยแล้วก็คือถูกที่สุดตั้งแต่นุ้ยเคยขายมาเหลือแค่ตัวละ133บาทเท่านั้นอยากได้แล้วรีบโทรตอนนี้ส่งให้ฟรีถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทางต่อสายรอไว้นะคะโทรเลย1252ค่ะลิฟท์โทรตอนนี้ค่ะ
1: ตอนนี้เราสองคนนะลาไปก่อนแต่ว่ายังไงหมดรายการนี้คือของหมดแล้วนะรีบโทรมา1252เราลาไปก่อนนะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นี้วะมันพูดแบบนี้ใครฟังเขาก็รู้ปะว่ามันหมายถึงเจ้อะ
1: ใช่ดิพูดแบบนี้เหมือนกับใส่ร้ายอะไรชัดแหมเมื่อก่อนที่คิดมันเป็นคนแค่ไม่เอาไหนขอลูกเรากินนะที่ไหนได้มันชั่วช้ากว่าที่คิดเลยเนี่ย
0: เฮ้ยเจ้ฉันว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วนะคืนปล่อยให้มันพูดอยู่แบบนี้มันไม่เป็นผลดีกับพวกเราแน่อะยิ่งมันพูดบ่อยๆคนก็ยิ่งจำยิ่งไม่ลืมมีแต่อยากจะขุดคุยอะแล้วอย่างเงี้ยเราจะได้ทำมาหากินกันตอนไหนอะอย่าว่าแต่กลับไปขายของเหมือนเดิมเลยอะเจ้ต่อให้เจ้อยากจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพแต่ตอนนี้ประวัติเจ้มันก็เสียไปหมดแล้วอะฉันว่านะถ้าเจ้ไปสมัครงานตอนเนี้ยไม่มีใครรับเจ้เข้าทำงานแน่แล้วยังไม่นับรวมกับที่เราต้องไปขึ้นศาลสู้คดีอีกนะถ้าเกิดว่าเขาให้พี่ฟินมันมาเป็นพยานแล้วมันยังพูดหมาๆอยู่แบบเนี้ยฉันว่าเราอาจจะต้องติดคุกหรือไม่อาจจะต้องมาเสียค่าปรับไม่รู้อีกตั้งเท่าไหร่อะ

0: พี่ขวัญ
1: นี่เรียกมาประชุมทำไมแต่เช้าเนี่ย
0: ช่วงนี้ไม่ค่อยมีคนมาขอร่วมทุนนะครับก็คงเรียกมาประชุมเรื่องโปรโมทเพิ่มมั้งรีบเข้าไปดีกว่าครับผมอยากดื่มกาแฟแล้วผมง่วง
2: ฟิน
0: พ่อพ่อมาได้ไงครับ
1: นี่พ่อฟินเหรอเอาไหนบอกว่าเป็นเด็กกำพร้าไง
2: นี่ฟินวันนั้นไปออกรายการทำไมพูดแบบนั้นนะรู้ไหมว่าพูดแบบนั้นไปไอเขาเดือดร้อน
0: พี่ขวัญพี่ขวัญเข้าไปก่อนนะครับผมขอคุยธุระก่อน
1: ไม่เป็นไรพี่ไม่รีบคุณพ่อไอใช่ไหมคะ
3: ใช
1: ่สวัสดีค่ะมาถึงที่นี่มีธุระอะไรหรือเปล่าคะ
0: พ่อครับพ่อกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรเราค่อยโทรคุยกันดีกว่า
2: พ่อพูดแป๊บเดียวที่พ่อมาเนี่ยนะพ่ออยากจะขอฟินว่าอย่าไปพูดทำร้ายไออีกเลยเลิกแล้วต่อกันได้ไหมแล้วพ่อเนี่ยนะจะไปบอกไอว่าอย่ามายุ่งวุ่นวายกับฟินอีก
4: ฟินวีนัสค่ะมีอะไรไปคุยกันข้างในดีกว่าไหมคะ
0: ไปครับ
4: พี่ขวัญพี่ขอยกเลิกประชุมค่ะพี่กลับได้เลย

0: ดื่มกาแฟก่อนค่ะคุณพ่อมีอะไรเนี่ยคุยกับวีได้เลยนะคะถ้าวีทำให้ได้วีทำให้ค่ะ
1: คือพ่ออยากจะขอว่าอย่าพูดถึงไอในทางที่ไม่ดีออกรายการอีกนะ
0: ค่ะวีจะทำให้ค่ะ
1: ขอบใจมาก
0: แต่วีเองก็มีเรื่องอยากจะขอร้องคุณพ่อเหมือนกันวีอยากให้คุณพ่อไลฟ์สดขอโทษวีกับฟินเพราะที่ผ่านมาเราสองคนเสียหายไม่น้อยเลยค่ะ

0: ทษเหร
1: อค่ะพ่อต้องไลฟ์สดขอโทษเพราะว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีใครทำอะไรเลยเรื่องมันคงไม่จบและชาวเน็ตก็คงจะตามร้ารานไอไม่เลิกแน่คนไทยใจดีชอบให้อภัยคนที่สำนึกผิดพ่อไลฟ์อธิบายทุกคนให้เข้าใจวีว่าเรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์กับพ่อแล้วก็ตัวไอเองมากกว่านะคะแล้วเดี๋ยววีจะช่วยพูดกับทุกคนให้เองว่าวีกับพ่อแล้วก็ไอไม่มีอะไรติดค้างกันอีกแล้ว

0: โทรศัพท์มาลูก
1: จ้ะแม่ใครอะฮัลโหลค่ะ
2: ตอนนี้พ่อของเธออยู่ที่สถาบันไลฟ์โค้ชดาวสุข
1: ฮะฮัลโหล

จบแล้วชาวเน็ตก็คงจะตามดาราไทยไม่เลิกแน่

พ่อพร้อมนะคะสวัสดีทุกคนค่ะโค้ชพี่บีต้องไลฟ์กระทันหันเพราะว่ามีเรื่องบางอย่างวันนี้พ่อไอมาหาโค้ชที่สถาบันไลฟ์โค้ชดาวสุขค่ะ

0: รื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ไอได้ทำลงไปค่ะ
1: ครับที่ผมยอมออกมาพูดวันนี้มันมีหลายอย่างที่ผมต้องการบอกให้ทุกคนรู
2: ้ความจริงแล้วลูกผมเป็นคนผิดผิดที่ไปคบกับประชาชนหญิงชั่วสองคนนี
1: ้ไปไปไปนะนี่พวกมันสองคนนี่แหละที่อยู่เบื้องหลังเรื่องที่ลูกสาวของผมโดนจับลูกสาวผมไม่ได้ขายของผิดกฎหมายพวกมันนี่แหละทำทีท่าให้คนอื่นมาซื้อแล้วมันก็สลับเปลี่ยนกล่อง
3: แล้วมันก็ไปแจ้งตำรวจมาจับ
1: แค่นั้นไม่พอมันยังหลอกใช้ผมให้ผมมาพูดขอโทษแทนลูกสาว
3: เฮ้ยฉันโง่เหรอฮะเห็นบ้านนอกอย่างเงี้ยอดีตครูเว้ยมีการศึกษาถ้าฉันพูดขอโทษไปก็จะกลับว่าฉันเนี่ยยอมรับผิดฉันไม่หลงกลพวกแกหรอกเว้ย
1: ลูกสาวผมไม่ผิด
3: อะไรอะไรอะไรจะปิดทำไมฮะจะรีบปิดไปไหนฮะอยากให้พูดไม่ใช่เหรอนี่ก็พูดให้แล้วไงฮะเฮ้ยไปมาปล่อยที่เนี้ยขอบคุณนะพ่อจ
4: ัดแกทำอะไรพ่อฉันอ่ะ
3: อย่าอะไรไม่
4: เข้ามาดิ
3: ฉันไม่ให้ฉันบอกไม่ให้ไง
4: เข้ามาดิเดี๋ยวน
3: ี้ออกไปเอาอะไรไม่ให้ฉันไม่ให
4: ้ปล่อย
3: ปล่อยไม่ปล่อยเดี๋ยวน
4: ี้
3: ไป
1: โอ้ย

0: ผู้หญิงคนเนี้ยมันจะเอาเบอร์รี่นะดูสิมาถึงขนาดเนี้ยนะมันจะแกล้งทำเป็นคนดีอีกทั้งที่มันหลอกใช้ฉันนี่ทุกคนอย่าไปหลงเชื่อเชียวนะเห็นว่าเป็นผู้หญิงนั่นเลยไม่ทำอะไรนี่ถ้าเกิดเป็นผู้ชายด้วยกันมาทำผู้สาวฉันแบบนี้ฉันจัดการไปแล้ว
1: ไอ้ฉันเป็นผู้หญิงเหมือนฉันจัดการมันเองไอ้

0: อย่าเก่ากลับมันก่อนไปกลับไปกลับบ้านลงกลับบ้านกัน
1: ไป
0: กลับบ้าน
1: ไปก่อนแม่

0: โอ้ย
1: ไปเป็นไงบ้าง
2: นี่ไงพวกเรามันกลับมาแล้วอีกครอบครัวนรกชิงหมามาเกิดกันแล้วไงทำไมถึงกล้าทำร้ายคนดีๆอย่างพี่วีเขาได้ฮะพวกแกไม่รู้อะไรอย่ามาเอามาหอนนางวีนั่นเป็นแม่พวกแกหรือไงแกรู้ไหมมันทำอะไรครอบครัวฉันกับลูกสาวฉันบ้างก็ลูกแกมันไปทำเขาก่อนเลี้ยงกันมายังไงถึงได้มีนิสัยชั่วช้าแบบนี้พ่อแม่ก็คงสั่งสอนกันมาสินะพ่อแม่เลวยังไงลูกมันก็เลวแบบนั้นแหละ
3: ทำอะไรอ่ะ
4: ไป
5: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: หัวหน้าไปโดดอะไรมาครับ
2: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
3: สงสัยมือถือแบตหมด
4: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
5: ทำไงจะรถดีกัน
6: ต้องรถดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรถดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: ไม่มี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
2: ่เบนโตะ
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวบูดคิวบูดมาก
7: รวยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำที่ห้ารอบ
5: วันนี้ในโรงภาพยนตร
10: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
11: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
12: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
11: ผิวดูใสฉ่ำ
12: ต้องโดน
11: ใหม่ซิตรา
13: Is that good?

0: ปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
2: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
3: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
2: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
3: Breeze สูตรซักด่วน
4: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
5: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
6: ก็โดยแป้งพับเซริเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลี
5: ปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซริเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
7: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
9: ชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ชิมซะหมดเลย
11: รับมันเข้ามาทำงานคุณจะบอกกันหน่อย
12: จริงๆตอนแรกก็ไม่กล้าจะรับหรอก
13: ผมอ่ะคนดูเยอะล้านกว่าวิว
12: เงินดีไหม
13: ดีมาก
14: เชื่ออะไรก็ทำตามที่เชื่อไปพวกก็จะทำแบบที่พวกเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
13: จัดไป
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวซีคอมใต้โต๊ะทำงานทุกวันอังคารเวลา 3:30 พิเศษลูกค้า AAS รับแพ็กเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจาน559สี่เหลี่ยมโทรออก
16: คลื่นคืนนี
17: ้รอเลย
18: กูคิดว่ามึงตายหาไปแล้วสิกูช่วยนวดรักษาให้มึงเดินได้

0: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันแคทแอปวันดี
2: ที่เดียว
1: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
2: โทรออก
3: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
4: ยังเบื่อง
5: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี
6: ่มาในวันนี้ไปนอนอยู่ข้างใครคนที่รักดีเสียแล้วก็เสีย
7: พ่อพ่อพ่อพ่อมา
8: พี่เกียง
7: พี่เกียง
8: พี่เกียง
7: พ่อ
8: พี่จะเป็นอะไร
7: พี่เกียง
8: พ่อ
7: พี่เป็นอะไร
8: พ
7: ี่
8: เกียง
7: เกียง
8: พ่อ
7: พี่เกียงพี่จะเป็นอะไรพ
8: ี่เกียง
7: พี่เกียง
8: พ่อพี่
7: เกียง
8: พ่อพี่เกียง
7: พ่อพี
8: ่เกียง
7: พ่อพี่เกียง
8: ต้องไป
7: พี่เกียงตะเกียงตะเกียงเกียงเป็นอะไรนะตะเกียง
8: พ่อ
7: ทำใจดีๆนะตะเกียงเกียงเป็นอะไรนะ
8: พ่อ
7: ตะเกียงเกียงเป็นอะไรนะตะเกียงตะเกียง
8: แม่ไม่ต้องห่วงนะพ่อถึงมือหมอแล้วยังไงพ่อก็ต้องปลอดภัยนะแม่

0: วนกรรมอะไรของครอบครัวเราเนี่ยจึงต้องมาเจอเรื่องร้ายๆแบบนี
1: ้ทั้งหมดเป็นเพราะหนูเองเหรอแม่ที่พ่อต้องมาเจอเรื่องแย่เป็นเพราะหนูคนเดียวอ่ะเป็นเพราะหนูคนเดียวอ่ะแม่

0: คนไข้เนี่ยมีริ่มเลือดอุดตันในระบบไหลเวียนโลหิตทำให้ออกซิเจนในเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆในสมองได
1: ้เราเป็นอะไรมากไหมคะคุณหมออันตรายมากไหมคะรักษาหายไหมคะ
0: ยังดีนะครับที่นำคนไข้มาส่งโรงพยาบาลได้ทันนะไม่อย่างนั้นอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็ได้แต่ตอนนี้หมอได้ทำการสลายริ่มเลือดให้แล้วนะครับก็ต้องรอดูอาการอีกทีว่าคนไข้จะเป็นยังไงแต่สำหรับโรคนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นอัมพฤกษ์หรืออัมพาตได้เลยนะครับ

0: วงพ่อแกจังเลยถ้าพ่อแกฟื้นขึ้นมาแล้วไม่ปกติเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงนี่ลูกเราจะทำยังไง
1: พ่อต้องหายแน่หมอที่นี่เขาเก่งๆทั้งนั้นเลยเขาต้องหาทางรักษาพ่อให้หายได้แน่เลยแม่แม่เชื่อหนูสินะแม่นะ

0: ีกสักครู่ติดตามชมเล่ห์ลวงหลังจบรายการของเด็ด
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมของเด็ดวันนี้โปรโรงงานมาเองเอารังนกขวดทองมาลดราคาให้ต้อนรับพี่ปอภาคภูมิกันเลยค่ะ
2: สวัสดีครับจอยครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนละครช่องวัน31เวลาใหม่แกะกล่องทั่วประเทศด้วยครับตอนนี้11นาฬิกากับอีก12นาทีหลายคนดูละครเล่ห์ลวงค้างไว้อยู่เนา
1: ะ
2: เหมือนที่จอยบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาลดราคาให้กับแฟนละครโดยเฉพาะเนาะรังนกเขาบอกว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินยิ่งสดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายคนจีนก็ถึงขั้นขนานนามรังนกว่าเป็นยาอายุวัฒนะยิ่งกินสุขภาพก็ยิ่งดียิ่งกินปอดยิ่งแข็งแรงแล้วยิ่งกินยิ่งอายุยืนยาวจอยเชื่อไหมนี่คือการมาเวลาใหม่11นาฬิกากับอีก12นาทีครั้งแรกเราควรเรียกว่าเช้าหรือสายดีจอยแบบนี
1: ้
2: สายนะสายนะ11โมงแบบนี้11โมงอีก12นาทีผมเชื่อว่าใครที่ดูละครช่วงนี้น่าจะเป็นการเจอกันครั้งแรกในช่องวัน
1: ค่ะ
2: เมื่อเจอกันครั้งแรกผมจะเอารังนกแท้นะคือปกติหลายคนไม่ค่อยกินนกบ่อยเพราะราคารังนกแพงแต่วันนี้เจอกันครั้งแรกทั้งทีนะผมมาตรงจากโรงงานนะครับเดี๋ยวจะเอารังนกมาลดราคาอ่ะขออนุญาตกล้องจับเลยครับนี่คือรังนกแท้ขวดสีทองส่วนตัวจอยนะจอยเคยเห็นรังนกแท้ขวดสีทองไซส์แบบนี้เรียกว่าไซส์มาตรฐาน45มลจอยเคยเห็นราคาต่อขวดที่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: จอยซื้อขวดละ120อ่ะค่ะพี่
2: 120บาทต้องมีเนา
1: ะ
2: กลับไปที่เฟรมเดิมครับพอขวด120บาทผมเชื่อว่าแฟนละครหลายคนที่เปิดช่องวันอยู่ณขณะนี้ก็จะลังเลเวลาจะซื้อแต่ละครั้งเพราะรังนกอ่ะหลายคนรู้แล้วว่ายิ่งกินยิ่งแข็งแรงยิ่งกินนี่สดชื่นยิ่งกินยิ่งกระปี้เปล่าครับบำรุงปอดเพิ่มความแข็งแรงกับร่างกายหลายคนไม่ค่อยกินรังนกบ่อยเพราะราคาค่อนข้างแพงเหมือนที่จอยบอกขวด120บาทจะซื้อแต่ละทีโทษนะฮะ120บาทไปปรับทำนู่นทำนี่กินข้าวได้สองสมือแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองเนาะให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับวันนี้ผมรายนามโรงงานคือโนวาเนี่ยออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำและขีดเส้นใต้กับมหาชนนิดนึงคือโรงงานของเราจดทะเบียนต่างทรัพย์ทุกขวดเราผลิตฐานทุกขวดเราใส่ใจขออนุญาตกล้องจับมาหน่อยเนาะแล้วเวลาเราเอามาขายบนหน้าจอคือต้องเป็นสักขีพยานก่อนเนา
1: ะ
2: เราเอารถผลิตใหม่อ่ะจอยให้จอยเนี่ยกล้องท่านผู้ชมเห็นไหมแม่แม่เห็นไหมแต่เนี่ยเราผลิตเมื่อเดือน9คือเดือนกันยายนค
1: ือ
2: เดือนที่แล้วนะ
1: น
2: ี่คือรถผลิตใหม่น
1: ะ
2: ส่วนมากเวลาเราส่งให้คือรถผลิตใหม่ๆสดๆแปลว่าคุณภาพขับแก้วแน่นอน
1: และเก็บได้ยาวๆ
2: เก็บได้ยาวครับเก็บได้2ปีนะกลับไปที่เฟรมเดียวแล้วขออินเสิร์ตรถทั้งหมดจอยเห็นทั้งขั้นตอนมาแล้วแล้วจอยก็บอกว่าขวดนึงปกติแบบนี้ต้องมี120บาทกล้องจับไปที่เซ็ตหลังนกหน่อยสายๆแบบนี้ครับ11โมงกับอีก14นาทีครับผมทำเป็นแพ็คโหลหนึ่งเนาะโหลหนึ่งเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ120บาท12ขวดยังต่ำ1,440บาทเช้าวันนี้ตอบแทนแฟนละครเนี่ยจอยลดเท่าไหร่จอยถึงจะซื้อแทนแฟนละครอ่ะ
1: จอยขอแบบในฐานะรายการเรามาเวลาใหม่เลยนะ
2: 1,200
1: ได้ไหมพี่
2: 1,200ใช่ไหมปกติขวด120บาทแบบเนี้ย12ขวด1,440บาทจอยขอ1,200พี่ปอเพิ่มลดอีก200แล้วกันเป็นพันเดี๋ยวแป๊บๆยังไงนะ
3: ให้850ค่ะ
2: เดี๋ยวคือปกติขวด120บาท
3: ค
2: ่ะ12ขวด1,440บาท
3: ค่ะ
2: ยังไง
3: 850
2: เดี๋ยว1,200 1,000ไม่ให
3: ้850
2: 800จอยเดี๋ยวถ้า850เต็มที่ได้แค่8ขวดนะจอย
1: 12
2: ขวด
3: 850ค่ะ
2: แล้วของแถมได้เหมือนเดิมไม่เอ่ย
3: ให้เหม
2: ือ
3: นเด
2: ิ
3: มอ่
2: ะนับเบอร์ของแถมเข้ามาก่อนอันนี้คือให้ในงบ850บาท
3: ใช่ค่ะ
2: อันนี้คือให้ในงบ850บาทครั้งแรกแบบนี้เลยนะ
3: ให้เลยค่ะ
2: งาดำให้ไม่เอ่ย
3: ให้ค่ะ
2: อ่ะเบิกงาดำเข้ามาจอยหมดเนี่ยจอยตรงๆ1,200เอา
1: ไหมเอาค่ะ
2: งาดำขอยากล้องจอดนะครับได้งาดำอีก4กล่องเหมือนเดิมเนาะ
3: ใช่ค่ะ
2: งาดำดูแลกระดูกข้อต่อว่าเก่าใครกระดูกปอกกระดูกบางกระดูกไม่แข็งแรงแม่ๆคนไหนพ่อๆคนไหนดูละครอยู่เอางาดำไปกินฟรีขอรายละเอียดงาดำก็หน่อยครับงาดำสูตรนี้ผสมโคลาเจนไททูซึ่งโคลาเจนไททูก็ดับเบิลดูแลหัวเข่าเหมือนกันและเวลาเปิดกล่องมามันจะเป็นกระปุกที่เห็นบนหน้าจอเราขออนุญาตส่งเป็นกระปุกแทนเลยเนาะเพราะเวลาเอากล่องไปมันมีต้นทุนจ้อยเวลาเอากล่องไปจ้อยไปทำอะไรฮะ
1: แกะกล่องแล้วไปทิ้งขยะ
2: แกะกล่องแล้วเอาไปทิ้งอ่ะกลับไปที่เฟรมเดิมแล้วขออินเสิร์ตรถทั้งหมดหมดหน้าจอยืนยันที่850บาทจ้อยเอาไหมหมดเนี้ย850บาททีมงานเพจโปรพร้อมแล้วเนาะอ่ะถ้าพร้อมแล้วท่านผู้ชมพร้อมเนาะเจอกันครั้งแรกเวลานี้11นาฬิกาอีก16นาทีขอโปรยืนยันขึ้นมา850บาทจอยเอาตรงๆนะปกติ850บาทเต็มที่ได้หนังนกขวดทองเต็มที่ 7-8 ขวดแต่วันนี้850บาทเจอกันครั้งแรกครับเอารังนกแท้ไปทั้งหมด24ขวด2โหลงาดำครับแถมนะขวามือไม่คิดมูลค่าแม้แต่แอะเดียวนะเราให้งาดำครับดูแลกระดูกข้อต่อว่าเขากินฟรีอีก4กระปุกฮะหมดหน้าจอแค่850บาท02ครับ1265888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้2โหล 24ขวดครับงาดำกินฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอแค่850บาท02-065-888ครับจอยครับบางคนอาจจะลังเลบางคนตัดสินใจบางคนเพิ่งเปิดมาเจอกันครั้งแรก

0: จอยยืนยันหน่อยว่า850บาทราคานี้คุ้มหรือไม่คุ้มครับ
1: คุ้มมากเพราะถ้าไม่ใช่โรงงานมาเองอะทำแบบนี้ไม่ได้คุณผู้ชมแล้วยิ่งช่วงสภาวะแบบนี้เนาะฝนฟ้าความเครียดควรจะต้องใส่ใจตัวเองต้องมีโปรนี้ติดบ้านนะคะ
0: คุ้มมาก
1: คุ้มมาก
0: 850บาทผมยืนยันอีกครั้งนะใครเคยกินแล้วนกเป็นประจำออกไปซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เต็มที่ได้7ถึง8ขวดแต่วันนี้โรงงานมาเองแล้วเจอกันครั้งแรกนะครับเวลานี้เนาะเราให้850บาทรังนกถึง24ขวดกินได้เกือบเดือนครับงาดำครับเอาไปดูแลกระดูกข้อก็ต่อมาข่าวฟรีอีก4กระปุกเซตนี้เอาตรงๆนะรังนกกินได้เกือบ1เดือนงาดำกินได้4เดือนครับเซตนี้เกือบ5เดือน850บาทส่งฟรีแล้วไม่มีชาร์จอะไรเพิ่มเก็บเงินปลายทางก็ได้ครับ02 06 5888ครับที่ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกส่วนนี้เป็นรังนกแท้ความพิเศษของสูตรนี้1เป็นรังนกขวดสีทองมันมีความพรีเมียมครับพรีเมียมเรื่องอะไรครับเรื่องส่วนผสมของรังนกครับเราเพิ่มปริมาณรังนกมากกว่าส่วนอื่นถึง2เท่าเวลากินร่างกายแข็งแรงขึ้น2เท่าผิวพรรณเป่งปังมีน้ำไม่นวลขึ้น2เท่าเราปรับปริมาณน้ำตาลลงด้วยเสริม D3 ครับเสริมภูมิคุ้มกันกับร่างกายเพิ่มซิงค์สังกะสีครับต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายแล้วนี่คือรถผลิตใหม่เนาะผลิตเมื่อเดือน9คือเดือนที่แล้วอ่ะนี่คือต้นเดือนตุลาคม6ตุลาคมเองนะขอโปรรอบที่2ขึ้นเลยครับทุกชมยืนยันนะฮะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้24ขวดครับรังนกยิ่งกินที่แข็งแรงยิ่งกินที่สดชื่นงาดำกินฟรีอีก4กระปุกครับดูแลกระดูกข้อข้อต่อมะเขาหมดหน้าจอแค่850บาท902 06 5888ยังครับหมดหน้าจอยืนยัน850บาทรังนกแท้2โหล24ขวดเป็นขวดสีทองครับงาดำกินฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาท02ครับ026 5888ครับบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจเนาะหมดหน้าจอยืนยันคือ850บาทรังนก24ขวดงาดำฟรีอีก4กระปุกครับ02 06 5888ครับและวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกกันต่างหากเนา
1: ะ
0: ใครจะใช้สิทธิ์เลือกซื้อแจ้งคอลเซ็นเตอร์ได้อ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับทุกชมยืนยันนะฮะหมดหน้าจอ850บาทรังนกแท้24ขวดงาดำกินฟรีอีก4กระปุกครับหมดหน้าจอ850บาท02ครับ026 588ย้ำกันท้ายก่อนดูละครต่อเนาะหมดเนี้ย850บาทรังนก24ขวดงาดำฟรี4กระปุกเบิ้ล2ชุดมีของแถมด้วยให้โทรก่อนดูละครต่อผมพูดเบอร์ข้างท้ายนะฮะ02 06 5888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: โปรดีส่งฟรีรีบโทรมารับสิทธิ์กันนะคะวันนี้ขอบคุณพี่ปอนะคุณผู้ชมยังโทรได้นะคะหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฉันกลัวคุณฉันกลัวพ่อจะไม่หายกลัวพ่อฟื้นขึ้นมาแล้วจะไม่เหมือนเดิมฉันกลัวไปหมดเลยอะคุณเรื่องทั้งหมดมันเป็นเพราะฉันคนเดียวอะพ่อต้องมาเป็นแบบนี้ก็เพราะฉันฉันไม่น่าให้พ่อต้องมาเกี่ยวข้องกับเรื่องวุ่นวายของชีวิตฉันเลยอะช่วยอะไรก็ไม่ได้ตอบแทนบุญคุณพ่อฉันยังไม่ได้ทำเลยอะคุณแล้วพ่อยังต้องมาเป็นแบบนี้เพราะฉันอีกอะฉันเป็นลูกที่เลวจริงๆ

0: วันนี้มีหลายคนเลยนะคะที่ส่งคำถามมากมาย
1: มาถามโค้ชในเพจของสถาบันไลฟ์โค้ชดาวสุขถามว่าโค้ชเองรู้สึกยังไง
0: ดีใจไหมที่เห็นกรรมตามสนองคนที่มาทำร้ายโค้ช
1: โค้ชเองจะดีใจได้ยังไงล่ะคะในเมื่อมีคนที่บาดเจ็บล้มป่วยแบบนี
2: ้ขอให้มันตายไปเลยทั้งครอบครัว
0: ครอบครัวนั้นเขาอาจจะทำอะไรที่มันเกินเลยแต่ในเมื่อเราเป็นคนที่มีสติมากกว่าเราก็ควรที่จะรู้และให้อภัย
1: ที่โค้ชออกมาพูดแบบนี้ไม่ได้ว่าเป็นคนดีอะไรหรอกนะคะ
0: แต่คนเราเมื่อเห็นเพื่อนมนุษย์ถึงจุดที่ตกต่ำโค้ชเองก็ไม่อยากจะไปเหยียบซ้ำ
2: ขอให้บ้านมันไฟไหม
1: ้ถือว่าโค้ชขอนะคะอย่าให้ถึงกับต้องสาปแช่งกันเลยขอให้คุณหายป่วยไวๆค่ะ

0: ขอบคุณนะคะที่ยอมออกมาพบฉันอีกครั้ง
1: ที่ฉันออกมาเนี่ยนะเพราะฉันอยากจะรู้ว่าเธอกับวีนัสเนี่ยจะมีลูกไม้อะไรกันอีก
0: ฉันสืบเรื่องของคุณมาแล้วค่ะคุณเคยโดนวีนัสแย่งสามีแล้วสามีของคุณก็ยกหุ้นบริษัทให้กับวีนัสก่อนที่จะเสียชีวิตดีที่ลูกชายของคุณมาช่วยกู้บริษัทนี้ได
1: ้เก่งนี่นอกจากเป็นนางแบบแล้วยังเป็นนักสืบอีกเหรอ
0: ฉันรู้เรื่องของคุณแล้วแล้วคุณล่ะคะไม่อยากรู้หรอว่าฉันกับวีนัสเราเคยมีเรื่องอะไรกันสมัยที่ฉันเข้าวงการแรกๆฉันมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเราสองคนเป็นเพื่อนที่รักกันมากคอยดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนวันหนึ่งแคทก็จากฉันไปเพราะว่าเธอเสพยาเกินขนาดฉันจ้างยามที่คอนโดทำลายหลักฐานให้หมดทำให้ทุกอย่างสืบมาไม่ถึงตัวเมื่อตำรวจหรือนักข่าวมาถามฉันก็ทำเป็นไม่รู้เรื่องเมื่อทุกคนเห็นว่าฉันสูญเสียเพื่อนที่รักไปฉันก็ยิ่งได้รับความสงสารแล้วฉันก็ได้รับการสนับสนุนให้เป็นเหมือนตัวแทนที่พูดถึงโทษของยาเสพติดจนฉันมีชื่อเสียงขึ้นมา
1: เธอเอาข่าวนั้นมาทำให้เธอมีชื่อเสียงแล้วก็มาใช้หากินอย่างนั้นเหรอ
0: คุณจะคิดแบบนั้นก็ได้ค่ะการที่ฉันได้ทั้งงานทั้งชื่อเสียงภาพที่ออกสื่อมันดูเหมือนจะสวยงามนะคะแต่ใครจะรู้ล่ะคะว่าจริงๆแล้วข้างในฉันทุกข์แค่ไหนฉันไม่รู้จะพึ่งใครจนวันหนึ่งมีคนแนะนำให้ฉันไปลองเปิดคอร์สเปิดใจกับวีนัส
2: ความจริงมันคืออะไรคะพี่ขวัญเล่ามาค่ะ
0: แล้วมันก็เอาเรื่องนี้มาขู่แบล็กเมลฉันให้ฉันยอมทำตามมันทุกอย่างคุณถึงเห็นฉันเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็ลีดเดอร์ของออกัสไงคะ
1: อีวีนัสนี่มันเลวมันชั่วจริงๆเลยนะที่ทำกับเธอแบบนี้แล้วทำไมถึงกล้าเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟัง
0: ก็ฉันอยากฟื้นใจคุณไงคะครั้งก่อนคุณไม่เชื่อฉันคิดว่าฉันมีแผนกับวีนัสแต่ว่าตอนนี้คุณก็รู้เรื่องของฉันทุกอย่างแล้วฉันเป็นคนเดียวที่รู้ความเคลื่อนไหวของวีนัสฉันจะคอยส่งข่าวให้คุณค่ะแล้วคุณก็หาทางกำจัดมันถ้าวีนัสมันเจอศึกนอกอย่างคุณแล้วก็ศึกในอย่างฉันฉันก็อยากจะรู้ค่ะว่าวีนัสมันจะรับมือได้ยังไง
1: จะใช้ฉันจัดการวีนัสเพราะว่าเธอออกหน้าเองไม่ได้ใช่ไหม

0: ตารางงานโปรโมทออกัสเดือนหน้าเหรอครับ
1: ไม่ใช่บทละครอะคุณหนึ่งเขาให้ฟินเล่นละครนะเขาให้เป็นพระเอกด้วย
2: จริงเหรอครับพี่มีขอบคุณพี่มากนะครับถ้าไม่ได้พี่อะผมไม่ได้เล่นละครแล้วก็ไม่ได้เป็นพระเอกด้วย
1: แต่ก็เตรียมตัวให้ดีล่ะเดี๋ยวคนหนึ่งเขาคงจะเรียกคุยอีกทีนึงแต่เล่นละครแล้วเนี่ยอย่าทำให้โอกาสเสียนะแบ่งเวลาให้ดีอย่าลืมว่าที่มีวันนี้ได้เนี่ยเพราะอะไร
2: ที่ผมมีวันนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เพราะโอกาสหรอกครับเพราะพี่ต่างหาก
1: เห็นไหมทุกอย่างมันกำลังจะเป็นอย่างที่เธออยากได้แล้วที่เธอบอกพี่ว่าอยากมีทั้งเงินทั้งชื่อเสียงแล้วก็ได้เล่นละครพี่ทำให้เธอได้หมดทุกอย่างแล้วนะ
2: ชีวิตของผมเนี่ยตั้งแต่เลิกกับไอมาอยู่กับพี่ก็มีแต่ดีขึ้นขอบคุณพี่มากนะครับ

0: ันเป็นคนเลือกเพลงคน Spotify เขารู้กัน
1: วันนี้เลิกดีวันอังคารสัญญาเลย
2: วันอังคาร
1: ไปไหน
3: ไป KFC ดิวผู้พันวันอังคารกลับมาคุ้มตามคำเรียกร้อง10ชิ้น199บาทถึง22ธันวาคมนี
4: ้ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะมันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ค่อยๆเดินนะแม
4: ่อุ๊ยหลางหลาย
5: แม
6: ่หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
4: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
4: อ้าวมาแล้วเด็กๆแกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช้
9: ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร022065522ไทยประกันชีวิต
10: เดี๋ยวขอเช็คสายสิริก่อนบอส
5: ชั
10: ดย
5: ัง
10: ใครตะโกนแบบมาวันแม
0: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
11: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
13: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกลด์คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนี่ย

0: ดื่มด่ำกับเนสกาแฟโกล
1: สิบเท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
2: ์เคลียร์ฉุกเฉิน
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี่
5: เบนโตะ
6: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
7: รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยง่ายถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ดไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสกไกด
8: ์นายกสั่งระดมช่วยพื้นที่น้ำท่วมหนักโดยเฉพาะปราจีนบุรีฉะเชิงเทราหลังระบายน้ำไม่ได้ท่วมจนเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นสั่งอย่าให้กาดตกขณะที่เงินเยียวยาเริ่มโอนแล้วกว่า600รายกำชับทยอยจ่ายทันทีเมื่อเอกสารพร้อม
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

0: พ่อฟื้นแล้วลูก
1: พ่อพ่อ
2: เป็นใคร
0: ตะเกียงไอ้แกจำฉันไม่ได้เหรอฉันมีไอ้แกไงแล้วก็นี่ไอ้ลูกสาวเราไงตะเกียง
2: เมียฉันไม่ใช่บีนางทิพย์หรอกเหรอ

0: ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแล้วใช่ไหมคะคุณหมอ
1: คือคนไข้เนี่ยยังมีอาการชาและอ่อนแรงตามร่างกายซีกซ้ายอาจจะใช้งานได้ลำบากเราคงต้องอาศัยการทำกายภาพบำบัดจนกว่าอาการจะดีขึ้นนะครับ
0: แล้วถ้าทำกายภาพไปแล้วคุณพ่อมีโอกาสจะหายเป็นปกติใช่ไหมคะ
1: ในคนไข้ส่วนใหญ่นะครับอาการจะกลับมาดีเป็นปกติได้เหมือนเดิมไม่ต้องกังวลครับอาจจะใช้เวลาไม่เท่ากันแต่ระหว่างนี้อยากจะให้คนไข้ดูแลรักษาตัวเองดีๆอย่าเครียดแล้วก็หมั่นทำกายภาพบ่อยๆครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ไอไม่ต้องห่วงถึกทนอย่างพ่ออีก3วันก็วิ่งได้แล้ว
1: ไก่ต้องบีบหมอสิครับ
3: กี้ตอนที่ไปตามหมอพยาบาลก็ให้นี่มา

นี่แค่ค่าใช้จ่ายก้อนแรกนะหลังจากเนี้ยพ่อเองต้องนอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัดอีกนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้วเราจะเอาเงินที่ไหนไปรักษาพ่อฮะ

0: ขอโทษนะคะคืออยากจะถามว่าค่ารักษาพยาบาลของคุณเกรียงไกรรักสุภผลนะคะสามารถชำระได้ถึงวันที่เท่าไหร่หรอคะ
1: คุณเกรียงไกรรักสุภผลค่าใช้จ่ายของคุณเกรียงไกรรักสุภผลจ่ายทั้งหมดแล้วนะคะ
0: จ่ายแล้วเหรอคะ
1: ค่ะ
0: คือใครเป็นคนจ่ายอะคะ
1: เดี๋ยวสักครู่นะคะยอดชำระจ่ายผ่านบัตรเครดิตของคุณชวินวัฒนาสวัสดิ์พลค่ะ
0: ชวิน
2: ครับ

ผมเป็นคนจ่ายให้เองแหละคุณผมเห็นช่วงนี้คุณมีเรื่องคิดเยอะแล้วนะทั้งเรื่องที่พ่อคุณป่วยเรื่องคดีที่ยังไม่สะสางอีกผมไม่อยากให้คุณกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลของพ่อคุณ

0: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้สวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วกับรายการ
2: วันนี
1: ้คือคักเป็นไร
2: แอร์หนาวจังเลยสตูนี้
1: เพราะว่าคุณผู้ชมบ้านคุณผู้ชมฝนตกไหมวันนี้ฝนตกเหมือนเกือบทั่วไทยเลยอะ
2: ใจคอไม่ดีเลยนะมันเพิ่งพ้นจากเข่าไปนะ
1: ของนุ้ยคลองรังสิตนุ้ยนี่คือท่วมแล้วนะปิ่มออกมาแล้วด้วย
2: เอาเรื่องราวที่จะพูดคุยในวันนี้เริ่มต้นจากกระแสที่ช่วงนี้มันมีเพลงฮิตติดหูเยอะมากเลยแม่
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพลงฮิตเขาเรียกว่าเพลงฮิตเดือนตุลา
2: เน่เน่นายหน้ามาก
1: เน่เน่นายหน้ามาก
2: เอาไม่ออกจริงอยู่มาสามวัน
1: จากหัวใช่ไหม
2: อยู่มาสามวันแล้ว
1: เพลงฮิตติดหูจริง
2: แล้วพอฉันโพสต์ลงไปมีคนบอกว่า
1: อะไร
2: พี่คงยังไม่เคยฟังญี่ปุ่นมาแล้วสินะคะมันคืออะไร
1: ญี่ปุ่นมาแล้วญี่ปุ่นมาแล้วจ้า
2: เพลงหรืออะไรอะที่ร้องเนี่ยนี่เรียกเพลงเหรอ
1: หนูร้องหลบลิขสิทธิ
2: ์อ๋
1: อมีปัญหาอะไรอะ
2: คุย
1: กันนะ
2: ค่อยๆคุยกันดิญี่ปุ่นมาแล้วมันคือยังไง
1: ญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะบอกเลยว่าเป็นเพลงมีมมากในโซเชียลตอนนี้แข่งมากับเนเน่มาแล้วเลยเอ้ยไม่ใช่
3: เนเน่ไหนได้มาก
2: โอ้ย
1: ซึ่งญี่ปุ่นมาแล้วเนี่ยคือว่าน้องคือมันเป็นคณะลิเกแล้วน้องนางเอกเนี่ยชื่อญี่ปุ่น
2: อ๋อคือมันเป็นเพลงจากนางเอกลิเกเขาร้อง
1: ถูกคือเวลาที่จะเปิดเขาเรียกว่าอะไรจะเปิดม่านปาลิเกอ่ะ
2: เปิดตัวนางเอก
1: เขาก็จะมีคนที่แบบ
2: ออกแขก
1: เหมือนแบบอย่างนั้นแหละ แล้วน้องนางเอกลิเกเนี่ยเขาชื่อน้องญี่ปุ่นก็เลยมาเป็นที่มาว่าญี่ปุ่นมาแล้วซึ่งชื่อเต็มๆของน้องเนี่ยคือน้องญี่ปุ่นเพชรอุทัยเอาใครอยากจะอาจจะแบบเอ๊ะทำไมอัลกอริทึมเราไม่เหมือนกันเราไม่เคยได้ยินเพลงนี
2: ้
1: หนุ้ยเลยจะมีเพลงต้นฉบับมาให้ทุกคนได้ชมไปชมกันเลยจ้าน้องญี่ปุ่น
2: เพชรอยากจะพาคอน้องมาดูว่ามีนกหวีดอยู่ใน
1: หรือต้องโอ๊ยแล้วทำไมมาเดินเข้ากล้องล่ะแขกรับเชิญ
2: เดี๋ยวอย่าเพิ่งดูแขกรับเชิญ
1: อ๋อหรอ
2: เอาก็คือเรียกได้ว่าใครที่ยังไม่เคยฟังไปหาฟังดูแล้วรับรองร้อนติดหูไปอีก4 5วัน
1: และที่สำคัญใครบอกว่าอยากเพิ่มอัลกอริทึม อยากเพิ่มแบบฟีดให้แบบว่าโซเชียลดันฟีดลองใช้2เพลงนี้ดูนะคะเนเน่มาแล้วกับญี่ปุ่นนายแน่มาก
2: ไม่ใช่ญี่ปุ่นมาแล้วกับเนเน่ไหนแน่มาโอ้ยปวดหัวหมดแล้วเนี่ยเอ้าเข้าสู่ช่วงต่อไปดีกว่านะแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะพวกเขาเป็นศิลปินจากค่ายไทโทนเจนนะฮะซึ่งเป็นค่ายใหม่ที่อยู่ภายใต้ของ
1: JMM Music
2: ครับศิลปินแต่ท่านนี้เรียกว่าโอ้โหมากมายความสามารถมีคุณภาพแบบว่า
1: จริงเหรอ
2: ลูกกระเดือกทองคำอ่ะ
1: หรอเพราะว่าเขาบอกว่าค่ายนี้ใครที่จะเข้าค่ายนะเขาต้องเทสลูกกระเดือกก่อน
2: เดี๋ยววันนี้เราจะเทสลูกกระเดือกเขาด้วย
1: ต้อนรับเลยการทัศนาแป้งรำและกิมกะล
2: ล
1: ล
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะญี่ปุ่นมาแล้วดิ
2: ญี่ปุ่นมาแล้ว
4: ญี่ปุ่นมา
2: จ้ามายังไงไม่เอาจ้า
1: เขาต้องถามคุณการทัศนาก่อน
2: เดี๋ยวผมต้องไหว้ก่อนสวัสดีครับท่านการครับสวัสดี
1: ทำไมอ่ะ
2: ผมได้ข่าวว่าท่านเป็นเจ้าของค่ายนี้จริงหรือเปล่า
1: โอ้ใครช่างเลือก
4: อ้าวคุณเคยคิดอยู่แล้วว่าลูกชายคุณมีความสามารถไหม
1: โอ้ยพระก็ได้จัดสร้างแล้ว
4: ครับผม
1: เพลงก็ร้อยล้านกว่าวิวไปแล้ว
4: อย่าไปพูดเยอะขนาดนั้น
2: นี่ตกลงจริงไหมว่าการเป็นเจ้าของค่ายไทโทนเจนเนี่ยจริงปะ
4: เป็นบริหารร่างกายครับ
1: คืออะไรไม่ได้เป็นผู้บริหารแต่บริหารร่างกาย
4: ใช่ครับ
2: เอาแต่คุณไปเล่นอะไรไปเล่นมุกอะไรบอกคุณเป็นเจ้าของค่าย
4: คือเราอยากจะใช้ชื่อเสียงและตาม follower ของเราเนี่ยนะฮะดึง engage ให้คนเข้ามาหาค่ายเราเป็นค่ายใหม่หลายๆคนนี่เขาก็จะบอกว่าเออออกจากแกมมี่โกแล้วอันนี้คือสร้างปัญหา
1: โดนไล่ออกจากแกมมี่โกแล้ว
4: ไม่ได้โดนไล่คือไม่ไล่คือไม่ไล่คือเขารู้สึกว่าก็เหมือนคนจบหลักสูตรปริญญาตรีใช่ไหมถ้าสมมติว่าผมแบบอยู่ปี3แล้วเก่งเกินเขาให้จบหลักสูตรเลยผมเป็นแบบนั้น
1: หรอ
4: ใช่
2: เดี๋ยว
1: แล้วแกยังไม่ได้ตอบคำถามเลยว่าแกเป็นใคร
2: คุยมาตั้งนานฉันยังไม่รู้เลยค่ายใหม่ค่ายอะไร
1: ขอโทษนะ
4: คือเป็นความต้องการของต้องขอบคุณคุณฟ้าใหม่ครับ
1: อ๋อคุณฟ้าใหม่เป็นใคร
2: คือ
4: เอ้าผู้บริหาร
1: ก็ไม่เธอต้องรีเฟอร์ให้คุณผู้ชมเราได้รู้จัก
4: อ๋อคุณฟ้าใหม่เป็นผู้บริหารของแกรมมี่โกลครับผม
1: จ้ะ
4: ก็อยากจะทำ
1: เปิดค่ายใหม่
4: เปิดค่ายใหม่ซึ่งพวกเรายังอยู่แกรมมี่นะฮะ
1: อยู่
2: ภายใต้แกรมมี่นะ
4: ใช่ครับ
1: คือพูดง่ายๆเช่นสมมติอย่างแกรมมี่เนี่ยเป็นค่ายใหญ
4: ่ครับ
1: ใช่ไหมแกรมมี่ก็จะมีแบบว่าจีนี่เล็กคอร์อะไรอย
4: ่
1: างเงี้ยใช่ไหม
4: คือฝั่งของลูกทุ่งเนี่ยเรายัง
1: ต้องมีเหมือนกัน
4: เรายังไม่มีย
1: ังไม่มีค่ายลูกว่างั้นเถอะ
4: ใช่
1: ก็เลยออกมาเป็นไทโทน
4: ใช่คร
1: ับ แล้วก็ต้องตอบคำถามตรงนี้ว่าเธอไม่ได้เป็นเจ้าของค่าย
4: ผมไม่ได้เป็นเจ้าของค่ายครับ
1: เออแต่เธอทำคอนเทนต์เฉย
2: ๆพูดมา10นาทีต้องการคำนี้แหละไหนอธิบายที่คอนเซ็ปต์ของค่ายเราเป็นยังไงไหน
1: ที่บอกว่าถ้าใครจะได้อยู่ค่ายนี้ลูกเอื้อนเนี่ยต้องระดับเทพเท่านั้นสำหรับไทโทนเจน
4: จะโชว์อะไรไหมล่ะ
1: อะไรดิเฮ้ย
4: จะโชว์อะไรไหม
2: เฮ้ยเอาดิ
1: โชว์ของขวัญ
4: จิ้มก้อยแป๊ะโชว์
1: เฮ้ยทำไมเราไม่โชว์
5: แล้วไม่โยนให้น้อง
4: ทีเด็ดอยู่ทีสุดท้ายไล่มาจ้ะ3 2 1
1: อ๋ออ่ะงั้นโชว์เปิดตัวก่อน
4: โชว์เปิดตัวก่อน
1: ขอดูลูกคอกิมกลอยหน่อย
2: กิมกลอยแล้ว
5: ทีนี้คือหนูต้องเป็นกิมกอ
4: ร์ร้องเลยร้องร้องเลยร้องเลย
2: เฮ้ยหนูบ้านอยู่ไหนอ่ะบ้านอยู่ไหน
5: คะ
2: บ้านอยู่ไหน
5: บ้านอยู่ห้มโรงลบลีค่ะ
2: อ๋อใช่เลย
1: อ๋อเขาเป็นลบลีเนทีฟ
5: ลบลี
4: เนทีฟเอาซิกเนเจอร์ของเตงเอาเฮ้ยแบบมีลูกคอ
1: เออ
4: เอาเฮ้ยแบบมีลูกคอ
5: เฮ้ยแบบมีลูกคอไม่มีที่ไหนเมื่อก่อนต้องมีรายการนี่รายการแรก
1: โอเค
4: เมื่อไหร่ร้องวะร้องยัง
5: เฮ้ย
4: แบบมีลูกคอ
5: นะ
4: พี่เป็นไงเด็กปั้นผม
2: ล้อมทั้งต้นนะชอบเฮ้ยท้ายอันเดียว
4: เอาลูกเอื้อน
1: ด้วยเด็กต้องชอบทั้งหมดสิ
5: ชอบทั้งหมด
1: ลบเด็กอ่ะ
4: ลบลีเหมือนกันนะสองคนเนี้ย
2: เอาเหรอ
4: แต่สำเนียงจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่แตงลำ
5: ของหนูนี่จะมาเป็นสายหวานหน่
2: อ
5: ยไหนๆก็มาโปรโมทค่ายแล้วเราต้องร้องเป็นชื่อค่ายเรา
4: เฮ้ย
1: เอามาลองดู
4: ไทโทนอ่ะ
5: ไท
1: โอ้ยเนี่ยว่ะ
2: หวาน
1: มากหวานเอาแหละ
5: เอาแหละชิมออกท่านเจ้าของค่าย
1: เริ่ม
5: ท่านเจ้าของผู้บริหาร
1: เออดันมาที่สุดท้าย
4: เอางี้ดีกว่าคุณนุ้ยสุจิราคุณใหญ่ผมเอื้อนแบบไหนอ่ะพูดแค่นี
2: ้เอาแบบญี่ปุ่นมาแล้ว
4: เอานกทานมาแล้วไหม
2: เอาย
5: ังไง
4: เอาแบบให้สอนรามแบบชิดซ้ายชัยยาชิดขวา
5: เอาเลย
4: ราดเนี่ย
2: เอาอย่างนี้แกคิดได้แล้วแกไปตามเธอ
4: เนี่ย
1: มานี่กลับมาก่อน
4: น้องการมาแล้ว
1: เรื่องนี้ไม่นานนะคะพี่
4: ครับผม
5: น้องการ
4: มาคีย์ไหนวะเนี่ย
5: เอาใหม่เอาตาใหม่
2: คีย์หนึ่ง
5: ท่านผู้บริหารวันนี้จะเช้าไปหน่อย
4: คือผมไม่ได้เข้าบ้านมาเก็บวันแล้วนะท่วมบ้าน
5: วันนี้งานเพื่อนแม่นอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยค่ะ
4: ท่าน
5: ผ
4: ู้บริ
5: หารเอาใหม่ค่ะท่านค่ะนุ่งเกินมาแล้ว
2: มันไม่เหมือนร้องเพลงอ่ะมันเหมือนพยายามจะเล่นตีจับพยายามกว่าชนะ
1: เอาคุยใส่ปากมันนะ
4: เพราะใครอ่ะผมไม่เหมือนตรงไหน

0: เหมือนระบำงูอะ
1: ว่าหลังอย่าทำนะ
2: คือศิลปินในค่ายคุณภาพไปหมดแล้วไง
0: ยกเว้น
2: ไม่มียกเว้นไม่มีคุณภาพทั้งค่าย
3: เป็นระดับผู้บริหารแล้วว
1: ันนี
2: ้ผ
1: ู้บริหารค่ายอะเริ่มอยากจะตัดการออกทัศนะออกจากค่ายนะ
2: อย่าตัดเลยครับผม
1: เฮ้ยไม่ตัดเหมือนค่ายนี้มีอีกหลายคนนี่มีใครอีก
2: อีกหลายคน
0: ใช่มีพี่ปวารีด้วย
1: คร ับ
2: ค
1: ุ
2: ณภาพ
1: คุณภาพ
0: พี่เต่าภูสิน
1: เอ้ยคุณภาพ
2: ครับคุณลำเพลินวงศกร
1: มี
4: การจองทุ่งเงิน
3: พี่อารมณ์เหมือนแบบว่าค่ายเนี้ยเขาจะเลือกศิลปินแบบเน้นตัวตนของศิลปิน
0: ใช่มีเอกลักษณ์เป็นของ
2: เอกลักษณ์ใช่ครับ
3: เป็นคอนเซ็ปต์ค่ายเขานะ
2: คอนเซ็ปต์ค่ายครับ
1: อีกเรื่องนึงที่สามคนนี้เหมือนกันแล้ววันนี้เราเชิญมาพอดีเลยก
3: ็
1: คือสามคนนี้เขามีเด่นเรื่องความกตัญญูนอกจากเด่นเรื่องลูกคอแล้ว
3: เราอย่างเรื่องการจำได้ว่าเคยไปสัมภาษณ์ที่เกิร์ลวันเดอร์แล้วชอบมากเลยแม่ของการเนี่ยก็คือทุ่มทุนทุกอย่างให้กับลูกเพื่อให้ลูกสารฝัน
1: หรอแม่เคยพูดเลยหรอ
3: ไปกู้เงิน
1: แบบ
3: เพื่อให้ลูกเนี่ยมาประกวดร้องเพลงอะไรอย่างเง
2: ี้
3: ย
2: แม่แค่อยากซัพพอร์ตให้กับลูกได้ถึงฝันคือแม่บอก
1: ว่าตอนเด็กๆเราไม่รู้เลยใช่ไหมว่าเฮ้ยแม่เราลำบากหรือแบบไม่มีอะไรเงี้ยแม่ไม่เคยพูดเลย
2: เรารู้ครับเรารู้แต่เราดันทุรังด้วยความอยากจะเป็นของเราด้วยความเราคิดแค่เพียงว่า
1: เรามีฝันนะเน
2: า
1: ะ
2: เรามีฝัน
3: ครับ
2: คือเรามองว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเชื่อว่ามันจะสร้างอาชีพให้ครอบครัวเราได้มีอยู่มีกินได้เราเชื่ออย่างนั้นแต่ทางที่จะไปอ่ะเหมือนมันมืดนะมันมืดมาก
1: ทำไมมันถึงมืดบอกหน่อยสิว่าบ้านตอนนั้นแบบลำบากขนาดไหน
2: คือลำบากจนกระทั่งแบบว่าคือแม่เนี่ยจะส่งเงินให้ผมในทุกๆสัปดาห์คือทุกๆสัปดาห์เนี่ยตอนตั้งแต่อายุ15ปีผมเดินทางขึ้นมาทำเพลงที่กรุงเทพโดยใช้เงินของแม่ 2,000 บาทเป็นค่ารถและค่ากินวันศุกร์เนี่ยต้องนั่งรถทัวร์ลงมาทำเพลงที่กรุงเทพวันเสาร์ต้องไปขอขึ้นคอนเสิร์ตกับเขาแบบขั้นเวลา
1: ไปขอหน่อยขอเลยขอเวที
2: ก่อนที่เวลาศิลปินดังๆเขาจะขึ้นเราขอแบบไปขึ้นฟรีนะแล้ววันอาทิตย์เราก็เดินทางกลับมาเรียนที่กาฬสินธุ์เหมือนเดิมเราใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ประมาณ2ปีกว่าโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเงินแม่จะหมดแล้วแล้วมันมีวันนึงที่กลับมาแล้วแม่บอกว่าเงินจะหมดแล้วนะลูกก็คือ จุดที่สำคัญเลยคือตอนนั้นผมกำลังจะขึ้นม.4 แล้วเราไม่มีเงินที่จะซื้อชุดใหม
3: ่
2: ไปประถมนิเทศกับเพื่อนแม่บอกว่าเงินหมดแล้วแล้วผมก็เลยจำเป็นต้องกินไข่ไก่ที่บ้านเลี้ยงไว
1: ้
2: ตลอดระยะเวลา1เดือนที่ผ่านใช่ครับ
3: โอ้โหเรียกได้ว่าชีวิตมันก็แบบปากกัดทิ้งทิพย์พาสมควรเลยนะแล้วก็ได้ความรักจากแม่นี่แหละที
2: ่ทำ
3: ให้เราเนี่ย
2: คือเป็นพลังครับเรารู้สึกว่าการย้ำคิดย้ำทำของการที่เราทำโดยอะไรที่มุ่งมั่น
1: เราเชื่อว่ามันจะต้องสำเร็จ
2: เราเชื่อครับ
1: แมนิเฟสต์ได้
2: ชีวิตเราอยู่เพราะความเชื่อเราเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้
3: สุดท้ายคุณก็ทำความฝันคุณได้สำเร็จนะ
2: ครับ
3: แม่ก็รู้สึกว่าแม่คุณน่าจะรู้สึกว่าคุ้ม
1: วันนี้เธอสำเร็จมากๆแล้วแหละ
2: ครับ
3: ทำให้ลูกเนี่ยไปถึงฝันได
1: ้แม่ว่าไงบ้าง
2: โอ้แม่ไม่ค่อยพูดแม่ไม่ค่อยพูดแต่แบบแม่เขาก็แบบด
1: ูเราต้องไปฟังจากป้าข้างบ้าน
0: เ
1: ราต้องฟังถูกไหม
2: ข้างบ้านเป็นบ้านล้างไม่มีใครอยู่แล้วว
3: ิทย์อย่างกับแป้งล่ามเห็นบอกว่าตอนนี้ก็ทุ่มเทให้กับคุณแม่เยอะเหมือนกันว
0: ่
3: าคุณพ่อเพิ่งเสียไป
0: ใช่คุณพ่อเสียแล้ว
1: พ่อเสียแล้ว
0: สี่ปีแล้วค่ะ
3: ใช
0: ่ก็เป็นเหมือนเสาหลักแบบ 100% เลยค่ะคือเดี๋ยวนี้คือสมัยก่อนคือแบบถ้าเราแบบเราจะอยู่กับครอบเป็นครอบครัวอยู่แล้วหลายๆคนอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ด้วยกันตลอดทีนี้พอหนูมาอยู่กับคุณแม่อย่างเงี้ยที่บ้านที่ปทุมธานีค่ะเวลาที่ออกกองละครอ่ะเราก็ต่อให้หนักขนาดไหนอย่างถ่ายกับคุณการก็ถามพี่แป้งไม่เหนื่อยหรอมันไกลนะพี่แบบนอนโรงแรมไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็จะ
1: ไปถ่ายไกลๆ
0: ใช่ค่ะเพราะโลเคชั่นมันอยู่ที่นครปฐมอะไรเงี้ยค่ะเราก็เป็นห่วงที่บ้าน
1: เป็นห่วงคุณแม
0: ่ใช่ค่ะ
1: อยากจะใช้เวลาที่มีอยู่ตอนนี้ดูแลแม่ให้มากที่สุด
0: ใช่ค่ะ
3: ทุกวันนี้ว่าไกลแค่ไหนก็ต้องกลับไปนอนก
0: ันใช่ค่ะก็คือต่อให้แบบหนูไปกลับร่วม200กิโลอ่ะ
1: ฮะ
0: ใช่กองละคร
2: ใช่ใช่ใช่เพราะว่าอย่างของผมกับพี่ทอยถ่ายด้วยกันแล้วก็
1: เรื่องนั้น
2: ใช่ก็จะนอน
1: เพราะ
2: มันไกล
3: แล้วตอนที่เราแบบออกไปถ่ายไกลคุณแม่เป็นไงบ้างอยู่บ้าน
0: คือคุณแม่ดึกขนาดไหนเขาก็รออยู
1: ่
0: รออยู่เที่ยงคืนแบบหนูเลิกกองแล้วเที่ยงคืนหนูกลับมาทุกครั้งคุณแม่รอทุกครั้งเลยแบบนั่งรออยากอยู่กับน้องหมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าวิเราไม่กลับไม่ได้
1: อ
0: ะหนูก็จะพยายามใช้เวลาที่แบบมีอยู่ที่อยู่กับคุณแม่ให้ได้มากที่สุดต่อให้แบบ
1: เราจะเหนื่อยแค่ไหน
0: ใช่ค่ะใช่
1: มันไม่ได้เป็นความเหนื่อยหรอก
0: ใช่
3: มันไม่มีเตียงไหนอบอุ่นเท่ากันที
0: ่
3: แบบได้นอนอยู่กับคนที่เรา
0: แล้วพอเราได้กลับบ้านเราเหมือนได้ชาร์จพลังแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็กลับมาถ่ายละครได้อย่างแบบเต็ม
1: เลย
0: ใช่ค่ะ
3: อยากกินก้อยแล้วลูก
5: ค่ะหนูก็มีค่ะมีคุณย่าแต่ว่าคุณย่าก็เสียไปแล้วเหมือนกันค่ะแต่ว่า
1: ก่อนที่คุณย่าจะเสียเราก็เต็มที่นี่เนาะเหมือนกัน
5: เต็มที่ที่สุดแล้วค่ะเต็มที่ที่สุดคือต้องบอกว่า

0: คุณย่าคนนี้เขาเป็นน้องสาวของคุณแม่ของพ่อหนูซึ่ง
1: เป็นคุณย่าอีกคน
0: เป็นคุณย่าอีกคนนึง
2: ย่าเล็ก
0: ใช่ใช่ค่ะ

0: จะมีย่าคนนี้ย่
1: า
0: ลัดค่ะเขาจะทำกับข้าวใส่วินโต
2: คอยดูแลเราเลี้ยงเราเหมือนลูกอีกคนเลยนะ
0: แล้วก็บอกเราตลอดว่าจะได้ไม่ต้องไปหวังข้างหน้านะลูกนะเราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะแพงไห
2: ม
0: มึงไม่มีเงินไปกินเขาหรอกมึงเชื่อนะนี่เชื่อย่านี่เออเดี๋ยวทำข้าวผัดให้อะไรอย่างเงี้ยทำข้าวผัดแล้วก็ละลายพริกน้ำปลาพริกป่นอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ยค่ะไข่ต้มไป
1: ให้เราติดตัวมา
0: ใช่ค่ะ
2: เห็นบอกช่วงสุดท้ายของชีวิตคุณย่าเราก็แบบ
1: ได้ทดแทน
2: คุณย่ามากมากเลย
0: เต็มที่มากค่ะคือคุณย่าหนูป่วยเป็นโรคไตนะคะแล้วก็หลายๆโรคซึ่งก็แกก็สู้มากๆแล้วด้วยความที่แบบว่าเป็นโรคไตอะค่ะแกก็จะบวมเนาะแล้วแกก็จะแบบว่าข้อจำกัดในการกินอย่างเงี้ยค่ะก็จะกินอะไรมากไม่ได้
1: แต่แกด
0: ู
1: เป็นคนน่าจะเอนจอยการกินนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แก
0: เป็นคนที่แบบเอนจอยมากและทำอาหารอร่อยรู้หมดหลานทุกคนคนนี้ชอบกินอะไรคนนี้ชอบกินอะไรไอหนุ่มชอบรัดหน้าไอเอ็มกอยชอบยำชอบต้มจืดต้มชอบรู้หมดแล้วคือในวาระสุดท้ายอะค่ะเขารู้ตัวแล้วว่าเขาไม่ไหวก็เขาจะโทรวิดีโอขอหาหนูทุกวันเนี่ยค่ะวันไหนที่แบบเขาล้มเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะโทรย่าล้มเจ็บมากเลยอะไรเงี้ย
2: แล้วเราบอกอะไรคุณย่าบ้างครับ
0: ก็แบบหนูรู้สึกว่าหนูไปอยู่กับเขาไม่ได
1: ้
0: มันก็ด้วยภาระงานไงค่ะเพราะว่าตอนนั้นอะหนูก็ไม่ค่อยมีตังค์นะหนูก็คือไม่ได้มีงานเยอะเลยอะค่ะทีเนี้ยสิ่งที่หนูทำได้คือเขาบอกกับหนูมีอยู่วันนึงเขาบอกว่าเนี่ยย่ารู้ตัวแล้วย่าไม่ไหวย่าไม่ไหวนะลูกนะแล้วสิ่งที่เขาอวยพรให้หนูอะขอให้หนูดังขอให้หนูดังนะลูกนะขอให้หนูมีรถใหม่มีบ้านใหม
1: ่ดูสิ
2: ย่าชอบฟังหนูร้องเพลงไหม
0: ชอบค่ะชอบมาก
1: มีเพลงไหนพิเศษไหมลูก
0: เพลงพิเศษคือเพลงแสนดีของพี่ปาวลี
1: ที่
0: หนูร้องให้เขาฟังก่อนที่เขาจะเสียเลย
1: โอ้ขอฟังวันนี้ได้ไหมจ๊ะ
0: ได
1: ้พร้อมเนาะ
0: ค่ะ
1: จ้า

0: ใจโปรดจงรู้ไว้ฉันยังภูมิใจเสมอฉันอยู่ทั้งนี้ยังรอคอยให้เธอกลับมาอยู่นะฉันมีแรงเมื่อเห็นเธอขอแค่เพียงได้พบเจอได้กอดกับเธอก็เป็นวันที่แสนดีมีเธอคนนี้ให้ชื่นใจ
1: มีอะไร
2: ไม่รอด
1: มีอะไรไม่ได้อยากบอกคุณย่า
3: อยากบอกย่าไหม
0: หนูอยากบอกย่าว่าสิ่งที่ย่าบอกหนูไว้ว่าไม่ต้องรอย่าแล้วให้หนูดังไปเลยให้หนูมีรถใหม่วันนี้หนูมีรถใหม่แล้วนะป้ายแดงแป๊ดเลยแล้วนี่หนูก็ได้ออกโทรทัศน
4: ์พี่ติดอย่างเดียวย่าหนูไม่ฟังเปกันนะบ้างเหรอ
3: ฟัง
4: เอาฟัง
3: อยากร้องให้ย่าฟังไหมล่ะ
0: ฮะ
3: อยากร้องให้ย่าฟังไหมล่ะ
4: ไม่เป็นไรผมฝากค่ายผมดีกว่า
3: เอาฝากเลย
0: ฝากดีกว่าฝากดี
4: ครับฝากด้วยครับสำหรับไทยโทนเจนครับสโลแกนของเราคือเสียงเอื้อนสะเทือนหูฟัง
2: ใช่แล้ว
4: ค่ายใหม่ครับเป็นค่ายลูกทุ่งค่ายใหม่ในภายใต้จีเมย์มิวสิกต้องโดยการครับกล้องไหนฮะ
5: ต้องม
4: ี
5: ละ
4: บอกด้วยครับผมจะได้เฉิดฉายในฐานะ
3: หัวหน้าค่าย
4: ลูกน้องเขานะครับฝากด้วยครับไทยโทนเจนครับเราจะมีทั้งรูปแบบของลูกทุ่งภาคกลางล
3: ู
4: กทุ่งภาคอีสานนะครับในรูปแบบใหม่เป็นลายเซ็นลายลักษณ์อักษรของคำว่าไทยโทนใครที่เป็นคนไทยต้องฟังโทนแบบไทยคือไทยโทนเจนครับ
1: ขอบคุณน้ำตาลน้ำแป้งรำและน้องพี่ก้อยมากนะครับ
2: ขอบคุณนะคะโอ้ยได้ทั้งน้ำตาและความสนุกเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามีนักร้องร้อยล้านวิวมาปะทะกับนักร้องลูกทุ่งอินเตอร์จะเป็นใครพักสักครู่และกลับมาเจอกันวันนี้ครับ
6: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
7: ้โคเวซับสคริปชั่นซับหลักร้อยสคริปหลายเรื่องกังวลใจ
8: อุ่นนุ่มสบาย

0: ใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
1: สะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
3: ปากเหม็นแน่ๆ
4: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
5: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
6: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอวันเฉลิมนั่นคือแฟนฉันเวลาเปิไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะถูกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
7: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
6: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
7: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
8: แบคเหรอ
9: แม่มีแบคทีเรีย
10: ไหนไม่เห็นมีเลย
8: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแบนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
11: ไลกอไซ300มิลลิลิตร Be your original ไลกอไซoriginal number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรไลกอไซอร่อยคุ้มค่า It's real
12: ฟันผุเยอะเลย
13: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
14: อืมนิดเดียว
13: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
15: อ๋อ
16: ต้องบีบเต็มแปรง
17: เพื่อโฟลายที่มากกว่าด้วยโบเก
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
4: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
5: ่นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
18: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคลอเฟนิรามีนมาเรียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี
2: ่ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
19: คอลเกตช่วยปกป้องฟันผุมีแคลเซียมและฟลูออไรด์คูณ2
3: ใหม่ดีมัชเมลโล่ขาวนุ่มอร่อยมีสไตล
19: ์สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
0: คุณผู้ชมยังอยู่กับวันนี้นะคะและน้องหมาน้องหมาเนี่ยเขามาเพราะอะไรรู้ไหม
10: เขาเป็นครับ
0: กำลังจะมีโปรเจกต์นี่ค่ะโปรเจกต์พิเศษจู๊กส์ออริจินอลร้อยแรงม้าไงนี่น้องหมาก็เลยมาน้องหมาร้อยแรงม้า
10: คือโปรเจกต์ยังไง
0: คือจู๊กส์เนี่ยเขาร่วมมือกับ JVM Music ค่ะรวม10ศิลปิน10คนกับ5คู่ผสานกับลูกทุ่งให้เข้ากับฮิปฮอปเพื่อชีวิตแล้วร็อกทำไม
10: น้องหมาเขาดูดได้ไหมเขาดีดตรงเลย
0: เขาต้องดีดเพราะเขาร้อยแรงม้า
10: จะแบ่งเขาสักขาหนึ่งเลยเนี่ย
0: เฮ้ยอะไรไม่ได้
10: ไม่ได้เหรอ
0: เออเขาต้องร้อยแรงม้านี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโยโย่ป่ะ ไปไปไป
10: นี่ไหวฉันทำอย่างนี้ไม่ได้ฮิสโตกขึ้นเลยเออเอ้าก็วันนี้นะฮะแขกรับเชิญของเราอีกหนึ่งท่านก็คือเป็นคู่นะฮะเป็นแร็ปเปอร์หมอลำ
0: นี่แหละ
10: นะฮะจะมาปะทะกับแร็ปเปอร์ชื่อดังเจ้าของเพลงหลักร้อยล้านวิวซึ่งตอนนี้เขาพร้อมที่จะโชว์เพลงใหม่ของเขาแล้วไปฟังเพลงนี้ฮะอกหักตอนฝนตกเจจัสเปอร์และสไปร์ครับ

0: แกแสบมากกับสไปสวัสดีเฮ้ยพรุ่งนี้ขอโปรโมทเพลงช้านะอย่าเอาเพลงเร็วมา
1: เหนื่อยป่ะเต้นสองวันติดกันแล้วค่ะ
0: ไอ้น้องม้าก็บิ้วเต้นเลย
1: โอ้ย
0: โอ้
1: เอา
0: เอา
1: เจเจ
0: จ้าหรือเจแซสเปอร์
1: โอเคแล้วสไปน่ารักมากซึ่งเพลงดีเนี่ยน้องจ๋า
0: เจจ้าเป็นคน
1: ขอโทษนะขอโทษนะไปเติมลิปป่ะ
0: เดี๋ยว
1: ทำไมปากดูแห้ง
0: ๆทำไมจะมีสองหน้าตอน
1: เฮ้ยกลับมา
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเพลงนี้เป็นคนแต่งเหรอลูก
2: ใช่ค่ะแต่งทั้งคู่ค่ะ
0: เขาบอกว่าแต่งตอนอกหักจริงเปล่า
2: ใช่ค่ะนะตอนนั้นก็คือเศร้ามากแล้วดันมีจังหวะแบบฝนตกพอดีก็เลยได้มาเป็นเพลงนี้ค่ะ
1: คือได้คำไหนมาก่อนเวลาเราแต่งเพลงมันจะต้องมีคำหนึ่งขึ้นมาก่อนถูกป่ะ
2: ใช่ค่ะเป็นอิงจากสถานการณ์ของเราค่ะนะตอนนั้นว่าอกหักแล้วแบบอยากไปปาร์ตี้แต่แบบอยู่ฝนดันมาตกเองในกระจกอกหักไม่เป็นท่าเลย
0: โอ้ยนี่มันของจองเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ของจองเลย
1: เขาขนาดเขาอกหักเขายิ่งแต่งเพลงได้เลยมีประโยชน์มาก
0: เอามันจะใช้ใหม่หรือมันจะทำ
1: เออคราวนี้มาถึงท่อนแร็ป
0: ไอ้ใครเลี้ยงงูเห่าเสียงบ้า
1: ไปลูกเรารู้อยู่แล้วว่าสไปเนี่ยเป็นแบบว่าแบบแรปเปอร์ที่มีพรสวรรค์มาก
0: ๆไอ้นั่นไม่เท่าไหร่ได้ข่าวว่ามาแต่งท่อนแร็ปหน้าห้องอัดจริงเปล่าสไป
3: ใช่ครับ
0: ทำไมลูกเราชอบทำงานเผาเหรอ
1: ไม่ใช่
3: ไม่ครับตั้งใจครับแบบว่าแค่มีวิธีการทำเพลงอยู่2แบบครับพี่ช่วงนั้นแบบไปหน้าสตูเลยแล้วก็ไปใส่หน้าสตูเลยกับเขียนอยู่ที่บ้านแต่ว่าอันนี้มันดูแบบโปรเจกต์ยิ่งใหญ่มากเลยอะไรเงี้ยถ้าผมใช้เวลามากผมก็คงจะคิดมากอะไรเงี้ย
1: สไตล์เขาไง
0: เดี๋ยวมันคิดมากเกินให้มันเป็นนะบางคนแบบเวลาแบบถ้าคิดเยอะงานมันขนาดมันต้องแบบได้ฟิลตรงนั้น
1: เลยไปตรงนั้นเลยเฮ้ยแล้วเห็นบอกว่าแต่งครั้งเดียวก็คือซื้อเลยอย่างเงี้ยเหรอลูก
2: ใช่ค่ะแบบเก่งมากค่ะ
0: นี่
2: งาน20นาทีป่ะตอนนั้น
0: โอ้โหอ่ะ
3: จำไม่ได
0: ้ตอนนี้ถ้าอยากดู MV ดูที่ไหนอ่ะฝากเพลงคร
2: ับสามารถรับชมและรับฟังได้ที่จุกฉะนั้นค่ะแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้ที่ Jim M Grammy Official ค่ะ
1: เฮ้ยในนั้นก็มีม้าอ่ะ
2: มีม้าด้วย
0: ไปกับเขาด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ม้าคนละตัวกันเออในนั้นก็มีม้าแต่เราก็มีแมสคอตม้าร้อยแรงม้าด้วย
0: เออฝากไว้ด้วยนะผลงานเพลงของน้องๆนะฮะ
1: น
0: ี่เร็วๆเข้าเดี๋ยวเขาต้องไปแจกโบ
1: นัสพูดเลยนะพูดเลยนะเพลงนี้เหมาะกับลานแอโรบิกสวนลุม
0: จริ ง
1: มันบิ้วมากเลยอ่ะตกเพราะอะไรอะไร
0: ปวดขาโดนเลย
1: ปวดขาร
0: ีบส่งรีบส่ง
1: รีบส่งอ่ะ
0: ขาสั่นแล้วไม่ไหวแล้ว
1: ขอบคุณเจเจสเปอร์และสปราย
2: ขอบคุณนะ
1: ไปฟังกันเยอะๆอกหักตอนฝนตกนั่นเองนะคะเป็นโปรเจกต์ดีๆ
2: แล้วก็
0: เดี๋ยวทำไมไปหาอะไรกินดีกว่าทางถนัดของเราเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะพี่ชายผมเองชาคริสแย้มนามมากับร้านใหม่ของเขาพิซซ่าย่างผักสักครู่ค่ะ
1: ค่ะ
0: ปวดขา
2: ขอบคุณ

0: สแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17 กุมภาพันธ์ 2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10 ล้านปี 3
1: เสียวฟันตอนนั้นเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
3: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
0: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
4: อร่อย
0: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
5: ไลเตอร์โซ่300มิลลิลิตร Be your original ไลเตอร์โซ่original number 1 brand Thailand 300มิลลิล
6: ิตรอร่อยคุ้มค่า
5: It's real
7: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
8: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่น
9: โรยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะ
8: เนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
10: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
11: ยังเบื่อง
12: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟีลชาเขียวเนเจอรี่
13: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
14: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดง
15: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
16: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
17: Is that good?

0: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
1: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิร์ลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
1: ด้วยโอเคเฮอร์เบิร์ลสิครับ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: โอเคเฮอร์เบิร์ล

0: บต.พร้อมตำรวจสภ.ท่าม่วงเข้าตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยจิตเวชจังหวัดกาญจนบุรีพบเจ้าของดำเนินการผิดประเภทและไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานพยาบาลจ่อดำเนินการตามกฎหมาย
1: คลึง

0: ทุกวันจันทร์และอังคารเวลา 20:30 น.
1: ปวดหัวเป็นไข้ซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ใหม่มาจิกคลีนสูตรกลิ่นน้ำหอมที่หมาแมวชอบคลีนพื้นที่นุ่นต้องมีทุกคนชอบ
3: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
4: และอีกหนึ่งช่วงของวันนี้นะเราจะได้พบกับที่บอกไปแล้วคือพี่ชายผมเองคุณชาคริสแย้มนามล่าสุดนะฮะเปิดร้านปิ้งย่างนานาชาติสไตล์เสียบไม้นะ
5: อยากรู้ว่าทำไมอยู่ดีมาเปิด
4: อ้าวเขาใส่กับแก้มอยู่แล้วไงผู้ชายคนนี้นะแล้วจุดเด่นของเขาคือที่ร้านเนี่ยร้านปิ้งย่างเขานี่มีซอสให้เลือกถึง5สัญชาติ
5: 5สัญชาติเลย
4: เดี๋ยวมาดูชาติไหนบ้าง
5: กินเลยได้ไหม
4: ได้เลยอยู่ตรงนี้กับเราแล้วชาคริสแย้มนาม
6: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
5: พี่คิดหนูอยากรู้ว่าทำไมพี่คิดถึงมาเปิดร้านคริสจะย่าง
6: คือจริงๆแล้วเนี่ยก็มันเราก็มีร้านอาหารอยู่แล้วนะแต่ว่าคราวนี้เราเองอ่ะเป็นคนชอบแบบว่าทำเนี่ยธุรกิจเรื่องร้านอาหารใช่ป่ะคราวนี้ประเด็นก็คือ
4: เราชอบดื่มแล้วเราอยากหากับแก้ม
6: อะไรอย่างนั้นคือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการที่แบบว่าเวลาเราไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างญี่ปุ่นสมมติเราไปเจอพวกแบบร้านแบบว่าคิออสแบบว่าปิ้งย่างที่แบบย่างเนื้ออะไรเงี้ยแบบว่ายืนแบบว่ากินเสียบไม้ไปถือมือขวาก็ถือแก้วไว
4: ้
6: กินเสร็จแป๊บนึงแวะแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวเราก็ไปได้หรือว่าถ้าเกิดเราไปพวกร้านทาปาสแบบว่าสไตล์แบบว่าฝรั่งสเปนที่จะมีแบบว่าอาหารจานเล็กๆกินเล่นจานเดี่ยวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นตกผลึกว่าเอ้ยเราก็อยากมีร้านอะไรแบบนั้นที่ที่แบบว่าทุกคนสามารถมาได้แบบรีแลกซ์ก
5: ็
6: แบบ
5: ว่าก็เลย
4: งานมารีแลกซ์ทาน
6: ก็เลยมาตกผลึกกันว่าเฮ้ยให้เป็นบาร์แอนด์ไบท์ไหมที่ทุกคนสามารถแบบมานั่งแบบว่ามีอาหารหลากหลาย
5: คือจะนั่งชิลก็ได้
6: ใช่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้แบบว่าอยู่กับสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเรียกว่าที่เราสามารถลิ้มรสหรือว่าดื่มด่ำไปกับอาหารนานาชาติหลากหลายด้วยความที่ตัวพี่เป็นคนชอบเดินทางก็เลยเอาคอนเซปต์จากตัวเองเนี่ยที่เราเดินทางเนี่ยนะมาเป็นตัวที
5: ่
6: เป็นโจทย์ใช่ให้กับจานอาหารของเราโดยการที่หัวใจหลักคือการเสียบไม้ย่างซึ่งบ้านเราคนก็จะเข้าใจกันอยู่แล้วอย่างเช่นพวกยากิโทริใช่ไหมอย่างญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย
4: หมูปิ้ง
6: หมูปิ้งใช่แล้วเค้าเจอเรื่องปิ้งเนี่ยมันก็
5: จริง
6: แต่ละที่เสียบไม้เนี่ยเสียบไม้เนี่ยมีเค้าเจอเสียบไม้ย่างทั่วโลก
4: แล้วเค้าสงสัยกันว่า5สัญชาติมันมีสัญชาติอะไรบ้าง
6: ก็นี่เลยถ้าเกิดมองอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับผมตัวนี้จะทำให้เห็นชัดตัวนี้คือเป็นเซตที่เรียกว่าคิดไว้แล้วกันถ้าเกิดมายังไม่รู้ว่าจะทานอะไรก็นี่เลยมีทั้งไทย
4: นี
6: ่ญี่ปุ่นนะเกาหลีจีนเมดิเตอร์เรเนียน
4: จุดเด่นของมันต่างกันยังไง
6: อันนี้คือก็ไทยก็เป็นแจ่วใช่ไหมส่วนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็น3ซอสจะมีทั้งมัสตาร์ดยูสุโคโชแล้วก็วาซาบิดอง
5: ทำซอสเองด้วยหรออ
6: ันนี้เราก็หาซอสซิ่งที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดอย่างพวกซอสคุจูจังมาล่าหรือว่าแจ่วหรือว่าพวกตัวที่เป็นโยเกิร์ตพวกของเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยผมคิดเองก็คือขึ้นซอสเองกับตัวอย่างอื่นที่เราอยู่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็เป็นเซตสิบไม้คิดพาทัวร์ใช่
5: พาทัวร์ไปไหนบ้างอ่ะพี
6: ่พาทัวร์ก็นี่แหละก็คือ5สัญชาติสัญชาติละ2รสชาติ
5: 2ไม้
6: ใช่ก็มีแจวอันนี้พริกไทยจาน
5: อ
6: ันนี้ก็เป็นเนงิชิโอใช่ไหมเป็นเกลือกับต้นหอมอันนี้ก็เป็นทาเระนะครับมาเกาหลีแล้วก็มีสไปซี่โคชูจังสไปซี่กิมจิมาจีแล้วก็มีหม่าล่านะฮะมีสไปซี่ฮอยเซนมาเมดิเตอร์เรเนียนเรามีทั้งคอฟต้านะครับผมซึ่งใช้เป็นฮาริสานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นซูฟลักกี้เป็นกรีกก็จะเป็นซาซิกิ
5: อะไรคืออะไรคอฟตั้งแต่คอฟต้าแล้วนะ
6: เอาเป็นว่าต้องรู้อ่ะ
4: ไปลองกินดูก่อนแต่
5: อ
4: ัน นี้กินได้
5: ไม่กินได้แล้ว
4: หรออันนี้กินได้เลยไหม
6: เดี๋ยวสิไม่เสร็จคุณก
5: ็
6: ทำไมคุณจะหยิบตรงนี้อ่ะงั้นเดี๋ยวเอานี่ก่อนงั้นเดี๋ยวเอานี่ก่อน
5: คุณเพื่อนพี่ให้หนูกินอะไร
6: โอ้โหให้กินอะไรเหรอกินทุกอย่างเลยได้ไหม
5: กินทุกอย่างแต่เริ่มจากอะไร
6: เริ่มจากอะไรคือแล้วแต่ชอบเลยคือถ้าจะชอบแบบว่ารสชาติแล้วไล่ไปแบบว่ารสจัดเงี้ยก็เริ่มจากญี่ปุ่นก่อนได
4: ้
6: ตัวนี้อ่ะเดี๋ยวให้ชิม3ชั้นหม่าล่าตัวนี
5: ้3ชั้นหม่าล่า
6: ใช่
5: แล้วพี่บอกว่าให้เริ่มจากรสชาติอ่อนก่อน
6: ก็เดี๋ยวสิ
4: เวลามันจำกัด
6: เวลามันจำกัดคุณนุ้ยคะคุณมิกเวลาให้ผมเท่าไหร่ล่ะ
5: ขอโทษค่ะ
4: เดี๋ยวเข้าไปตีหัวแล้วล่ะ
5: นี่ไงหนูมานี่ดีกว่า
6: ด้วยความที่วันนี้มาในนี้ไม่มีเตาถ่านเนาะที่ร้านจะเป็นย่างเตาถ่าน
5: หอมนะ
6: นะครับเราก็เลยต้องมาใช้ตัวขออนุญาต
5: แต่อันนี้หนึ่งเมนูอ่ะพี่หนึ่งไม้พี่มีทั้งไอตัว
4: หลายซอส
6: สามซอสใช่ตัวนี้เป็นมัสตาร์ดยูสุโกโชแล้วก็วาซาบิดองนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเนื้อออสเตรเลียซึ่งถ้าดูไม่ทันเนื้ออ่ะเดี๋ยวมาตรงนี
5: ้
6: นะครับ
5: มา
6: ล่าจะจัดเลย
4: อร่อย
6: จะจัดเลยเหรอ
7: พี่อีกอันนึงอ่ะที่เขาบอกว่าร้านพี่เด็ดคือมะเขือเทศอันเนี้ย
6: ถูกต้องใช่อัน
7: นี้เป็นยังไงอ่ะพี
6: ่ก็คือซอสพรสื่อเราก็จะขึ้นเองคือจากพรสื่อธรรมดาแล้วเราก็จะมีพวกคิโกแมนอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยตัวเนี้ยเราก็จะมีปรับสูตรด้วยการใช้ซอสที่เราชอบมาอะแดปให้กลายเป็นพรสื่อในแบบของเรา
4: เอาตรงๆนะพี่เด
6: ็
4: ดเนื้อโคตรนุ่มเลย
6: ดีมั้ยครับ
4: เนื้อนุ่มมากเน
6: ื้อ
4: ดีมาก
6: นะเมนูอื่นๆเนี่ยก็ยังมีหลากหลายพวกนอกจากพวกเมนูที่เรามาเสียบไม้ย่างแล้วนะครับผมนานาชาติซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้เราก็จะเพิ่มขึ้นอีกเ
4: พราะว่า
7: พี่มีเมนูไก่อะไรอีกอันนึงอ
6: ่
7: ะ
6: ไก่ตอนนี้มีนี่เลยตัวนี้ก็คือเป็นคริสวิงครับผมคริสวิงตัวนี้คือเป็นเมนูที่เราอินสปายมาจากบัฟฟาโลวิงที่เราชอบกินอยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็เลยอะแดปต์มาให้เป็น
7: คริสว
6: ิ
7: ง
6: ด้วยการที
7: ่ที่อื่นไงพี่
6: ธรรมดามันต้องคลุกซอสเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูธรรมดาเนี่ยเราก็จะมีไก่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะไก่ทอดแต่ว่าคือถ้าเกิดเด็กๆมาเนี่ยโทษ
7: ทำไมพี่มีหม้อนั้นด้วยอ่ะ
6: ถ้าเด็กๆมาเราก็จะแยกซอสให้เพราะว่าซอสที่ผสมไว้ค่อนข้างมีความเผ็ดใช่ไหม
7: จ้า
6: แต่เราแยกให้แต่ธรรมดาแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ใหญ่มาเราก็จะคลุกเลย
7: พี่ยืนคลุกนี้ให้เลยหรอ
6: ฮะตัวพี่คลุกให้ได้
4: ผู้ใหญ่ต้องกินเผ็ดใช่ไหมผู้ใหญ่คนนี้มันไม่กินเผ็ด
6: ก็ถ้างั้นก็ไปนี่นะครับ
7: ผ
6: มแล้วก็กินกับบลูชีสได
7: ้บลูชีส
6: ใช่ซอสบลูชีสจริงๆแล้วมันต้องกินจิ้มซอสเผ็ดด้วยมันจะเข้ากันแต่ถ้าเกิดเด็กๆธรรมดาเขาจะจิ้มแต่ตัวบลูชีสซอสซึ่งนี่ก็เป็นคลาสสิกบัฟฟาโลวิงแต่ว่าตัวซอสเผ็ดก็ขึ้นเองอีกให้เป็นในแบบรสชาติของเรา
4: ก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้มีแค่เสียบไม้ย่างมันม
6: ี
4: หลายเมนูให้เลือกสรรเลยนะฮะ
6: ถูกต้อง
7: ร้านอยู่ไหนพี
4: ่ร้านเพิ่งเปิดแล้ว
6: ใช่ร้านอยู่บรรทัดทองนะครับผมอยู่เยื้องๆตรงข้ามกับจุฬาซอย36ซึ่งเวลามาเราก็สามารถเข้ามาจอดรถนะครับผมในซอยจุฬา36เดินออกมาหน้าถนนข้ามถนนมาเยื้องๆขวามือนิดเดียวก็เจอร้านเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมาบรรทัดทองมาคริสต์ย่างเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถ
4: แน่นอน
6: นะครับแล้วเนี่ยนอกจากลองดูคลุกให้เสร็จแล้วลองไหมเกลือลอง
4: จะบอกเลยใครไปเย็นนี้เจอกันนะครับเพราะผมไป
6: ใช่เพราะเดี๋ยวเราก็อยู่ที่ร้านกันเย็นนี
7: ้
6: ใช่แล้วเนี่ยเมนูอื่นอย่างแฮมเบอร์กเราก็
7: ม
6: ีบีฟทาร์ทาร์สไตล์ฝรั่งเศสเราก็
7: ม
6: ีกัมบัสไวน์ขาวแบบเป็นเราก็มี
7: อันนี้หนูชอบมาก
6: ใช่หรือจะเป็นชิชิโตะเราก็มีหรือว่าสเต็กก็มีเกลือเดี๋ยวต้องลองสเต็ก
7: เหมือนพี่ไปร้านพี่อ่ะเหมือนไปหลายประเทศเลย
6: ถูกต้องมันก็คือเป็นการเดินทางคือคอนเซ็ปต์ของเราคือ it's more than a grill it's a journey เราก็เลยแบบว่านะเราก็เลยแบบว่าให้มาแบบว่าให้อาหารเป็นตัวเรื่องเล่าและเดินทาง
7: เพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกันได้นะคะเปิดแล้ววันนี้กับร้านคิดใจย่างนะคะวันนี้ขอบคุณพี่คิดด้วยนะคะ
6: ได้ขอบคุณมากค่ะ
7: แล้วหมดเวลาของวันนี้แล้วนะจ๊ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ

0: ับเรื่องใหญ่รายวันกับผมออฟชัยนนท์มาแล้วครับวันนี้เป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วหลายคนก็ตกอกตกใจกันทั้งประเทศนะฮะว่าศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่กาญจนบุรีทำไมสภาพถึงเป็นแบบนี้นะหลายคนเห็นแล้วตกใจนะครับเพราะว่าพอเข้าไปเนี่ยสุขลักษณะก็ดูไม่ได้ไม่พอนะครับปรากฏว่ามีทั้งกรงเหมือนเป็นกรงเหล็กอะครอบเตียงผู้ป่วยไว้อีกทีนึงด้านนอกก็มีรั้วลวดหนามอยู่นะครับสภาพความเป็นอยู่ก็คือถ้าผู้ป่วยหรือคนสูงวัยจะพลิกตัวจะกลับตัวจะทำยังไงฮะคนตั้งคำถามเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ไปแล้วในวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยประเด็นนี้กันนะครับตอนนี้อยู่ในรายการกับเรา1ท่านนะครับต้อนรับนายแพทย์เก่งพงษ์ตั้งอรุณสันติครับนายกสมาคมการค้าและการบริการสุขภาพผู้สูงอายุไทยเชอร์ซอรี่โฮมอินเตอร์เนชั่นแนลครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับคุณรอบครับสวัสดีครับ
0: เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับถ้าสายโฟนอินเราพร้อมบอกได้เลยนะครับพร้อมนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราอีกหนึ่งท่านนะครับพูดคุยเพิ่มเติมกับพลอากาศเอกนายแพทย์อิทธพรคณะเจริญเลขาธิการแพทยสภานะครับคุณหมอสวัสดีครับ

0: สวัสดีคุณออกครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
1: ครับผมอยู่กับคุณหมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวคุยกันไปพร้อมกันเลยนะครับผมเริ่มจากทางคุณหมอเลขาธิการแพทยสภาก่อนเลยนะครับคุณหมอครับจากภาพข่าวที่ออกมาเนี่ยผมถามในมุมของการแพทย์นิดนึงเอาประเด็นที่คนไทยสนใจทั้งประเทศก่อนเลยว่าตกลงการเอากรงเหล็กไปครอบเตียงผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยจิตอาจจะทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเนี่ยอันนี้มันฟังขึ้นไหมฮะมันมีไหมฮะการทำแบบนี
0: ้คือโดยทั่วไปนะครับการผูกยึดหรือจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยเนี่ยปกติแล้วมันไม่ควรใช้เป็นมาตรฐานทั่วไปเพื่อการป้องกันนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะยิ่งการมีกรงด้วยเนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ต้องจำเพาะจริงๆนะครับซึ่งเรายังไม่รู้เหตุผลของเขาอาจจะต้องฟังเหตุผลเขาก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดกรณีผู้ป่วยมีโรคจิตที่ปรากฏอาการขนาดนั้นเนี่ยครับก็ถือว่าเกินความสามารถของสถานพยาบาลควรจะต้องส่งต่อหรือเข้าไปรับยารับการรักษาที่เหมาะสมมากกว่านั้นก่อนนะครับ
1: ครับ
0: แล้วถึงจะกลับมาอยู่อย่างนี้ได้ครับ
1: ครับครับผมถามประเด็นเดียวกันเพิ่มเติมกับคุณหมอเก่งพงในรายการ
2: ครับ
1: ตกลงมันมีไหมฮะวิธีการแบบนี้ครับคุณหมอ
2: จริงๆก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นเป็นการรั้งมือที่หรือว่าตามระยะมากกว่า
1: ดักทางเตียงอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับก็เป็นการที่จะเป็นมาตรการแค่ชั่วคราวในแง่ของการดูแลประคับประคองในช่วงที่เกิดวิกฤตนะครับแต่ว่าอย่างที่ท่านเลขาว่าเนี่ยคือว่าถ้าเกิดมีปัญหาด้านสุขภาพเกินศักยภาพของศูนย์เนี่ยจำเป็นต้องรับการส่งต่อเพื่อการรักษาต่อเนื่องนะ
1: ไม่ใช่ว่ามาอยู่ที่ nursing home ศูนย์ดูแลแบบนี
2: ้ใช่ใช่ครับแล้วก็มารักษากันเองหรือว่ามีการผูกยึดกันอย่างยาวนานอย่างเงี้ยจะผิดหลักการทางการแพทย์นะ
1: อ๋อเอากรงไปครอบนี่ไม่ได้เลยถูกไหม
2: ฮะก็จะสิ่งต่อการอันตรายด้วยเพราะว่าเวลาพยกศีรษะขึ้นมาใช่ไหมครับหรือว่ามีการฟาดใช้มือไปโดนเหล็กเนี่ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บได
1: ้อ๋ออ่ะก่อนที่ผมจะถามทั้งสองท่านต่อเนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณหมอทั้งสองท่านนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงนิดนึงนะคุณแมวเป็นเจ้าของศูนย์แห่งนี้เขาก็ชี้แจงถึงประเด็นนี้เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงต้องเอากรงเหล็กเนี่ยไปครอบไว้แบบนั้นนะรวมไปถึงเรื่องต่างๆของศูนย์แห่งนี้ด้วยนะครับถ้าเสียงพร้อมแล้วเชิญครับ
3: เราก็คือตามญาติมาจนในที่สุดญาติยอมมาอันนี้ก็ตามมาแล้วก็เขาก็คุยกันเองนั่นแหละนะว่าเขาจะตกลงกันในบ้านยังไงตามมาจนในที่สุดเราบอกเราไม่ไหวนะถ้าอย่างเงี้ยคุณต้องมาเขาก็มานะมากับใครนะอีเหรออีมากับน้ากับลูกชายเขาก็มานั่งคุยกันอะไรเขาเนี่ยแหละสรุปก็คือเขาก็รับกลับไปเหมือนจะตกลงกันได้ด้วยดี
4: คนด้านซ้ายเนี่ยบุกมือคนด้านขวาเนี่ยนอนอยู่ในกรงแขนอ้อยอยู่เนี่ย
3: ค่ะก็คือเราจะให้นอนที่บนเตียงนั่นแหละเพื่อให้เขาได้ผ่อนคลาย
4: แล้ว
3: ถ้าเราไม่ทำก็ตกเตียงค่ะแล้วถ้าตกเตียงอะเราก
4: ็การที่เอากรงครอบกับการที่เหมือนเตียงในโรงพยาบาลที่มียกกันคนไข้ตกเตียง
3: นั่นมันดีกว่าไหมปีนลงมาเลยค่ะถามว่าเห็นเตียงไหมเตียงปกติเตียงมาตรฐานที่ก็มีย
4: กได
3: ้แต่ว่าคนไข้พวกนี้เขาไม่รู้หรอกเขาปีนเขาจะปีนค่ะเขาจะปีนไม่ยืดหยุดเลยทั้งวี่ทั้งวันญาติถึงดูไม่ได้
1: นี่ฮะต้องถามท่านเลขาเพิ่มเติมเลยครับคือถ้าฟังจากคุณแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์เนี่ยบอกว่านี่เตียงแบบนี้เขาปีนนะแล้วเขาทำร้ายตัวเองนะถ้าเหตุผลแบบนี้ฟังขึ้นไหมฮะ
0: คือผมคิดว่าเป็นกรณีเฉพาะนะครับกรณีถ้าเกิดคนไข้ควบคุมไม่ได้แบบนี้ควรจะต้องส่งพบแพทย์ให้ได้รับยาการรักษาก่อนมากกว่ามั้งครับ
1: ครับ
0: คือไม่ใช่ปล่อยวุ่นวายอยู่ที่นี่แล้วก็จับขังไว้ซึ่งดูไม่ค่อยปกติครับ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเราจะไปจำกัดการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยหรือคนไข้เนี่ยอันนี้คือต้องมีคำสั่งของคุณหมอใช่ไหมฮะ
0: คือควรจะผ่านวิจารณญาณของแพทย์ก่อนนะครับ
1: อืมเอ๊ะแล้วผมฟังจากคุณแมวที่ให้สัมภาษณ์ในหลายประเด็นเนี่ยก็บอกว่าก่อนจะรับผู้ป่วยหรือคนแก่เข้ามาเนี่ยก็ไม่มีแพทย์ประเมินด้วยสำหรับศูนย์แห่งนี้เนี่ยในมุมของท่านเลขามองยังไงฮะเรื่องนี
0: ้คือผมคิดว่าผู้สูงวัยหลายท่านเนี่ยนะครับอาจจะมีโรคประจำตัวอาจจะมีความรู้สึกนึกคิดกระบวนการที่แตกต่างกันออกไปนะครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะยิ่งในช่วงท้ายอาจจะเป็นอัลไซเมอร์ด้วยมีสุขภาพจิตที่เปลี่ยนแปลงด้วยท่านเหล่านี้อาจจะต้องรบกวนญาติพาปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับเพราะการนำเข้าสู่ศูนย์เลี้ยงดูหรือ nursing home เนี่ยนะครับน่าจะเกิดปัญหามากกว่านะครับ เพราะว่าศูนย์เหล่านี้ไม่ได้เป็นสถานพยาบาลแล้วก็ไม่ได้มีเครื่องมือเครื่องไม้ที่รองรับการดูแลสุขภาพในภาวะที่เขามีความเจ็บป่วยหรือมีการถดถอยของอารมณ์ของการความรู้สึกโดยเฉพาะทางจิตนะครับ
1: ครับคือแปลว่าสมมุติว่าถ้าลูกเห็นว่าพ่อแม่ตัวเองเนี่ยไม่ไหวแล้วเอาไปทิ้งที่ nursing home หรือว่าศูนย์ดูแลแบบนี้เลยเนี่ยจริงๆตามหลักไม่ได้ต้องไปหาหมอก่อนถูกไหมฮะ
0: ตามหลักก็จะอันตรายครับโดยเฉพาะยิ่ง nursing home ซึ่งจริงๆมีหลายเลเวลหลายรูปแบบนะครับ nursing home ไม่ใช่โรงพยาบาล
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นการรักษาพยาบาลเนี่ยน่าจะ

0: ไปได้ยากครับเพราะไม่มีแพทย์ไม่มีพยาบาลประจำอาจจะมีพี่เลี้ยงเป็นแคร์กิเวอร์นะครับซึ่งทั้งนี้นะครับอันนี้จะต้องหาขออนุญาตให้คุณหมอเก่งคงช่วยอธิบายเพิ่ม
1: ครับ
0: ในจุดนี้ด้วยครับ
1: ครับครับหันมาถามคุณหมอต่อเลยฮะ
2: ครับอย่างที่ท่านได้ข่าวว่านะครับว่าจริงๆ Nursing Home เนี่ยเราอยู่ในสถานประกอบการมากกว่านะครับเราไม่ใช่สถานพยาบาลที่จะมีแพทย์ประจำนะครับหรือว่าสามารถสั่งการรักษาได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะพาผู้สูงอายุนะครับเราอาจจะไม่เรียกว่าผู้ป่วยสักทีเดียวนะครับมาอยู่ในสถานดูแลระยะยาวเนี่ยก็อาจจะต้องมีการทราบแคร์แพลนนะครับหรือว่าการแผนการรักษาแผนการฟื้นฟูเนี่ยนะครับ จากทางคุณหมอที่เป็นเจ้าของไข้ก่อนนะครับแล้วสามารถที่จะให้ทางทีมพยาบาลที่จะอยู่ในศูนย์นะครับที่อาจจะสามารถจับกิจกรรมต่างๆเนี่ยในการฟื้นฟูต่อเนื่องได
1: ้ครับ
2: นะก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ปลอดภัยมากกว่าแล้วก็สามารถทำให้ทีมที่อยู่ที่ศูนย์นะครับสามารถที่จะติดตามอาการนะครับแล้วสามารถที่จะดูแลได้อย่างเหมาะสมต่อไปนะครับ
1: ถามคุณหมอเก่งพงเพิ่มเติมแบบนี้นะฮะเมื่อสักครู่ถ้าฟังจากคุณแมวที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็คือบอกว่าก็ญาติเขาพามานะจริงๆข้อมูลเพิ่มเติมคือญาติเขาบอกว่าก็คุณแม่เนี่ยไปทำร้ายร่างกายลูกสาวไม่ไหวแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็เลยพามาเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมีอาการป่วยอย่างนี้บอกว่ามีคลิปด้วยแต่ก็ไม่ได้เห็นคลิปด้วยแบบนี้มันควรจะรับเหรอฮะ
2: จริงๆก็โดยปอดก็จะดูค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับเพราะจริงเวลาสมมติทางศูนย์นะครับหรือเจ้าของศูนย์เนี่ยรับผู้มารับบริการเข้ามานะครับยิงก็จะมีการขอประวัติที่สำคัญนะไม่ว่าจะเป็นประวัติการรักษาอยู่โรงพยาบาลประจำนะครับมีใบรับรองแพทย์นะครับที่คอนเฟิร์มหรือว่าวินิจฉัยแล้วว่ามีอาการอะไรบ้างนะครับมียาที่ใช้ประจำนะครับมีใบนัดถูกไหมฮะต้องมีบัตรนัดว่าคนไข้ที่เป็นจิตเวชหรือว่าเป็นผู้สูงวัยนี่นะครับจะต้องไปหาคุณหมอเมื่อไหร่ถูกไหมครับก็จะมีการสามารถทวนสอบหรือว่าเช็คในกระบวนการรักษาต่อเนื่องได้อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่เป็นภาวะปกตินะครับที่เราได้ทำกันอยู่ที่ศูนย
1: ์ครับ
2: แต่ว่าถ้าเกิดว่าทางเจ้าของศูนย์ที่กาญจนบุรีเนี่ยบอกว่าอาจจะขาดตรงนี้ไปเนี่ยบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่สำคัญมากๆสำหรับการที่เราจะต้องดูแลต่อที่ศูนย์ได
1: ้คือแปลว่าผิดตั้งแต่ต้นว่าไม่มีคุณหมอเจ้าของไข้ด้วยซ้ำ
2: ใช่ฮ
1: ะไม่มีคนประเมินด้วยซ้ำแล้วคุณก็รับมาเลย
2: ครับซึ่งก็จะสุ่มเสี่ยงถูกไหมครับว่าถ้าเกิดท่านทราบอยู่แล้วแหละว่ามีภาวะจิตเวทถูกไหมคร
1: ับ
2: มีอาการทำร้ายร่างกายทำร้ายสิ่งของเนี่ยแต่ว่าหากท่านไม่ได้ทราบยาไม่ทราบแผนการรักษาของคุณหมอท่านเดิมนะครับหรือว่าจะต้องดูแลอย่างไรต่อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงสำคัญต่อศูนย์ที่จะต้องดูแลต่อไปนะครับ
1: ครับครับครับถามท่านเลขาเพิ่มเติมนะครับว่าอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีแบบนี้ครับคือไอ้คำว่าความปลอดภัยของผู้ป่วยหรือคนแก่คนสูงอายุที่จะไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลแบบนี้ครับหลักการแพทย์จริงๆเนี่ยผมเข้าใจว่าหลักการเนี่ยก็คือต้องให้คุณหมอประเมินก่อนทีนี้ที่นี่ไม่มีหมอประเมินก่อนเนี่ยเท่ากับว่ามันก็ผิดตั้งแต่ต้นเลยไหมฮะ
0: คือผมคิดว่ามันเป็นความเป็นช่องว่างนะครับของการที่นำผู้ป่วยหรือคนสูงวัยเข้าไปยังสถานบริการแบบนี
1: ้
0: นะครับเพราะว่าในสถานบริบาลเหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่จะมีผู้ป่วยของเราหรือคนผู้สูงอายุของเราเท่านั้นยังมีญาติพี่น้องของคนอื่นด้วยแล้วก็ต้องมีความปลอดภัยของผู้สูงวัยคนอื่นนอกจากนั้นต้องมีความปลอดภัยของผู้ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยนะครับเพราะนั้นเวลาที่เกิดมีปฏิกิริยาหรือมีอาการทางจิตที่ผิดปกติเนี่ยควรจะต้องรักษาก่อนครับหรือต้องมีหมอประจำ
1: ครับ
0: แต่จะอ้างว่าพอเป็นปุ๊บแล้วเอาจับไปขังไว้ใส่กรงไว้นี่อาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับ
1: ครับครับถ้าทางศูนย์เขาอ้างแบบนี้ได้ไหมฮะว่าก็ญาติที่เป็นลูกแท้ๆเนี่ยเขายินยอมแล้วเขาเซ็นแล้วแล้วคนอื่นๆเป็นใครคุณจะมาว่าทางศูนย์ได้ยังไงอันนี้ทางท่านเลขามองยังไงฮะ
0: ผมคิดว่าจริงๆต้องปฏิเสธไปก่อนนะครับหมายก็ว่าอาจจะต้องให้ไปรักษาก่อนเพราะว่าเป็นความปลอดภัยของทางศูนย์ด้วยนะครับ
1: ครับ
0: เพราะเจ้าหน้าที่ศูนย์เองก็อาจจะถูกทำร้ายได้กรณีที่ผู้ป่วยเกิดอาการขึ้นนะครับก็ในทางกลับกันก็เป็นความปลอดภัยทั้งสองทางครับ
1: ครับครับครับแล้วรวมไปถึงว่าการที่จะพามาอย่างเงี้ยครับอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเคสที่เป็นข่าวนะครับว่าเป็นคำบอกเล่าของลูกอย่างเดียวเงี้ยฮะแต่ว่าอ้างว่ามีคลิปก็ไม่ได้เปิดคลิปให้ดูตรงนี้มันก็ไม่เพียงพอถูกไหมคุณหมอ
0: ก็ผมคิดว่าอันนี้อาจจะต้องเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับอาจจะต้องไปสอบดูอีกทีนึงนะครับ
1: ครับครับไอ้ประเด็นนึงครับขออนุญาตครับคุณหมอพอดีว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางแพทยสภาโดยตรงนะฮะแต่ว่าขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมมันมีประเด็นนึงที่คนสงสัยว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าศูนย์แห่งนี้เพิ่งต่อใบอนุญาตเมื่อประมาณ2เดือนก่อนคนสงสัยเลยฮะโอ้โหแล้วแบบนี้ต่อได้ยังไงมีการตรวจจริงไหมเนี่ยในมุมของทางแพทยสภามีอะไรอยากสะท้อนหน่อยไหมครับ
0: ผมมองว่าจริงๆแล้วนะครับอันนี้เป็นภารกิจของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับ ซึ่งเขาจะมีหลักเกณฑ์อยู่แล้วแล้วก็การต่ออายุเนี่ยผมว่าท่านนายกเก่งพงศ์คงจะเล่าให้ฟังได้ว่าต้องมีการตรวจอะไรบ้างแต่อย่างไรก็ตามการตรวจเฉพาะกิจในช่วงที่ ในช่วงที่เจ้าที่เข้าไปดูแลเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนถึงภาพต่อเนื่องหลังจากนั้นอาจจะต้องมีกลไกต่างๆที่จะติดตามดูว่าหลังตรวจแล้วเป็นอย่างไรความปลอดภัยยังไงนะครับแล้วก็มี two-way communication มีให้สามารถจะร้องเรียนได้ว่ากรณีที่มีมาตรฐานต่ำลงหรืออะไรก็ตามนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าแต่ละที่นั้นเนื่องจากว่าแต่ละที่เนี่ยจะมีมาตรฐานไม่เท่ากันและดูแลคนป่วยที่ไม่เท่ากันด้วยนะครับมีตั้งแต่แบบผู้สูงวัยที่เดินได้ไปมาได้มีกิจกรรมไปจนถึงติดเตียงไปจนถึงอาจจะมีความเจ็บป่วยที่ต้องทำแผลต้องมีแผลเป็นพิเศษนะครับตรงนี้อาจารย์เก่งพงษ์ช่วยให้ข้อมูลเพิ่มนิดนึงครับ
1: ครับได้ครับงั้นสุดท้ายครับเดี๋ยวให้ทางท่านเลขาฝากถึงเรื่องนี้หน่อยฮะเพราะว่าโอ้ลูกหลานเห็นข่าวแล้วไม่สบายใจเลยฮะคือบางทีเนี่ยไม่รู้เลยว่าเอาพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราไปฝากไว้ที่ไหนแล้วจะเป็นยังไงเชิญท่านเลขาฝากเรื่องนี้หน่อยครับ
0: ผมคิดว่าแบ่งเป็น2เรื่องนะครับเรื่องที่1ก็คือในกรณีที่มีความจำเป็นต้องไปฝากผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยในบ้านไว้เพราะสังคมในยุคนี้ก็เป็นการลำบากที่จะเทคแคร์ที่บ้านใช่ไหมครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมเพิ่งไปกับช่องวันมานะครับไปเยี่ยมน้ำท่วมเนี่ยมีผู้สูงวัยติดเตียงอยู่ที่บ้านเต็มไปหมดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ต้องขอบคุณช่องวันด้วยนะครับที่พาทีมแพทย์เข้าไปแล้วก็ได้เห็นว่าพวกนี้ก็ลำบากนะครับขณะเดียวกันคนรุ่นใหม่ก็ต้องทำงานก็ไม่มีเวลาดูแลก็ต้องเอาผู้สูงวัยไปฝากไว้กับศูนย์ต่างๆแต่ศูนย์ต่างๆนะครับมีเลเวลมีระดับตั้งแต่ระดับล่างนะครับไปจนถึงระดับบนระดับบนที่มีคอสสูงเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหา
1: ครับ
0: แต่ระดับที่ผู้ที่สูงวัยที่มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับจะมีปัญหามากแต่อย่างไรก็ตามนะครับอยากจะให้มองภาพรวมของทั้งประเทศว่าผู้สูงวัยตอนนี้เรามี14ล้านคนละมีทั้งติดบ้านติดเตียงนะครับไปจนถึงเจ็บป่วยด้วยนะครับรัฐบาลน่าจะเป็นเจ้าภาพที่สำคัญนะครับในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆไม่ว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.นะครับสปช.แหล่งเงินทั้งหลายนะครับน่าจะมีเป็นรูปธรรมขับเคลื่อนดูแลกลุ่มเหล่านี้ว่ากลุ่มเหล่านี้ควรจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับตลอดชีวิตไปจนถึงบั้นปลายของชีวิตเพราะว่านับวันจะมากขึ้นเรื่อยๆแต่กิเวอร์นะครับก็คือผู้ดูแลเนี่ยก็ไม่ได้มากเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ควรจะต้องมีการจัดทำแผนเพื่อช่วยดูแลกลุ่มนี้ให้ครบวงจรก็น่าจะเกิดประโยชน์มากที่สุดครับ
1: ครับ
0: ส่วนลูกหลานท่านใดเอาคุณพ่อแม่ไปฝากไว้ก็ขอให้หมั่นไปดูแลด้วยนะครับว่าสุดก็ดูแลได้อย่างดีเหมาะสมตามที่เราตั้งใจไว้ด้วยหรือเปล่าครับ
1: ครับได้ครับวันนี้สอบถามท่านเลขาเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณหมอ
2: ครับ
1: อิทธพรนะครับเลขาธิการแพทยสภานะครับกลับมาถามคุณหมอเก่งพงษ์นะฮะเอาผมตั้งต้นจากตรงนี้ก่อนเมื่อสักครู่เราอาจจะถามไปบางประเด็นแล้วแต่ว่ามาตรฐานกลางของศูนย์ดูแลผู้สูงวัยผู้ป่วยใดๆแบบนี้เขามีมาตรฐานกลางไหมครับว่าทุกที่ต้องมี1 2 3 4เป็นอย่างน้อย
2: ครับตั้งแต่มีพรบด้านสถานประกอบการเพื่อสุขภาพนะครับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยตั้งแต่ปี64เป็นต้นมานะครับ
1: ครับ
2: การที่ใครก็ตามนะจะเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยต้องขออนุญาตก่อนนะครับทางสบส.เองเนี่ยจากส่วนกลางก็จะเข้ามาตรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านมาตรฐานความปลอดภัยนะครับอาคารสถานที่นะครับแล้วก็การให้บริการนะครับแล้วก็จะมีการตรวจประเมินซ้ำเนี่ยบ่อยๆทุกๆปีหรือทุกๆ2ปีนะครับก็ทำให้มีการสามารถที่จะทวนสอบกระบวนการการดูแลต่อได้นะครับแต่ว่าก็เมื่อกี้อย่างที่ท่านเลขาพูดนะครับจะมีช่องว่างอยู่เหมือนกันว่าเวลาทางกรมนะครับหรือว่าทางส่วนกลางมาตรวจสอบเนี่ยอาจจะมีการจัดหน้าบ้านนะให้ดูเรียบร้อย
1: ผักชีโรยหน้าเหรอฮะ
2: กว่าปกติวันนี้นะครับแต่ในการทำงานจริงเนี่ยอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งอันนี้ก็อาจจะปิดช่องว่างความเสี่ยงเนี่ยโดยการที่บางทีผู้รับบริการครับอาจต้องมีการสะท้อนว่ามาเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แล้วถูกไหมครับมีปัญหาอะไรที่มันดูไม่ค่อยเหมาะสมเนี่ยจะต้องสะท้อนไปยังภาครัฐเหมือนกันว่าที่เขาเคยโฆษณาไว้นะครับเคยประชาสัมพันธ์ไว้เนี่ยมันตรงไปตามที่ท่านได้รับบริการจริงหรือเปล่า
1: เอ๊ะเรามีภาพเปรียบเทียบอยู่ใช่ไหมฮะเอาภาพเปรียบเทียบหน่อยนะฮะว่าสถานที่แห่งนี้ที่กาญจนบุรีเนี่ยตอนที่เขาโปรโมทไว้เนี่ยเป็นยังไงนี่ซ้ายมือคือภาพโปรโมทนะขวามือคือภาพความเป็นจริงนะถ้ามีเราไล่ไปเรื่อยๆได้เลยนะฮะคืออันเนี้ยไอตอนที่เราเห็นในโปสเตอร์หรือในโซเชียลมีเดียมันอาจจะเป็นภาพด้านซ้ายคุณหมอ
2: ในโบชัวร์อย่างงี้ใช่ไหมฮะโบชัวร์ต่าง
1: ๆแต่พอในความเป็นจริงปุ๊บ
2: ใช
1: ่แต่ถ้าด้านขวาเนี่ยถ้าลูกหลานพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปเนี่ยน่าจะต้องเห็นตั้งแต่แรกแล้วไหมฮะถ้าเป็นสภาพนี้
2: จริงๆเนี่ยอาจจะมีลักษณะการจัดการที่ศูนย์นะครับว่าตอนที่แรกรับเนี่ยผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะมาพบที่ห้องบริเวณห้องถงพักนะครับคือว่าอาจจะคุยกันในบริเวณที่เป็นออฟฟิศหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่คอยให้คำข้อมูลถูกไหมครับแต่ว่าตอนที่รับตัวเข้ามาเนี่ยอาจจะเข้ามาในส่วนข้างในที่ญาติอาจจะไม่ได้เห็นนะครับอันนี้ก็จะพบได้บ่อยเหมือนกัน
1: โดยทั่วไปญาติมีสิทธิ์ ขอเดินดูก่อนไหมฮะว่าม
2: ีสิทธิ์ครับมีสิทธิ
1: ์
2: คร
1: ับ
2: จริงก็ส่วนใหญ่ผู้สูงวัยหรือว่าครอบครัวนะครับเวลาเขามาดูสารที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะดูสักประมาณสัก 2-3 ประเด็นหลัก

0: ปักนะครับ อ
1: ัน
0: ที่หนึ่งดูห้องน้ำถูกไหมฮะว่าเป็นจุดที่มักจะมีปัญหาพัดตกหกล้มนะครับมีปัญหาด้านการเกิดอุบัติเหตุได้ค่อนข้างง่ายมาดูเรื่องห้องพักว่าความสะอาดความเหมาะสมแสงสว่างถูกไหมครับบรรยากาศเนี่ยเหมาะสมสำหรับผู้สูงวัยหรือไม
1: ่
0: นะครับแล้วก็อาจจะทดสอบถามเรื่องระบบการดูแลฉุกเฉินหากมีปัญหาเรื่องหัวใจมีปัญหาเรื่องสมองเนี่ยจะมีการส่งตัวต่อไปรักษาต่ออย่างไรนะฮะอันนี้ก็มักจะเป็นสิ่งที่ทางผู้บริโภคเนี่ยมักจะมองหาหรือว่าสอบถามกับทางผู้ให้บริการ
1: เอาอย่างนี้เดี๋ยวผมฝากทีมงานเพลย์ภาพตั้งแต่ข้างนอกเลยฮะเดี๋ยวผมจะชวนคุณหมอเก่งพงนะฮะช่วยดูเลยไปทีละขั้นเลยว่าเอาไล่ไปจากข้างนอกเลยที่เป็นประเด็นเนี่ยว่ามันได้ไหมแบบนี้มันเข้าข่ายว่ามันจะถูกหรือมันจะผิดยังไงไหมนะเอาด้านนอกมีรั้วรอบขอบชิดแบบนี้ประมาณนี้นะแต่ที่เป็นประเด็นมากที่สุดคือต้องมีรั้วลวดหนามด้วยเหรอคุณหมออ
0: ันนี้จะค่อนข้างแปลก
1: ดูสภาพเนี่ยคุณหมอเป็นอย่างนี้ได้ไหม
0: ใช่อันนี้ก็เหมือนกับมูสสมัยก็ต้องตามสภาพถูกไหมครับกลัวว่าจะขโมยเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยผมว่าก็อาจจะดูแล้วก็ดูมิดชิดกว่าปกติที่ควรจะเป็นถูกไหมคร
1: ับ
0: ปกติเราก็จะเป็นรั้วบ้านก็จะเหมือนกับเป็นรั้วกำแพงธรรมดาแต่ว่า
1: อันนี้มันสูงหน่อย
0: สูงหน่อยก็จริงแต่ว่าจะเห็นว่ามีลวดหนามอยู่ข้างบนด้วยถูกไหมครับ
1: อันนี้
0: ต้องไปสอบถามเขาว่าเขากลัวเรื่องขโมยหรือเปล่าหรือว่าเคยเกิดเหตุอะไรหรือไม่นะฮะครับ
1: คือโอเครั้วลวดหนามหยุดภาพนี้ไว้แป๊บนึงนะฮะรั้วลวดหนามเนี่ยมันมี2มุมได้ไหมครับคุณหมอ1คืออ่ะกลัวขโมยเข้ามาก ับ2เนี่ยถ้าเขาอ้างว่ากลัวคนไข้นี่แหละที่ป่วยทางจิตเนี่ยจะปีนออกไปมันฟังขึ้นไหม
0: คือจริงๆด้วยสถานการณ์เป็นดูแลผู้สูงอายุถูกไหมครับโดยฟังก์ชันหรือว่าโดยศักยภาพในการปีนป่ายเนี่ยผมว่าจะค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าด้วยเหตุการณ์ที่ทางศูนย์อาจจะเคยเกิดเหตุนะครับเช่นมีคงมีคนปีนจริงๆแหละหรือว่าเคยมีโจรเข้ามาทำร้ายเนี่ยอันนี้ก็ต้องสอบถามทางเจ้าของศูนย์เหมือนกันว่าเคยเกิดเหตุอะไรหรือไม่นะฮะแต่ถามว่าจะเป็นผู้สูงวัยที่จะปีนโอดเนี่ยผมว่าความเป็นไปได้เนี่ยค่อนข้างน้อย
1: แต่เท่าที่คุณหมอได้เคยดูแลหรือเคยพบเห็นมา
0: ครับ
1: มีไหมฮะแบบนี
0: ้ไม่เคยเจอฮะจริงก็จะเป็นจุดที่ทางเราจะกังวลด้วยซ้ำในสายเป็นผู้ประกอบการครับว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องเหตุเพลิงไหม้นะครับหรือว่าที่บางทีช่างเราต้องเข้ามาช่วยถูกไหมครับบางทีเจ้าหน้าที่ต้องเข้ามาก็เรียกว่าเป็นอพยพออกเนี่ยโอเคจะติดปัญหาเรื่องความปลอดภัยตรงนี้หรือเปล่า
1: แล้วเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นว่ามีล็อกกุญแจจากข้างนอกอีกคุณหมอนี่ปกติเขาใช้กันไหมฮะแบบอาจจะกลัวคนป่วยจิตอาลาวาดพังประตูออกมาเลยล็อกจากข้างนอก
0: จริงก็อาจจะเห็นในกลุ่มที่เป็นโรงพยาบาลรักษาจิตเวชโดยเฉพาะทางนะครับเหมือนกับว่าก็คงจะมีระบบเซฟตี้เพื่อที่จะป้องกันคนภายในเข้านะคนภายในออกนะครับหรือคนภายนอกเข้านะครับแต่ว่าในสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็ดูจากค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากกว่าปกติแล้วกันนะครับจริงๆเราก็ไม่ได้กังวลขนาดว่าจะมีคนภายนอกเข้ามา
1: ครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดข้างนอกก็มีรั้วใช่ไหมครับข้างในก็ยังมีเขาเรียกเป็น triple lock นะครับหมายว่ามีล็อกถึง3ชั้นเนี่ยก
1: ็
0: อาจจะดูค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากกว่าที่เรา practice กันทั่วไป
1: ครับครับนะอ่ะเราลองภาพอ่ะนี่ด้านในฮะโอ้โหคุณหมออันนี้มันจะเรียกว่าศูนย์ดูแลผู้สูงอายุได้ไหมฮะเนี่ยสภาพนี
0: ้จริงๆก็เป็นภาพที่ดูเราค่อนข้างที่จะน่ากังวลเหมือนกันนะฮะในเชิงของการถึงหนึ่งคือบรรยากาศด้วยนะครับระบบการระบายอากาศต่างๆนะครับรวมถึงสภาพที่สังเกตว่าการนอนกับพื้นเนี่ยคือถ้าจะมองในแง่บวกเนี่ยคือว่าเขาก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยอาจจะอยู่บนเตียงสูงถูกไหมครับตกมาอาจจะบาดเจ็บได้ก็ให้นอนกับพื้นนะครับแต่ว่าด้วยบรรยากาศโดยรวมเนี่ยผมว่าก็มีความน่ากังวลในเชิงจิตใจสภาพคนที่จะมาอยู่ระยะยาวนะครับรวมไปถึงผู้ดูแลที่จะต้องเข้ามาเปลี่ยนผ้าอ้อมนะครับเข้ามาดูเรื่องความสะอาดอาบน้ำเช็ดตัวนะครับก็คงจะมีปัญหาในเชิงการทำงานพอสมควรเหมือนกัน
1: คือบางท่านเนี่ยขออนุญาตนะฮะอันนี้เราไม่ได้จะไปดูถูกดูแคลนใครนะฮะแต่คนบอกมันเหมือนเรือนจำเลยฮะสภาพนี้มันไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยฮะ
0: ใช่ครับแล้วก็เท่าที่ดูยิงบรรยากาศของการที่จะดูแลผู้สูงวัยนะครับหรือว่าครอบครัวหวังจะฝากผีฝากไข้ใช่ไหมครับพาผู้สูงวัยมาอยู่กับเราสัก1เดือนฟื้นฟูหรือว่าหลายเดือนเนี่ยจริงบรรยากาศก็มีความสำคัญเช่นการมีหน้าต่างมีสวนธรรมชาติบ้างถูกไหมครับหรือพาคนไข้ออกมาในการทำกิจกรรมบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดที่มักจะเป็นพื้นฐานของการให้บริการแต่จากภาพเนี่ยผมว่าจริงก็ยังมีความไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในเชิงที่จะต้องพาผู้สูงวัยที่เรารักกันนะฮะมาอยู่ในระยะยาวนะครับ
1: หรือมันมีหลักเกณฑ์เลยไหมครับคุณหมอว่าห้องสำหรับผู้สูงวัยที่ต้องมาอยู่เนี่ยต้องมีหน้าต่างเท่านี้หรือมันต้องมีมันเป็นหลักเกณฑ์เลยไหม
0: คือในข้อกำหนดของทางสบส.เนี่ยครับก็จะมีเรื่องบริเวณด้านข้างของเตียงนะครับที่ต้องมีเคลียร์สเปซเท่าไหร่เพื่อเวลาแคร์กิเบอร์ถูกไหมครับจะมาเข้าม
1: า
0: ทำหัตถการ
1: ต้องมีพื้นที่หน่อย
0: มีหัตถการเช่นมีพื้นที่ว่างนะครับประมาณสัก45เซนติเมตรสามารถที่จะมีคนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือได้นะครับเช่นว่าเกิดอุบัติเหตุเช่นต้องปั๊มหัวใจสมมตินะฮะก็สามารถที่จะเข้ามาดูแลได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็มีพื้นที่มากพอนะครับมีช่องว่างระหว่างปลายเตียงนี้ที่อย่างน้อยเนี่ย90เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นเวลาคนสัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยจะได้สามารถที่จะ

0: เดินทางไปได้นะครับ
1: ครับ
0: หรือว่าบรรยากาศภายในนะครับก็ควรจะต้องเหมาะสมตามสภาพแวดล้อมที่มันควรจะเป็นนะอาจจะไม่ได้กำหนดเหมือนโรงพยาบาลที่ต้องมีระบบระบายอากาศต้องมีระบบฆ่าเชื้อนะครับแต่ว่าถ้าดูจากสภาพดูจากภาพถ่ายเมื่อกี้นะครับก็คิดว่าก็คงจะน่ากังวลในเชิงการจัดการเรื่องสุขลักษณะพอสมควร
1: ครับครับนะอ่ะลองไปห้องต่อไปหน่อยฮะห้องที่เป็นประเด็นก็ได้ครับนี่โอ้โห
0: ครับ
1: คืออันนี้เราขนาดไม่มีคนนอนอยู่ตรงนั้นนะคุณหมอผมยังรู้สึกอึดอัดแทนน่ะขนาดเราเป็นคนปกตินะฮะแล้วคิดดูว่าผู้สูงวัยหรือผู้ป่วยต้องไปอยู่ในนี้ฮะ
0: ใช่จริงๆก็โดยหลักการนะครับก็อาจจะมีความน่ากังวลในเชิงทั้งสุขลักษณะด้วยและความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็คือยิ่งเป็นภาพบรรยากาศภาพความรู้สึกนะครับเวลาคนภายนอกเข้ามาแม้ว่าจะทางเจ้าของศูนย์เองอาจจะมองว่าเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับว่ามันทำให้จำกัดพื้นที่ได้ไม่ถ้าตกหกล้มนะครับแต่จริงมันมีกระบวนการอื่นๆอีกมากมายเลยครับที่จะสามารถดูแลตรงนี้ได้เช่นการผูกรัดข้อมือถูกไหมครับอย่างที่เราเคยเห็นในโรงพยาบาลทั่วไปแต่ว่ามันจะเป็นกระบวนการระยะสั้นอย่างที่ท่านเลขาพูดไปครับว่าถ้ามีภาวะเสี่ยงมีภาวะสับสนมีภาวะปีนเตียงเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะดูแลรักษากันในที่ศูนย์ได้แล
1: ้
0: วจำเป็นที่จะต้องพาไปรักษากับคุณหมอนะครับกับที่โรงพยาบาลอาจจะต้องตรวจเลือดไห
1: ม
0: อาจจะต้องมีการปรับยาไหมเพื่อให้สภาพนี่ครับมีความปลอดภัยมากพอที่จะย้ายกลับมาที่ศูนย์ได้
1: คือพูดง่ายๆว่าคือต้องรักษาก่อน
0: ใช่ไหมครับครับ
1: คือการที่ไปอยู่ศูนย์แบบนี้คือนี่ไม่ใช่โรงพยาบาล
0: ถูกครับใช่
1: เพราะฉะนั้นการที่คุณเอาผู้ป่วยหรือผู้สูงวัยที่ลักษณะถึงจะไปขนาดคลุ้มคลั่งเนี่ยแปลว่าอันนี้ต้องไปโรงพยาบาลแล้ว
0: ใช่ครับหรือว่ามีความเสี่ยงต่อเกิดการเกิดอันตรายใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: จำเป็นไหมที่จะต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดมากขึ้นถูกไหมครับจริงๆตามสปส.เนี่ยกำหนดไว้ว่าจะต้องมีผู้ดูแลเนี่ย1:5นะหมายความว่าผู้ดูแล1 คนดูแลผู้สูงวัยอย่างน้อยเนี่ยขั้นต่ำเนี่ย5 คน
1: หนึ่งต่อห้า
0: หนึ่งต่อห้าเนี่ย
1: คนดูแลหนึ่ง
0: ครับดูแลผู้สูงวัย5แต่นี่คือเป็นผู้สูงวัยในภาวะปกตินะฮะ
1: ที่ไม่ได้ป่วยจิต
0: ที่ไม่ได้อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสุขภาพมากนักถูกไหมครับอย่างเช่นสมมติเราเป็นผู้สูงวัยที่อาจจะฝากคุณพ่อคุณแม่ระยะสั้นระยะยาวก็ตามนะครับแต่ว่าเขายังพอช่วยเหลือตัวเองได้ทานข้าวเองได้นะครับแต่งตัวเองได้อันนี้1:5เป็นตัวขั้นต่ำนะฮะ
1: แต่คุณหมอที่นี่เนี่ยเขามี92 คนทั้งหมดนะฮะแต่เป็นผู้ป่วยจิตเนี่ย81
0: ก็เท่าไหร่ก็เกือบ 80-90% ถูกไหมฮะซึ่งต้องเรียนคุณออฟครับว่าจริงๆผู้ป่วยจิตเวชถูกไหมครับก็มีภาระงานนะครับที่ต้องดูแลเนี่ยมากกว่าคนสูงวัยทั่วไปเนี่ยอยู่แล้วไอ้ผมว่า2-3 เท่าขึ้นไปถูกไหมครับบางทีนอนก็ไม่ได้นอนต้องตื่นมากลางคืนมีปัญหาเรื่องต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดเนี่ยเพราะฉะนั้นสัดส่วนของเจ้าหน้าที่เนี่ยโดยตามความเป็นจริงนะครับมันก็คงจะไม่สามารถเป็น1:5ได้อาจจะต้องเป็น1:4ลงไปถูกไหมครับเพื่อจะได้ดูแลใกล้ชิดเร
1: ื่อง
0: ความปลอดภัยใช่ครับ
1: ที่นี่เนี่ยเขามี92 คนนะครับผู้สูงอายุนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ย19 คนคือถ้าเอาตามที่คุณหมอบอกว่า1:5ในภาวะปกติอ
0: ัน
1: นี้ดูเหมือนจะเหมาะสม
0: ยังอยู่ในเกณฑ์
1: ยังอยู่ในเกณฑ์ถูกไหมฮะ
0: ย
1: ัง
0: อยู่ในเกณฑ์
1: แต่พอบอกว่าใน92 คนเนี่ยเป็นจิตเวช81เนี่ย
0: ใช่80-90%เนี่ยผมว่าก็เสี่ยงมากๆแล้วกันใช้คำว่ามีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นดูแลไม่ทั่วถึงใช่ไหมครับเรื่องความสะอาดเรื่องที่เราจะไปเปลี่ยนผ้าอ้อมอย่างทันเวลาเนี่ยผมว่ามันก็มีความยากนะที่จะบอกว่าคนเราพอถูกไหมครับแต่ความจริงมันพอจริงหรือเปล่าเนี่ยก็อันนี้ก็เป็นอันนึงที่ต้องไปสืบหากันนะครับต่อการพัดตกหกล้มก็เลยผมก็เลยเข้าใจว่าอาจจะเป็นที่มาของการที่เราจะต้องมีกรงไหมจะได้เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เรามีแค่นี้ถูกไหมคร
1: ับ
0: แต่ว่าคงดูไม่ทั่วถึงแล้ว90 คนนี่คือมันเยอะมากนะฮะแต่ว่าการใช้กรงเนี่ยทางเจ้าของเองเขาจะมองว่ามันก็เป็นการควบคุมไม่ให้ผู้สูงวัยเนี่ยเขาปีนเตียงออกมาได
1: ้เขาก็เอาง่ายเอาสะดวก
0: ใช่แต่คอนเทนต์ก็คงจะผิดหลักทางการแพทย์พอสมควรเหมือนกัน
1: ครับครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขอพักตรงนี้แป๊บเดียวนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาจะมาคุยในมุมกฎหมายในมุมของเจ้าหน้าที่รัฐกันบ้าง นะครับว่าจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไรสักครู่ครับ
2: AI Ecom Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
2: ้น้ำผลไม้ดีดอมวลชื่อสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็ปิดดีด
4: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
5: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
4: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาปอกคอซานจิน4 กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4 กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
6: มิวเป็นไรอ่ะ
7: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
6: ไม่มี
8: ใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและช่วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head and Shoulders
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็ม

0: Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
1: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
2: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เยอะก็ไหว
4: ถูแค่1รอบ
5: ด้วยมาจิกคลีน
4: เก็บลงถังซะ
6: โอ้โหเยอะกว่านี้อีก
4: สัมผัสสบายเท้า
5: ฝุ่นคราบเยอะ
4: ใช้มาจิกคลีนเก็บลงถัง
5: มาจิกคลีน
7: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
8: คิวดคิวดมาก
9: รวยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
10: ได้สนุกมาก
11: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
7: วันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์มองเฟลรสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
13: มองเฟลโอมิรอล

0: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
1: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
2: อ
1: ่
2: ะเค็มอีกคำต่อยคำเอ้า
3: หมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
4: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ชิมซะหมดเลย
6: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
7: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
8: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16ธันวาคมนี
9: ้หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
10: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
11: ดาวนี่ลักษ์
12: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่ยูโรช็อกโกไพ่พายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
13: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
12: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
14: ติดตามเรื่องใหญ่รายวันกันต่อนะครับวันนี้เราคุยถึงประเด็นร้อนในโซเชียลในสังคมไทยขณะนี้นะครับกับกรณีที่มีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแห่งหนึ่งที่กาญจนบุรีแต่ว่าลักษณะเนี่ยโอ้โหเหมือนกับต้องเอากรงเหล็กเนี่ยไปครอบเตียงผู้ป่วยไว้เลยนะครับด้านนอกก็มีรั้วลวดหนามอีกต่างหากนะฮะกลับมายังอยู่กับคุณหมอเก่งพงตั้งอรุณสันตินะครับถามคุณหมอเพิ่มเติมแบบนี้ครับว่าอย่างเคสที่เป็นข่าวเนี่ยลักษณะก็คือเหมือนกับลูกเอาแม่เนี่ยไปฝากไว้เลยไปทิ้งไว้เลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยเจ้าหน้าที่แม่เคยทำร้ายลูกอีกคนนึงมีคลิปนะแต่ไม่ได้เปิดคลิปให้ดูศูนย์ก็บอกโอเคเชื่อรับเลยในความเป็นจริงมันต้องมีขั้นตอนมีอะไรไหมฮะ
15: จริงถ้าเกิดศูนย์ทราบว่ามีลูกอยู่สองสามฝ่ายถูกไหมครับจริงๆนะถ้าเกิดตามที่ควรจะเป็นนะครับนี่ก็ต้องสอบถามแต่ว่าพามีการถามข้อมูลนะครับจากญาติทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไ
14: ร
15: เหตุการณ์ลักษณะอย่างไรเพราะว่าจริงก็มีความสำคัญถูกไหมฮะว่าถ้าเกิดมาอยู่ที่ศูนย์แล้วเนี่ยเราจะต้องป้องกันเรื่องอะไรบ้างในแง่ของการที่จะพฤติการอย่างไรมีความเสี่ยงอะไรบ้างนะครับแต่ก็มีหลายเคสเหมือนกันที่บางทีเนี่ยญาติอาจจะมีอยู่สองฝ่ายและต่างฝ่ายเนี่ยต่างเห็นไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงที่ทางศูนย์เนี่ยก็ควรจะต้องได้รับข้อมูลให้มันครบถ้วนรอบด้านเหมือนกัน
14: ครับเดี๋ยวประเด็นนี้เรามาคุยกับคุณหมอต่อนะครับแต่ว่าหนึ่งท่านนะครับตอนนี้อยู่ในสายโฟนอินกับเรานะครับพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพหรือว่าผู้การแต้มนะครับที่ปรึกษาประธานรัฐสภาและเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับผู้การอยู่ในสายกับเรานะครับสวัสดีครับผู้การครับ
16: ครับสวัสดีครับผมพลตำรวจตรีวิชัยสังประไพครับ
14: ครับผู้การครับผมเข้าใจว่าผู้การน่าจะเห็นข่าวแล้วนะฮะที่เป็นที่เศร้าใจของคนไทยทั้งประเทศนะฮะกรณีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่กาญจนบุรีทีนี้ผมถามผู้การแบบนี้ฮะในมุมกฎหมายหรือในแง่ของตำรวจเห็นว่าวันนี้ตำรวจเนี่ยทางกองปราบก็บุกไปตรวจสอบแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นการเข้าค้นเนื่องจากว่าเป็นการเชิญเจ้าหน้าที่มาดูแลมาดูสถานที่เลยเนี่ยในมุมผู้การมีอะไรตั้งข้อสังเกตเบื้องต้นตรงนี้ก่อนไหมฮะ
16: เอาอย่างนี้ก่อนผมมองหลายมุมมุมหนึ่งว่าศูนย์เนี่ยเปิดมาได้รับอนุญาตหรือไม
14: ่ครับ
16: สองถูกต้องหรือไม่ตามกฎระเบียบของกระทรวงหรือไม
14: ่ครับ
16: นะครับผมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องชี้แจง

0: ต้องแล้วเนี่ยไอ้เรื่องอื่นว่ากันเลย
1: ผู้การถ้าตามข่าวเนี่ย
0: ตอบเลยว่าครับ
1: ถ้าตามข่าวเขาบอกว่าเขามีใบเพราะว่าเขาเพิ่งต่อไปเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วย
0: ผมถามว่าอีตอนต่อเนี่ยกระทรวงไปดูหรือเปล่าหรือไปต่อให้คนก็เดินมาต่อคือก่อนต่อไปตรวจไหมจำได้ไหมตอนคดีไอ้ป๋องฆ่าสาวสาวชาวรัสเซียที่ปล่อยมาแล้ว
1: ครับ
0: คุมประพฤติจะต้องไปดูแลดูต่างๆปรากฏเพื่อเอาเขาจริงๆไม่ได้ไปดูไงไม่ดูดูแลควบคุมไปถึงก็อ้าวเซ็น
1: ครับ
0: มันก็เกิดปัญหาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าศูนย์นี้เปิดถูกต้องตามข้อกำหนดข้อบังคับจะต้องมีหมอมีแพทย์มีคนดูแลยังไงสถานที่สุขลักษณะอนามัยยังไง
1: ครับ
0: แล้วไปตรวจเนี่ยไปพบสภาพแบบนี
1: ้
0: คุณต่อได้ไหม
1: เออมันควรให้ต่อไหมถูกไหมฮะ
0: เออถ้าต่อถ้าไปคุณไปต่อไปตรวจแล้วคุณยังต่อได้อย่างเงี้ยผมว่ากระทรวงต้องรับผิดชอบแล้ว
1: ครับครับ
0: กระทรวงต้องรับผิดชอบเพราะผมไม่รู้อ่ะไอ้ความสะอาดความอะไรต่างๆถูกสุขอนามัยหรือเปล่ากงเหล็กทำได้ไห
1: ม
0: เพราะถ้าเกิดคุณเอาวะบอกว่าคนที่จะมาดูแลเป็นสุขภาพจิตผมถามแล้วถ้าเกิดคนเป็นป่วยโรคจิตสุขภาพจิตมารักษาตรงนี้ได้ไหมอ่ะ
1: เพราะนี่มันศูนย์ดูแลถูกไหมฮะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันต้องไปมารักษานั้นได้ยังไงเพราะรักษานั้นคุณรับเงินเข้ามาต้องมาดูแลคุณจะดูแลไงคุณก็สั่งสามกงขังแบบสัตว์เนี่ยมันผิดกฎหมายนะกักขังนวงเหนียวนะ
1: อ๋ออันนี้ถ้าตามภาพตามข่าวนี่คือผิดกฎหมายกักขังนวงเหนียวเลยถูกไหมฮะ
0: กักขังนวงเหนียวที่คุณทำหนีได้ไงอ่ะ
1: เจ้าของเขาอ้างอย่างนี้ได้ไหมผู้การเจ้าของเขาอ้างว่าถ้าไม่ทำเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยหรือผู้สูงอายุเนี่ยปีนอาละวาด
0: คุณก็รับเขาไม่ได้ดิคุณก็ส่งให้ไปลูกหลานก็ไปส่งโรงพยาบาลสุขภาพจิตนู่นดิคุณจะมาเก็บไว้ทำไมแล้วเอาเขามาทรมานได้ไงเขามาทรมานแบบสัตว์ได้ไงลูกรู้เห็นหรือเปล่าถ้าลูกรู้เห็นกระทันตอนนี้เดี๋ยวลูกก็โดนด้วย
1: ประเด็นนี้เนี่ยผู้การฮะถ้าลูกเนี่ยเอามาปล่อยไว้แล้วก็ยินยอมแล้วบอกแม่ทำร้ายลูกอีกคนอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ต้องไปสอบลูกด้วยถูกไหมฮะหรือยังไงฮะ
0: ถ้าลูกทำร้ายคุณทำไมไม่ไปผ่านทางโรงพักเขาจะส่งไปโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องอ่ะนี่คุณเอามาขังไว้ยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: บางเรายังไม่รู้เลยสมัยก่อนมีคนมีล่ามโซ่ไว้เลยอ่ะนี่มาขังไว้กงอย่างเงี้ยพลิกตัวก็ไม่ได
1: ้
0: โอ้โหนี่คุณทรมานเขามากนะ
1: น่าสงสารนะ
2: ครับ
1: ผู้การครับมันสามารถอย่างนี้ไหมฮะว่าถ้าตัวคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยกรณีไม่ป่วยจิตนะฮะแต่ว่าสูงวัยแล้วเนี่ยแล้วลูกอยากจะเอาพ่อแม่ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลแบบนี้แต่พ่อแม่ไม่ยินยอมอย่างเงี้ยมันสามารถไหมฮะหรือแบบฉันอยากจะออก
0: มันต้องดูว่าคือสมมติว่าความไม่ยินยอมทุกคนมันอาจจะไม่ยินยอมเพราะว่าคนอยู่บ้านมันสุขสบายเราก็ต้องยอมรับการมีศูนย์เนี่ยก็คือแบ่งเบาภาระของลูกหลานเพราะว่าบางคนก็ไม่มีเวลาดูแลในเรื่องความสะอาดเป็นร่างกายของพ่อเป็นแม่แล้วต้องไปทำงงทำงานเขาก็เลยเปิดศูนย์ตัวนี้เพื่อให้ช่วยดูแลแทนเรา
1: ครับ
0: แต่ไม่ใช่ดูแลแทนเราเราเอาเขาไปทรมานมันไม่ใช่มันต้องรู้ให้เหตุผล
1: คือ
0: ถ้าเกิดเขาไปส่งคุณมันเกินศักยภาพของคุณก็ไม่รับสิ คุณก็แนะนำเขาต้องไปที่นั่นที่นี่สิครับไม่ใช่เห็นกับตังหรือเปล่าแล้วก็รับเข้ามาเอาเขามาเก็บมาทรมานเพื่อให้ลูกสะดวกสบายเงี้ยมันก็ไม่ใช่นะ
1: เอ๊ะแล้วถ้าแบบนี้ผู้การผมถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่าจากข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนว่านอกจากมีเอากรงเหล็กมาขังแล้วเนี่ยมีการกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกายด้วยบังคับกินยาด้วยยึดโทรศัพท์ด้วยตัดช่องทางติดต่อกับบุคคลภายนอกด้วยอันนี้คนที่จะถูกดำเนินคดีสมมติถ้าจริงเนี่ยมันต้องใครฮะ
0: ผมไม่รู้ว่าศูนย์นี้ทำหรือเปล่า
1: ครับ
0: แต่เวลาคุณควบคุมคนเนี่ยคุณควบคุมคนเนี่ยจะไม่ให้ไปทำอะไรแค่อื่นนี่คุณก็ต้องควบคุมใช่ไหม
1: ครับ
0: เขาไม่เชื่อฟังคุณก็ตกทำร้ายตั้งร่างกายเขาเพื่อให้เชื่อฟังใช่ไหมผมไม่ได้ว่าศูนย์นี้นะผมพูดถึงหลักธรรมดาก็มันก็ต้องทำแบบนี
1: ้
0: และทำแบบนี้ผิดไหมล่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมถือว่าเขาคนมีสติอาจจะไม่ค่อยดีไม่เชื่อฟังจะเชื่อฟังคุณก็ต้องเอาไม้ตีเขาฟาดเขาอ่ะ
1: ครับ
0: เขาก็เป็นคนนะเขาถูกทำร้ายร่างกายนะ

0: ถ้าคุณจะคิดว่าคุณดูแลเขาไม่ได้คุณก็แนะนำให้ลูกเต้าเนี่ยให้เอาไปส่งหน่วยงานที่ก็ดูแลเรื่องนี
1: ้ครับไม่ใช่มาทิ้งไว้ตรงนี้ถูกไหม
0: ไม่ใช่มาทำร้ายแล้วมาควบคุมแล้วก็เอาเงินเขา
1: ครับครับครับ
0: เพื่อตัวนี้มันไม่ถูกต้องผมเนี่ยฝากกระทรวงสาธารณสุขเลยว่าไอ้เรื่องแบบนี้อย่าไปคิดว่าเออเขาต่อแล้วเขารับใบอนุญาตแล้วลองไปดูที่การจะตั้งศูนย์เนี่ยมีข้อกำหนด1 2 3ยังไงไอ้ศูนย์เนี่ยมันอยู่ในข้อกำหนดนั้นหรือเปล่าถ้ามันไม่อยู่กระทรวงไม่ต้องมาแก้ตัวครับกระทรวงไม่ต้องมาแก้ตัว
1: ครับงั้นดูทรงแล้วเนี่ยสุดท้ายครับผู้การถ้าผิดจริงเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ทำกับผู้ป่วยหรือคนแก่ใครจะต้องรับผิดบ้างคะเนี่ยดูจากสถานการณ์แล้ว
0: ก็ต้องดูดิครับว่า1อันดับแรกถ้าคุมไปกักขังหน่วงเหนียวตีทำร้ายเขาเจ้าของศูนย์ก็ผิดอยู่แล้วทำร้ายร่างกายกักขังหน่วงเหนียว
1: ครับ
0: ทำให้คนอื่นเสียสุขภาพแล้วก็ว่าไป
1: อ
0: ันที่2เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ดูแล
1: ครับ
0: ถ้าหน่วยงานดูแลปล่อยปละละเลยนะทำให้เกิดความเสียหายก็ต้องไปดูว่าหน่วยงานที่ปล่อยปละละเลยเนี่ยก็ต้องไปตั้งกรรมการสอบสวน
1: ไปต่อไปอนุญาตให้เขาอย่างเงี้ยฮะ
0: ก็ต้องไปทำก็ต้องไปทำหน่วยงานราชการก็ต้องว่ากันหน่วยงานราชการคนกระทำความผิดกฎหมายอาญาก็ว่ากฎหมายอาญาไปม
1: ัน
0: ก็แยกส่วนกันครับ
1: ครับครับโอเคครับได้ครับวันนี้สอบถามผู้การเท่านี้ก่อนนะครับ
0: ครับ
1: ครับขอบคุณครับผู้การแต้มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: คร
1: ับ พลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยนะครับก็มาแชร์ในมุมของกฎหมายนะฮะเดี๋ยวพักตรงนี้แป๊บเดียวนะฮะเดี๋ยวจากสิ่งที่ผู้การคุยกับเราเดี๋ยวมาถามคุณหมอต่อสักครู่ครับ
2: ครับ
3: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด1กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
4: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคัน
6: นึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่

0: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
1: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสั่นพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
2: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเราดังสนั่นทั่วตึกกันนี่เลยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
3: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้50กรัม5กระปุกค่ะมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
4: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
5: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air D ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
6: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู
7: ่ Apache
8: ลองยังเม็ดอมมะขามป้อม Apache กลิ่นเชอร์รี
7: ่ I love Apache
9: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี
10: ้ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
11: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรคอนเสิร์ตที่จะสะท้อนให้เห็นถึงตัวตนของทั้ง5หนุ่มใน Lycan Reflection Concert คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
12: ตามกันต่อนะครับเรื่องใหญ่รายวันนะครับยังอยู่กับเคสศูนย์ดูแลผู้สูงวัยจริงๆผมไม่อยากใช้คำนี้เลยเพราะดูจากสภาพแล้วมันไม่ค่อยดูแลเท่าไหร่นะฮะที่เป็นประเด็นที่กาญจนบุรีนะครับที่มีกรงเหล็กขังไว้จนคนบอกว่าเอ็นี่ศูนย์ดูแลหรือว่าเรือนจำกันแน่นะฮะเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกับทางผู้การแต้มนะอดีตตำรวจไปแล้วเนี่ยประเด็นนึงน่าสนใจอยากถามคุณหมอต่อผู้การบอกว่าแค่นี้ก็กักขังหน่วงเหนียวแล
13: ้
12: วดูทรงก็จะเข้าผิดกฎหมายแล้วคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงฮะ
13: จริงก็เมื่อกี้อย่างต้องข้อสังเกตนะฮะเรื่องกรงเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีความลำบากในการยกในการดูแลระหว่างวันเหมือนกันเพราะว่าดูจากสภาพเนี่ย
12: เดี๋ยวภาพกรงก็ไม่ทีนะ
13: น่าจะมีความหนักมากและคิดว่าผู้ดูแลถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะสมัครที่ต้องขึ้นเวรเนี่ยผมว่าก็มีความยากที่จะเปลี่ยนผ่านกันนี่คือต้องยกออกไปถูกไหมคร
12: ับ
13: ต้องไปตั้งทิ้งไว้แล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าอ้อมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะการดูแลในเชิงที่ต้องไปเปลี่ยนความสะอาดนะครับไปเปลี่ยนผ้าอ้อมไปดูแลอาบน้ำเช็ดตัวเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีความยากลำบากในการดูแลมาก
12: อ
13: ันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะ
12: ครับครับ
13: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าการดูแลมันพอไม่ถึงเนี่ยการติดเชื้อการเกิดแผลกดทับเนี่ยมันก็จะตามมา
12: คือคุณหมอก็เลยจะบอกว่าพอมีกรงครอบแบบนี้จะยกคนเดียวนี่ไม่ได้หรอก
13: น่าจะไม่ได้น่าจะไม่ได้
12: ถูกไหมฮะ
13: ครับ
12: แล้วคุณจะมายกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงล็อกแล้วปลดล็อกแล้วจะไปดูแลทำความสะอาดอาจจะไม่ถึงเกณฑ์ด้วยซ้ำ
13: ครับแล้วก็เมื่อกี้ผู้ดูแลถูกไหมครับ19คนดูแล90กว่าคนแล้วก็เป็นจิตเวชอยู่80กว่าใช่ไหมครับ
12: ครับ
13: ก็โอกาสที่จะอย่างที่คุณว่าเคยเห็นบางทีผู้สูงวัยใช่ไหมมีปัสสาวะมีอาจจะมีถ่ายหนักนะครับต้องไปอาบน้ำประจำวันเนี่ยนะครับมันก็ยากที่จะมีการปลดตัวกรงเนี่ยนะครับที่จะต้องไปทำการดูแลในระหว่างวัน
12: ครับคือถ้าเราดูห้องอื่นๆนะคุณหมออันนี้เรามองในมุมเขาบ้างนะฮะถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยคุณหมอคุณออฟมันไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกห้องได้ไหมไม่ได้ทุกเตียงนะที่จะมีกรงแต่สเปซิฟิกหรือเฉพาะคนที่อาจจะดูทรงและคลุ้มคลั่งหรือป่วยจิตหนักหน่อยอะไรแบบนี้มันพอจะฟังขึ้นไหมคุณหมอ
13: จริงๆก็กลับไปเรื่องเดิมนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดศักยภาพเนี่ยถึงก็ต้องแบบว่ากงขังสำหรับที่เตียงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพัดตกหกล้มเนี่ยบอกว่ามันเกินศักยภาพของการดูแลแล้วซึ่งอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะมาปล่อยไว้ที่ศูนย์สำหรับการที่จะกักขังระยะยาวได้นะฮะ
12: ก็ต้องไปโรงพยาบาลอยู่ดี
13: ใช่ครับ
12: ถูกไหมฮะคือเพราะฉะนั้นฟังไม่ขึ้นอยู่ดี จะเอาเหตุผลอะไรมาอ้างก็แล้วแต่นะฮะเหมือนที่ผู้การบอกเมื่อสักครู่นะคือนี่มันขอโทษนะมันเหมือนกับขังสัตว์อะหรือยิ่งกว่าสัตว์ด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะบางทีเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราจะไม่ขังขนาดนี้เลยอะแต่นี่โอ้โหทำขนาดนี้ได้ยังไงนะฮะทีนี้อีกประเด็นนึงนะคุณหมอศูนย์ดูแลลักษณะแบบนี้เนี่ยเข้าใจว่าปกติจะไม่มีคุณหมอประจำถูกไหมหรือยังไงฮะ
13: จริงถ้าเกิดว่ามีคุณหมอประจำเนี่ยเราจะเป็นสถานพยาบาลฮะแต่ว่า สารประกอบการพวกนี้ครับมันอยู่ในภายใต้พรบของการเป็น nursing home นะครับซึ่งก็จะแตกต่างจากการเป็นโรงพยาบาลหรือคลินิกในชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นแพทย์เนี่ยอาจจะมีบทบาทแค่เป็นที่ปรึกษา
12: ครับ
13: หรือว่าให้คำแนะนำกับเจ้าของศูนย์ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีคุณหมอมาเยี่ยมประจำ
12: ครับ
13: อาจจะมีพยาบาลที่เป็นเจ้าของศูนย์อาจจะเป็นเมนเจอร์ที่คอยดูแลภาพรวมอยู
12: ่อ๋อแล้วผู้ดูแลที่บอกว่ามีเจ้าหน้าที่19คนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นต้องจบพยาบาลหรือต้องอะไรอย่างงี้มั้ยฮะ
13: คือจริงๆตำแหน่งเนี่ยจะเป็นแคร์กิเวอร์นะครับหรือว่าเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งเขาจะผ่านหลักสูตรการจบเนี่ย3เดือนนะครับที่ต้องขึ้นทะเบียนกับทางสบส.ด้วยนะครับก่อนที่จะปฏิบัติงานนั้นแสดงว่าจะมีการกำกับดูแลในเชิงมาตรฐานของการเป็นอาชีพนี้ด้วยนะคร
12: ับครับนะอ่ะตอนนี้นะครับเราต่อสายเพิ่มเติมกับทางท่านอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสบส.นะครับคุณหมอภูวเดชสุรโคตรอยู่ในสายกับเรานะครับคุณหมอสวัสดีครับ
14: ครับครับสวัสดีครับ
12: ครับคุณหมอครับผมเข้าใจว่าวันนี้คุณหมอลงพื้นที่ไปตรวจที่ศูนย์ที่กาญจนบุรีมาถูกต้องไหมฮะ
14: ใช่ใช่ครับผมเพิ่งอยู่ในพื้นที่ฮะ
12: ตอนนี้ยังอยู่เลยใช่ไหมฮะ
14: มาตั้งแต่เช้าแล้วมาตั้งแต่เช้าแล้วแล้วก็เพิ่งเมื่อสักครู่เนี่ยก็ได้ดูแล้วก็ประเมินนะฮะแล้วก็มีบางเรื่องที่จะต้องประเมินต่อคร
12: ับเอาเบื้องต้นครับคุณหมอเท่าที่ไปตรวจสอบมาเนี่ยถือว่าผิดเลยไหมฮะถ้าดูจากสภาพแวดล้อมแล้ว
14: คือผิดเนี่ยก็คือผิดต่างจากที่เขาขออนุญาตนะครับคือที่นี่เนี่ยเขาขออนุญาตเป็นสถานที่รับเลี้ยงดูผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงนะ
12: ครับ
14: ก็ที่เขาขอไว้50เตียงนะแต่ว่าจะ
12: เกิน
14: ตรวจเนี่ย100ประมาณ100ฮะ90กว่าเกือบ100ครับนะฮะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือว่าคือที่นี่เนี่ยนะรับดูแลผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงเนี่ยมันจะต้องไม่เป็นผู้ป่วยนะครับ
12: ต้องไม่ป่วยขนาดนี
14: ้ต้องไม่ป่วยถ้าป่วยมันจะต้องขอเป็นสถานพยาบาลนะคร
12: ับ
14: คือถ้าอย่างกรณีเป็นคนไข้จิตเวชเนี่ยหรือว่าพวกมีภาวะสมองเสื่อมอะไรพวกเนี้ยฮะคือถ้าประเมินตามหลักจิตเวชเนี่ยมันจะต้องไม่เกินสีเขียวนะคือมันจะต้องไม่เอะอะโวยวายหรือว่าสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นเขานะฮะ
12: คร
14: ับ ก็ตรงนี้เนี่ยผมก็เลยได้ขอความร่วมมือไปทางกรมสวัสดิจิตติ้งทางท่านอธิบดีก็จะเดินทางพาทีมจิตแพทย์เนี่ยมาช่วยตัวเมินนะ
12: ครับ
14: ว่าไอ้คนที่รับดูแลทั้ง100คนเนี่ยนะครับ
12: อยู่ในเกณฑ์สีไหนใช่ไหมฮะ
14: อยู่ในเกณฑ์สีไหนแต่เบื้องต้นมีเพิ่มดูตามทะเบียนเนี่ย100คนมันมีประมาณ92คนนะที่มีอาการทางจิตเวช
12: โอ้เยอะมากนะฮะแล้วเรื่องใบอนุญาตครับคุณหมออันนี้ต้องถามแบบตรงไปตรงมาเพราะว่าคนสงสัยเยอะ
14: ใบขออนุญาตเนี่ยคือต้องเรียนอย่างเงี้ยนะครับว่าไอ้เรื่องพรบสารประกอบการเพื่อสุขภาพเนี่ยนะ
12: ครับ
14: มันมีผลบังคับใช้เมื่อปี2564นะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาดำเนินการไอ้ลักษณะแบบเนี้ยมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี2549นะครับแล้วก็ปี2564ก็พอมีพรบออกมาเขาก็ได้ไปยื่นขออนุญาตนะครับ
12: แล้วตอนที่เขาไปขออนุญาตนะครับแล้วเขาบอกว่าเขาเพิ่งต่อไปช่วงต้นเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยทางกรมได้ลงไปดูไหมฮะว่าทำไมถึงต่อให้เขาแล้วสภาพจริงเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับ
14: ก็คือในส่วนของเรื่องการต่อเนี่ยนะเราได้อำนวยความสะดวกในกรณีสารประกอบการเดิมนะก็ให้บริการในเรื่องของการต่อโดยการขอโดยออนไลน์นะฮะซึ่งในเรื่องของการขออนุญาตเนี่ยเราได้มอบอำนาจมาให้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพเขตเป็นผู้ดำเนินการนะอย่างที่นี่ก็จะเป็นศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5นะที
12: ่
14: อยู่ที่ตั้งอยู่ที่ราชบุรีนะได้ดำเนินการต่อเพราะว่าคือประเด็นเรื่องการต่อเนี่ยนะเราก็จะมีการออกตรวจประเมินนะหมายถึงว่าทุกปีเนี่ยนะก็จะมีการออกตรวจประเมินไอ้สารบริการเหล่านี้ดำเนินการตามมาตรฐาน
12: ครับครับผมเข้าใจเรื่องของประเมินนะฮะแต่ว่าพอท่านอธิบดีบอกว่าเป็นการต่อแบบออนไลน์เนี่ยแปลว่ามันอาจจะไม่ได้ลงไปดูสภาพจริงไหมฮะว่าเขาอาจจะเอาอะไรมาหลอกของกรมก็ได้ไหมฮะ
14: คือเขาจะต้องถ่ายรูปส่งครับนะฮะถ่ายร
12: ู
14: ปส่งคือต้องเรียนอย่างเงี้ยว่าในเรื่องใหญ่เรื่องของการตรงเนี้ย
12: ครับ
14: คือเนื่องจากเขามีคนที่จะต้องดูแลเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเราออกตรวจได้ไม่ทันเนี่ยเขาก็จะขาดเรื่องใบอนุญาตนะครับแต่ว่าในเรื่องของการออกตรวจติดตามไอ้เรื่องมาตรฐานเนี่ยเราจะมีรอบของการออกตรวจอยู่แล้วฮะนี่คือรอบปกตินะแต่ว่าถ้าหากว่ามีประเด็นร้องเรียนอะไรมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นรอบพิเศษที่จะต้องออกดำเนินการ
12: ครับสุดท้ายครับคุณหมอครับพอมันเกิดเคสแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้การต่อแบบออนไลน์แล้วให้ส่งภาพถ่ายมาเนี่ยมันอาจจะต้องทบทวนตรงนี้หน่อยไหมฮะ
14: คือสิ่งที่ต้องทบทวนเนี่ยนะครับผมก็คงจะมีมาตรการที่จะต้องออกตรวจทั้งประเทศนะครับ
12: ครับ
14: นะก็คือสารที่รับเลี้ยงดูผู้สูงอายุเลยทั้งหลายเนี่ยนะก็คงจะต้อง เป็นความร่วมมือนะฮะเพราะว่าถ้าลำบังเจ้าที่ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเองเนี่ยมันมีจำกัดอันนี้ก็คงจะต้องเป็นความร่วมมือกับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอที่เขามีเจ้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยนะครับก
12: ็
14: คงจะต้องเป็นขอความร่วมมือนะฮะแล้วก็จะออกดำเนินการโดยเข้มข้นเพราะว่ามันอยู่หนึ่งในนโยบายนะเรื่องลองจีตี้แล้วเรื่องเวลเน็ตเนี่ยนะฮะที่เราจะผลักดันเพื่อให้มันขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพนะครับ
12: โอเคได้ครับ
14: มันเป็นนโยบายที่ผมตั้งใจทำอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าก็ต้องเรียนว่า
12: คนไม่พอนะคุณหมอ
14: คนไม่พอแล้วมันขึ้นอยู่จนวันผู้ประกอบการด้วยครับนะฮะว่าคือบางครั้งเนี่ยเขาก็มันเป็นเรื่องประโยชน์เขาอะครับเพราะว่าถ้าคนแค่ไม่อยู่เขาก็ไม่ได้เงินนะครับ
12: ครับฝากคุณหมอขยาย
14: เราก็ต้องเข้มงวด
12: ครับขยายตรวจทั่วประเทศเลยก็จะดีมากเลยนะครับคุณหมอครับ
14: ต้องทำครับต้องทำเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องทำครับ
12: ครับ
14: ทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาได้สั่งการมาอย่างเด็ดขาดนะว่าจะต้องดำเนินการเรื่องนี
12: ้โอเคได้ครับวันนี้สอบถามคุณหมอเท่านี้ก่อนนะครับ
14: ครับผม
12: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
14: ครับสวัสดีครับ
12: คุณหมอนะครับเป็นอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับเดี๋ยวฟังอธิบดีไปแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังคอมเมนต์จากทางคุณหมอทางนี้บ้างนะฮะแต่ว่าตอนนี้สลับอารมณ์กันหน่อยคุณผู้ชมครับใครที่กำลังมองหาโปรตีนจากพืชครับวันนี้เรามีอัลติเมทโปรตีนรสโกโก้ที่อร่อยมาแนะนำนะครับติดตามจากคุณมะเหมี่ยวนะครับสวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะบอกเลยค่ะโปรตีนของอัลติเมทเนี่ยเป็นโปรตีนจากพืชดื่มง่ายอร่อยทุกรสแล้ววันนี้ทุกรสชาติราคาเดียวค่ะอายุมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ห้ามขาดเลยนะคะพ่อแม่ก็คือโปรตีนนั่นเองใช่ไหมคะพี่น็อตคะ
16: ใช่ครับ
15: สวัสดี
16: ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนะท่านผู้ชมเชื่อไหมน้องมะเหมี่ยวฮะ
15: ค
16: นเฒ่าคนแก่ผู้สูงวัยเนี่ยนะฮะจะมีภาวะซาร์โคพีเนียเยอะมาก
15: ยังไงคะ
16: คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงมันไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งนะมะเหมี่ยวท่านผู้ชมครับที่หาเงินมาทั้งชีวิตไม่อยากนะต้องใช้ไม้เข็นใช้ไม้เท้าใช้รถเข็นนั่งวีลแชร์อาการเหล่านี้คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่มันมีสัญญาณเตือนเช่นตื่นเช้ามาสังเกตไหมไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงไม่มีกำลังวังชาทั้งที่กินอิ่มนอนหลับกินข้าว3 มื้อบางคนกินกาแฟ3เวลา

0: หลังอาหารน้องมะเหมี่ยวสายๆบ่ายๆพร้อยหลับไปมันอ่อนมันเพลียบางคนหนักสุดเส้นยึดเส้นตึงปวดหลังปวดคอบ่าไหล่อาการเหล่านี้คือร่างกายขาดโปรตีนฟังนะท่านผู้ชมโปรตีนคือหนึ่งในสารอาหารหลัก5หมู่ที่มีส่วนช่วยในการคงสภาพปกติของมวลกล้ามเนื้อให้เรามีเรี่ยวมีแรงนะโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะฮะบางทีเนี่ยกินข้าวเนี่ยนะกินมันไม่ครบ
1: ใช่
0: แต่การกินโปรตีนน่ะย้อนกลับไปว่าต้องกินเนื้อสัตว์เราจำมาตลอด
1: ต้องกินฝ่ามือนึงอ่ะ
0: วันนึงกินหมูกี่ชิ้นกินไข่กี่ฟองกินนมกี่แก้วตอบไม่ได้แล้วจะเอาเรี่ยวแรงที่ไหนไปเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อวันนี้ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นโปรตีนสะอาดเป็นโปรตีนสารสกัดจากพืชภายใต้แบรนด์อัลติเมทเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาและข้าวสาลีที่รับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ได้มีกรดอะมิโนจำเป็นที่สามารถซ่อมแซมร่างกายที่สึกหรอที่สำคัญมีข้าวสาลีมีกากใยเร่งในการขับถ่ายไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลพ่อจ๋าแม่จ๋านะ1กระป๋องเนี่ยนะ 200,000 มิลลิกรัมรับประทานได้20มื้อแต่โปรโมชั่นสุดพิเศษวันนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าซ
1: ื
0: ้อ2ถังแถมฟรีอีก2ถังนะฮะทั้งหมดนี้4ถังย
1: ัง
0: ไม่พอได้อีก5ซอง5มื
1: ้อ
0: ทั้งหมดนี้ 850,000 มิลลิกรัมสามารถเลือกรสได้รสจืดก็ได้วานิลาก็ได้โกโก้ก็ได้นะหอมหวานมันอร่อยไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลทั้งหมดนี้ 1,299 บาทลด200ทันทีเหลือเพียง 1,099 บาทโปรโมชั่นนี้จะส่งฟรีทั่วประเทศเฉลี่ยมื้อละ12บาทพ่อจ๋าแม่จ๋า
1: โอ้คุ้มค่ามากฉะนั้นวันนี้โทรได้โทรนะคะที่เบอร์1252นะใครรู้สึกว่ากินโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วกินได้น้อยเหลือเกินอย่างเงี้ยค่ะลองเสริมดูค่ะหรือจะสแกน QR code ก็ได้เนาะนะคะที่ QR code ที่หน้าจอเลย
0: ถูกต้องไม่ค่อยมีเรี่ยวไม่ค่อยมีแรงไม่มีกำลังบางทีเนี่ยไปเล่าให้ลูกให้หลานฟังบางทีเขาไม่รู้คนแก่มีกล้ามเนื้ออ่อนแรง
1: นะ
0: เขาก็เบื่อบางทีเนี่ยวันนี้เนื้อสัตว์กินไม่ได้ไม่เป็นไรน้องมะเหมี่ยวจ๋านะฮะวันนี้อัลติเมทโปรตีน1ช้อนคือ10กรัมน
1: ะ
0: ตักลงไปในแก้วแบบนี้ไม่ต้องใส่นะแก้วเช็คไม่ต้องเขย่าให้ยุ่งยากเสียเวลาเลยเป
1: ็
0: นโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาและข้าวสาลีเทน้ำอุณหภูมิปกติลงไปน
1: ะ
0: ง่ายมากหลังจากนั้นก็ใช้ช้อนคนปกติเลยนะละลายทันทีเลยเป็นนวัตกรรมแกลนนวดที่สามารถละลายนะฮะสามารถรับประทานทดแทนมื้ออาหารได้นะรับประทานง่ายโดยเฉพาะนะรสโกโก้เนี่ยมันหอม
1: หอม
0: หวานมันอร่อยความหวานเป็นความหวานจากหญ้าหวานไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลไม่มีคอเลสเตอรอลกินเนื้อสัตว์แต่มันมีอะไรคอเลสเตอรอลมีไขมันสารเร่งเนื้อแดงว
1: ัน
0: นี้พ่อเฒ่าแม่แก่จ๋าลุกขึ้นมาเช็คร่างกายนะฮ
1: ะ
0: จับดูทุกส่วนในร่างกายน้องมะเหมี่ยวนะพ่อเอามือเท้าสะเอวน
1: ะ
0: จับหัวจับหน้าจับลำตัวนะยกแขนขึ้นมาเนี่ยดูดิมันห้อยไหมมันหย่อนมันยานไหมมันไม่มีกล้ามเนื้อหลงเหลืออยู่แล้วนะ
1: แต่นี่ก็กล้ามเนื้อน้อย
0: นะอายุเยอะขึ้นกล้ามเนื้อลดลงนะลองลุกนั่งย่อดูนะนี่ไม่ต้องไปยกของแบกหามหรอกย่อแบบนี้นะเด็กๆเขาย่อได้ล
1: ุ
0: กได้เพราะกล้ามเนื้อเขาแข็งแรงแต
1: ่
0: ก้าวเข้าสู่ผู้สูงวัยเวลานั่งนะโอ้โหเวลาขึ้นทีนะน้องเหมียวจ๋าเอาก้นขึ้นก่อน
1: ใช่ใช่
0: นี่อย่างนี้นะต้องพยุงร่างกายนะเพราะกล้ามเนื้อมันลดลงว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: นะอาการปวดแข้งปวดขาไม่สดชื่นนะอาการเหล่านี้ล้วนเกิดจากร่างกายขาดโปรตีนเนื้อสัตว์กินไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ผมมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นโปรตีนสารสกัดจากพืชซึ่งสามารถรับประทานทดแทนเนื้อสัตว์ได
1: ้
0: ถั่วเหลืองถั่วลันเตาข้าวสาลีมีกรดอะมิโนจำเป็นซ่อมแซมร่างกายให้สึกหรอกินไปแล้วเนี่ยนะฮะทำให้กระปี้กระเป๋ามีเรื่องมีแรงมีกำลังวังชาวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษซื้อ2แถม2 4ถังยังไม่พอนะแถม5ซองท
1: ั
0: ้งหมดนี้ 850,000 มิลลิกรัมรับประทาน85มื้อเฉลี่ยมื้อละ12บาททั้งหมดนี้ลดแล้วเหลือเพียง 1,099 บาทย้ำ 1,099 บาทโทรเลยที่เบอร์1252จ้า
1: ย้ำนะคะ1252ไม่โทรตอนนี้ไม่ได้โปรนี้นะราคาจะเด้งกลับไปเป็น 1,200 ฉะนั้นตอนนี้โทรได้โทรแล้วสายแน่นมากแนะนำให้ต่อสายไว้ค่ะเพราะเอาจริงนะคนไทยผู้สูงอายุเนี่ยขาดโปรตีนกันเยอะมาก
0: ขาดไม่ได้เพราะโปรตีนคือ1ในสารอาหารหลักห้าหมู่แต่เราจำมาตลอดทั้งชีวิตว่าการกินโปรตีนคือเนื้อสัตว์เข้าใจนะเด็กๆกินได้ไม่เป็นไรแต่เราก้าวเข้าสู่วัยทองผู้สูงวัยเราต้องกินโปรตีนให้เหมาะกับร่างกายเหมาะกับวัยเช่นโปรตีนสารสกัดจากพืชเนี่ยเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองถั่วลันเตาและข้าวสาลีไม่มีไขมันไม่มีน้ำตาลและไม่มีคอเลสเตอรอลนะมีกรดอะมิโนจำเป็นที่สามารถซ่อมแซมร่างกายให้สึกหรอน
1: ะ
0: ท่านผู้ชมมีหลากหลายคนพ่อเฒ่าแม่แก่กินแล้วเห็นผลบอกต
1: ่
0: อเราไม่ได้โอเวอร์เคลมมันคือโปรตีนที่เป็นสารสกัดจากพืชที่รับการยอมรับไม่ว่าจะเป็นอเมริกานะแคนาดาและต่างประเทศทั่วไปวันนี้นะฮะบางคนกินข้าวไม่ได้
1: ใช่กินไม่น้อยลง
0: กินอาหารน้อยลงนะบางทีเราก็กลัวเรื่องไขมันเรื่องน้ำตาลเรื่องคอเลสเตอรอล
1: คือย่ามะเหมี่ยวอ่ะทุกวันนี้กินข้าวได้น้อยมากแต่พอจะไปกินเนื้อเป็นหมูชิ้นๆอิ่ม
0: มันไม่ย่อยพอมันไม่ย่อยเลยสิ่งที่ตามมามันตีขึ้นมาคนเฒ่าคนแก่เขาชอบเป็นว่าเบื่ออาหารนะมันไม่ย่อยเลยจะเลิกกับไม่เลิก

0: จะผายลมก็ไม่ผายลมอาการเหล่านี้คือร่างกายขาดโปรตีนกินผักนะกินผลไม
1: ้
0: กินแป้งเยอะๆร่างกายมันเผาผลาญไม่หมดนะมันสะสมในรูปแบบของน้ำตาลและไขมันคนเฒ่าคนแก่จึงมีโรคประจำตัวเยอะมากฉะนั้นวันนี้ถ้าไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงวันนี้ฝากเอาไว้เป็นโปรตีนสารสกัดจากพืชที่รับประทานทดแทนเนื้อสัตว์น
1: ะ
0: 1นาทีสุดท้ายพ่อจ๋าแม่จ๋า1ถัง200กรัม200มิลลิกรัมรับประทานได้20มื้อแต่วันนี้เอาไป4ถังจุกๆ800มิลลิกรัมแถมอีก5ซอง85มื้อจุกๆเลยท่านผู้ชมปกติราคา 1,299 บาทลด200พิเศษตอนนี้เดี๋ยวนี้เพียง 1,099 บาทเฉลี่ยมื้อละ12บาท3เดือนคุ้มไหมน้องมะเหมียว
1: คุ้มมากค่ะฉะนั้นนะคะใครบ้านไหนมีผู้หลักผู้ใหญ่หรือแม้กระทั่งเราเองที่อยากดูแลตัวเองอ่ะ ก็สั่งได้นะคะ1252พี่น้องเราเลือกรถได้ใช่ไหมคะ
0: เลือกได้ยังมันจะรถจืดนะรถไม่ดาหรือโกโก้แต่ผมเชียร์โกโก้เพราะมันหอมหวานมันอร่
1: อย
0: นะ1,099 บาทตอนนี้พ่อจ๋าแม่จ๋าจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลยที่เบอร์1252กดสั่งตอนนี
1: ้ะ
0: นะได้ส่งของทันทีนะ
1: แล้วคือได้ทั้งหมดนี้เลยนะก็คือ2กระปุกแถม2กระปุกรวม4กระปุกแล้วเพิ่มอีก5มื้อเนาะทั้งหมดนี้ต่อสายไว้ที่เบอร์1252นะคะอย่าวางสายเด็ดขาดค่ะย้ำที่เบอร์1252นะคะหรือจะสแกน QR code ก็ได้แคปหน้าจอนี้ไว้ก็ได้ตอนนี้นะคะโทรมาได้เลยวันนี้ไปชมรายการกันต่อค่ะ
2: ใครสนใจรีบกดเลยนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาทิ้งท้ายช่วงนี้หน่อยนะกับข่าวที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะให้คุณหมอฝากหน่อยครับว่าลูกหลานจะพาคุณพ่อคุณแม่ไปไว้ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยควรต้องสังเกตอะไรบ้างครับ
3: จริงตอนนี้ก็มีความต้องการมากขึ้นนะครับก็อยากฝากไว้สัก3อย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านดูเรื่องความปลอดภัยนะครับอาคารสถานที่เป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็มีการให้บริการเนี่ยได้ถูกต้องตามเหมาะสมตามที่ควรจะเป็นหรือเปล่าก็ตามระดับราคาเนี่ยก็ทำให้เกิดความแตกต่างกันได้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยเรื่องความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมนะครับการมีทีมงานที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่สำคัญอยากให้ทางครอบครัวเนี่ยได้ใส่ใจแล้วก็อาจจะต้องมันติดตามตรวจสอบด้วยนะครับถ้าเกิดมีข้อบ่อแสอย่างไรเนี่ยก็อยากให้แจ้งข้อมูลมาที่ภาครัฐได้นะครับ
2: ครับนะฮะอ้าวล่าสุดนะครับผมอัปเดตทิ้งท้ายสั้นๆนะฮะรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะครับออกมาพูดถึงเคสนี้แล้วนะฮะ บอกว่าผิดกฎหมายชัดเจนน่าจะสั่งปิดได้เลยนะครับกับศูนย์ดูแลแห่งนี้ที่กาญจนบุรีน่าจะได้ข้อสรุปภายในวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณหมอเก่งพงษ์ที่มาร่วมรายการกันด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ
4: ความอลังการของคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำที่คุณชื่นชอบกำลังจะกลับมาอีกครั้งใน The Golden Show All Star Concert 2026พบกับโชว์สุดตระการตาและบทเพลงทองคำสุดไพเราะจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันที่จะพาทุกคนก้าวข้ามสู่ดินแดนเหนือจินตนาการไปพบกับโชว์สุดหรูหราอลังการตระการตาการันตีความเด็ดไม่แพ้ทุกครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่อง
5: ช่องวัน31และ F1D เสิร์ฟความสนุกครบรถแบบจริตไทยกับซีรีส์สุดพรีเมียมคลึงซีรีส์แนวดราม่าสืบสวนล้างแค้นที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์เดิมๆกับเรื่องราวของการทวงคืนความยุติธรรมของคนธรรมดาที่ต้องต่อสู้กับคนมีอำนาจโดยใช้อวิชชาลึกลับที่ไม่เคยมีใครค้นพบมาเป็นอาวุธแถมยังสะท้อนปัญหาคอร์รัปชันได้อย่างเจ็บแสบและทันสมัยสุดๆกวาดเสียงชื่นชมและความชื่นชอบจากผู้ชมที่สัมผัสทั้งความเข้มข้นความสัมพันธ์ของตัวละครและหลายๆฉากที่ทำให้อินไปกับโลกของคลึงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ให้ความรู้สึกที่สดใหม่ไม่เหมือนใครและโดดเด่นเป็นอย่างมากในการนำเสนอ
6: สนุกมากน่าติดตามร้านเต็ม10ไปเลย
7: คือมันสมกับคำว่าจริตไทยมากครับ
8: น้ำตาจะไหลตามสนุกและเลิศต้องติดตาม
9: เราชอบฉากแอคชั่นเหมือนดูหนังจีนพลังกำลังภายใน
10: เราไม่เคยเห็นการต่อสู้ด้วยการที่แบบคนนึงต่อยคนเดียวมากดทุกเป็นตัวที่เซอร์ไพรส์ที่สุด
11: หายใจไม่ทั่วท้องครับอ๋อสารเลนลัดมันมีมิตินี้ด้วยเหรอวะน่าสนใจมากครับ
12: อิทาปิงคลาสุมนา
13: ในเชิงพล็อตที่ทำออกมาว่าอยากไปแก้แค้นด้วยการนวดอ่ะมันก็เลยมีการลองสร้างสรรค์กันดูหลายๆรูปแบบนะครับก็มีทั้งคนนวดมีผู้กำกับคิวบู๊มีคนออกแบบท่าเต้นมาช่วยกันคิดช่วยกันอะไรต่างๆนานาเพื่อทำมันออกมาให้มันกลายเป็น
14: สารเลนลัด
15: ใช่ค่ะ
14: ที่คิดขึ้นมาเอง
16: บวกความแฟนตาซีเข้าไปนะจินตนาการเข้าไป
17: ทีมงานทุกคนก็ตั้งใจทำมากๆทีมนักแสดงทุกคนตั้งใจผลิตผลงานชิ้นนี้ออกมาค่ะแล้วก็หวังว่าคนดูจะเอนจอยแล้วก็สนุกกับผลงานของเรา
5: ใครที่ชอบความระทึกขวัญล้างแค้นสะใจและเนื้อหาที่สะท้อนสังคมไทยแบบจัดเต็มห้ามพลาดเด็ดขาดกับซีรีส์ครึ่งทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:30 ทางช่องวัน31และดูย้อนหลังแบบเต็มอิ่มได้ทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้น

0: จำไม่รอด
1: พี่รอด

0: อยู่ร้องไห้ทำไม
1: ฉันคิดว่าในเธอไปอินโดนีเซียแล้ว
0: ก็ไอกำลังจะไป
1: แล้วทำไมถึงยังไม่ไปล่ะคะ
0: เพราะว่าไอลืมของสำคัญทิ้งไว
1: ้ลืมอะไรคะ
0: ไอลืมหัวใจของไอ
1: ที่ไหน
0: ไอลืมหัวใจของไอไว้กับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็ชื่อบุญรอดไอไม่อยากจะทิ้งมันไปไอก็เลยกลับมาเอา
1: แล้วมาเอาแต่หัวใจหรอในช่างแล้วผู้หญิงที่ชื่อบุญรอดเขาจะอยู่ยังไงถ้าไม่มีในช่าง
0: ก็เขาไม่ได้อยากไปกับไอไม่ใช่เหรอ
1: แต่เป็นเพราะว่าเขาไม่อยากไปแล้วทำให้ในช่างรู้สึกว่าเขาเป็นภาระแล้วไหนจะต้องสายตาคนรอบข้างที่มองอีกว่าเขาไม่มีอะไรคู่ควรกับในช่างเลยแต่ยิ่งตอนนี้เขาเหมือนคนพิการยิ่งคิดมากเขาไปใหญ
0: ่และที่สำคัญเนี่ยเขาเป็นห่วงครอบครัวเขามากกว่าทุกอย่าง
1: ตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วล่ะคะในช่างยังอยากให้เขาไปอยู่ด้วยหรือเปล่า
0: ใช่ยังอยากให้เขาไปด้วย
1: แต่มีข้อแม้นะคะในช่างจะรับได้ไหม
0: ข้อแม้อะไร
1: ถ้าเอาเขาไปอยู่ด้วยแล้วห้ามเอาเขามาส่งคืนครอบครัวเขาเด็ดขาดและถ้าเกิดรักเขาแล้วจะต้องรักเขาคนเดียวห้ามเปลี่ยนใจห้ามมีคนอื่นอีกทำได้ไหมล่ะคะ
0: ทำได้แน่นอนครับ I've never loved anyone as much as I

0: จะพาอยู่กับบ้านแล้วนะกี่ลังให
1: ้เอาอะไรหรอเดี๋ยวใช่
2: หนึ่งสองสามโอ้ยโอเค
1: งั้นเดี๋ยวฉันให้ไอ้ติ๋มมาเอาไม้คำนะคะ
0: ไอ้ว่าอยู่คงไม่ต้องใช้แล้วมั้งรอด You know I can't imagine living my life without you in it
1: ทำไมล่ะคะ
0: ก็ว่าไอ้กลัวมันรอดไอ้กลัวว่ายิ่งเรารู้สึกว่าเราต้องการสิ่งไหนมากจนเราขาดไม่ได้เนี่ยโชคชะตาเนี่ยชอบพากสิ่งนั้นไปจากชีวิตเราเพื่อพิสูจน์ว่าแท้ที่จริงแล้วเราจะอยู่และใช้ชีวิตได้ไหมโดยปราศจากสิ่งนั้นรอด You know I'm not gonna live forever But forever I'll be loving you สัญญากับไอ้นะบุญรอดว่าอยู่จะไม่จากชีวิตไอ้ไปไหน
1: สัญญาค่ะสัญญาในท่านรู้ไหมคะตั้งแต่ฉันได้พบในชาตินะฉันมีความสุขมากเลยฉันไม่เคยเสียใจเลยนะในสิ่งที่ฉันตัดสินใจเลือกหรือทำลงไปเพราะว่าสุดท้ายแล้วฉันเชื่อว่าที่ฉันทำมันถูกต้องแล้วล่ะสุดท้ายฉันก็มีในชาติอยู่เคียงข้างฉัน
0: To the world เนี่ย you may be just one personTo that one person, you are the world.
1: ขอบคุณนะคะฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าสุดท้ายแล้วเราสองคนจะเดินไปด้วยกันจนถึงจุดหมายปลายทางหรือเปล่าแต่อย่างหนึ่งนะคะที่ฉันแน่ใจฉันรักในช่างที่สุดเลยค่ะ และฉันก็พร้อมจะเป็นโลกทั้งใบของในช่างนะคะ

0: ใหม่ทั้งนี้เลยนะจ๊ะวันนี้เรามีข้าวแกงฝีมือคุณป้อมมาให้ชิมด้วยนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องรสทิพย์สาขา2ทั้งนี้เลยจ้าม
1: ีแกงเขียวหวานผัดกะเพราไก่ผัดขิงอร่อยอร่อยจ้า
2: โอ้ยจะตะโกนแหกปากกันไปทำไมฮะนี่ใครสิ่งมีชีวิตเดินผ่านหน้าร้านสักตัวนึงเนี่ยมันมีไหมฮะจีโอทีไอมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยฮะไม่โผล่ไหมเห็นหัวเลย
0: เจ๊แต่เมื่อก่อนส้มตำพวกฉันก็ขายดีอยู่หรอกนะหรือว่าเป็นเพราะป้ายร้านเจ๊เนี่ย
2: เพราะป้ายร้านมันตอบเลยพวกแกนี่แหละดูสิเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยไปเลยไป
3: แต่ฉันดูแล้วมันก็แต่งตัวพอๆกันนั่นแหละคุณป้อม คุณป้อมใจเย็นๆนะตอนนี้สงครามมันสงบแล้วทหารอเมริกันก็กลับบ้านกันหมดแล้วจะให้กลับมาคึกคักเหมือนเดิมเนี่ยมันก็คงเป็นไปไม่ได้ตอนนี้มีลู่ทางอะไรอ่ะเราก็ต้องหาช่วยกันทำมาหากินกันไปขายข้าวแกงอย่างเงี้ยดีแล้วคุณป้อม
2: ทำมาเป็นนางเอกทำมาเป็นเตือนฉันโถเตือนตัวเองบ้างหรือยังยักษ์ว่าตัวเองจะทำอะไรต่อไป
3: ฉันเนี่ยนะคนอย่างฉันเนี่ยทำมาหากินกับผู้หญิงขายตัวมาทั้งชีวิตฉันก็จะทำต่อไปอาชีพเนี้ยมันเหมือนถูกสาปคุณป้อมเข้ามาแล้วมันก็เลิกยากผู้หญิงบางคนโชคดีนะมีเงินมีทองร่ำรวยแต่เงินมันก็เหมือนเงินถูกสาปอ่ะได้มาง่ายๆมันก็หมดไปง่ายๆเหมือนกันผู้หญิงบางคนเนี่ยเดินกลับบ้านมือเปล่าก็มีไม่เหลืออะไรเลยต้องเยอะต้องแยะคุณป้อม
2: โอ้เหลือสิจ๊ะเจเพนเหลือสิอย่างน้อยก็เหลือสิ่งที่เขาตราหน้าแกไปว่าอีน้องเพนอุตภาวเมียเช่า GI ไม่ต้องห่วงนะไอ้คำนี้มันติดตราตึงใจคนไปอีกนานแสนนานเลยล่ะอีเจเพน
3: ฉันภูมิใจคุณป้อม
4: แต่อย่างน้อยนะคุณป้อมพวกเมียเช่าทั้งหลายเขาทำให้พ่อแม่พี่น้องมีความสุขพวกเขาเคยผ่านชีวิตความยากแค้นลำบากมาเท่าไหร่ยามหิวโซมีใครหน้าไหนเอาข้าวปลาอาหารไปให้เขากินบ้างยามพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยมีใครคนไหนที่พาไปรักษาตัวบ้างเราเองอ่ะก็ต้องเข้าใจความจนและความลำบากของเขาด้วย
0: จริงของครูค่ะไม่มีใครอยากจนไม่มีใครอยากขายตัวแลกเงินไม่ว่ากรณีใดๆถ้าได้เจอโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมีใครบ้างจะไม่อยากไขว่คว้า
4: คนที่ไม่เคยจนย่อมไม่เข้าใจความยากจนฉันใดคนที่ไม่เคยลำบากย่อมไม่ทราบซึ้งกับความยากแค้นฉันนั้น
0: สาธุ
5: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
6: ใหม่ Galaxy C48ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
7: Based on your notes there are some great
6: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
8: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
9: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
10: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
11: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
12: Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
13: คิวบูดคิวบูดมาก
14: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
15: สนุกมาก
16: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
12: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
17: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
18: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่า
19: ผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
19: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
15: ์ทำแกงไข่ทำไมยากจัง
0: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
14: อร่อยง่าย
16: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
0: ไม่

0: ียวที่รับบทหนักเป็นที่อาบน้ำเป็นซาลอนเป็นห้องซักล้างต้องจัดหนักด้วย Magic Clean Active Booster ช่วยคลีนคราบดื้อพร้อมฆ่าเชื้อโรค 99.9% สะอาดรับบทหนักได้อีกใหม่ลองเลย Magic
1: Clean เดี๋ยวไปเลย
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
1: ่เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
7: ย่างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
11: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อเงินได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
14: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
15: ครึ่ง
14: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจันห้าห้าเก้าสี่เหลี่ยม
16: โทรออก
17: Is that good

0: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
1: ้ Future Mass Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman Friend จากอังกฤษ
2: สี่โมงเย็นวันนี้ไดมอนด์นรกรมีรำยอนพร้อมเสิร์ฟให้กับแฟนๆซิงเกิลใหม่ชวนหิวที่มีทั้งความอบอุ่นและโรแมนติกใครมีคำถามอยากส่งตรงถึงไดมอนด์สี่โมงเย็นเราพูดคุยสดๆผ่าน3ช่องทาง YouTube Facebook และ TikTok ของวันบันเทิงกันนะคะ
3: อย่าดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอย่าดมตราไผ่คู่
4: โรคผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคลไรด์ซีมาโปรครีม
5: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
6: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
7: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
6: ผิวดูใสฉ่ำ
7: ต้องโดน
6: ใหม่ซิตรา
8: สิ่งที่เป็นฉันจะเป็นอย่างนั้นไม่มี
9: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ดาวคอฟฟี่หอมกาแฟแท้ต้องดาวคอฟฟี่คุกกี้เดนมาร์สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ is not just a cookie it's Denmark

0: เด็กท้องไร่ท้องนาคนหนึ่งจะก้าวมาได้ไกลถึงเพียงนี้ตอนเด็กๆหนูได้แต่มองเครื่องบินที่บินบนฟ้าแล้วก็บอกตัวเองว่าฟ้าอยู่สูงเกินกว่าหนูจะเอื้อมมือถึงแต่วันนี้หนูกลับทำได้ค่ะมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกว่าโอกาสมันไม่ได้อยู่ไกลเลยค่ะครูมันอยู่รอบๆตัวเรานี่แหละค่ะแต่ขึ้นอยู่กับว่าใครจะไขว่คว้ามันได้มากกว่ากัน
1: นั่งยิ้มอะไรอยู่คนเดียวคุณ
2: คุณรอดมาได้ไกลนะคะไกลกว่าที่พินคิดเอาไว้ต้องยอมรับนับถือหัวจิตหัวใจของบุญรอดเขาจริงๆที่เขาต่อสู้จนได้ดิบได้ดีที่สำคัญเนี่ยบุญรอดไม่ได้เอาแค่ตัวเองรอดนะคะเขายังอุ้มคนรอบข้างให้รอดขึ้นมาได้ด้วยหัวใจนักสู้ของเขาจริงๆ
1: เขาถึงได้เลือกที่จะเดินจากเราไปในคราวนั้นคนที่มีความมุ่งมั่นอย่างบุญรอดเนี่ยเขาคงไม่ยอมที่จะเป็นแม่บ้านให้เราไปจนแก่หรอกคุณ
2: และที่สำคัญบุญรอดเขาทำได้สมแล้วล่ะค่ะที่เขาชื่อบุญรอดเขารอดมาได้จริงๆ

0: ว่าในช่างเนี่ยต้องมียาดีแน่ๆเลยอ่ะจริงไหมคะในช่างค่ะ
1: พี่ชายพี่ชายก็พูดอะไรอย่างนั้นจ๊ะดูสินายช่างเขินหมดแล้ว
2: นี่แสดงว่าหมอที่อินโดนีเซียเนี่ยต้องเก่งมากๆเลยครับนายช่าง
3: ไอ้ว่าก็ทั้งสองอย่างครับ
4: โอ้ยเก่งนะไม่ได้อะไรฮะใครมา

ยี่ยมข้าทุกวันเลยเองรู้ไหม

0: ขาอยากได้ลูกสาวตอนนี้เขาได้ลูกสาวสมใจแล้วครับ
1: สมใจอีกแล้วจะไม่สมใจนายช่างเหรอสิ
0: ไม่หรอกครับจะเป็นลูกผู้หญิงหรือว่าลูกผู้ชายผมก็รักเพราะว่าเป็นลูกของเราถ้าเป็นไปได้คนที่อยู่ในท้องขอเป็นผู้ชายก็แล้วกันฮะ
1: นี่มึง
2: เฮ
1: ้
2: ย
1: เก่งนะมึงเนี่ย
3: แม
0: ่ไออยากได้ลูกผู้ชายเพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงสองคนไอกลัวหัวไม่แห้งหัวไม่แห้ง
1: นี่ในช่างเขาเรียกว่าหัวกระไดไม่แห้ง
0: หัวกระไดไม่แห้งลุงกระได
1: ไม่คุณดีมาช่างนะ
3: แม่ขออุ้มหลานบ้างสิ
1: เฮ้ยเฮ้ยอย่าจับแรงเนี่ย

เร็วมากเหลือเกินอุตภเปาในวันนี้เปลี่ยนไปจนแทบไม่เหลือภาพความรุ่งเรืองที่เกิดขึ้นเพื่อต้อนรับกองทัพสหรัฐฉันก็เหมือนผู้หญิงอีกหลายๆคนที่เดินทางมาที่นี่เพื่อหนีความยากจนมาแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าถ้าวันนั้นฉันหลงไปกับแสงสีหรือเศษเงินดอลลาร์ที่ทหารอเมริกันหยิบยื่นให้เพื่อซื้อความสุขชั่วครั้งชั่วคราวป่านนี้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันอาจจะได้พบผู้ชายอเมริกันที่ดีมีเงินเยอะแยะแล้วเขาก็พาฉันไปอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขที่อเมริกาหรือไม่ฉันก็อาจจะวนเวียนอยู่ที่บาร์เบียที่ไหนสักแห่งในพัทยาหาเงินเลี้ยงลูกหัวเหลืองหัวดำที่พ่อมันทิ้งเอาไว้เหมือนกับผู้หญิงอีกหลายๆคนที่มาเสี่ยงโชคที่นี่ไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนดีกว่าใครหรอกนะฉันก็แค่ไม่ชอบเสี่ยงไม่ชอบเอาชีวิตไปแขวนอยู่กับใครฉันเลยต้องทำงานหนักสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยสองมือของฉันเองมันอาจจะเหนื่อยมันท้อแท้ล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่อย่างน้อยฉันก็ภูมิใจที่ไม่ต้องขายศักดิ์ศรีตัวเองเพราะฉันรู้ความต้องการของตัวฉันเองและเลือกที่จะไปถึงจุดหมายปลายทางด้วยสองมือของฉันเองขอบคุณอเมริกันทาวขอบคุณอุตภเปาที่ทำให้ผู้หญิงที่ชื่อบุญรอดมีวัน

0: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีด่าตอนแรกหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรติดดาววันนี้นะคะเดียจะชวนทุกคนเอาขมมาไล่หวานกันค่ะลดมันตัดเลี่ยนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแขกรับเชิญวันนี้ของเดียเนี่ยเขาจะตัดได้ไหมเพราะว่ายังเห็นเขากินหวานกินมันอยู่เลยแล้วกินทุกวันจริงไหมนะอ้วนสวัสดีค่ะ
2: นี่ค่ะ
1: มีอะไรจะแก้ตัวไหม
2: เป็นคนมันเป็นคนไม่เลี่ยน
1: หมายถึงกินสิกิน
2: เออของกินนั่นแหละมันอดไม่ได้หรอกคือจริงๆเราเป็นคนโบราณใช่ไหมอายุใกล้70แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแหมเขาบอกว่ากินข้าวไม่กินหวาน
1: นี่เอาจริงนะอ้วนพูดอะไรไม่ได้แล้วนะหนูมีหลักฐานนะนี่ดูคุณผู้ชมดูเห็นนี่ๆๆเห็นไหมนี่ขนมน
2: ี่หอยจ้อปู
1: ของทอดเห็นไหมอ่ะกินจ้ะหยิบไปเลยเข้าปากน้ำหม่งน้ำหวานนี่ครบเลยนะอ้วนคือกินหนักมากเลยนะอย่างนี้มันไม่อ้วนหรอ
2: เออคือพูดจริงๆนะเรื่องน้ำหนักนะอ้วนหรือผอมไม่ค่อยกลัวหรอกแต่กลัวน้ำตาลคือจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นคนโบราณจะรู้เลยว่าการกินมะระเนี่ยมันจะช่วยปรับสมดุลน้ำตาลได้โดยเฉพาะมะระขี้นกนะครับเพราะว่ามันมีสารสแลนตินไงคือลองสังเกตดูฉันไปไหนทั่วโลกฉันไปคนเดียวนะแล้วก็โดยเฉพาะเวลาฉันไปอาหรับเนี่ยฉันกินขนมเยอะมาก
1: ใช่ดูดิ
2: ขนมอาหรับเนี่ยมันเป็นขนมแบบนี้เธอ
1: แป้ง
2: นะมันเป็นขนมเนี่ยเธอนี่อันนี้ซาอุนะแล้วเมื่อกี้นี่ประเทศเยเมน
1: แป้งทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมดูดิ
2: กินเยอะกินขนาดเนี้ยเธ
1: ออู้
2: เนี่ยอย่างเงี้ยเวลาฉันไปอ่ะฉันมีความเอนจอยกับการกินเธอลองนึกดูนะถ้าไปเที่ยวแล้วไม่กินอ่ะมันจะสนุกได้ไงใช่ไหม
1: แล้วดูแลตัวเองยังไงอ่ะถ้ากินขนาดเนี้ย
2: ก็กินมะระขี้นกสิคะมะระพัดตัวนี้เลยลองสังเกตดูนะคะในกระเป๋าหรือว่าทุกที่ที่ไปไหนก็แล้วแต่ทั่วโลกจะต้องมีมะระตัวนี้นะคะมะระพลัสเพราะว่ามันมีสารสแลนตินตัวนี้นะคะแล้วตัวมะระพลัสตัวนี้เป็นสินค้าที่ขายดีนะคะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยในการดูแลความหวานเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากได้มะระตัวนี้ที่มาทุกครั้งโกดังแตกวันนี้กับโปรโมชั่นใหญ่ๆมากๆเลยวันนี้
1: มาจัดมาเลยโปรอะไรคะ
2: วันนี้แค่ร้อยเซตเท่านั้นนะคะก็คือซื้อ2ให้ไป4นะคะกินได้4เดือนแล้วก็แถมชาแดงตัวนี้ชาแดงตัวนี้ชาแดงตัวนี้เกลียดไขมันเกลียดน้ำตาลมากอ่ะแถมไปอีก1กล่องทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายถึงพันนะคะ890บาทเท่านั้นแต่ต้องรีบโทรที่1252นะคะหรือว่าสแกน QR Code หน้าจอได้เลยหรือว่า LINE แอดได้เลยตัวนี้นะคะด่วนๆเลย100เซตเท่านั้นนะคะ
1: น้าอ้วนอันนี้คือสารสกัดของเขาที่88เซตแล้วนะคุณผู้ชมมาดูสารสกัดกันน้าอ้วนในนี้มีอะไรบ้างจ๊ะ
2: มีโครเมียมไงที่ช่วยลำเลียงอินซูลินไปสู่เซลล
1: ์
2: ใช่ไหมมีพริกไทยดำมีอบเชยใช่ไหมมีถั่วขาวม
1: ี
2: วิตามิน B แต่หลักๆแล้วอยากให้รู้นะคะว่าในมะระพลัสตัวนี้นะคะมันมีสารสกัดมากมายหลายอย่างรวมตัวกันที่ทำให้ร่างกายของเราอะรู้สึกกระปี้กระเป๋าแล้วก็ปลอดภัยเธอรู้ไหมทำไมยอดขายมันเป็นอันดับหนึ่งประเทศไทยเพราะว่าคนกินแล้วบอกต่อเธอรู้ไหมฉันท้าเลยนะท้าทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้เลยนะก่อนกินกับหลังกินนะไปเจาะปลายนิ้วตัวเองดูแล้วไม่มีใครสามารถหลอกคุณได้เธอรู้ไหมว่าน้ำตาลนะมันคือยาพิษที่อร่อยแล้วก็คนไทยเนี่ยชอบกินเธอกินไหมเธอ
1: กินสิ
2: เธอกินตัวนี้ไหม
1: อ๋อตัวนี้ไม่ได้กิน
2: ตัวเธอต้องกิน1เม็ดกินให้ดูจะพูดให้ฟังนะเธอ
1: ให้กินเลยใช่ไหม
2: นี่คือหลานสาวที่ฉันรักเลยนะแล้วตัวเล็กๆผอมๆอย่างนี้อย่าคิดว่าไม่มีของส่วนเกินกิน1เม็ดถ้าเกิดไม่ดีนะคะฉันจะไม่ให้คนที่ฉันรักกินแค่นี้เอง
1: เม็ดเล็กๆแค่นี้ดูดิ
2: ใช่
1: แต่นี่คือเป็นพืชทั้งหมดเลย
2: เป็นพืชเป็นเจเป็นมังสวิรัติกินได
1: ้
2: อย่าเผลอเคี้ยวนะเพราะมันขมมาก
1: โอเค
2: กิน1เม็ด33เซตสุดท้ายนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากได้ต้องรีบโทร

0: ที่1252นะคะเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่ทุกคนในประเทศไทยตระหนักเธอรู้ไหมว่าเขาจะไม่ไปปลายทางน
1: ะ
0: เขาอยากนอนอยู่บ้านเขาไม่ได้อยากไปนอนให้คนเยี่ย
1: ม
0: คนที่ดูแลเนี่ยอยากจะกระปี้กระเป๋าอยากจะเป็นคนแก่ที่ไม่ต้องวีลแชร์ไม่ต้องแบบไปเสียเงินกับให้กับใช่ไหมชุดขาวใช่ไหม
1: ใช่แล้วน้าอ้วนพอน้าอ้วนกินแล้วน้าอ้วนแบบเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง
0: ก็อาการดึกๆที่ฉี่กระปิดกระปอยนอนไม่หลับตื่นขึ้นมาฉี่อะไรพวกนี้มันลดลงอย่างมีนัยย
1: ะ
0: สำคัญเลยนะคะ
1: แ
0: ล้วก็แบบอะไรอย่างเงี้ย
1: เฮ้ยจริงๆอายุแบบนี้นี่ทำแบบนี้เขาเวียนหัว
0: ทำไม่ได้คืออาการต่างๆเหล่านี้ไม่มีปัญหาเลยแล้วทุกวันเนี้ยขับรถเองนะคะไปทำงานเองขับรถเองเพราะว่าเวลาเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำตาลมันจะทำถ้าเกิดกินน้ำตาลเยอะๆมันทำให้เราข้างในไม่ค่อยดีใช่ไหมแต่ตัวนี้พอมันไปปรับสมดุลน้ำตาลได้จริงๆนะมันก็ทำให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าวันนี้ใครอยากได้นะ
1: ย้ำโปรมา
0: ย้ำโปรเลยนะซื้อ2กระปุกนะคะให้ไป4กระปุกตกกระปุกละ179ชิ้นละ179บาทแล้ววันนี้แถมชาแดงแอฟริกันอีก1ทั้งหมดเนี่ยคุณไม่ต้องจ่ายหลายพันนะคะ890บาทนะคะโปรดีๆมากๆแล้วพูดเลยนะใครท่านที่ดูฉันอยู่ฉันขายอยู่ใน TikTok นะ
1: ไลฟ์ใช่ไหม
0: แพงกว่านี
1: ้หรอ
0: แพงกว่านี้
1: อันนี้น้าอ้วนขายเองน้าอ้วนก็มาบอกเองเลยเหรอว่าอันนี้ถูกกว่า
0: ไม่ฉันพูดจริงๆฉันเป็นห่วงคนฉันอยากให้สินค้าที่เราได้รับไปเนี่ยเป็นสินค้าที่คุ้มค่าแล้วก็อยากให้ซื้อราคาดีที่สุดนะคะแต่ฉันพูดจริงๆนะว่าฉันไม่ได้อยากพูดถึงเรื่องราคานะเพราะว่าคนดูเราคนดูพวกเราเนี่ยคือคนที่ซื้อสินค้าอยากได้สินค้าคุณภาพดีแล้วสามารถตรวจปลายนิ้วตัวเองอ่ะไปตรวจได้เลยแล้วก็จะพูดให้ฟังว่าตัว RD นะคะ RD ของที่บริษัท GMM โอช้อปปิ้ง
1: คนคว้าเขาอ่ะเนาะ
0: ยุ่งมากเรื่องมากเรื่องคือกว่าจะทำสำเร็จแต่ละตัวออกมาฉันบอกเลยว่าเขาเป็นคนไม่ยากไม่ง่ายเลยนะเขายุ่งยากเขาจะต้องมีตัวแซลนตินจริง
1: ๆ
0: มีใครเอาไปพิสูจน์เขาต้องเจอแซลนตินจริงๆแล้วก็ผลลัพธ์เขาว่าจะต้องเป็นอย่างที่พูดทุกอย่างมันก็เลยทำให้สินค้ามาลพัดตัวนี้เป็นสินค้าเบอร์หนึ่งในประเทศไทยในวงการอยากดูแล
1: ใช่
0: น้ำตาล
1: คือเอาจริงๆว่าใน1เม็ดเมื่อกี้ที่เดียกินน่ะทุกคนมันไม่ได้มีแค่แซลนตินจากมะระอย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขามีโครเมียมที่มีส่วนช่วยในการทำงานของอินซูลินในการนำกลูโคสเข้าสู่เซลล์แล้วก็ยังมีวิตามิน B12 ซึ่งไม่ต้องไปกินแยกในเนี้ยมีมาให้แล้วก็ยังมีถั่วขาวพริกไทยดำโอ้โหคืออีกเยอะมากๆที่มัน
0: พวกนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นของแถมเป็นของแถมที่เป็นของจริงไม่ใช่ของแถมที่ไม่มีราคาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ใครอยากจะได้ตัวแซแลนตินนะคะซึ่งมีอยู่ในมะระพัดนะคะมาจากมะระขี้นกเพียงเป็นเขาเรียกว่าผลไม้เนาะพืชผักสวนครัวเพียงอย่างเดียวนะคะที่มีตัวแซแลนตินจริงๆเนี่ยส่วนตัวอื่นๆที่ใส่เข้าไปอ่ะคือของแถมของแถมที่มีประโยชน์กับร่างกายเพราะฉะนั้นใครจะพูดให้ฟังนะว่าคนที่เหมาะกับการกิน
1: ที่เขารักการกินชอบกินขนมหวานอะไรพวกนี้นะอ้วนเหมาะไหม
0: ก็ต้องอยากให้ทุกคนกินนะคือเวลาฉันให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพฉันจะบอกทุกคนที่เป็นแฟนคลับฉันทั่วประเทศบอกว่าให้กินมะระพิมะระพลัดตามไปด้วยถ้าเกิดเรากินมะระขี้นกแบบคนโบราณไม่ได้คนโบราณไม่เป็นโรคพวกนี้นะเขากินมะระขี้นกเขาทนขมได้แต่คนปัจจุบันเขาดัดจริตเยอะ
1: 19เซตแล้วนะอ้วน
0: 19เซตสุดท้ายโทรเดี๋ยวนี้นะคะ1252คนปัจจุบันพอกินขมไม่ได้ใช่ไหมแล้วเขาไม่รู้ว่าหวานเป็นลมขมเป็นเขาไม่กินพอเขาไม่กินเสร็จปุ๊บเนี่ยลองสังเกตว่าคนโบราณเขาจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
1: ้
0: คนปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นขนมเค้กไม่ว่าจะเป็นกินข้าวเยอะกินขนม
1: เบเกอรี่อะไร
0: เบเกอรี่เนี่ยมึงอย่ากินเลยนะมึงจริงๆพอกินเข้าไปเสร็จปุ๊บนะมันจะไปรวมตัวกันแล้วไปอยู่ที่เราไม่อยากให้มันอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นการกินมะระพลัดตัวนี้นะคะเป็นช่วยปรับสมดุลน้ำตาลนะคะข้าวขาว
1: ที่เรากินทุกวันนะ
0: ข้าวขาวที่เรากินสมมุติว่าเธอกินร่างกายเราจำเป็นกินข้าวขาว1กำปั้นต่อวันแล้ววันนึงกี่กำปั้น
1: โอ้3 4
0: 3 4กำปั้น5กำปั้นเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยมันจะกลายไปเป็นของที่ไม่มีประโยชน์กับร่างกายแล้วก็อาจจะทำให้ร่างกายเรารวนแล้วก็เป็น ็นบันไดก้าวไปสู่ความที่ไม่กระปี้กระเป๋าแล้วก็อ่อนแ
1: อ
0: เพราะฉะนั้นแม่อ้วนคือคนที่หลายๆคนในประเทศไทยบอกว่ายกให้เป็นแม่ที่เป็นตัวอย่างของการดูแลสุขภาพแม่อ้วนกินมะระพัดตัวนี้กินทุกวัน
1: อุ๊ย1 นาทีสุดท้ายแล้วอุ๊ยตอนนี้เหลือน้าอ้วน2 เซตขอเพิ่มไว้

0: เลยขอเพิ่มเลย
1: ไม่ขอเพิ่มไป50เซตนะคะใครโทรเดี๋ยวนี้ก็ได้เดี๋ยวนี้กับโปรโมชั่นนี้เลยซื้อ2ได้ไป4แล้วแถมชาแดงลอยบอสซึ่งชาแดงลอยบอสตัวนี้นะเกลียดไขมันเกลียดน้ำตาลมากแถมไปเป็น5ชิ้นตกชิ้นละ100กว่าบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินกัน4เดือนเต็มๆเพื่อเป็นการดูแลทำให้ร่างกายเราเซฟตี้นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้โทร1252หรือ LINE @shop131หรือสแกน QR code หน้าจอเดี๋ยวนี้โปรดีนะเธอรู้ไหมฉันขายใน TikTok แพงกว่านี้เพราะฉะนั้นใน TikTok ฉันไม่ต้องซื้อที่นี่กดตอนนี้แล้วฉันบอกเลยนะฉันรักสุขภาพฉันจะกินมะระพัดตัวนี้ไปจนวันตาย
0: นี่เห็นไหมคุณผู้ชมขาคือน้าอ้วนนะไลฟ์ใน TikTok เองก็ยังมาบอกว่าอันเนี้ยราคาถูกกว่าเพราะฉะนั้น1252รีบๆโทรเข้ามาทานอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เสริมด้วยมะระพัดตัวนี้ด้วยวันนี้น้าอ้วนกับเดียจะลารายการ
1: ลาด้วยกันสวัสดี
0: ไปลาคุณผู้ชม1252สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะ
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีค่ะดิฉันน้ำพิงหัดพิเนตรประธานบริหารบริษัทอัครมอเตอร์จำกัดดิฉันเป็นผู้หญิงที่หลงใหลในความเร็วและการเดินทางเพราะชีวิตก็เหมือนกับการเดินทางเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าแต่ถ้าเรามีรถคู่ใจความน่ากลัวก็จะกลายเป็นความท้าทายดิฉันในฐานะผู้หญิงอยากจะบอกผู้หญิงด้วยกันนะคะว่าอย่ากลัวที่จะออกเดินทางถ้าหากเราเลือกทางผิดเราก็แค่เลือกทางใหม่การเดินทางคนเดียวไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่ถ้าหากเราไม่กล้าเดินทางนั่นแหละคือสิ่งที่น่ากลัวเพราะเราอาจจะพลาดสิ่งที่ดีกว่าที่รอคุณอยู่ข้างหน้าก็ได้หวังว่าเราจะได้ร่วมเดินทางไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะ
1: คุณน้ำพิงคะคุณลัตตีโทรมาหลายสายแล้วค่ะ
0: ว่าไงลัตตี
2: ฉันรู้แล้วนะว่ามันสองคนอยู่ไหน

ดี๋ยวนี้เลยนะนี่ตะกี้เปิดเดี๋ยวนี้เลยนะเปิดประตูไปพวกมันสองคนอยู่ในโรงแรมเนี้ยตะกี้

0: นาตินาติเธอจำที่ฉันเคยบอกเธอได้ไหม
1: ฉันรู้ว่าเธอจะพูดอะไรนะแต่ต่อให้เป็นผู้ชายที่รักมากขนาดไหนอะถ้ามันนอกใจฉันไม่ปล่อยไว้แน่

0: หยุดพอได้แล้วพอ
1: เธอเป็นบ้าอะไรของเธอเนี่ยละตี
0: ละตีละตีหยุดหยุดถ้าเธอทำร้ายเขามากกว่านี้เธอจะกลายเป็นคนผิดช่างหัวมันดิมันทำให้ฉันเจ็บมันต้องเจ็บเหมือนกัน
1: ละตีถ้าหากว่าฉันเป็นอะไรฉันจะแจ้งความจับเธอในข้อหาทำร้ายร่างกาย
0: มึงนอกใจกูแล้วมึงจะกล้าแจ้งความจับกูอีกเหรอเฮ้ยหยุดละตีละตีละตีหยุดละตีละตีหยุดหยุดถ้าเธอทำร้ายเขามันมีอะไรดีขึ้นมาบ้างมันไม่มีเลยเธอมีแต่เสียนะทั้งเสียใจเสียชื่อเสียอนาคตเสียหมดเลยอ่ะแต่ผู้ชายที่มันนอกใจเธอเนี่ยมันไม่เป็นไรเลยมันอยู่ในสังคมได้แบบนี้มันคุ้มก็เหรอ
2: ฉันรู้ว่ามันไม่คุ้มอ่ะแต่ฉันเจ็บมากอ่ะฉันต้องการให้มันเจ็บด้วยฉันจะเอาคืน
0: นะตีหยุดถ้าเธอจะเอาคืนเธอต้องใช้สมองฉันจำได้นะว่าแม่ของไอ้ผู้ชายคนนี้เคยขอให้เธอช่วยเรื่องธุรกิจไง

0: แกไปบอกแม่แกเลยนะว่าเรื่องธุรกิจที่ฉันบอกจะช่วยแม่แกฉันเปลี่ยนใจเราไปกันเถอะพี
1: ่แล้วติโอ้โหแล้วติแล้วติ
0: แล้วติ

0: สิฉันรู้นะว่าเธอทั้งแค้นทั้งเสียใจแต่เธอต้องมีสตินะนาตี
1: ฉันก็อยากมีนะสติแต่ถ้าลองเป็นเธอถ้าคุณดื้อสามีเธอนอกใจเธออย่างเงี้ยยังจะมีไหมอ่ะสติอ่ะ
0: ตีถ้าคุณลือก็นอกใจฉันฉันก็คงเป็นเหมือนกับเธอนี่แหละแต่ฉันนี่ต้องคอยบอกตัวเองอยู่เสมอว่าถ้าคนอื่นเขาไม่เห็นค่าตัวฉันก็ต้องเห็นค่าตัวเอง

0: ถ้ามันเป็นอย่างจริงๆอ่ะเธอจะทำไงอ่ะ
1: ฉันกำลังดูเหมือนกันแต่ฉันไม่คิดว่าคุณลือจะนอกใจฉันนะ

0: มุนซ้ายอีกนิดนึงหมุนซ้ายเข้าอีกหน่อยเข้าอีกหน่อยเฟรมนี้กำลังสวยเดี๋ยวอาจจะดูเรื่องแสงเพิ่มอีกนิดนึงเดี๋ยวฝากอาร์มดูไปเลยแล้วกันนะหมดช็อตนี้ก็ได้กลับบ้านกันแล้วฮัลโหลพิงโทษทีพอดียังไม่เสร็จเลยอ่ะงานมันยังไม่ได้อย่างที่ผมคิดไว้สงสัยจะกลับบ้านดึกอ่ะแต่ถ้าพิงไม่เชื่อเดี๋ยวผมถ่ายรูปเบรกดาวน์ไปให้ดูนะ
1: พิงเคยบอกคุณแล้วไงคะว่าไม่ต้องส่งรูปอะไรมาพิงเชื่อใจในสิ่งที่พิงพูดอยู่แล้ว
0: งั้นถ้าผมเสร็จงานแล้วจะรีบกลับบ้านไปหานะจ๊ะ

0: ำใส่วะ
1: ลำลำลำยายลำนี่สรุปว่าคนที่บ้านแกมารับหรือยัง
2: อ๋อฉันบอกแกพอดีเลยว่ารถที่บ้านฉันอะมารับฉันแล้วแต่ว่าหน้าห้างเขาไม่ให้จอดไงมันจอดไม่ได้แกดูดิรถฉันก็เลยไปจอดที่ลานจอดรถแล้วอะฉันวิ่งไปก่อนนะต้องไปแล้ว
1: โอเคบาย
3: ตรงหลังนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ไหมนั่งข้างในนี้จ
3: ้า60 บาทครับผม
1: ไม่ต้องทอนจ้ะ
3: โอ้ขอบคุณมากเลยนะครับนี่บ้านน้องนะครับเนี่ยหลังเวลเลอร์เลยผมว่าให้ติ๊บพี่แต่เยอะเลย
1: ใช่จ้ะบ้านหนูสวยไหมพี่
3: โอ้โหถ้าแบบนี้ไม่สวยนะครับบ้านที่พี่อยู่นี่ก็ไม่ต่างจากบ้านหมาแล้วครับน้อง
4: อ้าวรำกลับมาแล้วเหรอ
5: ดีเลยดีเลยนี่รีบเข้าไปตากเสื้อผ้าคุณให้แม่ทีนะเสร็จแล้วก็ไปล้างห้องน้ำด้วยไปช่วยกันเนาะ
3: น้องครับนี่ครับเงินทอนกว่าแม่น้องจะได้เงินมาแต่ละบาทต้องทำงานหนัก
1: แม่กูเป็นคนใช้แล้วไง
5: อะไรอะลำ
1: โอ้ย
5: ลำเกิดอะไรขึ้นอะ
1: โอ้ยแ
5: ม่ไอ้ลำแกจะแตะตะกร้าผ้าทำไมอะผ้าเนี่ยแม่เพิ่งซักเสร็จ
1: คือถ้าแม่จะพูดให้ทุกคนรู้นะว่าลำเป็นลูกคนใช้คราวหลังนะแม่แม่ก็หิ้วตะกร้าผ้าออกไปสิแล้วบอกว่าลำมีหน้าที่คอยซักกางเกงในให้คนอื่น
5: โอ้ยถึงแม้ว่าแม่ไม่ได้ใช้ลำไปตากผ้าใครใครแถวนี้เขาก็รู้ว่าแม่มาอยู่ในบ้านคุณลือในฐานะแม่บ้านแล้วลำก็เป็นลูกแม่บ้านไงนี่เราเข้ามาทำงานตั้งแต่ลำยังเด็กๆไงจนนี่ลำจะเรียนจบแล้วนะ
1: คนแถวนี้รู้ลำอยู่ในบ้านนี้ในฐานะอะไรทำหน้าที่อะไรแต่ว่าคนอื่นมันไม่รู้ไงแม่
5: เอาละเอาละแม่ขอโทษถ้าลำไม่อยากตากผ้าก็วางไว้เดี๋ยวแม่ทำเองวันนี้สอบเป็นยังไงบ้างอะทำได้ใช่ไหม
1: แม่เราจะไปถามอาจารย์มากกว่ามาถามลำนะว่ามีปัญญาออกข้อสอบได้แค่นี้หรอลำอุตส่าห์อ่านหนังสือนะแม่งออกข้อสอบง่ายชิบหาย
5: อาทิตย์หน้าก็สอบเป็นวิชาสุดท้ายแล้วลำก็เรียนจบแล้วเนอะ
1: หรือแม่อยากจะให้ลำส่งกระดาษเปล่าก็ได้นะลำจะได้เรียนซ้ำอีกปีนึงจะได้ล้างผ่านเงินคุณอาเล่น
5: นี่แกอย่ามาล้อเล่นนะสงสารคุณลือเขาบ้างไหนจะจ่ายเงินเดือนแม่ไหนจะจ่ายค่าเทอมรำอีกอ่ะมีเจ้านางที่ไหนดีขนาดนี
1: ้แหมอย่างกับคุณอาให้เงินเราฟรีๆอย่างนั้นล่ะแม่แม่ก็ทำงานแลกเงินเหอะ
5: ถึงลำไม่ได้ทำงานอ่ะลำก็ได้ค่าเทอมอ่ะคุณลือก็จ่ายให้ลำตั้งใจสอบให้ผ่านคุณลือจะได้มีเวลาเตรียมตัวมีลูกของตัวเองสักทีนึงเนี่ยแต่งงานจะครบปีแล้ว

0: ไม่ต้องรีบค่ะ
1: ยังไม่นอนเลยหรอคะคุณนุ่มพิงโทรบอกแล้วนี่ค่ะว่าไม่ต้องรอพิง
0: นุ่มยังไม่ง่วงค่ะก็เลยนั่งรอแถวๆนี้คุณพิงรับประทานอะไรมาหรือยังคะ
1: เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วคุณลือแล้วคะยังกลับไม่ถึงใช่ไหมคะ
0: ยังค่ะ
1: รถคงติดนะคะอีกสักพักคงถึงแล้วลำล่ะคะ
0: รำกลับมาถึงตั้งแต่เย็นแล้วล่ะค่ะซื้อขนมเค้กมาฝากคุณพิงด้วย
1: อุ้ยดีจังเลยค่ะจริงๆวันนี้นี่คือแบบพิงเพลียมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าได้ของหวานสักนิดนึงเนี่ยก็คงจะดีค่ะงั้นเดี๋ยวพิงจะไปอาบน้ำก่อนแล้วค่อยลงมากินเค้กที่รำซื้อนะคะ
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวนุ่มจัดใส่จานให้ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ
0: ค่ะจะไปยืนอยู่ตรงนั้น
2: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
4: ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป็น
5: อยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
4: ดูเม็กซ์ดูโกรธ 3D Iron Plus และนี่แบบ UHTมาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
6: คอนเฟิร์มเพื่อนวิ่งแค่โลนะคะ
7: คนคอนตร
6: งไม่พบอะไรค่ะ
7: เขารู้กันว่าเราเก่ง
8: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
9: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
10: พูดรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
11: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
12: ขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
13: โชกี้โชกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569

0: ใส่บ้านคุณ
1: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
2: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
3: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
4: คืนคืนนี้
5: รออะไร
6: กูคิดว่ามึงตายหาไปแล้วสิกูช่วยนวดรักษาให้มึงเดินได้

0: ครึ่งคืนนี้เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์ดแอปวันดี
2: ที่เดียว
1: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
0: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
3: ตอนจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
4: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
5: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นต้องปะทะกันสักวันแน
6: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่ง
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยม
2: โทรออก
7: คอมและ Dream World ชวนมาซ่ากับเครื่องเล่นใหม่ Under the Sea โลกใต้ทะเลจำลองเสมือนจริงคอมสไปร์แฟนตาสามฝาและซื้อบัตรรวมเครื่องเล่นเพียง490บาท1-31ตุลาคมนี้

0: ุณคะคุณคะช่วยยายซื้อหน่อยนะเหลือ2ใบทุดท้ายแล้วค่ะยายอยากกลับบ้าน
1: เท่าไหร่คะ
0: 2ใบ160ค่ะ
1: นี่ค่ะไม่ต้องถอนนะคะ
0: ขอบคุณค่ะขอให้โชคดีถูกรางวัลที่1นะ
1: คุณค่ะอุ๊ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเก็บเองค่ะ

ที่ผ่านมาผมอาจจะไม่ได้เป็นผู้ชายที่ดีมากนักแต่ต่อไปนี้ผมจะเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพี่ชายแล้วก็เป็นสามีที่ดีที่สุดผมจะไม่มีวันทำให้เพียงเสียใจที่เลือกผมแน่นอนผมสัญญา

0: 아이구나.
1: 기증, 기증.
2: เป็นไงเสียดายไหม
0: เสียดายที่ลอตเตอรี่คู่นี้ไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งเหรอคะ
2: ไม่ใช่อันนั้นไม่เสียดายหรอกถึงพิงไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งแต่พิงก็ได้ผมก็เหมือนที่พิงเคยพูดไงได้คู่ที่ดีก็เหมือนถูกรางวัลที่หนึ่ง
0: แล้วเสียดายอะไรอ่ะ
2: ก็เสียดายแค่ว่าไม่รู้ว่ามันขาดได้ไงนะเราอุตส่าห์เก็บไว้อย่างดีอ
0: ่ะช่างมันเถอะค่ะถึงมันจะขาดแต่มันก็ยังอยู่ด้วยกันนี่คะเห็นไหม
2: ก็เหมือนผมเลยนะถึงผมจะไปทำงานถึงไหนก็แล้วแต่ในที่สุดเนี่ยผมก็ต้องกลับมาหาคุณ
0: เดี๋ยวมันเกี่ยวกันตรงไหนอ่ะ
2: ก็ขาดแล้วอยู่ด้วยกันไง
0: ที่คุณอ่ะ
2: เกี่ยวกัน
0: กลับมาตั้งแต่เมื่อไรคะ
2: กลับมาเมื่อกี้นี่แหละผมเห็นคุณยืนมองรูปแต่งงานผมก็ย่องเข้ามากอดไงไงรำนี่ฉันเพิ่งกลับมานะจะหาเรื่องฉันทันทีเลยเหรอ
3: ใครคะใครหาเรื่องคุณอานี่รำโอเคมะพร้าวมาให้คุณพิงค่ะ
2: แล้วใครล่ะเมื่อกี้ที่แหวะตอนฉันบอกว่าฉันคิดถึงเนี่ย
3: อ๋อลำแหวะเค้กนี่ต่างหากล่ะค่ะก็ตอนที่ซื้อมาเค้กมันก็ดูน่ากินดีแต่ว่าพอเอากลับมาที่บ้านเนี่ยมันเหมือนมีกลิ่นเหม็นบูดๆยังไงก็ไม่รู้อะค่ะก็อย่างว่าแหละค่ะของบางอย่างทำดีไว้แต่เพื่อกบเกลื่อนกลิ่นเหม็นตุกๆนะคะ
2: นี่พูดกระทบฉันใช่ไหม
0: ดำก็พูดถึงเรื่องเค้กนะคะ

0: ไหนดูซิว่าซื้อเค้กอะไรมาฝากฉัน
1: เค้กมะพร้าวนะคะคุณพิงแต่ว่าคุณพิงอย่าทานเลยนะคะคือกลิ่นมันเหม็นแล้วอะค่ะ
0: แต่ฉันไม่ได้กลิ่นเลยนะ
1: ไม่ได้กลิ่นหรอคะงั้นลองให้คุณอาดมดูไหมคะ
2: ไม่เห็นมีกลิ่นอะไรเลย
1: ไม่ได้กลิ่นหรอคะหรือว่าคุณอาจะชินกลิ่นแบบนี้แล้วหรือเปล่าคะ
3: ยายดำ
0: ไปเข้าห้องดีกว่ากลับมาเหนื่อยไปพักดีกว่าค่ะไปไปนะ
3: เดี๋ยวพิงผมไม่ได้ไปกับผู้หญิงคนไหนเลยนะผมทำงานที่สตูดิโอทั้งวันเลยถ้าพิงไม่เชื่อนี่โทรถามทีมงานผมได้เลย
0: จะเย็นๆสิคะไม่ไปก็ไม่ไปค่ะไม่เห็นต้องโมโหขนาดนี้เลย
3: แต่ผมก็ต้องหงุดหงิดสิเพราะรำเนี่ยปั้นเรื่องโกหกจนคุณกับผมจะทะเลาะกันหลายทีเลยนะผมเคลียร์คุณเสร็จที่ผมจะไปจัดการรำต่อ
0: เดี๋ยวช่างเถอะค่ะคุณก็เห็นนี่ไม่ว่ารำเขาจะโกหกยังไงพิงก็ไม่ได้เชื่อรำไปซะทุกอย่าง
3: ถ้าพิงไม่เชื่อพิงก็ควรจะพูดให้รำหน้าหงายบ้างว่าหยุดปั้นเรื่องเพราะยังไงคุณก็เชื่อผมมากกว่ารำ
0: พิงพูดไปเนี่ยรำก็จะเชื่อพิงเหรอคะมีแต่จะสร้างเรื่องให้มากกว่าเดิมถ้าเขาอยากจะพูดอะไรเนี่ยก็ให้เขาพูดไปเถอะค่ะพอเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเอง
3: ผมว่าคุณดีกับรำเกินไปนะพิง
0: พิงไม่ได้ดีหรอกค่ะพิงแค่พยายามทำความเข้าใจว่าทำไมรำเขาถึงชอบโกหกและพิงก็รู้นะคะเพราะว่ารำเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเพราะเขามีคุณเนี่ยคอยดูแลเหมือนพ่อพอเราแต่งงานกันเขาก็เลยอยากจะหาเรื่องให้คุณกับพิงเนี่ยทะเลาะกันเขาจะได้มีคุณเนี่ยกลับไปดูแลเหมือนเดิม
3: พิงพูดอย่างกับผมเป็นสิ่งของผมเป็นผู้ปกครองยังไงผมไม่มีทางเป็นของรำอยู่แล้ว
0: ไม่ว่ารำจะโกหกยังไงสิ่งสำคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่คุณกับพิงนะคะ

0: วัสดีค่ะดีเจพี่อ้อยนภาพรนะคะเรายอมรับไหมล่ะว่าวันนี้เราค่อนข้างกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอะวัยที่เราทำงานกันมาโดยตลอดเราไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตข้างหน้าเราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเอาเงินที่ไหนใช้เพราะเรี่ยวแรงของเรามันก็ค่อยๆถอยลงไปเรื่อยๆเรามาซื้อความมีอนาคตของพวกเรากันดีไหมคะวันนี้พี่อ้อยมีแผนประกันที่น่าสนใจมากค่ะจากไทยประกันชีวิตนะคะต้องบอกว่าพี่อ้อยเองสนใจเรื่องนี้มากๆบุพการีมีเงินใช้แต่พี่อ้อยรู้มาแค่นิดเดียวแต่พาคนที่มีความรู้เยอะกว่าพี่อ้อยแน่ๆมาอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญพบกับตัวแทนจากไทยประกันชีวิตค่ะน้องณัชชาสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่อ้อย
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าแบบประกันเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นการวางแผนการเกษียณนะคะให้กับตัวเองเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะคะบางทีกังวลเรื่องการเป็นภาระของลูกหลานในอนาคตเพราะฉะนั้นค่ะแนะนำเลยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเป็นแผนประกันที่ลูกค้านิยมทำกันเยอะมากๆเลยนะคะสมัครง่ายมากแล้วก็เงื่อนไขไม่ยุ่งยากค่ะและที่สำคัญผลตอบแทนยังคุ้มค่าด้วยนะคะแล้วเรายังทำเป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวหรือว่าเป็นมรดกให้กับลูกหลานได้ด้วยซึ่งโครงการนี้นะคะค่าเบี้ยคงที่ค่ะตลอดอายุสัญญาเลยนะคะพี่อ้อยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นนะคะ
0: วันละ9บาทเท่านั้นเองเหรอ
1: ใช่ค่ะเริ่มต้นวันละ9บาทเท่านั้นค่ะ
0: พี่ๆและเพื่อนๆวัย50ถึง70ปีเรามาฟังเงื่อนไขกันดีกว่าค่ะว่าเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์เชิญน้องณัชชาค
1: ่ะได้เลยค่ะโครงการนี้นะคะจะมีเงินคืนก้อนแรกค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งให้คืนตอนอายุ75ปีและเงินคืนก้อนที่2ค่ะจะมีให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยนะคะเมื่ออายุครบ90ปีอยากซื้อความสุขให้กับตัวเองในอนาคตก็ได้นะคะและที่สำคัญหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับเงินก้อนสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทด้วยค่ะพี่อ้อยคือทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานด้วยก็ได้และหากมีการเสียชีวิตใน2ปีแรกนะคะก็จะมีการจ่ายคืนค่าเบี้ยที่ชำระเข้ามาแล้วบวกเพิ่มให้อีก 5% ของเบี้ยดังกล่าวและหากมีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุก็จะมีการจ่าย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยด้วยค่ะเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับก็คือ 50-70 ปีไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์022-06-5589ค่ะโทรได้เลยนะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่ค่ะ
0: โอ้โหฟังแบบนี้ปั๊บเข้าใจเลยว่าทำไมหลายๆคนถึงสนใจเพราะว่าได้เงินคืนถึง2ต่อ
1: เลยค่ะ
0: แต่อันหนึ่งที่ต้องเน้นค่ะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพจริงๆอ่ะ
1: สำหรับพี่ๆอายุที่ 50-70 ปีหลายๆคนอาจกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราอายุเยอะเนี่ยเงื่อนไขจะต้องเยอะแน่เลยคืออยากจะบอกว่าสบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าโครงการบุพการีมีเงินใช้ไม่มีการตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
0: การมีแผนประกันชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะพี่อ้อยก็คิดกับตัวเองเหมือนกันว่าถ้าในอนาคตเรายังแข็งแรงอยู่แต่ตอนนั้นเราจะหาเงินที่ไหนใช้เราจะเอาเงินที่ไหนเก็บเราจะฝากภาระชีวิตของเราไว้ที่ลูกหลานอย่างเดียวจริงๆหรือทำไมเราถึงไม่วางอนาคตของเราไว้ก่อนหรือแม้แต่นะคะลูกๆดูอยู่เอ๊ะเราอยากซื้อประกันชีวิตนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่จังเลยซึ่งก็สามารถซื้อได้ด้วย
1: จะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ทำไว้เป็นหลักประกันให้กับคนในครอบครัวแล้วก็เป็นมรดกให้กับลูกหลานวางแผนการเกษียณให้กับตัวเองในอนาคต
0: จริงๆแล้วเรื่องความอุ่นใจเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะนอกเหนือจากความอุ่นใจที่จะแบบเฮ้ยลูกหลานไม่ต้องลำบากอีกอันนึงคือเราจะได้มีเงินที่ใช้อย่างอิสระด้วยนะคะเป็นอิสระทางการเงินเรามาฟังเงื่อนไขกันชัดๆอีกครั้งนึงนะคะว่าบุพการีมีเงินใช้เป็นแบประกันจากไทยประกันชีวิตมีเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ยังไงบ้างให้น้องณัชชาย้ำให้ฟังอีกรอบค่ะ
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยทีเดียวเมื่ออายุครบ75ปีเงินคืนก้อนที่2นะคะรับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทหากมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและเงื่อนไขการสมัครค่ะง่ายมากๆเลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ9บาทเท่านั้นย้ำนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะอายุที่เริ่มรับค่ะพี่อ้อย 50-70 ปีไม่ต้องตรวจและก็ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะโทรเข้ามาสมัครเองก็ได้นะคะหรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาให้ก็ได้ท่านใดที่สนใจนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยค่ะ022-06-5589ค่ะ
0: สมมติพี่อ้อยมีประกันตัวอื่นๆอยู่แล้ว
1: ค่ะ
0: ซื้อเพิ่ม มันจะมีปัญหาอะไรไหมหรือว่าเราซื้อได้หรือเปล่า
1: ซื้อเพิ่มได้แน่นอนค่ะพี่อ้อยเพราะว่าลูกค้าเราหลายๆท่านนะคะก็มีประกันหลายตัวอยู่แล้วหลายโครงการอยู่แล้วก็สมัครกันเพิ่มมาเยอะมากๆเพราะว่าแบบประกันบุพการีเมียนใช้จากบริษัทไทยประกันชีวิตเรียกได้ว่าทำไว้เป็นเงินเก็บให้กับตัวเองนะคะเราก็จะมีหลักประกันให้กับตัวเองเอาไว้ใช้จ่ายซื้อความสุขให้ตัวเองหรือว่าจะทำไว้เพื่อเป็นมรดกให้กับลูกหลานก็ได้ปัจจุบันนี้ค่ะพี่อ้อยคือรายได้ทางเดียวเนี่ยไม่พอแล้วนะคะเรียกได้ว่าการที่เรามีเงินเก็บหลายกระเป๋าดีกว่าเรามีกระเป๋าเดียวแน่นอนค่ะ
0: เวลาที่อายุเยอะขึ้นเรากลัวความไม่แน่นอนอย่างหนึ่งคือหุ้ยเบี้ยประกันเราจะจ่ายไหวหรือเปล่าจากตอนแรกเราเริ่มต้นนะคะก็บอกว่าเอ้ยเพียงวันละเริ่มต้นแค่9บาทแต่พอนานๆเข้ามันจะยิ่งเพิ่มขึ้นไหมอันนี้พี่อ้อยถามแทนเลยนะเพราะพวกเราทุกคนกังวลเหมือนกันจริงๆ
1: ค่ะเรื่องนี้นะคะเรียกได้ว่าสบายใจได้เลยค่ะหมดความกังวลเรื่องนี้ได้เลยนะคะพี่อ้อยเพราะว่าแผนประกันบุพการีมีเงินใช้เป็นโครงการที่เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญาเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเบี้ยที่จ่ายไปไม่สูญเปล่าแน่นอนนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นเหตุผลว่าทำทำไมลูกค้าถึงนิยมทำโครงการบุพการีมีเงินใช้เยอะมากๆเลย
0: เพื่อทำให้สิ่งที่เราจ่ายไปมันงอกเงยและที่สำคัญค่ะความอุ่นใจที่เกิดขึ้นคือเราจะไม่เป็นภาระลูกหลานจะเป็นวัยไหนก็ตามเราอยากมีอิสระทางการเงินเราไม่อยากซื้ออะไรแล้วแบบไม่ได้อะแต่เราทำมาก่อนแล้วไงคะและนี่เป็นการวางแผนที่ดีเรามาฟังสิทธิประโยชน์ทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันค่ะว่าบุพการีมีเงินใช้คือแบบประกันที่พวกเราจำเป็นต้องมี
1: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนก้อนแรกค่ะรับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเมื่ออายุครบ75ปีแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะให้สูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่ออยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีค่ะหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญารับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันทำไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานได้เลยนะคะค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นค่ะย้ำเลยนะคะเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทนะคะอายุที่เริ่มรับค่ะตั้งแต่50ถึง70ปีนะคะที่สำคัญโครงการนี้ค่ะไม่ต้องตรวจสุขภาพไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรด่วนตอนนี้ได้เลยนะคะ022-06-5589ค่ะ
0: มีอาชีพไหนบ้างคะที่ตอนนี้เห็นบอกว่าฮิตมากเหลือเกิน
1: หลากหลายมากเพราะว่าโครงการนี้ค่ะเป็นที่นิยมสำหรับทุกขั้นอาชีพแล้วก็ทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อายุถึงเกณฑ์ก็ติดต่อเข้ามาทำเยอะมากผลตอบแทนเนี่ยคุ้มค่ามากๆการที่เราทำประกันไว้ค่ะเราก็ทำเป็นการวางแผนเกษียณในอนาคตเพราะว่าในอนาคตเนี่ยรายได้เราลดน้อยลงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามีเงินเก็บไว้ดีกว่าแล้วก็แม่บ้านหลายๆท่านนะคะก็บอกว่าบางทีเรามีเงิน

0: เก็บไว้เอาเก็บไว้ใช้ก็ไม่ได้งอกเงยอะไ
1: ร
0: เอามาทำประกันตัวนี้ไว้เป็นเงินเก็บแล้วสร้างมรดกให้กับลูกหลานดีกว่าเพราะว่าเงื่อนไขของเราก็ง่ายมากไม่ยุ่งยากด้วยค่ะ
1: ค่ะถือว่าเป็นแม่บ้านที่เข้าใจเลือกมากๆเลยนะคะไม่ต้องฝากอนาคตไว้ที่ใครค่ะเพราะที่สุดแล้วความไม่แน่นอนสอนเราอยู่ทุกวันนะ
0: คะ
1: เน้นอีกครั้งนึงค่
0: ะ
1: สิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้ไปฟังกันดีๆอีกครั้งนึงนะคะนี่คือบุพการีมีเงินใช้ค่ะ
0: ผลประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเงินคืนนะคะก้อนแรกจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 200,000 บาทเลยนะคะพี่อ้อยซึ่งโครงการนี้นะคะจะให้ตอนอายุ75ปีนะคะแล้วก็เงินคืนก้อนที่2ค่ะจะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเมื่อมีการอยู่ครบกำหนดสัญญาที่อายุ90ปีหรือหากมีการเสียชีวิตในระหว่างสัญญาก็จะได้รับสูงสุดอยู่ที่ 600,000 บาทเช่นกันและหลายๆท่านอาจจะกังวลว่าเงื่อนไขจะยากหรือเปล่าเรื่องนี้สบายใจได้เลยนะคะเพราะว่าคือเงื่อนไขของเราง่ายมากค่าเบี้ยเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเท่านั้นนะคะย้ำเลยว่าเริ่มต้นแค่เพียงวันละ9บาทเบี้ยคงที่ตลอดอายุสัญญาและที่สำคัญนะคะโครงการนี้ยังเริ่มรับตั้งแต่อายุ50ถึง70ปีเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่สามารถติดต่อเข้ามาเองก็ได้หรือว่าจะให้ลูกหลานติดต่อเข้ามาแทนก็ได้นะ
1: คะ
0: และอันนี้อยากเน้นย้ำเลยนะคะว่าโครงการของเราเงื่อนไขง่ายมากไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพใดๆเลยนะคะใครที่ดูอยู่นะคะโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์022065589นะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะ022065589ค่ะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอยู่นะคะตอนนี้สายโทรเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะ
1: ดีจังโทรได้เลยค่ะเพื่อความมั่นคงปลอดภัยในอนาคตที่เราไม่อยากจะเป็นภาระลูกหลานอยู่แล้วลูกหลานด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่สุดแล้วดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลทั้งความเป็นอยู่ดูแลทั้งความเป็นสุขด้วยและขอเน้นย้ำนะคะบุพการีมีเงินใช้นั้นไม่จำเป็นต้องตอบคำถามสุขภาพและก็ไม่ต้องตรวจสุขภาพด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: พร้อมแล้วสามารถกดโทรศัพท์ตอนนี้ได้เลยวันนี้ขอบคุณน้องณัชชามากๆนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะฝากความไม่แน่นอนในอนาคตไว้ที่มือพวกเราเพราะเราสามารถมีสิ่งที่การันตีความไม่แน่นอนในอนาคตได้วันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ได้มาเจอกันพี่อ้อยตัดสินใจว่าพี่อ้อยซื้อเพิ่มแน่นอนขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะลำ
1: ลำแค่คิดถึงพ่อ
0: เราลำไปสบายแล้วไม่ต้องร้องไห้เลย
1: นะแต่ต่อไปนี้ไม่มีพ่อแล้วลำกับแม่จะอยู่ยังไง
0: เธอก็อยู่กับฉันไงเดี๋ยวฉันจะดูแลเธอกับคุณนุ่มเอง
1: คุณลือเป็นเจ้านายแล้วก็ไม่ใช่ญาติจะไล่ลำกับแม่ออกเมื่อไหร่ก็ได้นี่ค่ะ
0: งั้นเอางี้แล้วกันต่อจากนี้ไปเธอเรียกฉันว่าคุณอาดีไหมเราจะได้เป็นญาติกันไงและเธอก็จะได้เชื่อว่าฉันไม่มีทางไล่เธอกับคุณนุ่มออกจากบ้าน
1: ลำเรียกคุณลือว่าคุณอาได้จริงๆเหรอคะ
0: ถ้าไม่เชื่อก็ลองเรียกสิ
1: คุณอา

พิงแค่พยายามทำความเข้าใจว่าทำไมรำเขาถึงชอบโกหกแล้วพิงก็รู้นะคะเพราะว่ารำเนี่ยเขาเป็นเด็กที่ขาดความอบอุ่นเพราะเขามีคุณเนี่ยคอยดูแลเหมือนพ่อพอเราแต่งงานกันเขาก็เลยอยากจะหาเรื่องให้คุณกับพิงเนี่ยทะเลาะกันเขาจะได้มีคุณเนี่ยกลับไปดูแลเหมือนเดิม

0: หนบอกว่าคิดถึงพิงไงไม่อยากกอดพิงหรอก
1: นี่คุณจะให้ผมเปลี่ยนอารมณ์ปุ๊บปั๊บอย่างนี้เลยเหรออ
0: ยากหรือไม่อยาก
1: อยากอยากทำมากกว่ากอดด้วยนี่คุณรู้ไหมเพราะคุณปกป้องรำอย่างนี้เนี่ยเขาถึงกล้ากับผมมากขึ้นทุกวัน
2: พิงสงสารรำนะคะ
1: รำมีอะไรให้น่าสงสารด้วย
2: เขามีอะไรเหมือนกับพิงค่ะเรากำพร้าพ่อเหมือนกันแต่จริงๆเนี่ยพิงว่ารำเนี่ยเขาอยากจะได้ความรักแบบพ่อจากคุณเพราะว่าคุณเนี่ยเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็กแต่พอเขาเป็นคนหัวแข็งเวลาอยากจะพูดจาอ่อนโยนกับคุณอ่อนหวานกับคุณคุณก็ไปพูดจาแบบนั้นกับเขาเขาก็เลยแข็งใสสิน
1: ี่พิงอยู่กับรำมาไม่ถึงปีแต่ดูเหมือนจะรู้จักเขามากกว่าผมด้วยนะ
2: พิงชอบรำนะคะเห็นเขาเป็นคนแบบนั้นแต่ในใจเขาเนี่ยไม่มีอะไรหรอกค่ะ
1: แต่อย่าไว้ใจนะใจดีมากๆระวังจะโดนลามปามเหมือนผมนะ
2: พิงไว้ใจรำค่ะรำเป็นเด็กดีและเขาก็ไม่คิดร้ายอะไรกับพิงด้วย
1: เถียงผมอ่ะกล้าเถียงผมอ่ะต้องโดน

0: ประตูมันเปิดนะคะ
1: เมื่อกี้เราปิดไปแล้วนี
0: ่นั่นสิคะหรือว่ามีคนเห็นตอนที่เรา

0: เจอใครไหมคะ
1: ไม่มีใครเลยหรือว่าเมื่อกี้เราปิดไม่สนิท
0: ไม่นะคะพิงว่าพิงปิดดีแล้วแล้วก็ล็อกดีแล้วด้วย
1: ใช่เถอะตอนนี้ผมล็อกสนิทแน่นอนไม่มีใครมารบกวน

0: ดูอะไรอ่ะ
1: ก็แม่จะดูว่าแกซื้ออะไรมาเยอะแยะมากมายเนี่ยเลิกซื้อสักทีเถอะ
0: โอ้ยแม่เลิกบ่นสักทีได้ไหมเนี่ยเงินก็เงินของคุณอาคุณอายังไม่บ่นสักคำ
1: เขาให้เพราะสงสารแกไง
0: เขาเลี้ยงเราเพราะสงสารอย่างนั้นหรอแม
1: ่ก็ใช่นะสิลำนี่ถ้าวันนึงเขาหมดสงสารเราแล้วเนี่ยเราจะทำยังไง
0: ก็ถ้าเขาไม่ให้เราก็แย่งสิแม่
2: คุณลือลุกไปอาบน้ำได้ละ
3: น้องพิงใส่ชุดนี้เลยเหรออ
2: ะไร
3: ผมเห็นพิงใส่ชุดนี้ผมไม่อยากอาบน้ำแล้ว
2: นี่ชุดนี้เนี่ยพิงก็ใส่มาตั้งนานแล้วนะไม่ต้องมาเฉยๆเลย
3: พิงก็รู
2: ้
3: ผมแพ้ชุดนี
2: ้ไม่อาบน้ำอยู่นี้เลยนะลองเนี่ย

0: แม่พวกเรามีคนต่ำต้อยนะแม่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้อะไรมันไม่มีใครมาประเคนให้เราหรอกแม่เราต้องแย่งเองเมื่อกี้แม่บอกว่าอะไรนะบอกว่าคุณอาจะพาคุณพิงไปไหนนะแม่
1: แม่บอกว่าวันนี้ไม่ต้องเตรียมอาหารให้คุณลือกับคุณพิงเตรียมเฉพาะของของเราคุณลือกับคุณพิงอ่ะต้องอดอาหารไปพบหมอเพื่อมีลูก
0: ทำไมต้องไปหาหมอด้วย
1: ก็บอกแล้วไงเขาอยากมีลูกแล้วนี่เป็นอะไรหงุดหงิดขึ้นมาซะอย่างนั้น
0: อยากมีลูกก็ทำเองสิไปน้ำยา
1: ไปพูดถึงคุณลืออย่างนั้นได้ยังไงอะฮะเขาอยากมีลูกแฝดเขาก็เลยพาคุณพิงไปหาหมอ
0: ทำไมจะพูดไม่ได้ล่ะแม่ตั้งนานไม่เห็นอยากจะมีลูกอยู่ๆก็อยากจะไปปรึกษาหมอทำลูกแฝด
1: ก็แม่บอกแล้วไงเมื่อก่อนเนี่ยเขาอาจจะยังไม่พร้อมแต่ตอนนี้คุณเขาพร้อมแล้วแต่ก่อนเนี่ยเขาส่งเสียเราเรียนหนังสืออยู่ไงเขาถึงยังไม่มีลูก
0: แม่อย่ามาโทษลำนะมันไม่ใช่ความผิดของลำนะแม่ก็จริงที่คุณอาส่งเสียลำเรียนอะแต่คุณพิงก็รวยเหอะแม่บ้านเขาเป็นถึงเจ้าของโชว์รูมรถเลยนะเดือนหนึ่งเนี่ยขายรถได้เป็นล้านเลยแบบนี้ไงคุณอาถึงอยากแต่งงานกับคุณพิง
1: ตบปากเลยนี่ทำไมไปพูดถึงคุณลือแบบนั้น
0: ก็มันจริงนี่แม่ก็ลำสงสัยนี่ตั้งนานไม่เห็นเคยอยากจะคิดมีลูกอยู่ๆก็จะพาคุณพิงไปปรึกษาหมออะไรก็ไม่รู
1: ้นี่ใครๆเขาแต่งงานกันเนี่ยเขาก็อยากมีลูกกันทั้งนั้นน่ะคุณลือมีลูกก็ดีแล้วลูกจะได้เป็นตัวดึงให้คุณลือเนี่ยอยู่ติดบ้านกับเขาบ้างไม่ใช่ไปตลอดถ่ายรายการต่างจังหวัดแบบนี้เจอคนโน้นทีคนนี้ทีไง
0: กันแปลว่าความคิดที่อยากมีลูกไม่ใช่ของคุณอาหรอแม่เป็นความคิดของคุณพิงหร
1: ออ้าวกินซะกินเสร็จแล้วก็ไปเตรียมขัดรองเท้าให้คุณเหลือคุณพิงเขาไม่ต้องคิดเรื่องอะไรแล้ว

0: พิงอยากทำรายการเกี่ยวกับรถยนต์เหรอครับ
1: ใช่ค่ะพอดีที่บริษัทเนี่ยค่ะจะให้ทำโฆษณาเกี่ยวกับโชว์รูมทีนี้พิงก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราทำโฆษณาไปเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อแต่ถ้าเกิดว่าเราหาคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมันก็ทำให้น่าสนใจกว่านะคะ
0: แต่ในรายการผมมันก็มีช่วงแนะนำรถอยู่แล้วนะครับ
2: แหมคุณอาไหนๆโชว์รูมรถของคุณพิงก็เป็นสปอนเซอร์ให้กับรายการของคุณอาอยู่แล้วนี่คะคุณพิงก็แค่อยากจะทำรายการเกี่ยวกับรถเต็มๆอีกอันนึงไงคะ
0: แต่ตอนนี้ผมมีทั้งรายการของตัวเองในใจรายการที่จ้างผลิตอีกผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะมีเวลาขึ้นรายการใหม่ตอนนี้หรือเปล่า
1: พิงไม่ได้ให้คุณทำสักหน่อยค่ะแต่ว่าพิงอยากให้คุณสอนพิงพิงจะลองทำรายการด้วยตัวเองค่ะ
2: คุณอาไม่สอนคุณพิงหรอกค่ะเพราะว่าคุณอากลัวว่าคุณพิงจะทำดีกว่าแล้วเดี๋ยวคุณอาก็จะไม่เหลืออะไรอวดคนอื่นนะคะ
0: เธอพูดอะไรของเธอเนี่ย
2: เห็นแม่บอกว่าคุณอากับคุณพิงจะไปโรงพยาบาลเพื่อปรึกษาเรื่องทำลูกหรอคะโอ้โหขนาดเรื่องทำลูกยังต้องพึ่งหมอเลยเหรอคะอย่างเงี้ยนะคะคุณอาไม่ควรสอนคุณพิงทำอะไรหรอกนะคะเพราะว่าคุณอาจะไม่เหลือความสามารถในการทำเองได้เลยค่ะ
0: ชักจะลามปามฉันมากเกินไปแล้วนะรำ
1: คุณลือไม่เอาค่ะ
2: แล้วรำพูดผิดตรงไหนล่ะคะก็ถ้าผู้ชายมีน้ำยาเขาก็ไม่ต้องพึ่งหมอหรอกค่ะ
1: พอได้แล้วรำทำไมถึงได้ชอบทะเลาะกันเนี่ยที่ฉันกับคุณลือไปหาหมอเนี่ยเพราะว่าฉันอยากมีลูกแฝดก็เลยไปปรึกษาหมอมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีน้ำยาหรือไม่มีน้ำยาเลย
0: ใช่แล้วฉันจะมีลูกแบบไหนมันเป็นเรื่องส่วนตัวของครอบครัวฉันเธอเป็นคนนอกไม่เกี่ยว
2: มันจะไม่เกี่ยวได้ยังไงล่ะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณอามีลูกคุณอาก็ต้องใช้แม่รำหรือแม่รำเลี้ยงดูลูกคุณอา
0: เรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกถ้าฉันมีลูกฉันคงไม่ให้คนปากจัดนิสัยก้าวร้าวไม่มีกาลเทศะอย่างเธอมาเลี้ยงลูกของฉันกลัวจะเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี
2: รำก็ต่อมากับคุณอานะคะรำก็ติดนิสัยแบบนี้มาจากคุณอานี่แหละค่ะ
0: ฉันไม่ใช่คนแบบนั้นเว้ย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะคุณอาไม่ใช่คนแบบนั้นคุณอาไม่ใช่คนก้าวร้าวด้วยคุณอาแค่เวลาพูดกับผู้หญิงก็ลงท้ายด้วยคำว่าโวยแค่นั้นเองค่ะ
0: รำเธอที
1: ่คุณลือคุณลือไม่พอค่ะพอค่ะไม่เอาแล้ว
2: นี่ค่ะคุณพิงรองเท้าค่ะ
0: รักของฉันล่ะ
2: อุ้ยรำไม่กล้าจับรองเท้าของคุณอาหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้เชื้อนิสัยก้าวร้าวของรำเนี่ยมันจะไปติดที่รองเท้าของคุณอาแล้วพอคุณอาใส่รองเท้าคู่นี้มันก็จะทำให้เชื้อบ้าบอเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวหนังของคุณอาจนติดไปที่น้ำเชื้อของคุณอาไงคะแล้วมันจะส่งผลกับนิสัยของลูกของคุณอานะคะ
0: อ๋อฉันรู้แล้วที่เธอกวนประสาทฉันเพราะเธอกลัวว่าฉันมีลูกและเธอจะหัวเน่าใช่ไหม
2: คุณอาพูดอะไรคะ
0: หรือฉันพูดไม่จริงล่ะที่เธอเน็บแนมฉันกับคุณพิงเรื่องไปหาหมอเพราะกลัวว่าฉันจะมีลูกและไม่มีใครสนใจเธอจากที่คุณพิงเคยสนใจเธอก็ต้องมาสนใจลูกฉันแม้แต่คุณนุ่มก็ต้องมาเหินลูกของฉันและเธอก็จะกลายเป็นหมาหัวเน่า
1: คุณลือคะคุณก็รู้ดิถ้าพูดแบบนี้เนี่ยรำเขาจะเสียใจคุณจะพูดทำไม
0: ก็ต้องพูดให้รำเขารู้ตัวล่วงหน้านี่ฉันกำลังจะมีลูกนะแถมเป็นลูกแฝดด้วยและความรักของทุกคนในบ้านนี้ก็จะมาอยู่ที่ลูกฉันถ้าเธอไม่อยากกลายเป็นหมาหัวเน่าก็เริ่มทำตัวเป็นเด็กที่นิสัยดีกว่านี
1: ้หยุดค่ะคุณลือ
3: นุ่มเข้าใจคุณลือนะคะนุ่มขอโทษแทนรำด้วยค่ะ
0: ก็ต้องให้รำเขารู้ตัวบ้างอ่ะ

0: ลัมจะไปกดคุณลือแบบนั้นไม่ได้นะเราไปหาเรื่องเขาก่อน
1: ก็ใช่นะสิแม่ทุกคนบนโลกนี้หมดยกเว้นลัมไม่ว่าลัมจะทำอะไรนะไม่เคยมีใครเห็นหัวลัมเลยเพราะอะไรรู้ไหมแม่เพราะว่าลัมเป็นลูกคนใช้ไงแม
0: ่โอ้ยมันไม่เกี่ยวหรอกนี่มันยุคไหนสมัยไหนแล้วไม่มีใครเหยียดเราแบบนั้น
1: ต่อให้โลกพัฒนาไปจนคนขึ้นมาอยู่บนดาวอังคารได้นะแม่แต่มีสิ่งนึงที่มันไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยก็คือการเหยียดหยามคนเราแบ่งชนชั้นตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ตั้งแต่สมัยไหนทุกวันนี้มันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่เลยแม่แม่ลองดูคุณอาสิคุณอาทำงานดีออกสื่อทันสมัยแต่ยังพูดจากดขี่เราเปล่าๆแบบนี้เลยอะแม
0: ่ก็เราไปยุ่งโมโหเขาก่อนอะคุณลือเขาโกรธเขาโมโหเขาก็พูดไปอย่างนั้นแหละจริงๆเขาไม่ได้ดูถูกอะไรเราเลยนะเขาให้เราสองคนเข้าไปอยู่ในบ้านด้วยซ้ำอะแต่แม่ไม่เอาไง
1: ก็เพราะว่าแม่เจียมตัวมากเกินไปไง
0: ลำเราทำตัวดีๆยังไงเขาก็ดูแลเรานะ
1: ดูแลเราในฐานะคนใช้เหรอแม่ลำไม่เอาถ้าแม่พอใจในสิ่งที่แม่ทำแม่ทำไปเลยแต่สำหรับลำมันไม่พอมันไม่เคยพอสำหรับลำ
0: ลำ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
2: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toe and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
1: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
2: คู่แท้ฟันปลอมเลือก Polident
3: เฮนรี่เฟิร์สเดย์จีบซ้ำๆเฮนรี่จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
4: คิวคูดคิวคูดมาก
5: ร่อยแรงได้แรงออกแข่งแรงเลย
6: สนุกมาก
7: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
3: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
9: ยังเบื่อง
10: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
11: อุ้ยตามงกุฎขยัน
12: จัดเต็ม
11: ไอ้ย่า
12: อามทลายใหญ่น้ำหนักเยอะน้ำยาง
11: เ yeah.
12: เลือกนิ่มกรีดง่ายด้วยสูตร1578และสูตร14735
11: ผลผลิตดี
13: แป้งสวน
12: ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎ
14: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เทสาบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยดังเชิง
17: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเรนเสียพี
18: ่เบนโต
20: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้

0: จะขอเช็คสายสนิทก่อนพ
1: ่
0: อช
1: ้
0: าหร
1: ือ
0: ย
1: ัง
0: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชัยซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
4: ทำไงจะลดดีกัน
5: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยโรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งตรวจสอบ4สถาบันอาชีวะเอกชนสวมสิทธิ์แอบอ้างชื่อนักศึกษากู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหากพบข้าราชการคนใดเกี่ยวข้องด้วยให้เอาผิดทุกคนพร้อมเรียกเงินคืนทั้งหมด
7: ครึ่งทุกวันจันทร์และอังคารเวลา20:30
8: ต้มเมาคิส
9: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
10: จะไปยืนอยู่ตรงนั้นที่เธอยืนจะเคียง
11: การมีลูกแฝดทางการแพทย์เรามีวิธีช่วยได้อยู่แล้วนะครับแต่เราจะให้ใช้ขั้นตอนแบบธรรมชาติก่อนถ้าไม่ได้เราก็ไปขั้นตอนกันต่อไป
12: ค่ะแล้ววันนี้เราสองคนต้องทำอะไรบ้างคะ
11: เดี๋ยวเราไปตรวจร่างกายและก็ความแข็งแรงของน้ำเชื้อกันก่อนนะครับจากนั้นเราจะมาวางแผนระยะการตกไข่และการกระตุ้นไข่กันนะครับ
12: ค่ะ
11: งั้นเดี๋ยวเชิญคุณน้ำพิงไปตรวจสุขภาพห้องหนึ่งส่วนคุณลือเนี่ยไปห้องเก็บน้ำเชื้อได้เลยครับ
13: ได้ครับคุณหมอ
14: พิงจะไปช่วยผมไหม
12: ป้า
14: อันนั้นเดี๋ยวผมวอร์มก่อนแล้วกัน
11: เดี๋ยวคุณพยาบาลพาคุณน้ำพิงไปเจาะเลือดเลยนะครับโอเคครับ

0: ฮัลโหลว่าไงจ๊ะลัง
1: คุณอาอยู่กับคุณพิงหรือเปล่าคะ
0: ไม่อยู่จ้ะคุณลือแยกไปอีกห้องนึงแต่เดี๋ยวก็คงมา
1: หรือไม่ก็แอบไปโทรหาผู้หญิงที่มาคอมเมนต์ให้ผู้ชายโทรหาหรือเปล่าคะตามส่งรูปผู้หญิงคนนั้นไปให้แล้วนะคะเห็นไหมคะ
0: เห็นแล้วจ้าแต่คงไม่มีอะไรหรอกเขาคงอยากจะคุยกันแค่เรื่องงานอะ
1: ดำรู้ดีนะคะว่าคุณพิงไม่ใช่เป็นพวกแบบเมียหลวงในละครนะคะที่ดูใส่ซื่อโลกสวยจนดูไม่ออกว่าผู้หญิงที่มาคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาคุยเรื่องงานแต่ตั้งใจจะประกาศให้เมียของผู้ชายคนนั้นรู้ว่ามันกำลังมายุ่งกับผัวของเขาอยู่แต่จริงๆอีผู้หญิงพวกนั้นเนี่ยก็ไม่กล้าทำแบบนี้หรอกนะคะถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ได้ให้ท้ายมัน
0: ดำนี่คุณหมอเรียกแล้วนะเดี๋ยวฉันต้องไปคุยคุณหมอก่อนจ้ะ
1: ดำรู้นะคะว่าคุณพิงค์เป็นคนดีแต่คุณพิงค์ไม่ทันอีพวกนี้หรอกนะคะลำถึงได้แคปรูปส่งมาให้คุณพิงค์ไงคะก็ลำหวังดีแล้วลำก็อยากช่วยคุณพิงค์อะค่ะดำไม่อยากให้คุณพิงค์มีลูกเป็นภาระแล้วก็ต้องมาเสียใจทีหลังถ้ารู้ว่าคุณอาไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณพิงค์
0: ฉันต้องไปคุยกับหมอแล้วแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยคุยกัน

0: ไปไหนอ่ะ
1: จะไปอ่านหนังสือนอกบ้านนะแม
0: ่อ้าวทำไมไม่อ่านในบ้านล่ะลูกอ่ะจำเด็กคนนี้
2: รอนานไหมครับพิง
3: ไม่นานค่ะนี่ถ้าตรวจเสร็จแล้วนี่คุณจะรีบไปทำงานเลยหรือเปล่าคะ
2: วันนี้ไม่มีครับวันนี้ผมเคลียร์คิวมาทั้งวันเลยเพื่อมาคุยกับคุณหมอเรื่องลูกอย่างเดียว
3: แล้วถ้าคุยกับหมอเสร็จแล้วคุณต้องไปทำธุระที่ไหนไหมคะ
2: ก็เดี๋ยวผมไปโชว์รูมกับพิงไงจะได้ไปสวัสดีคุณแม่ด้วย ไม่ได้เจอท่านตั้งหลายอาทิตย์แล้วพิงมีอะไรหรือเปล่าครับ
3: ไม่มีค่ะคุณหมอเชิญเข้าห้องค่ะ
4: ค่ะ
1: ทำไงดีวะลามความคิดจะทำยังไงไม่ดีวะ
5: ทีนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องระยะเวลาที่ไข่ตกและการฉีดยากระตุ้นให้ไข่ตก
2: โทษครับ
3: ไม่รับสายเหรอคะ
2: ไม่เป็นไรครับไม่สำคัญหรอกเรื่องที่คุณหมอจะบอกเราเนี่ยสำคัญกว่าเยอะคุณหมอกำลังบอกว่าอะไรนะครับฉีดยากระตุ้นไข
5: ่ใช่ครับคือ
3: ฮัลโหลว่ายังไงรำอะไรนะรถชนเหรอแล้วตอนนี้รำอยู่ที่ไหนอะขอโทษนะคะฉันมาหาคนไข้ที่ชื่อรำนำอะค่ะรำ
2: นี่เธอเดินภาษาอะไรถึงไม่มองรถ
6: ก็รำมัวแต่คิดเรื่องสอบนี่คะก็เลยไม่ทันระวังตัว
2: สอบตั้งพรุ่งนี้มาเดินคิดอะไรตอนนี้แล้วดูตัวเองสิพรุ่งนี้จะไปสอบยังไงวิชาสุดท้ายก็จะจบแล้วด้วย
3: คุณลือคะเรื่องนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันเถอะค่ะรำเป็นยังไงบ้างหมอว่ายังไงอ่ะต้องอยู่โรงพยาบาลไหม
6: ไม่ต้องอยู่ค่ะรำโดนแค่ล้อมอเตอร์ไซค์ชนที่ขานะคะแต่ดีนะคะที่กระดูกไม่หักค่ะแค่แผลถลอกหมอบอกว่าอาจจะมีบวมอะค่ะรำอาจจะเดินไม่ถนัดสักประมาณ 3-4 วันนะคะ
2: คุณนุ่มรู้หรือยัง
6: รำโทรบอกแล้วค่ะ
2: ป่านนี้คุณนุ่มคงเครียดคิ้วขมวดเพราะเธอ
6: มีแต่แม่เหรอคะที่เป็นห่วงลำ
2: มีอีกคนที่เป็นห่วง
6: ใครคะ
2: คุณน้ำพิงไงพอรู้ว่าเธอโดนรถชนนี่ไม่เป็นอันคุยกับหมอต่อฉันถึงขั้นต้องเลื่อนนัดเลยนะ
6: เพราะว่าลำทำให้คุณอาต้องเลื่อนนัดหมอเหรอคะคุณอาก็เลยหงุดหงิดไม่เป็นห่วงลำเลยเหรอคะ
2: ใช่สิ
3: ไม่ใช่ลำคุณลือน่ะเป็นห่วงลำมากกว่าฉันอีกนะตอนขับรถมาเนี่ยแทบจะบินเลยดูสิปากแข็งพอกันเลยอ่ะทั้งอาทั้งหลาน
2: ผมจะมาสมน้ำหน้าต่างหาก
6: ห่วงก็พูดว่าห่วงสิคะไม่เห็นจะยากเลยค่ะคุณอาน
3: ั่นสิคุณห่วงลำก็บอกว่าห่วงสิคะไม่เห็นยากเลย
2: ตกลงไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลใช่ไหมผมไปจัดการเรื่องยากับค่าใช้จ่ายคุณก็อยู่ดูยายเตยคนประสาทนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมมา
6: อุ้ยคุณพิงลุกขึ้นเถอะค่ะ
3: ไม่เป็นไรหรอกจ้าฉันอยากมาดูแผลชัดๆด้วยนี่เจ็บมากไหม
6: ไม่มากค่ะลำต้องขอโทษคุณพิงค์ด้วยนะคะที่ลำทำให้คุณพิงค์ต้องเลื่อนนัดหมอนะคะ
3: ไม่เป็นไรหรอกคุณหมอก็ไม่ได้ทำอะไรมากอยู่แล้วคุณหมออยากให้ฉันกับคุณลือเนี่ยใช้วิธีธรรมชาติไปก่อนแต่ถ้าเกิดไม่ท้องเนี่ยค่อยใช้วิธีทางการแพทย์ช่วยแต่เราไม่เป็นอะไรแล้วเนาะดีขึ้นแล้วเนาะ
6: ตอนแรกก็ไม่ดีขึ้นหรอกค่ะแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้นแล้วค่ะขยับขาได้แล้วค่ะ

0: อีกสักครู่ติดตามชมกระเช้าสีด่าหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเซลยับโทรรับจับรถทุกคนอุ๊ยได้ยินเสียงตบมืออยากจะบอกเลยว่าเสียงตบมือที่อยู่ข้างนะแขกรับเชิญไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเป็นไปได้ไงคุณเขาอายุ52แล้วเนาะงงมากตัวแม่เองก็อายุ50แล้วก็ไม่อยากเชื่อตัวเองเหมือนกันคือทำงานในวงการบันเทิงมาไม่ว่าจะเป็นอันนี้นะก็คือทำงานมาหมดแล้วนะแต่ว่า ข้างๆนี้ลิเกจ้ะแต่งหน้าฉ่ำแสงอะไรแบบว่าสาดเข้ามาแล้วก็ทำงานหนักมาตลอดไม่เคยเบาเลยวันนี้ก็ยังมีแบบว่างานฉ่ำมากแต่ว่าหน้าตาคือยังดูดีดูเด็กเหมือนเดิมขอต้อนรับพี่เอชยาค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับ
1: อย่างที่เสียงอะไร
2: พูดไว้อะไม่ใช่เสียงนู่นบ้านนู้นมาก่อกวนฉัน
1: น
2: ี่ต้องบอกยีนะอ๋อม
1: อะไรอะ
2: เวลาตอนนี้พี่ไปออกกองนะไปต่างจังหวัดเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะเข้ามาทักอย่างเงี้ยบอกเอ๊ะแกยังไงเนี่ย10ปี20ปีแล้วหน้าแกยังเด็กมากเลย
1: ไม่จริงหน้าเด็กจริงเอาพูด
2: แล้วพี่ทำงานนะไปออกกองกับลูกสาวแล้วก็เดินคู่กันอย่างเงี้ยคือก็จะบอกว่าเหมือนพี่น้องกันเลยเนี่ย
1: จริงเหมือนพี่น้องจริง
2: ก็จะบอกว่าภูมิใจมากนะแล้วมันมีพลังที่จะสามารถดำเนินชีวิตเราต่อไปอ่ะไม่ว่าจะเป็นลิเกเพราะว่ารู้กันอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมครับเนี่ยวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวนี้เลยเซรั่มกระปุกแดงๆนี่ก็คือไตรจินาไปไหนมาไหนคนมักจะพูดว่าใช้จริงไหมใช้จริงไหมเขามาจับ
1: นี่เอาจริงนะหน้าดีจริงๆนะ
2: ขอโทษนะเขามาจับพี่อย่างนี้เนี่ยเอแกใช้จริงเออจริงๆแล้วแม่อยู่บ้านน่ะแล้วบอกแม่ผมใช้จริงค่ะไตรจินาแล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยนะฮะกล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำและผลลัพธ์นะครับมันก็คืออยู่บนหน้าของผมนี่แหละฮะปีนี้52ที่อ๋อมบอกไว้
1: เป็นไปได้ยังไงอ่ะ52ไอ้หน้าแบบดีขนาดนี้เอาจริง
2: แต่ถ้าเท้าความนะพี่เล่นลิเกมาตั้งแต่10ขวบก็คือถ้านับตอนนี้กลมๆก็คือ40ปี
1: เหรอ
2: ใช่พิธีกรงานละครลิเกกรรมการคือแต่งหน้าแต่งลบอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาแล้วอ๋อมรู้ใช่ป่าวว่าลิเกอ่ะเดี๋ยวถามพี่อ้วนดูก็ได้ บอกว่าไปเล่นลิเกนะฮะหน้าลิเกอ่ะคุณมันจะต้องแบบ
1: ต
2: ้องหนาเพราะว่าแสงด้วยแล้วก็ไม่งั้นนะเพชรกลืนหมดมันต้องแต่งต้องสู้กับแสงให้ได้เงี้ยนะครับ
1: มันต้องบิบบัดป่ะ
2: ตอนนี้เวลาที่แต่งไปแล้วแต่งหนาเราก็ต้องลบแรงพอสมควร
1: ลบแรงก็ต้องใช้แบบโหแบบเนาะ
2: เยอะครับ
1: น่าจะพังนะ
2: หน้าเอียดนะเนี่ยคือหน้าพังเห็นรูปขึ้นอยู่ตอนน
1: ี้ครับพี่อันนี้คือตอนไหนอายุเท่าไหร่อ่ะ
2: ตอนนี้41
1: ไม่เชื่อน่าจะประมาณสัก60
2: เธอทำร้ายพี่มาก
1: ก็ดูปวดมากเอาจริง
2: ชยาเจ็บปวดมากครับ
1: พี่ชยาจริง60แต่เพราะว่ามัน
2: พี่ยอมเพราะว่าอะไรรู้ป่
1: ะ
2: ตอนนี้คือทิ้งร่างแล้วเพราะว่าหน้าพี่เป็นคนที่มีแก้มพอมีพวงแก้มแล้วเนี่ยมันคล้อยไปหมดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะฮะตีนกาเนี่ยคนอื่นขึ้นหางตา
1: แต่เรา
2: แต่ของพี่ขึ้นใต้ตาแล้วขึ้นเป็นรอยแมวข่วนเลย
1: ป้าได้ไม่ได้เรียกตีนกาแล้วล่ะ
2: ใช่ต้องบอกว่าแล้วสีผิวเห็นไหมอ๋อมว่าม
1: ันไม่สม่ำเสมอเลย
2: ถ้าไม่มีรองพื้นไม่มีเครื่องสำอางนะครับคือมีแต่คนทักว่าแก่ก็เลยทำให้พี่
1: เขาก็จำไม่ได้ด้วยว่าพี่เอนะเอาจริง
2: พี่ลาวงการไปเลยนะตอนนั้น
1: ช่วงนั้นใช่ไหม
2: ใช่ครับหมดละครแล้วก็หยุดเลย40ต้นๆหยุดเลยฮะไม่ทำรายการเลยแต่วันนี้กลับมาได้แบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากระปุกแดงๆนี่แหละไตรจินา
1: ช่วยชีวิตเลยเนี่ย
2: พี่บอกว่าพี่ใช้มาตั้งแต่ยังเป็น 10x แล้วก็พัฒนามาเป็น 12x
1: สูตรเดิมใช่ไหมสูตรเดิม 10x อ่ะ
2: 10x ตั้งใช่เริ่มสตาร์ทมาใช่แล้วก็มาเป็น 12x นะคะตลอด18ปีนะคุณผู้ชมของแบรนด์ไตรจินานะครับผมเชื่อเลยว่าที่เขาอยู่มาได้อยู่ในใจคุณพ่อคุณแม่ได้เนี่ยเพราะว่าความใส่ใจเขาคิดสูตรแล้วเขาไม่หยุดพัฒนาสูตร
1: ไม่หยุดจริงอันนี้
2: จนตอนแล้วตอนนี้กลายมาเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะต้องบอกว่าสารสกัดพรีเมียมมากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอเชียเป็นยุโรปเนี่ยไตรจินาสรรหามาเอาอยู่จริงๆครับเพื่อสุขภาพหน้าผิวของเรานะครับลูกค้าทุกท่านใช้แล้วเห็นผลการเปลี่ยนแปลงเห็นผลลัพธ์ชัดเจน
1: ลูกค้าเยอะมากเลยนะแล้วเขาไม่มีหน้าร้านไม่มีอะไรนะเขาขายในรายการอย่างเงี้ย
2: ใช่แล้วมาวันนี้นะคุณพ่อคุณแม่ผมขอพรีเซนต์ตัวนี้หน่อยเถอะเพราะว่าอยากพูดมากๆเลย 15x Time Reversal
1: คุณผู้ชมจะได้ทราบ
2: เป็นคอลลาเจนเซรั่มตัวใหม่ล่าสุดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะเรียกว่าคอลลาโปรไอตัวคอลลาโปรเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างช่วยเสริมคอลลาเจนของผิวของเรานะครับ
1: ชอบอ่ะ
2: ช่วยให้ริ้วรอยเนี่ยนะมันแลดูจางลงแล้ว
1: ริ้วรอยที่อยู่ใต้ตาพี่อะนะ
2: ใช่
1: เออหรอ
2: หนูแล้วไม่ต้องไปแยกไม่ต้องไปแยกนะว่าต้องเอาเป็นใต้ตาเป็นนู่นนี่นั่นกระปุกเดียวเอาอยู
1: ่อันเดียวเลย
2: ใช่ครับ
1: ทั่วหน้าได้เลย
2: มันจะเรียบเนียนขึ้นจริงๆครับอีกตัวที่สำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้แล้วคือ soluble collagen ต
1: ั
2: วนี้เขาจะช่วยให้ผิวของเราแลดูกระชับและผิวของเราเนี่ยนะครับให้แลดูอิ่มน้ำ
1: ไปขอไว้ที่หย่อนตรงเนี้ยปุ๊บขึ้นเลย
2: กระชับขึ้น
1: กระชับขึ้นเลย
2: แล้วจะอิ่มน้ำนี่วิเคราะห์มาแล้วนะครับวิจัยมาแล้วนะครับว่าประมาณ72ชั่วโมง
1: โอ๊ยเก่งอ่ะทำไม
2: หนูทาไปทีเดียวเนี่ยนะครับทาไปคืนนี้นะอยู่ได้อ่ะทีก็คือ3วันนั่นเอง
1: หมายความว่าตื่นมาก็คือหน้าแบบอิ่มน้ำเลย
2: อิ่มน้ำใช่ครับ
1: เป็นชุ่มชื้นนุ่มนวลนุ่มนวล
2: คนเราจะดูแก่เนี่ยเพราะผิวแห้งนะ
1: จริง
2: ต้นกำเนิดของความแก่เลยคือผิวมันแห้งแล้วริ้วรอยมันก็จะมาครับคุณครับถ้าคุณใช้ภายใน14วันเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับคุณจะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอ
1: ันนี้ไม่ได้อยู่ดีๆพูดนะเขามีงานวิจัยมาแล้วจ้ะ
2: ถูก
1: เออ14วันเนี่ย
2: โปรที่ผมเอามาให้ในวันนี้นะครับเรียกว่าโปรเปิดตัวของรายการเราดีกว่านะอ๋อมพี่กลับมาตอนนั้นพี่จำได้ว่าพี่มา 12x
1: จำได้
2: อันนั้นก็ถล่มทลาย
1: แต่วันนี้
2: แต่ตัวนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ไปจริงๆครับโปรไหนจะดีเท่าโปรเอชยามิชัยไม่ธรรมดา
1: เออไม่ธรรมดาบอกเลยว่าได้แล้วว่าโปรอะไรอยากซื้อ
2: โปรให้เธอ1577 1577หรือ LINE @tarisina brand นะครับวันนี้ให้200สาย210คุณจะได้อะไรไปบ้างพี่อ๋อมได้แบบนี้ฮะนี่2กระปุกใหญ่
1: 2ปุกใหญ่
2: ครับแล้วก็2พกพา
1: 2พกพานี่เยอะนะ
2: อันเนี้ย
1: อันนี้ก็เยอะนะ
2: เยอะแล้วต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่นะคร
1: ับ
2: 9,400
1: แต่
2: คุณจ่ายเพียง 2,900 บาทถ้วนครับ
1: อุ๊ยไม่ธรรมดาจริงๆ
2: ใช้ได้นาน
1: 2,900 คือได้ไปหมดนี้เลย
2: ได้ไปหมดนี้เลยเฉพาะเซรั่มเนี่ยนะฮะกระปุกเดียวเนี่ยผมว่านะ 15x เนี่ยเขาขายนะ
1: เหลือ179
2: เนี่ย 2,900 เนี่ยกระปุกเดียวอ่ะผมก็ว่าคุ้มแล้วแต่วันนี้คุณได้เป็นถึง4กระปุก
1: ก็คือใช้นานด้วยไง
2: นาน
1: มันคุ้มมาก
2: เพราะว่าอะไรรู้ป่ะหนูเราใช้เพียงนิ
1: ดเด
2: ีย
1: ว
2: นิดเดียวมันเข้มข้นมากๆครับเปิดตัว 15x ทั้งทีในวันนี้นะครับบอกเลยว่าได้เซรั่ม
1: เหลือ120เซตแล้ว1577เบอร์นี้นะ
2: จ้ะ4กระปุกด้วยกันนะฮะ1577เบอร์เด็ดเบอร์เดิมนะฮะเบอร์นี้เบอร์เดียวนะครับคุณรีบโทรมา1577หรือ LINE @tarisina brand สแกน QR โค้ดที่หน้าจอได้
1: แล้วอ่ะ
2: จริงดิ
1: พี่เอฝน
2: ไปพูดเพลินอ่ะฉันไม่ได้มอง
1: ฝนมาตกลงมาวันนี้แล้วส่งที่บ้านได้ไหมเนี่ยอันเนี้ย
2: ได้ค่ะ
1: ส
2: ่งฟรีทั่วไทยด้วยครับ
1: เฮ้ยเหลือ25เซตแล้วอุ๊ยตาย
2: แบงค์นี่โทรเร็ว1577 1577ครับหรือสแกน QR โค้ดก็ได้นะครับได้ไปเซรั่มล้วนๆจุกๆแบบนี้นะฮะ
1: บ้านนี่แหละส่งที่บ้าน
2: 15x นะฮะ2กระปุกใหญ่2พกพาคุณจ่ายเพียง 2,900 บาทไม่มีที่ไหนทำแล้ว
1: โซเอา
2: โซเอาแล้ว
1: โซเอาคือหมด
2: โซเอาไปแล้ว
1: ไม่ธรรมดาจริง
2: ๆแม่อยากให้ได้ใช้จริงๆเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: เ
2: อออมนี
1: ่ขอด้วยขอด้วย
2: หนูดู
1: หนูดู
2: ใช้แบบนิดเดียวเท่านั้นนะ
1: หมดลิโคนะหมดแล้วนะหมดแล้วขอเพิ่มได้ไหมล่ะเอาแล้วไม่บอกเพิ่มด้วยเอาไม่บอกคุณผู้ชมว่าเพิ่มหรือเปล่าทางไหนเนี่ย
2: เอาอย่างนี้พี่ให้2นาทีสุดท้ายกันแล้วกัน
1: เลยอ่ะ
2: 2นาทีสุดท้ายไม่จำกัดสายโอเคป่ะ
1: โอเคร
2: ีบโทรนะฮะผมอยากให้ได้ไปจริงจริงอัน
1: นี้คือชุ่มฉ่ำมาก
2: แม่พูดจริงๆนะว่ากระปุกนึงเนี่ยกระปุกนึงเนี่ยนะถ้าเขาขาย 3,000 หรือ 4,000 นะผมว่าซื้อเถอะ
1: ไม่อ๋อบอกเลยนะว่าถ้าไปตามแบบว่าเหมือนแบบว่ามีเคาน์เตอร์บองเคาน์เตอร์แบนเนี่ยเป็นหมื่นกระปุก
2: เป็นหมื่นใช่เพราะว่าสารสกัดที่ให้ไปพรีเมียมทั้งนั้นเลยนะครับแล้ว 15x นะครับไม่น้อยหน้าใครจริงๆแม่ลองใช้ให้ได้เลยไตรจีน่านะครับโทรมาที่1577 1577ผมเพิ่มให้ไปแล้วนะ2นาทีไม่จำกัดสายนะรีบโทรมาแล้วกันนะครับอยากให้ได้ไปต้องรีบหน่อยนะเพราะว่าโปรผมได้มาวันนี้ผมก็โขลกน้องมาเหมือนกันบอกเลยคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยบอกว่าช่วงนี้กลัวโดนหลอกเพราะว่ามิจฉาชีพเยอะมาก
1: มีปลอมไหมมีปลอมไหม
2: มีสิแต่ถ้าคุณโทรมาตอนนี้ไง
1: 1577ต้องเบอร์นี้นะจ๊ะ
2: 1577คุณจะได้ของแท้นะครับแล้วก็สแกนก็ได้แม
1: ่สแกน QR code เนี่ยอ่ะ
2: ใช่ครับรีบหน่อยนะเพราะอะไรรู้ป่ะ
1: มี LINE แอดอ่ะถ่ายรูปหน้าจอไว้แล้วกัน
2: อย่าไปรอ40 50นะ
1: เอาไม่รอไม่รอ
2: เดี๋ยวแม่ตอนนี้ลูกค้ากำลังฮิตมากๆเลย
1: 1นาทีสุดท้ายแล้ว
2: 30ต้องดูแล้วนะ
1: อ๋อ30ต้องดูพี่เอนี่ใช้มากี่ปีแล้วของพี่เอตัวเองใช้มานานแล้วนะหลายปีแล้วนะ
2: นานก็ตั้งแต่ 10x อ่ะหนูแล้วก็มาเป็น 12x แล้วมาเป็น 15x
1: แล้วดารานักแสดง
2: พี่โน
1: ่ร้องใช้เยอะมากเลยนะ
2: เยอะมากอหมูดีหลกเนี่ยครับเป็นคนที่แบบว่านี่ไงที่ขึ้นหน้าจอเนี่ยใช้ทั้งหมดเลย
1: เพราะเป็นแต่ละคนเลือกมากเลยนะ
2: คุณดูผู้ชายคนนั้นที่ใส่แว่นน่ะอหมูน่ะ70แล้วนะ
1: 70หน้าขนาดนี้เอาแล้วเรื่องจริงเลยนะของเนี่ย

0: อันก่อน
1: แต่อันนั้นพังยับเย
0: ิน
1: อ
0: ันนั้นพัง
1: ยับเยินไปแล้วแล้วก็พังไปแล้วแล้ว
0: อันเนี่ยดูใช้สิหลังจากใช้อ่ะ
1: อหมูเป็นคนมีระเบียบวินัยแล้วอหมูบอกว่าปลื้มมากเลยที่ทํา 15x มา
0: อหมูไม่เคยศัลยกรรมไม่เคยใดๆนะคือใช้ตัวนี้ตัวเดียวเลยจริง
1: แม่รีบโทรนะร
0: ี
1: บโทรนะรีบโทรนะฮะจะหมดเวลาแล้ว
2: แม่โทรเร็วจะหมดแล
1: ้วรอวันนี้นะครับ2กระปุกใหญ่2พกพานะฮะ 9,400 ไม่ต้องจ่ายเพียง 2,900 บาทครับ
0: 2,900 บาท
1: ส่งฟรีรูดบัตรได้ของถึงมือแล้วก็ค่อยจ่ายแต่คุณต้องโทรมาก่อนที่1577คุณจะได้ของเด็ดของดีในวันนี้นะครับบอกเลยว่าคุณไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพ
0: อันนี้ของแท้แน่นอนนะ1577แต่ว่าทุกคนต้องใช้นะคือใช้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคน
1: นิดนึงไม่เหนียวไม่เหนอะเดี๋ยวจะไปกลัวเหนียวเหนอะไม่เหนียวไม่เหนอะ
0: ไม่เหนียวไม่เหนอะเชื่อพี่เอดูหน้าพี่เอเป็นตัวอย่างเลยวันนี้เดี๋ยวพี่เอต้องปล่อยพี่เอไปทำงานหนักต่อนะคะลุยน้ำท่วมไปทำงานเอาวันนี้ขอบคุณพี่เอ
1: ขอบคุณครับ
0: 1577ขอให้ทุกคนโชคดีโทรทันนะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เดี๋ยวเราแวะซื้ออะไรกลับไปทานที่บ้านกันไหมคะ
1: นี่อาจจะทำกับข้าวเราก็ได้นะคะ
2: ก็เดี๋ยวโทรถามคุณนุ่มก็ได้พิงอยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมครับ
0: เป็ดย่างค่ะก็เห็นลำบ่นว่าอยากทานนี่คะ
2: โอ้แต่ร้านอร่อยนี่มันต้องไปไกลเลยนะ
0: ไกลที่ไหนคะอ้อมไปตรงแยกข้างหน้าเนี่ยนิดเดียวเอง
1: อะไรที่ลำอยากทานคุณอาก็บอกว่าไกลหมดแหละค่ะ
0: นะคะน้องพิงอยากทานนะ
2: ก็ถ้าคุณบอกแต่แรกว่าคุณก็อยากทานไปตั้งนานแล้วล่ะนึกว่าจะต้องไปซื้อเพราะลำคนเดียว

0: ไปช่วยส่งมา
1: ค่ะอ๋ออุ๊ยระวังนะ
0: ลำเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: ก็อย่างที่แม่เห็นแล้วแม่ก็พอเดินไหวปวดขาชะมัดเลย
3: ต่อปากต่อคำได้แบบนี้แปลว่าไม่ได้ปวดมากหรอกครับคุณนุ่ม
1: คุณนุ่มคะพิงซื้อเป็ดย่างมาค่ะแล้วก็กับข้าวอีก 3-4 อย่างนะคะเนี่ยฝากใส่จานด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพิงจะช่วยพารำเข้าไปในบ้านเองค่ะ
0: ได้ค่ะคุณพิง
3: พิงซื้อเป็ดมา2 ตัวเพราะรำอยากกินอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกขลาภใช่ไหมเธอนี่โชคดีจริงๆนะที่มีคุณพิงเป็นนางสะใ
2: ภ้แต่ไม่รู้ว่าคุณพิงเนี่ยมีบุญหรือมีบาปนะคะที่ได้คุณอาเป็นสามี
0: รำ
3: นี่ยังไม่ทันไรนี่หาเรื่องเลยนะ
2: รำไม่ได้หาเรื่องรำพูดเรื่องจริงนะคะงั้นคุณอาบอกหน่อยสิคะบน Facebook คุณอานะคะที่มียายผู้หญิงมาคอมเมนต์ให้คุณอาโทรหานะคะ
3: นี่ถึงขั้นเข้าเช็ค Facebook ของฉันเลยเหรอง
2: ั้นคุณอาก็บอกคุณพิงสิคะว่ายายผู้หญิงคนนั้นที่ชื่อสศรีเนี่ยคือใคร
1: รำ
3: สศรีเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนผมรู้จักเขามานานแล้วล่ะตอนนี้เนี่ยเขาไปเปิดบริษัทผลิตอาหารเสริมแล้วเขาก็มาขอซื้อโฆษณาในรายการของผม
1: โอเคค่ะ
3: พี่พิงเชื่อผมหรือเปล่า
1: ถ้าคุณสศรีเขากล้าคอมเมนต์ใน Facebook ของคุณก็แสดงว่าเขาต้องรู้ว่าพิงจะต้องเห็นนอกจากว่าคุณจะไม่บอกว่าคุณแต่งงานแล้ว
3: นี่ไงผมต้องหาบ้านใหม่ให้รำไปอยู่แล้วล่ะ
1: ทำไมล่ะคะ
3: เพราะอยู่ที่นี่เขาก็พูดยุคุณจนคุณเริ่มจะไม่เชื่อใจผมแล้วไง
1: ไม่พิงรอเล่นนะคะถ้าเรายังคุยกันแล้วคุณยังมองตาพิงอยู่เนี่ยพิงเชื่อนะคะว่าคุณไม่โกหก
3: พิงผมรักคุณคนเดียวนะพิงผมไม่รู้จะพูดยังไงให้คุณเชื่อนี่ผมรักคุณคนเดียวจริงๆนะผู้หญิงคนอื่นก็มีแต่เพื่อนแล้วก็ลูกค้าผมไม่เคยแม้แต่จะคิดทำให้คุณเสียใจจริงๆนะพิงค์

0: 林，ทำไมแกไปพูดให้คุณเลือกคุณน้ำพิงเนี่ยเขามีปัญหากัน
1: ลำพูดอะไรหรอแม่ลำก็แค่พูดแทนคุณพิงเท่านั้นเองอะ
0: นี่แม่ถามตรงๆนะมันเกิดอะไรขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยลำไม่ได้เป็นเด็กจุนจ้านชอบพูดให้คนเขาทะเลาะกันแบบนี้คำพูดคำจาก็เหมือนกันเมื่อก่อนนี่พูดกับคุณลือดีดีน่ารักอกจะตายเชื่อฟังคุณลือด้วยไม่มีหรอกนะที่จะกวนประสาทเขาแบบเนี้ยถามเถอะมันเกิดอะไรขึ้นฮะ

0: าจจะแต่งงานจริงๆหรอคะ
1: ตามรู้ได้ไง
0: คุณพิงบอกนะคะคุณอาจจะแต่งงานกับคุณพิงจริงๆหรอคะ
1: ใช่ฉันจะแต่งงานกับคุณพิง
0: เมื่อก่อนเราไม่เห็นว่าคุณอาอยากจะแต่งงานเลยคะทำไมอยู่ๆคุณอาถึงจะแต่งกับคุณพิงล่ะคะ
1: ใช่เมื่อก่อนฉันไม่อยากแต่งงานแต่พอฉันเจอคุณพิงคุณพิงเขาทำให้ฉันมีความสุขทำให้ฉันรักเขาฉันก็เลยคิดถึงเรื่องแต่งงานคุณพิงทำให้ฉันเห็นภาพเป็นพ่อของลูกเขาทำให้ฉันรู้สึกว่าแค่มีเขาอยู่ในชีวิตเนี่ยฉันก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วฉันก็เลยขอเขาแต่งงาน
0: พอคุณอาแต่งงานแล้วลอมกับแม่ล่ะคะลอมกับแม่ก็ต้องย้ายออกไปใช่ไหมคะ
1: จะย้ายออกทำไมล่ะ
0: ก็พอคุณอาแต่งงานแล้วคุณอาก็อยากจะอยู่กับคุณพิงสองคนลอมกับแม่ก็กลายเป็นคนอื่นไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วนี่คะ
1: บ้าไม่เห็นจะเกี่ยวกันเลยยังไงเธอกับคุณนุ่มก็เป็นครอบครัวของฉันนิรันดร์จำไว้เลยนะต่อให้ฉันแต่งงานฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิมยังไงเธอก็เป็นน้องสาวฉันเสมอ
0: คุณอาคะถ้าลำขอร้องว่าคุณอาไม่แต่งตอนนี้ได้ไหมคะคุณอาอยู่กับลำไปก่อนได้ไหมคะนะคะคุณอานะคะ
1: ถึงฉันจะแต่งงานฉันก็ไม่ได้ไปไหนนี่เลิกงองแงได้แล้วฉันกำลังมีความสุขเธอก็ควรจะดีใจด้วยสิจริงป่ะฉันไปหาคุณพิงก่อน

0: ก็เพราะว่าทำดีไปก็ไม่มีใครเห็นหัวแล้วจะทำดีไปทำไมล่ะแม่
1: หมายความว่ายังไงคุณลือทำอะไรให้แกโกรธนักเหรอ
0: โอ้ยแม่เราไปกินยาก่อนนะแม่
1: ไอเด็กคนนี้

0: ฉันขอโทษที่เมื่อเช้าฉันพูดกับเธอแรง
1: เพิ่งรู้ตัวเหรอคะว่าพูดกับรำแรง
0: และเธอ

0: ก็เป็นอย่างเงี้ยพอฉันพูดดีเธอก็พูดกวนประสาท
1: ก็รำเป็นของรำอย่างเงี้ยทำไมล่ะคะ
0: ไม่จริงหรอกรำปากเธอพูดไม่ดีแต่จิตใจเธอดีนะฉันเห็นเธอมาตั้งแต่เด็กทำไมฉันจะไม่รู้ว่านิสัยเธอจริงๆเป็นยังไง
1: โอ้ยคุณอาพูดซะจนซึ้งจนรำมีน้ำตาจะไหลเลยนะคะ
0: เธอนี่นะหัวแข็งยิ่งกว่าก้อนหินอีกนี่ฉันอุตส่าห์มาง้อแล้วแค่เธอพูดดีๆกับฉันสักคำมันจะตายหรือไงถึงเธอจะปากร้ายขี้ฟ้องแต่ฉันไม่เคยเกลียดเธอนะรำฉันหวังดีกับเธอเสม
1: ออาจะมาดราม่าอะไรตอนนี้คะ
0: ก็เพราะในสายตาฉัน
1: ในสายตาของคุณอา
0: เธอเป็นเด็กที่ฉันต้องดูแลเสมอเหมือนที่คุณนุ่มดูแลฉันตอนที่คุณพ่อคุณแม่ฉันเสียคุณนุ่มไม่เคยทิ้งฉันและฉันจะไม่ทิ้งเธอต่อให้ฉันมีลูกแต่ยังไงเธอก็ยังเป็นเด็กน้อยที่ฉันต้องตามดูแลคอยอบรมนิสัยอยู่ดี

าแล้วฉันง่วงนอนแล้วนะเดี๋ยวฉันไปก่อนนะบ๊ายบายเด็กน้อย

0: ็นยังไงบ้างคะ
1: อะไรนะครับ
0: คุยกับรำดีแล้วใช่ไหมคะ
1: คือถ้าคุณไม่สั่งผมไว้นะผมคงเขกกะโหลกไปทีสองทีแล้วแหละเด็กอะไรผู้ใหญ่เขาสาพูดดีๆยังจะโกนประสาทผมต่ออีกถ้ามีไม้อยู่แถวนี้ผมฟาดก้นไปทีสองทีแล้วนะ
0: นี่คุณพูดอย่างกับรำเป็นเด็กอ่ะ
1: ก็เขาก็ยังเด็กอยู
0: ่ไม่เด็กแล้วนะคะจะเรียนจบอีกวันสองวันนี้แล้วอ่ะตอนนี้รำโตเป็นสาวแล้วนะคะแล้วก็สวยด้วย
1: ต่อให้คุณหรือคนอื่นเนี่ยมองว่าสวยไงสำหรับผมนี่ยังไงเขาก็เป็นแค่เด็กกระโปรงไม่มีความสวยเลยสู้คนข้างหน้าผมไม่ได้หรอก

0: พิงคะเมื่อคืนคุณพิงให้คุณอามาขอโทษลำเหรอคะ
1: ใช่จ้ะแล้วนี้คุยกันดีแล้วใช่ไหม

0: ค่ะแต่ดำถามหน่อยได้ไหมคะทำไมคุณพิงค์ให้คุณอามาขอโทษดำเหรอคะ
1: ที่ฉันให้คุณลือไปขอโทษดำเนี่ยเพราะว่าฉันรู้ไงว่าดำเป็นคนยังไง
0: คุณพิงค์ดูคนออกขนาดนั้นเลยเหรอคะโอ้ลำอยากรู้จังว่าอะไรที่ทำให้คุณพิงค์มั่นใจว่ารู้จักลำดีเหรอคะ

0: ็นอะไรหรือเปล่ารำ
1: รำไม่ได้เป็นอะไรค่ะรำยินดีด้วยนะคะที่คุณจะแต่งงานกับคุณอา
0: เดี๋ยวรำเธอไม่ชอบฉันเพราะเธอคิดว่าฉันจะไปแย่งความรักจากคุณลือใช่ไหม
1: เราไม่เคยบอกว่าไม่ชอบคุณนะคะ
0: ถึงจะไม่เคยบอกไม่เคยพูดแต่สีหน้าและวิธีการพูดเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้ว
1: เราว่าคุณคิดมากไปเองค่ะเราขอตัวไปทำงานก่อนนะคะ
0: เดี๋ยวเราร้องไห้อยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะ
1: การที่คุณจะแต่งงานกับคุณอาก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องบอกคุณทุกอย่างไงคะ
0: ถ้าเราไม่อยากบอกไม่อยากพูดอะไรมันก็ช่วยฟังฉันหน่อยฉันอยากจะพูดกับเธอตรงๆนะคุณลือเนี่ยเล่าเรื่องของเธอให้ฉันฟังหมดแล้วว่าเขาเนี่ยดูแลเธอตั้งแต่ที่พ่อเธอเสียเธอถึงไม่ชอบผู้หญิงทุกคนที่เข้าใกล้คุณลือเพราะเธอกลัวว่าคนพวกนั้นเนี่ยจะแย่งความรักจากคุณลือไปแต่สำหรับฉันมันไม่ใช่ฉันแต่งงานกับคุณลือเพราะฉันรักเขาฉันอยากดูแลเขาฉันไม่ได้แย่งคุณลือไปจากเธอเข้าใจความรู้สึกของเธอนะเพราะฉันเองก็เสียคุณพ่อไปตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันเธอช่วยเปิดใจแล้วก็มองฉันใหม่ได้ไหม
2: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทาง

สนับสนุนโดยแอป1ดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับตอนนี้ทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงนะครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้คุณผู้ชมครับแน่นอนภาพกว้างที่เปิดมาเมื่อสักครู่นี้เห็นแขกรับเชิญของผมก็คงจะทราบดีนะฮะว่าท่านผู้นี้นะครับเป็นตัวแทนรัฐบาลแล้วกันนะฮะเป็นหนึ่งในตัวแทนรัฐบาลที่มานั่งพูดคุยกับผมและผมต้องบอกงี้ฮะคุณผู้ชมผมคงจะต้องนะฮะไปรำแก้บนนะเพราะก่อนหน้านี้ผมบอกแล้วนะครับว่าผมขอพรนะฮะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าอยากจะได้นะได้รับเกียรตินะจากคนของรัฐบาลนะมาพูดคุยกับผมแล้วผมลั่นวาจาไว้ก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมย้อนกลับไปพูดอยู่หลายครั้งนะครับถ้าผมได้รับเกียรติจากคนของรัฐบาลนะครับผมยินดีเปิดพื้นที่รายการถกไม่เถียงโต๊ะนี่แหละครับ

0: ให้ท่านพูดผลงานของท่านเต็มที่เลยเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับว่าไม่ว่ากระทรวงไหนก็แล้วแต่นะไม่ว่าท่านไหนก็แล้วแต่ที่ให้เกียรติรายการเนี่ยอยากรู้เหลือเกินว่าสิ่งที่ทำให้กับประชาชนสิ่งที่ทำให้กับประเทศชาติมีอะไรบ้างเผื่อเราอาจจะตกหล่นให้ท่านได้โปรโมทไปเต็มที่แต่ในเวลาเดียวกันผมก็ชัดเจนเหมือนกันนะครับผมก็มีคำถามต่างๆมากมายที่อยากจะถามนะแต่ละท่านที่ให้เกียรติมารายการซึ่งวันนี้นะท่านให้เกียรติมารายการบางคำถามที่ผมถามผมบอกเลยผมไม่กักนะฮะผมจะตรงไปตรงมาแต่แน่นอนก็เปิดพื้นที่ให้ท่านได้พูดถึงผลงานต่างๆด้วยนะครับซึ่งท่านผู้นี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับขอต้อนรับคุณแนนบุญธิดาสมชัยครับสวัสดีครับท่านรัฐมนตรีครับขอบคุณท่านที่ให้เกียรติรายการนะฮะจริงๆท่านเคยมารายการผมไม่เถียงก่อนหน้านี
1: ้เคยค่ะ
0: ในฐานะโฆษก
1: พรรคก่อนรับตำแหน่งใช
0: ่แต่ตอนนั้นไม่กดดันถ้าตอนนี้ใช่ไหม
1: ก็น่าจะพอๆกันนะมั้ง
0: แต่ท่านยินดีนะครับ
1: ยินดีค่ะยินดีไม่มีปัญหาได้ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: ที่ให้เกียรติรายการจริงๆ
1: ยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
0: แล้วผมเป็นคนพูดคำไหนคำนั้นนะผมบอกผมเปิดพื้นที่ให้ผมเปิดพื้นที่ให้จริงๆ
1: นึกว่าคำไหนคำนั้นตอนไปรำแก้บนด้วยต้องบอกให้ทีมงานไลฟ์สดด้วยนะช็อตนั้น
0: โอเคอันนั้นอาจจะต้องมีพิธีนะครับแต่เอาอย่างนี้ผมขอเริ่มแบบซอฟๆก่อนเบาๆก่อนนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับกระทรวงดีณทุกวันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่สังคมให้ความสนใจแล้วก็พุ่งเป้าในหลากหลายประเด็นมากๆเลยนะฮะทั้งกระทรวงรับมือกับเรื่องราวต่างๆไงบ้างครับ
1: คือจริงๆต้องบอกว่าของกระทรวงดีเองนะคะคือเรามีงานค่อนข้างหลากหลายแต่ทีเนี้ยงานส่วนใหญ่ของเราเนี่ยเป็นงานต้องบอกเป็นงานหลังบ้านเป็นงานระบบทั้งดูแลช่วยระบบของกระทรวงอื่นด้วยแล้วก็ดูแลระบบเรื่องที่เกี่ยวกับดิจิตอลเรื่องเกี่ยวกับออนไลน์ทุกอย่างในประเทศไทยทีเนี้ยมันก็จะมีหลายอย่างที่พี่น้องประชาชนหลายท่านอาจจะยังทราบแต่ทราบแบบไม่ครบรูปแบบไม่ครบวงจรว่าพวกเราทำอะไรบ้างเราก็ต้องบอกว่าเราใช้คำว่าอะไรดีเราใช้วิวัฒนาการใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆมาเสริมการทำงานกับของเจ้าหน้าที่ของกระทรวงในการช่วยเรื่องของพี่น้องประชาชนแน่นอนล่ะค่ะพี่ทินจะได้ยินบ่อยมากเรื่องอะไรเรื่องอภัยออนไลน์ต่าง
0: ๆโอ้อันนี้เป็นหนึ่งโจทย์ใหญ่ของทุกรัฐบาลนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: ทุกรัฐบาลนะไม่ใช่แค่
1: คือภัยออนไลน์มันมีหลายรูปแบบมิจฉาชีพบ้างเรื่องพนันออนไลน์บ้างเรื่องเว็บโป๊เว็บอะไรบ้างมันมีเถื่อนหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ก็ดีหรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆก็ดีทีนี้สมัยก่อนแน่นอนล่ะค่ะเราใช้มนุษย์นี่แหละเราใช้คนในการนั่งตรวจจับในการดูรายงานแต่ว่าจะให้เขามานั่ง24ชั่วโมงไม่ไหวแน่นอนเราก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆเราใช้ AI เข้ามาช่วยซึ่งระบบ AI เข้ามาช่วยเนี่ยค่ะเขารัน24ชั่วโมงจากที่แต่ก่อนต้องบอกว่าช่วงตั้งแต่ปลายปี67ถึง68เนี่ยเราตรวจจับ URL ต่างๆนะคะประมาณแค่ 500,000 เองแต่พอตั้งแต่ใช้เทคโนโลยี AI เนี่ยค่ะในช่วงเวลาเดียวกันนะแต่ถัดมาอีกปีนึงอ่ะ เราตรวจจับไปประมาณ1ล้าน1แสนกว่า URL
0: ผมไม่รู้จะตกใจอะไรก่อนนะฮะคือแรกคือ 500,000 URL นี่มันเยอะมากแล้วนะฮะ
1: มันเยอะค่ะแต่ว่า
0: เกี่ยวข้องกับพูดอะไรฮะ
1: ณตอนนั้นคือเราใช้คนนะณตอนนั้นคือใช้คนตรวจจับ
0: นี่คือพูดถึงเว็บพนันเว็บ
1: เอาเป็นว่าส่วนใหญ่ที่สุดที่ตรวจจับทั้งหมดเนี่ยคือพนันออนไลน์เยอะที่สุด
0: uh-huh. อ
1: ันนี้ก็ต้องยอมรับเขาว่าด้วยความที่มันเปิดง่ายแล้วเขาก็จะย้ายแพลตฟอร์มไปเรื่อย
0: uh-huh.
1: สิ่งหนึ่งคือพอเราใช้คนเรื่อยๆเนี่ยคนเราก็โหลดละ uh-huh. ไม่ไหว
0: uh-huh.
1: พอเราใช้ระบบ AI เข้ามาปุ๊บเนี่ย
0: uh-huh.
1: มันทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเขาเรียกอะไรการทำงานมันเร็วขึ้น
0: uh-huh.
1: การคัดกรองเร็วขึ้นแล้วก็ตรวจจับเจอเร็วขึ้น
0: uh-huh.
1: มันก็ถึงมาเป็นว่าในช่วงเวลาเดียวกันถัดมาอีกปีนึงอ่ะเราเจอประมาณ1ล้าน1แสน URL ทีเนี้ยพอเราใช้แบบเนี้ยพอเราเจอปุ๊บส่วนใหญ่เป็นพนันออนไลน
0: ์
1: พี่น้องประชาชนก็จะสังเกตว่าให้มันตัวเลขดีแถลงมาเรื่อยเนี่ยแสดงว่าคุณปราบจริงหรือเปล่าทำไมมันเยอะขึ้นก็ต้องบอกว่าเราปราบจริงค่ะแล้วเราก็ใช้ระบบเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยมันทำให้เจอเยอะขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าขั้นตอนทุกอย่างจนถึงวินาทีที่สั่งปิดเนี่ยเราเร็วขึ้นเร็วขึ้นคือเราก็บอกว่าเราประสานกับทางตำรวจด้วยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ค่ะพอตรวจจับเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ต้องตรวจจับเจอคัดกรองก่อนแยกรูปแบบก่อนว่ามันเป็นเว็บผิดกฎหมายหรือว่า URL ผิดแบบไหนบ้างเมื่อแยกเสร็จแล้วส่งให้เจ้าที่ทำเป็นคดีถ้าสมมติว่าเราสรุปเสร็จแล้วปุ๊บตอนเช้าส่งศาลตอนบ่ายศาลสั่งปิดได้เลย
0: อ
1: ันนี้คือย่อระยะเวลาลงนะคะคืออย่างน้อยก็ใช้เวลาแบบไม่เกิน1อาทิตย์อะเสร็จเร็วขึ้นสมัยก่อนอาจใช้เวลานานมากขึ้นเพราะเราต้องรวบรวมหลักฐานทุกอย่างอันนี้คือสิ่งที่เจอแต่ทีเนี้ยค่ะพี่น้องประชาชนเนี่ยจะเจอหลายแบบมันก็จะมีพนันออนไลน์ด้วยหลอกซื้อของออนไลน์อ
0: ันนี้ก็อยู่ใน
1: กลุ่มนี้ด้วยค่ะอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมดเลยค่ะแต่เพียงแต่ว่าตัวเลขจากพนันออนไลน์มันจะสูงกว่า เราก็พอพาสเสร็จแล้วนี่ปุ๊บเนี่ยนอกเหนือจากที่เราพยายามปิดพวกนี้นะคะไล่ปิดทั้งหมดเนี่ยร้านกว่านี้คือเราไล่ปิดแล้วนะคะเราก็จะมีตัวศูนย์ AOC AOC นี่คือศูนย์ที่เราต่อต้านพวกสแกมออนไลน์ทั้งหลายแหล่เนี่ยแหละค่ะ1441
0: ถูกไอ้นี่เบอร์นี่เราเคย
1: ใช่ค่ะ
0: เราเคยทำหลายประเด็นมากๆที่มันเกี่ยวข้องและ AOC เข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ถูกต้องค่ะคือสิ่งสำคัญที่สุดคือความรวดเร็วของพี่น้องประชาชนด้วย

0: ่เราเนี่ยก็จะได้นำลิสต์พวกนี้เข้ามาขึ้นเป็นลิสต์เอาไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็จะได้บล็อกถ้าเป็นบัญชีธนาคารจะได้อายัดเร็วขึ้นด้วย
1: อันนี้ใช้ AI ด้วยไหมฮะ
0: ใช่ค่ะ
1: AOC ใช้ AI
0: ถูกต้องใช่ค่ะคือศูนย์นี้ต้องใช้ AI แน่นอนถ้าไม่ใช้เจ้าที่24ชั่วโมงไม่ไหว
1: อันนี้
0: ก็ตรงๆ
1: อันนี้เพื่อความเป็นธรรมนะผมเปิดโอกาสนะให้อธิบายอันนี้คือผลงานป่ะครับท่าน
0: อันนี้
1: เดี๋ยวผมจะได้ไปต่อเพราะว่าถ้าพูดถึง AI ปุ๊บเนี่ย
0: แน่นอนมาอีกอันนึงแน่นอน
1: คุณผู้ชมลอยมาเลยอ่ะถ้าผมไม่ถามเนี่ยคุณผู้ชมจะบอกอ้าวเฮ้ยทำไมทินไม่ถามอันนี้คือผลงานป่ะฮะที่พูดมาทั้งหมด
0: ก็ต้องบอกว่าเป็นผลจากการทำงานหนักมากขึ้นและเป็นผลจากการที่เรานำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้เราปิดเว็บไซต์เถื่อนเราปิด URL เถื่อนพวกนี้ที่ผิดกฎหมายเนี่ยค่ะได้เยอะมากขึ้นก็พูดง่ายๆว่าเราทำให้พี่น้องเนี่ยไปโดนหลอกน้อยลงยอดเงินก็น้อยลงนะคะจากที่เช็คตั้งแต่ต้นปีเนี่ยจนมกราจนถึงมิถุนาเนี่ยยอดเงินก็ลดลงไปประมาณสัก 50% จากที่มีปัญหาจากที่ก่อนโดนแจ้งเข้ามาจากที่โทรแจ้งของ
1: ธนาคาร
0: ด้วยใช่ค่ะ
1: จากอันนี้ถือว่าดีนะ
0: มกรานี่ประมาณ 2,000 กว่าล้านมิถุนาที่ผ่านมานี่ประมาณสักเหลือประมาณ700กว่าล้านที่เป็นยอดที่เขาโทรเข้ามาแจ้งว่ามีปัญหา
1: ก็คือตัวเลขมันสะท้อนถึงนัยยะสำคัญว่ามันมีการลดลงหลังจากที่เราจริงๆจังๆแค่ URL เนี่ย 500,000 URL แล้วเพิ่มมาเป็น
0: ล้าน
1: กว่า URL
0: มันล้านกว่าม
1: ันก็ต้องมีผลไม่มากก็น้อย
0: ด้วยระบบที่ดีขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าด้วยระบบที่ดีขึ้นรัน24ชั่วโมงทำให้การตรวจจับได้เร็วขึ้นแล้วก็เราก็แยกสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น
1: อ่ะอย่างนี้คุณผู้ชมเนื่องจากว่าผมทำเคยทำประเด็นเรื่องของพวกหลอกออนไลน์ใช่ไหมหลอกสแกมเมอร์นี่ถามโปรดิวเซอร์ผมได้เลยถามทีมงานผมได้เลยเราทำมาค่อนข้างเยอะเราทำจนรู้สึกเราท้อว่าทำไมมันเยอะเหลือเกินทำวันนี้10เคสช่วย10เคสพรุ่งนี้มาอีกร้อยเป็นพัน
0: เพิ่มมาอีกใช่ค่ะ
1: อันเนี้ยผมถือว่าโอเคถ้าสมมติสามารถที่จะสกัดกั้นตั้งแต่ตอนแรกเพื่อที่จะไม่ให้เขามาหลอกคนได้อันนี้ผมถือว่าดีนะครับอันนี้ผมถือว่าดีเนาะแต่
0: ทุกอย่างต้องมีแต
1: ่ แต่ของผมเนี่ยแต่ท่านโปรยมาแล้วอ่ะผมต้องพูดต่อ AI Pass ถ้าไม่พูดไม่ได้นะฮะ AI Pass ด้วยความเคารพนะฮะท่านรัฐมนตรีถูกต้องไหมครับท่านก็ตั้งเป้าไว้นะ5ล้านยูเซอร์แหละแต่ตอนนี้เอาจริงๆฮะท่านรัฐมนตรีช่วยมันเป้าหมายมันดูเหมือนไม่ถึงหรือเปล่าแล้ว นี่คือถือว่าไม่ประสบความสำเร็จไหมผมพูดแบบตรงมา
0: เอาตอนนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าโครงการนี้มันระยะยาว1ปีโครงการนี้ยาว1ปีนะเรียกว่าเราวางกรอบไว้ว่าเราอยากให้คน5ล้านคนเข้ามาเรียนรู
1: ้
0: เข้ามาใช้งานแล้วไปต่อยอดในไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนทีเนี้ยต้องบอกว่าเอาตัวเลขณตอนนี้นะคะตัวเลขณตอนนี้มีคนเข้ามาลงทะเบียนเนี่ยประมาณสักล้าน5ล้าน6ล้าน7ประมาณนี
1: ้ครับ
0: จากทั้งหมดที่เราอยากได้ให้มันเต็ม5ล้านมันก็จะมีอีกแบบนึงนะคะการลงทะเบียนยอดลงทะเบียนกับยอด active user active user เนี่ยก็คือคนที่เข้ามาใช้งานใช้งานจริงจังคนที่เข้ามาเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรเอามาเรียนคอร์สต่างๆกับเรียนต่างๆเนี่ยก็ประมาณอยู่ที่ประมาณสัก 7-8 แสนประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างเอางี้ดีกว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างตอนที่เรารับทราบฟีดแบคมาบางส่วนหลายท่านก็บอกว่าพอต้องลงทะเบียนมันเริ่มจากขั้นแรกประตูบานแรกของการใช้ตัวนี้คือต้องลงทะเบียนก่อน ลงทะเบียนผ่านไทยดี แอปของกรมการปกครองนะหรือลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐซึ่งบางท่านที่ไม่เคยมีทั้งสองอย่างเนี้ยไม่อยากลงเพราะรู้สึกว่ายุ่งยาก อันนี้ที่เจอจริงๆเลย ว่าไม่อยากลงรู้สึกว่ายุ่งยากแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือว่าต้องยอมรับนะว่ามันมีการให้ข้อมูลเยอะมากๆมันมีทั้งข้อมูลเท็จมีทั้งข้อมูลที่ครึ่งจริงครึ่งเท็จแล้วมีข้อมูลบางส่วนที่มันโดนทำให้คนเชื่อไปว่าสิ่งนี้ไม่ปลอดภัยแต่ทีนี้มันย้อนกลับมาว่าความตั้งใจของการใช้โครงการนี้เราต้องการเสริมสร้างของคนที่เป็นบิกินเนอร์นะคะบิกินเนอร์ในการเข้ามาใช้ AI ซึ่งเรามี AI ทั้งหมดเนี่ย30โมเดลอยู่ในนี้มีให้เข้าไปเลือกได้เลยค่ะว่าคุณอยากใช้ในโมเดลอะไรบ้างซึ่งในสัญญาเขาก็บอกอยู่แล้วว่าเขาจะต้องอัปเดตทุกครั้งที่โมเดลตัวนี้อัปเดตตัวเองซึ่งเขาก็อัปเดตมาเรื่อยแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราอยากให้คนที่เข้ามาใช้เนี่ยได้เข้ามาเรียนรู
1: ้
0: มาเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองอะค่ะถ้าคุณเป็นนักเรียนคุณจะใช้ต้องนักเรียนม.ปลายด้วยนะเพราะเรา15ปีขึ้นไปเอามาใช้เพื่อพัฒนาตัวเองแบบไหนขึ้นหรือถ้าคุณเป็น SME หรือเป็นพ่อค้าแม่ขายคุณอยากจะเอา AI มาช่วยแทนคิดเป็นผู้ช่วยคุณอะว่าคุณจะวางแผนวางกรอบในการทำธุรกิจหรือในการลงทุนหรือในการทำอาชีพอะไรเพียงแต่ว่าหลายท่านก็จะบอกว่าเอ๊ะเราไม่รู้ว่าจะใช้โมเดลอะไรในโครงการเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้คุณเข้าไปเรียนเพื่อรู้อะค่ะเราไม่ได้เปิดโปรไปตลอด1ปีนะเราเปิดโปรให้ใช้ฟรีในเดือนแรก
1: โอเค
0: ในเดือนแรกแต่ทีเนี้ยแล้วเดือนต่อไปทำยังไงอะก็เข้าไปเรียนค่ะซึ่งการเรียนในแต่ละบทเรียนอะมันจะมีคะแนนฮะ

0: ให้ซึ่งในการที่ไปเปิดโปรเดือนต่อไปมันใช้แค่100คะแนนเองค่
1: ะ
0: ท่านเรียนสั้นๆ 4-5 นาทีมันก็100คะแนนมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทีเนี้ยสำหรับท่านที่สนใจ อยากจะพัฒนาตัวเองอยากรู้ว่าการใช้ AI ทำยังไงก็จะมีบทเรียนเยอะมากค่ะมีใบประกาศนียบัตรได้จากของสำนักงานสดช.ที่กระทรวงมีใบประกาศนียบัตรของเอ็ดด้าของกระทรวง Google Microsoft มีหมดเลย อยู่นั้นเลยค่ะเพราะนั้นนักเรียนเข้าไปเรียนปุ๊บคุณได้ใบประกาศนียบัตรคุณก็ได้อยู่ในพอร์ตโฟลิโอถ้าเป็นของผู้ประกอบการทั้งหลายแหละคุณก็เข้าไปเรียนเพื่อเรียนรู้ว่าคุณจะทำยังไงกับ AI ได้บ้างนี่แหละค่ะอันนี้คือหลักจริงๆเลยคืออยากให้เขามาเรียน
1: ถูกแต่ประเด็นคือแต่พอดูตัวเลขเนี่ยคนก็บอกนี่ไงมันไปไม่ถึงไงแสดงว่าคนไม่อยากจะใช้ไม่นิยมแล้วบางคนก็ไปใช้มาแล้วเจนภาพออกมาเฮ้ยทำไมภาพมันบ้งภาษาแบบบ้านๆเลยภาพบ้ง
0: ช่วงแรกๆถูกไหมคะคือมันจะเป็นอย่างนี้หลายท่านที่ใช้ของตัวเองข้างนอก
1: ครับ
0: มันมีการเรียนรู้มาแล้วจากการที่เราใช้บ่อย
1: ๆครับ
0: ซึ่งตัวนี้มันเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวแปลกปลอมมานะคะอันนี้คือต้องบอกไม่ได้เอาตัวแปลกปลอมมาที่เนี่ยมันเป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่เอา30โมเดลมาอยู่ด้วยกันทั้งหมด
1: ครับ
0: ถามว่ามันเหมือนกับที่เราใช้ข้างนอกแยกกันไหมเหมือนกันเน๊ะเลยค่ะเพียงแค่ว่าเปิดประตูมาปุ๊บคุณมาเจอ30อย่างรอให้คุณเลือกใช้เลยโดยที่เราไม่ต้องแยกไปแอปต่างหากทีละอัน2อันทีนี้พอเข้ามาใช้แล้วปุ๊บเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวทางผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็บอกแล้วเขาจะพยายามอัปเดตฟีเจอร์เข้ามาเรื่อยๆ
1: โอเค
0: เอางี้
1: สรุปก็คือว่ามันเป็นการเรียนรู้ของชุดนี
0: ้ถูกต้อง
1: สำหรับห้องนี้ที่เปิดประตูเข้ามาเจอ30โมเดล
0: ช่วงแรกๆก็จะมีวัน2วันแรกอ่ะอาจจะมีการโชว์แบบนี้บ้างแต่ถ้าถามว่าหลังจากนั้นมาเนี่ยก็เราก็มีฟีดแบคเรื่อยๆจากคุณครูบ้างจากน้องๆ นักเรียนบ้างจากใครหลายๆคนบ้างที่บอกว่านี่คือการที่เขาพัฒนางานของเขาจากโครงการนี
1: ้งั้นท่านรัฐมนตรีพอใจของผลประกอบการของAI Pass นี้กี่เปอร์เซ็นต์นี่คือคำถามนะครับข้อที่1เนาะข้อที่2แล้วที่บอกว่าใช้ AI มาช่วยเรื่องของการปิด UI เอาต่างๆใช้ AI จากกลุ่มนี้ชุดนี้หรือเปล่าขอเนี่ยพักสักครู่คุณผู้ชมครับช่วงหน้าต้องมาตอบคำถามหลายคำถามเลยสักครู่เดี๋ยวครับ

0: Auto Trade 2026 New World New Playbook ค้นหาแนวทางการลงทุนของคุณขึ้นเรือฝ่ามรสุมการลงทุนที่ผันผวนไปกับสปีกเกอร์ด้านหุ้น Bitcoin Crypto ทองของสะสมพร้อมทับกับตันสปีกเกอร์คนสำคัญอีกมากมายเราจะช่วยวางแผนคู่มือการลงทุนส่วนตัวของคุณพบกัน31ตุลาคมและ1พฤศจิกายน2569ที่3ย่านมิดทาวน์ฮอลล์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์และ efin.finance
1: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขยาทั่วไป
2: จีกงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
3: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
4: พี่หมอชัวร์ไหม
5: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกพี
4: ่ราคาคุยเหลือเกิน
6: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
4: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
3: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Terro Digital และ Dr. Kha
7: หืมทำไมกลิ่นเหม็นอย่างนี้เนี่ย
8: กลิ่นเหม็นแบบนี้ต้องจัดการด้วย Apps Urinal Apps Urinal ดับกลิ่นโถปัสสาวะเพื่อรสนิยมและภาพลักษณ์ที่ดีให้ห้องน้ำของคุณ
9: มีปัญหาหนี้สินแต่ไม่กล้าปรึกษาใครรายการเงินทองของจริงเรามีตัวช่วยใหม่มาให้ทุกคนได้ใช้เพื่อช่วยเป็นที่ปรึกษาการแก้ปัญหาหนี้พร้อมหาหนทางรวยไปด้วยกันนั่นคือ AI Assistant ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยวางแผนจัดการหนี้และให้คำแนะนำเบื้องต้นตลอด24ชั่วโมงเพียงพิมพ์คำว่าปรึกษาแก้หนี้เข้ามาที่ Inbox Page เงินทองของจริงที่สำคัญข้อมูลของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น
10: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
12: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลายด้วยทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
13: ทิพรส
3: สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส

0: ล้องมีไว้ดูแต่ถ้าเรื่องดูแลคุณไม่ต้องถกไม่ต้องเถียงเพราะมี Pixels คอยดูแล
1: ยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
2: กลับมากันต่อนะครับถกเถียงช่วงนี้ครับยังอยู่กับท่านรัฐมนตรีนะครับคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะฮะคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อเอาละถามแบบตรงไปตรงมาให้คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ครับกับการ roll out AI pass ในครั้งนี้ว่าคุณคิดว่าโอเคเราเป็นโครงการใหญ่ของ DE ถูกต้องไหมแล้วเป็นโครงการที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างแรงก่อนหน้านี้อันนี้ผมเรียนตรงๆนะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วถูกต้องไหมครับไม่ว่าจะคุณไอซ์รัชชกออกมาหน้าจี้ว่าตกลงมันมีปัญหานะถูกต้องไหมครับว่าเหมาจ่าย 6,600 กว่าล้านแต่ตอนนี้คือไม่ได้ทำแบบนั้นแล้ว
3: ไม่ใช่เหมาจ่าย
2: เป็น pay per use แล้ว
3: เป็น pay per active
2: user pay per active user
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: ถูกต้องไหมครับอันนี้ก็มีคนถามมาเอาถ้าฝ่ายค้าไม่มาจี้แบบนี้ทางนี้ก็ไม่เปลี่ยนจะตอบตรงนี้ยังไง
3: คงไม่ได้บอกว่าเป็นการว่าใครจี้ใครนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นการรับฟังความเห็นจากโครงการของรัฐ
2: mm-hmm. อ
3: ันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ใหม่ที่ดีเพราะท่านรีว่าการท่านก็บอกแล้วว่าถ้ามันมีข้อติติงหานี้เราลองฟังกันดูว่าในมุมของสายเทคจริงๆเขามองว่าอย่างไรเพราะนั้นข้อแรกเลยถ้าใครจะมาบอกว่านี่1,600ล้านนี่ไม่ใช่ละ
2: อ
3: ันนี้ไม่ใช่ข้อแรกเลยทีนี้ข้อต่อมาเนี่ยมันเป็นการเมคชัวร์ว่าสุดท้ายแล้วโมเดลที่พี่น้องประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วได้ใช้เนี่ยเป็นโมเดลตามที่เขาบอกว่ามันจะเป็นโปรเท่าไหร่กี่ตัวตามที่ TOR เขามีนะคะอันนี้เพราะเรื่องหนึ่งเพราะนั้นถามว่าในงานทั้งหมดเนี่ยพอใจขนาดไหนถ้าเอาแต่เนื้องานทั้งหมดนะคะโมเดลต่างๆต้องบอกพอใจมากนะคะเพราะนี่ถือว่าเราถ้าในมุมประชาชนนะเราไม่ได้เสียเงินสักบาทแต่เราได้ทดลองใช้30โมเดลที่เป็นโมเดลดังๆแล้วเราก็ได้สามารถได้เข้าไปเรียนเพื่อเสริมทักษะตัวเองแล้วในมุมของรัฐล่ะของรัฐยิ่งแฮปปี้เลยเพราะณตอนนี้เราจ่ายเป็น pay per active user
2: ต้องคัน pay per active user นะ
3: ใช่ค่ะต้อง active นะครับไม่ใช่ว่าลงทะเบียนปุ๊บแล้วเราคิดเงินเลยนะไม่ใช
2: ่
3: ลงทะเบียนแล้วต้องใช้ด้วยเพราะนั้นเราก็ต่อหัวนะตอนนี้เอาไปว่าตีกลมๆแล้วกันสักประมาณสัก25บาทต่อหัวต่อเดือนเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าราคา1,600ไม่ใช่ละไม่ใช่1,600
2: แต่อีกหนึ่งประเด็นในเรื่องของข้อคอรหาบอกว่านี่เป็นการล็อกสเปคตั้งแต่ตอนแรกท่านจะตอบยังไง
3: อันนี้เรายืนยันได้เลยค่ะว่าท่านสามารถไล่ดู TOR ได้ทั้งหมดเลยว่าไม่ได้มีการล็อกสเปคอะไรเลยแล้วมันก็มีเขาเรียกอะไรมีบริษัทเข้ามายื่นประมูลตามถูกต้องตามลักษณะตามแบบของกรมบัญชีกลางทุกอย่างเพราะนี้ตรวจสอบได้แล้วเราก็พูดตั้งแต่วันแรกๆเลยค่ะว่าเราเนี่ยในฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารแล้วก็เราพร้อมที่จะให้ทุกฝ่ายเนี่ยเข้ามาตรวจสอบท่านจะยื่นตรวจสอบที่หน่วยงานไหนก็อะไรก็แล้วแต่เนี่ยพร้อมตรวจสอบทั้งหมดแล้วทีเนี้ยหลังจากนั้นมาเนี่ยหลังจากที่มีการปรับปรุงสัญญาหลายท่านก็บอกว่านี่ล็อกยี่ห้อเก่าไหมไม่ใช่ค่ะทำไมถึงบอกไม่ใช่ถ้าล็อกยี่ห้อเก่าเนี่ยนะเราต้องทำให้มันแย่ลงสิสัญญาแต่เนี้ยสัญญาเนี่ยรัฐได้เปรียบนะคะรัฐนี่รัดกุมมากยิ่งขึ้นรัฐชี้ชัดด้วยซ้ำว่าให้บริษัทต้องทำอะไรบ้าง1 2 3 4 5เพราะนั้นต้องบอกเลยค่ะว่าไม่มีการล็อกสเปคแน่นอนแล้วเราก็พร้อมให้ตรวจสอบแล้วเราก็บอกแล้วว่าทุกอย่างมันสามารถตรวจสอบได้ทุกข้อเลยทุกขั้นตอนเลย
2: AI ที่นำมาใช้ในการตรวจจับพวก URL ที่เป็น URL เถื่อนหรือ URL ที่เป็นผิดกฎหมายแบบนี้ฮะมันคือ AI ชุดเดียวกันกับชุดที่มันใช้อยู่ AI Pass หรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะอธิบายนิดนึงฮะ
3: คนละแบบกันค่ะคนละแบบกันอันนี้มันต้องบอกว่าคือมันจะมีเป็นโปรแกรมต่างหากที่เขาเซตระบบขึ้นมาซึ่งคำว่า AI เนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เราถามตอบอย่างเดียวหรือเปล่าแบบที่เราคุ้นกันขออนุญาตพูดชื่อแล้วกันแบบ ChatGPT Gemini อะไรเงี้ยคนละเรื่องกันเลยค่ะอันนี้ต้องบอกคนละเรื่องกันเลยไอ้สิ่งนั้นเนี่ยมันเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของเราในการทำงานส่วนตัวในการทำไม่ว่าจะเป็น workflow เป็นชีทเป็นอะไรต่างๆที่เราทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้ประกอบการนักร้องนักเรียนเอง
2: อ
3: ันนี้เป็นเรื่องอีกแบบนึงแต่ทีนี้ไอ้ตัวระบบที่นำมาใช้ตรวจจับหาข้อมูลเนี่ยก็คือพูดง่ายว่าเราป้อนคำสั่งเข้าไปว่าเราต้องการข้อมูลในแบบไหนให้เขาไปตรวจหาในการนี้มันคือพูดง่ายว่ามันเป็นคนละอันกันกับที่เราพูดถึงในเรื่องของโครงการนี้ที่เราอยากให้ผู้ใช้เริ่มต้นของบ้านเราได้เริ่มใช้คนละอันกัน
2: แล้วอย่างนี้ถ้าจะอธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจแบบง่ายๆเพราะว่าชาวบ้านหรือคนที่ดูรายการหรือแม้แต่ตัวผมเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเรารู้อย่างเดียวว่าโซเชียลมีเดียยิงแอดมาลิงก์ปลอมบ้างใช่ไหมฮะลิงก์หลอกบ้างนู่นนี่นั่นโทรศัพท์เข้ามาบ้างเราก็ไม่รู้หรอกถ้าจะอธิบายว่าแล้ว AI แบบนี้คือมันไปวิ่งจับนะฮะหรือมันทำอะไรฮะมันทำหน้าที่อะไรเพื่อที่จะไปป้องกันโซเชียลมีเดีย Facebook Instagram เต็มไปหมดแล้วนะฮะ X อย่างงี้เป็นต้นมันเต็มไปหมดแล้วนะพวกนี้
3: ใช่ค่ะมันเต็มไปหมดคือพูดง่ายว่าในแพลตฟอร์มต่างๆที่พี่ถิ่นพูดเมื่อกี้เขาก็จะมีอัลกอริทึมของเขาในการที่ไปดูแล้วว่าเราสนใจอะไรเขาก็จะพยายามเอาสิ่งที่เราสนใจนะป้อนทำไมเรื่องที่เราเห็นแต่แบบบางทีบางคนสงสัยเราพูดเรื่องอยากได้กางเกงของกางเกงขึ้นมาเต็มเลยเปิดทุกแพลตฟอร์มเลยอันนี้จะเป็นคล้ายๆกันค่ะความหมายคือเราก็ป้อนเข้าไปในระบบตรวจจับของเรานี่แหละว่ามันมีคำที่เราต้องการค้นหา

0: มันมีลักษณะเว็บไซต์แบบไหนลักษณะ URL แบบไหนที่เราต้องการจะตรวจจับให้เป็นความผิดเราใช้แบบนี้ล่ะค่ะเนี่ยแหละก็จะเป็นพูดง่ายๆเป็นอัลกอริทึมอย่างหนึ่งในการตรวจหาควานหาทั้งหมดต้องบอกว่าในระยะ1ปีเราเจอประมาณสัก1ล้าน1แสนกว่า URL เนี่ย ก็ถือว่าเยอะมากๆแต่ในความตั้งใจคือเราอยากจะทำจนให้มันน้อยที่สุดแต่ทุกคนรู้กันดีค่ะมิจฉาชีพความเร็วของเขาเนี่ยต้องถือว่าเร็วจริงๆปิดวันนี้เขาสามารถย้าย URL เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไปได้แบบเรื่อยๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราท้อนะคะเราก็จะพยายามหาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อมาตรวจจับพวกนี้ให้ได้เยอะที่สุดและเร็วที่สุดพูดง่ายว่าในระบบของงานเอกสารเนี่ยมันเร็วขึ้นแบบ 20-30 เท่าอะค่ะคือลดงานของคนมันไฟนอลสุดท้ายเพื่อทำเรื่องส่งสารให้ศาลเนี่ยสั่งปิด URL พวกนี
1: ้ซึ่งอนาคตหวังว่าจะเร็วกว่านี
0: ้ก็เราก็หวังว่าจะเร็วกว่านี้ไม่ใช่สั่งปิดอย่างเดียวเราหวังว่าจะจับพวกนี้ให้ได้ด้วย
1: รอดูฮะว่าจะจับได้หรือเปล่านะครับแต่ก็โอเคแล้วคราวนี้คือถ้าในมุมของชาวบ้านธรรมดาบางทีเขารู้สึกว่าโทษนะด้วยความเคารพข้าราชการไม่ใช่ทุกคนนะแต่ว่าส่วนมากเขาจะท้อนกลับมาว่ามันมีความล่าช้าในการช่วยในการดำเนินการมันมีวิธีไหนที่ทำให้เร็วขึ้นไหมในการช่วยข้อที่1ข้อที่2มีวิธีไหนที่ให้ประชาชนรู้สึกว่าเขาอุ่นใจหรือปลอดภัยมาก
0: มีที่ทางให้เช็คและมีที่ทางให้ไปถูกไหมคะโหลดนี่เลยค่ะแอป Defense
1: แอป Defense
0: เลยค่ะเป็นของกระทรวง DE เลยค่ะแอป Defense เป็นฐานข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆที่กระทรวงมีลิสต์ไว้แล้ว
1: มันคืออะไรยังไงอ่ะ
0: มันเป็นแอปเอาไว้ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเช็คว่าเบอร์ที่โทรหาเรานั้นเป็นเบอร์แบบไหน
1: mm-hmm.
0: บางทีเรามีเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่โดนลงทะเบียนว่าเป็นแบ็คลิสต์หรือเปล่าว่าเป็นเบอร์สแกมมิจฉาชีพหรือเปล่าว่าเป็นเบอร์ต้องระวังต้องใส่หรือเปล่าหรือเป็นเบอร์ของหน่วยงานไหน
1: mm-hmm.
0: เรามีอยู่3ระดับในแอป Defense เนี่ยค่ะมีแบบไหนบ้างมีแบ็คลิสต์แบ็คลิสต์เนี่ยได้รับการยืนยันจากศูนย์ AOC 1441นะคะ
1: mm-hmm.
0: ว่ามีเบอร์อะไรบ้างแอป Defense mm-hmm. จะมีข้อมูลนี้ทั้งหมดเวลาใครโทรเบอร์พวกนี้เข้ามามันจะขึ้นโชว์เลย
1: mm-hmm.
0: อันที่2เกรลิสพวกนี้ต้องเฝ้าระวังอาจจะยังมีข้อมูลไม่เต็มร้อยชัดเจนกับไวลิสไวลิสที่จะเป็นเบอร์ของหน่วยงานต่างๆที่เขาลงทะเบียนผ่านเข้ามาทีนี้เวลามีใครโทรเข้ามาถ้าเราโหลดแอป Defense เข้ามานะคะถ้ามีใครโทรเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นโชว์เลยค่ะว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์เฝ้าระวังหรือเปล่า uh-huh. เป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือเปล่า uh-huh. คือขึ้นเตือนในหน้าจอเราเลยค่ะ
1: uh-huh.
0: ว่าให้ท่านตัดสินใจเลยว่าแอป Defense เขาเตือนแล้วนะเบอร์โทรเนี่ยมันจะมาประกบคู่กับเบอร์เลยค่ะท่านก็กดทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องรับ
1: แต่ถ้าสมมติพลาดอ่ะเผลอกด
0: เผื่อกดมันเป็นแค่สายโทรเข้าเฉย
1: อ๋อโอเค
0: สายโทรเข้าซึ่งบางทีเราเข้าใจนะบางคนแบบอารมณ์ไม่ดีอยากด่าเลยรับหน่อยอย่าขอร้องเลยว่าอย่ารับค่ะ
1: เขาอุตส่าห์ระบายอยากหาคนระบายด้วย
0: เขาอุตส่าห์บอกแล้วว่าเบอร์มิจฉาชีพท่านอย่ารับเลยอะไรเงี้ยทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าอยากให้เข้ามาใช้ตัวนี้เยอะเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือฐานข้อมูลเราก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาแจ้งบอกด้วยว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์มิจฉาชีพที่โทรหาชนะอะไรเงี้ยเป็นเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่แบบไม่ดีบัตรเครดิตบ้างอะไรบ้างมันมีหลายแบบ
1: ค่ะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแจ้งเข้ามาด้วย
0: ถูกต้อง
1: ทางนึงถูกต้องไหมช่วยกัน
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทางถ้าเป็นแบ็คลิสต์เลยอ่ะ AOC เขาจะต้องประชุมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้เบอร์พวกนี้ชัวร์ละเขาก็จะมาใส่ในระบบนี้ว่าเป็นมิจฉาชีพห้ามรับห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทีนี้การรับไม่รับเนี่ยแอปตัวนี้ไม่ได้บล็อกให้เรานะเราต้องเป็นคนตัดสินใจว่ารับหรือ
1: ว่าจะรับหรือไม่รับแต่เตือน
0: แต่เขาขึ้นมาเลยค่ะขึ้นเตือนมาเลยว่านี่คือเบอร์มิจฉาชีพเบอร์นี้เบอร์เฝ้าระวังหรือเบอร์นี้เป็นเบอร์ของหน่วยงานไหนรับได้เพราะบางทีพอเราเห็นเป็นเบอร์02เราก็จะคิดว่าเอ้ยมิจฉาชีพอีกรูปแบบนึงหรือเปล่าจริงๆอาจจะเป็นเบอร์โรงพยาบาลบ้างเป็นเบอร์ธนาคารหรือเบอร์อะไรอย่างนี้บ้างก็มีค่ะ
1: ฮะให้โหลดมาใช้อัน
0: นี้สามารถ
1: ประชาชนคนทั่วไปโหลดมาใช้ได้
0: โหลดมาใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะเราโหลดมาเราเปิดประมาณสักปลายปีที่แล้วประมาณปีที่แล้วปีกว่าแล้วค่ะเราโหลดประมาณสักเกือบ 300,000 กว่าครั้งละใช่
1: มันช่วยเราได้นะ
0: ช่วยได้เลยค่ะจริงๆแม้ถ้ามีโทรเข้ามาตอนนี้ที่ได้โทรเลยคือมันก็จะเตือนเราเลยค่ะถ้ามีใครโทรเข้ามา
1: บางคนก็บอกอ้าวแล้วทำไมไม่ไปไล่จับไอ้พวกมิจฉาชีพไปทำไมต้องเป็นภาระของประชาชนในการมานั่งโหลดแอปแล้วป้องกันตัวเองอ่ะท่านรัฐมนตรีจะตอบยังไงครับ
0: คือต้องบอกว่าอย่างที่พวกเราเห็นกันประจำมิจฉาชีพพวกนี้ถ้าอยู่ในประเทศละโอ้เราตามหาได้เร็วแน่ๆแต่ด้วยความที
1: ่
0: เห็นกันอยู่
1: พูดเลยครับอยู่ประเทศ
0: เห็นกันอยู่
1: ข้างบ้านกัมพูชาอ้าวเงี้ยเป็นหนึ่งในที่แล้วกันลังสแกมเมอร์ตรงๆ
0: อยู่รอบประเทศเราใช้คำนี้แล้วกันอยู่รอบประเทศเราทั้งหมดเลยอ่ะหลายที่
1: ผมเข้าใจครับเพราะท่านดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีบางทีบางอย่างก็ผมพูดแทนได้ไม่เป็นไรผมเป็นสื่อผมพูดแทนเลย
0: อยู่รอบประเทศเรา
1: โอเค
0: ใช่ค่ะแต่ทีนี้ต้องบอกนะว่าคนไทยอย่าไปเลยรู้ทั้งรู้ว่าเขาหลอกเราไปทำอะไรก็อย่าไปเลยเพราะสุดท้ายคนที่โทรหาคุณ
1: อ
0: ่ะก็คนไทยด้วยกันเองอันนี้ที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่า วินาทีนึงวันไหนวันใดวันนึงที่คุณหมดค่าจากเขาแล้วเขาส่งกลับมาคุณก็โดนคดีฝั่งเรานะเราก็จัดการคุณอยู่ดีเพราะฉะนั้นอย่าไปแต่แรกเลยค่ะมันยังไงคุณก็โดน
1: เดี๋ยวก่อนนะทีมนี่ท่านรัฐมนตรีดูฮะทีมงานเราโหลดมาแล้วหน้าตาแบบนี้พอฟังท่านรัฐมนตรีโหลดมาเลยเอามาใช้ลองดูนะครับแล้วรีวิวด้วยอย่างที่ผมบอกอะไรดีเราต้องสนับสนุนอะไรไม่ดีเราก็ซัดเต็มที่เหมือนกันนะฮะ
0: ในแอป Defense มันมีพอเข้าไปปุ๊บมันมีหน้าจอให้แจ้งความออนไลน์ด้วยนะคะเรากดเข้าไปได้เลย
1: แจ้งความออนไลน์ได้ด้วยเหรอฮะ
0: มีค่ะมี
1: มาไหนดูซิทางนี้มาม
0: ีให้แจ้งความออนไลน์
1: มีโอกาสออกทีวีแล้วจูเร็วๆได้ออกทีวีแล้วเร็วได้ออกทีวีแล้วเอายิ้มให้กล้องหน่อยเอาไปอ๋อนี่ฮะ
0: ใช่ค่ะก็จะมีตัวเบอร์ให้ค้นหา
1: อ๋อนี่แจ้งความออนไลน์ตรงนี้เลย
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดโดนปุ๊บโทรเนี่ยท่านกดตรงนี้ได้เลย
1: ปึ๊กตรงนี้เลยไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อโอเคเออมีโอเคอันตรายระวังลงทะเบียนโอเค
0: ใช่
1: การแจ้งเตือน
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อโอเคนี่เพิ่งโหลดมาสดๆร้อนๆนะครับ
0: ใหม่ๆเลยนะคะ
1: ใหม่ๆอ๋อนี่ลิงก์กัน1441ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ลิงก์กับ AOC ด้วย
0: ถูกต้องค่ะเพราะว่าต้องบอกค่ะว่าลิสต์ที่เป็นลิสต์แบล็คลิสต์ค่
1: ะ
0: เราใช้ลิสต์จาก AOCเพราะอันนี้คือมิจฉาชีพ 100% แล้วเราก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะคะ
1: ค
0: แต่เราสิ่งสำคัญคือนอกจากให้หน่วยงานอัปเดตแล้วเราอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาอัปเดตให้ด้วย เข้ามาป้อนข้อมูลให้เราด้วยว่า
1: เ
0: บอร์ไหนใครโทรมาแบบไหนแล้วก็เราจะมีช้อยส์ให้เลือกว่านี่แบบเป็นมิจฉาชีพเป็นแบบระวังเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมด
1: ท่านรัฐมนตรีครับผมหวังว่าคุณผู้ชมได้เห็นว่าอย่างน้อยทางดีมีผลงานอะไรยังไงบ้างนะครับที่เราอาจจะไม่เคยทราบมาก่อนวันนี้คงได้ทราบเพิ่มมากยิ่งขึ้นและในวันเดียวกันผมหวังว่ารัฐมนตรีท่านอื่น
0: ๆจะมาด้วย
1: ครม.เห็นแล้วก็ผมเปิดพื้นที่มาคุยกันแต่แน่นอนผมก็พูดอย่างตรงๆว่ามันมีคำถามที่ผมต้องถามผมไม่รู้ว่าท่านรัฐมนตรีท่านนี้จะตอบผมได้หรือเปล่าแต่ผมจะถามพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ

0: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
1: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
0: มีแผลในปากและลิ้นหวยใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
2: ด็อกเตอร์ค่ารถเป็นอะไรหมอรายการที่จะพาคนใช้รถทั่วไปให้เข้าใจปัญหารถแบบง่ายๆรู้สาเหตุและแก้ได้ตรงจุด EP นี้ประเดิมภารกิจชุบชีวิตรถพิถินที่จอดมานานกว่า5ปีให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง
3: พี่หมอชัวร์ไหม
4: ถ้าไม่ชัวร์ไม่กล้ามาหรอกนี่
3: ราคาคุยเหลือเกิน
5: พี่หมอก็ดูเหมือนทำเป็นนะ
3: ผมว่าพี่หมออ่ะเป็นซื้อเลโก้มาต่อดีกว่ามั้งอาจจะง่ายกว่านี้
2: ครับชมได้แล้วที่ YouTube Terror Digital และ Dr. Kha Henry First Date จีบซ้ำๆ Henry จำไม่ได้หนังที่ใครดูก็บอก
6: คิวบูดคิวบูดมาก
7: ร่อยแรงได้แรงออกแข็งแรงเลย
8: สนุกมาก
9: ผมไม่ไอ้ไม่ค่ะผมจะซ้ำอีก5รอบ
2: วันนี้ในโรงภาพยนตร์
10: มองเฟลอร์รสชาติล้ำค่าระดับเพชรน้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ Diamond Taste Awards 2024และรางวัล Superior Taste Awards ถึง8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: มองเฟลอร์โอมิราล
12: นิทานเรื่องคิดดีกับแอ่งน้ำพิศวงเช้าที่สดใสหลังฝนตกคิดดีได้พบแอ่งน้ำรูปหัวใจขนาดใหญ่เขาตื่นเต้นมาก
13: อยากเก็บแอ่งน้ำสวยๆนี้ไว้ดูนานๆจัง
14: พี่คิดดีฝันดีขอน้ำตรงนี้ไปรดดอกไม้หน่อยได้ไหมคะ
13: ไม่อยากให้เลยแต่ฝันดีต้องใช้นี่นะฝันดีพี่อยากเก็บมันเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้นะ
12: วันต่อมาแดดร้อนจัดทำให้แอ่งน้ำลดขนาดลงจนเกือบแห้งคิดดีได้เห็นก็รู้สึกตกใจและเริ่มรู้สึกโกรธจนตัวร้อนพาวเขาเผลอคิดว่ามีคนมาแอบตักน้ำไปแน่ๆ
13: เดี๋ยวก่อนนะคิดดีใจเย็นๆลองดูรอบๆก่อนว่าน้ำหายไปไหน
12: เขานั่งลงข้างแอ่งน้ำและสังเกตเห็นว่าพื้นหินรอบๆนั้นร้อนมากลุงนกฮูกบินลงมาเห็นจึงอธิบายว่า
15: น้ำไม่ได้หายไปเพราะใครขโมยหรอกแต่มันแปลงร่างเป็นไอน้ำเพราะความร้อนของแดดยังไงล่ะ
12: คิดดีพยักหน้าเข้าใจเขาไม่ได้เสียใจที่น้ำหายไปแต่กลับรู้สึกภูมิใจที่ตัวเองไม่เผลอโวยวายใส่ใคร

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งให้สบส.และกรมสุขภาพจิตลุยตรวจสอบศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีกรณีถูกร้องเรียนเรื่องการทำร้ายร่างกายกักขังและให้ยากดประสาทผู้สูงอายุเบื้องต้นพบการทำผิดกฎหมายชัดส่วนจะเข้าข่ายปิดถาวรหรือไม่ขอดูข้อระเบียบอีกครั้งพร้อมสั่งตรวจสอบเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบอนุญาตติดตามทั้งหมดในข่าวเย็นช่องวันหลังจบถกไม่เถียง
1: นักตบวัดโคกปากทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 1:00 น.ตรง
2: สนับสนุนโดยยาตราใบแก้วชนิดเม็ดเป็นยาระบายแก้ท้องผูกท่อวิกคุณภาพที่วางใจมากว่า46ปีท่อน้ำท่อไฟไว้ใจท่อวิก
3: กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมถกไม่เถียงในช่วงนี้นะครับยังอยู่กับท่านรัฐมนตรีนะฮะท่านแนนนะฮะอย่างนี้เลยครับท่านตรงไปตรงมาท่ามกลางกระแสข่าวลือว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีและมีโอกาสที่ท่านธรรมนัสกับพรรคกล้าทำ58เสียงจริงๆ58โหวตอีก8นะครับ66นะครับเพราะอีก8เสียงไม่รู้ฝากไว้ที่ไหนนะแต่เขาเล่าเขาลือว่าไปฝากไว้ที่อื่นแต่น่าจะมีประมาณ66เสียงที่จะเข้ามาร่วมรัฐบาลข้อเท็จจริงมีการคุยกันไหมครับ
4: เอาเป็นว่าณตอนนี้นะคะคือจริงๆเคยตอบไปแล้ว1ครั้งก็ตอบย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคือเหตุที่เกิดขึ้นที่มีข่าวว่าพรรคฝ่ายค้านเชิญออกหรืออะไรก็ตามแต่คือในมุมของทางพวกเราเองในฝั่งพรรครัฐบาลพรรคร่วมรัฐบาลเองเราก็มองว่านี่มันเป็นปัญหาของทางฝ่ายค้านไม่ได้เกี่ยวกับทางพรรคร่วมรัฐบาลเราก็ยังนับตามสัดส่วนที่เรามีเหมือนเดิมอยู่ที่จริงๆคือวันที่ประกาศว่าพรรคไหนพรรคร่วมรัฐบาลนายเป็นคนประกาศถ้าดูในข่าวจะจำได้ว่าไล่มาทีละพักเลยจะเป็นแนนนั่งอยู่ทุกรอบในการประกาศว่าพักไหนร่วมไม่ร่วมบ้างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเอานาทีนี้เราก็บอกชัดเจนเลยว่าเรายังนับตามที่เรานับและตามที่เราประกาศไปว่าพักร่วมรัฐบาลมีพักไหนบ้างส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เป็นข่าวนะคะก็คือว่าก็ต้องบอกว่าอันนั้นเป็นปัญหาของทางพักร่วมฝ่ายค้านที่เขามีปัญหากันเองส่วนเขาจะเอาใครออกใครเข้านี่มันเป็นเรื่องของเขาแต่ในเรื่องของพักร่วมรัฐบาลเรายังยืนยันว่าเรายังมีอยู่เท่านี้ตามเดิมอยู่แล้วก็กระแสข่าวเรื่องปรับครม.เรื่องอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็คือมันเป็นข่าวจากคนข้างนอกทั้งหมดเลยไม่ได้มีข่าวจากคนข้างในแม้กระทั่งท่านนายกเองจริงๆท่านก็เคยบอกไว้แล้วว่าในปีนี้ไม่มีย
3: ังไงก็ไม่มียืนยันในปีนี้ไม่มีอ่ะ
4: ก็คือท่านนายกเคยพูดเอาไว้แล้วจริงๆถ้าเราย้อนคำสัมภาษณ์ท่านนายกบอกว่าไม่เคยคิดเรื่องนี้เลยเราเพิ่งทำงานกันไม่กี่เดือนเองอันนี้คือที่ท่านพูดชัดเจนนะคะเพราะนั้นในถามว่าข่าวที่มีมาทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูตามข่าวแน่นอนละมีมาจากกูรูการเมืองทั้งนั้นเลยซึ่งบางทีเราก็พวกเราอันกันเองนะยังสงสัยเลยเขานั่งประชุมกับเราหรือเปล่าเนี่ยทำไมบางเรื่องนี้มันโผล่มาจากไหนทั้งที่พวกเราไม่เคยคุยกันเลยในวงประชุมด้วยประมาณนี้เลยค่ะ
3: อาจจะเป็นเพราะว่าเขาวิเคราะห์แล้วก็ดูสมการตัวเลขทางการเมืองหรือเปล่าครับเขาเลยบอกเฮ้ยมีโอกาสในที่ทางภูมิใจไทยจะต้องทำอะไรสักอย่างท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อความอยู่รอดเพราะไม่อย่างนั้นศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจกำลังจะเกิดขึ้นต่อมาซึ่งจะวันที่เท่าไหร่ยังไม่ทราบนะแต่หมายถึงว่าม
4: ัน
3: ก
4: ็
3: มีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
4: คือมันไม่ใช่ว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นมันต้องเกิดขึ้นอยู่แล้ว
3: ถูกฮะ
4: เพราะว่าในรอบปฏิทินปีของการประชุมสภามันต้องมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่แล้ว2แบบแบบลงมติกับแบบไม่ลงมติอันใดอันนึงมันต้องมาในแต่ละสมัยประชุมอยู่แล้วซึ่งอันนี้เราจะบอกว่าเราจะมีเพราะเลี่ยงไม่เลี่ยงไม่ใช่ค่ะอันนี้มันเป็นตามตารางปฏิทินของสภาอยู่แล้วว่ายังไงต้องมีแต่นี้มันอยู่ที่ฝ่ายค้านเขาจะยื่นหรือไม่ยื่นแค่นั้นเอง
3: อันนี้
4: เรื่องแรกนะคะทีนี้ประเด็นต่อมาอย่างที่บอกเราบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากทางการมีปัญหาของพรรคร่วมฝ่ายค้านเองไม่ได้เกี่ยวกับเรายังทำงานอยู่เฉยๆการที่พรรคร่วมรัฐบาลก็ยังทำงานตามปกติ
3: โอเคท่านรัฐมนตรีก็ยืนยันหนักแน่นว่าเรื่องของการปรับครม.ถ้าตามคำพูดของท่านนายกบอกว่าเฮ้ยเราเพิ่งอยู่ไม่กี่เดือนก็ต้องเป็นปีแหละเราค่อยมาว่ากันถูกต้องไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงนั่นหมายความว่าภายในปีนี้ก็อาจจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีใช่หรือไม่ถ้า
4: ก็ต้องบอกว่าณสถานการณ์ตอนนี้ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ต้องปรับเอาแบบชัดเจน
3: โอเค
4: เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะปรับไม่ปรับก็ไม่ใช่พวกเราอยู่ดีก็คือท่านนายกแต่ท่านนายกก็ยังทำงานตามปกติก็ไม่ได้มีสัญญาณอะไรทุกอย่างยังตามปกติเหมือนเดิม
3: เขาวิเคราะห์สมการถ้าสมมติเกิดมีการปรับคณะรัฐมนตรีจริงแล้วเกิดมีการที่จะให้พรรคกล้าทำเข้ามาร่วมรัฐบาลจริงๆอ่ะนั่นหมายความว่าเก้าอี้บางเก้าอี้จะต้องสละไปให้ทางด้านของพรรคกล้าทำนะครับนั่นคือประเด็นที่หนึ่งคราวนี้ประเด็นที่สองคือว่าถ้ามีการสละเก้าอี้จริงๆมันจะสลักจากไหนล่ะจากเพื่อไทยเหรอผมเพื่อไทยอาจจะไม่ยอมไม่รู้นะแต่ง่ายสุดคือเฉือนเนื้อตัวเองเก้าอี้ตัวเองเพื่อที่จะให้กับพรรคกล้า

0: 3ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงถ้าเป็นสมการนั้นจริงนะท่านรัฐมนตรีคำถามก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยในหมู่ของภูมิใจไทยเองมีการพูดคุยข้อนี้บ้างไหมว่ามีโอกาสเฮ้ยมีโอกาสนะกล้าทำอาจจะมากังวลกันไหมฮะหรือแม้แต่กังวลว่าเฮ้ยเก้าอี้เราจะยังได้นั่งทำงานต่อหรือเปล่าไม่ใช่ว่าหวงเก้าอี้นะแต่หมายถึงว่าให้เราเพิ่งเข้ามาทำงานเราก็อยากจะทำอ่ะนึกออกไหมอยู่ดีๆเอาเก้าอี้เราไปให้คนอื่นทำไมมีการพูดคุยกันไหมในกลุ่ม
1: เอาแบบที่ชัดเจนเลยนะคะถ้าในกลุ่มครม.ด้วยกันเองไม่มีการพูดเรื่องนี้เลยหมายถึงครม.ในฝั่งพรรคภูมิใจไทยนะเราไม่คุยกันเรื่องนี้เลยแล้วก็มองว่ามันเป็นเรื่องของฝ่ายค้านแล้วก็หนึ่งคือมันเป็นเรื่องของกูรูการเมืองต่างๆที่ก็ต้องหาประเด็นเรื่องการเมืองมาพูดเรื่อยๆนั่นแหละอย่างที่บอกค่ะหลายเรื่องที่กูรูการเมืองพูดเนี่ยพวกเรายังงงเลยว่าคุณไปเอาเรื่องแต่ละเรื่องมาจากไหนแล้วก็ส่วนในเรื่องของการปรับครม.หรือไม่ปรับการที่จะพรรคไหนจะเข้ามาหรือเปล่าณตอนนี้มันกลายเป็นว่าทุกอย่างไปโยนที่ว่าต้องเป็นกล้าทำอย่างเดียวหรือเปล่าซึ่งจริงสมการการเมืองไทยอะค่ะมันไม่เคย1บวก1เป็น2มันมีตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาแล้วก็มันมีสมการที่มันเปลี่ยนไปเรื่อยตามจังหวะได้ตลอดเวลาเพราะนั้นถ้าจะมาคาดเดาแล้วเอาให้มันเป๊ะเป๊ะการเมืองไทยไม่เคยทำให้คำตอบมันถูกสักครั้งเลยค่ะ
0: ถ้าสมมติเกิดกล้าทำมาจริงภูมิใจไทยเปิดประตูต้อนรับไหม welcome ไหม welcome
1: อันนี้ตอบอันนี้ตอบไม่ได
0: ้ sentiment หรือว่าต้องมีการพูดคุยกันบ้างแหละคนในพรรคภูมิใจไทยกันเองสนิทสนมกันขนาดนี
1: ้ก็คงเป็นการพูดคุยในเชิงที่ว่าพอมันมีข่าวออกมาพอมีข่าวออกมาคงมีการพูดคุยว่าจริงหรือเปล่าจริงไม่จริงอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เนี้ยพวกเราก็ประชุมพรรคกันทุกสัปดาห์อยู่แล้วถามว่าตอนที่แนนตอบณตอนนั้นกับผู้สื่อข่าวหลังจากประชุมพรรคเราถามว่ามีการพูดคุยไหมก็มีการพูดคุยแต่พูดคุยในประเด็นที่ว่าข่าวบอกมาอย่างนี้นะถามว่าพวกเรามีความกังวลไหมก็ไม่มีความกังวลอะไรเลยแล้วถามว่ามันมีการจะอภิปรายหรือเปล่าเลยต้องมาบวกนู่นบวกนี่ต่อให้มีการอภิปรายตัวเลขเราก็ยังเกือบ300นะคะ290กว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในตัวเลขทางการเมืองมันก็ถือว่าไกลอยู่แล้วไม่ได้ว่าอยู่กันที่แบบ260 240ไม่ได้อยู่ไกลขนาดนั้น
0: ไม่ได้กังวล
1: ก็ไม่ได้กังวลค่ะไม่ได้กังวลทุกอย่างมันเป็นเรื่องของอนาคตสภาเรายังเหลืออีก3ปีครึ่งอะค่ะยังอยู่ในระยะทางที่แบบพูดง่ายถ้าเป็นมาราธอนก็เพิ่งแค่5กิโลเมตรแรกเองยังไปไม่ถึงไหนเลย
0: สำหรับมั่นใจว่ายังไงเราไปต่อเต็มเทอมแน่นอนสิ
1: ไปต่อเต็มเทอมค่ะอันนี้คือความตั้งใจของท่านนายกอยู่แล้วว่าอยากให้ไปต่อเต็มเทอมเพราะว่าเราก็มองในเรื่องโครงการหลายอย่างที่รัฐบาลกำลังจะทำออกมาแล้วก็ด้วยวิกฤตที่เจอนะตอนนี้แน่นอนทุกคนทั่วโลกทราบวันนี้วิกฤตพลังงานมันรุนแรงแล้วมันหาทางจบยังไม่เจอเพราะนั้นเนี่ยการที่จะมีปัญหาการเมืองในช่วงนี้มันเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั้งหลายที่จะเข้ามาทั้งต่างชาติทั้งนักลงทุนในไทยเองเนี่ยเขาก็มองอย่างเดียวค่ะถ้าการเมืองนิ่งทุกอย่างแฮปปี
0: ้
1: ถูกไหมคะนักลงทุนเขาแฮปปี้แล้วถ้าการเมืองนิ่งเพราะนั้นสิ่งที่ท่านนายกมองท่านนายกอยากให้การเมืองนิ่งไปยาวจนจบ4ปีเลยงานทุกอย่างมันจะได้ไปเป็นไปตามแผนทุกอย่าง
0: ในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับเราก็ไม่ได้อิงกับพรรคต่อให้จะเป็นพรรคของภูมิใจไทยเป็นรัฐบาลหรือพรรคเอกพรรคกไก่ข้อไข่เป็นรัฐบาลผมก็ปรารถนาเพื่อที่จะให้รัฐบาลอยู่ได้ยาว
1: ๆ
0: เพื่อความนิ่งของเศรษฐกิจของประเทศชาติเพราะว่าถ้าเศรษฐกิจดีพวกเราชาวเทโรพวกนี้เราก็อยู่ได้อยู่ดีกินดีถูกต้องไหมนั่นคือสิ่งที่เราปรารถนาแต่ณตอนนี้มันมีการคุกรุ่นของการเมืองค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะม็อบนะฮะเอาละก็คือพูดตรงๆก็คือกลุ่มของคุณสนธิออกมาถูกต้องไหมฮะออกมาเคลื่อนไหวคุณแนนเองท่านรัฐมนตรีเองมองประเด็นนี้อย่างไรมีการพูดคุยกันในพรรคหรือเปล่าในคุณร่วมรัฐบาลร่วมหรือเปล่านะครับนั่นคือข้อที่1ข้อที่2แน่นอนอภิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นเป้าใหญ่ๆเลยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของหัวสวท่านจะตอบ2ประเด็นหลักๆนี้กับผมอย่างไรคุณผู้ชมมาสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับไปที่ออนไลน์ของเรานะครับ Terror Digital ใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงไปตามกันต่อคุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปผมสัญญาผมเปิดพื้นที่ให้นำเสนอผลงานต่างๆเต็มที่แน่นอนแต่ในเวลาเดียวกันมันก็มีคำถามค้างคาใจแล้ววันนี้ต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีทางทีวีก่อนนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันในออนไลน์ที่ท่านให้เกียรติในรายการมาพูดคุยกับเราแบบตรงไปตรงมานะครับเจอกันในออนไลน์ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเย็นช่องวันนะคะวันนี้พบกันวันอังคารที่6ตุลาคม2569ค่ะ
0: เป็นวันอังคารที่ครึ้มทั้งวันเลยฝนตกช่วงบ่ายเมื่อช่วงเช้าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลายพื้นที่คนกรุงเทพปริมณฑลพอฝนมาใจคอไม่ดีเท่าไหร่นะครับสายๆปรากฏว่าโหนี
1: ่โอ้โหอันนี้คือภาพจริง
0: กำลังจะบอกว่าเอ๊ะเช้ามืดหรือเปล่าม ืดมาก
1: กลางคืนหรือเปล่า
0: เนี่ยน่ากลัวมากนะครับครึ้มทะมึนมาเลยแล้วก็ในช่วงฝนตกตอนบ่ายเนี่ยตอนสายๆปรากฏว่าหนองจอกเนี่ยน้ำฝนเยอะที่สุดนะครับแล้วที่หนองจอกเนี่ยมีเหตุการณ์หม้อแปลงไฟระเบิดตรงสถานีไฟฟ้าแรงสูงทำให้ไฟดับนะครับโอ้โหมีภาพน่ากลัวมากไม่มีใครบาดเจ็บแล้วก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุว่าเกิดอะไรขึ้นส่วนที่ปทุมธานีฝนตกจนบริเวณหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตและชุมชนริมคลองรังสิตน้ำมาอีกแล้วน้ำสูงด้วยประมาณครึ่งล้อนะครับและในพื้นที่ติดกันอย่างนนทบุรีฝนตกหนักในพื้นที่ปากเกร็ดอำเภอเมืองและบางกรวยบางบัวทองชาวบ้านหวั่นใจกลัวน้ำจะท่วมอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยู่ในพื้นที่เขตบางกะปิเอาอย่างนี้มีการแจ้งเตือนจากทางสำนักงานเขตอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงน้ำในคลองยังสูงอยู่ให้เฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยเดี๋ยวประมาณสัก5โมงเย็นกรมอุตุบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลจะมีฝนตั้งแต่5โมงถึง2ทุ่มเพราะฉะนั้นกรุงเทพหนองจอกมินบุรีลาดกระบังอาจจะต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนนะครับตอนนี้ในพื้นที่น้ำมันยังไม่แห้งก็มีความเสี่ยงถ้าฝนตกหนักน้ำมันอาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็น้ำท่วมกันต่อตลอดข่าวเย็นช่องวันด้วยนะคะสลับมาที่มหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะคะล่าสุด2นักตบสาวไทยเดินทางถึงบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชมีชาวบ้านมาต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยค่ะ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
1: ไปดูบรรยากาศคุณผู้ชมคะชาวนครศรีธรรมราชนะมาต้อนรับปิยนุชแป้นน้อยและเพียวอัชราพรคงยศ2นักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026หลังกลับมาถึงบ้านเกิดนะคะแล้วก็ทั้งหมดจะต้องเตรียมตัวไปฝึกซ้อมลุยศึกโอลิมปิกเกมส์2028ที่ลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะ
3: ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันทุกประเภทและขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกคนสู้ศึกในการแข่งขันครั้งหน้านะคะติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และทาง GMM 25ค่ะ
0: เมื่อวานเรานำเสนอเรื่องของคุณยายฝ่าน้ำท่วมมาเพื่อจะมาขอน้ำปลาจากเพื่อนบ้านในภาพนี
1: ้
0: ปรากฏคุณแจ็คก็ให้กำลังใจไปเรียบร้อยแต่เรื่องไม่จบเพราะว่าเพจประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชัยนาทออกมาตั้งคำถามว่าเนี่ยเป็นการนำเสนอเพื่อเรียกกระแสปั่นกระแสหรือไม่โพสต์แบบนี้โอ้โหทัวลงเลยนะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อช่วงหน้าครับ
4: และใน

0: มงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจ
3: อตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้ร่วมข่าวใหญ
4: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์

0: ันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม
0: ขอบคุณที่ใช้สินค้าไทยขอบคุณที่ใช้อัศวินรู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
1: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพร
0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
2: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม
3: ่กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
6: สู้ฝ่าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
7: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลย16ธันวาคมนี้
8: ไป
9: รอยัลดี
8: รอยัลดีดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
10: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอมซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย

0: คิตตี้บาร์ม
1: ฮัตชิวฮัตจมูก
2: ใช้คิตตี้บาร์ม
3: มีส่วนผสมของไพนิดเดิลออยคิตตี้บาร์มบรรเทาอาการคันจากแมลงกัดต่อยและอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัด
4: คิตตี้บาร์ม
3: พกติดตัวเพื่อลูกน้อยทุกเวลา
5: แอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสดีทนคุ้มแคเรียร์จัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้มแอร์แคเรียร์เทควีและเทคเอสเย็นดีมีคืนติดแอร์แคเรียร์เทควีหรือเทคเอสรับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลยแคเรียร์เทควีและเทคเอส
6: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า

0: แลคตาซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่า It's real
1: น้ำผลไม้ดีดอม่วนชื่นสุดฤทธิ์โมเมนต์ไหนก็บิดดีดอ48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน Air Media AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต์48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: คุณผู้ชมคะมีดราม่าเกิดขึ้นจนได้เลยนะคะหลังจากเมื่อวานหลายสื่อก็นำเสนอข่าวเรื่องราวของคุณยายคนนึงที่ต้องฝ่ากระแสน้ำท่วมสูงเกือบมิดหัวออกไปซื้อน้ำปลาเอามาผัดมะละกอกินแล้วก็กลายเป็นประเด็นเรื่องของดราม่าหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานราชการเองก็เกิดจะน้อยใจขึ้นมาแล้วก็มีการโพสต์ด้วยนะคะเอาไปดูเรื่องที่เป็นคลิปต้นเรื่องกันก่อนค่ะ
3: หลานก็ไม่อยู
4: ่เราไม่มีใครอยู่หรอคะเอาเลยต้องออกมาเอาน้ำปลาไปทำอะไรคะ
3: เอาไปทำกับข้าวกิน
5: ติดกันนี่
4: เหนื่อย
3: ข้าวยังไม่ได้กินข้าววันเลย
4: ทำเมนูอะไรคะ
3: จะผัดมะละกอกิน
4: อย่าไปอีกนะเดี๋ยวแย่นะ
3: ได้น้ำปลากินแล้ว
2: อย่าไปแล้วนะยายนะยายสมพงษ์อายุ78ปีนะชาวตำบลโพนางดำตกที่สัพพยาชัยนาทนะคะเมื่อวานเราก็นำเสนอข่าวเนี่ยคุณยายลุยน้ำเกือบถึงหน้าอกไปซื้อน้ำปลามาผัดมะละกอกินกับน้องหมาคู่ใจ1ตัวเพราะว่าชีวิตลำบากมากนะคะแล้วก็เจอเรือทีมข่าวเราก็เลยติดเรือกลับไปที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็บอกว่าใช้เกลือปรุงอาหารไม่อร่อยเหมือนน้ำปลาก่อนหน้านี้เคยลุยน้ำท่วมปีก่อนจนเป็นตะคริวเกือบจมน้ำมาแล้วปีนี้ลูกหลานออกไปอยู่ริมถนนกันหมดยายก็อยู่กับหมาแค่2ตัวคือจริงๆเนี่ยทุกคนก็เห็นใจแล้วก็ให้กำลังใจไปเหมือนที่คุณโจบอก
6: แต่ปรากฏว่าพอนำเสนอออกไปแบบนี้เนี่ยเพจประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชัยนาทกลับมาตั้งคำถามนะบอกว่านำเสนอข่าวแบบนี้ของสื่อเนี่ยต้องการที่จะสร้างกระแสหรือเปล่านี่ลักษณะแบบนี
2: ้ดราม่าทำไม
6: ดราม่าทำไมปรากฏว่าคนที่ดราม่าคือเพจหรือเปล่าทัวร์ก็เลยมาลงเพจประชาสัมพันธ์ของชัยนาทแทนนะครับทัวร์ลงเยอะด้วยนะล่าสุดครับประชาสัมพันธ์ชัยนาทก็ยอมรับผิดละขอโทษสื่อกับชาวบ้านด้วยนะครับบอกว่าเจตนาจริงๆอ่ะต้องการอย่างนี้เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเต็มที่แล้วอาจจะมีจุดที่ขาดตกบกพร่องไปไม่ได้มีเจตนาจะทำให้คนเนี่ยจะต้องมาทะเลาะกันในเรื่องนี้นะครับแล้วด้วยความที่เป็นเพจประชาสัมพันธ์ของภาครัฐเนี่ยคุณพึ่งสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งดูแลสื่อรัฐต้องออกมาไหว้ขอโทษอ่
2: ะ
6: กับประเด็นที่เกิดขึ้นนี้ก็คือขออภัยในเรื่องของการสื่อสารที่หลายคนบอกว่ามันไม่น่ารักนะครับ
2: ค่ะแล้วก็ในแคปชั่นแรกที่ทางเพจประชาสัมพันธ์เนี่ยเขาโพสต์เนี่ยคือตอนท้ายเนี่ยเหมือนถามถึงจรรยาบรรณด้วยในมุมของสื่อมวลชนหลายแขนงก็บอกก็นี่ไงคะคือจรรยาบรรณสื่อเนี่ยคือการนำเสนอความเดือดร้อนที่แท้จริงของชาวบ้านไง
6: เพราะฉะนั้นแสดงว่าแอดมินของเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเนี่ยไม่ใช่สื่อหรอกก็เลยไม่เข้าใจคำว่าจรรยาบรรณแบบนั้นหรือเปล่าทีนี้นะครับขอโทษขอโพยกันไปจบละนะครับชาวบ้านสะท้อนบ้างเรื่องความทุกข์ยากเนี่ยไม่มีใครอยากใช้ชีวิตอยู่กับน้ำท่วมหรอกนะเพราะว่าออกไปไหนไม่ได้ซื้อข้าวของอะไรก็ไม่ได้นะครับรายได้ก็ไม่มีที่สำคัญหลายพื้นที่เนี่ยมันเดือดร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นแล้วอยากให้หันมาช่วยชาวบ้านที่กำลังเดือดร้อนมากกว่าจะมาเถียงกันหรือจะมาโยนภาระให้เป็นของคนอื่นครับ
7: น้ำมันท่วมเหมือนกันหมด
8: น้ำมันท่วมเหมือนกันหมดก็ลำบากเหมือนกันน่าจะช่วยกันดีกว่า
9: เบื่อไหมพี
8: ่ก็เบื่อแล้วจะทำไงได้อะบ้านเราต้องอยู่อ่ะ
2: อันนี้เสียงจากชาวบ้านนะแล้วก็มีเสียงจากพี่บุ๋มปนัดดาด้วยนะคะจากองค์กรทำดีที่ก็ลงพื้นที่ช่วยชาวบ้านหลายพื้นที่เอาฝากถึงดราม่าเรื่องนี้ว่ายังไงไปฟังกันค่ะ
10: มันเป็นความหลากหลายของมิติการนำเสนอข่าวค่ะเพียงแต่ว่าในมุมของราชการเขาอาจจะมองอีกมุมนึงระบบราชการไทยหรือการทำงานบางทีก็ใช้ระบบการด่าหัวหน้าด่าลูกน้องมาลูกน้องก็หล่นไม่รู้จะทำยังไงก็ออกมาเขียนว่าทำไมต้องนำเสนอข่าวแบบนี้ถ้าเกิดเป็น ข้อความที่เขียนระดับจังหวัดอย่างนี้นะไม่ควรที่จะมาเทคดราม่าแค่เขียนชี้แจงหรือเขียนมุมให้น่ารักกลับมาลองปรับใหม่นะคะลองปรับใหม่เป็นระบบการด่าเป็นการเข้าใจเข้าถึงและทำจริง
2: ผมว่ามัน ข้าใจเข้าถึงทำจริงดีกว่าลองปรับใหม่นะคะจากพี่บุ๋มนะอันนี้ฝากถึงดราม่าของทางเพจนะคะประชาสัมพันธ์ที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาส่วนดราม่าตัวพี่บุ๋มเองกับในส่วนของกู้ภัยฉะเชิงเทรานะที่ก่อนหน้านี้มีการโพสต์ผ่านเพียงแบบมีดาราตกยุคมาลงพื้นที่มาเปิดรับบริจาคเนี่ยทางฝั่งกู้ภัยขอโทษขอโพยเรียบร้อยพี่บุ๋มให้อภัยแล้วต่างฝ่ายต่างเดินหน้าช่วยเหลือชาวบ้านต่อเช่นเดียวกันก็จบอีกหนึ่งดราม่าด้วยดีค่ะ
6: ไม่ใช่เวลามาดึงดราม่าเป็นเวลาช่วยคนนะครับแล้วก็เรื่องของฝนเพราะว่ากรมอุตุเนี่ยเขาก็เตือนแล้วตั้งแต่ต้นสัปดาห์คือจันทร์อังคารพุธเนี่ยฝนมันจะมาอีกใช่ไหมครับทีนี้

0: เนี่ยเดี๋ยวเรื่องของฝนเนี่ยค่อยว่ากันน
1: ะครับ
0: แต่ที่ไม่ตกหรอกอันเนี้ยมาแบบสัดซัดใส่เต็มๆเลยบันเทิงวันนี้แหมยิ้มแป้นแล้วเลยนะเราติดตามกับเดียเลยครับ
2: ขอบคุณพี่ๆนะคะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะเมื่อกี้เรื่องของดราม่าให้มันมาอยู่ในซีรีส์ก็แล้วกันคุณผู้ชมมันจะมันกว่าเยอะเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องนี้ซีรีส์คลึงค่ะคือพวกเราในฐานะคนดูเนาะเราติดตามให้กำลังใจและเป็นห่วงตัวละครนางเอกอย่างหัตถามากๆค่ะแล้วไม่ใช่แค่คนดูที่เป็นห่วงนะคุณผู้ชม2ตัวละครค่ะก็คือคุณพ่อนะคะอย่างกอนแล้วก็พี่ชายอย่างปลาวานก็คือผู้พันเบิร์ดและก้องวิทยาเป็นห่วงถึงขั้นต้องแอบสะกดรอยตามดูว่าเอ๊ะหัตถาออกจากบ้านเนี่ยจะไปไหนคิดจะทำอะไรต่อไปเพราะเขารู้แล้วว่าหัตถานี่อยากแก้แค้นมากๆนะคะแต่อย่างในฉากที่เราได้เห็นกันไปเมื่อคืนเนี่ยแม้จะดูเหมือนเป็นการซุ่มดูเฉยๆเพราะเขาสะกดรอยตามไปใช่ไหมแต่บอกเลยคุณผู้ชมมันมีรายละเอียดบางอย่างที่งานนี้ผู้พันเบิร์ดเขาทำการบ้านแล้วก็ปรับตัวให้เข้ากับคาแรคเตอร์ของคุณพ่ออย่างกอนี่แบบเอาละเอียดละเอียดเลยแต่มันจะเป็นอะไรไปฟังผู้พันเบิร์ดเล่าค่ะ
3: ด้วยธรรมชาติของชีวิตจริงอ่ะเราเป็นทหารนะเนาะเวลามาสืบแล้วก็เห็นมันจะมีฉากบางฉากที่เห็นลูกถูกจับไปแล้วก็ถูกเอาขึ้นไปอะไรเงี้ยเป็นซีนที่พี่มองแล้วพี่ก็แบบเหมือนกับมันดูเข้มแข็งเกินไปคือมันดูเหมือนเป็นสายลับเกินแล้วเหมือนจะเข้าไปล็อกยิงเลยอ่ะพี่สันก็จะบอกพี่ว่าพี่เบิร์ดอันนี้พี่ดูเก่งไปหน่อยนึงมันดูแบบเหมือนจะลงไปซัดเลยแต่จริงๆตัวเองพิการด้วยนะสองไม่ได้มีอะไรอยากจะไปสู้เขาได้เลยสามก็คือพยายามจะพาลูกหนีคืออารมณ์แบบนี้มันต้องไม่ลืมอ่ะมองแบบสายตาเหมือนเหยี่ยวที่จะเข้าไปตะคุบเหยื่อไม่ได้
2: ละเอียดมากคุณผู้ชมนี่เป็นเรื่องของตัวละครเนาะเพราะผู้พันเบิร์ดนี่คือตัวจริงเขาเป็นทหารไงแต่ในเรื่องคือไม่ได้เรานั่งรถเข็นใช่ไหมคะแล้วคืนนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องให้เป็นห่วงกันต่ออีกนะเพราะอะไรหัตถาจ้ะไม่หยุดยั้งเลยก็คือเดินหน้าเข้าใกล้เพราะว่านี่คุณผู้ชมภาพที่เห็นคือเขาปลอมตัวเป็นเด็กเอ็นนะขึ้นเรือไปกับตรงหยางแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าจะหาโอกาสแก้แค้นให้ได้เพราะฉะนั้นมาลุ้นจากคืนนี้ว่าเธอจะทำได้ไหม20:30ดูทีวีทางช่องวัน31และดูย้อนหลังอันคัดทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นสำหรับครึ่งด้วยนะคะและพิเศษมากไปกว่านั้นอีกค่ะสำหรับลูกค้า AIS เพราะนี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้นะคะย้ำค่ะสำหรับลูกค้า AIS นะคะสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมค่ะราคา149อ่ะนะคุณผู้ชมเหลือ99บาทต่อเดือนเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31ตุลาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นสมัครค่ะกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนั่นเองค่ะส่วนข่าวสารในวงการบันเทิงอื่นๆติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของวันบันเทิงและดูสดได้ทางแอปวันดีนะคะวันนี้ต้องขอเตรียมตัวไปลุ้นกับหัตถาในคลึงกันต่อสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณเดียนะคะเดี๋ยวคืนนี้ตามลุ้นกันในคลึงนะคุณผู้ชมส่วนอีกเรื่องที่แน่นอนเราต้องลุ้นมากๆสภาพฟ้าฝนเลยค่ะโดยเฉพาะหลังจากอุตุเตือนไปจนถึง7ตุลาคมฝนจะหนักแล้วก็มาจริงๆนะคะกรุงเทพเนี่ยตกหยุดๆแต่เช้าเมื่อคืนนี้หนักมากๆเลยและยังต้องจับตาฝนระลอกใหม่ด้วยนะคะเอาต้องรับมือกันหนักขนาดไหนเดี๋ยวเรากลับมาตรวจสอบกันค่ะ

0: แก้ลมวิงเวียนด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
1: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดนจะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายสั่งซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบตไทยไม่แพ้คอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคลนจรดปลายลองเลย
2: แม่กำลังกลับนะ
3: ลืมล้างจานให้แม
2: ่ใช้นี
4: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10 เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
2: กลับมาแล้ว
1: ล้างเก่งมาก
4: สันไลเลมอนสูตรใหม่

0: อร่อยถึงใจคนชอบหมาล่าเผ็ดไฟลุกลิ้นชาทุกตีปูไทยรสหมาล่าอร่อยถึงใจพวกเราทุกคน
1: Like the soy 300 milliliters Be your original Like the soy original number 1 brand Thailand 300 milliliters
2: Like the soy อร่อยคุ้มค่า
1: It's real
3: ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
4: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
5: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
6: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
7: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
3: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
8: เลิกที่จะแก้แค้นซะ
5: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไม่ตรงอย่าง
10: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
3: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
12: ครึ่ง
11: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยม
12: โทรออก
13: ผู้ชายอย่างเราต้องเจอทั้งเหงื่อที่มาพร้อมกลิ่นอับและรังแคใหม่ Clear Perfume Deep Oceanด้วยกลิ่นความหอมซีบรีสและแอมเบอร์ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% หอมนาน72ชั่วโมงใหม่เคลียร
14: ์เก่าเหรอ
15: ไม่เก่าซาดินครับ
14: เปิดซะดีมั้ย
15: มาดิ
16: เปิดตามแม่ครัวปลาซาดินเนื้อนุ่มฉ่ำซอสเข้มข้นลุกเปลี่ยนแต่ความอร่อยคู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน

0: ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
1: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
0: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
1: ผิวดูใสฉ่ำ
0: ต้องโดน
2: ใหม่ซิตรา
3: พี่อ้อยพี่ชอดตัวต่อตัว
4: เจอว่าเขามีการเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะไม่รู้ว่าร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเหอะ
3: ทุกคืนวันพุธ5ทุ่มทางช่องวัน31
5: ในฝันลูกเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาโปรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาโปรับออยเมนต
6: ์พ่อพ่อจะมา
7: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
8: มีมี
9: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
10: สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยนมองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
11: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน All My Ford Concert
10: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plusแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
12: ่กลับมาติดตามข่าวกันต่อกับเรื่องของฝนฟ้านะครับช่วงนี้ก็จะมีฝนตกสลับกับหยุดแล้วก็จะมีตลอดทั้งสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่อาจจะใจไม่ดีนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่ารอบนี้เนี่ยฝนมันจะไม่ได้ตกแช่เหมือนสัปดาห์ก่อนหน้านี้ที่ทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็อีกหลายจุดนะครับแต่นั่นแหละครับเราก็ต้องไม่ประมาทต
13: ้
12: องเตรียมพร้อมอยู่เสมอนะครับวันนี้มันมีรายงานเรื่องของฝนตกในหลายพื้นที่ในช่วงสายช่วงบ่ายของกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลมีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพเขารายงานระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเนี่ยมีประตูน้ำสามจุดที่น้ำเกินเกณฑ์วิกฤตน้ำมันล้นสูงหน่อยนะครับก็คือประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีแล้วก็ประตูระบายน้ำลาดกระบังฝนที่เจออยู่นะครับวันนี้เป็นฝนระลอกแรกเดี๋ยวจะกลับมาอีกรอบหนึ่งก็คือช่วงวันที่9ถึง12

3ตุลาคมเพราะฉะนั้นก็กว่าจะวางใจได้เนี่ยมันจะยาวไปถึงสัปดาห์หน้าเลยนะครับอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศบอกว่ากรุงเทพปริมณฑลวันนี้

0: ได้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นบ้านไหนที่ยังคงจมน้ำอยู่นะครับฝนที่ตกเพิ่มในช่วงระยะเวลาแบบนี้อาจจะเป็นฝนที่ทำให้ใจมันสั่นหวิวนะครับแถวสมุทรปราการก็เช่นเดียวกันนะอาจจะมีฝนตกหนักนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจุดไหนยังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้จอดรถอาจจะต้องเลือกทำเลนะครับเพราะว่ากลัวว่าถ้าเกิดฝนตกหนักเนี่ยดีไม่ดีอาจจะน้ำท่วมอาจจะทำให้รถเราเสียหายได
1: ้ส่วนสถานการณ์น้ำเหนือปัจจุบันไม่ได้น่าห่วงมากนะคะสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือไม่ได้มากเหมือนในช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังภัยพิบัติอย่างแท้จริงคือบริเวณแม่น้ำปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราซึ่งตอนนี้กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมขังและรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนเส้นทางน้ำเนี่ยจะไหลสู่แม่น้ำบางปะกงออกอ่าวไทยโดยตรงไม่ได้ไหลมาสมทบในกรุงเทพนะคะนอกจากนี้ปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงอาจส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ทำได้ยากขึ้นนะคะแต่ก็ถือเป็นภาวะปกติของธรรมชาติส่วนระยะเวลาที่น้ำจะลดในพื้นที่ปราจีนบุรีก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคและการบริหารจัดการระบายน้ำของหน่วยงานที่รับผิดชอบค่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียวค่ะ
2: ท่านถามว่าที่ไหนหนักสุดตอนนี้ก็คือปราจีนฮะที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยไอ้ที่หนักจริงคือปราจีนของเราก็น้ำท่วมขังอยุธยาปีที่แล้วมันท่วม3เดือน4เดือนบางมันก็เป็นเรื่องที่อยุธยาเขาก็รับน้ำอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะใช้คำอุทกภัยจริงๆเนี่ยหนักๆ ก็คือปราจีนน้ำปราจีนก็จะวิ่งจากปราจีนก็ลงไปฉะเชิงเทราแล้วก็ออกติดปากออกทะเลที่บางปะกงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรุงเทพครับแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้ฝนที่จะมาสิบเนี่ยมันก็เป็นฝนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นไอ้น้ำปราจีนก็อาจจะได้โดนเติมจากไอ้ฝนนี่เหมือนกัน
0: ก็ที่เป็นห่วงอย่างที่อาจารย์บอกเลยนะครับก็คือลุ่มน้ำปราจีนตรงเนี้ยเนื่องจากว่าปราจีนแล้วก็ฉะเชิงเทรานะครับณตอนนี้เนี่ยหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมอยู่ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นฝนระลอกใหม่ที่มันจะมาแล้วมันก็อาจจะตกหนักเนี่ยคือเป็นการเติมน้ำลงไปในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คืออีกพื้นที่นึงก็คือภาคใต้ภาคใต้เนี่ยจริงๆตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยต้องจับตาเรื่องของร่องมรสุมที่มันจะลงไปยังภาคใต้หมายความว่าภาคใต้เนี่ยฝนจะตกมากขึ้นนะครับพื้นที่เสี่ยงก็คือทุกจังหวัดแหละตั้งแต่ประจวบชุมพรไล่ลงไปถึงสงขลาหาดใหญ่ไปจนถึงนราธิวาสนะครับทั้งสองฝั่งเลยภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกเพราะฉะนั้นพอฝนมันตกหนักภาคใต้ก็ต้องระวังเรื่องของเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับการที่ฝนตกช่วงนี้เพราะอะไรเปลี่ยนฤดูฝนกำลังจะส่งไม้ต่อให้กับหนาวนะครับก็เห็นว่าบางพื้นที่เริ่มมีสัญญาณบางอย่างลมหนาวเริ่มแผ่ลงมาแล้วนะครับยอดดอยอินทนนท์เห็นว่ามีวัดอุณหภูมิกันล่าสุดนะบางช่วงเวลาเหลือประมาณ10องศาเท่านั้นเองนะครับ
1: ทางเหนือลมเย็นเริ่มมาแล้วนะคะแต่วันนี้อากาศแปรปรวนมากๆแล้วคนไม่สบายเยอะคุณผู้ชมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเอาส่วนอีกคนนึงที่ตอนนี้ก็เป็นห่วงสุขภาพเหมือนกันนะอยู่ข้างในจะเป็นยังไงคุณอัจฉริยะที่โดนจับไปแล้วก็กลายเป็นดราม่าเลยนะคะทั้งคู่ของทนายตั้มกับคุณอัจฉริยะและทนายตั้มกับอินฟลูชื่อดังเอาล่าสุดเนี่ยนะทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะฝนจะตกน้ำจะท่วมก็ไม่หยุดนะมาแล้วนะคะขี่มอเตอร์ไซค์มายื่นหลักฐานให้ตรวจสอบเรื่องการชักชวนเล่นพนันของอินฟลูชื่อดังที่เป็นคู่ปรับกันนะวันนี้ก็บิดมอเตอร์ไซค์ไปหาผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์นะคะขอให้ดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์ที่มีการชักชวนเล่นพนันและขอให้สอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำเว็บพนันและฟอกเงินด้วยทนายตั้มบอกว่าได้คลิปหลักฐานมาจาก YouTube ที่อัปโหลดไว้ตั้งแต่ปี2019นะคะมีการอ้างว่าเป็นเว็บแรกในไทยมีการดึงดูดด้วยการใช้หญิงสาวแจกไพ่มาจากประเทศต่างๆเชื่อว่าเสียงณวันนั้นเนี่ยเมื่อโอ้โห 6-7 ปีก่อนไม่น่าจะมีการใช้ AI ที่แพร่หลายแล้วก็ไม่น่าจะทำเสียงได้เหมือนขนาดทุกวันนี้ด้วยเทคโนโลยีณปี2019ในคลิปมีการพูดว่าฮะแทนครับซึ่งปกติเนี่ย AI จะพูดว่าครับเท่านั้นและลักษณะการพูดเอ่ยสำเนียงเอ่ยน้ำเสียงเนี่ยก็เหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ของอินฟลูคนนี้ซึ่งจริงๆทนายตั้มเนี่ยเคยแฉคลิปนี้มาก่อนแล้วถูกไหมคะแล้วก็บอกว่าที่เชื่อว่าอินฟลูคนนี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันเพราะเจ้าตัวเคยมาขอร้องตัวเองในช่วงกำลังเปิดเผยข้อมูลนักการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเว็บพนันพอตัวเองเปิดประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อเดือนก่อนอีกฝ่ายกลับปฏิเสธว่าไม่เคยมาขอที่ผ่านมายังมีการใช้บัญชีม้าที่เป็นญาติของเด็กที่มาทำงานเป็นแอดมินให้ค่าเปิดบัญชีหัวละ 5,000 บาทและยังเตือนไปยังเจ้าของบัญชีม้าให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่ DSI เพื่อให้ข้อมูลและแสดง

0: ความบริสุทธิ์สำหรับเรื่องเงินมูลนิธิเนี่ยทนายตั้มบอกมีข้อมูลนะคะว่ามีอยู่ประมาณ700ล้านบาทขณะนี้ DSI กำลังตรวจสอบว่าเงินถูกนำออกไปในรูปแบบใดและยืนยันว่าเรื่องนี้จบยากไม่ใช่แค่คน2คนทะเลาะกันเรื่องทะเลาะจบไปแล้วค่ะทนายตั้มบอกว่าอันนี้มันเป็นการถูกตรวจสอบคนที่เหมือนใครต่อใครเรียกว่าเป็นพ่อพระแต่แท้ที่จริงเนี่ยเป็นปีศาจฟอกเงินค่ะ
1: ทราบมาตั้งนานแล้วแหละว่ามันมีประมาณ700ล้านนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเงินออกไปในรูปแบบไหนยังไงตอนนี้ DSI เนี่ยเป็นกำลังตรวจสอบอยู่ไอ้เรื่องถัดมาจากนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการตรวจสอบคนที่เป็นพ่อพระแล้วแหละว่าจะเป็นพ่อพระจริงหรือท้ายที่สุดแล้วคือปีศาจจอมฟอกเงินแล้วก็หากินกับการบริจาคความดีส่วนความดีครับนะส่วนความชั่วเนี่ยมันก็คือส่วนความชั่วนะครับผมอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้ตาสว่างนะครับไม่มีใครหรอกครับนะที่ออกไปช่วยเหลือคนนะครับโดยที่ไม่มีอาชีพตัวเองทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเขาเรียกว่าอาชีพช่วยเหลือคนถ้าเขาไม่ได้อะไรนะครับเขาจะไม่ทำอย่างนี้แน่นอนและเดี๋ยววันเสาร์นี้ผมจะเปิดอีกเรื่องนึงนะครับในรายการสิทธาทอล์กนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่เขาไปทำมาที่ชายแดน
2: ทีนี้โฆษกของตำรวจไซเบอร์นะครับบอกว่าหลักฐานที่ทนายตั้มเอามาเนี่ยนะครับมันเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่พิสูจน์ได้ก็ให้ความเป็นธรรมนะครับทีนี้ตำรวจไซเบอร์เนี่ยข่าวที่บอกว่าจะไปค้นบ้านอินฟลูชื่อดังผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ยืนยันว่าไม่มีการตรวจค้นบ้านอินฟลูใดๆทั้งสิ้นนะครับอันนั้นคนไทยนะแต่ว่าไม่ใช่เครือข่ายสแกมเมอร์ส่วนอัจฉริยะที่ตำรวจจับเข้าห้องขังไปแล้วทนายตั้มไปเยี่ยมด้วยนะเอาของใช้จำเป็นไปให้แล้วเห็นว่ามีการโบกไม้โบกมือทักทายกันด้วยครับ
3: อัจฉริยะโชคดีนะโชคดีนะ
4: เขาเรียกว่ายังไงซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยตอนนี้ใจหนึ่งก็รักนะแต่อีกใจหนึ่งก็เกลียดนะครับเนี่ยพอเราเห็นเขาเข้ามาเราก็รู้สึกสงสารนั่นแหละเราก็เลยต้องมาเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ซื้อของมาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคนที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะเขาไม่เตรียมหรอกใครจะไปกล้ากลั่นแกล้งเขาถ้ากลั่นแกล้งเขาตำรวจก็ถูกดำเนินคดีสินะแล้วตำรวจเขาไม่มีเส้นเงินไม่มีอะไรเนี่ยนะครับก็คงจะไม่มีการดำเนินคดีเขาได้หรอกนะศาลก็คงไม่ออกหมายจับหรอก
0: อาจจะตัวบอกมาในฐานะรุ่นพี่นะนักข่าวถามบอกมีเสียงตอบมาหรือเปล่าเมื่อกี้ที่อวยชัยให้พรกันเห็นทนายตั้มบอกฟังไม่ค่อยชัดได้ยินว่ารวยหรือเปล่า
2: สักอย่างหนึ่งสักคำหนึ่งสั้นๆนะครับเอ้าพื้นที่ภาคตะวันออกหลายจังหวัดตอนนี้ฉะเชิงเทรารับน้ำต่อจากปราจีนจากจังหวัดนครนายกด้วยชาวบ้านเขาอัดอั้นตันใจระบายความในใจเขาจะพูดอะไรเดี๋ยวกลับมาฟังช่วงหน้าครับ
5: คอนเฟิร์มเพื่อนมิ้งค่ะโลนะคะ
6: คอนตร
5: งผมว่าได้ค่ะ
6: เขารู้กันว่าเราเก่ง
7: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
8: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
9: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
10: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
11: ่อัปปาเช
12: ่ลองยังเม็ดอมมะขามป้อมอัปปาเช่กลิ่นเชอรี่

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คลียร์ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร์หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไมค์หอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักซ์
2: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันบอกให้รู้ทั่วกันวันเธอคนนั้นคือแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกเราใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
3: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
2: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นแบบสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shoppingขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
2: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านร่วมแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10,000กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรอกฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
5: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
6: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
7: ดวงเพลงชิงทุนพบกับแม่ค้ายำแซ่บที่ขอมาคว้าทุนสร้างบ้านหลังแรกให้ครอบครัว
8: เมนูที่ขายนะคะสารพัดยำตำมีมากกว่า10เมนูนะคะมาลองกันได้นะคะรสเด็ดแซ่บแน่นอนค่ะ
9: ดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
10: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
9: ดาวกาแฟหอมกาแฟแท้ต้องดาวกาแฟ
10: ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาน
9: ิเวียเอ็กซ์ตร้าไบรท์รวมพลัง AHA และวิตซีเข้มข้นช่วยผลัดเซลล์ผิวเก่าพร้อมผิวดูใสไบรท์
10: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AF เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดกอบจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: 5โมงเย็นกับอีก9นาทีนะคะข่าวเย็นช่องวันเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดต่างๆฉะเชิงเทราหนักจริงๆนะคะเพราะว่ารับน้ำเนี่ยหลายทางทั้งจากน้ำเหนือลงมาจะระบายออกก็ไม่ได้เพราะว่าอ่าวไทยตอนนี้เนี่ยน้ำทะเลก็หนุนและซ้ำร้ายก็คือวันศุกร์ที่9นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นอีกทำให้ชาวบ้านต้องอัดคลิประบายความรู้สึกแบบนี้เลยค่ะ
12: น้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดครับพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมดูคลื่นนะครับดูนะครับดูนะครับแล้วประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม่ได้มันเป็นอะไรครับขอถามหน่อยนะฮะขอถามหน่อยชาวบ้านท้ายเขื่อน ก่อนถึงเขื่อนเนี่ยมันจะตายกันอยู่แล้วนะครับมันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ย
11: นี่ไงคุณผู้ชมความรู้สึกของชาวบ้านในพื้นที่มันจะตายกันอยู่แล้วนะคะเขาบอกว่าเนี่ยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงบ้านบางกระดานที่ตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเขาบอกถูกน้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมระดับน้ำยังสูงบ้านเรือนหลายหลังถูกน้ำล้อมข้าวของเสียหายฝนและคลื่นลมแรงมาซ้ำเติมอีกนะคะชาวบ้านบอกจะตายกันอยู่แล้วความช่วยเหลือยังมาไม่ถึงเลยทั้งอาหารน้ำดื่มและการเข้าถึงพื้นที่โดยชาวบ้านบางส่วนก็ยังคาใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะโดยเฉพาะการระบายน้ำจากพื้นที่รับน้ำจากนครนายกและปราจีนบุรีเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านด้วยตัวเองค่ะล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวบ้านอัดคลิปอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะพื้นน้ำที่เห็นทั้งหมดเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นทะเลจริงๆไม่ใช่นะคะนั่นคือนาข้าวผืนใหญ่ที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมและท่วมก่อนชาวนาจะทันเก็บเกี่ยวทำอะไรไม่ได้นะคะก็ทนดูนาข้าวเสียหายไปต่อหน้าต่อตาและเขาบอกว่าปัญหาสำคัญที่เจ็บปวดใจมากคือการกั้นน้ำเพราะมีการนำบิ๊กแบ็กมากั้นที่ถนนป้องกันน้ำไม่ให้เข้าพื้นที่ตัวเมืองแล้วก็เกิดภาพว่าฝั่งเมืองพื้นที่เศรษฐกิจแห้งแต่ชาวบ้านรอบนอกรับน้ำอยู่ฝ่ายเดียวเรียกร้องผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดูความเดือดร้อนเร่งสั่งการระบายน้ำโดยเร็วนะคะเพราะชาวบ้านบอกว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยมันหนักกว่าเมื่อปี56มากๆและหากยังปล่อยให้น้ำขังแบบนี้ต่อไปชาวบ้านเขารับมือกันเองไม่ไหวแล้วค่ะ
12: เลยรวมทั้งตำบลบางกระเจ็ดด้วยตำบลหัวไซด้วยตำบลปากน้ำตำบลบางตลาดอำเภอบางค้าฝั่งนี้จะตายกันอยู่แล้วครับอีกฝั่งหนึ่งแห้งปึ๊ดเลยตัวเมืองไม่มีน้ำเลยมาประชุมเรื่องน้ำก่อนนะครับก่อนที่จะประชุมเรื่องงานวัดหลวงพ่อโสธรนะครับขอวอนผู้ว่าหน่อยนะครับมาดูน้ำบ้างนะครับท่านครับท่านครับดูน้ำก่อนนะครับชาวบางค้าจะตายกันอยู่แล้วนะครับน้ำขึ้นไม่หยุด
1: บางคล้านี่น้ำท่วมสูงจริงๆเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนนะครับออกจากบ้านไม่ได้พอออกไม่ได้ปุ๊บติดบ้านกู้ภัยอ่ะต้องเข้าไปช่วยรถก็เข้าไม่ได้ต้องใช้เรือยางฝ่าน้ำเข้าไปนะครับบางจุดที่เห็นเนี่ยรถเข้าไปแค่ต้นที่เหลือต้องใช้เรือแบบนี้ไปช่วยผู้ป่วยครับอย่างจุดแรกเนี่ยกู้ภัยฝ่าน้ำไปรับผู้ใหญ่2เด็กเล็ก2ทารกวัย6เดือนอีก1รวม5ชีวิตออกจากบ้านที่น้ำมันท่วมน้ำมันล้อมอยู่แล้วนะครับแล้วส่งต่อพื้นที่ปลอดภัยแต่การช่วยไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าเด็กเองเขาก็กลัวร้องไห้อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกู้ภัยต้องใช้ความระมัดระวังครับ
13: พ่อพี่เขาไว้ก่อนพ่อก่อนลูกแค่นั้นแหละ
14: ถึงแล้ว
13: เดี๋ยวลูกทำสิ
14: ขอแล้วปล่อย
15: แต่อี
14: กแล้วปล่อยจะอ่านแล้วแหละ
1: เนี่ยครับเป็นความกลัวของเด็กด้วยแล้วก็เป็นความลำบากในการทำงานของกู้ภัยสุดท้ายพาออกไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยได้นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งก็คือวัดลาดบัวขาวที่บางคล้าเหมือนกันน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรโอ้โหแล้วน้ำแรงด้วยรถเข้าไม่ได้เลยนะครับตอนนี้พระลูกวัดเนี่ยย้ายไปอยู่บนศาลาการประเรียนแล้วแต่ที่น่าเห็นใจก็คือศพครับศพที่เกิดจากเหตุจมน้ำเนี่ยเอามาเก็บไว้ในโรงเย็นในวัดแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมหนักนะครับญาติก็มาทำพิธีทางศาสนาก็ไม่ได้ต้องรอจนกว่าน้ำจะลดแล้วจากนั้นเนี่ยค่อยเอาศพออกมาประกอบพิธีทางศาสนาครับ
11: ค่ะเอานอกจากนี้นะคะขอเปิดภาพมุมสูงค่ะคุณผู้ชมเป็นทางหลวงหมายเลข3481รอยต่ออำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทรามุ่งหน้าอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีถ้าไม่เห็นป้ายบอกทางของทางหลวงเนี่ยคิดว่าเป็นคลองนะคะทุกวันนี้น้ำท่วมสูงกว่า1เมตรรถทั่วไปไม่สามารถผ่านได้ชาวบ้านต้องใช้เรือเข้าออกระดับน้ำแม่น้ำบางปะกงก็ยังล้นตลิ่งถนนสาย3481เนี่ยก็ถูกตัดขาดต่อเนื่องไปแล้วตอนนี้บ้านที่เป็นบ้านชั้นเดียวหรือว่าถ้าเป็นบ้าน2ชั้นชั้น1ก็จะจมไปทั้งหมดแล้วนะคะแบบ 100% ชาวบ้านต้องอาศัยอยู่บนชั้น2พายเรือออกมารับอาหารที่จุดแจกจ่ายบางคนบอกกว่าจะพายเรือไปรับอาหารกลับถึงบ้านอีกแล้วค่ะข้าวมันบูดซะก่อนนะคะมันใช้เวลานานกว่าอาหารจะมาถึงบางที2ทุ่ม3ทุ่มแล้วอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งจริงๆอาหารกระป๋องแบบนี้ค่ะที่เปิดแล้วกินได้เลยเพราะว่าอาหารสดปรุงสุกใหม่เนี่ยบูดก่อนถึงบ้าน น้ำดื่มยังต้องการมากๆนะคะแล้วก็ตอนนี้ของสดก็ไม่ติดเพราะว่าชาวบ้านยังปรุงอาหารบนชั้น2ได้แล้วนี่จะออกมากันทีก็เป็นห่วง

0: น้องหมาที่เลี้ยงไว้ก็เอาใส่เรือจะไปมายังไงก็ต้องขอไปด้วยกันเพื่อความปลอดภัยค่ะ
1: วันหนึ่งพอจะได้ข้าวมานะทุยสองทุ่มทีก็หกโมงข้าวมาแล้วขนาดมาอุ่นแล้วยังเช้ามาเลือดผักผักผักบูด
2: ข้าวบูด
1: ก็นี่บูดกับข้าวก็บูดก็ดัดมาอุ่นแล้วนะยังบูดโอ้ผมบอกว่า
2: บูดเหรอ
1: บกะได้เจอก็บอกว่ามันต้องเอามาแจกผมบอกเขามาก็เอาข้าวสารพวกน้ำอ่ะน้ำก็ไม่ให้เอาน้ำเอาพวกของแห้งมาให้ผมดีกว่าผมทำกินได้
2: อ๋อคือที่เรามองว่าเราอยากได้คืออยากได้เป็นของแห้งมัน
1: ใช่ถูกต้องเลย
2: ปรุงสุกมาแล้วมันบูดเหรอ
1: โอ้โหพอจะถึง2ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม
0: วันนี้เนี่ยน้องบอลรัชตะทีมข่าวของเราช่วยรับเรื่องนะคุณผู้ชมนะแล้วก็ช่องวันช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ชาวบ้านข้าวมันบูดนะคะหลายพื้นที่ขอรับเป็นของแห้งยังพอปรุงอาหารชั้น2ได้อยู่นะคำถามต่อมาทำไมปีนี้ฉะเชิงเทราน้ำท่วมหนักผิดปกติจังกินพื้นที่เป็นวงกว้างขนาดนี้นะคะแล้วสาเหตุหลักๆเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ฝนตกหนักเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นสถานการณ์น้ำมาทุกทางแต่ระบายออกไม่ทันเพราะแม่น้ำบางปะกงเนี่ยรับทั้งมวลน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองสียัดเนี่ยมีน้ำเต็มความจุไปแล้วนะคะจนน้ำไหลผ่านทางระบายน้ำล้นเป็นครั้งแรกในรอบ14ปีเลยค่ะถามว่าปลายทางน้ำเหล่านี้ไปไหนอ่าวไทยนะคะก็มาเจออะไรทะเลหนุนสูงดันน้ำย้อนกลับมาปากแม่น้ำนะคะก็ทำให้น้ำจากด้านบนระบายลงอ่าวไทยได้ช้าเกิดภาวะเหมือนประกบ2ด้านนะถ้าคุณผู้ชมเห็นภาพก็คือเหมือนฉะเชิงเทราเนี่ยเจอน้ำแซนด์วิชน้ำก็คือเปรียบเสมือนขนมปังฝั่งหนึ่งก็คือน้ำทะเลหนุนแม่น้ำบางปะกงออกไม่ได้อีกฝั่งก็คือน้ำเหนือทะลักมาทุกทิศทุกทางไส้แซนด์วิชตรงกลางคือบ้านของผู้ประสบภัยไปไหนไม่ได้เลยค่ะก็ถูกประกบแบบนี้แล้วมีด้านบนอีกฝนตกลงมาหนักอีกพื้นที่ลุ่มต่ำไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะมวลน้ำสะสมท่วมสูงเป็นวงกว้างโดยเฉพาะบางคล้าและพื้นที่ริมแม่น้ำบางปะกงตอนนี้ไม่สามารถประเมินความเสียหายได้เลยคุณโจ
3: และยังไม่สามารถประเมินได้ว่าน้ำจะลดลงช่วงไหนเพราะน้ำมันจะมาเติมนะครับน้ำมาเติมจากไหนก็ปราจีนที่อยู่ทางตอนเหนือขึ้นไปปราจีนเนี่ยไปดูกันหน่อยเพราะว่าพอน้ำปราจีนเนี่ยช่วงบนเนี่ยเริ่มลดนี่น้ำมันก็เลยลงไปที่ฉะเชิงเทราเมื่อกี้แต่โดยรวมแล้วปราจีนก็ยังน่าห่วงนะครับน้ำจากทุ่งบางพลวงกับแม่น้ำปราจีนไปบรรจบไปเจอกันที่ตำบลยางบางกับบางแตนที่บ้านสร้างนะครับเพราะฉะนั้นบ้านสร้างก็เป็นจุดนึงแหละที่น้ำค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วน้ำจากบ้านสร้างเนี่ยมันลงไปที่ฉะเชิงเทราถนนสาย3076หลายช่วงมันยังจมแล้วน้ำสูงด้วยรถเล็กนี่ไม่ต้องคิดเลยผ่านไม่ได้นะครับโรงเรียนชิดใจชื่นน้ำท่วมเป็นเมตรเลยตอนนี้ต้องปิดเรียนไปอย่างไม่มีกำหนดนะครับเพราะไม่รู้ว่าน้ำมันจะลดตอนไหนชาวบ้านก็กังวลบอกว่าชลประทานเตรียมระบายน้ำจากอ่างนฤบดินทร์จินดาเพิ่มอีกนะครับก็อาจจะทำให้น้ำที่มันท่วมอยู่แล้วเพิ่มสูงขึ้นหรือระบายน้ำได้ช้าลงนะครับนี่ก็คือเป็นภาพรวมในพื้นที่และเห็นน้ำสูงน้ำล้นน้ำเชี่ยวอย่าฝ่าฝืนข้ามไปนะคุณผู้ชมเราเอาคลิปนี้มาเตือนไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับ
4: โดดเลยโดดโดดโดดเลยโดดโดดโดด
5: ไม่มีรั้ว
4: ไม่มีรั้ว
5: โ
4: ดดตัวมันจะรั้ว
5: ไหมมันไม่มีรั้ว
4: ตัวการไม่มี
5: ข้างหลังไม่มีรั้วโดดเลย
6: ไม่ดันเด็กไม่ดันเล่า
5: พี่มันไม่มีรั้วกั้น
4: เดี๋ยวมาช่วยเจอพวกข้างใน
5: บังก่อนไม่มีรั้วกั้น
0: ขนลุกเลย
3: ไม่มีราวกั้น
0: ลงก่อนเลย
3: สุดท้ายก็คือช่วยกันดันแล้วก็รถก็วิ่งได้ต่อ
0: ค่ะค่ะ
3: นะครับอันนี้ก็คือเป็นอุทาหรณ์ที่เอามาเตือนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลุดจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยเห็นว่าน้ำข้างๆเนี่ยลึกประมาณ4เมตรนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะอย่าประเมินแรงน้ำต่ำน้ำพลังมันเยอะนะครับฝ่าไปเนี่ยดีไม่ดีถูกซัดตกหายไปทั้งคนทั้งรถได้นะครับนี่ก็คือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี
0: ้ค่ะอ่าวน้ำท่วมก็ยังไม่ทันจะคลี่คลายนะคุณผู้ชมทีนี้ทางฝั่งของชาวบ้านที่ปราจีนบุรีเองนะคะก็ผวาซ้ำคุณผู้ชมดูคราบน้ำแบบนี้มาละสีเหลือบๆลุ้งๆแบบนี้แล้วก็สีเข้มเกือบดำและมีฟองลอยเต็มผิวน้ำเลยนะคะจุดนี้อยู่ที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธินะคะใกล้พื้นที่ฝังกลบกากอุตสาหกรรมดำไหมคะเอานี่ช่วยกันดูทีเนี้ยชาวบ้านกังวลแล้วอะค่ะน้ำท่วมก็ปวดหัวมากพอแล้วนี่เราจะเจอน้ำที่มากับสารปนเปื้อนด้วยหรือเปล่าแล้วมันจะมาลงพื้นที่ชุมชนพื้นที่การเกษตรไหมนะคะมีรายงานว่าพบคราบสีที่มันเป็นรุ้งเหลือบอันเนี้ยมุมสะท้อนน้ำแบบนี้ก็เห็นชัดเนี่ยยาว

0: ถึงกว่า1กิโลเมตรเลยนะคะแล้วทิศทางน้ำเนี่ยมันไปยังพื้นที่การเกษตรทุ่งบางพลวงซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบแล้วแต่ณตอนนี้ยังสรุปไม่ได้นะคะว่ามันเป็นสารอะไรเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าประเด็นนี้ด้วยนะคะชาวบ้านเองเรียกร้องให้หน่วยงานมาตรวจสอบและเปิดเผยผลสำรวจอย่างโปร่งใสนะคะเพราะเขาไม่ได้กลัวแต่น้ำท่วมอย่างเดียวแต่ถ้ามันเป็นน้ำปนเปื้อนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ทำกินเขาจะใช้ชีวิตกันยังไงล่าสุดค่ะคุณท็อปวราวุฒิรัฐมนตรีอุตสาหกรรมสั่งปิดโรงงานกำจัดของเสียต้องสงสัยที่ตำบลหัวว่าเป็นการชั่วคราวนะคะหลังพบเป็นต้นตอปมคราบคล้ายๆน้ำมันและของเสียทะลักปนเปื้อนพื้นที่น้ำท่วมนะคะพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบเป็นการด่วนแล้วค่ะ
1: เอาขยับไปดูนครนายกนะครับตอนนี้ระดับน้ำทรงตัวแต่ว่ายังท่วมอยู่4อำเภอโดยเฉพาะที่ตัวเมืองของนครนายกบ้านนาปากพลีแล้วก็องครักษ์นะครับหลายพื้นที่น้ำยังสูงแล้วก็ระบายได้ช้าแต่ว่าจุดที่ต้องจับตาดูเป็นพิเศษก็คือที่องครักษ์เมื่อวานเนี่ยท่วมถนนสาย305รังสิตนครนายกหน้ามศวองครักษ์รถเล็กก็ลำบากหน่อยนะครับชาวบ้านเนี่ยที่เขาอยู่ฝั่งคลองใหญ่น้ำล้อมน้ำท่วมมา10วันแล้วเขาบอกว่าต้องรื้อกระสอบทรายออกเพื่อให้น้ำมันระบายผ่านถนนไปลงคลองสุดท้ายก็เลยทำให้น้ำเนี่ยมันก็ท่วมถนนมาแบบนี้แต่ว่ารถก็ยังคงวิ่งได้นะครับทีนี้มันจะมีพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะคลองแนวคลอง14-16รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำในบ้านนาแล้วก็ปากพลีที่รับน้ำจากพื้นที่รอบเขาใหญ่แล้วก็มวลน้ำที่ลงมาจากปราจีนเพราะฉะนั้นก็ฝากชาวบ้านในพื้นที่แล้วก็คนที่ต้องใช้เส้นทางรังสิตนครนายกต้องติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับตอนนี้รถยังพอวิ่งได้อยู่ครับ
0: ค่ะขณะเดียวกันนะคุณผู้ชมใครที่จะไปเที่ยวช่วงนี้ต้องพักไว้ก่อนนะคะน้ำตกนางรองบ่ายวันนี้เจอน้ำป่าจากเทือกเขาใหญ่ไหลลงมาอย่างรวดเร็วนะคะแล้วน้ำเนี่ยมันไหลเชี่ยวเห็นชัดมากเลยแล้วถ้าคืนนี้ฝนตกบนเขาใหญ่อีกเนี่ยก็อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำได้แต่ถ้าไม่มีฝนนะน้ำก็จะค่อยๆลดลงและกลับสู่ภาวะปกตินะคะแล้วก็ยังต้องระวังอีกหลายพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำจุดลุ่มต่ำตำบลหินตั้งสาริกาศรีนาวาอำเภอเมืองนครนายกนะคะซึ่งก็จะเป็นจุดรับน้ำจากน้ำตกนางรองที่ไหลมารวมกับลำน้ำสาขาเข้าสู่แม่น้ำนครนายกต่อไปนะคะ
1: เอาภาคเหนือก็มีเรื่องของน้ำเช่นกันอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นี่คาเฟ่ริมทานสภาพน้ำป่าโอ้แดงขุ่นแบบนี
0: ้
1: ทะลักมาตามลำน้ำแม่สาที่อำเภอแม่ริมนะครับเพราะฝนตกต่อเนื่องเป็นมวลน้ำที่ไหลลงมาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยแล้วก็มันจะไหลลงไปยังพื้นที่ลุ่มในตำบลแม่แรมแล้วก็ตำบลแม่สาแล้วก็จะลงแม่น้ำปิงต่อไปนะครับริมปิงนี่ก็มีบ้านเรือนมีร้านอาหารอยู่เยอะเหมือนกันจากที่แม่ริมไปดูที่อำเภอพร้าวฝนตกหนักน้ำจากภูเขาเข้าท่วมชุมชนมีหลากลงมาแบบนี้เลยตรงนี้ก็คือตำบลเขื่อนผาบ้านห้วยบงหมู่ที่3น้ำมันเข้ามาแล้วนะครับท่วมบ้านเรือนบางจุดนี่เห็นว่าน้ำเนี่ยเซาะผิวถนนจนพังด้วยเหมือนกันเสี่ยงที่มันจะซุดแล้วก็กระทบกับการใช้ถนนของชาวบ้านส่วนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนามีเหตุเศร้าเกิดขึ้นนะครับชาวบ้านเสียชีวิต1คนเพราะว่าวิ่งหนีน้ำป่าไม่ทันขาติดอยู่ในโคลนมันดึงไม่ขึ้นน่ะสุดท้ายกระแสน้ำพัดร่างจมจนเสียชีวิตนะครับจากเชียงใหม่ไปต่อที่แม่ฮ่องสอนมีน้ำป่าหลากในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอแม่เสรียงแล้วก็ที่ศบเมยอย่างถนนสายแม่เสรียงเสาหินแล้วก็แม่สามแลบแม่เสรียงเนี่ยตอนนี้ถนนมันใช้ไม่ได้มันถูกตัดขาดนะครับชาวบ้านก็ต้องช่วยกันเอาไงอ่ะเข็นรถเข็นมอเตอร์ไซค์กว่าจะผ่านจุดนี้ไปได้มีภาพบีบหัวใจครับชาวบ้านหอบเด็กตัวเล็กๆคุณผู้ชมเดินฝ่ากระแสน้ำเชี่ยวออกจากพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าเนี่ยเครื่องจักรเนี่ยเพิ่งจะถอนออกไปยังไม่ทันพ้นพื้นที่เลยก็มาเกิดน้ำท่วมอีกแล้วนะครับนอกจากนี้น้ำป่าเนี่ยพัดเอาก้อนหินดินทรายเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านด้วยขณะที่บ้านในสอยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนน้ำสีแดงจากแม่น้ำสอยไหลเชี่ยวสภาพชาวบ้านบอกน่ากลัวแล้วเนี่ยมันไหลแบบเนี้ยไปตามลำธารท่วมบ้านเรือแล้วก็พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่บ้านไม้สเปกที่ตำบลปางหมูครับ
0: ค่ะและที่ลำพูนคุณผู้ชมก็เจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องกว่า3ชั่วโมงนะคะน้ำป่าบนดอยไหลลงมาแล้วก็เข้าท่วมบ้านห้วยละตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮงชาวบ้านเนี่ยไม่ทันตั้งตัวเลยนะคะต้องรีบหนีไปอยู่ชั้น2คนที่อาศัยอยู่ในบ้านชั้นเดียวต้องอพยพไปอยู่ที่อื่นส่วนสาเหตุน้ำท่วมแบบไม่คาดคิดเนี่ยเป็นเพราะฝนตกแล้วมีต้นไม้ใหญ่หลายสิบต้นล้มขวางทางน้ำทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศค่ะแล้วทะลักมาท่วมหมู่บ้านแบบฉับ

0: ันเบื้องต้นพบบ้านเรือนเสียหายแล้ว215หลังนะคะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต้องช่วยกันเคลียร์สิ่งที่กีดขวางทางน้ำพร้อมเตรียมรับมือกับฝนที่ตกลงมาในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: แล้วทีนี้กลางดึกที่ผ่านมานะครับในอำเภอบ้านโฮงของลำพูนเนี่ยนำทีมไปช่วยชาวบ้านนะครับเพราะว่าน้ำป่ามันหลากท่วม3หมู่บ้านก็คือที่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาบ้านใหม่ศรีบุญเรืองนะครับเสียหายไป200หลังคาเรือนในอำเภอกับนายกอบต.ป่าพลูปลัดอำเภอบ้านโฮ่งแล้วก็ทางสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนก็ต้องช่วยกันเปิดเส้นทางเพราะว่าก่อนหน้านี้พอน้ำมันท่วมเนี่ยมันก็ถูกตัดขาดจากเศษซากของไม้ของโคลนนะครับแล้วก็ช่วยเหลือชาวบ้านที่เป็นผู้ประสบภัยสั่งการให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและเดี๋ยวจะมีการประกาศพื้นที่ภัยพิบัติประสานทหารมาช่วยเหลือชาวบ้านตามขั้นตอนด้วยนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีน้ำป่าหลากก็คือบ้านทาดงตำบลทาศพเศร้าที่อำเภอแม่ทาน้ำป่าจากป่าช้างตายไหลลงมาท่วมซอยในหมู่บ้านชาวบ้านเนี่ยก็นำเอากระสอบทรายมากั้นแนวทางน้ำเอาไว้ยังดีนี่พอจะทันได้บ้างนะครับทำให้ไม่กระทบกับบ้านเรือและทรัพย์สินแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเพราะชาวบ้านเขาบอกว่ากลัวว่าจะเกิดน้ำป่ารอบ2อาจจะรับมือไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นชาวบ้านเองก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
0: นอกจากนี้จังหวัดน่านคุณผู้ชมคะก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกหนักนะคะตผ.เตือนภัยให้ระวังน้ำป่าไหลหลากโดยมีฝนตกหนักลงมาหลายพื้นที่ค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือนนะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าดินโคลนถล่มในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาโดยเฉพาะอำเภอบ่อเกลือตำบลภูคาตำบลอวนอำเภอปัวตำบลแสนทองตำบลป่าคาตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงตำบลเรืองตำบลผาสิงอำเภอเมืองน่านตำบลแม่คณิงตำบลย่าผัวนาอำเภอเวียงสาอำเภอนามื่นอำเภอสันติสุขและพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเตรียมความพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยปภ.ได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ว่าจะมีฝนตกหนักและประชาชนที่เดือดร้อนนะแจ้งเตือนได้นะคะสามารถที่จะขอความช่วยเหลือผ่าน LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนได้นะคะที่ LINE ID @1784DDPM นะหรือว่าเหมือนเดิมเลยค่ะสายด่วนนิรภัยปภ.24ชั่วโมงนะคะหมายเลข1784ค่ะ
1: ไปดูที่ราชบุรีกันหน่อยน้ำป่าซัดพนังกั้นน้ำบ้านโป่งแตกนะครับทำให้นายกแจงหรือนายกอุบลรัตน์อุ่นเรือนต้องรายงานสถานการณ์ให้พี่น้องทราบแบบนี้ครับ
2: ไม่ไหวแล้วค่ะประสบภัยรอก่อนนะคะตอนนี้บริเวณหลังบ้านนายกก็ไม่ไหวแล้วค่ะณตอนนี้ก็คือเขื่อนบดคิดแตกไปแล้วค่ะแล้วก็มวลน้ำมหาศาลลงมาจากบนเขาน้ำแรงมากกำแพงพังไปแล้วค่ะตอนนี้ก็คือบ้านหลังนี้ก็คือเริ่มขนเด็กขนของออกจากบ้านแล้วค่ะตัดไฟเรียบร้อยแล้วค่ะคือก็มีเอารถไถมากั้นเพื่อไม่ให้น้ำปะทะในบ้านแต่ว่าเอาไม่อยู่ค่ะ
1: คือน้ำป่ามันรุนแรงลงมาจากเขานะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยดันจนกำแพงน้ำเนี่ยต้านไม่ไหวพังก็เรียกว่าเสียหายกันทั่วหน้าจริงๆครับ
0: ค่ะเอาส่วนพระนครศรีอยุธยานะคุณผู้ชมชาวบ้านก็เดือดร้อนมากๆเลยนะคะน้ำท่วมหนักค่ะอย่างบ้านกระทุ่มสูงตำบลบ้านกระทุ่มที่อำเภอเสนาน้ำสูง 2-3 เมตรถนนจมหมดต้องใช้เรือสัญจรนะคะชาวบ้านบอกน้ำมาเร็ว3วันสูงเกือบ2เมตรเลยเก็บของหนีน้ำแทบไม่ทันบางคนนะต้องไปกู้เงิน 7,000 บาทนี่ที่เห็นเรือใหม่ๆเพิ่งซื้อค่ะมันจำเป็นนะคะเพราะว่าต้องพายเรือไปทำงานไปซื้ออาหารขนของเข้าบ้านแล้วสะท้อนปัญหาเลยน้ำเนี่ยท่วมทุกปีแต่ช่วงหลังเนี่ยมันหนักขึ้นนะแล้วนานขึ้นด้วยขนาดเอาพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านที่อยุธยาเนี่ยเรียกว่าดีดบ้านเขาดีดบ้านเนี่ยยกให้มันสูงแล้วนะคะยังไม่พ้นน้ำเลยทั้งเหนื่อยทั้งท้อแต่มันก็หนีไปไหนไม่ได้อะบ้านเขาอยู่ที่นี่นะคะอยากให้ภาครัฐเนี่ยหาแนวทางแก้ปัญหาหน่อยนะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่นะคะไม่ต้องให้มันท่วมขังเป็นเดือนๆแบบนี้ค่ะ2เมตรอ่ะเ
3: ห็นป้ายแดง 7,000 อ
4: ่
3: ะ
4: เราต้องมาลงทุนกันเลย
3: ผมซื้อใหม่ๆเลยเนี่ย 7,000
5: ซื้อมาเมื่อไหร่พ
3: ี่แทนที่ตังค์มันจะเหลือไว้กินไม่เหลือ
4: ไม่เหลือต้องมาซื้อเลย
3: ซื้อได้ไม่ถึงอาทิตย์เลย 7,000 ลอยๆเลยน่ะ
5: อันนี้ต้องไปกู้ยืมใครเขามาซื้อไหมเนี่ย
3: ยืมดิ
5: เอาเหร
4: อกู้ยืมเขาไม่อีก
3: ต้องยืม
1: เอาหนักหนากันทั่วหน้านะครับแวะไปดูที่เลยหน่อยสิเป็นยังไงบ้างชาวบ้านบอกฝนตกหนักเหมือนกันที่วังสะพงน้ำป่าก็หลากในพื้นที่ตำบลเขาหลวงมาพร้อมกับโคลนท่วม2หมู่บ้านบ้านยางเดี่ยวกับบ้านนาหลวงเสียหายไป15หลังนะครับน้ำป่ามาเร็วมาแรงแล้วก็น้ำ

0: เนี่ยมันก็ลดลงใน1ชั่วโมงน้ำไปทิ้งอะไรเอาไว้ทิ้งคราบโคลนเอาไว้มันเข้าไปถึงบ้านไงเสียหายถึงในบ้านเลยนะครับก็ต้องมาบิ๊กคลีนนิ่งมาทำความสะอาดมาฉีดน้ำเหล่านี้นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เตือนว่าอีก2หมู่บ้านนะก็คือที่บ้านขอนแก่นกับบ้านโนนสวรรค์นะยกของขึ้นสู่ที่สูงสูงสูงเลยเพราะถ้าเกิดน้ำมันเพิ่มสูงกว่านี้นะครับหรือฝนตกหนักเนี่ยก็มีโอกาสที่อาจจะเกิดน้ำท่วมใน2หมู่บ้านที่ว่ามาลงใต้ไปดูที่นครศรีธรรมราชกันหน่อยสิมีน้ำป่าหลากที่น้ำตกอ้ายเขียวในอุทยานแห่งชาติเขาหลวงตำบลทอนหงที่พรหมคีรีเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวรีบขึ้นจากน้ำจะได้ปลอดภัยนะครับประสานปภ.จังหวัดแจ้งชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มต่ำริมคลองให้ระวังน้ำป่าด้วยย้ายของขึ้นสู่ที่สูงด้วยเร็วๆด้วยนะครับป้องกันความเสียหายของทรัพย์สินและเพื่อความปลอดภัยของชีวิตครับ
1: ค่ะเราฉายให้ดูภาพความเดือดร้อนของพี่น้องคนไทยทั่วประเทศแล้วนะคะผู้ชมสามารถร่วมกันส่งต่อน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์ได้นะคะโดยการบริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี 925-3-01313-1 ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือสแกน QR Code หน้าจอได้เลยนะคะโดยสรุปยอดบริจาคช่วง4โมงเย็นที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ 2,637,005 บาทกราบขอบพระคุณนะคะ
0: ย้ำเตือนกันเรื่องของสภาพอากาศในช่วง24ชั่วโมงนี้นะครับพื้นที่สีแดงๆต้องเฝ้าระวังเพราะฝนมันจะหนักมันจะเกิดน้ำท่วมได้มันจะเกิดน้ำป่าหลากได้ก็คือที่น่านพะเยาอุตรดิตถ์ตากเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนนี่คือตอนบนภาคกลางมีฝนตกหนักนะครับอย่างเช่นที่ราชบุรีเมืองกาญอุทัยสมุทรสาครสมุทรสงครามส่วนภาคใต้นะครับก็จะมีเสี่ยงที่จะเกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันเหมือนกันตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบชุมพรลงไปจนถึงสงขลาเพราะฉะนั้นเตรียมรับมือกันด้วยนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมส่วนเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นดราม่าใหญ่ที่คนใส่ใจกันทั้งประเทศเลยนะคะยิ่งกว่าซีรีส์แนวตั้งต้องคดีนี้คุณแม่อายุ63ปีเนี่ยออกมาแฉพฤติกรรมของลูกชายนะคะที่เอาคุณแม่เนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงดูแลผู้สูงอายุนะคะแล้วคุณแม่บอกสภาพความเป็นอยู่ต้องทนทุกข์ทรมานนอนอยู่บนเตียงที่มีการขังกรงเอาไว้คุณแม่ใช้คำว่าเหมือนกรงหมาเลยแล้วก็มีเบื้องหลังที่คุณแม่เนี่ยเชื่อว่าเอ๊ะลูกเนี่ยประสงค์ในธุรกิจพันล้านของตัวเองหรือเปล่าวันนี้มีการเคลียร์ใจกันแล้วแต่ขอย้อนมาที่ต้นเรื่องก่อนที่คุณแม่เนี่ยออกมาร้องขอความเป็นธรรมนะคะว่าถูกลูกชายแล้วก็ลูกสะใภ้เนี่ยให้คนมาจับตัวไปอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนานกว่า2ปีครึ่งโดยคุณแม่ไม่ได้สมัครใจนะคะชีวิตในนั้นเหมือนนรกบนดินถูกจับถอดเสื้อผ้าบังคับให้กินยานอนหลับหรือยากล่อมประสาทถูกล็อกติดเตียงมัดติดเก้าอี้ห้องที่อยู่ไม่มีห้องน้ำนะคะแม้แต่จะขับถ่ายเนี่ยต้องขับถ่ายในถังผงซักฟอกนะคะและสุดท้ายคุณแม่ก็หาวิธีการติดต่อน้องสาวให้ช่วยจนสามารถออกมาได้สำเร็จแต่พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยไปพบว่าทรัพย์สินเงินทองในตู้เซฟรวมถึงโรงงานผลิตเครื่องสำอางที่คุณแม่สร้างมากับมือมูลค่าพันล้านเนี่ยกลับไปอยู่ในความครอบครองของลูกชายและลูกสะใภ้เลยอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบด้วยคุณแม่บอกว่าเริ่มทำธุรกิจเครื่องสำอางตั้งแต่ปี2555ก่อนสร้างโรงงานย่านลาดพร้าวในปี2560จากนั้นปี65ลูกชายและลูกสะใภ้มาบริหารกิจการปี67ลูกชายแจ้งกิจการขาดทุนและขอคืนโรงงานให้คุณแม่ปรากฏ21กุมภาพันธ์ในปี67เลยลูกชายมาพร้อมผู้ชาย2คนมาถึงบ้านเนี่ยจับตัวคุณแม่ปิดปากอุ้มขึ้นรถลักษณะเนี่ยเหมือนเป็นรถพยาบาลที่มีไซเรนนะคะแล้วคุณแม่เนี่ยบอกว่าตอนจะเอาตัวขึ้นรถเนี่ยคุณแม่ถูกทำร้ายด้วยนะคะแล้วก็อีกฝ่ายลูกเนี่ยเขาบอกว่าคุณแม่มีอาการจิตเวชต้องพาไปอยู่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุซึ่งคุณแม่เองออกมาบอกว่าที่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้ต้องการทวงคืนทรัพย์สินและกิจการที่เป็นของตัวเองคืนค่ะแต่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปสอบข้อที่จริงทุกประเด็นเลยนะคะแล้วอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับครอบครัวอื่นๆด้วยค่ะ
2: แม่เราจะเอาเรื่องที่สูงพักพิงไหมคะแม่
3: เอานะแม่นะ
2: ดำเนินคดีเน
3: า
2: ะ
3: บอกเอา
4: แม่คะสรุปว่ามีหมอไหมคะที่สูตรพักพิง
2: มีหมอไหม
5: ไม่มี
4: เขาดูแลคุณแม่ปฏิบัติกับคุณแม่ยังไงคะ
5: ทรมาน
2: จริงๆเขาให้เหตุผลไหมคะว่าที่ต้องขังคุณแม่บนเตียงแบบนั้นเพราะว่าเราม
3: ีอาการ
2: มันมีการอ้างว่าคุณแม่โวยวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม
3: ่ไม่มีเลยใช่ไหมแม่

0: ทีนี้หลังเป็นข่าวนะคะเจ้าหน้าที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยก็ปรากฏว่าต้องออกมาชี้แจงนะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไปตรวจสอบตั้งแต่เมื่อวานวันนี้ก็ไปเป็นรอบที่2ด้วยนะคะปรากฏว่ารอบที่พักเนี่ยมีรั้วเหล็กแล้วก็ลวดหนามหีบเพลงคล้ายกรงขังจริงๆเตียงนอนหลายเตียงมีกรงเหล็กยึดติดล้อมรอบมีผู้สูงอายุอยู่ด้านในแต่วันนี้มารอบ2นี่กรงหายไปนะ
1: ดูโล่งแล้วนะ
0: ดูโล่งคือบางห้องไม่มีละซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแจ้งว่าเป็นชั่วโมงรีแล็กซ์เอากรงออกแต่เมื่อวานมามีกรงถูกไหมคะบางจุดก็ยังมีแบบนี้อยู่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เอากรงเนี่ยครอบขังตลอดเวลานะคะเอาบางจุดเนี่ยมีการล็อกกุญแจจากด้านนอกนะคะเอาคนที่เห็นภาพเนี่ยเขาบอกว่าขออนุญาตนะมันเหมือนคุกเลยหรือบางคนมองถึงขนาดแบบเหมือนกรงขังสัตว์มากกว่าจะเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะนี่ถ้าเอาบาลงก็จะเห็นว่าที่นอนนอนอยู่กับพื้นนะ
1: อัน
0: น
1: ี้
0: อันนี้คุณผู้ชมดูซิว่าลูกๆไม่รู้รู้ไหมส่งพ่อแม่ไปแล้วไปอยู่แบบนี้นะคะเพราะอะไรสภาพความจริงที่เจอไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นามันไม่ตรงปกช่องวันขึ้นภาพเทียบให้ดูนะคะว่าภาพโปรโมทแบบทางด้านซ้ายแต่ภาพจริงเนี่ยมันคือทางด้านขวาเหมือนอยู่กันคนละโลกวันนี้ลูกชายของคุณแม่ก็ยอมรับว่าตัวเองจ่ายเงินที่เป็นหมื่นๆเนี่ยก็ไม่คิดว่าแม่จะมาอยู่แบบนี้เหมือนกันเพราะไปเชื่อภาพโปรโมทที่เห็นแบบทางด้านซ้ายนี่แหละและนอกจากนี้คุณแม่บอกว่าคุณแม่เองเนี่ยคิดอยู่ในใจตลอดวันนึงถ้าออกมาได้จะกลับมาเอาผิดที่นี่นะคะแล้วเหมือนในซีรีส์อีกแล้วระหว่างอยู่ในนั้นจะทำยังไงให้รู้ว่าฉันเคยอยู่ที่นี่และมีหลักฐานคุณผู้ชมสังเกตตัวหมุดน็อตที่ติดอยู่ที่ผนังด้านในห้องพักนะคะมันมีปากกาเมจิกสีน้ำเงินวงอยู่คุณแม่เนี่ยทำตำหนิเอาไว้ด้วยปากกาเมจิกว่าฉันเคยอยู่ที่นี่จริงๆพอออกมาแม่พูดได้หมดเลยว่าไปดูนะห้องนี้นะกรงเบอร์ไหนมีน็อตที่แม่เอาปากกาทำตำหนิไว้เป็นสัญญาณว่าแม่ไม่ได้พูดไปเองแล้วที่สุดวันนี้คุณแม่ทำอย่างที่เคยคิดไว้ว่ากลับมาเอาเรื่องที่นี่ค่ะและข่าวก็เข้าไปหาจนเจอสัญลักษณ์ที่คุณแม่เนี่ยบอกเอาไว้ตรงกัน
1: ทีนี้มาฟังในมุมของคุณแมวที่เป็นเจ้าของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับบอกว่าตัวของเธอเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นพยาบาลสังกัดกองทัพอากาศแล้วก็ลาออกมาทำงานโรงพยาบาลเอกชนนะครับจากนั้นก็มาเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีประสบการณ์ตรงนี้ทำมาหลาย10ปีแล้วนะครับเริ่มจากการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบครัวลูกหลานไม่ค่อยมีเวลาดูแลนะครับรับกลุ่มนี้ก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นก็คือมาดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในระยะฟื้นฟูนะครับที่ต้องการความช่วยเหลือมากขึ้นซึ่งเธอก็ยืนยันว่าได้รับอนุญาตจากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5กระทรวงสาธารณสุขตรวจสอบแล้วก็ต่อใบอนุญาตทุกปีล่าสุดนี้เพิ่งจะต่อไปเมื่อวันที่3สิงหาคมนะครับสำหรับอุปกรณ์กั้นกรงเหล็กอันที่เป็นประเด็นแล้วกันว่าไอ้พวกเนี้ยมันดูสภาพเหมือนไม่ได้น่าจะเอามาใช้กับการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคือคุณแมวบอกว่าเป็นมาตรการป้องกันผู้ป่วยจิตเวชที่เวลาเขามีอาการเนี่ยบางทีเขาจะตกเตียงมันก็เลยคล้ายๆกับว่ามีกรงเนี่ยมาครอบเตียงอีกทีนึงจะได้อยู่บนเตียงจะได้ไม่ตกจะได้ไม่ล้มไม่ได้ไปทำร้ายตัวเองหรือทำร้ายคนอื่นให้อยู่ตรงนั้นแหละนะครับเหตุผลที่รับดูแลผู้ป่วยตรงนี้เนื่องจากลูกชายแจ้งมาว่าคุณแม่มีปัญหาทำร้ายคนในครอบครัวก็เลยนำมาให้ที่ศูนย์เนี่ยช่วยดูแลแล้วก็จ่ายค่าบริการเดือนนึง 20,000 ก็ถือว่าไม่น้อยอยู่นะยืนยันนะครับว่าไม่มีการทำร้ายร่างกายหรือว่ากักขังผู้ป่วยอย่างที่ถูกร้องเรียนส่วนประเด็นที่ว่าห้องพักเนี่ยไม่มีห้องน้ำมันไม่สะดวกนะคือเหตุผลก็คือก่อนหน้านี้มีเคสผู้ป่วยเนี่ยเอาหมอนกับที่นอนไปแช่น้ำเลยต้องนำของบางส่วนออกไปคือแก้ปัญหาแบบนี้นะครับแต่ผู้ป่วยก็สามารถเรียกเจ้าหน้าที่ให้พาไปเข้าห้องน้ำได้ตลอดครับ
2: เป็นไปตามมาตรฐานทุกอย่างเลยไหมครับ
3: คือเราเรียนพยาบาลมาเนี่ยเราจะไปทำนอกตำราทำไมอ่ะอย่างที่เรียนอ่ะมันไม่ได้นอนทั้งนั้นทั้งวันคนไข้ต้องออกมานั่งนะต้องออกมานั่งมาทำกิจกรรมนะแต่ถ้ายกเว้นว่ามือบวมมากทำไงก็ไม่ได้แล้วเงี้ยอ่ะพี่จะไปต้องเอาให้เขานอนบนเตียงถ้าเรานอนแล้วผูกอีกจะเกิดอะไรก็ไม่ได้เกิดประโยชน์คนไข้
4: เ
3: ล
4: ยเขาเดี๋ยวครอบซะ
3: ใช่คือไม่ให้ใครตีให้ใครตกเตียงล่ะใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปกว่านี้ตก
0: แล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการไปตรวจสอบด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ไปดูเพิ่มเติมนะก็คือไป2รอบแล้ว
0: ค่ะ
1: เมื่อวานก็ไปวันนี้ก็ไปนะครับปรากฏเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าศูนย์แห่งนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเป็นสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานที่สำหรับดูแลผู้ป่วยด้วยอ้าวนี่แอบเปิดหรือไม่อย่างไรนะครับหลังจากนี้ก็คงจะ

0: ต้องหาวิธีการดำเนินการก็คือต้องจัดการขณะที่ตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายเบื้องต้นยังไม่มีประเด็นเรื่องการทำร้ายร่างกายหรือการใช้ความรุนแรงนะครับแต่ยังคงต้องสอบครอบครัวเรื่องการส่งตัวไปแล้วก็การรับตัวเข้าศูนย์ครับ
1: แล้วก็วันนี้เองเนี่ยก็มีการเคลียร์ใจกันแล้วนะคะเพราะว่าทั้งครอบครัวนี่ก็ไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็นี่ค่ะคุณผู้ชมช่วงท้ายรายการลูกชายเนี่ยเดินร้องไห้เข้าไปก้มกราบขอโทษคุณแม่นะคะแล้วก็มีลูกสะใภ้กับลูกสาวอีกคนเข้าไปกอดแม่แล้วก็พากันร้องไห้นะคะลูกชายยอมรับว่าก่อนหน้านี้ครอบครัวมีปัญหาทะเลาะกันจึงตัดสินใจเอาแม่ไปฝากศูนย์ดูแลให้ช่วยดูแลรักษาโดยไม่รู้ว่าสภาพความเป็นอยู่มันย่ำแย่ขนาดนี้เนื่องจากทางศูนย์แจ้งว่ามีแพทย์มาดูแลและมีการพูดคุยกับเจ้าของศูนย์ผ่านแชทเป็นหลักฐานด้วยและถามตลอดกว่า2ปีเคยเดินทางไปเยี่ยมแม่หรือไม่ลูกชายยอมรับว่าเคยไปแต่ไม่พบแม่ลูกสะใภ้บอกไม่เคยทราบมาก่อนว่าแม่สามีถูกส่งไปอยู่ศูนย์ดูแลเนื่องจากสามีบอกว่าแม่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นส่วนประเด็นปัญหาเรื่องโรงงานขอให้จบลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้คุณแม่ก็ลูบหัวแล้วก็กลายเป็นคนเราเนี่ยความเป็นแม่ลูกตัดกันไม่ขาดจริงๆไม่ว่าจะเคยถูกลูกกระทำอะไรมาเนี่ยแม่ลูบหัวนะคะแล้วแม่ก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วนะลูกแม่ออกมาได้แล้วนี่ค่ะก็จริงๆถ้าดูหน้าวันนี้นะคะลูกชายคุณแม่หน้าเหมือนกันเลยนะคือความเป็นแม่ลูกอ่ะสายใยมันตัดกันไม่ขาดนะคะก็ส่งกำลังใจให้นะคะ
0: ครับมาดูกันอีกเรื่องนึงนะครับอันนี้ที่จังหวัดชลบุรีปรากฏว่าอดีตกำนันวัย67ปีเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตคาสถานตรวจสภาพรถตำรวจก็ลงพื้นที่ไปเพื่อจะหาสาเหตุว่าเกิดจากเรื่องอะไรตำรวจสภ.ห้วยใหญ่แล้วก็พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบสถานตรวจสภาพรถแห่งนี้นะครับอยู่ในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ของบางละมุงชลบุรีคนที่ถูกยิงเสียชีวิตเนี่ยก็คืออดีตกำนันชื่อว่านายมานัทวัย67ปีนะครับกระสุนนี่เจาะเข้าที่ศีรษะเสียชีวิตแล้วในจุดเกิดเหตุเนี่ยไปเจอกระสุนปืนจุด38ตกอยู่1ปลอกแล้วในรถผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเตาอั้งโลสภาพคล้ายๆกับเพิ่งถูกจุดด้วยซ้ำนะครับอยู่ตรงบริเวณในรถนี่แหละก็เลยเก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ส่งร่างเนี่ยไปชันสูตรที่โรงพยาบาลน้องของผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชาย3คนมาหานายมนัสนะครับคุยอะไรกันบางอย่างนี่แหละหลังจากที่ทั้งหมดคุยกันได้ไม่ถึงชั่วโมงหนึ่งก็มีเสียงปืนดังขึ้นด้วยความที่ตกใจก็เลยรีบวิ่งออกมาดูปรากฏว่าเจอพี่ชายเนี่ยนอนจมกองเลือดแล้วส่วนชาย3คนเนี่ยก็หนีกันไปคนละทิศคนละทางครับ
2: ว่าเคยเห็นหน้าไหมครับพี
3: ่ไม่เคยครับ
2: เขามาทำอะไรพี่พี่ได้ยินเขาพูดอะไร
3: ก็มาเขามาคุยธุระ
2: มาคุยธุระกับลุงกำนันแค่
3: ใช่ครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขามาเรื่องอะไร
0: เอาเรื่องคดีนี้นะครับผู้กำกับการสภ.ห้วยใหญ่บอกว่าจากการสอบปากคำคนใกล้ชิดเนี่ยนะครับผู้ตายมีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบต้องส่งดอกเนี่ยให้กับเจ้าหนี้ 40,000 บาทต่อวันโอ้โหย้ำนะ 40,000 บาทต่อวันนะครับก็เลยตั้งสมมติฐานเอาไว้2เรื่องนะตำรวจบอกว่าประเด็นแรกก็คือชาย3คนที่มาเนี่ยอาจจะมาทวงหนี้ก็ได้จนทำให้ผู้ตายเนี่ยทนแรงกดดันไม่ไหวก็คือเครียดก็เลยยิงตัวตายนะครับประเด็นที่2ก็คือชายแปลกหน้าที่บุกมาทวงหนี้ทวงแล้วไม่ได้เงินก็เลยยิงล้างหนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยสั่งชุดสืบเนี่ยไปตามจับตามหาชายทั้ง3คนมาสอบปากคำและรอผลชันสูตรจากทีมแพทย์อีกทีหนึ่งสุดท้ายถ้าเรื่องนี้กลายเป็นคดีฆาตกรรมก็จะดำเนินคดีกับกลุ่มมือปืนให้ถึงที่สุดครับ
1: คุณผู้ชมส่วนข่าวต่อไปอันนี้เตือนภัยร้านอาหารต่างๆต้องระวังด้วยนะคะที่ขอนแก่นเนี่ยมีเจ้าของร้านเขาออกมาเตือนว่ามีลูกค้าหัวหมอเอาใบรับรองแพทย์มาเรียกค่าเสียหายบอกมากินอาหารร้านนี้แล้วเขาท้องเสียหนักมากๆเลยแต่สุดท้ายพอตรวจสอบแล้วจับโป๊ะได้ค่ะใบรับรองแพทย์ที่ว่าเป็นของปลอมนะคะนางสาวพิชยาอายุ32ปีเจ้าของร้านอาหารทะเลที่เขตเทศบาลนครขอนแก่นเอาหลักฐานเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมมาร้องกับสื่อมวลชนหลังมีมิจฉาชีพเหมือนทำทีเป็นลูกค้านะมาซื้ออาหารทะเลที่ร้านมีกุ้งมีหอยหวานเผาเสร็จแล้วก็ทักเข้าไปที่เพจของทางร้านพร้อมแนบใบรับรองแพทย์อ้างว่ากินอาหารของทางร้านไปแล้วเกิดอาการท้องเสียขอให้ร้านรับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลเกือบ 2,400 บาทคุณพิชยาบอกว่าพอเห็นใบรับรองแพทย์ก็เกิดเฉลียวใจขอหมายเลขบัญชีธนาคารของอีกฝ่ายเอาไว้ก่อนเพื่อเป็นหลักฐานในการเอาผิดเพราะจะได้ชื่อบัญชีมานะคะอ้าวเสร็จแล้วยังไงส่งใบรับรองแพทย์เนี้ย ไปตรวจสอบที่โรงพยาบาลที่เขาระบุในเอกสารเลยปรากฏพอเช็คกับโรงพยาบาลจริงๆเนี่ยถึงได้ทราบว่าใบรับรองแพทย์นี้เป็นของปลอมเพราะวิธีการดูนะโลโก้เนี่ยที่เอามาใช้หลอกทางร้านมันเป็นโลโก้ของเก่าซึ่งปัจจุบันโรงพยาบาลเขาไม่ได้ใช้แล้วแถมลายเซ็นคุณหมอก็เซ็นไปเองโดยที่หมอคนที่ว่าไม่มีตัวตนนะคะทางร้านเลยตัดสินใจไปลงบันทึกประจำวันที่สพเมืองขอนแก่นเอาไว้ก่อนค่ะ
4: แล้วก็มีการปลอมแปลงลายเซ็นแพทย์หญิงที่ไม่เหมือนกันด้วยค่ะพอหนูยืนยันกับเขาแล้วว่าหนูรู้แล้วนะว่าใบรับรองแพทย์เนี้ยเป็นใบรับรองแพทย์ปลอมเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีกับทางร้านเขาแค่อยากได้เงินค่าอาหารคืนเขาก็เลยต้องทำใบนี้ขึ้นมา
5: แสดงว่าเขายอมรับ
4: เขายอมรับค่ะ
1: สุดท้ายก็ต้องยอมรับนะจำนนด้วยหลักฐานทีมข่าวก็สอบถามผู้กำกับการสพเมืองขอนแก่นนะคะบอกว่าณตอนนี้ยังไม่สามารถดำเนินคดีกับมิจฉาชีพฐานช่อโกงได้นะคะเพราะผู้เสียหายเนี่ยยังไม่ได้โอนเงินไปก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้ก่อนนะคะส่วนเรื่องการปลอมใบรับรองแพทย์ต้องให้โรงพยาบาลที่ถูกแอบอ้างมาแจ้งความเอาผิดด้วยค่ะ
0: ครับมีเรื่องข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินวัดเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับไม่ใช่ขอนแก่นแล้วนะขยับลงมาที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้ามารังวัดที่ดิน10ไร่ตามคำพิพากษาศาลด้วยซ้ำแต่เจอกลุ่มชายชะกันเข้ามาขัดขวางครับ
6: พี่ต้นโทรหาตำรวจเลยมา
7: ออก
6: มาตำรวจ
7: ออกออก
6: ไม่ต้องออก
7: ไม่ต้อง
6: ออก
7: ไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออก
6: ไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออกไม่ต้องออก
0: เจ้าหน้าที่เข้ามารังวัดที่ดินที่สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตเขาส่งมาตรวจสอบหาแนวเขตนะครับว่ากันด้วยเรื่องของที่ธรณีสงฆ์ของวัดในจังหวัดภูเก็ตรวมประมาณ10ไร่คือมันมีข้อพิพาทเรื่องแนวเขตและการครอบครองที่ดินมานานแล้วนะครับตอนที่เจ้าหน้าที่มารังวัดที่เนี่ยเจอกลุ่มชายชะกันเข้ามาคล้ายๆกับขวางนะครับก็บอกว่าเฮ้ยที่ดินตรงเนี้ยมีคนครอบครองอยู่แล้วก็เลยไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาวัดก็คือไล่ให้เจ้าหน้าที่ออกไปเจ้าหน้าที่ก็เลยแสดงเอกสารหลักฐานที่ได้รับมอบอำนาจมานะครับแต่ก็เนี่ยสถานการณ์เนี่ยทำไปทำมาคุยไปคุยมาเริ่มตึงเครียดสองฝ่ายก็โต้เถียงกันไปโต้เถียงกันมาสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องออกจากพื้นที่ไม่อยากให้มันมีการปะทะแล้วก็ประสานตำรวจเข้ามานะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่เองก็ไปแจ้งความที่สภ.เชิงทะเลทีนี้คนที่รับมอบอำนาจมารังวัดสอบเขตที่ดินธรณีสงเนี่ยนะครับบอกว่าที่ดินพิพาทเนี่ยมีอยู่2แปลงเนื้อที่ประมาณ10ไร่เดิมเนี่ยอยู่นอกเขตที่ดินของกระทรวงการคลังพื้นที่โดยรอบเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานด้านที่ราชพัสดุนะครับแล้วก็มันจะมีประวัติเกี่ยวเนื่องกับการเป็นพื้นที่ทำเหมืองแร่ในอดีตแล้วต่อมาเนี่ยรัฐบาลก็มีนโยบายว่ายุติการทำเหมืองแร่นะครับหลายกลุ่มก็เลยเข้าไปจับจองไปอยู่อาศัยไปใช้ประโยชน์จนมันทำให้เกิดปัญหาเรื่องแนวเขตขึ้นมาซึ่งฝ่ายวัดเขายืนยันว่าที่ตรงเนี้ยเป็นที่ธรณีสงฆ์มีประวัติใช้ประโยชน์ร่วมกับชาวบ้านมีการจัดประเพณีลากพระสมโภชพระมานานแล้วนะครับแล้วก็เลยกลายเป็นข้อพิพาทยืดเยื้อมาหลายปีวัดเข้าไปฟ้องศาลศาลก็พิพากษานะครับว่าการกันพื้นที่ธรณีสงฆ์ออกจากแปลงที่ดินโดยรอบนะครับให้มาสอบแนวเขตใหม่ก็เลยเป็นที่มาว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาต้องมารังวัดมาสอบเขตแต่สุดท้ายก็โดนขัดขวางนะครับทางคนที่รับมอบอำนาจเขายืนยันว่าวัดเนี่ยต้องการให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายถ้าพูดคุยได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดพูดคุยไม่ได้เนี่ยอาจจะต้องดำเนินคดีแล้วก็มีการฟ้องขับไล่กันต่อไปครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะไปดูเรื่องราวของครอบครัวนี้นะคะที่ต้องพยายามทำทุกวิถีทางในการดูแลลูกนะซึ่งลูกเขาเนี่ยป่วยติดเตียงมาตั้งแต่เกิดเลยแต่สุดท้ายรายได้หามาเท่าไหร่ก็ไม่พอค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะครอบครัวนี้อยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีนะคะสภาพที่พักเนี่ยเหมือนเป็นเพิงเล็กๆอยู่ข้างห้องเช่ามีสังกะสีพลาสติกกั้นแดดกั้นฝนพ่อแม่ไม่เคยปล่อยให้ลูก8ขวบต้องอยู่ตามลำพังค่ะเพราะน้องป่วยติดเตียงมาตั้งแต่แรกเกิดทำให้คุณแม่ต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะมีคุณพ่อเป็นกำลังหลักออกไปรับจ้างหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวคุณแม่บอกลูกคลอดก่อนกำหนดมีภาวะสมองขาดออกซิเจนตั้งแต่เล็กต้องได้รับการดูแลต่อเนื่อง จนถึงวันนี้เนี่ยก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ทุกวันน้องต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งสายดูดเสมหะยาพ่นขยายหลอดลมและผ้าอ้อมสำเร็จรูปรวมถึงอาหารและนมที่ต้องเตรียมให้เหมาะกับการรับประทานของน้องนะคะเนี่ยคุณแม่ก็ต้องทำให้ดูค่อยๆเทนมใส่สายยางแบบนี้ให้ลูกแต่ละวันนะทีนี้รายได้ของคุณพ่อเองก็มีเพียงรับจ้างเก็บของเก่าขายและขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะแต่ว่ารายได้มันก็ลดลงทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายมันก็เป็นภาระหนักของครอบครัวนะคะอยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ใจบุญด้วยเพื่อให้น้องได้มีอุปกรณ์และอาหารที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อไปค่ะ
7: ก็ค่าใช้จ่ายของน้องต่างๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารปั่นหรือว่าหลักๆคือสายดูดเสมหะแล้วก็ยาพ่นขยายหลอดลมน้องค่ะ
8: พ่อของน้องที่ทำงานอยู่คนเดียวถูกป่ะ
7: ใช่ค่ะ
8: ต้องมาดูน้องทั้งวัน
7: ใช่ค่ะดูอยู่คนเดียว
1: ดูอยู่คนเดียวนะมาจะ10ปีแล้วนะคะใครอยากช่วยคุณแม่อยากช่วยครอบครัวนี้ติดต่อไปได้นะคะที่คุณนิสาชนแก้วผิวอาจหมายเลขโทรศัพท์0618673752นะคะก็คือตัวคุณแม่เองนะหรือว่าสมทบทุนบริจาคได้นะคะที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 670-4-719-14-8 นะคะชื่อบัญชีคุณแม่นะนางสาวนิสาชนแก้วผิวอาจนะคะและถ้าคุณผู้ชมท่านใดมีความทุกข์ต้องการให้เราเข้าไปช่วยเหลือแจ้งข้อมูลมาได้นะคะที่เพจข่าวช่องวันวันนิวส์และวันช่วยได้จะเข้าไปช่วยเหลือคุณค่ะ
0: ไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นกับคุณตาวัย70ปีที่จังหวัดนครราชสีมานะครับรถเนี่ยติดไฟแดงอยู่ดีๆปรากฏว่าได้กลิ่นไหม้อะไรสักอย่างออกมาจากตัวรถหลังจากนั้นไม่นานไฟไหม้รถวอดทั้งคันครับ
9: ติดแก๊สมั้ยติดแก๊สมั้ยรถติดแก๊สมั
10: ้
9: ย
10: ไม่มีเนาะโอเคเพ
0: ื่ออะไรต้องบอกว่าเดชบุญคุณตาหนีออกมาได้ทันนะครับตรงจุดนี้บริเวณทางเข้าโรงพยาบาลศรีคิ้วของโคราช มีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล2คนเนี่ยใช้ถังดับเพลิงเข้ามาช่วยดับไฟแต่มันคุมไม่อยู่เอาไม่อยู่จริงๆไฟมันลามไปอย่างรวดเร็วนะครับทำให้รถเนี่ยเสียหายทั้งคันเลยเจ้าของรถเป็นคุณตาวัย70ปีบอกว่าช่วงเช้าขับรถไปหาหมอที่ตัวเมืองแล้วก็ระหว่างที่กลับบ้านเนี่ยรถก็ขับได้ตามปกตินะครับระหว่างทางก็คือแฟนโทรศัพท์มาบอกว่ามารับหน่อยที่โรงพยาบาลศรีคิ้วก็เลยมารับที่โรงพยาบาลจนรถติดไฟแดงสี่แยกบ้านโดนกลุ่มก็ผิดปกติเหมือนกับระบบเบรกนี่มันไม่ติดอ่ะนะครับมันย้ำๆยังไงไม่รู้อ่ะแล้วก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มีควันออกมาจากห้องเครื่องก็เลยนำรถเนี่ยมาจอดตรงบริเวณทางเข้าโรงพยาบาลหลังจากนั้นไฟก็ลุกไหม้อย่างรุนแรงครับ
11: เลยไฟแดงมาเจอเลี้ยวเข้าโรงพยาบาลเน
12: ี่
11: ยเห็นควันมันเข้ามาในห้องกัก
12: แล้วอย่างนั้นเป็นไงต่อ
11: ระบบความร้อนใช้งานไม่ได้แล้วผมพยายามทำยังไงให้มันหยุดได
12: ้สภาพเพลิงก็ลุกขึ้นใช่ไหม
11: จอดสักพักนึงอ่ะเพลิงมันถึงลุกขึ้นพอดีผมไปเปิดในมีใครอยู่
12: กระโปรง
11: หน้าเห็นไฟมันลุกแล้ว
0: ทีนี้ตำรวจก็ต้องมาดูแลเรื่องการจราจรความปลอดภัยด้วยสาเหตุที่ทำให้เกิดไฟไหม้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
1: สลับมาดูเรื่องปากท้องกันหน่อยคุณผู้ชมอีก4วันกินเจเริ่มวันที่10นี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เจอน้ำท่วมด้วยแน่นอนเรานำเสนอข่าวทุกวันสำรวจตลาดกันหน่อยนะผักแพงจริงๆชาวบ้านบ่นอุบเลยนะคะและที่สำคัญก็คือพอจะกินเจราคายิ่งพุ่งค่ะไปดูตลาดสีเมืองทองตลาดกลางผักผลไม้ที่ขอนแก่นนะคะผักหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นก่อนเข้าสู่เทศกาลกินเจ 10-18 ตุลาคมพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าปีนี้ผักแพงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดต้นหอมจากเดิมกิโลกรัมละ 35-40 บาทเพิ่มเป็น120บาทผักชีลาวจาก40บาทเนี่ยเติมเลข1ไปข้างหน้ากลายเป็น140บาทต่อกิโลกรัมอ่ะคุณผู้ชมผักชีลาวผักบุ้งนะคะเมื่อก่อนเนี่ยถุงละ5กิโลกรัมราคา 50-60 บาทใช่ไหมไม่ใช่ขึ้นหลักร้อยนะขึ้นไป250-300บาทขึ้นทีอ่ะ6เท่าเลยค่ะผักชีฝรั่งเอง5กิโลกรัม100ปัจจุบันเพิ่มเป็น300บาทโหระพาจากเดิมถุง5กิโลกรัม200-300บาทก็เพิ่มไปเป็น600-700บาทแล้วนะคะผักคะน้าราคาตอนนี้เพิ่มไปเกือบ300บาทต่อถุงพ่อค้าแม่ค้าบอกโอ้โหผักเนี่ยมันไม่ได้แพงแค่เรื่องของกินเจแต่มันมาจากพื้นที่เพาะปลูกที่ภาคกลางมันเสียหายจากเรื่องของทั้งน้ำท่วมแล้วยังมีอีกน้ำนึงนะน้ำมันค่าขนส่งต้นทุนมันเพิ่มมันก็ดันราคาผักสูงขึ้นไปอีกนะคะ ผู้ค้าบางคนเนี่ยต้องใช้วิธีลดลูกจ้างจาก4เหลือ2เพื่อคุมต้นทุนค่ะเพราะขาย5วันขาดทุนไปแล้ว2วันค่ะ
10: ตอนกินเจไม่แพงเลยผักไม่แพงเท่ากับปีนี้เลยปีนี้โอ้ถือว่าแพงมากเลยปีที่แล้วเจนี่ผมจำไม่ผิดนี่ผักบุ้งไม่ถึง100นะครับครับแต่นี่ยังไม่ถึงเจเลยผักบุ้งจะ300แล้ว
13: น้ำท่วมน้ำมันยิ่งขึ้นน้ำไม่ท่วม30กว่าบาทก่อนน้ำท่วม42แล้วค่ะตอนนี้ของแพง

้นมันน่าจะไม่ขึ้นเนาะแต่ตอนนี้น้ำมันก็ขึ้นของก็แพงกำไรก็ไม่เยอะนะคะเราไปรับจากนู่นมานี่แต่ราคาที่นี่มันไม่ไปไงของมันก็ไม่มีกำไร

0: พ่อค้าแม่ค้าแน่นอนนะครับส่วนที่ราชบุรีชาวบ้านที่ตำบลหินกองอำเภอเมืองพาไปดูโรงเลี้ยงไก่ไข่น้ำมันท่วมเลี้ยงเอาไว้เนี่ยทั้งหมด83ตัวปกตินะออกไข่เนี่ยวันละ60ฟองหรือประมาณ2แผงเอาไปขายเนี่ยได้เงินอ่ะจากไข่ไก่ไข่เนี่ยประมาณ200แต่เมื่อเช้าฝนตกหนักน้ำท่วมไก่ก็เครียดพอเครียดปุ๊บมันไม่ออกไข่ไงเมื่อเช้าเก็บไข่ได้3ฟองคือแทบจะเป็นศูนย์เลยรายได้หายไปหมดเลยนะครับตอนนี้เอาหินคลุกเนี่ยมาทำแนวกั้นน้ำเอาไว้นะครับไม่สามารถหยุดน้ำได้เลยต้องหาไม้ยาวเนี่ยทำเป็นที่พักชั่วคราวให้กับไก่ไปก่อนครับ
1: กำลังนั่งกินข้าวยังไม่ทันจะอิ่มเลยอ่ะน้ำไม่มันตีดำแดงๆว่าน้ำมันมายังไงวะก็นั่งกินเรื่อยๆว่าอ้อสักประเดี๋ยวน้ำเต็มหมดเลยอ้าวนี่น้ำมันมาวิ่งไปดูหน้าบ้านเอาน้ำหลากลงหน้าบ้านอีก
2: โผล่เคยเป็นอย่างนี้ไหมแต่ก่อน
1: ไม่เคยเป็นแต่เนี่ยปีนี้
2: เลี้ยงไก่กี่ตัว
1: 80ตัว83ตัว
2: ทุกวันเนี่ยไข่วัน
3: เนี่ยค่ะก็แม่เขาบอกอีกหลายวันแล้วกว่าจะไข่นะทีนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่อสก็ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เดี๋ยวประสานทางจังหวัดให้ความช่วยเหลือชาวบ้านกันต่อนะคะ
0: คุณผู้ชม2ทุ่มครึ่งคืนนี้อย่าพลาดกับซีรีส์ครึ่งนะครับเพราะว่าหัตถาเนี่ยเธอเดินหน้าเข้าใกล้ตรงหยางเข้าไปทุกทีละเพื่อจะชำระแค้นที่เป็นคนที่ทำลายครอบครัวเพราะฉะนั้นแฝงตัวขึ้นระยอชของตรงหยางเลยเดี๋ยวหาโอกาสเข้าใกล้นะครับให้ได้เรื่องราวเนี่ยเข้มข้นมากๆนะครับแต่ทีนี้มันจะเข้มข้นได้เบอร์ไหนไม่สปอยนะเพราะว่าอยากให้รอรับชมกันเต็มๆในซีรีส์คลึงคืนนี้ย้ำนะครับช่วงเวลา2ทุ่มครึ่งดูทางช่องวัน31แล้วก็ไปดูย้อนหลังอันคัดทางแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับ
3: ค่ะส่วนช่วงนี้ได้เวลาของข่าวรักยิ้มแล้วค่ะ
4: มองเฟลอร์น้ำแร่ที่ได้รับรางวัลด้านรสชาติ8ปีซ้อนจากเชฟนานาชาติ
3: เรานำเสนอข่าวน้ำท่วมกันมาต่อเนื่องส่วนใหญ่ชาวบ้านที่เขาอยู่ติดริมจุดที่น้ำท่วมเนี่ยจะต้องขึ้นป้ายเลยนะคะขอความกรุณารถทุกคันยิ่งรถใหญ่ขับช้าหน่อยได้ไหมเพราะขับเร็วคลื่นมันแรงกระแทกเข้าของบ้านเรือนเขาเสียหายแต่ส่วนใหญ่ไม่ฟังต้องให้เจอกับคุณป้าของเราคนนี้มีวิธีจัดการคนที่ขับรถเร็วในพื้นที่น้ำท่วมค่ะ

0: ก็ไม่ต้องขึ้นป้ายนะคะแต่ใช้รองเท้าแทนแล้วคุณแม่ยืนเท้าสะเอวรอเลย เห็นแล้วมาเนี่ยทรงมาเนี่ยเดี๋ยวจะเร็วเดี๋ยวจะเร็วเดี๋ยวจะเร็วแม่ถอดบูทเลยค่ะแล้วคุ้ยังออกไปเลยนะแต่ว่าคุณแม่เนี่ยไม่ได้คุ้ยังไปที่ตัวรถโดยตรงคือไม่ได้ทำลายทรัพย์สินนะอันนี้ก่อนแต่คุ้ยังเตือนคุ้ยังไปข้างหน้านะคะปรากฏว่าได้ผลค่ะคนขับกระบะเลยชะลอเลยนะเออก็เลยนี่บอกว่าเบรกทำงานทันทีเมื่อเจอรองเท้าของคุณแม่นะคะบางคนก็บอกว่าก็ขับช้าเป็นนี่นานะคะคลิปนี้ก็มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็บอกว่าจริงๆเนี่ยไม่อยากให้แบบต้องมาใช้วิธีการแบบนี้หรอกก็เดี๋ยวเกิดไปเจอคนอารมณ์ร้อนก็เป็นห่วงคุณป้าด้วยเหมือนกันนะคะอยากให้ใจเย็นๆแล้วก็เห็นใจกันในภาวะน้ำท่วมแบบนี้ดีกว่า
1: ครับเอาละวันนี้หมดเวลาสำหรับข่าวเย็นช่องวันแล้วลากันทางหน้าจอนะครับส่วนออนไลน์เราไปคุยกันต่อประเด็นข่าวเย็นช่องวันนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมื่อวานนี้กับการแข่งขันระหว่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดปะทะกับโอเวนนักเรียนหนุ่มดีกรีคทากรมาเทซึ่งก็เป็นน้ำพึ่งที่เอาชนะมาได้รองตำแหน่งแชมป์ได้เป็นสมัยที่32และเข้าไปหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วทั้งสิ้น 650,000 บาท
1: ด้านนี้พบกับแม่ค้ายำแซ่บที่มหาเงินทุนสร้างบ้านหลังแรกให้กับครอบครัว
2: จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะอยากจะให้พ่อแม่ภูมิใจที่มีลูกสาวอย่างหนูค่ะ

0: สมมติถอดดนตรีออกแล้วก็เอาภาพนาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอและได้ยินแต่เสียงเปล่าหนูร้องวันนี้นี่คนฟังน้ำตาไหลได้เลยนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่ทำได้ดีในการร้องเพลงวันนี้คืออารมณ์เพลง
1: สวัสดีครับผมฟรังค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วนเพลงชิงทุนทุกความฝันคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อกันถึงของเราซึ่งที่นี่ลัคกี้เฟรมส่งต่อรักให้การจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่เบนซ์บอลชิตาและกุศลาคุณวุฒิครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: เช่นเคยฮะไปเช็คดวงก่อนว่าวันนี้ใครจะได้รับโชครายวันจากกะทิ 100% ตราอร่อยดีถึงเวลาลุ้นโชครายวันของชาวภาคกลางกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3วันอังคารแบบนี้เป็นการแจกโชครายวันสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักและร้านค้าที่ส่งคูปองในร้านจากภาคกลางจ้าสวัสดีคุณเบนครับ
2: ค
1: ุณเบนชอบย้ำบอกว่าให้รีบส่งเข้ามานะทำไมถึงให้รีบส่งเข้ามาครับ
2: ค่ะเพราะว่าเราแจกโชคกันถึง3ชั้นเลยค่ะเราแจกทุกวันแจกทุกเดือนแล้วก็แจกโชคใหญ่ที่รวมรางวัลมากถึง920รางวัลค่ะที่มีมูลค่ามากถึง10ล้านบาทเลยก็ไม่อยากให้ลูกค้าพลาดนะคะยังไงก็ลูกค้าก็รีบส่งแล้วก็ลุ้นโชคกับเราเลยนะคะ
1: ครับผมถึงมีโอกาสได้รางวัลไปแล้วนะก็มีโอกาสได้ซ้ำอีกในโชคครั้งต่อๆไปนะฮะส่วนวันนี้โชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับลูกค้าที่ส่งรหัส14หลักจากภาคกลางจ้าชาวภาคกลางแข่งกันที่เยอะแยะฮะ2และนี่คือ2ท่านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับโชครายวันนะทองคำมูลค่า 5,000 บาท2รางวัลสำหรับร้านค้าที่ขายจากภาคกลางไม่ต้องเป็นร้านค้านะแค่ซื้อยกลานก็มีโอกาสได้คูปองแบบนี้แล้วแล้วก็ส่งมาลุ้นโชคครับเรียบร้อยและนี่คือ2ร้านที่ได้เป็นเศรษฐีในวันนี้ครับขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีชาวภาคกลางทุกท่านด้วยครับพรุ่งนี้เรามาดูกันว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีจากภาคอีสานกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
4: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
5: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
4: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจากบลิสช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
5: ใหม่บลิสสูตรซักด่วน
6: ชดาอร่อยชดาร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร่อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดา
7: ปากเหม็นแน่ๆ
8: ข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
9: วันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกจันนี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาทุ่มเทน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะหูสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
11: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกาญจน์พลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
10: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
9: นิดเดียวไม่ต้องเยอะ
10: มันเป็นเนื้อครีม
9: ใช่เนี่ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทา ลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
10: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
12: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ครึ่งคืนนี
1: ้รอเลย
2: กูคิดว่ามึงตายหาไปแล้วสิกูช่วยนวดรักษาให้มึงเดินได้

0: ครึ่งคืนนี้เวลา20:30
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันขาดแอปวัน
2: ที่เดียว
1: ครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา20:30
2: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
2: เพียง99 บาท
1: ต่อเดือน
2: กดดอกจัน559 สี่เหลี่ยม
1: โทรออก
3: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6 เดือนไม่แพงค่ะ
5: Nescafe Rich Aroma
6: สูตรใหม่
5: เพิ่มกาแฟ
6: เติมนม
5: อร่อยไปอีก
7: เติมกาแฟ
6: สูตรใหม
8: ่ลองหน่อยนะ
9: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึง
10: หน่อยบาซิล OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: ส่งต่อลักให้กันเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม
12: ต้อนรับกลับเข้าสู่ดนตรีชิงทุนนะวันนี้เรามีโอกาสต้อนรับศิลปินสาวสวยมากความสามารถลูกทุ่งอินเตอร์เจจัสเปอร์ฮะมาพร้อมกับแรปเปอร์หนุ่มน้อยเจ้าของเพลงฮิตระดับโลกสไปร์ฮะวันนี้มาทำผลงานเพลงร่วมกันในเพลงอกหักตอนฝนตก

0: สบายแล้วเจ๊เจสเปอร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวก่อนเพลงนี้กว่าจะมาออกมาเจอกันได้อย่างนี้คือเป็นโปรเจกต์พิเศษของทางจุ๊กส์เขาเล่าให้ฟังหน่อยคือโปรเจกต์อะไร
1: โปรเจกต์นี้นะคะเป็นโปรเจกต์จุ๊กส์ออริจินอลร้อยแรงม้าซึ่งตามชื่อเลยค่ะร้อยแรงม้ามันก็ต้องไม่ธรรมดาค่ะก็ต้องขนมาพร้อมกับความสนุกความแรงม้าสมชื่อเลยค่ะ
0: แต่ละคนก็มียอดวิวเกินกว่า100ล้านกันทั้งนั้นถูกต้องไหมแล้วก็ได้มาเจอกันในโปรเจกต์นี้เราจะได้เจออะไรกันบ้าง
1: โอ้บอกเลยว่านี่เป็นน้ำจิ้มค่ะตักน่าตื่นตาตื่นใจมาก
0: นี่แค่เป็นเพลงแรก
1: ใช่ค่ะ
0: แค่เริ่มต้นของโปรเจกต์นี
1: ้ใช่ค่ะยังมีศิลปินอีกมากมายเลยนะครับ
0: อกหักจังใดให้สนุกขนาดนี้หรอพ่อเอ้ย เล่าให้ฟังหนึ่งถึงคอนเซปต์ก่อนที่มา
2: ผมว่าคิดว่าอาจจะเป็นคนฟังเพลงอกหักเนี่ยแบบว่ามันก็จะเป็นเพลงอกหักแบบว่าเป็นเพลงเศร้าอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่อยากให้คนฟังเพลงอกหักแบบเศร้ามากอะไรเงี้ยพี่แบบว่าให้มันเป็นอกหักแบบยังสนุกอยู่อะไรเงี้ย
0: เขียนแต่ประสบการณ์จริงใช่ไหม
2: ใช่ครับมีประสบการณ์จริงประสบ
0: ประสบการณ์จริงของทั้งคู่เลยไหม
2: ใช่ครับ
0: อ๋อไอ้นงไปโดนไล่มา
2: ไม่ครับแต่ว่าพี่เจนเขาเป็นคนขึ้นมาก่อนครับ
0: เขาเป็นคนขึ้นมาก่อน
1: สถานการณ์คือเหมือนนะตอนนั้นเราแบบกำลังรู้สึกเศร้าไหมคะแล้วทีนี้แบบส่องกระจกแล้วดูตัวเองแบบเฮ้ยทำไมมันเศร้าจังวะบวกกับฝนตกพอดีค่ะตอนนั้นก็เป็นเอาจริงพี่ไม่ตลกนะอกหักตอนฝนตกดูตัวเองในกระจกทำไมแบบมันแบบเศร้าจังเลยค่ะก็เลยเป็นได้หุบนี้มาก่อนแล้วพอแบบเรามา develop เพลงต่อใช่ไหมคะเราก็นึกถึงคนแรกเลยคือน้องสไปค่ะคิดว่าต้องเป็นน้องสไปเท่านั้นถึงจะแบบเพลงเนี้ยสนุกแน่นอน
0: อ๋อเสร็จแล้วแล้วก็เป็นตัวมารองรับจากโจทย์ของพี่เขา
2: ใช่
1: เขาแต่งสดในสตูเลยนะคะ
0: อะไรนะ
1: เขาแต่งในสตูเลยค่ะแต่งสดเลย
0: เฮ้ย
1: เยอะมาก
0: มันจะเกินไป
2: แต่งรอพี่เขาอัดครับ
1: เอ้ย
0: เพราะว่าเพลงขึ้นมาดีอยู่แล้วฝากผลงานเพลงนี้กับทั้งคู
1: ่สวัสดีค่ะก็ขอฝากเพลงอกหักตอนฝนตกนะคะของเจสเปอร์แล้วก็น้องสไปนะคะสามารถไปฟังได้ที่จุ๊กเท่านั้นค่ะแล้วก็รับชมมิวสิกวิดีโอได้ที่จิมเอ็มแกรมมี่ออฟฟิเชียลค่ะ
0: ครับฝากหน่อย
2: ผมฝากฟังเพลงนี้นะครับอกหักตอนฝนตกนะครับของพี่เจสเปอร์นะครับแล้วก็ไปดู MV กันเยอะๆนะครับ MV เฟี้ยวมากนะครับแล้วก็พี่เจสเปอร์เขาตั้งใจทำมากครับทุกกระบวนการอะไรเงี้ยครับฝากไปฟังกันเยอะนะครับ
0: ครับวันนี้พร้อมมอบกำลังใจทุกคนนะครับประจำที่ได้เลย
3: ตอนนี้ทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายส้มตำยำรสเด็ดค่ะเมนูที่ขายนะคะสารพัดยำตำมีมากกว่า10เมนูนะคะแม่ค้าขอแนะนำเหล่าทะเลรวมตำเส้นเล็กไก่ยอปลายำรวมมิตรยำมูลเส้นมาลองกันได้นะคะรสเด็ดแซ่บแน่นอนค่ะ

0: มยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ซันซิลเฮลเทียร์แอนด์ลองด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
1: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
2: เดี๋ยวซีนต่อไป
3: กลิ่นปากมาหาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นท์คราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นท์2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: ีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
1: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
2: ไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาวยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เนสกาแฟริชอโรมา
4: สูตรใหม่
3: เพิ่มกาแฟ
4: เติมนม
3: อร่อยไปอีกสูตรใหม
5: ่ลองหน่อยนะ
6: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
7: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
8: เมื่อมวลมนุษย์กำลังถูกคุกคามจากโรคร้ายไม่ใช่โรคติดต่อแต่มาจากพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งแบบนี้ต้อง
9: เล็กค่ะเทว

0: ื่นทุกครึ่งชั่วโมงขยับอย่างน้อย3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
1: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
2: มหกรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเติมความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชินทูนพิเศษสุดๆโอกาสของคนมีขอหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชินทูนไหวไหวตรงหน้าคุณในงานยังมีบูธกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮิร์บ
3: พันเบิร์ดวันชนะหรือก่อนจากซีรีส์คลึงเผยว่าฉากที่ก่อนรู้ความจริงถึงแผนการแก้แค้นของลูกสาวคนเดียวอย่างหัตถาเป็นอีกหนึ่งความท้าทายในการถ่ายทอดอารมณ์เลยล่ะค่ะ
4: เราไม่คิดว่าลูกเราอ่ะจะเก็บงำความลับอะไรที่เราไม่อยากจะให้เข้าไป

0: ไม่อยากให้ลูกเข้าไปถึงจุดนั้นน่ะวันนึงเราได้เห็นเราก็โกรธนะมันโกรธแล้วมันก็กลับมาเป็นห่วงซ้อนกับอยากจะบังคับมันว่าอย่าด้วยนะลักษณะแบบนี้มันเป็นอารมณ์ที่มันซ้อนๆกันในระหว่างไดอะล็อก
1: คลึ่งคืนนี้เวลา 20:30
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้เฮียขอ 300,000 ผมให้ 103,000
4: เคยขอแล้วไม่ได้ตามที่ขอ
5: มาที่เงินให้ใจอนุมัติเท่าไหร่ได้เท่านั้นชัวร์
6: คำไหนคำนั้นครับผม
5: จ่ายตรงปกไม่หมกเม็ดสินเชื่อรถแลกเงินต้องเงินให้ใจ
7: Let's go
8: Face up body whitening lotion ผิวสวยดังชา
9: ผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมอร่อยถึงเครื่องคู่ครัวไทยข้าวเกรียบกุ้งสุดขุมตราฟูชิเพื่อนสีทุกเรื่องราวอโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยสวยและรวยกับจุฬาเฮอร์รับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลยเรายังอยู่กับแชมป์32สมัยน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจากร้อยเอ็ดวันนี้ต้องมาเจอกับแม่ค้ายำแซ่บที่ขอมาคว้าเงินทุนสร้างบ้านหลังแรกให้ครอบครัวเรามาเอาใจช่วยทั้งคู่กันครับ
10: และแชมป์ในวันนี้แชมป์32สมัยสะสมเงินทุนอยู่ 650,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อรักให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนน้ำพึ่งจากร้อยเอ็ดจ้าเฮ้สวัสดีค่ะเฉลยพักหลังแต่งกายแถวน่ารักซะแล้วไงความรู้สึกตอนนี้เป็นไงมาไกลถึง32สมัยแล้วว
11: ันนี้ก็ทำกันบ้านมาหนักครับเพราะว่าก็ตอนนี้ก็เริ่มแกะเพลงใหม่แล้วค่ะ
10: นี่เริ่มแกะเพลงใหม่แล้วค่ะ
11: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็เต็มที่ทุกเพลงเหมือนเดิมค่ะ
10: นี่งั้นลุยกันเลยฮะด่านนี้พบกับแม่ค้ายำแซ่บที่หาเงินทุนสร้างบ้านหลังแรกให้กับครอบครัวคุณนาจากปทุมธานีสวัสดีครับเชิญนี่เลยสวัสดีจ้าแนะนำตัวหน่อยครับ
12: ชื่อสุนิสาอาดำนานะคะอายุ32ปีมาจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ
10: ค่ะปัจจุบันทำอะไรอยู่คะ
12: เป็นแม่ค้าส้มตำยำแซ่บค
10: ่
12: ะ
10: อ๋อส้มตำยำแซ่บมีชื่อร้านไหมคะ
12: มีชื่อร้านทุสนายำแซ่บค่ะ
10: อุสนายำแซ
12: ่
10: บ
12: ทุสนายำตำแซ่บ
10: อุสนายำตำแซ่บ
12: ใช่ค่ะ
10: เปิดมานานแค่ไหนแล้วคะ
12: เปิดมาประมาณ1ปีแล้วค่ะ
10: อ๋อไปเยี่ยมร้านกันจ้าร้านของนาครับ
13: ตอนนี้ทำอาชีพเป็นแม่ค้าขายส้มตำยำรสเด็ดค่ะชื่อร้านทุสนายำตำแซ่บค่ะทุสนาคือชื่อของแม่ค้าเองค่ะเมนูที่ขายนะคะสารพัดยำตำมีมากกว่า10เมนูนะคะแม่ค้าขอแนะนำเหล่าทะเลรวมตำเส้นเล็กไก่ยอปลายำรวมมิตรยำมูลเส้นราคาเริ่มต้นที่40บาทถึง100บาทค่ะมาลองกันได้นะคะรสเด็ดแซ่บแน่นอนค่ะทีเด็ดของร้านเรานะคะน้ำปลาค่ะหอมนัวน้ำมะนาวเรานะคะคั้นสดทุกวันค่ะรสชาติเปรี้ยวนำหวานเค็มครบรสอร่อยทุกจานแน่นอนค่ะร้านเราเปิดขายหน้าบ้านค่ะมีที่นั่ง1โต๊ะส่วนมากลูกค้าจะซื้อกลับไปทานที่บ้านค่ะปกติลูกค้าจะมาเรื่อยๆมีออเดอร์ตลอดทั้งวันเลยค่ะช่วงเสาร์อาทิตย์ออเดอร์ก็จะเยอะเป็นพิเศษค่ะสูตรอาหารถ้าเป็นส้มตำได้มาจากหลานค่ะหลานเปิดร้านขายส้มตำอยู่แถวรังสิตค่ะตอนนั้นไปช่วยหลานแล้วก็เห็นว่ามันอร่อยก็เลยถามหลานแล้วหลานก็ไม่หวงสูตรเลยค่ะหลานก็เลยช่วยสอนหมดเลยค่ะส่วนสูตรยำเราเอามาจากอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วเอามาปรับเองค่ะแรกๆที่ขายนะคะรสชาติก็ไม่ค่อยกลมกล่อมเหมือนกับว่าขาดเค็มขาดหวานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่ค้าก็เลยมาปรับใช้ค่ะก่อนที่จะมาเปิดร้านนะคะเคยทำงานโรงงานมาก่อนค่ะแล้วเป็นคนทำเบเกอรี่อยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งค่ะแต่ที่ตัดสินใจลาออกนะคะเพราะว่าเราชอบอาชีพเป็นแม่ค้ามากกว่าค่ะได้พบปะคุยกับลูกค้าได้เจอลูกค้าทุกวันเราชอบค้าขายชอบอาชีพอิสระเลยออกมาเปิดร้านเองค่ะทุกวันนี้รายได้ก็พอหมุนเวียนในครอบครัวค่ะ
11: พ
13: ครอบครัวตอนนี้มี10 ชีวิตค่ะมีพ่อมีแม่มีน้ามีน้องชาย

มีน้องสาวมีลูกเรา3คนน้องสะใภ้แล้วก็หลานค่ะที่บ้านทุกคนทำงานโรงงานกันหมดเลยค่ะทุกวันนี้พ่อแม่อายุเยอะแล้วยังต้องทำงานหนักอยู่ค่ะจริงๆที่เราขายของอยู่ทุกวันนี้ที่ดินเป็นของปู่ย่าตายายของเราเองค่ะพ่อกับแม่อยากให้เรามีที่ดินเป็นของตัวเองก็เลยต้องทำงานอย่างหนักค่ะกว่าจะได้ที่ดินผืนนี้พ่อกับแม่ยอมเหนื่อยประหยัดอดทนอดออมเพื่อที่จะมีเงินซื้อที่ดินให้ลูกได้อยู่พอมันมีที่ดินแล้วก็รู้สึกอุ่นใจตัวนายเองก็อยากจะมีรายได้เยอะๆเพื่อที่จะสนับสนุนลูกเหมือนที่พ่อกับแม่สนับสนุนเราค่ะตอนนี้นายมีลูก3คนลูกเป็นแรงผลักดันให้เราอยากจะเก่งมีเงินซัพพอร์ตลูกเพื่อที่จะให้ลูกสบายค่ะเป้าหมายที่มารายการดวลเพลงชิงทุนตอนนี้เรามีที่ดินถมที่แล้วแต่เรายังไม่มีเงินเก็บมากพอที่จะสร้างบ้านค่ะก็เลยอยากใช้ความสามารถที่เรามีมาร้องเพลงเพื่อที่จะหาเงินมาทำบ้านค่ะบ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังแรกที่เราจะได้เรียกเต็มปากเลยว่ามันคือบ้านของเราขอกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะ

0: ้คะแนนเรื่องน้ำหนักเสียงลูกเสียงดีแล้วก็เรื่องร้องเก่งร้องได้อยู่แล้วแต่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าหนูร้องไประหว่างไปเราเปรียบเทียบครับ
1: อร่อยดีเดินหน้าแจกโชคให้ได้เป็นเศรษฐีกันทั่วไทยแต่ยังมีโชคขอให้ลุ้นกันอีกเพียบกับแคมเปญสุดยิ่งใหญ่อร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกพร้อมทุกภาคทั่วไทยปี3สำหรับลูกค้าที่ใช้กะทิอร่อยดีกติกาใหม่ง่ายๆเพียงคุณรหัสสติ๊กเกอร์สแกนส่ง QR code ส่งรหัส14หลักทางไลน์แอดอร่อยดีเท่านี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นโชคขอคำกันแล้วครับสำหรับร้านค้าที่ขายเขียนชื่อสกุลที่อยู่เบอร์โทรลงบนคูปองในรังย้อนที่กล่องรับชิ้นส่วนหรือส่งทางไปรษณีย์มาตามที่อยู่ทางด้านล่างนี้ได้เลยเท่านี้คุณก็มีโอกาสลุ้นทองแจกโชครายวันทองคำมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์โชครายเดือนทองคำมูลค่า 10,000 บาทจับแจกทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคใหญ่ลูกค้าที่ใช้ลุ้นทองคำรวมมูลค่า 5 ล้านบาทร้านค้าที่ขายลุ้นทองคำรวมมูลค่า 1 ล้านบาทแจกทุกภาคทั่วไทยมากกว่า 10 ล้านบาทลุ้นเป็นเศรษฐีคนต่อไปโอกาสดีๆยังรอคุณอยู่เพียงคุณรหัสเปิดกล้องสแกน QR code หน้ากล่องกดลิงก์แล้วกดส่งลุ้นโชคได้เลยลุ้นโชคทอง3ชั้นแบบจัดเต็มไปกับอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกของทุกภาคทั่วไทยปี3
2: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้ในวันที่โลกเต็มไปด้วยข้อจำกัดคูโบต้าเชื่อว่าคนเหล่านี้แหละจะเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้นได้คนที่กล้าเปลี่ยนพร้อมรับสิ่งใหม่ไม่หยุดส่งต่อแรงบันดาลใจและมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าปลุกคนพันใหม่ปลูกอนาคตเกษตรให้ยั่งยืนคูโบตานวัตกรรมเกษตรเพื่ออนาคต
4: ฮาจิมะ
5: Head and Shoulders ใหม่เธอมีรังแคหรอ
6: มีมี
7: Head and Shoulders ใหม่ช่วยกระจัดรังแคและปกป้องหนังศีรษะนานถึง48ชั่วโมงใช้ Head and Shoulders เป็นประจำช่วยกระจัดรังแค
8: อร่อยดีดีดีดีเศรษฐีหน้าใหม่เศรษฐีหน้า
9: ใหม่ผูกรหัสสติ๊กเกอร์หน้ากล่องสแกนส่งรหัสลุ้นทองหรือส่งคูปองในลังถึง17กุมภาพันธ์2570กับกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านปี3
10: หัวหน้าลาไปโดนอะไรมาครับ
11: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อนสงสัยมือถือแบตหมด
12: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
13: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
14: เด
13: ี
14: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
15: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
14: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
13: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุดเดี๋ยวมันก็ดีแน่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
16: แค่10บาท
13: ดีนะ
17: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

0: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
1: ยังเบื่อง
2: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี
3: ่ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
4: คอนเฟิร์มเพื่อนมีแค่โลนะคะ
5: คนผ่อนตรง
4: ผมว่าอะไรค่ะ
5: เขารู้กันว่าเราเก่ง
6: คาร์บอนแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้คาร์บอนแคช
7: ทีเด็ดเปิดพิศดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
8: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
9: อ่ะเค็มอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
8: ชิมซะหมดเลย
10: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
13: ดาวนี่ลักษ
14: ์ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
15: ท่านไม่อยากสนับสนุนวัดที่ทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียงครับ
16: หมายถึงวัดโคกปังเหรอครับ
15: นี่พวกคุณยังไม่เห็นข่าวกันเหรอครับ
17: ข่าวอะไรคะ
18: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู่แลคเตอร์ซอยออริจินอล300มิลลิลิตรอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลผลผลิตดีเต็มไร่ปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดปุ๋ยตรามงกุฎช่วงที่แล้วกับเรื่องราวของนาแม่ค้ายำแซ่บจากปทุมธานีที่ขอมาสู้คว้าทุนหวังนำไปสร้างบ้านหลังแรกให้ครอบครัวเธอจะทำสำเร็จหรือไม่เมาใจช่วยเธอกันครับ
19: มาจ้าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนตอนแรกไม่ได้ทำส้มตำมาก่อน
17: ใช่ค่ะ
19: ทำอย่างอื่นมาก่อน
17: เป็นพนักงานโรงงานค่ะ
19: อ๋อฮะแต่รู้สึกไม่เหมาะกับเรา
17: คือแบบเราเป็นคนที่แบบว่าชอบแบบพบปะผู้คนชอบลูกค้าชอบคุยชอบแบบเอนเตอร์เทนอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ว่าวิ่งทำไปแล้วมันไม่
19: เจอคนเลยวันๆจะเจอก้มแต่เจอชิ้นงานที่เราทำ
17: ใช่ค่ะ
19: มีเวลานั่งข้างๆกันแท้แต่ก็คุยกันไม่ได้
17: ใช่ค่ะ
19: ทุกอย่างมันต้องจดจ่ออยู่ข้างหน้า
17: ใช่ค่ะ
19: โอ้รู้สึกเบื่อเหลือเกินย้ายงานดีกว่า
17: ย้ายงานคราวนี้ก็ไปทำงานห้างแห่งหนึ่งค่ะเป็นพนักงานอบเบเกอรี่ค
19: ่
17: ะ
19: หลังจากนั้นเฮ้ยไม่เอาหาอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองดีกว่า
17: เรารักอาชีพแม่ค้าเรารักการเป็นแม่ค้ามาตั้งแต่แรกๆเลยก่อนเพราะว่าเราทำงานโรงงานไปด้วยแล้วเราก็ขายของไปด้วยเราว่าขายของมันโอเคกับเรามากกว่าม
19: ันเห็นเงินมากกว่า
17: ใช่ค่ะมัน
19: พอมันทำไปมันก็เป็นของเราเอง
17: ใช่ทำมันได้กับเราเองอะค่ะก็เลยชอบตรงนี้
19: แต่เราก็ไม่ได้เป็นเรื่องการทำยงทำยำมาก่อนต้องศึกษาด้วยตัวเอง
17: ใช่ค่ะ
19: ใช้เวลาศึกษา
17: ตอนแรกๆก็กว่าจะได้สูตรนี้เป็นอาทิตย์เลยนะคะลูกค้าบอกนะมันหวานไปเราก็ปรับ
19: ผมชอบร้านแบบนี้ร้านแบบที่เปิดไปก่อนยังไม่อร่อยก็เปิดไปก่อนนะเดี๋ยวมันอร่อยเขาสักวันนึงเนี่ย
17: ที่ทุกวันนี้ที่มีสูตรได้ดีเพราะลูกค้าค
19: ่
17: ะ
19: น่
17: าร
19: ัก และเป็นเพราะว่าบุคลิกของเราเป็นคนที่เปิดใจคุยกันด้วยเพราะฉะนั้นอะไรที่เข้ามาเราก็พร้อมจะปรับปรุงเสมอ
17: ใช่ค่ะ
19: ทำไมถึงแบบขยันขันแข็งในการทำมาหากินขนาดนี
17: ้เพราะว่าอยากจะซัพพอร์ตลูกพอมีลูก3คนแล้วไหนจะแบบเห็นพ่อกับแม่เหนื่อยก็เลยอยากจะ
19: ให้เขาได้ชื่นใจ
17: ใช่ค่ะ
19: เราเคยรู้ว่าทำงานในโรงงานมันทรมานแค่ไหน
17: ใช่ค่ะ
19: แต่พ่อแม่ทำมาตั้งแต่แรกจนถึงทุกวันนี
17: ้ใช่ค่ะ
19: ด้วยความหวังอย่างนึงว่าอยากจะมีบ้านของตัวเอง
17: เพราะว่าตอนนี้พ่อกับแม่มีบ้านแล้วมีรถแล้วแต่คือว่าที่ดินน่ะมันเป็นของบรรพบุรุษค่ะคราวนี้พ่อกับแม่ก็เลยซื้อที่ดินให้
19: ลูกๆ
17: ใช่ค่ะ

0: แล้วคราวนี้แบบมันยังไม่มีเงินทุนมากพอที่จะปลูกบ้านได้ก็เลย
1: วันนี้ก็เลยมาร้องเพลง
0: ใช่
1: อยากจะบอกอะไรคุณพ่อคุณแม่ผ่านจอช่องวันบ้าง
0: หนูจะบอกว่าหนูจะทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะอยากจะให้พ่อแม่ภูมิใจที่มีลูกสาวอย่างหนูค่ะ
1: ไปยังไงบ้างครับสปายเรื่องราวของพี่นา
2: ก็ฟังพี่เขาก็ผมก็เข้าใจฟิลพี่เขาอยู่ครับเพราะว่าบ้านผมก็ขายข้าวโพดคั่วอะไรเงี้ยพี่ตอนเด็ก
1: ๆ
2: ชอบค้าขายชอบพูดกับลูกค้าอะไรเงี้ยคร
1: ับ
2: ผมก็เป็นกำลังใจให้พี่เขาครับวันนี้รอฟังเสียงเพลงของพี่เขา
1: ขอบคุณครับมาเชียร์ค่ะ
3: ก็รู้สึกประทับใจในเรื่องราวของพี่นาค่ะแล้วก็ขอให้พี่นาทำให้เต็มที่นะคะไม่ต้องกดดันค่ะแล้วก็สู้เพื่อความฝันของพี่นาแล้วก็ครอบครัวค่ะทำให้เต็มที่ค่ะ
1: ขอบคุณครับหนึ่งบทเพลงเพื่อขย่าบัลลังก์แชมป์นั่นก็คือเพลง
0: หนาวแสงนีออนค่ะ
1: เชิญฟังครับ

0: คุณน้าครับเสียงนี้ค่ะเป็นยังไงคะน้องเจจัสเปอร์
1: รู้สึกว่าแบบพี่นาทำได้เต็มที่มากค่ะเพราะว่าแบบสายตาที่พี่นาเวลาลองแล้วส่งอารมณ์มาถึงหนูก็รู้สึกว่าแบบเหมือนได้รับพลังงานแล้วก็อย่างน้อยวันนี้พี่นาถือว่าเต็มที่มากแล้วก็เอาชนะใจตัวเองได้แล้วก็หนูคิดว่าคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของพี่นาภูมิใจในตัวพี่นามากๆเช่นกันค่ะ
0: คุณครับพี่ครับเชิญครับ
2: การร้องเพลงวันนี้เหมือนนาตั้งใจที่จะเลือกเพลงนี้มาร้องเพื่อให้กำลังใจตัวเองผมมองว่ามันคือการเล่าเพลงแล้วก็การถ่ายทอดเพลงด้วยความรู้สึกจริงๆหลายๆคนนำเพลงนี้มาร้องพยายามที่จะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาจากความรู้สึกบิ้วตัวเองให้มีฟิลแต่มันก็ยากแต่นาเนี่ยออกมาเป็นธรรมชาติมากด้วยเนื้อในของตัวเองที่มันเล่ามามันก็เลยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ไม่เหมือนน้องตั๊กแตนเลยนะแม้ทั้งวิธีการหรือลูกคอต่างๆเนี่ยก็เล่นไม่เหมือนเขาแต่ก็พอฟังแล้วก็ไม่ดูขัดเขินนะครับแต่จะมีเพี้ยนในโน้ตถึงอยู่บ้านเราคำว่าบ้านเนี่ยไม่ค่อยถึงสักเท่าไหร่พอท่อนฮุกมาเนี่ยโอ้โหหนูเล่าได้ดีมากนะครับวันนี้ให้คะแนนเรื่องเล่าเพลงได้ดีมากครับผม
0: ขอบคุณครับสิริเบนค่ะ
3: เบนจะบอกว่านาโชคดีมากที่นาแบบรู้ว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็พยายามไปตามมันนี่ถือว่าเราแบบ
4: เด็ดเดียว
3: ออกมาจากเซฟโซนของเราได้ออกมาละหนึ่งไม่ใช่เว้ยออกมาอีก2 เอาจนเจออ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่โชคดีแล้วเราเห็นถึงความแบบมีความพยายามและความมุ่งมั่นอ่ะในทุกมุมด้วยนะงานก็ส่วนหนึ่งครอบครัวอีกส่วนหนึ่งหาเงินอีกส่วนหนึ่งร้องเพลงอีกคือเรารู้สึกว่ามันคือเขาทำให้ชีวิตมันเหมือนจะเหนื่อยแต่มีความสุขในทุกๆอย่างที่ตัวเองทำต่อให้เขาเล่าอ่ะแววตาเขาก็มีความสุขนะบ้ามันอาจจะเป็นความฝันที่ใหญ่แต่แปลกจังทำไมเวลาเราพูดแล้วตามันมีประกายอ่ะมันเนาะเป็นคนที่มีความหวังกับตัวเองอ
0: ่
3: ะ
0: ใช่เขายังมีความหวังเขาเชื่อมั่นว่าเขาทำได้
3: แล้วเพลงวันนี้รู้สึกว่าเวอร์ชันนี้มันเพาะจังเลยอ่ะรู้สึกว่ามันไม่ได้เหมือนต้นฉบับเนาะแต่มันเป็นเวอร์ชันของเขาที่ฟังแล้วมันแบบมันก็เพลาะไปอีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยชอบเสียงมากเลยอ่ะรู้สึกว่าเสียงเขามันดูนุ่มมันถ่ายทอดออกมาแล้วเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเนาะแล้วก็ขอให้แบบได้อย่างที่ตัวเองตั้งใจเร็วๆนะคะสู้ๆค่ะ
0: ครับสมิสลาครับ
5: น้องนาเป็นเจ้าของร้านส้มตำเล็กๆแต่ว่าครูได้ยินเสียงความสุขขนาดใหญ่จากน้ำเสียงของหนูอยากให้หนูได้ดูวิดีโอของตัวเองนะลูกพูดไม่คล่องแต่ว่าน้ำเสียงที่ได้ยินทำไมมันมีความสุขมากแสดงว่าหนูภูมิใจกับร้านเล็กๆของหนูมากลูกมันก็เลยทำให้ครูรู้สึกว่าแม้หนูจะเจออะไรก็ตามหนูจะผ่านมันได้และฝันอะไรไว้ก็ตามหนูจะทำมันได้ก็ขอให้สู้ต่อไปลูกสู้ไปมีความสุขไปนะอย่าสู้ไปมีความทุกข์ไปนะครับซึ่งครูเชื่อว่าหนูทำได้อยู่แล้วส่วนการร้องเพลงวันนี้น่าจะชอบตรงกันตรงที่เป็นการเล่าความรู้สึกเล่าอารมณ์นี่คือการร้องเพลงในความหมายของครูนะลูกถ้าใครมาร้องแล้วก็ห่วงเทคนิคกลัวจะไม่ดีกลัวจะไม่เพราะนี่ครูจะเรียกมันว่าท่องเพลงแต่ใครมาร้องอาจจะไม่สมบูรณ์มากแต่เรารู้สึกตามไปด้วยนี่ครูเรียกว่าร้องเพลงซึ่งวันนี้นาร้องเพลงให้ครูฟังสมมติถอดดนตรีออกแล้วก็เอาภาพนาเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอและได้ยินแต่เสียงเปล่าหนูร้องวันนี้นี่คนฟังน้ำตาไหลได้เลยนะนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่ทำได้ดีในการร้องเพลงวันนี้คืออารมณ์เพลงลูกที่มันเกิดอารมณ์เพลงก็เพราะว่าหนูร้องด้วยเสียงของหนูเองร้องด้วยวิธีการของหนูเองมันทำให้คนฟังรู้สึกและหนูเป็นคนเสียงเพราะด้วยนะครับจุดอ่อนวันนี้มี2 อย่าง1คือหนูตื่นเต้นมันทำให้คอนโทรลเสียงไม่ได้อันที่2ก็คือพลังมันยังอยากได้อีกลูกถ้าพลังปล่อยมาขนาดนี้มันจะเก็บรายละเอียดของเพลงไม่ได้ปิ่นดอกราตรีลอยลมข้างทางหนูก็ทำได้ลูกคอแต่พอแรงมันส่งมาไม่ถึงข้างทางมันก็ไม่มามันจะไม่มีรอยหยักในลูกเอื้อนลูกเล่นเท่านั้นเองสู้ต่อไปครับ
0: ขอบคุณครับเป็นครับ
6: ถึงหน้าที่ของแชมป์32สมัยอย่างน้ำพึ่งพี่สาวคนเก่งจาก101เธอจะผ่านด่านคู่ท้าดวลอย่างนาเพื่อคว้าตำแหน่งแชมป์สมัยที่33ได้หรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับ
0: เป็นไงตอนที่ศรีอีสานเขาเปิดวงยังจ๊ะ
4: ยังค่ะ
0: ยังเหรอมีการซ้อมหรือยัง
4: แต่ว่ากำลังซ้อมหนักเลยค่ะตอนนี
0: ้พอเรียกกลับไปซ้อมแล้ว
4: ใช่ใช่ค่ะ
0: งั้นหมายความว่านอกจากซ้อมเพลงที่มาแข่งขันแล้วหนูต้องซ้อมหมอลำไปด้วย
4: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยมันเป็นไงมันตีกันไหม
4: ก็แบ่งเวลาค่ะเราจะซ้อมลำเนี่ยช่วงเช้ากับบ่ายเราไปซ้อมเพลงช่วงเย็นค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อ
4: ใช่ค
0: ่
4: ะ
0: แล้วเพลงตอนนี้เพลงแกะใหม่ทั้งนั้น
4: ก็มีบ้างค่ะ
0: เ
4: ป็นเพลงที่เราเคยฟังมาตั้งแต่เด็กค่ะ
0: แ
4: ล้วก็มาทวนเพลงมากกว่าค่ะไม่ถึงกับว่าแกะใหม่มาทวนเพลง
0: ก็มาฟังมาเก็บรายละเอียดอะไรอย่างนี้เพลงวันนี้ก็เช่นเดียวกัน
4: ใช่ค่ะ
0: ขอหนึ่งเพลงเพื่อตอบโต้นั่นก็คือเพลง
4: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ค่ะ

0: น้ำผึ้งจ้าเป็นไงครับสไปค์ครับน้ำผึ้งใจของเรา
1: เสียงเพลงของพี่เขาร้องไพเราะอยู่แล้วพี่ดีใจที่มีโอกาสได้มานั่งฟังเพลงสดๆวันนี้นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ครับพี่กับปัญหาชีวิตหรือว่าครอบครัวอะไรครับก็ใช้เพลงบทเพลงผ่านมันไปขอบคุณครับ
0: ครับผมเป็นไงพี่พี่ครับ
2: ผมว่าเลือกเพลงได้ดีแล้วก็วางอารมณ์เพลงวางน้ำหนักเสียงได้ดีนะครับมันก็เลยฟังรู้สึกว่ามันเป็นเพลงของน้ำผึ้งเองอะวันนี้นะครับแต่จะมีเรื่องของการแบ่งลมเหมือนมันมีอาการเหนื่อยๆด้วยนะเพราะเหมือนหนูใช้ลมเยอะเพลงเนี้ยพอประโยคท้ายๆของแต่ละท่อนอย่างเงี้ยมันจะมีอาการตวัดคำโดยที่ส่วนก็ไม่ใช่ส่วนที่เป็นของเดิมที่ทำไว้อย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการเอาตัวรอดที่มีความรู้สึกใหม่ๆขึ้นมาในเพลงแต่ก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเล่าอารมณ์เพลงก็ทำได้ดีด้วยครับ
0: ขอบคุณครับคุณเบนครับ
3: เสียงเขาแน่นมากจริงเนาะ คือเขาออกมาปุ๊บมันพุ่งออกมาเลยเนาะคือแบบเสียงเขามาแบบมาเต็มจริงๆอ่ะพลังเสียงเขาคือแบบดีมากเวลาเราฟังเขาร้องแล้วเรารู้สึกว่าแบบอยากให้เขาเป็นศิลปินเร็วๆอ่ะแล้วนั่งอยู่ตรงนี้นะเจ้าของเพลงเขาแต่งเขาอะไรเขานั่งยิ้มภาคภูมิใจในเพลงของตัวเองภูมิใจแทนโชคดีนะคะ
0: ขอบคุณครับยังไงครับครูครับ
4: วันนี้ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ให้คะแนนเรื่องน้ำหนักเสียงลูกเสียงดีแล้วก็เรื่องร้องเก่งร้องได้อยู่แล้วแต่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าหนูร้องไประวังไปเห็นความระวังชัดๆเลยนะครับกังวลร้องแบบระวังนะครับอันนี้คืออาการของคนท่องแล้วก็มาร้องยังไม่รู้สึกว่ามีความสุขกับการร้องเพลงแต่เป็นการร้องด้วยความกลัวมันก็เลยทำให้อารมณ์เพลงไม่ค่อยดีครับรอเปรียบเทียบครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับแชมป์32สมัยด่านนี้พบกับน้าจากอุดมธานีเจ้าของร้านส้มตำยำแซ่บอุสนาอันนี้แวะรับประทานกันได้ดูสิว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรลุ้นไปพร้อมๆกันครับ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์มาคะแนนแรกขอดูจากพี่เบนครับวันนี้แชมป์ของเราหลังจากนี้ไปจะเป็นเพลงต่อใหม่ทั้งหมดแล้ววันนี้ก็เริ่มแล้วฮะแต่ที่ขวางอยู่ก็ไม่ธรรมดานะนาจากปทุมธานีก็เสียงดีใช้ได้แถมอารมณ์เพลงยังดีด้วยและผู้ออกนำไปก่อนพี่เบนพรชิตามอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งครับผมคะแนนต่อไปฮะขอดูจากพี่พีครับถ้าเป็นชื่อของน้ำผึ้งจบตรงนี้เลยเธอคือแชมป์สมัยที่33ทันทีถ้าเป็นของนาเสมอกัน1-1ต้องมาดูคะแนนตัดสินจากครูสลาจบตรงนี้หรือว่าได้ลุ้นกันต่อพี่พีเสด็จมอบคะแนนให้แกน้ำผึ้งกับผมแชมป์33สมัยจ้า

0: แต่พอประมาทตื่นเต้นมันก็เลยทำให้เทคนิคการร้องมันมีปัญหาเท่านั้นเองลูกอยากให้นาได้ร้องเพลงไปบ่อยๆลูกบางทีอาจจะเป็นส้มตำที่ร้องเพลงเพราะก็ได้ เพราะหนูร้องเพลงเก่งจริงลูกนะครับให้กำลังใจครับ
1: ครับคุณนาเดี๋ยวก่อนร้านไปยังไงอ่ะ
2: ค่ะปทุมธานีค่ะครูบางหลวงให้สังเกตนะคะถนนสายเอเชียค่ะสายเอเชียแล้วก็มันจะมีก๋วยเตี๋ยวซาลิฟ้าเตาถ่านให้สังเกตสะพานไม้ข้ามซ้ายมือเลยค่ะไปและ500เมตรค่ะก็ถึงเลย
1: ถึงเลยไปรับประทานกันได้ชื่อร้านว่า
2: โฆษณาตำยำแซ่บค่ะ
1: ค่ะวันนี้ทางรายการมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับขอบคุณมากครับขอบคุณงานเลยแล้วตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์33สมัยที่จะลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์33สมัยไปเท่าไรดีจัดไปเคยเจอแต่ 50,000 แสนยังไม่เคยเจอกันสักทีใช่ปะสะสมเพิ่มอีก 10,000 บาททุนเดิมอยู่ 650,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่จากเครื่องดูดควัน Lucky Frame ไปอีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมอยู่ทั้งสิ้น 660,000 บาทจาก Lucky Frame ส่งต่อล้านให้กันจุดประกายความฝันทุกครัวเรือนวันนี้ขอบคุณน้องสปายมากมากครับเจ๊อยู่กับเรานะเอาละฮะติดตามการเดินทางของแชมป์นักสู้ทุกคนบนเวทีแห่งนี้ได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับดุลเพลงชิงทุน

0: และวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AIS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
1: ดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: เธอต้องรีบปิดเกมนะถ้าเธอใช้พลัง 100% ไม่มีใครรับลูกของเธอได้หรอก
1: เธอมีเหตุผลที่ต้องชนะพวกเราก็มีเหตุผลที่พวกเราต้องชนะเหมือนกัน
2: ผมคือแคนลูกศิษย์ที่ครูเจอบนดอยครับผมจะไปบอกกรรมการว่าผมเป็นผู้ชายแล้วก็ถอนตัวจากการแข่งครับ
1: อย่าถ่ายหน้าอย่าถ่าย
3: ใครจะต้องมีใครเป็นคนผิดฉันขอเป็นคนผิดคนนั้นเองค่ะ
4: แม่
5: แม
6: ่มึงคิดว่ามึงลบคลิปจากกูแล้วก็บอกโต้งได้แล้วดิกูย่างสิจบกันบ่กูเก็บไว้ในมองที่คนซัวจังซูนี่บ่มีวันหาพ่อดอกอนุนอนุนอนุน
7: ผมว่านายอนุนเนี่ยกำลังจะแบ็กเมย์กันเพราะเขาบอกว่าเขากลุ่มความลับกำนันไว้

0: Present Simple หรือ Tense คือการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำข้อเท็จจริงแล้วก็ความจริงทั่วไปอ่ะไหนลองยกประโยคตัวอย่างสิ่งที่ทำเป็นประจำสิเอม
1: I play volleyball at school
0: Great อ่ะไหนมีใครยกตัวอย่างอีกบ้างเอมแบ่งให้เพื่อนบ้าง
1: We like to go to temples on weekends
0: เลิศมากหนูน้อง
2: โอ้โหเก่งมาก
0: เทอมนี้อยากได้ลูกหมาอีกตัวใช่ไหม
3: อยากค่ะ
4: มาฮักดี
0: หมายถึงเกรดดีจ๊อบนี่พวกเธอเนี่ยต้องหยุดเรียนไปแข่งครูก็อุตส่าห์มาติวพิเศษให้ทำไมไม่ตั้งใจเรียนฮะ
2: แหมก็พวกเรากำลังป๊อปปูล่าไงคะดูนี่สิคะแล้วคลิปไหนที่มีพวกเรานะคะยอดวิวถึงแสนหมดเลยค่ะดูคอมเมนต์สิคะคนซัพพอร์ตเราเต็มไปหมดเลยค่ะ
5: ที่พวกเขาเชียร์เราขนาดนี้เราว่าส่วนหนึ่งก็เพราะเอาใจช่วยเรื่องวัดพวกปังด้วยแหละเพราะงั้นอะเราต้องชนะอีก2แมตช์ให้ได้เราจะได้มีเงินไปซื้อที่ดินวัดคืนจากกำนันแมนไงใช่ไหม

0: าตาเฮ้ยเจ้าตาครูปลุกอยู่ตั้งนานน่ะไม่ยอมตื่นน่ะเป็นอะไรหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่าลูก
1: หนูแคบเพลียๆจ้ะขอโทษนะจ๊ะครู
2: นี่แก้วตาฝันแปลกๆแล้วเหรอ
0: ฝันอะไรอ่ะ
1: คือแต่ทิดลุงให้กำไรหนีหนูมาหนูก็เริ่มฝันแปลกๆอ่ะจ้ะเข้าก่อนหนูฝันเห็นคนโบราณเฮ็ดพิธีอย่างกับโบคู่ที่ต้นไม้ใหญ่แล้วเมื่อกี้หนูก็ฝันเห็นต้นไม้ต้นเดิมเลยจ้ะแต่มีแสงสีทองออกมานำ
2: นั่นมันลิงลิงโอนี
1: ่เอ็มรู้จักด้วยติ
2: เป็นเครื่องประดับโบราณตั้งแต่สมัยอาณาจักรโคตบูลนู่น
1: โคตบูลในฝันก็มีคนบอกสื่อนี้คือกันมันคืออาณาจักรอียังตีเอ็ม
3: นี่นี่ไม่ใช่อันนี
2: ้เจอแล้วโคตบูลเป็นอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในอดีตบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขงมีหลักฐานศิลปกรรมทางศาสนาที่เจริญสูงปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของฝั่งลาวรวมถึงจังหวัดนครพนมสกลนครหนองคาย

0: ันถึงพระที่เหมือนหลวงพ่อสอนนะท่านได้พูดอะไรอีกไหม
1: ท่านบอกว่า
2: ในภายภาคหน้าจะมีคนทั่วอยากได้ของที่อยู่ตรงนี้ขอให้โยมช่วยปกปักรักษามันจะเป็นคุณประโยชน์ต่อแผ่นดิน
0: ของที่ว่าอาจเป็นสมบัติก็ได้นะเราเคยได้ยินมาว่าอาณาจักรครูตะบูนเคยมีศึกสงครามเจ้าเมืองเลยต้องย้ายสมบัติไปซ่อนที่อื่น
3: เดี๋ยวก่อนเหมือนตอนที่กรุงศรีแตกแล้วเขาเอาสมบัติไปซ่อนใช่ไหมคะลูก
0: สมบัติบอกพูดแต่นี่งั้นหนูขอตัวก่อนเลยค่ะสวัสดีค่ะ
3: หยุดหยุดหยุดหยุดก่อนหนูนะจะไปไหนเนี่ย
0: จะพาพ่อไปหาสมบัติค
3: ่
0: ะ
3: โอ้ยไปกันใหญ่ละนี่มันเป็นแค่เพียงความฝันไหมกูว่านะพวกเธอเอาเวลาไปติวหนังสือดีกว่าถ้าหากว่าสอบกลางภาคที่ไม่ผ่านเนี่ยฝันร้ายแน่

0: คนไข้เตียงนั้นไปไหนแล้วครับ
1: เห็นยายออกด้วยตั้งแต่ตอนเย็นแล้วนะคะ
0: ไปที่ไหนครับ
1: เห็นว่าไปโรงพยาบาลที่เมืองกาญนะคะ
2: ตำรวจเจอภาพในกล้องวงจรปิดนะว่ารถที่ชนไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนแล้วโทรศัพท์มือถือของอานนท์ก็หายไปด้วยมันยิ่งชัดเลยว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ
0: ผมว่าครูใหญ่ทำถูกแล้วครับที่ย้ายนายอานนท์มาที่นี่ให้เขาอยู่ในความดูแลของเราเนี่ยผมว่าจะปลอดภัยกว่า
3: ฝันว่าความลับที่อานนท์ตั้งใจจะแบ็คเมลกำนันแมนมันต้องเกี่ยวข้องกับที่ดินของวัดโคกปังอย่างที่ครูใหญ่ว่าแน่ๆค่ะ
0: แล้วมันก็ต้องสำคัญกับกำนันมากถึงขั้นจะปิดปากนายอานนท
2: ์มีทางเดียวที่เราจะรู้ความจริงเรื่องนี้ก็ต้องรอให้เขาฟื้นขึ้นมา
4: ไอ้พวกโคกปังมันจะตามขวางฉันถึงไหนวะ
0: ผมว่าพวกมันต้องสงสัยพวกเราแน่ๆเลยครับถึงย้ายอานนท์ไปที่บึงการแบบนี้
4: จะปล่อยให้อานนท์มันอยู่กับไอ้สันติไม่ได้นะถ้าเกิดมันฟื้นขึ้นมาแล้วแฉฉันเนี่ยฉันซวยอ่ะ
0: ผมจะรีบหาให้เจอครับว่าพวกมันเอาไอ้อานนท์ไปไว้ที่ไหน
4: มันฟื้นเมื่อไหร่ฉันต้องรู้เป็นคนแรก
5: ที่อานนท์เป็นแบบนี้เพราะฝีมือป้าจริงๆด้วยป้ามีเรื่องอะไรกับเขาอ่ะถึงต้องทำขนาดนี้
4: ป้าทำอะไรฮะป้าเพิ่งรู้ข่าวมันเองอุบัติเหตุมันเกิดกับใครก็ได
5: ้บังเอิญจังเลยเนาะอานนท์โดนรถชนแล้วหนีแล้วรถขนของของบ้านเราก็เข้าอู่พอดีแล้วดันมีสีรถของอานนท์ติดอยู่ที่กันชนรถเราด้วย

0: แล้วถ้าเกิดว่าป้าทำจริงๆแล้วทำไมเอาป้าเข้าคุกแล้วไง
1: ป้าป้าก็เล่นพระแท้ๆแต่ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดีเลยเหรอ
0: นี่

0: ไปเป็นครูแค่2เดือนคิดจะมาสอนฉันเลยเหรอ
1: หลินไม่ได้จะสอนแต่หลินไม่อยากเห็นป้าเลือกทางผิดถ้าป้าติดคุกหรือเป็นอะไรขึ้นมาหลินก็จะไม่เหลือใครเลยชีวิตหลินมีแค่ป้าคนเดียวนะ
2: แกช่วยไปดูโรงแรมป้าที่หัวหินสักพักได้จะช่วยงานป้าไม่ใช่เหรออยู่ที่นู่นแกจะทำตัวเป็นประโยชน์มาก

0: แปลกอีหลีแต่เนี่ยคือชวนเฮามาทําบุญ
1: ก็เราเห็นว่าช่วงนี้แก้วตาดูเครียดๆก็เลยชวนมาทําบุญอ่ะเผื่อมันจะดีขึ้น
0: ขอบใจเด้อ
2: เป็นไงตอนนี้หายเครียดแล้วใช่ไหม
0: นูกอย่าเบียว
1: ตาเดี๋ยวเราเลี้ยงไอติมไม่อยากให้เราเลี้ยงหรอหรือแก้วตาจะเป็นคนเลี้ยงอ่ะแก้วตา
0: ต้นไม้ต้นนี้คือสิ่งที่เฮาเห็นในความฝันเลย

0: ไอ้ต้นไม้ต้นนี้ครับผมเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรครับปกติดีครับครู
1: แต่แก้วตาฝันเห็นต้นไม้ต้นนี้มา2ครั้งแล้วนะคะ
2: แก้วตาอาจจะเดินผ่านแล้วก็เก็บเอาไปฝันก็ได้นะเวลาคุณเดินผ่านผู้ชายรอๆเนี่ยคุณจะเก็บเอาไปฝันเลย
3: ความฝันบางเทือมันก็มาพร้อมร่างบ่ดีด้วยค่ะ
2: โอ๊ยเมย์อยู่เลยตรงนั้นน่ะตกใจหมด
3: เมายืนเมาน้ำมูอยู่ค่ะ
4: การที่คนเราฝันน่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีอยู่หลายสาเหตุอาจจะร่างกายแปรปรวนจิตที่คิดกังวลหรือบุญกรรมเก่าก็ได้แต่เราควรจะพิจารณาจากเหตุและผลเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งที่เราฝัน
5: หมายความว่ายังไงครับหลวงพ่อ
4: ต้นโพบางต้นอาจจะมีอายุเป็นร้อยๆปีมันอาจจะมีมาตั้งแต่สมัยโบราณอย่างที่หนูแก้วตาฝันก็ได้เมื่อมันอยู่มานานขนาดนั้นมันก็อาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่เราไม่รู
6: ้ตะวัดในฝันหนูเห็นมีแสงรอดออกมาจากต้นไม้นั่นจ้ะหนูว่าต้นไม้ต้นนี้ต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่แน่เลยจ้ะ
5: บุญช่วย
0: ครับ
5: ถึงกับจะโค่นต้นไม้นี่เลยเหรออ
0: ้าวครูครับถ้าไม่โค่นจะรู้เหรอครับข้างในมีอะไรเอ้ยดีมาช่วยกันนะ
2: อะไรวะโอ้ยทำอะไรไม่รู้สักทีตอนนี้โฉนดที่ดินเป็นชื่อนายกำนันแมนอยู่เราไปทำอะไรบนที่ดินของเขาไม่ได
4: ้ถ้าโยมกำนันจะฟ้องร้องก็ฟ้องจับบุญช่วยไปคนเดียวก็แล้วกัน
0: ก็ดีครับหลวงพ่อจะได้ปลอดภัยหลวงพ่อนี่ช่วยเอง

0: จ้าถามหมู่ผีเจ้าให้แน่ว่าในต้นไม้มีหยังบ่
1: เพื่อนบอกว่าเพื่อนก็เพิ่งตายเพื่อนก็บ่ฮู้คือกัน
2: ฝนกำลังจะตกครับผมว่าเราไปคุยที่ไหนดีกว่าให้หลวงพ่อนิมนต์ครับ
3: ไปนะหลบฝนก่อนไป
2: เรื่องเลยเนี่ย
0: เจ้าตา

0: ฝ้าครับหลวงพ่อยังเร็วๆ
1: ใจเย็นๆ
0: หลวงพ่อมาเบิ่งอันนี้ครับมาเบิ่งอันนี
1: ้เดี๋ยวๆๆเนี่ยมันมีอะไรกันล่ะโยม
0: กับเมื่อคืนนี่ฝ่าพาครับหลวงพ่อเฮ็ดให้พระพุทธรูปพุทธออกมาครับอุ้ยปฏิหาริย์ครับอีครับหลวงพ
2: ่อรอๆๆรอจานมึงดูสายจานมึงรีบว่าวัดเดี๋ยวนี้เลยมึงอย่าเริ่มแปลงมานําเด้อถ้ามึงว่าซ่ามึงอย่าโอดเห็นของหนีเลยเดี๋ยวนี
0: ้ไว้
3: คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องนี้กันหน่อยพากันไปที่บึงกาฬนะฮะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกลงมาอย่างหนักแล้วมีก็ฟ้าผ่าลงมาแล้วฟ้าเนี่ยผ่าลงไปที่ต้นโพอายุกว่า100ปีที่วัดโคกปังครับและสิ่งที่น่าประหลาดใจเลยก็คือภายในต้นโพมีเสียงพระพุทธรูปผุดขึ้นมาอย่างอัศจรรย์เลยนะฮะ
4: โอ้เสียงพระพุทธรูปอยู่ในต้นโพเหรอคะ
3: ใช่แล้วครับถ้าเราเห็นจากภาพนะฮะตรงรอยแยกเนี่ยคุณผู้ชมมีเสียงพระเหมือนลักษณะถูกหล่อขึ้นมาจากภายในครับลักษณะเป็นพระเก่าดูแล้วอายุเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าหลัก100ปีเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
4: แต่ทีนี้หลังจากที่มีข่าวเผยแพร่ออกไปแค่ครึ่งวันนะคะปรากฏว่าก็มีประชาชนจากหลายพื้นที่ต่างอำเภอเดินทางกันมากราบไหว้อย่างเนืองแน่นเลยค่ะ
3: ใช่แล้วครับและข่าวนี้ที่โด่งดังขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะฮะก็เป็นเพราะว่าวัดแห่งนี้ครับกำลังรวบรวมเงินนะฮะในการซื้อที่ดินที่มีปัญหาจากกำนันชื่อดังแห่งหนองคายโดยมีชาวบ้านนะครับแล้วก็ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนบ้านโคกปังเนี่ยเป็นเรี่ยวแรงสำคัญเลยครับ
4: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราคงต้องติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวพาไปติดตามเรื่องของ
5: อย่างนี้ก็ชิบหายแล้วสิ
6: ไม่ต้องแซงคิวกันนะคะได้ไหว้กันทุกคนแน่นอนค่ะแล้วก็ย้ำนะคะอย่าเอามือไปจับเสียนนะคะแล้วก็อย่าเอาแป้งไปโรยในต้นไม้เด็ดขาดเลยนะคะได้ค่ะ
7: ก่อนแล้วค่อยไหว้นะ
6: ปักตรงนี้ได้เลยนะคะทูบวางตรงนี้เลยนะคะอย่าจับเสียนนะคะ
8: เงินโอนรับหมดเลยค่ะ
9: จะฝากเพื่อนฝากครอบครัวหรือจะใส่ไปเชียร์เราที่สนามก็ได้นะคะ
10: ผู้ว่าแล้วแก้วตาพี่สปันเนี่ยต้องมีอะไรแน่ๆ
6: เอ้าแต่เมื่อนั้นคู่บอกหนูว่าหนูคิดมากไปเองความฝันก็เป็นแค่ความฝันบ่มีอีหยังโมเมนติค่ะ
10: คู่ก็ว่าวไปจนสั้นแล้วคู่เนี่ยนะอยากให้มูเธอโฟกัสเรื่องติวหนังสือ
6: จ้าค
10: ่
6: ะ
10: แต่ว่าตั้งแต่ฟ้าผ่าวัดเราเนี่ยก็มีคนเข้ามาทำบุญไม่หยุดหย่อนเลยนะคะโอ้โหชาวบ้านก็ได้ขายของอินฟูก็มาถ่ายตอนนี้วัดเรากลายเป็นแลนด์มาร์คบึงกาฬไปแล้วนะคะ
11: แต่อาตมาไม่ค่อยสบายใจเลยตอนนี้คนเข้ามาวัดเราเพราะเชื่อว่าวัดเรามีปาฏิหาริย์ไม่ใช่เพราะใจศรัทธาในพระพุทธศาสนา
10: อย่าคิดมากไปเลยค่ะหลวงพ่อถ้าเราเลี้ยงกระแสแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเงินที่เราต้องหามาคืนกำนันแมน5.5 ล้านเราอาจจะหาได้ครบก่อนโดยที่ไม่ต้องไปขึ้นเงินรางวัลของเด็กๆค่ะ
12: สายฟ้า
13: ครับ
12: แล้วกระแสทีมเราเป็นไงบ้าง
13: คนตามเชียร์พวกเราเยอะเลยครับแต่ข้อเสียก็คือเด็กๆติดโซเชียลมากเอาแต่ตามดูว่าคนจะพูดถึงเรายังไง
4: เดี๋ยวหนูเตือนเพื่อนให้ด้วยจ้า
14: หลวงพ่อครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับ
6: นี่มันต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอ

0: นมัสการครับหลวงพ่อศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับหอคอยไม้อันแค่สะกิดนิดเดียวมันก็พัง
1: สนับสนุนโดยใหม่108ช็อป3แจ๋วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียว
2: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: หอม
4: อะไร
3: ถั่วอยาก
4: ขั่ว
5: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดถั่วลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
6: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
7: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
8: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ผสานแบคไทรีแพร์คอมเพล็กซ์โก้ผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจากโคนจรดปลายลองเลย

0: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
1: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
2: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
3: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ
5: แม่กำลังกลับนะ
6: ลืมล้างจานให้แม
5: ่ใช้นี
7: ่ใหม่สไลด์พร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
8: กลับมาแล้ว
9: ล้างเก่งมาก
7: สไลด์เลมอนสูตรใหม
10: ่ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
11: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเลนเสียพี่
13: เบนโต
14: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
15: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
16: เฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
17: บอกใจไว้ยังไว้ไม่หมด
18: สนับสนุนโดย
19: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว์กรุงเทพประกันชีวิตใส่ใจให้ชีวิตดี
20: โปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
21: อยู่ๆพวกเจ้ามาล้อมหัวแบบนี้ได้ยังไงระบาดที่เนี่ยซุ่มคอยสิเขาไปกราบไหว้พระได้ในระบาดที่พร้อมนั้น
22: เอาก็ไหว้ข้างนอกสิไม่มีใครห้ามไว้นี
23: ่เดี๋ยวทุกคนคงไม่ลืมใช่ไหมครับว่าโฉนดที่ดินตรงเนี้ยเป็นชื่อผมผมมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ห
24: ึและนี่คือเหตุผลจริงๆที่กำนันเข้ามาวุ่นวายกับที่ดินวัดโคกปังตั้งแต่ต้นกำนันรู้มาตลอดว่าที่ตรงนี้มีเสียงพระอยู
23: ่หลวงพ่อกำลังเข้าใจผิดนะครับผมไม่รู้เรื่องไอ้ที่ล้อมรั้วเนี่ยผมกลัวว่าคนจะเข้ามาทำให้พระเสียหายเท่านั้นเองครับ
22: โอ้สาธุแล้วกำนันรู้ไหมว่าถ้าเราเจอวัตถุโบราณในที่ดินของตัวเองตามกฎหมายเราจะต้องแจ้ง
23: กรมศิลป์ให้เข้ามาตรวจสอบเพราะว่าของที่เจอจะต้องตกเป็นสมบัติของแผ่นดินอันนี้ผมทราบดีแล้วครูใหญ่ก็แจ้งกรมศิลป์ไปแล้วด้วยก็ทำถูกต้องแล้วนี่ครับเพราะว่าเศียรพระเนี่ยจะได้รับการดูแลไง
22: อ่ะเอาละครับทุกคนใครที่อยากจะกราบไหว้บูชาเชิญกราบไหว้ได้ปกตินะครับส่วนใครที่อยากจะมาขายของในพื้นที่นี้ขายได้เต็มที่ครับกำนันไม่คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียว

0: ันนี้เสื้อหมักคนของพวกเราโซเอาเราไม่ใช่แค่นั้นนะยอดขายออนไลน์ของพวกเราขายได้อีก150ตัว
1: ขายดิบขายดีขนาดนี้ปฏิหารเสียนพาแท้ๆเลย
2: จ้าพระคุณขอให้ขายได้มือละ400-500ด้วยเถิดและสิเอาน้ำแดงไปถวายซุ้มมือเลยค่ะ
3: นี่แก้วตาไม่ดีใจเหรอที่เสื้อมาคนเราขายดีขนาดเนี้ย
4: ดีใจแต่เฮายังคืดหอดเรื่องที่พระท่านมาเตือนในฝันน่ะว่าสิมีคนบ่ดีมาเอาของมองนี้เราให้มูเฮาคอยปกป้อง
0: คนบ่ดีที่อยู่ใกล้โตเฮาก็มีแค่คนเดียวนั่นล่ะกำนันแม่น
4: แม่นเฮาก็คือจังสั่นล่ะแต่ถ้าเพิ่นอยากได้เสียนพาอีหลีเป็นหยังเพิ่นคือวงซ่งบ่ยานกรมศิลป์มาตรวจสอบเลย
5: แก้วตาคิดว่ากำลังสิมีไผวางแผนอีหยังอยู่แม่นบ
6: ่ทำไมดูกำนันไม่เป็นเดือดเป็นร้อนเลยครับ
7: เรื่องอะไรวะ
6: ก็เรื่องที่พระวันเจอเสียนพระไงครับ
7: ก็เราให้คนของเราล้อมรั้วแล้วเฝ้าไว้หมดแล้วเนี่ยถ้ามีอะไรเดี๋ยวมันก็โทรมารายงาน
6: แต่มันก็เสี่ยงกว่าดีนะครับยิ่งปล่อยไว้นานอาจจะมีคนรู้เรื่องกุศลบัตรที่ตรงนั้นก็ได้ตอนนี้กระแสวัดพวกมันกำลังมาแรงผมกลัวว่าพวกมันจะหาเงินซื้อที่คืนได้ก่อน
7: กระแสแรงแบบนี้เสียดีตอนนี้นะศรัทธาของชาวบ้านเนี่ยมันก็เหมือนกับหอคอยไม้อันนี้

0: แต่ศรัทธาที่ตั้งอยู่บนรากฐานที่ไม่มั่นคงนี่สิว้าวมันอันตรายแค่สะกิดนิดเดียวมันก็พังแล้ว
1: นมัสการค่ะหลวงพ่อ
2: โยมดาว
3: ดาวอ้าวถวายเพลงเหรอ
1: จ้าเอาขนมหวานมาฝากพี่บุญช่วยได้นะ
3: อื้อหือทั้งสวยทั้งใจดีเจริญพรนะโยม
2: บุญช่วย
3: อุ่นครับ
2: เออเป็นคุยที่ศาลาดีกว่าโยม
1: เจ้าค่ะพี่บุญช่วยมีซองไหมจ๊ะพอดีว่าอยากจะทำบุญนะจ๊ะ
3: โอเคโอเค
1: ตั้งแต่หลวงพ่อไปเจิมให้ที่บ้านเมื่อเดือนก่อนยอดขายของหนูก็ดีขึ้นมากเลยล่ะค่ะ
2: ที่โยมขายของดีน่ะเพราะโยมตั้งใจทำมาหากินมันไม่เกี่ยวกับที่อาตมาไปเจอพระโยมที่บ้านหรอก
1: แต่มันก็มีส่วนนะเจ้าค่ะ
4: โอ้ยอีราได้หลวงพ่อไปเจิมอยู่บ้านบ
1: ่ใช่จ้ะ
4: ป้าก็อยากให้ม่วนเพิ่นให้ไปทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้างแต่ว่าเพิ่นเนี่ยก็คิวยาวแน่นแน่น
1: หนูจองคิวหลวงพ่อท่านตั้งแต่ก่อนที่วัดโคกฟังจะมีชื่อเสียงซะอีกจ้ะหนูว่าหนูถูกจริตกับคำสอนของหลวงพ่อนะคะเอาไปปรับใช้ก็ง่าย
2: อนุโมทนานะโยมนะ
1: วันนี้หลวงพ่อฉันปลานึ่งให้อร่อยนะคะหนูตั้งใจทำสุดฝีมือเลยค่ะรสเค็มเพื่อสุขภาพของหลวงพ่อค่ะ
2: จะเริ่มพอด
1: งั้นเดี๋ยวหนูไปหาพี่บุญช่วยก่อนนะคะ
4: พี่นั่งผู้นั่นคือสนิทกับหลวงพ่อแท้ค่ะ
5: ข้าวกล่องตามนี้เลยนะคะคุณแม่เสร็จแล้วเนี่ยฝากไว้ส่งที่สนามเดิมนะคะ
6: จ้ะ
7: โอ้ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
5: มีอะไรหรอคะลุงแช่ม
7: อ้าวสวัสดีครับครูเพจใต้กุฏิครับมันลงข่าวถาวงการผ่าเหลืองอีกแล้ว
5: ตาลปัดสันเจ้าอาวาสวัดดังแถบอีสานอักษรย่อสศาลาแอบกินสีกาในกุฏินี่ข่าวจริงเหรอคะ
7: บ่ฮู้คือกันครับครูแต่เพจนี่ลงเถื่อใดต้องมีพระศึกทุกเถื่อพวกหากินในผ่าเหลืองเกินเหลือเกินมื้อใดมันสิเบิดไปเนาะนี่เนาะ
6: เป็นเจ้าอาวาสสอนย่อสอสาราหลวงพ่อสอน
7: เฮ้ยเจ้าที่บ้าสิหลวงพ่อสอนนั่นเค้นที่ไหนผมมีทางไว้เห็นเรื่องแบบนี้หรอก
6: ขอโทษขอโทษก็เป็นเจ้าอาวาสอักษรสอสาราฉันก็รู้จักแค่คนเดียวเท่านั้นล่ะ
5: ในเพจเดี๋ยวบอกอีกนะคะว่าถ้าไม่ออกมายอมรับอะรูปหลักคลิปจะตามมา

0: ยินดีที่ได้แข่งกระชับมิตรกับดาวเด่นนะครับ
1: วันนี้เราขอยกเลิกการแข่งก่อนนะครับเป็นคำสั่งจากผอ.นะครับท่านไม่อยากสนับสนุนวัดที่ทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียงครับ
2: สนับสนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
3: ้เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
6: ้เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
7: จะอับแค่ไหนก็

0: ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
1: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาทีใหม่
0: Breeze สูตรซักด่วน
2: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
3: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
4: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
3: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
5: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เดี๋ยวไปเลย
7: ไซเลนเสียพี่
6: เบนโต
8: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
9: Want that glass skin? Plump, firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
10: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN.ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
9: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
11: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
12: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
13: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
14: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
9: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
15: เลิกที่จะแก้แค้นค่ะ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อเงินได้หมดวะ
9: เจอกูแน่ไม่ต้องอยาก
16: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
9: ได้สิ
17: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
18: ครึ่ง
17: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา2ทุ่มครึ่ง
18: พิเศษลูกค้า AAS
17: เท่านั้น
18: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
17: เพียง99บาทต่อเดือน
18: กดดอกจัน594เหลี่ยม
17: โทรออก
19: เดี๋ยวซีนต่อไป
20: กลิ่นปากหมา
21: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค

0: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักษ์ไมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
1: ดาวนี่ลักษ์
0: ซุปเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
2: ์นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งฟื้นฟูชุมชนเคหะร่ม9เขตลาดกระบังหลังน้ำลดโดยส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือเข้าล้างถนนพื้นที่สาธารณะพร้อมประสานกทม.จัดระบบเก็บขยะตั้งเป้าให้แล้วเสร็จภายใน3วันเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
3: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
4: ่ยูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลาแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
6: อย่าสนุกอ่ะ
7: มันต้องมีตัวเปิดแค่เปิดได้ชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199บาท
8: ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2571
9: บอกใจไว้ไว้ไม่หมด
10: สนับสนุนโดยสวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสสส.
12: รองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
13: ใหม่เคลียร์ประภูมิลิปโอชี

0: อมนาน72ชั่วโมงช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100%
1: เอาแต่เล่นมือถือกันอีกแล้ว
2: นิดหน่อยเองค่ะนิดหน่อยกี่โมงวิ่งก็เล่นซ้อมเสร็จก็เล่นแต่เวลาเรียนก็เล่นถ้าติดโซเชียลกันขนาดเนี้ยจะมีสมาธิในการแข่งได้ยังไง
1: แข่งกระชับมิตรกับดาวเด่นวันนี้มันเป็นการเตรียมพร้อมครั้งสุดท้ายของพวกเราเลยนะก่อนที่จะเจอนานาชาติแก่งคีรีครูอยากให้พวกเราเนี่ยคิดว่ามันเป็นวันแข่งจริง

0: ็มีคนมองเราแปลกมองแบบเนี้ยสงสัยอยากบวก
1: เป็นยังเพิ่มคืบเบิ่งบ่พอใจเฮาเลย
2: สวัสดีครับคุณบิ๊กยินดีที่ได้แข่งกับแชมป์มิดกับดาวเด่นนะครับ
3: วันนี้เราขอยกเลิกการแข่งก่อนนะครับ
1: ฮะอ้าวมีอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าเด็กๆไม่พร้อม
3: เป็นคำสั่งจากผอ.นะครับท่านไม่อยากสนับสนุนวัดที่ทำให้จังหวัดเสียชื่อเสียงครับ
2: หมายถึงวัดโคกปังเหรอครับ
3: นี่พวกคุณยังไม่เห็นข่าวกันเหรอครับ
1: ข่าวอะไรคะ
4: ในเมื่อพระรูปนั้นยังไม่ออกมารับสารภาพเทศใต้กุฏิก็ไม่อาจอยู่เฉยได้อีกและนี่คือภาพของพระนักเทศชื่อดังเจ้าอาวาสวัดหนึ่งในบึงกาฬที่มีพฤติกรรมเชิงชู้สาวกับศรีกาชื่อย่อดอเด็ก
5: เป็นไปเพราะอะไรมันต้องมีอย่างผิดพลาดแน่นอน
6: แต่ดูยังไงก็หลวงพ่อสอนนะคะ
5: ผู้หญิงคนนี้ผมเป็นคนในหมู่บ้านโคกปังแน่นอนเลยครับตอนอยู่ในวัดผมยังแปลกใจอยู่เลยว่าเป็นหยังเพิ่นขึ้นสนิทสนมก็ต้องพอขนาดนั้น
7: นี่เวลามาถวายเทศน่ะก็สอบเพชรเมนูพิเศษมาให้ปานกับหูใจว่าหลวงพ่อสอนน่ะเพิ่นสอบเป็นหยัง
8: ไม่ได้ยินมากับหูเลยเพิ่นไปเจอบ้านเจอโมบให้นําหลวงพ่อสอนน่ะเพิ่นมีคิ้วย่างสิตายผัดมันเป็นอีหยังกับบ่ฮู้อีนางนั่นน่ะมันได้คิ้วตลอดเลย
4: มีพลเมืองดีส่งคลิปนี้เพื่อกระชากมารศาสนาออกจากผ้าเหลืองมันเป็นความจริงอันโหดร้ายใจไม่ถึงอย่าดู
9: นี่เป็นภาพบรรยากาศห้องพักนะคะอาจจะดูมินิมอลไปหน่อยแต่ก็เน้นความสมถะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะไม่เลื่อมใสเอาเนาะดูสิเหนื่อยจะหลับไปเลย
10: พี่สอนนอนไม่ห่มผ้าเดี๋ยวก็หนาวแย่หรอก
11: เฮ้ยนี่เราโดนยกเลิกออเดอร์ผ้าหมักคนเกือบหมดเลยเหรอเนี่ยไถฟีดไปกับพ่อจะข่าวหลวงพ่อแย่แล้วรัววัดโคกปังสิจบพิรุณมูเฮา
12: สนับสนุนโดยส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
13: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
14: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
15: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
16: เนสกาแฟกระป๋องหอมกลมกล่อมอร่อยเปิดเลย
17: Rejoice ลุคใหม่พร้อมสูตรใหม่ที่ดีที่สุดจาก Rejoice ผสานออยล์คอมเพล็กซ์สารช่วยบำรุง10เท่ารู้สึกช่วยคุมผมชี้ฟูยาวนาน48ชั่วโมงให้ผมเรียบลื่นหอมนานลองเลย Rejoice ใหม่
18: ประกาศให้รู้ทั้งอำเภอว่าเธอเป็นหนึ่งแฟนฉันบอกให้รู้ทั้งหมดกันว่าเธอเป็นหนึ่งแฟนฉันเวลาไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปล่านะทุกคนใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
19: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
18: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นสบายสบายกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะ
19: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยศิลปินแกรมมี่เขาติดนวดกันทั้งตึกเพราะช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกันพลูเถาเอ็นอ่อนเง้าไพรน้ำมันระกำกระดบูลและตัวยาอื่น
20: ๆฝากพ่อแม่ไว้ด้วยนะอยากให้ทุกคนได้ลองกันค่ะ
19: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMMO Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: กับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้ชดาอร่อยชดาอร่อยชดาลำชดาแซ่บแซ่บร้อยอร่อยลำชูรสไทยให้จัดจานไทยชูรสตราชดาก
2: ลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
3: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
4: เมื่อดนตรีอีสานคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนเมื่อฝรั่งหัวใจอีสานบุกร้อยเอ็ดเรียนรู้ภูมิปัญญาการทำแคนและโบสถ์จากช่างฝีมือชั้นครูจัดเต็มด้วยผ้าขาวม้าไฉไหลแล้วไปม่วนซื่นกับดนตรีพื้นบ้านสุดอลังการสัมผัสซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกพิธีชีวิตในโชว์พาวห้ามพลาดคืนนี้เวลา 4:35 ทางช่องวัน31

0: ถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
1: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
2: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ซีเครตบาร์ห้ามเลทนะห้องไพรเวทเหมือนเดิม
1: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
3: ผมถึงแล้วนะ
0: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโต๊ะเดินไม่ได้นะ
3: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอย่างกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอป 1D ที่เดียวสุภาพบุรุษต่อยทุกวันเสาร์เวลา 10:00 น.พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาท

0: เดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
1: อ้าวจันอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
2: ได้เวลาหมดโยมของเรียนละจิบุระเอ็นเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
1: เรียบร้อยค่ะ
3: สวยมาก
4: โดมอยู่ไหน
2: พี่ดิน
4: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
2: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี
5: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
6: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่เนี่ย
7: งั้นคืนดีกันสิ
2: ไม่กาแฟมาแล้วครับ
8: กัดตัวดูเลย
9: เอง
7: ยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
10: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น
11: รออะไร
12: คืนคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
13: บอกใจไว้ยังไว้ไม่หมด
14: สนับสนุนโดยสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะ
15: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วย
14: ไฮลักซ์ทราเวลสถานการณ์ไหนก็เอาอยู
16: ่เฮ้ยนี่เราโดนยกเลิกออเดอร์ผ้าหมักคนเกือบหมดเลยเหรอเนี่ย
17: บางคนเก็บเงินปลายทางกับบ่ยอมจ่ายพัสดุตีกลับหมดเลยอ่ะ
16: ไถฟีดไปกับพ่อตะข่าวหลวงพ่อแย่แล้วรัววัดหกฟังสิจบพิรุณมูเฮา
18: คนในโซเชียลก็พูดไปเรื่อยอ่ะหลวงตาเราไม่มีทางทำอะไรไม่ดีแบบนั้นหรอก
17: ตอนนี้พูดอะไรไปคนก็ไม่ฟังแล้วเริ่มเข้ามาด่าในไอจีพวกเราแล้วเนี่ย
18: ด่าว่าอะไร
17: สร้างภาพว่าเฮ็ดเพื่อวัดที่แท้จะหาเงินให้พระเอาไปเปซิสิบ่ซัพพอร์ตบ้านหกฟังอีกแล้วฝ่ายจัดการแข่งขันอีกอย่างอยู่แบนทีมนี้ไปได้แล้ว
18: ถ้าไม่ด่ากันมั่วซั่วแบบนี้เอามาเดี๋ยวเราด่ากลับเองเอามาให้ครู
17: อย่าแอบม
18: องครูยึดโทรศัพท์พวกเราไปทำไมคะ
19: ทุกคนหยุดฟังเสียงโซเชียลแล้วฟังครู
17: ครู
18: ทำไมครู
17: ครู
19: ตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยทุกคนเสียสมาธิกันมากแทนที่จะตั้งใจซ้อมแบบนี้มันพังกันหมดเลยนะ
17: หลวงตาแล้วหลวงตาจะพ
18: ่อทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแล้วหน้าที่ของพวกเราทุกคนตอนนี้คือต้องผ่านรอบรองชนะเลิศนี้ไปให้ได
20: ้ครูว่าเรื่องวัดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ดีกว่า
19: แล้ว3วันก่อนเจอแกนคิรีพวกเราทุกคนต้องไปเข้าค่ายกับครู
17: ค่ายอย่างคะ
19: ค่ายบำบัดตัดโซเชียลค่ายบำบัดตัดโซเชียล
21: ผมว่าเพจใต้กุฏิแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นร่วมมือกันสร้างเฟคนิวขึ้นมาเพื่อทำลายชื่อเสียงของหลวงพ่อผมเลยไปแจ้งความครับ
22: ผมเป็นพยานได้นะครับไอ้ภาพเจิมบ้านเจิมรถเนี่ยมีผมหมดแล้วฮะพวกมันลบทิ้งครับ
23: เวลามีกิจนิมนต์อาตมาก็จะมีบุญช่วยหรือลูกศิษย์ไปด้วยเสมอเพราะพระสงฆ์ไม่สามารถอยู่ในที่รับหูรับตากับศีกา2ต่อ2ได้มันจะเป็นการอาบัติ
24: แต่คลิปหลักฐานเนี่ยมันชัดมากเลยนะครับหลวงพ่อเมื่อคืนนั้นหลวงพ่ออยู่กับเขา2ต่อ2
23: อาตมาถูกจับฉาก
25: หลังจากอาตมาฉันเพลอาตมาก็รู้สึกแปลกๆทั้งปวดท้องปวดหัวจนต้องกลับไปจำวัดที่กุฏิตั้งแต่บ่ายตื่นมากลางดึกอาตมาก็ยังรู้สึกปวดหัวคลื่นไส้เลยลุกขึ้นมาฉันยาแล้วอยู่ๆอาตมาก็ได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาที่กุฏิ
21: ผมว่าหลวงพ่อเนี่ยโดนวางยาครับ
24: แล้วคุณดาวก็ทำแบบนั้นกับหลวงพ่อทำไมหลวงพ่อเคยมีปัญหาอะไรเขาหรือเปล่า
21: เขาอาจจะถูกจ้างมาเพื่อใส่ร้ายหลวงพ่อครับ
22: ครูเจอตัวไหมครับ
19: เขาย้ายออกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับเก็บข้าวของออกไปหมดเลย
17: แต่มีเรื่องแปลกอยู่เรื่องนึงค่ะเจ้าของบ้านเช่าบอกว่าเขาจะขอเช่าแค่2เดือนบอกว่ามีธุระแป๊บเดียวแต่2เดือนนั้นเขาเข้ามาที่วัดบ่อยๆเพื่อให้คนเห็นว่าเขาอยู่กับหลวงพ่อสอนค่ะ
21: เดือนแรกที่เขามาเช่าบ้านเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เรามีปัญหากับกำนันแมนใช่ไหม
17: ใช่ค่ะ
22: วางแผนไว้เนี่ย

0: ทำกับพระกับเจ้าได้ยังไงวะคิวช่วยใจเย็นหน่อยไปหาเรื่องเขาก็ไม่มีประโยชน์เราต้องหาหลักฐานพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพ่อก่อน
1: ครูใหญ่คะง่ายสุดคือเราต้องหา

0: ซื้อที่ดินวัดเนี่ยที่แท้ก็เอาไปเป็นพี่ดิ
1: เห็นตั้งใจแข่งเลยตามเชียร์ที่แท้แค่หาเงินให้เมียแฮชแท็กแฟนวัดโคกปัก
2: ผมก็ชับดาวแล้วนะครับว่าให้หายตัวไปสักพักหนึ่งอย่าให้ใครเจอหน้าอีก
3: ถ้าเราหาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอหลวงพ่อต้องสึกจริงๆเหรอครับ
4: ให้ดินช่วยไหมคะ

0: 攞你。
1: คืนคืนนี้หลังข่าวในพระราชสำนัก
2: สำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว
3: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
4: ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: อุ้ยขี้นก
6: เฮ้ยขอโทษเรียกใครอ่ะ
5: ยิ่งคิดเยอะยิ่งอึดอัดส่งหอนไปแค่หายใจก็สดชื่น
7: ขอโทษครับ
8: ไม่เป็นไรค่ะ
5: แพ็คใหม่5บาทซื้อเลยที่ร้านค้าใกล้บ้านคุณ
8: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้

ลักษณ์นะครับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวันที่2วันนี้เวลา 9:09 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรอบเช้า 1,477 คนประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการจัดการคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตคณะสัตวแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและโครงการร่วมผลิตกระทรวงสาธารณสุขรอบบ่าย 1,437 คนประกอบด้วยคณะกายภาพบำบัดคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์และวิทยาลัยนานาชาติและผู้เข้ารับพระราชทานทุนภูมิพล1คนทุนภูมิพลเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี2506เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาพิจารณาจากผลการเรียนความประพฤติและผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาจัดสรรปีการศึกษาละ1ทุนทุนละ 50,000 บาทมหาวิทยาลัยมหิดลมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า137ปีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่พัฒนาจากรากฐานด้านการแพทย์สู่มหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญหลากหลายศาสตร์มุ่งบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ประเทศและสังคมโลกภายใต้แนวทาง MU Synergy Real World Impact in Action เน้นผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงโดยเฉพาะด้านสุขภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อาหารแห่งอนาคตและการศึกษาพร้อมสร้างความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างคุณค่าต่อสังคมและเศรษฐกิจภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณห้องรับรองพระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พรชัยมาตังคสมบัตินายกสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์และคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นวันที่2วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์และปริญญามหาบัณฑิตกิติมศักดิ์และผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะเกษตรบัณฑิตวิทยาลัยโครงการสหวิทยาการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชาคณะวรรณศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชาคณะพาณิชยนาวีนานาชาติคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาและคณะวิทยาการจัดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวม 3,013 คนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างสรรค์ศาสตร์ของแผ่นดินเพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชนด้วยแนวทางการทำงานร่วมกันบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นและสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความเข้าใจบริบททั้งระดับโลกระดับท้องถิ่นและบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อให้เห็นจุด

ยืนและทิศทางเดียวกันสร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตขับเคลื่อนสู่เป้าหมายเดียวกันสร้างคุณค่าและพลังที่ตอบโจทย์สังคมและประเทศชาตินอกจากนี้ยังเป็นสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครองแชมป์มหาวิทยาลัยสีเขียวของประเทศไทย6ปีซ้อนตั้งแต่ปี2564ถึง2569และเป็นอันดับที่31ของโลกจาก 2,016 สถาบันการศึกษาใน110ประเทศด้วยคะแนนรวม 9,200 คะแนนจากผลการจัดอันดับ UI Green Matrix World University Ranking 2026ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนระดับโลกดำเนินการโดย University of Indonesiaองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569วันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรางกูลณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ประจำปี2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้าเขตพระนครมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกับกรมศิลปากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง23ตุลาคม2569เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนไทยเกิดความรู้ความเข้าใจในศิลปะสมัยใหม่สนับสนุนให้ศิลปินได้แสดงออกถึงทักษะความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอันส่งผลให้เกิดการพัฒนาวงการศิลปกรรมร่วมสมัยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลแบ่งประเภทผลงานศิลปกรรมเป็น4ประเภทประกอบด้วยประเภทจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์และสื่อผสมปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น161คนผลงานศิลปกรรม222ชิ้นมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมจัดแสดง38ชิ้นซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล9ชิ้นนอกจากนี้จะนำผลงานไปจัดแสดงสัญจรในส่วนภูมิภาคอีก8แห่งอาทิมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นมหาวิทยาลัยมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมหาวิทยาลัยบุรพาจังหวัดชลบุรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตปัตตานีจังหวัดปัตตานีมหาวิทยาลัยทักษิณจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจังหวัดสงขลาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรัตติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส 2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานและหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยแบรนด์สิริวัณวรีมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยณห้องรับรองหลักสนามกีฬาแห่งชาติเขตปทุมวันด้วยทรงมีพระประสงค์ให้เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายหมวกและเสื้อกีฬาคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยจากแบรนด์สิริวัณวรีนำไปสนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกโดยมอบให้คณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมสนับสนุนและพัฒนาการกีฬาของนักกีฬาผู้พิการของประเทศไทยและพระราชทานหมวกแก๊ปเชียร์ทีมไทยให้แก่นักกีฬาพาราลิมปิกและเจ้าหน้าที่ที่เป็นตัวแทนนักกีฬาทีมชาติไทยไปแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ในระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทคณานับดีไซน์จำกัดและสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานคร
และวัดในจังหวัดเพชรบุรีได้แก่วัดคงคารามวัดมหาธาตุวัดชนทรารามวัดตโนดหลวงวัดยางวัดเกษมสุทธาวาสวัดบางประจันและวัดไร่มะม่วงพระราชดำรัสสวดพระพุทธมนต์จากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทแซงโกแบงประเทศไทยจำกัดและคณะหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยสงขลาเพชรบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์10รูปจากวัดศรีวิหารเจริญวัดป่าธรรมวงสารามจังหวัดสุรินทร์วัดคลองมือไซวัดบวรราชบำรุงวัดธรรมสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดบรรพตาวาสจังหวัดเพชรบุรีวัดม่วงวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาและวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.มูลนิธิอาวังมุฮัมมัดนูรเบนอามัดดารุสลามและวัดมุกทารามจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพช่วงเวลานี้พระสงฆ์10รูปจากวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่วัดลองลือบุญจังหวัดแพร่วัดหนองแต้วัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดคลองขุดเล็กจังหวัดสมุทรสงครามวัดเขาลอยวัดเนกขัมมารามวัดหลวงจังหวัดราชบุรีวัดอรัญญารามจังหวัดเพชรบุรีวัดเจริญศรีมณีผลจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.นายสนออุณากูลพร้อมคณะนางวดีดาน้อมเกตพร้อมคณะนางนงยาวเนวิไลพร้อมคณะเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตาราม4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเกรียงไกรโพประสิทธิ์จังหวัดนครสวรรค์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระสงฆ์10รูปจากวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดอโศการามจังหวัดสมุทรปราการวัดสันมะเกียงจังหวัดเชียงใหม่สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทเบญจจินดาโฮลดิ้งจำกัดเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดเทวราชกุญชรกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลวัดป่าแดนทิพย์จังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.บริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและบริษัทในเครือเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพพระสงฆ์10รูปจากวัดสัมพันธวงศารามวัดสาเกตวัดปทุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดพระธรรมกายวัดชินวรารามจังหวัดปทุมธานีวัดสุคันธาวาสจังหวัดสมุทรปราการวัดพุทธปัญญาเสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ
เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวม8รูปสวดพระอภิธรรมตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจต่างๆแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอาทิทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนารักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยและเสด็จแทนพระองค์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงเปิดงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอสโลกเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอสรณรงค์การป้องกันกระตุ้นเตือนให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและการตรวจหาเชื้อจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัฒน์พึ่งทองสวัสดีครับ

0: ปุ๋ยทิพย
1: ์ไดอะพิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่งเป็นขุยใช้ไดอะพิเดิม BYD Seal Lion 5 DMI Super PHEV Air Carrier Tech V และ Tech S AirD ติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าว
4: เที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
5: จะให้คำพวกนี้มาจำกัดตัวตนผมเหรอไม่มีทางผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีส่วนผสมที่ทรงพลังในสกินแคร์ก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีผสานพลังวิตามินซีบริสุทธิ์ 95% ช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีเพื่อรอยยิ้มสันชายสว่างสดใส
6: การสูญเสียความชุ่มชื้นทำให้ผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะพิเดิมที่มียูเรีย 10% ช่วยรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยไดอะพิเดิมผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนและให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนังรักษาผิวแห้งแตกเป็นขุยด้วยไดอะพิเดิม 10% และไดอะพิเดิม 20%
7: ฟันผุเยอะเลย
8: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
9: บีบนิดเดียว
8: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปลงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
10: ต้องบีบเต็มแปลง
11: เพื่อโฟร์ไลน์ที่มากกว่าด้วยโอเค
12: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
13: อร่อยที
14: ่ทำถึง
15: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
16: Like the soy 300 ml Be your original Like the soyOriginal number one brand Thailand 300 ml
17: Let the soy อร่อยคุ้มค่า
18: It's real
19: ปากเหม็นแน
20: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
21: ทีเด็ดเปิดพิสดารง่ายๆที่บ้านลองดูครับ
22: น้ำปลาร้าตำนัวลุยเลยนะคะ
23: อ่ะชิมอีกคำต่ออีกคำเอ้าหมดอร่อยหยุดไม่ได้น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
24: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
25: ชิมซะหมดเลย
26: สวัสดีค่ะได้เวลาของข่าวค่ำช่องวันกับพี่ป้อนนวนันท์นะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยามีคำเตือนเรื่องของสภาพอากาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงระหว่างวันที่5จนถึง7ตุลาคมปรากฏว่าวันนี้โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีบรรยากาศที่ท้องฟ้ามืดครึ้มแบบนี้ค่ะแล้วก็ฝนตกหยุดทั้งวันค่ะท้องฟ้ามืดครึ้มปกคลุมหลายพื้นที่ของกรุงเทพนะคะเจอฝนครอบคลุม15เขตด้วยกันในโซนตะวันออกตอนเหนือตอนกลางมีฝนรวมสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอกนะคะ62มิลลิเมตรโดยกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนว่าวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ค่ะแล้วก็จะตกอีกระลอกในช่วงประมาณ2ทุ่มกว่าๆนะคะดังนั้นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ที่น้ำยังไม่แห้งอย่างที่หนองจอกมีนบุรีลาดกระบังขณะที่สำนักงานเขตบางกะปิแจ้งเตือนประชาชนว่าอย่าเพิ่งยกของลงจากที่สูงนะคะเนื่องจากน้ำในคลองมีระดับสูงให้เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ที่น่าจับตาก็คือข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครค่ะมีรายงานเรื่องของระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกว่าในวันนี้ประตูระบายน้ำนะคะ3จุดมีระดับน้ำเกินเกณฑ์วิกฤตแล้วทั้งที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีแล้วก็ประตูระบายน้ำลาดกระบังนะคะทั้ง3จุดโดยอาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศบอกว่าฝนที่เราเจออยู่ในช่วงนี้เป็นกลุ่มฝนระลอกแรกค่ะก็คือช่วงระหว่างวันที่5ถึง7ตุลาคมแต่ข่าวดีก็คือฝนรอบนี้ยังเป็นไปตามที่คาดการไว้และไม่ใช่ฝนแช่ยาวเหมือนรอบก่อนนะคะซึ่งกรุงเทพจะยังเจอฝนเป็นระยะตกแบบเป็นหย่อมๆตกแล้วหยุดสลับกันไปทั้งวันและน่าจะเริ่มเบาลงในช่วงใกล้เที่ยงคืนและคาดว่าพรุ่งนี้เช้าฝนจะลดลงแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เห็นแดดมากขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกรวมไปถึงบางพื้นที่ในแถบลาดกระบังจุดนี้ยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะแม้ว่าฝนจะไม่หนักแต่ถ้าหากว่าพื้นที่เดิมยังระบายน้ำไม่หมดฝนที่ตกเพิ่มก็สามารถทำให้น้ำสูงขึ้นได้ค่ะ ส่วนฝนระลอกใหม่ในช่วงระหว่างวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้อาจารย์ธรชี้ว่าลักษณะของฝนจะใกล้เคียงกับระลอกแรกที่เรากำลังเจอนะคะก็คือไม่ได้เป็นฝนแช่ยาวต่อเนื่องแต่จะเป็นการตกเป็นช่วงๆโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกค่ะจุดที่ต้องจับตาที่สุดก็คือที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะคุณผู้ชมเพราะฝนระลอกใหม่อาจจะเติมน้ำในพื้นที่มากขึ้นในขณะเดียวกันค่ะประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลปลายเดือนนี้ฝนก็จะเริ่มขยับลงไปทางภาคใต้มากขึ้นนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอย่างเช่นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรแล้วก็หาดใหญ่ต้องเริ่มเฝ้าระวังทั้งน้ำท่วมน้ำป่ารวมไปถึงเส้นทางที่ถูกตัดขาดค่ะส่วนที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังบรรยากาศหลังจากน้ำลดเจ้าหน้าที่ต้องเร่งเคลียร์ทั้งขยะโคลนแล้วก็สิ่งของที่ถูกทิ้งเอาไว้ตามชุมชนจำนวนมากนะคะโดยวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้เข้าไปฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4ค่ะจึงได้ให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะคะลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังพร้อมประสานกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตลาดกระบังจัดจุดรวบรวมแล้วก็ระบบจัดเก็บขยะแยกขยะทั่วไปนะคะอย่างขยะรีไซเคิลแล้วก็ขยะอันตรายเพื่อไม่ให้ขยะตกค้างกีดขวางเส้นทางและลดปัญหามลพิษหลังน้ำลดค่ะโดยตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูให้พื้นที่เสร็จสิ้นภายใน 2-3 วันนะคะเพื่อคืนพื้นที่ให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติโดยเร็วค่ะส่วนสถานการณ์ภาพรวมนะคะวันพรุ่งนี้ทั่วไทยยังต้องรับมือกับสภาพอากาศที่เจอฝนตกหนักแล้วก็อากาศแปรปรวนนะคะทำให้ประเทศไทยของเราอาจจะเจอฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงฝนตกหนักและอาจจะมีบางแห่งที่เสี่ยงเกิดดินโคลนถล่มด้วยอย่างเริ่มต้นกันที่ภาคเหนือนะคะภาพที่เราเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือพื้นที่ของร้านกาแฟแห่งหนึ่งอยู่ที่ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขณะเกิดน้ำป่าไหลหลากทะลักเป็นสีขุ่นข้นนะคะซึ่งมาจากน้ำตกแม่สาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยอย่างที่เราเห็นในภาพค่ะกระแสน้ำไหลทะลักลงสู่พื้นที่ลุ่มเบื้องต้นขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้ลำน้ำรวมไปถึงพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะส่วนที่ภาคตะวันออกต้องเรียกว่าสาหัสมากๆนะคะโดยเฉพาะบ้านบางกระดานตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราชาวบ้านเดือดร้อนหนักมากค่ะหลังน้ำท่วมขังต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมบ้านหลายหลังถูกน้ำล้อมนะคะสภาพอย่างที่เห็นเลยข้าวของไม่เหลือเลยค่ะได้รับความเสียหายขณะที่ฝนแล้วก็คลื่นลมแรงซ้ำเติมชาวบ้านบางส่วนต้องระบายความอัดอั้นตันใจนะคะบอกว่ากำลังจะตายกันอยู่แล้วเพราะความช่วยเหลือทั้งอาหารน้ำดื่มและการเข้าถึงพื้นที่ยังไม่ทั่วถึงค่ะขณะที่ชาวบ้านตั้งคำถามถึงการกั้นน้ำด้วยกระสอบบิ๊กแบ็กบริเวณถนนนะคะโดยมองว่าฝั่งตัวเมืองยังแห้งแต่ว่าพื้นที่รอบนอกกลับต้องรับน้ำพร้อมกับเรียกร้องท่านผู้ว่ารวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้เร่งลงพื้นที่เป็นการด่วนเพราะชาวบ้านยืนยันว่ารอบนี้หนักกว่าเมื่อปี

0: 2556และหวั่นว่าถ้าหากน้ำยังไม่ลดจะรับมือไม่ไหวค่ะส่วนภาพรวมของฝนฟ้าในวันพรุ่งนี้ค่ะพื้นที่เสี่ยงฝนจะย้ายจากภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครไปเน้นที่ภาคกลางนะคะภาคเหนือฝั่งตะวันตกและภาคใต้จึงต้องเตือนพื้นที่น้ำท่วมเดิมต้องเฝ้าระวังฝนซ้ำโดยเฉพาะภาคกลางนะคะจับตาที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาภาคตะวันตกจะอยู่ที่กาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีส่วนเหนือเฝ้าระวังด้านตะวันตกค่ะโดยเฉพาะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากค่ะในขณะที่ทั่วไทยยังมีผู้ประสบภัยที่ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะคะรอความช่วยเหลือคุณผู้ชมสามารถที่จะร่วมส่งต่อทานน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัท The One Enterprise จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัตพุทธินันท์บริจาคเงินผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี9253013131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะสาขาถนนอโศกมนตรีหรือว่าคุณผู้ชมสามารถจะสแกน QR Code ผ่านทางหน้าจอโดยยอดเงินบริจาคเมื่อช่วงเวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาอยู่ที่ 2,637,005 บาทค่ะให้คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะคะล่าสุดก็คือที่จังหวัดน่านน่านถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ฝนตกหนักอยู่ในขณะนี้ปภ.เตือนภัยให้ระวังน้ำป่าหลากแล้วนะคะที่น่านฝนตกหนักหลายพื้นที่ทางปภ.แจ้งเตือนค่ะแล้วก็ณขณะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขานะคะเน้นย้ำในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือตำบลภูคาตำบลอวนอำเภอปัวตำบลแสนทองตำบลป่าคาตำบลศรีภูมิอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงนะคะอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาอำเภอนาหมื่นและอำเภอสันติสุขรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงปภ.ก็ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่นะคะแจ้งเตือนส่งข้อความผ่านทางเซลล์บรอดคาสต์ทั้งนี้สามารถที่จะแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ของปภ.แล้วก็สายด่วน1784ค่ะจบข่าวค่ำช่องวันในคืนนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดนะคะกับซีรีส์คลึงค่ะเพราะหัตถายังคงเดินหน้าเข้าใกล้ตรงหยางเพื่อสะสางความแค้นที่ทำลายครอบครัวของเธอด้วยการแฝงตัวขึ้นเรือยอชของตรงหยางเพื่อหาโอกาสเข้าใกล้เป้าหมายอีกครั้งเรื่องราวจะเข้มข้นสะใจขนาดไหนรอชมเต็มๆได้นะคะในซีรีส์คลึงคืนนี้หลังจบข่าวค่ำช่องวันดูทีวีทางช่องวัน31และดูได้ทางออนไลน์แอปวันดีที่เดียวค่ะหมดเวลาของข่าวค่ำช่องวันแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: แผ่นปิดแผลชนิดฟิล์มกันน้ำได้รับ CE Mark Tiger Plus Aquatech Plus
2: คอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธณัฐวัฒน์ใน All My Force Concert
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
4: ้รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: คุณโดนหมอนวดเส้นวางยา
1: คุณน่าจะฆ่ามันซะ
0: เขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายอะไรคุณนักหนาหรอกเขาแค่เลี้ยงไข่อยากให้คุณเรียกมานวดอีก
1: บอกไอ้หมออันนี้อีก3วันให้มานวดกู
2: หัตถาเคยไปยุ่งอะไรกับลังที่เก็บของของฉันไหม
3: น้องเคยมาขอกุญแจไปขาหาสู่รูปปากโขค่ะ
2: ขอให้อย่าเป็นอย่างที่คิดเลย
4: มันต้องตายด้วยมือของกูไอ้ตรงยา
5: ลานวดคุณพ่อคุณใช่ไหมไม่ต้องกลัวต้องยังไม่รู้ที่นี่มันอันตรายกว่าที่คุณคิดนะ
6: ขึ้นมาคุณต้องอย่างรออยู
7: ่ท่านจิตท่านจิตสวัสดีค่ะ
8: หนูหัตถาค่ะจำได้ไหมคะ
9: ที่อยู่ภูเก็ตใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
9: ยังไงเดี๋ยวขอตัวกันนะลูกนะ
8: มาได้ครับสวัสดีค่ะ
10: เอาเฉพาะเด็กเอ็นขึ้นเรือเลยครับ
11: ท่านไม่ต้องคนตรงไหนได้ยัง
10: เขาเรียกเด็กเอ็น
11: อะไอ้นี่มันอยู่พัทยาปะถ้ากูหาคนมาแทนวันนี้ไม่ได้แม่งซวยกันหมดแน่

เธอหาคนขึ้นเรือแทนอยู่ปะฉันไปแทนเธอได้นะไม่เอาตังค์ด้วยแต่เธอช่วยอะไรฉันหน่อยสิเปิดห้องให้ฉันหน่อยฉันจะนอน

0: ฉันสั่งอาหารไว้นะเดี๋ยวเขาคงมาส่งอ่ะเฮ้ยไรจะนอน
1: ทำไมนี่

0: เฮ้ยออกไปออกไปหมดออกไปท่านคิดว่าพูดแค่นี้ทุกอย่างมันจะจบเหรอ
1: ผมเคยเตือนแล้วว่าช่วงนี้ DSI เขาจ้องอยู่ให้คุณเพลาๆหน่อยคุณก็ไม่เชื่อยังไงจะไปดีลคนอื่นก็ได้นะผมไม่ติดแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องฟอกเงินหรือค้ามนุษย์เนี่ยถ้าเป็นผมไม่มีใครกล้ายุ่งจะลองไหม
2: ท้าเหรอ
1: ผมเตือนในฐานะที่ว่าเรารู้จักกันมานานช่วงนี้ก็ไม่ช่วงเวลาที่จะต้องมานั่งสร้างศัตรูเพิ่มเพราะเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยมันก็มีเยอะจนเดินชนกันขาขวิดหมดแล้วเนี่ย
2: เดินชนอะไรกันของคุณเนอะ
1: เอ้ยเมื่อกี้ผมเจอเด็กชื่อหัตถาที่โรงแรมไอ้ลูกสาวหมอนวดที่คุณไปเผาร้านที่ภูเก็ตมาหลายปีก่อนเขาบอกว่าเขามารอนวดลูกค้าเฮ้ยอย่าบอกนะเพื่อนคุณนะ
0: โอ้โหแม่งช็อตเซนอีกแล้วหรอวะอู้ย
3: คุณโดนหมอนวดเส้นบางอย่าง
0: ไอ้สกูน่าจะฆ่ามันซะ
3: เขาไม่ได้ตั้งใจทำร้ายอะไรคุณนักหนาหรอกเขาแค่เลี้ยงไข่อยากให้คุณเรียกมานวดอีก
0: หมอเลี้ยงไข่

J'ai. เฮียเรียกแล้วได้ยินไหมเนี่ย

0: เฮ้ยตื่นที่แกมอยู่นี่ได้ไงอีหมอหาทาไปไหนเดี๋ยว
1: รูมเซอร์วิสค่ะเข้ามาได้เลยค่ะใช่ไหมอะทำไมคนพวกนั้นเขาถึงมาเฝ้าหน้าห้องอะ
2: ไม่มีอะไรเลยถามมันนี่มาเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคือจริงๆอะมันอุ้ยไหลแข็งเหมือนกันนะเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยแค่แบบเขาจ้างมาเฝ้าอะที่บ้านแบบเนี่ยออกมาแบบเขาท่านไหลแข็งมากๆเลยอะเครียดไหมเนาะ
1: สบายไหม
2: ฉันนวดเก่งนะ
3: สิบสี่สิบห้า
0: ย้ายไปที่ห้องพักเรียบร้อยแล้วไอ้พัดอีหมอทำหนีขึ้น

0: ผู้มีแพ้ทำไม
1: ฉันหวานทุกหมอเกินส่วนสิบสี่

0: ฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีกฟิชเชอร์แมนส์เฟรนด์จากอังกฤษ
1: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
2: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
3: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
4: ทั้งไทยจะรสดีกัน
5: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
6: เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
7: เลิกแล้วค่ะดูเลิกกับเขาแล้ว
6: คน Spotify เขารู้กัน
7: ดูเลิกกับเขาแล้ว
8: เป็นคนชอบรสอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรสอ่อนโยนพอเทพไทยรสอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ

0: าธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่บีแคร์พร้อมเซรามายและไดนอซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: สัตว์คงฟินให้แฟนๆถึงอิตาลีเลยละค่ะสำหรับ2คู่จิ้นสุดละมุนจากช่องวัน31อย่างอินองศาและเพอร์พีคที่ได้ไปเจออินเตอร์แฟนยุโรปเป็นครั้งแรกในงานแฟนมีติ้งงานนี้ทั้ง4คนจัดหนักจะเต็มทั้งพูดคุยเล่นเกมเล็กก็ไม่ลืมที่จะเอาเพลงไทยไปฝากแฟนๆกันถึงต่างประเทศเลยนะคะ
4: รอบผิวหนังจากเชื้อรากลากเกลื่อนคันในโรงพยาบาลจากเชื้อราใช้ซีมาโปรครีมมีตัวยาเทอร์บินาฟีนไฮโดรโคไลด์ซีมาโปรครีม
5: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
6: ้มิชลินมุ่งมั่นคิดค้นนวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนเหนือยิ่งไปกว่านั้นด้วยการสร้างยางไร้ลมที่ออกแบบมาเพื่อสำรวจดาวเคราะห์ดวงใหม่มิชลิน Motion for Life
7: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
8: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้แซ่บเข้มข้นนัวคักๆอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ติดซีรีส์หิวดึกแค่ไหนก็รอด Grab Saver ถูกกว่าชัวร์สั่งเลย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลา

0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1: 이래 곧게!

0: 24, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. สี่สิบสอง
1: คุณต้องยัง
0: สี่สิบสามสี่สิบสี
1: ่คุณต้องยังคุณต้องยัง

0: 劳动困难。
1: 乐气这该看广东洋山，看大人没事看刀锋突然落来，小凤。
2: ก็คนมันสมควรตาย
1: ถ้าฆ่าคนครั้งหนึ่งคุณจะนอนหลับไม่สนิทไปตลอดชีวิตคุณมีพ่อที่รักและรอคุณอยู่กลับไปใช้ชีวิตกับเขาซะคนบางคนอยากมีโอกาสเหมือนคุณแต่ก็ทำไม่ได้
2: มันฆ่าแม่แล้วก็พี่ชายฉันแล้วมันทำให้พ่อของฉันกลายเป็นคนพิการถ้าฉันฆ่ามันไม่ได้ฉันนี่แหละที่จะนอนไม่หลับ
1: คุณฆ่าตรงอย่างด้วยการนวดใช่ไหมเหมือนที่คุณจูบผมแล้วผมสลบอ่ะ
2: อย่ามามั่วเคยจูบผู้หญิงหรือเปล่าของบริการ
1: ไม่เห็นสลบเลยคุณสู้พวกเราไม่ได้หรอกนะ
0: โอเคดูรีบไป
1: คุณตรงอย่างปลอดภัย

0: คุ้มกันกันยังไงทำไมปล่อยเป็นงี้ฮะ
1: ไอ้หมอหัตถามันนี่ขึ้นเรือครับผมโทรบอกพัดแต่เกือบเข้าไปไม่ทันครับ
2: มันจะทำร้ายคุณตรงอย่างทำไม
3: ผมไม่ทราบครับผมเลือกเข้าไปเราเห็นคุณตรงอย่างคล่อมตัวเธออยู่เราก็ล้มลงไป
4: มันจะฆ่ากู
0: ยังไงยังไง
4: อีโมหัตถะไอ้ลูกไอ้หมอนมาที่ภูเก็ต
0: ภูเก็ตนะ
4: มันจะมาแก้แค้นให้พ่อแม่มันไอ้พัดไปจับมันกับญาติของมันให้หมดเอามาเป็นๆนะมึง
0: มุกอยู่ดูคุณต้องยังคุยไปกับพัด
5: ค่ะครู

0: น้องขอร้องนะอย่าเพิ่งกลับได้มาอีกนิดเดียวมันจะสำเร็จแล้วพ่อ
1: สำเร็จอะไรฆ่าคนสำเร็จแล้วเหรอแล้วลูกต้องฆ่าอีกสักกี่คนตรงหยางไอ้ตีนแบนแล้วก็ลูกน้องมันด้วยใช่ไหมถ้าลูกฆ่าพวกมันลูกก็ไม่ต่างอะไรจากพวกมัน
2: เก็บเสร็จแล้วลุงไปเลยไหม
0: พี่หวาน
1: ลูกอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นฆาตกรถ้าลูกทำชั่วไปมากกว่านี้มันจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วนะหัตถาเอาวิชานวดรักษาไปฆ่าคนผลสะท้อนมันจะกลับมาที่ตัวเราแล้วเราก็จะกลายเป็นคนแบบที่เราเกลียดกลับบ้านเราเดี๋ยวนี้

0: ราะไอ้บันทึกนี่ใช่ไหมที่ทำให้ลูกมั่นใจว่าจะทำสำเร็จ
1: พ่อ
2: ไป
1: พ่ออย่าพึ่งได้ไหมพี่วันพี่วันพ
2: ี่
1: ว
2: ัน
1: พี่วันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งพ่อพี่วันพี่วันปล่อยพ่อพ่อ
2: น้องเนี่ยอย่าไปร้อนน้องน้อง

0: มือน้องพองคงเจ็บแย่
1: เจ็บกายมันไม่เท่ากับเจ็บใจหรอก
0: แล้วสมุดบันทึกล่ะครับ

0: ็ถามอยู่กับใครบ้าง
1: พี่ชายที่ชื่อปาวานพ่อแล้วก็คนดูแลครับ
0: พ่อแท้ๆ
1: ไม่แน่ใจครับแต่พี่การ
2: น้องเขาเป็นคนของตรงอย่างไม่ใช่เหรอทำไมถึงส่งมาบอกว่ากำลังจะมาบ้านเราอ่ะ
3: อย่าเพิ่งถามรีบไปก่อนพี่วันเข้าไปก่อนพี่วันเข้าไปมันมาแล้ว

0: You want to, Andy?
1: ลุงขึ้นหลังผม
0: ไม่เป็นไรไปเลยไป

0: ครูครับ
1: ครูครับ
2: เจอแล้ว
1: ครับ
2: วันนี้ไปข้างหลังครับ
1: น้อง
3: ขับชนก้มต่ำไว้ใจผม

0: ยิงยาวมัน
1: ทุกคนก้ม

0: ทีนี้กลับบ้านกับพ่อได้หรือยัง
1: แต่เราก็รอดมาได้นะ
0: หัตถา
2: เรียบร้อยไปกันได้แล้วครับ
0: ขับตรงกับโพธารามเลยนะ
3: ไป
0: เดี๋ยวทำไมบริการคนนั้นถึงช่วยน้องน้องรู้จักเขาใช่ไหม
1: ก็เหมือน

0: ชาหนวดก่อนนะรู้ได้ยังไงรู้ได้ยังไง
1: มีอะไรนิ้งเชง
2: เฮ้ยระวัง
1: มีอะไร
3: หนูตื่นมาแล้วมาเจอน้องแต่น้องเขียนจดหมายเอาไว้ค่ะ
1: ไหนสิ
4: ถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วน้องจะรีบกลับมาน้องสัญญาว่าจะดูแลตัวเองให้ดีน้อง
5: มีอะไรพี่กรณ์
1: พี่

0: นางแอ่นลิ้วลง
1: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
2: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
3: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมได้นี
2: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
3: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
2: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
3: เริ่มเลย
4: Want that glass skin?Plump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
5: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย

0: ของแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
1: หน้าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่างผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลักซ์
3: มหากรรมคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่แห่งปีที่แฟนๆรอการรอคอยเสิร์ฟความสนุกถึงหน้าบ้านคุณพบกับศิลปินจากแกรมมี่โกลด์ศิลปินจากช่องวัน31และเหล่าแชมป์จากรายการด้วนเพลงชิงทุนที่เซสุดๆโอกาสของคนมีของหากคุณเสียงดีอยากเก็บไว้กับการประกวดร้องเพลงแบบยกเวทีด้วนเพลงชิงทุนไปไว้ตรงหน้าคุณในงานยังมีบุญกิจกรรมดีๆให้ร่วมสนุกมากมายย้ำชมฟรีตลอดทั้งงานจะเต็มถึง4จังหวัดเริ่มต้นกันที่จังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดระยองแล้วพบกันในงานด้วนเพลงลูกทุ่งสัญจร2569สนับสนุนโดยจุฬาเฮ
4: กลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
5: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
4: ยาสีฟันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
5: ่เบกกิ้งโซดา
6: ร่วมกันค้าภายในเตรียมแก้ปัญหาผักและไข่ขาดตลาดหลังพื้นที่การเพาะปลูกและฟาร์มไข่ส่วนใหญ่ถูกน้ำท่วมพังเสียหายเร่งนำผักจากพื้นที่น้ำไม่ท่วมกระจายเข้าสู่กรุงเทพและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงตึงราคาไข่หน้าฟาร์มฟองละ4บาทและชะลอการส่งออกไปจนถึงสิ้นปี
7: จูเลียนแอนด์จูเลียนทุกวันเสาร์เวลา 20:30
8: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
9: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
10: สนับสนุนโดยเพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อนสวยจริงอิงอ่อนเจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์ฝันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิน
11: เจ๊ไม่ได้โกหกนะน้องปาวานหัตถามันไม่ได้มาหาเจ๊จริงๆไม่ได้โทรมาด้วยจ่ะเดี๋ยวยังไงอะถ้าหัตถามันโทรกลับมาหรือว่าได้ข่าวอะไรอะเจ๊จะรีบบอกทันทีเลยนะจ้า
12: ขอบคุณมากค่ะเจ๊แต่ว่าหนูอยู่ไม่นานหรอกค่ะเจ๊อย่าเพิ่งบอกใครนะ
11: แล้วมันมีเรื่องอะไรล่ะเนี่ยเมื่อคืนก็โผล่มาดึกๆตื่นๆมีเรื่องอะไรที่เจ๊ต้องรู้ไหม
12: ไม่มีจ้ะ
13: โกหกเป็นไฟตั้งแต่เมื่อไหร่
11: เฮ้ยพี่กรสวัสดีจ้าสบายดีเหรอจ๊ะ
13: ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่หรอก
11: เฮ้ย
13: ทะเลาะกับลูกมันนะ
11: เอ้า
13: วาน
14: ครับลง
13: จับน้องกลับบ้าน
11: อ่ะ
14: ไปน้องกลับบ้าน
11: พี่วาน
14: น้องมา
11: พี่วาน
14: กลับบ้าน
11: นี่พี่กรมีเรื่องอะไรกันเหรอจ๊ะพี
14: ่
11: พี่วานเขาไปไหนกันจ๊ะ
14: มาน้องกลับบ้าน
11: พี่วาน
15: มุก
16: ไอ้ก่อนกูคิดว่ามันตายหาไปแล้วสิ
17: สามสิบห้าปีมึงคิดว่ามึงจะหนีกูพ้นแล้วสิกูสาไว้ใจให้มึงมาช่วยกูหาวิชานวดขาที่จะทำให้คนตายโดยไม่รู้ตัว
18: มันตายปะเนี่ย
13: นี่ยังไม่ตายแค่สลบไปเว้ย
18: เฮ้ยพี่ดินฉันว่าพอเถอะสงสารมันน่ะ
13: มันจะพอได้ไงวะมันยังไม่สำเร็จเลยนะเว้ย
19: เรายังไม่รู้เลยว่าจุดไหนคือจุดที่มันกดลงไปแล้วมันจะตายโดยไม่รู้ตัวเดี๋ยวพอมันฟื้นมึงค่อยหาจุดใหม่แม่งเลย

Aufnahmen. Dann mit Bonnet.

0: 体腹胎，就带。
1: 你仔呢？点样有咩带？嗰啲卡门咪食鼻涕啦，用 crop 过唔？写在对。
2: ครับพี่แล้วพี่ล่ะสบายดีไหม
1: ดีไม่มาหาพี่เลย
2: คือว่าผมไปไหนไม่ค่อยสะดวกครับพี
1: ่แล้วนี่ลูกสาวโตมันกลมเนี่ยกูถึงว่ามันเก่งเหมือนใคร
2: พี่ทิมถ้าลูกฉันทำอะไรล่วงเกินพี่ฉันขอโทษแทนลูกด้วยปล่อยลูกฉันไปเถอะนะเด็กมันไม่ประสาย
1: ังไม่ประสาหน้าตาเฮียมีผัวได้แล้วแต่มึงต้องสอนมันเพิ่มนะตีงูต้องตีให้ตายไม่งั้นมันจะกลับมาแว้งกัดได
2: ้พี่ไม่ต้องกังวล นะเดี๋ยวฉันจะพาลูกกลับบ้านที่ต่างจังหวัดแล้วจะไม่กลับมาที่นี่อีกเลยฉันลาเหรอพี่วันฮะ
3: เฮ้ย
4: เฮ
3: ้
4: ย
3: เฮ้ย
1: กูช่วยนวดรักษาให้มึงเดินได้นะ
5: ครูเป็นไรไหมคะครู
2: หัตถาขอโทษครูทิมซะ
5: พ
2: ่อขอโทษครูทิมเดี๋ยวนี
3: ้น้องน้อง
6: Thank you.

0: ครูซาตานไปเจอมันแล้วปล่อยมันไปได้ยังไงฮะคุณจะรอให้มันมาฆ่าผมอีกเหรอ
1: ผมมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับพวกเขาน
0: ั่นมันเรื่องของครูพวกมึงทุกคนใครเจอมันน่ะจัดการมันได้เลย
2: ให้เจอพามาหาครูก่อนนะ
1: เดี๋ยวครูจัดการเองไม่ต้องกังวลนะสเฟนมันจะเต็ม

0: คุณตามผมมาจากโรงพยาบาลมาถึงเนี่ยเรายังจะยืนคิดอะไรอีก
1: ฉันมาขอค่าจ้างนวดที่คุณติดไว้อะฉันจะมาขออยู่ที่นี่สักพักอะ
0: จนกว่าคุณจะฆ่าตรงอย่างได้หรือไงคุณไม่กลัวผมจากคุณส่งตรงอย่างหรือไง
1: คุณไม่ทำอย่างนั้นหรอกไม่งั้นคุณคงไม่ช่วยฉันตั้งหลายหรอกฉันจะมาขอให้คุณช่วยอ่ะพ่อฉันจะพาฉันกลับโพธารามฉันไม่อยากไป
0: ได้แต่คุณต้องนวดให้ผมก่อน
1: อะไรของคุณ
0: มีคนขอให้รักษาจะไม่ช่วยเหรอเป็นหมอหรือเปล่า
1: ฉันไม่นวดตอนนี
0: ้คุณเลือกเวลาลงมือด้วยเหรอแล้ววิธีการล่ะคุณเลือกด้วยไหม
1: อะไร
0: ก็นวดไง
1: อยากนวดหนักใช่ไหมได้

0: นางแอ่นลิ้วลงสิงกงสะบัดคอ
1: การนวดฆ่าคนได้ใช่ไหม
0: อะไร
1: ร่างกายคนเรามีจุดอันตรายกดตายได้
0: ไปอ่านเจออะไรมาเลยดูหนังมากไปกางคอเอียวข้างถ้ามันง่ายขนาดนั้นน่ะก็ไม่ต้องมีหมอนวดแล้วป่ะหมอนวดทุกคนเขารู้จุดอันตรายเขาก็เลี่ยงจุดนั้นกันอยู่แล้วอย่าว่าแต่หมอเลยคนไข้เขาก็รู้จุดอันตรายในร่างกายอ่ะนอกจากจะให้หมอชำนาญกดแต่ถ้ากดแล้วเจ็บเขาก็ถอยหนีอยู่ดีมันจะไม่นวดฆ่าได้ยังไงคิดดูสิจงอางสายเสียน
1: แต่ผมเห็นมือคุณที่คอคุณตรงอย่าง
0: คุณอย่ามาเปลี่ยนประเด็นเพื่อช่วยนายคุณเลยฉันคือคนที่ถูกกระทำเดินไปข้างหน้าเสือเวียนเฝ้าธรรม

นี่เครียดใช่ไหมเนี่ยบางทีคุณต้องปล่อยวางบ้างนะพวกเส้นที่มันตึงๆพวกนี้จะได้คลายลงสักครึ่งนึงบางทียอมผิดพลาดบ้างก็ได้เป็นคนดีตลอดมันก็เหนื่อยอ่ะ

0: ฆ่าแม่แล้วก็พี่ชายฉันแล้วมันทำให้พ่อของฉันกลายเป็นคนพิการถ้าฉันฆ่ามันไม่ได้ฉันนี่แหละที่จะนอนไม่หลับ
1: คุณอยากเป็นฆาตกรมากเหรอ
0: ถ้าฉันฆ่าตรงอยากได้ฉันเป็นอะไรฉันก็ยอม
1: ถ้าคุณลงมือไปคุณจะกลับมาเป็นคนเดิมไม่ได้หรอกกลับบ้านกับพ่อคุณไป
0: ฉันจะไม่ยอมเป็นคนเดิมที่ต้องอยู่กับความแค้นที่มันทำกับครอบครัวฉันคุณไม่เข้าใจหรอกการที่ต้องอยู่กับความทุกข์มันทรมานแค่ไหน
1: ทำไมผมจะไม่เข้าใจ

0: องรักษาปล่อยไว้มันก็เหลือหลัง
1: วิธีรักษาของผมกับคุณมันไม่เหมือนกันหรอก
0: ไม่เหมือนยังไงบางทีฉันอาจจะช่วยคุณได้ก็ได
1: ้เชื่อผมกลับบ้านไปกับพ่อคุณซะคนอย่างคุณไม่เหมาะกับอะไรแบบนี้หรอก
0: คุณช่วยฉันเข้าถึงตรงอย่างได้ไหม
1: คืนนี้คุณนอนที่โซฟาเดี๋ยวผมเอาเสื้อผ้ามาให้

0: ันต้องเมาคิส
1: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
2: ในฝันลูกเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ถ้าไม่เป็นหวัดก็คงฝันดีทั้งคืนวิกซ์วาปอรับออยเมนต์บรรเทาอาการไอคัดจมูกปวดหัวและปวดเมื่อยกล้ามเนื้อจากหวัดวิกซ์วาปอรับออยเมนต
3: ์อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
4: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
3: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
4: ผิวดูใสฉ่ำ
3: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
5: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
6: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
7: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
8: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี้
9: คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
5: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
10: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
11: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
12: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
13: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
5: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
14: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594โทรออก
15: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอร์รูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
16: เลิฟผิวไวช่วยคุมมันติดทนนาน24ชั่วโมง
17: นี่ชั้นไหนคะ
16: ชั้นแรกของความสวยคุชชั่น BSC Locket Fit
18: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
19: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
2: อร่อย
19: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
5: รัฐบาลเตรียมจัดการเลี้ยงต้อนรับผู้นำการเงินโลกกว่า400คนในการประชุม IMF World Bank 2026ในวันที่14ตุลาคมนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลพร้อมดึงเนเน่รอยัลร่วมโชว์พลังเสียงต้อนรับและนำซอฟต์พาวเวอร์ไทยทั้งการแสดงหุ่นละครเล็กหัตถศิลป์และอาหารไทยต้นตำรับจะแสดงสู่สายตาประชาคมโลก
9: เรารักนะ
7: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี
3: ่เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
4: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
11: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเลียนไหม
10: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้บ้าไอ้เย็นไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
1: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
14: ่ประคองใครเราเหรอแล้วเขาเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
17: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี

0: ได้ล่ะ
1: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
0: เวลา 20:30
1: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
2: อ้าวจันอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
3: ได้เวลาหมดโยมออกเวลาจูไรเตเทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
4: เรียบร้อยค่ะ
5: ส่วนมาก
6: โดมอยู่ไหน
3: พี่ดิน
6: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
3: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี
7: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
8: เมื่อไหร่จะปล่อยจากพี่เนี่ย
9: งั้นคืนดีกันสิ
3: ไม่กาแฟมาแล้วครับกัดตัวดูเลย
9: เองยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
10: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์18:00 น.
11: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
12: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
13: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
14: คิดว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นต้องปะทะกันสักวันแน
15: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17 ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
11: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา20:30พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 สี่เหลี่ยมโทรออก
17: สนับสนุนโดยควิกแสบแสบเข้าเส้นใหม่108ช็อป3แก้วสูตรน้ำเข้มข้นรวมซักปรับในถุงเดียวคุกกี้เดนมาร์สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

ลูกอยากเป็นหมอหรืออยากเป็นฆาตกรถ้าลูกทำชั่วไปมากกว่านี้มันจะย้อนกลับมาไม่ได้แล้วนะหัตถาเอาวิชานวดรักษาไปฆ่าคนผลสะท้อนมันจะกลับมาที่ตัวเราแล้วเราก็จะกลายเป็นคนแบบที่เราเกลียด

0: อย่างตายแล้วทุกอย่างจบแล้ว
1: ไม่จบคิดว่าฉันจะซึ้งใจเหรอฉันต้องอดทนมากแค่ไหนฝึกฝนตัวเองมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ข้ามมาด้วยมือของฉันเอง
0: ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่อยากให้คุณเป็นแบบผม
2: ถ้าครูทิมเป็นยังไงเหรอพ่อ
3: ครูทิมไม่ใช่คนที่เราจะไปเล่นด้วยเลิกยุ่งกับเขาได้แล้ว

0: รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ
1: เดินไว้เข้ามาใช้ AI กันอย่างเป็นที

0: มันเกินนะหนูว่า
1: เกินอะไรคะก็5คนครบนี
0: ่เกินไปใกล้เกินไปจะไปทำอะไรก็ไปทำดิวะ
1: อ้าวทำไมพูดอย่างนี้ล่ะคะปกติเนี่ยใกล้กว่านี้อีกเฮ้ยตรงไหนวะในใจเลยไงไอ้ใจลี่ใจลี่
0: คิมมึงออกไปก่อนจะไปชุมออฟฟิศ
1: อ้าวทำไมลี่พูดแบบนี้คิมก็ควรในออฟฟิศเหมือนกันนะ
0: ออกไป
1: โอเคโอเคก็ได้ตามใจลี่ก็ได้งั้นเดี๋ยวคิมออกไปซื้อกาแฟก่อนนะพี่ๆเอาอะไรกันบ้างครับ
2: อเมริกาโน่โนสวีทดีแค
3: ปโกโก้ร้อนหวาน25ไม่ใส่วิปครีม
1: ไม่ใส่วิปครีม
3: ใช่
1: พี่ปื้มครับ
4: พี่เอาบ๊ายบายเต
1: ้ฮะ
4: ลาเต้ไง
1: อุ้ยพี่หัวไวมากเลย
4: ฝากบอกน้องด้วยดิเพราะพี่เป็นห่วง
1: ได้พี่ได้ได้แล้วลี่ล่ะคะเอาอะไรไหมคะ
0: ไม่เอา
1: อ่ะโอเคเรารู้ใจเดี๋ยวเราสั่งมาให้ลี่ก็ได้เดี๋ยวมานะครับพี่ๆไปก่อนนะลี่นะ
2: เรียกกันลี่เรียกรู้ใจด้วยรู้ใจ .com
1: มามาร
0: ับมันเข้ามาทำงานคิดจะบอกกันหน่อย
2: จริงๆตอนแรกก็ไม่กะจะรับหรอกแต่
1: ฮะยังไงนะคือผมอะเคยอยู่ช่องเก่ากับลี
5: ่เป็นแฟนเก่าเหรอ
1: ไม่ใช่
5: งั้นมึงเอาหวังกันดิแอบชอบเหรอ
1: จ้า มึงก็เลยแอบเข้ามาในออฟฟิศพวกกูอยากจะมาทำคอนเทนต์แล้วก็มาเจอลี่ด้วยงับ
2: โอ้โห
3: งับ
2: วิธีจีบหญิงมึงนี่คุกชัดๆเลย
1: ผมว่าโรแมนติกดีออก
2: โรแมนติกบ้านป้ามึงดิ
3: ก่อนหน้านี้มึงทำอะไรมาวะ
1: ทำ YouTube พี
2: ่ยอดซับเท่าไหร่
1: ล้าน3
2: เวอร์แล้วล้าน3
3: ล้าน3เลยเหรอ
1: ผมจะโกหกพี่ทำไมอ่ะพี่ไม่เชื่อพี่หยิบมือถือขึ้นมาเปิดดูเลยก็ได้
2: เช็คดิช่องอะไรชื่อช่องอะไร
1: คิมจองที
2: ่ฮะเกิดเกาหลีเหรอ
3: โหคนตามไม่อย่างเยอะเลยว่ะยอดวิวเป็นล้านเลย
1: ฝากกดซับด้วยนะพี่เป็นไงบอกแล้วผมไม่ได้โกหกพวกพี
2: ่แล้วทำไมเราไม่เคยเห็นช่องมันเลยวะ
3: นั่นดีว่ะ
1: ก็พี่สองคนแก่แล้วไง
2: เจ็บนะเนี่ย
3: แล้วคอนเทนต์มึงมีอะไรบ้างวะ
1: โหเยอะแยะพี่ไม่ว่าจะเป็นกินข้าวมันไก่1เดือนเต็ม
6: มือที่125นี่กูจะขันอยู่แล้วเนี่ยซีมิมาเซ็งข้าวมันไก่ซูชิน
1: อนในตู้เสื้อผ้า7วัน
3: คืนนี้เราจะหลับสบายไหมตะคิวจะอีสคิมไหมบ๊ายบาย
1: ร้อนยังวะแล้วก็ไม่อาบน้ำไม่แปรงฟัน7วันพอเฟรมต่อไปเนี่ยเราเป็นเฟรมกว้างซูมอินเข้าไปพอทันฉันออกปั๊บ5 4 3อะไรอ่ะมันบางเฟรมผม3 action คุณค่อยตัดเข้าไปตรงนี้โอเค
3: แน
1: ่คุณเห็นผมมั้ยเนี่ย
7: เปล่าๆครับ
3: คอนเทนต์มึงนี่แม่งลำบากตัวเองทั้งนั้นเลยเนาะ
1: ก็ทำไงได้พี่คนดูชอบ
2: เงินดีไหม
3: ดีมากแล้วดีแล้วมาทำอย่างนี้ทำไมอ่ะ
1: คือช่วงหลังผมกับลี่ห่างกันนะพี่ยอดมันก็เลยตก
2: เดี๋ยวเรื่องราวมึงมันซับซ้อนเหลือเกินว่ะ
3: ยังไงนะคือมึงจิ้นกับเบอร์รี่หรือเป็นแฟนกันหรือยังไงวะ
1: คือเรื่อง
2: ไม่ต้องมองทางมองเนี่ยเป็นของพวกกูมึงเล่ามาเลย
1: คือเรื่องมันเป็นแบบนี้ที่ไม่ครบเลย
0: ไอ้มึงเดี๋ยวสาย
1: ได้เลยรีบมามีอะไรให้ช่วยถือไหมมีอะไรช่วยถือไหมอันนี้เนาะอันนี้ตรงนี้เน
0: า
1: ะ
0: มึงถ่ายอะไรเนี่ย
1: อุ้ยโทษฮะ
0: กูถามว่ามึงถ่ายอะไร
1: เอานี่ไงไลฟ์ไงคนดูชอบไงนี่ดูดิยอดวิวขึ้น
0: มึงไลฟ์หรอ
1: ใช่ชอบจังเลยพี่ลี่ด่าพี่คิมเยอะๆนะอีก
0: คิมมึงหยุดแกล้งกูได้ป่ะ
1: เฮ้ย 4,000 กว่าคนแล้วเข้ามาดู 4,000 กว่าคนแล้วเอาด่าต่อผมก็เลยแกล้งให้ลี่ด่าผมไม่บ่อยพี่ยิ่งลี่ด่าผมอะยอดก็ยิ่งขึ้นยิ่งจิ้นคนก็ยิ่งชอบยอดดีวิ่งทะลุพี่ผมเลยกะว่าจะมางอลี่ที่นี่เผื่อผมจะกลับมาพังงาดอีกครั้งนึงครับ
3: ก็ถือว่าแม่งเรื่องส่วนตัวของมึงกับเบอร์รี่ไม่เกี่ยวกับพวกกูมึงไปเคลียร์ให้เรียบร้อยอย่าให้เดือดร้อนพวกกูแล้วกัน
1: เฮ้ยจริงเหรอพี่2คนคิดดีๆนะผมอะล้าน3ซับนะผมเคลียร์กับลี่เสร็จผมกลับเลยนะวิวผมตารางน่ะล้านกว่าวิวคนดูเยอะลูกค้าแน่นรับผมไว้พิจารณามั้ยครับ
0: สา ฟังแค่นี้ก็รับมันเลยเหรอ
3: ยังวันนั้นพี่อ้อยมาหาไง
7: ขอบคุณนะจ๊ะโชว์ที่โอนเงินมาให้พี่แล้ว
1: ครับพี
4: ่ยอดยังเหลืออีกเท่าไหร
7: ่2ล้าน5ดอกเดือนละแสนลืมคอแห้งอ่ะโอ้ขอบคุณจ้ะ
0: ก็เข้าใจได้นะว่าจนตรอกเลยต้องหาทางเลือกใหม่ๆใช่ปะ
3: ก็ใช่แล้วมันไม่เอาเงินเดือนด้วยไงมันขอแค่คอนเทนต์น่ะ
4: ทำไม่ได้เดี๋ยวให้ไล่ออกก็ได้ไง
2: หนูทดลองเอามันมาทดลองงาน
0: ไม่ปรึกษากันหน่อยหรอ
3: ถ้าบอกก็กลัวจะไม่รับไง
0: ก
3: ็
0: ใช่ไง
3: มาแล้วจ้ามาแล้วกาแฟมาแล้วมาการเป็นแล้วมันไม่มีงานใหญ
1: ่อันนี้จ้าอเมริกาโน่ดีแคปโนซีรัปส
8: ์นี่ครับ
1: โกโก้โนวิปครีมหวานน้อย
8: พี่ปื้ม
1: ลาเต้เย็นครับ
4: แล้วได้บอกเมษาป่ะ
1: บอกพี
4: ่บอกว่าอะไร
1: ไอ้อ้วนหน้าหม
4: ้อนี่น้องบอกเหรอ
1: ผมบอกเองล้อเล่นพี่ขอโทษพี่ขอโทษจะให้ผมไปบอกเขาได้ยังไงผมไม่รู้จักเขาสักหน่อยไปให้บอกคิดถึงบอกรักเขาอย่างเงี้ยไม่ได้หรอกพี่ไปบอกเองเถอะ

0: นี่มันต้องแบบนี้บอกเองแบบผมแบบนี้คิดถึงลี่จังเลยอะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้จ้ะรู้ใจ
0: อ้าวนี่ไงใส่ใจไม่เคยมองใส่ทองมองกันจัง
1: ลี่จ้านี่มัจฉะไงมัจฉะยิน
0: นี่เอาไว้ตรงนี้นะ
2: จีบเสร็จหรือยัง
0: ครับพี่
2: จีบเสร็จแล้วก็เสนอไอเดียได้แล้วเร็ว
0: ไอเดียเหรอพี
2: ่
0: ได้แต่มีข้อแม้ต้องให้ลี่ทำกับผมด้วย
3: ทำอะไรวะ
0: เพราะว่าคนที่รู้จักพวกพี่ดีสุดก็คือลี่แต่คนที่รู้จักลี่ที่สุดก็คือ
3: ผมเอง
2: กูต้องทำคลิปให้คนมาด่ากู
0: นี่แหละทางลัดของไวรัล
2: มึงก็ทำตามที่มึงเชื่อไปแล้วเอายอดวิวมาวัดกัน
4: ใต้โต๊ะทำงาน
5: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
6: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทคฟันปลอมให้พร้อมก่อน
7: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
8: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
7: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident

0: 蒸肉魔 X Person。แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย
1: ์ทวนได้ไหมอะไรแม่จิ๋มอะไร
2: ห้ามพลาดจริงหรือมั่ววันพุธนี
3: ้ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอป 1D
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์ใต้โต๊ะทำงาน
6: Liveverse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิตไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวว
7: ันนี้นะครับผมจะไม่สอนพวกพี่แต่ผมจะมาถามพวกพี่คนดูอยากดูอะไร
8: ก็ยุคนี้ก็สาระมั้ง
7: สาระ
9: แรงบันดาลใจมั้ง
7: ความรู้เมื่อคืนพี่ติงดูอะไร
10: ดูโหนก็สวยย้อนหลัง
7: พี่ปื้มอ่ะ
11: โหลดเลย VIP โหลดเลย
7: ดูทำไมพี
10: ่เฮ้ย
7: ดูเว็บอื่นแล้วมันเลี่ยนก็เลยเปลี่ยนบ้างส่วนพี่โชว์ล่ะครับ
12: คืนพอดแคสต์สอนการลงทุนว่ะ
7: โอ้โหพี่โชว์นี่ถือว่าเป็นคนส่วนน้อยนะแต่ถือว่ามีความรู้ดีมากแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้อยากดูแบบนั้นนะพี่คนส่วนใหญ่อยากดูอะไร
13: อุบัติเหตุคนบีบสิวป้าที่งกคนพลาดคาปิบาร่าแช่น้ำร้อน
10: โอ้โห
7: คนเนี่ยชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนี่แหละทางลัดของไวรัล
10: เดี๋ยวแปลว่ากูต้องทำคลิปให้คนมาด่ากูเหรอเออแบบนี้กูไม่เอานะกูเกิดมาเพื่อด่าคนอื่นอย่างเดียว
12: ใช่กูว่าทำในสิ่งที่ชอบมันทำได้นานกว่าว่ะ
11: คลิปหมาแมวคนก็ดูเยอะว่าไม่เห็นต้องทะเลาะอะไรกันเลยไม่เห็นต้องแอคทีฟเลย
7: นี่ไงพี่ไม่เชื่อฟังผมเลยนี่พี
10: ่เอางี้มึงเชื่ออะไรแบบมึงก็ทำตามที่มึงเชื่อไปส่วนพวกกูก็จะทำแบบที่พวกกูเชื่อแล้วเอายอดวิวมาวัดกันจบ
7: นี่พี่ท้าทายผมเหรอ
10: เอาดิ
7: ได้จัดไป
10: เอาได
13: ้คือจริงๆที่คิมพูดมัน
10: ไม่ต้องไปช่วยมัน
7: เอาอย่างนี้

0: ถ้าเกิดว่าใครชนะแล้วก็อย่าลืมที่ตกลงกันไปเมื่อวานนะครับ
1: ได
2: ้ได้ดีวะ
1: สบาย

0: อยากรู้ว่าเต่าว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง
1: ไอ้ที่ไปตกลงงุบงิบกับตาแก่3คนนั้นน่ะสรุปคุยอะไรวะ
0: ไม่บอกยังไงก็ไม่บอก
1: บอกมา
2: ถ้าอยากรู้อ่ะต้องชวนเขาไปกินข้าวก่อนสิหิวข้าวไหมน้องไปลองท้องกันป่ะฟังอะไรอยู่หรอขอฟังด้วยได้ป่ะ

0: เมษาจ๊ะ
1: ขา
2: ช่วยพี่คิดคอนเทนต์หน่อยสิพี่คิดไม่ออกเลยอ่ะ
1: หรอได้สิเอาแนวไหนอ่ะ
2: ไม่รู้อ่ะตอนนี้คือพี่โบ๋ไปหมดเลยอ่ะ
1: เอาแบบเต้นไหมพี
2: ่เต้นพี่เคยลองแล้วเหมือนกายภาพบำบัด
1: หรอรีวิวอาหารไหมร้านอาหารแบบดัง
2: ๆไปร้านอาหารก็ต้องไปจ่ายตังค์เขาอีกแพงอ่ะ
1: One Day Vlog with พี่ปื้ม
2: โอ้โหยอดวิวพี่ต่ำแน่ไม่มีใครมาดูชีวิตพี่หรอก
1: ออกกำลังกาย
2: เหนื่อยอ่ะ
1: โอ้ยพี่เป็นเจน Y หรือว่าเป็นบูมเมอร์เนี่ยเอะอะอะไรก็ไม่เอาสักอย่างเลย
2: ทุกการลงทุนมีความเสี่ยงมันต้องแบบรอบคอบหน่อยไง
1: รุ่นหนูอ่ะเขาเรียกว่าไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ตโซนจ้ะ
2: โอ้โหพูดอย่างนี้กับพี่งั้นเอามาเลยเขียนสลากเขียนมาเลยพี่หยิบจับดื่มลุยกับเมษาได้หมดเลย
1: แน่หรือ
2: กลายเป็นเพลงซะเลยแน่สิจริงหรือจริงสิแน่นะแน่สิ
1: เพลงอะไรอ่ะวะ
2: เดี๋ยว
3: นี่มันไปนั่งตัดคลิปอะไรไงชิลอยู่นั่นอ่ะ
4: ตัดเสร็จแล้วงับ
3: ตัดตั้งแต่เมื่อไหร่วะ
5: ตัดตั้งแต่เมื่อไหร่

0: ้ำอะไรจ้าน้ำหวานหรือเปล่าเพลงของอ้าวไปไหนแล้ววะเบลลี่นี่เราแต่งเพลงให้เธอเลยนะ
1: พร้อมนะครับ
2: พร้อม
1: กติกาเหมือนเดิมห้ามลบคลิปห้ามตัดคลิปใหม่ห้ามเปลี่ยนภาพหน้าปกถ้าเกิดว่าใครแพ้เนี่ยนะโดนเชิญเข้าห้องดำตัดออกไปเลย
2: ได้เลยพี่ลูกกีเมทิเนต
1: เกดเมทานี
3: มาเดี๋ยวกูพร้อมโดนด่าละ
4: เดี๋ยวไม่คิดว่าจะดังบ้างเลยเหรอ
1: เตรียมตัวนะพี่3 2 1อัพ
4: น้องๆครับสำหรับคนที่ไลฟ์กันอยู่นะครับแล้วมีปัญหาหน้าเหลืองหน้าดำหรือว่าใต้ตาเนี่ยมีเงาคล้ำนะครับทั้งที่ซื้อไฟมาแพงจริงๆจะบอกให้ว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่ไฟนะครับมันอยู่ที่การจัดไฟครับวันนี้มาดูกันบ้างดีกว่านะครับว่าไฟที่จำเป็นต้องใช้อะไรกันบ้างนะจ๊ะน้องๆอย่างแรกเลยก็คือคีย์ไลท์นะครับนี่คือไฟหลักเลยนะครับควรตั้งให้อยู่ประมาณ45องศาของวัตถุนะครับให้อยู่เหนือนิดๆทำให้วัตถุเนี่ยมีมิติดูไม่แบนนะครับส่วนไฟต่อมานี่คือฟิวไลท์ครับสำหรับฟิวไลท์เนี่ยจะทำหน้าที่ให้เงาครับควรเปิดความสว่างครึ่งเดียวของตัวคีย์ไลท์นะครับส่วนไฟตัวที่3ตัวนี้ครับนี่คือแบ็คไลท์ครับช่วยแยกให้วัตถุเนี่ยออกมาจากตัวแบ็คกราวด์ทำให้ภาพดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับแค่นี้เองครับน้องๆลองไปใช้กันดูนะครับขอแค่จัดไฟให้เป็นภาพก็จะดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแน่นอนเชื่อพี่โชสิครับคอมเมนต์มาแล้วว่ะมา2เม้นขอบคุณนะครับเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์มากอีกหนึ่งอันบอกว่าอธิบายได้เข้าใจง่ายมากเลยครับเนี่ยน้อยแต่ว่ามีประโยชน์กับคนดู
0: โอ้โหนี่ไงพี่โชคนมาคอมเมนต์2คนของพี่อ่ะคนแรกชื่อโชใต้โต๊ะทำงานส่วนคนที่2ใต้โต๊ะทำงานโชคนเดียวกันเปล่านะ
5: โอ้โหคือนี่มึงเอาแอคหลุมมาคอมเมนต์แล้วไม่เปลี่ยนชื่อด้วยเนี่ยโอ้ชีวิตมึงอนาถอนาถว่ะ
4: มีคนเม้น
5: นี่ดูของกูนี
6: ่แท้ขนมจากตุกติกครับเจ้าไหนดังเนี่ยติ๊งติ๊งสั่งมาหมดเลยครับ
5: ขนมแป้งทอดของโดราเอมอนดีมากเลยทุกคนเป็นไส้ถั่วแดงแล้วรสชาตินุ่มมากนุ่มแบบค่อยๆนุ่ม

0: แบบสุภาพนุ่มแบบสุขุมดีมากเลยทุกคนส่วนอันนี้กล้วยกวนกลิ่นดีมากเลยทุกคนนี่ขนาดดมนี่จมูกโล่งเลยทุกคนมันหวานแบบกำลังดีหวานแบบกราฟไม่ขึ้นไม่ลงหวานแบบตรงกลางหวานแบบทางสายกลางดีคุ้มขนมคุกกี้งาอร่อยมากเป็นขนมคุกกี้งาที่อร่อยที่สุดเท่าที่ตุงติงเคยกินมาเลยแล้วไม่ใช่งาธรรมดาด้วยเป็นงาช้างสามเสียนด้วยทุกคนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะทุกคนนะ
1: นี่ไงของจริงต้องแบบนี้ออร์แกนิกคนดู22วิวแล้ว
2: ผมเห็นพี่ดูเองเมื่อกี้20รอบ
1: ก็นับเหมือนกันแหละอ่ะงั้นคอมเมนต์มึง20นะมึงดูดิอ่ะเติมไฟหน่อยเติมไฟเติมไฟนี่ไงเห็นไหม
0: แสดงว่าคลิปกูอ่ะมันไปเติมไฟให้กับคนดูไงลุกโชนเลยมึง
2: ที่เขามาคอมเมนต์เนี่ยไม่ได้คอมเมนต์อะไรเกี่ยวกับตัวคลิปพี่เลยเขาคอมเมนต์เพิ่มการมองเห็นเฉยรู้เรื่องไหมเนี่ยระบบหลังบ้านเนี่ยนี่คอมเมนต์จริงเขาคอมเมนต์ว่าอะไรรู้ไหมดูนี่นี่รีวิวคนหรือ AI ครับเนี่ยพูดแข็งเป็นสักกระเบือเลยตัวขาวหน้าก็ซีดคนอะไรหัวโตโตไอ้เอ้ย
1: หัวไอ้หัวโตแล้วยังไงฮะมันก็วางอยู่บนคอกูไหมกูวางหัวไว้บนคอมึงเหรอฮะหัวโตมันฉลาดเว้ย
3: พี่อย่าตีกับชาวเน็ตพี
0: ่มึงอย่าเคียร์ดิ
2: ผมอ่านตามคอมเมนต์ครับพี
4: ่พี่กูชนะแน่นอนครับน้อง
0: เฮ้ย
2: ขอโทษนะครับพี
1: ่เฮ้ยอะไรอ่ะ
2: ทำไมอ่ะมันมีอะไรที่พวกกูดูไม่ได้อ่ะ
5: ใต้โต๊ะทำงาน

0: ันนี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงแล้วอ่ะดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลยเดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาพุ่งเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
1: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกเซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
2: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: ใต้โต๊ะทำงาน
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้เฮ้ยดูของกูก่อน
6: มาค่ะทุกคนมาดูกันค่ะว่าคนเจน Y จะรู้จักศัพท์เจนซีมากแค่ไหนมาเริ่ม
7: พ่อแท้ๆของกิ๊ฟ
5: อีกิ๊ฟเป็นใครอ่ะ
7: ทุกคนมีแม่คนเดียว
5: พี่ก็มีแม่สาวคนเดียวเหมือนกัน
7: โคตร
5: โคตรน่ารักเลย
7: พูดได้ไหม
5: พูดได้ว่าเธอน่ารักไง
7: อาจจะ
5: เอ้ยอาจจะรักพี่หรออ
7: ดทนจนกว่าจะ
5: จะรักพี่แน
7: ่ๆพี่อย่ามากุ๊กกิ๊กกุ๊ก
5: กุ๊กกุ๊กไก่กุ๊กกิ๊กกุ๊กไก่
7: กุ๊กไก่หุยเหม็นมากตัวพี่นี่มันดื้ออ
5: ินซูลิน
7: สุดยอด
5: ถูกหรอ
7: คะแนนเต็มศูนย์คะแนนเจนวายตัวจริงอยู่นี่แล้วค่ะ
8: สวัสดีครับ
9: โอ้โหมึงเอาเกมมาบังหน้าแล้วมึงจะจีบน้องเมษาชัด
5: ๆตอบอย่างหน้าด้านๆเลยใช่ครับ
10: เฮ้ยแต่ยอดวิวหลักพันอยู่นะพี่
5: เห็นไหมไม่เคยเห็นยอดวิวหลักพันใช่ไหมนี่มึงดูซะกูชนะแน่นอนครับน้อง
8: ขอโทษนะครับพี่ excuse meดูยอดวิวผมก่อนครับทะลุแสนไปแล้วครับ
9: เฮ้ยอะไรอ่ะมึงทำคลิปอะไรไหนมึงกดให้ดูดิ
8: ว่าไม่เกี่ยวก็

0: อดมันทะลุแสนไปแล้วไง
1: พี่ปิงอย่าดูเลยพี่
2: อ้าวทำไมอ่ะมันมีอะไรที่พวกกูดูไม่ได้อ่ะ
3: ไอ้คิมเปิดเลยถ้ามึงไม่เปิดเดี๋ยวกูเปิดหน้ามึงก่อนเอาไงเปิด
0: ครับก็ถึงที่ชั้น4แล้วนะครับออฟฟิศอะไรก็ไม่รู้นะครับมาอยู่บนชั้น4แทนที่จะอยู่บนชั้น1นะครับวันนี้นะครับเราก็มาทำงานเป็นวันแรกนะครับนี่ไปออฟฟิศนี่ไปออฟฟิศเป็นไงจะพาทุกคนนะครับมารู้จักกับหัวหน้าของผมทั้ง3คนนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าทั้งแก่พี่เกียรติพี่บดหน้าหม้อด้วยนะครับแต่ละคนจะเป็นยังไงอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ช่องทีมจอมพี่ด้วยนะครับเจอกันต่อเลยครับ
2: ถ่ายยังไงก็หน้าดำหน้าเขียวหน้าม่วงม่วงแม่งพูดไม่ถูกสักทีว่าไม่สิบรอบแล้วเนี่ยโชว์หน้าดำหน้าเหลืองใต้ตาดำเบิร์นเอา
0: โอ้โหดูสิฮะคำก็เบิร์นเอาสองคำก็เบิร์นเอาคนที่ลงทุนกับตัวเองมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นพี่เขานี่แหละครับลงทุนกับความอดทนของตัวเองพูดตรงหลายรอบยังไม่ได้สักทีทุกคนครับไม่ต้องมาดูรีวิวพี่เขาหรอกครับดูช่องผมดีกว่าดูเบื้องหลังดีกว่าสนุกกว่าเยอะ
3: รสชาติมันหวานกำลังดีอยู่ตรงกลางเลยรสชาติเหมือนหมามากเลยเนี่ยเอาอะไรมาบดให้กูกินวะเนี่ย
0: ขอบคุณครับดูสิครับการรีวิวของพี่เขาเนี่ยรสชาติเหมือนหมาโอ้โหลูกค้าเรานี่เสียใจตายเลยนะครับเนี่ยแต่ก็รีวิวตามจริงนะครับ
4: โคตร
3: โคตรน่ารักเลยอ่ะ
0: นี่ทุกคนครับเขามาเล่นเกมไทยคำมาเล่นเกมไทยใจโอ้โหนี่กะจะจีบแต่งงานเลยมั้งเนี่ยนี่คือหัวหน้าของผมนะครับวันแรกนี่ก็เปิดโลกผมซะแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อนะครับว่าเขาจะเล่นมุกเสี่ยวอะไรจีบสาวกันต่อนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องหิมจ่องที่ด้วยนะครับ
2: โอ้โหมึงแอบหลอกถ่ายพวกกูแล้วเอาไปลงเหรอเนี่ย
0: ทำไมอ่ะพี่ผมทำอะไรพี่เสียหายหรอ
5: นี่มึงไม่คิดมั้งเหรอมึงละเมิดสิทธิ์พวกกูอยู่นะเว้ย
0: ผมไม่ได้ละเมิดอะไรเลยพี่ไม่ได้ทำอะไรเสียหายเลยแล้วผมก็ไม่ได้ใส่ร้ายอะไรพี่ด้วยคนดูชอบแบบตายเนี่ยยอดวิวทะลุแล้วเนี่ย
4: เออยอดวิวก็เยอะจริงมึงเข้าไปดูคอมเมนต์มึงยังวะ
0: ดูทำไมไม่จำเป็นอ่ะ
6: กูไปดูเอง
2: โอ้โหขยะคอนเทนต์ก่อคนอื่นดังทำแบบนี้อีกแล้วเหรอขออนุญาตเจ้าของคลิปหรือยังนิสัยคนแย่เอาคนอื่นมาแขวนทำงานวันแรกก็สร้างศัตรูเลยเหรอ
3: เฮ้ยเดี๋ยวคอมเมนต์ดีๆก็มีนะคลิปดูมีชีวิตกว่าของพี่โชอีกไอพี่ปากหมานี่ตลกดีว่ะหล่อด้วย
2: อ่ะเนี่ย
3: กูว่
2: า
3: เฮ้ยเห็นไหม
0: มีคนชมพี่อยู
5: ่นี่คือด่าต่ออีกเพียบเลยเนี่ยบูลลี่อะไรวะ
4: บูลลี่เพื่อนคิดว่าตลกเหรอคนอื่นพลาดแต่มึงได้ยอดวิวถ่ายกูแบบนี้เป็นกูฟ้องนะเนี่ยต่ำมากลบเถอะไร้จรรยาบรรณ
0: ก็แข่งที่ยอดวิวไม่ใช่เหรอพี่ไม่ได้ดูคอมเมนต์นะ

0: ผิด
1: โหอันนี้ก็โดนว่ะคลิปนี้เกรียนจัด
0: มึงสะกดคำว่าเกรงใจไม่เป็นเหรอโหเห็นแล้วจะอ้วกอ่ะโสโครกโสโคกปรึกษาหมอฟันบ้างเหอะ
2: เดี๋ยวนะนี่มึงโดนด่าทุกคลิปเลยนี่หว่า
3: ครับ
0: แล้วมึงไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
2: ชินแล้วครับพี
4: ่ชินจริงอ่ะแกโอเคจริงเหรอวะ
2: โอเคดีคะแค่ได้เงินก็มีความสุขแล้วนี่ผมจะสอนพวกพี่3คนให้นะพวกพี่3คนเนี่ยต้องอย่าทำในสิ่งที่พวกพี่อยากทำแต่ต้องทำในสิ่งที่คนอยากดู
5: นี่ที่กูต้องไม่เป็นตัวเองแบบนี้แล้วโดนแดดแบบมึงทุกวันเนี่ยกูไม่ไหวนะเว้ย
2: พี่โชทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายอยากได้พี่ก็ต้องแลกถ้ามันง่ายขนาดนั้นป่านนี้คนทั้งประเทศไทยก็รวยกันหมดแล้วดิใช่ป่ะพี
0: ่แม่งไม่สะทกสะท้านดีว่ะโดนด่าแทนเราได้ด้วยนะ
6: ทำได้ตังค์ด้วยอ้
5: าวแล้วศักดิ์ศรีของความเป็นแบบ
7: เฮ้ยศักดิ์ศรีซื้อข้าวแดกได้ที่ไหน
5: อ้าว
1: กูชอบคนอย่างมึง brother butter
8: ยินดีต้อนรับสู่บริษัท under the working day
5: เฮ้ยเรับเลยเหรอดิวดิวNew!

0: เดี๋ยวพวกพี่3คนคอยดูนะผมจะทำให้บริษัทพี่3คนเนี่ยไวรัลให้ได้
1: ใส่ไปน้องชาย
0: หลับเลยหลับเลยหลับหลับเลย
2: เละเละแน่นอน
3: อย่าหาทำแบบนี้นะทุกคนมันไม่เวิร์ก
4: ดูย้อนหลังที่แอป 1D ที่เดียว

0: ที่ตั้งแต่ไอติงมันมีไอคิมเข้ามาช่วยเนี่ยดีกว่ามีเบอร์รี่อีก
1: ไอติงมันจะบีบสกูชี่ให้มันครบ 20,000 ครั้งอะ
0: ทำไม่สำเร็จก็เลิกของมึง
2: กูยังบีบอยู่เลย
0: ใช้อะไรบีบ
3: ไอติงเป็นอะไรอะ
4: มือพี่ชาไปหมดแล้ว
1: แบบนี้คนดูชอบ
0: พาไปโรงพยาบาลไหม
5: มันจะฟังเหรอยิ่งตอนนี้นะฟังแต่ไอคิมน้องรัก
6: ไอ้ใครสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิว

ครับเอาให้ชัดกับผมออฟเซนนมาแล้วครับวันนี้มาแทนพี่จัดทีมะ1วันนะครับชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามาได้นะครับทุกแพลตฟอร์มของข่าวช่องวันวันนิวส์ของเรานะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะฮะหนักถึงขนาดว่าผมนอนอยู่นี่สะดุ้งตื่นเลยนะฟ้าก็ร้องโครมโครมแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันครับกรุงเทพของเราก็ฝนตกเหมือนกันนะฮะเนี่ยดูนี่ฟ้าตอนกลางวันนะครับแต่เมฆดำทะมึนมาเลยนะฮะคุณผู้ชมหลายพื้นที่อย่างอโศกแกรมมี่เนี่ยก็ฝนตกนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจะออกไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยหลายคนต้องตากฝนกันกางร่มกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามาตามนัดนะฮะกรมอุตุบอกไว้แล้วนะ 5-7 ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากก็มาจริงๆกรุงเทพเนี่ยฝนตก 70% ของพื้นที่นะครับหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังนี่ร้องเลยเพราะว่าน้ำของเดิมยังไม่แห้งนะฮะแม้ว่าจะลดลงไปบ้างแต่มีฝนใหม่มาเติมอีกนะครับขณะที่วันนี้สำนักงานเขตบางกะปิก็ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงบางกะปิบอกว่าน้ำในคลองมีระดับสูงนะฮะเพราะฉะนั้นให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่อย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงใครอยู่ที่บางกะปินะครับทีนี้มีข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพครับรายงานระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกว่าวันนี้เนี่ยประตูระบายน้ำ3จุดมีระดับน้ำเกินเกณฑ์วิกฤตแล้วครับทั้งที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีและประตูระบายน้ำลาดกระบังและฝนที่เราเจอวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มฝนระลอกแรกนะครับ 5-7 ตุลายังมีฝนอีกระลอกหนึ่งนะครับ 9-13 ตุลาคมทำให้ทุกพื้นที่ก็ยังไว้วางใจเรื่องของระดับน้ำไม่ได้เลยนะครับขณะที่อาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็บอกว่ากลุ่มฝนระลอกแรกช่วงนี้เป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการเอาไว้และไม่ใช่ฝนแช่ยาวเหมือนกับรอบที่แล้ว3วัน3คืนซึ่งกรุงเทพเราครับจะยังเจอฝนแบบนี้คือตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดสลับกันน่าจะเริ่มเบาลงช่วงใกล้เที่ยงคืนส่วนพรุ่งนี้เช้าคาดว่าฝนจะลดลงมีโอกาสเห็นแดดมากขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกรวมถึงบางพื้นที่แถบลาดกระบังยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับแม้ว่าฝนจะไม่หนักแต่ถ้าพื้นที่เดิมมันยังระบายน้ำไม่ได้เนี่ยไอ้ฝนที่ตกลงมาแม้จะไม่หนักมันก็ทำให้น้ำสูงขึ้นได้นะครับอาจารย์ธรพูดถึงสถานการณ์น้ำเหนือด้วยนะครับที่หลายคนกังวลว่าคือกรุงเทพเนี่ยมี3น้ำถ้ามาเจอกันน้ำฝนน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนถ้า3น้ำมาเจอกันเนี่ยหนักนะกรุงเทพแต่อาจารย์บอกว่าน้ำเหนือในปัจจุบันไม่น่าห่วงครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเหนือณขณะนี้ไม่ได้มีจำนวนมากเหมือนกับในช่วงที่

0: ผ่านมาแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติอุทกภัยจริงๆอยู่แถบปราจีนบุรีฉะเชิงเทราซึ่งตอนนี้กำลังเจอน้ำท่วมขังและต้องรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วเส้นทางน้ำเนี่ยจะไหลออกสู่แม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงไม่ได้ไหลผ่านกรุงเทพนอกจากนี้ปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงก็ทำให้น้ำที่จะไปลงอ่าวไทยเนี่ยมันยิ่งระบายได้ยากขึ้นครับ
1: น้ำปราจีนก็จะวิ่งจากปราจีนก็ลงไปฉะเชิงเทราแล้วก็ออกติดปากออกทะเลที่บางปะกง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรุงเทพครับแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้ฝนที่จะมาสิบเนี่ยมันก็เป็นฝนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นไอ้น้ำปราจีนก็อาจจะได้โดนเติมจากไอ้ฝนนี่เหมือนกัน
0: ส่วนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ครับอาจารย์ธรบอกว่าลักษณะฝนก็จะเหมือนกับตอนนี้เลยแหละครับก็คือไม่ได้ตกแช่แล้วแต่ว่าตกเป็นช่วงๆโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกโอ้โหตะวันออกนี่อ่วมอรไทยเลยนะปีนี้ซึ่งประเทศไทยเราครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลปลายเดือนตุลาคมครับฝนก็จะเริ่มขยับลงไปทางใต้นะคือถ้าเราเข้าหน้าหนาวทางใต้ก็จะเจอฝนมากขึ้นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเมื่อฝนไปทางใต้แน่นอนประจวบเจอก่อนประจวบชุมพรรวมไปถึงหาดใหญ่ด้วยนะครับชาวหาดใหญ่ก็เป็นกังวลแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวหาดใหญ่ทางใต้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่พูดถึงตะวันออกแล้วต้องไปดูตะวันออกหน่อยนะครับเพราะว่าหนักจริงๆปีนี้ผู้ชมดูน้ำนะฮะแล้วหลายคนบอกว่าท่วมแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วระดับเมตร2เมตร3เมตรนะครับฉะเชิงเทราผู้ชมวิกฤตหนักมากนะครับระบายน้ำมันก็ระบายไม่ได้เพราะว่าอ่าวไทยน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสุกนี้เนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นชาวบ้านจะทำยังไงบางคนถึงขนาดว่าอัดคลิปเลยบอกว่ากำลังจะตายกันอยู่แล้วครับ
3: น้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดครับพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมดูคลื่นนะครับดูนะครับดูนะครับแล้วประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม่ได้มันเป็นอะไรครับขอถามหน่อยนะฮะขอถามหน่อยชาวบ้านท้ายเขื่อนก่อนถึงเขื่อนเนี่ยมันจะตายกันอยู่แล้วนะครับมันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ย
0: โอ้นี่เขาระบายความในใจเลยบอกจะตายกันอยู่แล้วนะฮะนี่คือบ้านบางกระดานตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพราะว่าท่วมแบบนี้มาตั้งแต่1ตุลาคมนี่ไม่ใช่น้ำทะเลนะคุณผู้ชมนี่น้ำท่วมนะฮะชาวบ้านบอกจะตายกันอยู่แล้วความช่วยเหลือก็ยังมาไม่ถึงคาใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับว่าเดี๋ยวรับน้ำมาจากนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรารับต่อออกแม่น้ำบางปะกงเนี่ยแล้วยังไงก็ต้องเจอแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ออกมาอัดคลิปอัปเดตนะครับบอกว่าผืนน้ำที่เห็นทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนมันคือนาข้าวที่ถูกน้ำเข้าท่วมจนเสียหายแล้วชาวนายังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวเนี่ยนี่คือนาข้าวนะคุณผู้ชมนะแล้วที่เจ็บปวดคือปัญหาการกั้นน้ำครับชาวบ้านบอกว่ามีการนำกระสอบบิ๊กแบ็กมากั้นบริเวณถนนป้องกันแม่น้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ตัวเมืองก็เลยแห้งแต่ชาวบ้านรอบนอกเนี่ยจมน้ำอยู่ฝ่ายเดียวเดือดร้อนหนักมากแล้วครั้งนี้หนักกว่าปี56อีกครับ
3: หยุดเลยรวมทั้งตำบลบางกระเจ็ดด้วยตำบลหัวไซด้วยตำบลปากน้ำตำบลบางตลาดอำเภอบางค้าฝั่งนี้จะตายกันอยู่แล้วครับอีกฝั่งนึงแห้งปื้ดเลยตัวเมืองไม่มีน้ำเลยมาประชุมเรื่องน้ำก่อนนะครับก่อนที่จะประชุมเรื่องงานวัดหลวงพ่อโสธรนะครับขอวอนผู้ว่าหน่อยนะครับมาดูน้ำบ้างนะครับท่านครับดูน้ำก่อนนะครับชาวบางคล้าจะตายกันอยู่แล้วนะครับ
0: ชาวบางคล้าจะตายกันอยู่แล้วนะครับฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยภาพต่อไปครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่บางคล้านะฮะรอยต่อบางน้ำเปรี้ยวมุ่งหน้าบ้านสร้างนะฉะเชิงเทราปราจีนดูฮะนี่ถนนนะน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครับรถผ่านไม่ได้แล้วนะครับแล้วถนนที่เป็นเส้นทางเชื่อม2จังหวัดถูกตัดขาดน่าเห็นใจครับชาวบ้านบอกบ้านชั้น1อยู่ไม่ได้น้ำท่วม 100% อยู่ชั้น2กันพายเรือออกมารับอาหารบางคนบอกว่ากว่าจะพายเรือไปรับอาหารพายเรือกลับบ้านไปถึงบูดฮะเพราะว่าใช้เวลานานเหลือเกินอยากให้หน่วยงานเนี่ยช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเพราะว่ายังพอจะประกอบอาหารที่ชั้น2ของบ้านได้ดูต้นกล้วยนะฮะน้ำสูงขนาดไหนเอาหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าทำไมฉะเชิงเทราปีนี้หนักจังเลยนะครับสาเหตุหลักๆไม่ใช่แค่ฝนตกหนักนะครับแต่เป็นสถานการณ์น้ำมาทุกทางและระบายไม่ทันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำแซนด์วิชก็คือมันประกบกันเลยฮะคุณผู้ชมนี่ตามภาพนะฮะด้านบนก็มีมวลน้ำเหนือจากปาจีนนครนายกไหลมา ด้านล่างปากแม่น้ำที่จะออกอ่าวไทยก็ออกไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูง

มันก็เลยบี้กันอยู่ตรงกลางนะฮะตรงแม่น้ำบางประกงตรงฉะเชิงเทราก็เลยเละเลยครับคุณผู้ชมครับเอาส่วนปราจีนครับมีภาพมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายในพื้นที่ปราจีนบุรีแม้ว่าโอ้โหผมไม่อยากจะพูดว่ามันเริ่มลดเลยเพราะว่าดูภาพแล้วมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะฮะมวลน้ำจากทุ่งบางพลวงและแม่น้ำปราจีนเนี่ยไหลมาที่ตำบลยางบางและบางแตนที่อำเภอบ้านสร้างแล้วจะไปไหนไปฉะเชิงเทราอีกแล้วฉะเชิงเทราบอกชั้นรับต่อนะครับถนนหลายสายครับน้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ครับโรงเรียนบางแห่งน้ำท่วมเมตรหนึ่งปิดเรียนแบบไม่มีกำหนดเลยนะครับแล้วชาวบ้านกังวลนะเดี๋ยวเห็นว่ากรมชลเนี่ยจะระบายน้ำจากอ่างนฤบดินทรจินดาอีกในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้พื้นที่ที่น้ำท่วมระบายน้ำได้ช้าลงไปอีกนะครับขยับไปที่นครนายกหน่อยครับแม้ว่าภาพรวมระดับน้ำจะทรงตัวแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตนะคุณผู้ชมลองดูนี่ดูฮะรถน้ำมันมาแรงมาเร็วแล้วไหลกันขนาดนี้เนี่ยนครนายกท่วมไปแล้ว4อำเภอครับก็คืออำเภอเมืองบ้านนาปากพลีแล้วก็องครักษ์จุดที่ต้องจับตาครับที่มีประเด็นก่อนหน้านี้คือองครักษ์นะคุณผู้ชมเมื่อวานน้ำทะลักท่วมถนนสาย305รังสิตนครนายกหน้ามสวรถเล็กสัญจรลำบากเหลือเกินแล้วบางพื้นที่อย่างเช่นคลองใหญ่น้ำท่วมมา10วันแล้วน้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับส่วนน้ำตกนางรองเป็นยังไงเห็นว่ามีน้ำป่าจากเทือกเขาใหญ่ไหลลงมานี่ฮะนี่เป็นน้ำตกน้อยตรงถนนก่อนละอย่าเพิ่งไปดูน้ำตกจริงกันนะฮะก็ทำให้มันแรงมากๆเลยเห็นว่าถ้าคืนนี้ฝนบนเขาใหญ่หยุดตกก็อาจจะทำให้สถานการณ์ที่น้ำตกนางรองดีขึ้นนะครับณขณะนี้ครับพื้นที่รับน้ำหลายจุดยังน่ากังวลโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำและจุดลุ่มต่ำของทางนครนายกนะครับคุณผู้ชมอ้าวทั่วไทยประสบปัญหาน้ำท่วมกันหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะร่วมส่งต่อทานน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันสามารถร่วมบริจาคได้นะครับผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีตามหน้าจอครับ925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับยอดบริจาคล่าสุดของวันนี้ตอน 4:00 นครับอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านบาทขอบคุณน้ำใจคุณผู้ชมของเราทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับคุณผู้ชมของเราที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับเอาพูดถึงทั่วประเทศแล้วนะครับพูดถึงภาคกลางไปแล้วภาคตะวันออกไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูความพร้อมของภาคใต้กันหน่อยสักครู่ครับ

0: ้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนาหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: เมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: มิวเป็นไรอ่ะ
2: หัวมันแล้วก็มีรังแคด้วยพี่นายไม่มีหรอ
1: ไม่มีใหม่ Head and Shoulders ผสานซาลิซิลิกแอซิดช่วยจัดการความมันและ

0: วยขจัดรังแคมั่นใจ 100% ใหม่ Head & Shoulders
1: สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
0: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า 1 ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง 16 ธันวาคมนี้
2: ร้อยไทยหอมสมุนไพรทั่วกรุงลงกาใครได้ลองไปต้องสยบแค่กล่องเดียวจบหอมทั่วพัสดารู้จักไหมแกงพะแนงร้อยไทยสตูเข้มข้นจนเกินห้ามใจหอมใหม่มะกรูดซีซัสถึงใจเกิดมาชาติไหนก็ยังต้องขอชิมน้ำแกงพร้อมปรุงร้อยไทยใครทำก็อร่อย
3: แอมพลฟู้ดส์

0: คุ้มจริง6ชิ้น
1: เฮ้ยผมขาวไม่เป็นไร
2: แต่ผมไม่ขาวดูดีกว่าผมใช้แชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบอร์ใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบอร์สิครับ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบอร
5: ์ให้ลูกสนุกกับทุกสิ่งที่อยากเป
6: ็นอยากเป็นนักสำรวจเป็นนักวิจัยเป็นฮีโร่
7: ดูแม็กซ์ดูโกร3 D Iron Plus และนี่แบบ UHT มาพร้อมสารอาหารดีๆอีกมากมายลูกมีดีกว่าที่คิดใช้ชีวิตได้อีกเยอะ
8: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
9: วิงเวียนศีรษะ
8: อย่าดมตาด้วยทอง
10: ปิ๊กบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตาด้วยทองปิ๊กเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
11: แอร์ไมเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
13: ์ Tiger Plus Leo Povidone ยาใส่แผล Povidone Iodine ตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
14: เพลงคือคลักมากครับคุณผู้ชมแหม4รุ่งครึ่งผมตื่นเลยเมื่อสักครู่นะเอาติดตามมาให้ชัดกันต่อนะคุณผู้ชมฮะภาคใต้ครับใครอยู่ทางใต้บ้างยกมือขึ้นฮะฝนมาหรือยังฮะยังไม่มาตอนนี้แต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาฮะแล้ววันนี้มีความมั่นใจจากทางรัฐบาลรองนายกบอกว่าไม่การันตีว่าหาดใหญ่จะไม่ท่วมแหมฟังแล้วชื่นใจทีเดียวเชียวคุณผู้ชมฮะเอาเริ่มจากกรมอุตุก่อนนะครับบอกว่าช่วงเนี่ย 6-8 ตุลาคมนะภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะเจอก่อนเพื่อนนะประจวบชุมพรสุราษฎร์ภาคใต้นะแต่ภาคใต้ตอนล่างจะไปหนักช่วงประมาณสัก 10-12 ตุลาคมนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะครับวันนี้นักข่าวเจอคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมครับซึ่งคุณพิพัฒน์ก็เป็นหัวหอกของพรรคภูมิใจไทยทางภาคใต้อยู่แล้วเรียกประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือกับมรสุมที่คาดว่าจะเริ่มหลังกลางเดือนตุลาคมแล้วต่อเนื่องไปถึงนู่นต้นเดือนมกราคม70นะครับก็กำชับให้ทุกจังหวัดครับติดตามพยากรณ์อากาศและเก็บข้อมูลฝนรายวันในแต่ละอำเภอเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องวัน2วันต้องรับมืออย่างไรเตรียมเรือยังไงเครื่องสูบน้ำยังไงอพยพประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กเอาเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยถึงเวลาถ้าเกิดจริงก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะฮะหาดใหญ่มีประสบการณ์มาแล้วนะคนติดคนเสียชีวิตคาบ้านกันอย่าให้เป็นแบบนั้นนะฮะศูนย์พักพิงก็ต้องเตรียมให้พร้อมครับอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคที่นอนหมอนมุ้งขณะเดียวกันเสนอแนวคิดบ้านพี่เลี้ยงบ้านพี่เลี้ยงคืออะไรคุณพิพัฒน์บอกว่าให้บ้านที่มีความพร้อมช่วยดูแลบ้านใกล้เคียง 5-10 หลังเตรียมน้ำอาหารแห้งแก๊สและของจำเป็นช่วยเหลือกันและกันในช่วงที่เจ้าหน้าที่อาจเข้าไม่ถึงทุกครัวเรือนบ้านพี่เลี้ยงแล้วใครจะเป็นพี่เลี้ยงฮะคือบ้านไหนอ่ะบ้านที่หลังใหญ่หน่อยรวยหน่อยสูงหน่อยหรือยังไงเดี๋ยวคงต้องไปดูรายละเอียดจากคุณพิพัฒน์เพิ่มเติมนะครับนักข่าวก็ถามเลยรัฐมนตรีแล้วหาดใหญ่ปีนี้จะเป็นยังไงซ้ำรอยปีที่แล้วไหมคุณพิพัฒน์ยอมรับว่าไม่กล้าการันตีว่าหาดใหญ่จะไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำรอยเหมือนปีที่แล้วครับ
15: ไม่เชื่อนะครับว่าใครที่จะสู้กับภัยธรรมชาติได้แต่เมื่อมีภัยธรรมชาติและมีการพยากรณ์ล่วงหน้ามาพวกเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดผมก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าเราสามารถจะรับได้เต็ม 100% แต่ต้องพยายามป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
14: ้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับชาวหาดใหญ่ฟังแล้วเป็นยังไงส่งข้อความมาคุยกันบ้างนะครับสลับอารมณ์มาที่ซีรีส์เรื่องดังจากวันดีออริจินัลอย่างเรื่องคลึงกันหน่อยนะครับเรื่องราวใน EP 4ตอนนี้กำลังเข้าสู่จุดที่อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับหัตถาตัดสินใจปลอมตัวและแทรกซึมขึ้นไปบนเรือของตงหยางเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของเธอได้มากที่สุดแต่ภารกิจครั้งนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าพัดเนี่ยเริ่มจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยหัตถาเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้นี่เป็นไงยิ่งเธอเข้าใกล้ตรงหยางมากเท่าไหร่ความลับของเธอก็ยิ่งเสี่ยงถูกเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นแล้วสิ่งที่หัตถากำลังทำจะเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นครั้งใหญ่แค่ไหนเธอจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นี่ฮะต ติดตามก็ได้ครับคลึง EP 4ครับดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัตแอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับเปิดแอปวันดีแล้วตามไปดูคลึง EP 4หรือดูทั้ง4 EP ได้เลยเช่นกันนะครับพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับช่วงนี้เราอัปเดตสถานการณ์ว่าน้ำท่วมใต้จะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่ตอนนี้ฮะน้ำท่วมเหนือมาแล้วหลากหลายจังหวัดเจออะไรบ้างช่วงหน้ามาดู
13: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
3: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
9: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
16: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
17: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
18: เราพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
13: ้รวมข่าวใหญ
19: ่คุยข่าวใหญ
13: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ู้ว่าเมืองไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้
1: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagro A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagro A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
2: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal สีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
3: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
4: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี้
5: เป็นคนชอบรถอ่อนๆค่ะเลยถูกใจเทพไทยรถอ่อนโยนพอเทพไทยรถอ่อนโยนถึงทำให้มิมรู้ว่าปากสะอาดจริงๆมันเป็นยังไงแม้ใช้แค่นิดเดียวดีต่อเหงือกและฟันด้วยนะคะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: หลอดนึงใช้ได้นานเกือบ6เดือนไม่แพงค่ะ

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: คุณรู้ดีว่าเขาคือใครชายในเสื้อเหลืองกับโปรโมชั่นที่พูดเหมือนเดิมทุกปีผ่อนยาง 0% 10เดือนที่บีควิกรับประกันบ้านเรื่องแตกเปลี่ยนฟรี1ปีและเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกรด10กิโลที่บีควิกฟรีไส้กรองฟรีค่าแรงในอนาคตข้างหน้าเทคโนโลยียานยนต์จะเปลี่ยนไปแค่ไหนทั้งอีก
3: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

0: าฝนผ้าหนากลิ่นอับแรงดับความมั่นใจจนมีระยะห่าง
1: ผ้าอับหรอต้องมีตัวช่วยนี่เลยดาวนี่ลักซ์ไหมหอมนานช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่าใช้ได้ต่อหอมแดดได้อีก
2: ดาวนี่ลัก
3: ซ์8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
4: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
5: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจ
6: อตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
7: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
8: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
3: ้รวมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
3: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
9: ซอฟต์พาวเวอร์แห่งเสียงดนตรีที่เชื่อมโยงทุกวิถีชีวิตโชว์พาวอีกสักครู่เวลา 4:35 ทางช่องวัน31
10: อร่อยแบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ธ ณัฐวัฒน์ใน Oh My Fourth Concert
3: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
11: อ่ะ 4:41 นาทีนะครับตึกแกรมมี่ฝนมาแล้วคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมแล้วครับรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรฝนตกหรือยังนะครับแต่ที่แน่ๆที่เชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งครับเจอน้ำป่าไหลหลากจนกลายเป็นแบบนี้นี่คือน้ำในลำธารฮะมาแบบมหาโหดเลยคุณผู้ชมสีแดงขุ่นไหลแบบนี้ร้านคาเฟ่นี่ร้านชื่อดังเลยเนี่ยโอ้เจอน้ำป่าแบบนี้ไปเที่ยวนี่อันตรายนะครับคุณผู้ชมนี่คือลำน้ำแม่สาในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มวลน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกแม่สาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยไหลลงสู่ตำบลแม่แรมและตำบลแม่สาก่อนจะลงแม่น้ำปิงโอ้โหน่ากลัวคุณผู้ชมเอาใครจะไปเที่ยวนะฮะฝากติดตามเช็คกับทางรีสอร์ทร้านค้าแถวนั้นก่อนนะว่าไปได้หรือเปล่านะครับจากแม่ริมไปอำเภอพร้าวครับฝนตกหนักครับไหลเข้าท่วมชุมชนตำบลเขื่อนผาโอ้โหนี่น้ำมาเป็น F1 เลยเร็วและแรงมากคุณผู้ชมฮะบ้านเรือนหลายหลังเสียหายครับบางจุดน้ำกัดเซาะผิวถนนแตกร้าวและทรุดตัวส่วนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเกิดเหตุเศร้าคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านเสียชีวิต1รายเพราะว่าวิ่งหนีน้ำป่าไม่ทันขาติดอยู่ในโคลนครับถูกกระแสน้ำพัดร่างจมน้ำเสียชีวิตแม่ฮ่องสอนบ้างครับน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศพเมยครับถนนสายแม่สะเรียงเสาหินแม่สามแลบแม่สะเรียงถูกตัดขาดรถสัญจรไม่ได้ดูแต่ละคนฮะลูกเด็กเล็กแดงช่วยกันอุ้มเข็นมอเตอร์ไซค์ทุลักทุเลมีภาพบีบหัวใจนะครับนี่ฮะชาวบ้านต้องหอบเอาเด็กเล็กเดินฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวออกจากพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าเครื่องจักรเพิ่งจะขนออกไปยังไม่ทันพ้นพื้นที่เลยน้ำท่วมอีกแล้วคือปีนี้แม่ฮ่องสอนนี่น้ำท่วมบ่อยจริงๆเรารายงานกันมานี่หลายเดือนแล้วนะครับก็ยังท่วมอยู่เลยแล้วน้ำมันมาแบบนี้นะฮะบ้านในสอยที่อำเภอเมืองครับสีน้ำน่ากลัวมากไปต่อที่ลำพูนครับฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงโอ้โหดูครับน้ำป่าบนดอยไหลลงมาอย่างรุนแรงครับที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านฮ่องชาวบ้านบอกว่าตั้งตัวแทบไม่ทันต้องหนีขึ้นไปอยู่บนชั้น2ส่วนบ้านชั้นเดียวก็ต้องรีบอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับสาเหตุที่น้ำท่วมหนักขนาดนี้เห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่หลายสิบต้นล้มขวางทางน้ำทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศมาท่วมหมู่บ้านนี้เฉยเลยนะครับฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันด้วยนะครับเอาคุณผู้ชมครับสลับอารมณ์กันหน่อยนะครับก่อนที่เราจะตามข่าวกันต่อนะครับเอาใจคนชอบกินรังนกเนื้อแน่นเต็มคำจัดรังนกบอลแบกมาให้เลือกถึง2สูตรนะครับติดตามจากคุณนกได้เลยครับ
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้านึกถึงเครื่องดื่มรังนกต้องนึกถึงเครื่องดื่มวันแบกค่ะที่อร่อยเนื้อแน่นเต็มคำทุกขวดแล้ววันนี้ค่ะมากับขนาดไซส์พิเศษแล้วมีให้เลือกถึง2สูตรอีกด้วยใช่ไหมคะคุณนก
13: ครับผมสวัสดีครับ
12: สวัสดี
13: ท
12: ุ
13: กท่านมาเจอกับรังนกวันแบกครับวันนี้เอามาไซส์พิเศษให้สำหรับใครที่ชอบทานละกันฮะเพราะว่าเป็นไซส์ที่กำลังทานคนเดียวหมดแบบนี้ครับแล้วก็สูตรแน่นอนครับเห็น2สีแบบนี้มี2สูตรให้เลือกเลยนะครับกับสีแดงออริจินอลสีทองสูตรไซริทองนะครับแต่ว่าจะมาเปรียบเทียบความคุ้มค่ากันให้ดูก่อนนะว่าหลายท่านอาจจะคุ้นหน้ากับบอลแบกไซส์42 ml นะครับตรงนี้นะฮะแต่ว่าวันนี้ที่เราเอามาเนี่ยเป็นตัว75 ml ไซส์นี้เลยนะฮะจากดูตรงนี้เปรียบเทียบผมจะแนะนำสำหรับใครที่ซื้อไว้ทานเองเนี่ยเอาเป็นตัวไซส์75 ml ตรงนี้ได้เลยนะครับ

0: ครับคุ้มจริงๆแล้วตัวสีแดงตรงนี้นะฮะเป็นสูตรออริจินอลที่หลายท่านคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นรังนกกับน้ำตาลกั่วส่วนตัวสีทองสูตรไซริทัลครับคือหวานน้อยนะฮะคนที่ชอบรังนกหวานน้อยทานง่ายๆแบบนี้กล่องสีทองตรงนี้เลยวันนี้มาให้เลือกทั้ง2สูตรเลยครับผม
1: แล้ววันนี้ขอโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่กำลังชมอยู่ค่ะ
0: ครับแน่นอนครับมาครั้งแรกทั้งทีนะฮะกับ75 ml สูตรออริจินอลกล่องสีแดงตรงนี้ก่อนนะได้ทั้งหมด18ขวดครับ990บาทนะฮะจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยหรือจะเลือกเป็นกล่องสีทองก็ได้สูตรไซริทัลหวานน้อยนะฮะสำหรับใครที่อยากได้สูตรที่ใช้ไซริทัลแทนน้ำตาลหวานน้อยทานง่ายๆแบบนี้75 ml เหมือนกัน18ขวดเหมือนกัน990บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางด้วยเหมือนกันครับดังนั้นวันนี้โทรมาแล้วก็เลือกเลยจะเอากล่องสีแดงสูตรออริจินอลหรือกล่องสีทองสูตรไซริทัลตรงนี้990บาทราคาเดียวเลือกได้ทั้ง2สูตรจะเอาสูตรไหนก็ได้ครับ
1: คุณโอ๊ตคุณผู้ชมนกหานให้แล้วเฉลี่ยขวดละ55บาทเท่านั้นปกติขวดละเป็นร้อยและที่ผ่านมาเป็นเซตเดียวกันเลยที่เราเคยขายและขายดีด้วยนะ 1,290 บาทดูไม่ผิดแต่ว่าวันนี้เหลือแค่990บาทและย้ำว่าราคาพิเศษและส่งฟรีถึงหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางค่ะรีบโทรมา1252นกย้ำอีกรอบ1252ค่ะ
0: ใช่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าโปรนี้คือลดลงมาให้300เลยนะ
1: คุ้มจริงๆ
0: แล้วก็ให้เลือกด้วยนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือไซส์ใหญ่ครับครับรังนกของบอนแบของเราเนี่ยจะใช้รังนกจากถ้ำธรรมชาติทั้งหมดเลยซึ่งมาจากภาคใต้ของประเทศไทยด้วยนะครับชุมพรพังงาสตูลตรงนี้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยหลายท่านเคยทานรังนกก็จะทราบว่าจะมีรังนกบ้านรังนกถ้ำธรรมชาติแต่ของเราจะเป็นรังนกถ้ำครับจากภาคใต้ของประเทศไทยทั้งหมดนะฮะเพราะว่าปกติแล้วคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยครับเพราะว่าเจ้าของสัมปทาเขาจะขายไปยังต่างประเทศเพราะได้ราคาดีกว่านะคนไทยมีโอกาสได้ทานน้อยมากแต่นี่โชคดีครับเป็นเครือญาติของเรานะฮะทำให้ส่งวัตถุดิบตัวรังนกตรงนี้มาให้เราผลิตได้บวกกับโรงงานของเราครับตรงนี้ครับเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่มแบบนี้อยู่แล้วโดยเฉพาะรังนกซุปไก่นะครับดังนั้นเนี่ยมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพเลยแล้วเป็น OEM ด้วยนะครับโรงงานรับจ้างผลิตนะฮะแล้วก็มีส่งออกไปยังต่างประเทศด้วยอย่าง GMP อย่างนี้เกี่ยวกับโรงงานผลิตเครื่องหมายฮาลาลสำหรับพี่น้องชาวมุสลิมก็ทานได้ดังนั้นจะไม่ว่าจะเป็นไซส์เล็กหรือว่าไซส์ใหญ่ตรงนี้75 ml มั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพเลยครับ
1: รวมถึงนะ1ขวดเนี่ยขนาดใหญ่อย่างที่บอก75 ml ตรงนี้นะคุณผู้ชมขาเนี่ยค่ะผ่านกระบวนการนะคะผ่านการจดทะเบียนอาหารและยามาเรียบร้อยหรือว่าอย.ที่เรารู้จักกันดีและเนื้อแน
0: ่
1: นไปถึงคอขวดเลยนกไม่รอช้าต้องชอบมากเลยอ่ะได้ชิมแต่ละครั้งเปิดป๊อกนี่คือทราบว่าพ่อแม่ๆได้เปิดแบบแม่นกทุกครั้งจะรู้สึกเลยว่าเราได้กินรังนกอร่อยๆ
0: ครับสูตรฉลากสีแดงแบบนี้คือสูตรออริจินอลครับเป็นน้ำตาลกรวดอันนี้ก็คือจะเป็นรสชาติดั้งเดิมของรังนกแบบนี้เลยนะครับเป็นรังนกกับน้ำตาลกรวดนะครับสำหรับใครที่อยากลองทานเนี่ยผมแนะนำกล่องสีแดงตรงนี้ก่อนได้เลย
1: นกพานรู้สึกสดชื่นเนื้อแน่นเต็มคำทุกคำและยังไม่พออีกรสนึงที่หลายๆคนถามว่าเอ๊ะสูตรซาลิทอลเป็นยังไงเนื้อแน่นเต็มคำทุกขวดก
0: ัน
1: จ้ะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดู
0: แน่นอนครับ2สูตรนี้นะฮะ
1: เนื้อ
0: เท่ากันนะครับแล้วก็ฉลากสีทองแบบนี้หลายท่านคุ้นหน้าคุ้นตากันดีกับสูตรไซริทอลนะครับคือใช้ไซริทอลแทนน้ำตาลครับหวานน้อยกว่าทานง่ายกว่าใครที่ชอบหวานน้อยเราก็มีเหมือนกัน
1: นกแฮปปี้ตรงเนี้ยนกบอกเลยนะได้ทานตอนเช้าๆหรือว่าตอนทอนว่างเนี่ยแฮปปี้แน่นอนแต่ว่าตอนนี้จะแฮปปี้กว่าต้องรีบโทรให้ทันเพราะเซตนี้จำกัดใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับมีอยู่100เซตนะครับกับตัวสีแดงครับ75 ml นะตรงนี้18ขวด990บาทนะฮะตรงนี้จัดส่งฟรีให้แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยหรือจะเอาสูตรกล่องสีทองครับสูตรไซริทัลหวานน้อยตรงนี้75 ml เหมือนกัน18ขวดเหมือนกันราคาเท่ากันเลย990บาทดังนั้นง่ายๆครั้งนี้คือโทรมาถามน้องคอลเซ็นเตอร์เลยว่าอยากได้สูตรไหนก็บอกเขาไปเลยสีแดงออริจินอลก็ได้18ขวด990บาทหรือสีทองสูตรไซริทัล18ขวดก็990บาทเหมือนกันแต่ว่าจะสั่งสูตรไหนยังไงส่งฟรีให้แน่นอนครับโทรเลยครับ1252ครับผม
1: แล้วนกย้ำว่าปกติเราจะเลือกได้แค่สูตรเดียวแล้วก็ต้องจ่ายในราคาเท่านี้แต่ว่ารอบนี้ค่ะทางบอนแบกใจดีจัดมาให้ทั้ง2สูตรไม่ว่าจะเป็นสูตรสีแดงออริจินอลที่พ่อพ่อแม่แม่รู้จักกันดีอยู่แล้วกับสูตรไซริทัลต้องบอกเลยว่าหารเฉลี่ยตกขวดนึง55บาทเท่านั้นกับไซส์ใหญ่ตรงนี้ย้ำว่าเฉพาะโปรโมชั่นที่นี่ที่เดียวโทรมาก่อน1252นกย้ำอีกรอบ1252ตอนนี้ใส่แน่นมากคุณโน้ต
0: ใช่ครับยังไงต้องรีบโทรครับเพราะว่าปกติ 1,290 นะแล้วได้ทั้งหมด18ขวดเซตนี้เหมือนกันแพงกว่ากัน300เลยนะแต่ตรงนี้ลดลงมาให้แล้ว300เหลือ990บาทครับผม
1: ระหว่างนี้จะเทให้ดูเนื้อ
0: ฮะ
1: เนื้อแน่นจริงๆเนี่ยขวดใหญ่ที่น้องบอกน้องบอกเลยนะว่าพอดีคำพอดีทานและพอดีกินเพราะว่าหลายๆบ้านบอกว่าโอ้โหเนื้อจะแน่นขนาดนี้ค่ะแม่เวลาที่นกถ่ายเวลานกพูดไม่เคยได้เพราะว่านกเคี้ยวเนื้อ

0: นกอยู่แล้วคิดดูว่าถ้าทุกคนได้ทานเนื้อรังนกแน่นๆได้เป็นรังนกจากธรรมชาติแบบนี้แฮปปี้ขนาดไหน
1: ครับแล้วก็บอลแบกของเราครับไก่ดำมหากิจนะฮะเมื่อก่อนเราก็ผลิตเป็นตัวซุปไก่ดำบอลแบกนะครับเพราะว่าเราก็ยังทำอยู่เมื่อก่อนเราเป็นไก่ดำตุ๋นแบบนี้ฮะแต่ตอนนี้เราก็มีเครื่องดื่มรังนกเข้ามาด้วยนะครับแล้วเราก็มีส่งออกไปจีนญี่ปุ่นฮ่องกงสิงคโปร์ดังนั้นมั่นใจได้เลยนะฮะย้ำกันอีกทีนะกับวันนี้ให้เลือกได้ทั้ง2สูตรเลยนะครับเป็นไซส์75 ml นะสูตรแรกกล่องสีแดงออริจินอลครับ18ขวด990บาทหรือกล่องสีทองตรงนี้สูตรไซริทอลหวานน้อยนะครับ18ขวดเหมือนกัน990บาทเหมือนกันนะฮะวันนี้คือพิเศษอย่างแรกให้เลือกได้นะครับมี2สูตรให้เลือกพิเศษที่2ลดมาให้แล้ว300นะจาก 1,290 เหลือแค่990บาทตรงนี้เลยฮะ
0: บอกเลยว่าเซตก่อนครั้งก่อนที่ผ่านมาที่เราเคยขายคือเซตเดียวกันกับวันนี้นะคะจ่ายราคา 1,290 แต่ว่าวันนี้พิเศษ990บาทเลือกได้2สูตรจะออริจินอลหรือไซริทอลแต่ว่าช่วงนี้นะคะยังไงโทรกันไหมทันที่1252จองสิทธิ์ก่อนเก็บเงินปลายทางนะคะยังไงตอนนี้กลับไปรับชมเอาให้ชัดกันต่อค่ะ
2: ติดตามข่าวกันต่อคุณผู้ชมครับวันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับไปยื่นตรวจสอบอินฟลูชื่อดังนะฐานชักชวนเล่นพนันแล้วก็ขอให้สอบสวนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการทำเว็บพนันและฟอกเงินมีหลักฐานอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นคลิปเสียงทนายตั้มก็ติดหนวดมาเหมือนเดิมบอกว่าตอนนี้ชื่อทนายตั้มบ้าพลังนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ตัวเองมีหลักฐานแล้วเรื่องเงินมูลนิธิเนี่ยมีข้อมูลว่ามีอยู่ประมาณสัก700ล้านบาทที่ DSI กำลังตรวจสอบครับ
3: จะเป็นพ่อพระจริงหรือท้ายที่สุดแล้วคือปีศาจจอมฟอกเงินแล้วก็หากินกับการบริจาคความดีส่วนความดีครับนะส่วนความชั่วเนี่ยมันก็คือส่วนความชั่วนะครับผมอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้ตาสว่างนะครับไม่มีใครหรอกครับนะที่ออกไปช่วยเหลือคนนะครับโดยที่ไม่มีอาชีพตัวเองทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเขาเรียกว่าอาชีพช่วยเหลือคนถ้าเขาไม่ได้อะไรนะครับเขาจะไม่ทำอย่างนี้แน่นอนและเดี๋ยววัน
2: เพื่อความเป็นธรรมนะครับจริงๆเราพยายามจะติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับอย่างปิยนุชและเพียวเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชท่ามกลางประชาชนที่มาต้อนรับครับ
4: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
2: พาไปดูบรรยากาศครับนี่ฮะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้อนรับปิยนุชแป้นน้อยและอัชราพรคงยศ2นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับจากนี้ครับทั้งคู่และเพื่อนๆในทีมชาติไทยก็จะเตรียมตัวฝึกซ้อมลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่ LA สหรัฐซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลไทยนะครับที่ได้ไปโอลิมปิกครับ
5: ขอแสดงความยินดีกับทุกผลการแข่งขันนะคะและขอขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยในการไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะและพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM 25ค่ะ
2: วันนี้หมดเวลาของเอาไว้ชัดแล้วนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาพบกับผมนะครับในรายการใหม่นะครับย้ำอีกทีนะเพิ่งเริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับชื่อรายการข่าวใหญ่วันนี้นะครับแต่ต้องดูพรุ่งนี้นะฮะเพราะวันนี้มีไปแล้วนะฮะพรุ่งนี้8โมงครึ่งเจอกันหน้าจอช่องวันนะครับและเรื่องใหญ่รายวันครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดใจคนที่เจอน้ำท่วมด้วยนะฮะแล้วเรื่องเงินเยียวยาเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ประมาณสักเที่ยง20เจอกันในเรื่องใหญ่รายวันนะครับวันนี้ผมและทีมข่าวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
6: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: เสียงดนตรีคือภาษาสากลที่ไม่ต้องแปลความหมายและสำหรับคนอีสานดนตรีคือจิตวิญญาณที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตอันเรียบง่ายท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย
3: เอ้ยใหม่
4: อะไรล่ะ
5: อาจารย์ผมว่านี่ตรงนะ
6: ในนี้อีกนิดนึงครับ
2: สำเนียงและท่วงทำนองของท้องถิ่นวันนี้ถูกบรรเลงดังไกลไปถึงต่างแดนลำไม้ไผ่วัสดุพื้นบ้านถูกต่อยอดและสร้างสรรค์สู่เครื่องดนตรีชิ้นเอกที่มีเอกลักษณ
7: ์วัฒนธรรมนานาหักเป็นหนึ่งในอีสานโดยมีการ
2: แรงบันดาลใจของสถาปัตยกรรมโดดเด่นแลนด์มาร์คประจำเมืองที่ผู้คนมาเยือนคุ้นตาขอต้อนรับสู่เมืองคนมักม่วนร้อยเอ็ดแดนกำเนิดของเสียงโหวตหนึ่งในนครดนตรีแห่งอีสาน
7: ผลิตใหญ่ทั้งแผ่นส่งขายไปทั่วเด

0: ไอเดียดีๆถ้าขาดงบสนับสนุนก็เกิดขึ้นจริงไม่ได้พลังแห่งการสนับสนุนจากเราจึงเกิดขึ้นกทปส.กองทุนเพื่อช่วยส่งเสริมและสนับสนุนความคิดดีๆให้เป็นจริงด้วยทุนจากเราเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านการสื่อสารของประชาชนทุกกลุ่มส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการสื่อสารของประเทศส่งเสริมและสนับสนุนคุ้มครองผู้บริโภคในอุตสาหกรรมการสื่อสารสนับสนุนการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกทปส.ส่งต่อพลังหนุนส่งทุนสร้างสิ่งดีๆ
1: ปวดฉี่ก็รีบไปสิจะมายืนบิดไตมีม้าทำไมไปเลย
2: ไม่ว่าพื้นที่ไหนก็มอบความสุขความบันเทิงให้คมชัด
1: กำลังมันขัดจังหวะ
3: รอพี่สิ
1: มาเลยมาเลย
2: สัญญาณที่ทำให้คุณไม่พลาดแม้เสี้ยววินาทีกสทช.

0: ากคุณกำลังมองหาวิธีลดความเสี่ยง NCD ลุกขยับเลยช่วยลดเสียงโรคหัวใจลุกปึ๊บอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเงินนี่จากสสส
2: ประกาศให้รู้ท่านอำเภอวันเฉลิมเวลาเปิไปร้องงานแต่ละที่นะจะเห็นว่าแฟนๆเนี่ยเต้นหน้าเวทีเต้นกันโอ้ใส่เต็มมากๆเลยแบบเปานะทุกเอาใช้ตัวนี้เลยครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีค่ะทุกคน
3: ทาหรือนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แขนขาเข่าไม่ว่าจะงานแสดงเดินสายร้องเพลงคุณปาวลีใช้เองใช้จริง
2: ทาเข้าไปเนี่ยมันจะอุ่นๆก่อนแล้วก็เย็นภาพสบายๆกลิ่นหอมด้วยนะคะที่สำคัญไม่ไปรบกวนคนอื่นด้วยทุกคนมันไม่ฉุนอยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
3: บรรเทาอาการปวดเมื่อยกับครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตาพยาพาลีสินค้าจาก GMM On Shopping ขวดใหญ่50กรัม5ขวดทั้งหมด250กรัม999บาทเท่านั้นส่งฟรีถึงหน้าบ้านโทร1252หรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้เลยโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569ถึง31มีนาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
4: เดี๋ยวขอเช็คสายสินดีก่อนว่า
5: ช้
4: าหร
5: ือ
4: ย
5: ัง
4: ใครตะโกนแบบมาวันแม
6: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
0: หากคุณลุกตอนนี้ช่วยลดเสี่ยงความดันสูงแค่ลุกขึ้นขยับฮึบอย่าลืม
1: ลุกค่ะ
0: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
7: เห็นข้าวจี่แล้วคิดถึงบ้านเลยลูก
8: แซ่บๆน้ำกันเด้อจ้า
9: ข้าวจี่น่ากินจังเลยอ่ะ
10: นานยิ่งเข้าเลย

ำแห่งยุค5 New PJ และเลออนจาก Jail Boys เตรียมบอกมือลาตัวละครในซีรีส์ Jail Boys 2ที่ออกอากาศทางช่องวัน31อย่างเป็นทางการพร้อมส่งซิงเกิลใหม่ล่าสุดโดนเธอเล่นเป็นของขวัญส่งท้ายให้กับแฟนๆได้เก็บเป็นความทรงจำด้วยจังหวะเพลงขี้เล่นฟังง่ายถ่ายทอดเรื่องราวความผูกพันผ่านท่าเต้นน่ารักน่ารักพร้อมกิมมิกภาพวิดีโอจากกล้องดิจิตอลสุดฮิตใน MV ค่ะ

0: ตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะฮะแล้วผมมีนัดกับน้องชายของผมที่อยู่บ้านเดียวกันก็คือจังหวัดอุดรธานีนะฮะน้องชายของผมคนนี้เขาเป็นฝรั่งตาน้ำข้าวที่เว้าอีสานแบบไฟแลบเลยฮะและหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาดีเพราะว่าเขาคือบักสมคิดนั่นเองนะฮะสมคิดเนี่ยเขาโตที่อุดรนะแต่ว่าเขาไปเป็นวัยรุ่นที่จังหวัดมหาสารคามนะฮะเรียกได้ว่าเป็นฝรั่งที่มีหัวใจเป็นคนอีสาน 100% เลยทีเดียวจนเพื่อนๆ เนี่ยเรียกเขาว่าเขาไม่ใช่ฝรั่งแต่เขาเป็นมะม่วงแต่สำหรับผมเขาก็ไม่ใช่ฝรั่งนะผมจะเรียกเขาว่าบักสีดาดูซิสมคิดมาหรือยังเดี๋ยวไปหาสมคิดกันดีกว่าครับ
1: อันนี้ขายจังไหนครับ
2: ถุงละ9บาทจ้ะ
1: ถุงละ9มันนี่หยังครับอันนี
2: ้มันปักไก่
1: มันปักไก่เอาจัก9นึงแล้วกัน
2: เอา
3: 9ไอ้จะคือเจ๋งแท
1: ้ขอบคุณครับอันมาอยู่ตั้งแต่ประมาณ8ขวบแล้วครับ
3: 8ขวบ
1: จะอยู่อุดรสารคาม
4: อ๋อกําลังดึงคอนเดียวครับ
1: อ๋อ1โดดป่ะครับผมนั่งผมคอนนั่งกินน้ําได้ป่ะครับ
4: มีได
1: ้นั่งกินกาแฟตรงบางนี้ทุกเช้าครับมื้อใดมาอร่อยกว่าป่ะได้โอเค
5: ชื่อยัง
1: ชื่อสมคิดครับ
5: สมคิด
1: ครับผมชื่อคริสแต่ว่าชื่อไทยกับชื่อสมคิด
5: แม่เป็นคนไทย
1: บ่ครับแม่เป็นคนอังกฤษครับพ่อก็นิวซีแลนด์แต่ว่าผมมากับพ่อตั้งแต่หน่อย
0: หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาบักสมคริสผ่านเวทีการประกวดร้องเพลงในภาพยนตร์หรือโฆษณาแต่อีกหนึ่งความสามารถของสมคริสนั่นก็คือการเล่นดนตรี
1: ผมมีพี่ชายหลายคนผมมีพี่ชาย3คนซึ่งแต่ละคนเขาจะฟังเพลงแนวไม่เหมือนกันแม่ก็จะฟังเพลงแนวนึงพ่อก็จะฟังอีกแนวนึงแล้วผมก็จะได้ยินดนตรีหลายๆแบบดนตรีอีสานนี้มันก็จะมาจากการที่ผมอยู่ภาคอีสานนี่แหละครับแล้วยิ่งได้มาใกล้ชิดกับดนตรีอีสานตอนมาเป็นผู้จัดรายการวิทยุครับมันจะได้ฟังชาร์ต20อันดับตลอดเวลาส่วนมากเพลงที่ฟังเป็นเพลงอีสานหมดแล้ว
0: แม้เขาจะคุ้นชินกับการฟังเพลงอีสานมากมายนะครับแต่สำหรับการสร้างสรรค์ดนตรีของคนอีสานสมคริสเพิ่งจะได้มาสัมผัสในทริปนี้เป็นครั้งแรกเลยครับ

0: บักสมคิดยกพี
1: ่กระวม
0: ทำมาทำมาเอ้ยสวัสดีครับ
1: ครับ
0: เป็นไงน้อง
1: สบายดีครับบัวพาผมไหมไหน
0: ที่เห็นอยู่ตรงข้างหน้าเราเนี่ยคือบ้านของอาจารย์บัวซึ่งเป็นช่างทำแคนอันดับหนึ่งของที่นี่เลย
1: ครับ
0: วันนี้เดี๋ยวคุณจะได้เรียนรู้การทำแคนแล้วก
1: ็ได้ซึมซับเด็กเลย
0: จริงป่ะเนี่ย
1: มันไม่ได้เป่าเก่งนะแบบเป่าไปเรื่อย
0: เอา
1: ชอบดนตรีไง
0: งั้นวันนี้เป่าได้แล้วอาจจะต้องทำให้ได้ด้วย
1: ครับ
0: ไปลุยเลยดีกว่า

0: ครับ
1: พี่เคยครับผม
0: สมคิดเอ้ยวันนี้แหละความรู้แน่นๆเลยเกี่ยวกับเรื่องดนตรี
1: ขออนุญาตนั่งด้วยครับ
0: โอ้โห
2: ครับครับ
0: ช่างบัวครับช่างบัวทำแคนมากี่ปีแล้วครับนี
2: ่โอ้เกือบ40ปีแล้วมั้ง
0: จำมาวิธีมันทำยังไงฮะ
2: มันเป็นขั้นตอนเราต้องมาคัดให้มันเท่าเลย16ลำ
0: อ๋อต้องเลือกไม้ไผ่16ลำ1แคนใช้ไม้ไผ่16ลำ
2: ครับคันเราเข้ากับไปจ่อขอครับขอมันตันเลย
0: โอ้
2: แทงพ่อก่อน
1: กำลังจะถามว่าอันผมมองทะลุไปแล้วอันแค่นี่มันสิกวงแต่ว่าอันนี้มันยังบ่กวงเฮ็ดจังได๋เวลาเอาคอตัวมันออกนะครับ

0: เราเจาะเจาะจังไ
1: หนลิกที่ครับ
2: เจาะเจาะเราจังดัด
0: ดัดยังไงช่างไม่ให้มันหักเลย
1: รุ่นไฟครับ
0: รุ่นไฟบอกอ๋อเจาะเสร็จปั๊บรุ่นไฟแล้วก็มาดัดดัดเสร็จปั๊บเราได้ไผ่อย่างนี้มาอย่างนี้แล้วไงต่อฮะ
1: เราก็มาประกอบลิ้นไส
0: ้นี่เด้คริสนี่เขาเรียกลิ้นช่างแล้วลิ้นมันอยู่ตรงไหนฮะอ๋อนี่เด้
3: อ
0: ่
3: ามันสี
0: อยู่อ๋อหลายคนก็คงจะพอทราบแล้วนะครับว่าการทำแคนเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในงานคราฟต์ที่มีขั้นตอนซับซ้อนต้องใช้ฝีไม้ลายมือเป็นอย่างมากเลยครับแต่ทั้งผมและคริสเนี่ยก็เพิ่งรู้ว่าแคนเนี่ยมีหลายแบบไว้ให้เลือกใช้กับการแสดงที่แตกต่างกัน
1: มันสิมีแคนหน่อยแคนใหญ่นะ
3: ครับ
1: แคนนี่มันแคนเขาอื่นตามที่เอาที่เอขันแคนที่ดีใหญ่มันก็สิยาวไปอีก
3: แคนยาวก็สิเสียงต่ำกว่า
1: เสียงต่ำ
3: แคนสั้นเสียงสูง
0: แล้วอ๋อมันจะมีรูเสียงสองอัน
3: เล่นแล้ว
0: ก่อนนะเด้อ
3: เสียงแล้วกับโฮนี
1: ่ครับ
0: ออกรูนี้นะไม่ได้ออกรูนี้นะโอ้แค่มันเป็นอย่างนี้ช่างรู้เลย
1: นี่ครูมัน
3: ไอ้นี่ลดยังครับ
0: โอ้ดี
1: ตัวนี้เอง
3: ตัวนี้เองป่ะ
1: ได้ไหมโอ้เป็นทางไหนอยู
0: ่มันเป็นคู่ประสานอันวนมาดัง
3: ก้อนเฮ็ดแค้นนี่มีหลายบ่ครับแล้วก็บ่บ่ได้หลาย
1: มืดเหลือบ้านเฮา
0: โอ้มืดเหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วก็เลยต้องมีฝึกลูกศิษย์คนใหม่มาแทนที่บ้านนะแค้นนึงอ่ะ
1: ที่หาท่านเพิ่นเหรอ
0: สมมุติผมอยากได้แค้นจากช่างนี่ผมเดินเข้ามาแล้วผมได้เลยมั้ย
1: บ่มีครับ
0: สมมุติผมบอกว่าอยากได้อ่ะผมมาสั่งตอนนี้ผมจะได้ทีเมื่อไหร่นี่
1: เป็นเดือนเพิ่นเหรอ
0: ก็คือมาถึงเนี่ยกำตังมาไม่ใช่จะได้แค้นกลับบ้านนะมาถึงกำตังปั๊บต้องรอก่อน
3: รอเ
0: ป็น
3: เดือนพรีออเดอร์
0: เรามาเรียนทันป่ะ
3: โอ้ตอนนี้น่าสนใจอยู่เด้รับลูกศิษย์อีกป่ะครับ
0: รับบ่รับลูกศิษย์ตลอดบ
1: ่นะครับเป็นมัน
0: ถ้าใครอยากมาเรียนกับช่างได้เลยมั้ย
1: สิมันบ่ล่ะ
0: เออ
1: บ่ลังคนมากมันถอดใจดิมามาหลายคนดิเ
0: ด้แล้วช่างบวกก็สาธิตตัวอย่างการตีลิ้นแคนให้พวกเราดูครับโอ้แล้วก็ต้องค่อยๆตีอย่างนี้ไปเรื่อยๆมองดูเหมือนจะง่ายนะครับแค่ตีไปตีมาเดียวแต่ขอบอกเลยว่าของจริงเนี่ยไม่ง่ายเหมือนตาเห็น
4: ไม่ได้ถูกอยู
0: ่ถูกอยู่ใช่ไหมเอาไป
3: แต่ยังเก๊กๆกลางๆอยู
4: ่
1: เฮ้ย
3: ไม่รู้ตัวเลยนะแป๊บเดียวเบี้ยว
0: ใช่ไหมแล้วมันจะตียังไงให้กลับมาตรงอ่ะช่างตียังไงให้กลับมาตรงแกได้เหรอฮะ
1: จะสอดเข้าไปทีถ้าเราจะ
0: ดูทรงแล้วเนี่ยผมกับสมคริสเนี่ยไม่น่าจะเอาดีทางการตีลิ้นแคนได้นะฮะผมก็เลยให้สมคริสเนี่ยไปลองดัดไม้ไผ่กับช่างวัวอีกสักขั้นตอนนึงสมคริสทำไมควายควันวันขึ้นขนาดนั้นวะ
1: ถอดไม่ถึงไหมถอดไปพอ
3: บ
1: ้างไหม
3: บ้าสอดครับ
1: พอเอาเล็กไม่เคย
3: สอดแล้วครับถ้ามันอ๋อมันบีบ
0: มัน
3: อันนี้อยู่ลดอยู่แต่ว่ามันบ่ทันตรงมันก็เลย
1: พอดีลดจอแล้วลด
3: เดี๋ยวไว้ก่อน
0: ต่อไปจะดัดแล้วนะดัดแล้วนะจะดัดไปทางไหนดูก่อนนะ
3: แล้วก็เอา
1: เออลด
3: เข้าไปเลย
1: เออหมุนดีๆได้แง่เข้าไปเลยแง่มห้องกันเบื้องสีมันนะกันสีมันเปลี่ยนๆก็ห้องมันดัดมันบ่ทันฮอดหรอกท่านเอาไปยาวกว่านี้เลยเออลดใส่มันง่อละตาเจ้าเล็กมึงนํา
0: เฮ้ยมันยังเอียดมันยังเอียดให้กูดูก่อนตรงไหม
3: เอ้ยใหม่โอ้โหไปแป๊บเดียวไหมเลยอันนี้คือเสียเลยว่าหันไปจังสิ
0: เสียบ่จังสิ
1: เสียแล้ว
0: เสียแล้วโอ้ย
3: เสียแล้ว
0: ไหน
1: เอาลำใหม่อีกลำหนึ่งเอาลำสั่งโต๊ะไว้
0: ระหว่างที่สมคิดกำลังเรียนรู้อยู่นะครับผมก็ขอมาคุยกับคุณเอฟลูกศิษย์ช่างบัวอีกสักนิดนึงครับ
3: ใหม่เดือนนึงแล
0: ้วอุ้ยช่วงระหว่างนี้คุยกับเอฟก่อนอันนี้คือเอฟมาเรียนอยู่ที่เนี่ย
5: อยู่ที่นี่ใช่ครับผม
0: นานหรือยัง
5: 9ปีนี้ครับผม
0: 9ปี
5: ใช่ครับ
0: แปลว่าคุณผ่านทุกกระบวนการหมดแล้ว
5: ใช่ครับ
0: ไม่ไหมอย่างเงี้ยเคยทำไหมมาเยอะไหม
5: มาเยอะครับผมทำมาเยอะแล้วครับ
0: เอฟเรียนโดยตรงด้านการเป็นหมอแคนเลยใช่ไหม

0: ญาตรีใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับผมเรียนด้านดุริยางคศิลป์ครับสาขาดนตรีพื้นบ้านเอกแคร์ครับทุกวันนี้ถือว่าดนตรีพื้นบ้านเราได้รับความนิยมอย่างมากนะครับผมต่างชาติก็นิยมสนใจแคร์อยู่เพราะว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างฝึกยากท้าทาย
0: ความผูกพันระหว่างคุณกับช่างบัวนี่คือแบบไหนบ้าง
1: ความผูกพันก็จะใช้การเรียนแบบดั้งเดิมกินอยู่กับครูบาอาจารย์เหมือนเป็นครอบครัวอีกส่วนหนึ่งก็มาอยู่ร่วมช่างวัวพาทำอะไรในกิจจวัตรประจำวันก็ทำแล้วก็ถึงเวลาทำแขนก็ทำแขนครับผม
0: คิดเป็นไงบ้างพอมาทำแขนแล้วชอบไหม
2: ก็สนุกดีนะครับ
0: คุณรู้สึกว่าไงบ้างกับการทำแขน
2: มันต้องใช้สายตาเยอะมากมันเป็นสิ่งที่ต้องใช้สายตาเพราะว่าอันนี้เวลามันงอมันก็เห็นชัดอยู่มันงอแต่ไม้เนี่ยพอมันยาวแล้วเราต้องมองไปทางเนี่ยมันจะต้องมองดีๆครับไม่งั้นมันจะไม่เห็นว่ามันเอียง
0: คราวนี้รู้สึกคิดว่าแบบแคนหนึ่งงาน 5,000 บาทนี่มันแพงไหม
2: ถูกไป
0: ถ้าเกิดเราไม่มาเราจะไม่รู้เลยนะว่ากว่าจะได้แคนแต่ละอันมันยากขนาดนี้นะคิดนะ
2: ครับ
0: แต่ว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกภูมิใจด้วยนะว่านี่คือดนตรีของภาคอีสานของเรานะคิด
2: ไม่ใช่ทุกประเทศที่จะได้โอกาสมีเครื่องดนตรีของเป็นของตัวเองมาจากประเทศตัวเองเป็นประเทศของเราคิดค้นเพราะฉะนั้นมันโชคดีมากครับที่ประเทศไทยมีเครื่องดนตรีของตัวเองเยอะมาก
0: แล้วเราไม่ใช่แค่มีแค่ดนตรีของตัวเองนะเรามีดนตรีของตัวเองในแต่ละภาคด้วย
2: ใช่ครับผม
0: อีสานแล้วก็มีแคน
2: แล้วมันมีครบมันมีทั้งเครื่องดีดเครื่องสายเครื่องเคาะอะไรมีทุกอย่าง
0: โอ้โหคิด
2: ครับผม
0: รู้นะว่าเพลินแต่พี่หิวแล้วอ่ะ
2: หิวแล้ว
0: มาบ้านเราต้องไปหาอะไรกินที่มันแซ่บๆหน่อยไม่รู้พี่จะพาคิดไปกินหรือคิดจะพาพี่ไปกินเนี่ยดูที่ว่าใครจะคล่องกว่ากันต้มไก่นะ
2: ต้มไก่ใช่ไหม
0: กินบ่เคยกินบ่
2: เคยกินอยู่ครับผมเนี่ยแซ่บเลย
0: เออ
2: โอ้มาเป็นบ่เลยบ
0: ่มันนี่เลยหลังจากที่ร่ำลาช่างบัวกับคุณเอฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมกับสมคริสก็มุ่งหน้าต้องไปหาต้มไก่บ้านที่ชาวร้อยเอ็ดแนะนำว่าต้องมาลองชิมอิ่มท้องได้ที่นะครับผมกับสมคริสก็กลับมาสู่ตัวเมืองร้อยเอ็ดอีกครั้งหนึ่งฮะในตำนานอุรังคธาตุขนานนามสาเกตนครเอาไว้ว่าเมืองร้อยเอ็ดประตูซึ่งเป็นธรรมเนียมการตั้งชื่อเพื่อความเป็นสิริมงคลสื่อถึงความยิ่งใหญ่ในฐานะเมืองศูนย์กลางที่มีอำนาจแผ่ขยายมีเมืองบริวารร้อมรอบถึง101เมืองนั่นเองครับโหวตไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องดนตรีอีสานนะครับแต่ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งคีตศิลป์สร้างสรรค์ของคนร้อยเอ็ดในอดีตนะครับโบสถ์เป็นเพียงเครื่องเล่นที่ผูกพันกับความเชื่อเรื่องพญาแถนเมื่อถึงช่วงฤดูน้ำหลากชาวบ้านก็จะนำโบสถ์มาแกว่งให้เกิดเสียงดังเพื่อให้เป็นสัญญาณขอให้พญาแถนช่วยลดปริมาณน้ำฝนจากของเล่นพื้นบ้านที่มีเพียง 2-3 เสียงนะครับอาจารย์ทรงศักดิ์ประทุมศิลป์ศิลปินชาวร้อยเอ็ดได้พัฒนาปรับปรุงระดับเสียงและเพิ่มจำนวนลูกโบสถ์จนสามารถนำไปบรรเลงร่วมกับวงดนตรีพื้นบ้านได้อย่างไพเราะปัจจุบันนะครับได้มีการพัฒนาโบสถ์ให้มีทั้งแบบทรงกระบอกกลมและแบบแผงครับ
3: คือความใฝ่ฝันเนาะในส่วนจังหวัดเนี่ยเขาก็เห็นว่าโบสถ์นี่เป็นเครื่องดนตรีที่คนรู้จักเยอะ
0: ครับ
3: แล้วก็มันเป็นค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ก็ได้นะครับเขาก็ยกเอาโหวตนี้ขึ้นเป็นดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเจ้าที่สองที่ฝันเอาไว้ก็เกิดขึ้นจริง
0: ๆครับ
3: ในที่สุดหลายๆท่านก็เลยรวมพลังแนวคิดความคิดต่างๆมาตกลงตกผลึกกันทั้งจังหวัดก็ได้สร้างหอโหวตนี้ขึ้น
0: หอโหวตนี้นะครับฟังเสียงโหวตระดับตำนานไปแล้วก็จริงนะฮะแต่แค่ฟังก็ยังไม่พอครับผมเลยขอพาสมคริสไปลองทำโหวตด้วยตัวเองดูบ้างกับอาจารย์จ่อยแห่งบ้านโหวตมโหรีปีแคนหนึ่งในลูกศิษย์โดยตรงของอาจารย์ทรงศักดิ์มาตามลุ้นกันครับว่าฝรั่งหัวใจอีสานคนนี้จะประดิษฐ์เครื่องดนตรีและเข้าถึงแก่นแท้ของทุกทำนองอีสานได้ลึกซึ้งขนาดไหน
4: ไปทำแคนมาแล้วตอนนี้มาทำโหวตต่อ
2: ได้เลย
4: เอาให้สุดเลย
2: ได้เลยครับ
4: อาจารย์เราจะผ่านตีลิ้นไปก่อนครับตีลิ้นที่แคนนี่ไม่รอดเลย
2: อันนี้เราไม่มีตีลิ้นครับมีปาดลูกโบสถ์แล้วก็เทียบเสียงครับเริ่มจากลูกยาวก่อนนะครับ
0: ลูกยาวลูกยาวก็ต้องไปแปะตรงหางที่ยาวสุดใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: ครบไหมคิดครบไหม
2: ครบไหมครับลองใช้ยาง
0: เรียงเสร็จปั๊บเราก็ต้อง

0: มาจูนเสียงนะครับอาจารย์
1: ครับผมมาจูนเสียง
0: ทีละอันอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ทีละอันทีละลูกครับ
0: ทีละลูกด้วยอะไรฮะ
2: มันมองใบไม้
3: ม
2: ี
3: อย่างแต่งอยู่มันมาครับ
0: นี
1: ่แมนครับมีมีขีดสูตร
0: มีขีดสูตร
1: จะใส
3: ่ก่อนอ๋อแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวเทศเสียงป่ะครับ
1: แมนครับ
0: โอ้
3: เทศจังไหนครับ
1: ดันขึ้นแล้วก็ดันลงถ้าเราอ่ะดันขึ้นมันก็จะเสียงสูง
3: ก็คือสว่างมันสีหน่อยลงมันก็สูงขึ้นต่ำลง
1: ถ้าเราดันลงมันก็จะเสียงต่ำแจกอาวุธ
0: เออจะอาวุธฮะ
1: ต้องทำให้มันเสียงเท่ากันครับเบาๆนะครับเบาๆ
0: 440อันนี้ตัว C
3: เมื่อกี้มันอยู่ประมาณตรงนี้ของผมมันถอยมานิดนึงแสดงว่ายังต่ำไปนิดเฮ้ยใกล้เคียงใกล้กว่า
0: ใกล้แล้วใกล้แล้ว
3: เลยตั้งใส่กีตาร์นึกว่ายากแล้ว
0: อันนี้คือแบบเฮ้ยอันนี้สูงไป
3: สูงละ
0: เป๊ะเป๊ะอันนี้เป๊ะแล้วอันนี้เป๊ะแล้วอาจารย์ผมจะไม่เปลี่ยนมาละผมจะแค่นี้ได้แล้ว
1: อันนี้ก็ได้ครับ
3: ได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้วไป
3: C ได้แล้ว
0: C ได้แล้ว
1: กาวนะครับทากาว
0: สมคิดแกเป็นคนทำอะไรกันตั้งใจทำจริงจังเหมือนก
3: ัน ครับมันสมาธิมันเจาะจง
0: เออคือแบบว่าเป็นคนเหมือนแบบพอทำอะไรแบบต้องทำให้แบบให้สำเร็จ
3: แล้ว
0: ก็แบบ
3: ต้อง
0: ทำให้เป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ทีนี้แปะทีละลูกเลยครับเริ่มจากลูกยาวก่อน
0: ไหนอาจารย์ดูซิมันเข้ากับปากผมไหม
1: เอ้ามีเสียงแล้วมาเริ่มได้แล้ว
3: ผมว่าแคนอาจจะมีต้องมีความแม่นยำสูงกว่าในการทำลิ้นการทำอะไรของแคนพอลองได้ตีแล้วเนี่ยยากครับยากมากแต่ว่าโหวตเนี่ยพอลองได้ทำแล้วผมว่ายังพอทำตามได้ตอนทำแคนอ่ะต่อให้เขาอธิบายว่าทำยังไงก็ไม่ใช่แปลไม่ได้แปลว่าเราจะทำได้ทันทีมันต้องใช้สกิลที่สูงขึ้นไปอีกแต่ว่าโหวตเนี่ยพอเราให้เขาอธิบายให้เราฟังว่าทำยังไงมันก็ยังพอทำตามได้จนออกมาเป็นโหวตที่เป่ามีเสียง
0: นอกจากเชี่ยวชาญการทำโหวตแล้วนะครับอาจารย์จ่อยยังได้ต่อยอดเครื่องดนตรีพื้นบ้านจนเกิดเป็นเครื่องดนตรีชนิดใหม
1: ่ปีครับปีเอิ้นขวัญครับ
0: ปีเอิ้นขวัญอ๋อนี่เหรอ
1: ครับนี่ครับปีเอิ้นขวัญเป็นเครื่องดนตรีพัฒนามาจากปีผู้ไทยนะครับ
0: มาจากปีผู้ไทย
1: มาจากปี
0: อ๋อ
1: แต่แบบดั้งเดิมนะครับ
0: อ๋ออันนี้คือปีผู้ไทยดั้งเดิม
1: ไทยดั้งเดิม
0: แล้วเสียงมันเป็นยังไงครับอาจารย์จะลองให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะ
1: เอาตัวนี้ก่อนนะ
0: ตัวนี้อันนี้อ๋อแต่ก่อนจะเป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ติดตอนเป็นแบบนี้ครับ
0: อันนี้คือปีผู้ไทย
1: ปีผู้ไทย
0: แล้วตอนนี้พัฒนาเป็นปีเอิ้นขวัญ
1: เอิ้นขวัญครับก็จะมี3ออกเทป3ระดับเสียงเสียงทุ้มเสียงกลางแล้วก็เสียงสูงนะครับ
0: ก็เล่นได้3เสียงเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: โอ้

0: จารย์แล้วทำไมต้องมาต่อกัน3อันครับอาจารย์
1: เพราะว่าอยากให้มันต้องมันถึงไม่ได้จับชิ้นอื่นมาเล่นก็ถ้าเราอยากเล่นในเพลงเดียวเราก็สามารถเล่นได้ทุกระดับเสียง
0: ไหนๆเราได้เครื่องดนตรีแล้วเดี๋ยวเรามาลองแบบบรรเลงร่วมมาเลยดีกว่ามั้ยเพราะเรามีทั้งแคนมีทั้งโหวดเห็นบอกอาจารย์กองไปด้วยมีปีภูไทย
1: กองมีปี
0: อาจารย์ตั้งคณะกันเลยดีกว่ามั้ยได้มั้ยอาจารย์ช่วย
1: ได้ครับได้ครับ
0: อาจารย์ผมอยากเห็นว่าถ้ามันแบบบรรเลงพร้อมกันดูสิว่าชาวร้อยเอ็ดจะสนุก
2: ไหมถ้าอาจารย์บรรเลงพร้อมกับอาจารย์ท่านอื่นๆก็อาจจะบรรเลงพร้อมแต่ถ้าบรรเลงพร้อมกับเราก
0: ็ล่ม
3: ในระหว่างที่สมคริสกับครูดนตรีกำลังซักซ้อมบทเพลงอยู่นั้นเนี่ยผมก็ขอแวบออกมาหาสีสันเพิ่มความสนุกให้กับการแสดงสักนิดหนึ่งฮะเพราะความม่วนของชาวร้อยเอ็ดนั้นไม่ได้จำกัดอยู่แค่เฉพาะเสียงดนตรีนะครับแต่คอสตูมของผู้บรรเลงหรือขับลำก็ต้องสดใสจัดจ้านไม่แพ้กันครับวิถีชีวิตของชาวอีสานมักซ่อนความพิเศษและชาญฉลาดไว้ในความเรียบง่ายเสมออย่างผ้าขาวม้าพื้นผ้าสารพัดประโยชน์ที่ทอใช้กันมาอย่างยาวนานวันนี้กลุ่มพัฒนาสตรีบ้านสวนปอได้เนรมิตใหม่ในทุกรายละเอียดกลายเป็นผ้าขาวม้าใช้ลาย7สีมองเป็นของใช้ก็ดีมองเป็นสินค้าแฟชั่นก็ได้ทั้งเคยไปอวดโฉมไกลถึงเวทีแฟชั่นโชว์ในต่างประเทศ
4: ตัวรถแกงก็เข้ากับสดใสใช้ไรใส่สบายค่ะ
0: ทำไมแม่ถึงทำสีแป้นขนาดนี้แม่ไม่กลัวหรอว่าคนแบบจะไม่ซื้ออะไรเงี้ย
4: ตอนแรกแม่ก็กลัวเหมือนกันเนาะพอดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ออกแบบมาว่าผ้าเกศสีซึ่งมันสามารถเป็นผ้ามงคลสามารถผูกเสาบ้านเสาเรือนเสาเอกเสาโทเป็นผ้าที่ครบเสร็จในเกศสีค่ะ
0: แล้วเป็นไงแม่พอทำออกไปแล้วกระแสเป็นไงแม
4: ่ขายดีขายด
0: ี
4: มากเลยค่ะก็จะให้เครือข่ายในอำเภอปทุมรัฐค่ะและช่วยกันพอ
0: แม่เดี๋ยวลูกต้องไปขึ้นโชว์กับเขาหนึ่ง
4: ค่ะวันนี
0: ้ลูกจะต้องมีเสื้อใส่ด้วยอู้หูสีแม่ทุกคนจะต้องมองเรา
4: ใช
0: ่ไม่เด่นให้มันรู้ไป
4: ให้มันรู้ไป

0: ลองฟังดูสิครับสำเนียงเสียงของสุนทรียะในแบบอีสานที่สนุกเปิดกว้างเรียบง่ายมีอารมณ์ขันคุณได้ยินมันผมหรือเปล่า
1: ต่างชาติมองดนตรีไทยเป็นยังไงผมว่าเขาชอบครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นพวกหมอลำนะครับผมจังหวะมันโยกมันแล้วเท่าที่ผมไปเจอเพื่อนต่างชาติแต่ละคนเนี่ยเขาชอบหมดเลยเขาชอบจังหวะถึงเขาจะฟังไม่รู้เรื่องแต่มันฟังแล้วมันสนุกครับ
0: ตอนนี้นะฮะดนตรีไทยสไตล์อีสานของเราเนี่ยกำลังได้รับความนิยมจากนานาชาติเป็นอย่างมากเลยนะฮะเพราะว่าจุดแข็งของเราคือความสนุกสนานและที่สำคัญนะฮะมันประกอบไปด้วยความเรียบง่ายเครื่องดนตรีก็ทำง่ายจากไม้ไผ่นี่แหละครับแต่สามารถทำเครื่องดนตรีได้หลากหลายชิ้นมากเลยนะครับและที่สำคัญนะฮะดนตรีอีสานของเราเนี่ยสามารถไปผนวกกับดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็นฮิปฮอปเป็นร็อกเป็นแจ๊สก็อยู่ได้อย่างกลมกลืนนะฮะคนคิดเห็นเหมือนผมไหมครับเสียงดนตรีจะไม่มีวันเงียบหายครับหากยังมีผู้สร้างที่พร้อมจะสืบทอดมีผู้บรรเลงที่พร้อมจะถ่ายทอดและมีผู้คนที่พร้อมจะสนุกไปกับจังหวะลีลาดนตรีร้อยเอ็ดได้สะท้อนให้เราเห็นถึงวัฏจักรที่งดงามนี้ครับเริ่มต้นจากความคิดสร้างสรรค์ของศิลปินกับความประณีตของช่างทำเครื่องดนตรีมนต์ขลังจากลมหายใจของผู้บรรเลงและขับลำขับร้องสะท้อนออกมาเป็นความม่วนซื่นในจังหวะชีวิตร่วมสมัยที่ไม่ว่าใครอายุเท่าไหร่จากภาษาหรือวัฒนธรรมไหนก็สามารถรื่นรมร่วมกันได้กับท่วงทำนองเหล่านี้ครับ

0: ละครไม่ได้เกิดขึ้นแค่บนจอแต่มันเกิดขึ้นในทุกพื้นที่ที่มีชีวิตของคนไทยวันที่ต้องเจออุปสรรค
1: มึงสองคนรักกันมากเท่าไหร่ก็ขอให้วันนี
0: ้มีดราม่าที่ต้องเผชิญ
2: นี่น่ะหรอนกนภาม
0: ีบทรักให้จดจำ
3: จะเลิกนกนภาม
0: ีวันที่ต้องต่อสู
3: ้เพื่อพวกพ้อง
4: ถ้าโลกนี้ไม่มีแนนนกก็ไม
0: ่มีวันที่ชนะแล้ววันที่ต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้ง

0: วันคือเรื่องจริงทุกเรื่องคือความรู้สึกจริงจากผู้คนจากความเป็นไทยคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยแอปวันดีดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: เคยถามตัวเองไหมว่ามันถึงเวลาที่จะต้องวางมือจากการร้องเพลงแล้วหรือยัง

น้อมมโนกรานศิระลงอภิวาทแทบเบื้องบาทพระผู้สู่แดนสวรรค์ด้วยสำนึกพระกรุณาที่คุณอนันต์ประทับดวงหทัยมั่นนิรันดรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ

0: เดี๋ยวครับเข้าไปไม่ได้นะครับ
1: พวกคุณมาทำอะไรที่นี่อ่ะ
0: นี่มันเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับคุณไม่ควรเข้ามายุ่งนะครับคุณปักษะ
1: นัดจันอยู่ที่นี่

0: ไหมครับ
1: นี่คุณบักษะบอกจะมายุ่งไง
2: แต่หยุดถอยไป
0: ผมจะไม่ยอมให้อาชามันจับคุณได้ตันแน
1: ่ไม่ได้ครับคงไม่ได้ไงครับ
0: ไอ้อะไรของคุณวะ
1: ผมบอกเข้าไม่ได้ไง
0: นัทตันนัทตัน
1: คุณรู้เรื่องใช่ไหมครับ
0: นัทตันไ
1: ปไปเหรอ
0: จะหยุด

าจารย์รอผมอยู่นะอาจารย์

ตัวนั้นใช่ไหมวันนี้แหละผมจะหาหลักฐานมาให้ได้ว่าคุณเป็นเสือสมิง

0: คุณออกไปจากที่นี่เลยนะจันไม่คุณไม่อยากไปเถอะเชื้อฉันจะออกไปซะ
1: ผมจะช่วยคุณไงคุณนะจันคุณต้องเชื่อผม
0: ไม่ต้องใจไม่มีใครช่วยฉันได้หรอกฉันไม่อยากทำร้ายคุณฉันไม่อยากฆ่าคุณตีไหมฉันขอร้องคุณออกไปเถอะคุณไปสิ

พาฉันขอร้องหยุดเถอะหยุดเถอะอาจารย์แกคิดว่าแกทำอะไรอยู่วะฉันก็กำลังจับฆาตกรไงด้วยวิธีเร็วๆแบบนี้นี่นะอาจารย์แกคิดว่าแกทำถูกมากแล้วหรือไงวะหยุดนะปากสัตว์ถ้าแกปล่อยเขาฉันยิงแกแน่และฉันไม่ได้ขู่ด้วยนะฉันบอกให้รีบไปลุกขึ้นมาI'm sorry.

แกอยู่ตรงนี้แกก็จะเห็นได้เต็มสองตาของพระจันทร์เต็มดวงเมื่อไหร่แกจะเห็นสิ่งที่ฉันเคยเห็นและแกก็จะเชื่อว่าทั้งหมดที่ฉันพูดมันเป็นความจริง

0: 那站住！
1: 叶太，
2: 堂妹，我们录了，我多紧我听不听，没动慌了，来人呢，就干他！

0: 攻め、火で強い子までだ。
1: あーちゃん、ラちゃん、
2: ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมไอ้มนุษย์ชั้นต่ำเมื่อวันเพ็ญหน้าถ้าแกยังอยู่กับนัดจันดิแกต้องเจออะไรแบบนี
3: ้ไม่นะไม่

0: ทำไมสนใจมันทำไมมันไม่ใช่ของพันเดียวกับเรา
1: ปล่อยเขาไปเขาไม่เกี่ยว
0: ทำไมจะไม่เกี่ยวคุณจะต้องเป็นของผมพิธีเพ็ญเดือน8นี้เนี่ยเราสองคนจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันผมรอเวลานี้มาหลายร้อยปีผมจะไม่ยอมให้ใครและอะไรก็ตามแต่มาความผมไปได้

0: well. คุณรักมันด้วยเหรอผมถามคุณอยู่ว่าคุณรักมันด้วยเหรอคุณรักไอ้มนุษย์หน้าโง่อย่างนี้ได้ยังไงแต่ก็ได้ผมเข้าใจคุณไม่อยากให้ผมฆ่ามันใช่ไหมตายสิ
1: ปล่อยเขานะปากสั่งนี่คุณจะทำอะไรอ่ะ
0: อยากอยู่กับมันมากเลยได้ผมจะปล่อยให้คุณอยู่กับมันแล้วผมจะให้คุณฆ่ามาด้วยตัวผมเองดีมั้ย

0: ันกลับไปมองมันครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะหมดลมหายใจเพราะน้ำมือของคุณนะจ๊ะใกล้ถึงเวลาเต็มทีไม่ได้มีแค่หั
1: วใจไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
2: ้ฉันแค่มีชีวิตที่มีความสุขแต่ไหน
3: ไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
4: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
5: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
6: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
2: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
7: เลิกคิดจะแก้แค้นค่ะ
4: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
8: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
6: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
2: ้ได้สิ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
9: ครึ่ง
1: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:00 น.
9: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
1: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
9: เพียง99บาทต่อเดือน
1: กดดอกจัน559 4เหลี่ยม
9: โทรออก
10: เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
11: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
12: ตอนที่ติดคุกเนี่ยรู้จักคนชื่อหยางจงเรียนไหม
13: ไอ้ล่าไอ้เย็นไอ้ก้อนไอ้เย็นไอ้เย็นมึงทำอะไรไม่ได้หรอกล่ะ
14: เธอทะเลาะอะไรกับพ่อคือตอนนี้เราพยายามจะประคองทุกอย่างอยู
15: ่ประคองใครเราเหรอเราเคยเห็นหัวแล้วด้วยเหรอ
16: ไม่ว่าคุณจะทำกับผมขนาดไหนมึงได้เจอกูอีกแน่เปี่ยมยศ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
9: ใต้ล่า
1: ทุกวันพุธและพฤหัสบดี
9: เวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
15: น้องพอใจเป็นอะไรหรอคะ
17: พอใจค่ะพีกอะค่ะ
10: ประคบเพียงไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
1: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพุธและศุกร์เวลา 20:00 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ป็นอะไรนะจัน
1: ไป
0: แล้วจัน
1: ไป
2: อย่างนั้น
1: เลย
0: แล้วจันแล้วจันคุณเป็นอะไรอ่ะ
2: คุณต้านทานมันไม่ได้
0: แล้วจัน
1: ฟาบิดไป
0: แล้วจันแล้วจัน
2: รถควายมันออกมานะจ๊ะ
0: คุณมีสติดี
2: รถควายมันออกมา
1: ฉันไม่ไป

0: ี้นะจัน
1: ดูสิดูนี่นะผู้หญิงที่แกรัก
0: แล้วจันแกทำอะไรนะจันผมไม่ยัก

0: อย่านะจันอย่านะจันนี่ผมปักษาเองนะจันฆ่ามันนะจันอย่านะจันฆ่ามันอย่าไปฟังมันนะจันฆ่ามัน
1: ที่จะต้องตายเสือผีเป็นไงรสชาติลูกปืนเหล็กไหลของกูอาคำสูน

คุณหนูเราต้องรีบไปแล้วนะลูกปืนอาจจะทวงเวลามันได้ไม่นานไปนะครับคุณหนู

0: คุณหนูคุณหนูเราต้องไปต่อนะครับ
1: หนูไม่ไหวแล้วค่ะ
0: ทางนี้ครับคุณหนู

0: Se lidt om nu. Er I så pige?
1: Er I kommet sol?
0: คุณหมอครับเราปลอดภัยแล้วเราไปกันเถอะครับไปคุณหมอถอนใจหน่อยนะครับ

0: โรงแรมอาจจะเก่าไปหน่อยแต่อาเห็นว่ามันไม่ค่อยมีคนก็เลยพาคุณหนูมาหลบที่นี่ก่อนอาเพิ่งข้ามฝั่งกลับมาจากพม่าเมื่อวานตอนเช้าอาก็รีบลงมาที่นี่ทันทีอาสังหรณ์แล้วไม่มีผิดว่าคืนวันเพ็ญมันต้องเป็นแบบนี้ไอ้เสือผีตัวนี้มันมีอำนาจมากนะในที่สุดมันก็หาคุณหนูจนเจอเราสองคนโชคดีมากนะครับที่หนีพ้นมาจากพวกมันได
1: ้เขารู้แล้วใช่ไหม

0: นี้นะมาการันตีให้อีกเสียงหนึ่งว่าครีมพยาพาลีของเรานะโอ้โหตอนนี้นะเสียงลือเสียงเล่าอ้างดังสนั่นทั่วตึกแกรมมี่เลย
1: ใช่
0: เดินไปไหนใครก็ใช้นะจะบอกว่าเป็นคนติดนวดมากๆเป็นคนขี้เมื่อยมากๆเวลาไปงานก็ส้นสูงแบบตลอดเวลาลูกชาย2คนกำลังแรงเยอะเลยชอบเล่นต่อสู้ชอบเล่นอะไรหนักๆแล้วเวลาต้องเทียนน้ำหนักก็เยอะขึ้นทุกวันเวลาก่อนนอนโอ้โหปวดหลังลามไปเอวปวดน่องปวดเข่าคอบ่าไหล่นี่ตึงไปหมดแต่ไหนๆได้ไปแล้วไงก็เปิดใจใช้ซะหน่อยเฮ้ยชอบมากบอกเลยนะว่าแค่ทานะไม่ต้องนวดไม่ต้องเคสเลยนะคุ้มสะใจคลายปวดเมื่อยได้ดีเลยทุกคนลองแล้วต้องชอบแน่นอน
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
3: ครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีส่วนประกอบของดอกกานพลูเถาเอ็นอ่อนเง่าไพรน้ำมันระกำกระบูนและตัวยาอื่น
2: ๆโรงงานคือประสบการณ์80ปีอยากให้ลองครีมแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีปวดแล้วปาดปวดแล้วทาทาแล้วมันจะรู้สึกเลยว่าอุ่นก่อนแล้วก็รู้สึกเย็นตามค่อยๆ คลาย
0: นิดเดียวไม่ต้อง
2: มันเป็นเนื้อครีม
0: ใช่เน
4: ี่
0: ยทาตรงน่องอ่ะพี่ผู้ชอบปวดตรงน่องเงี้ยแล้วก็รีดเธอแค่ทาลงไปโดนผิวก็สะใจแล้วอ่ะทุกคน มันหอมด้วยนะซึมง่ายไม่ทิ้งคราบเอาไปใช้แล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงคอบ่าไหล่เอวบางคนก้มๆเงยๆเนาะพ่อค้าแม่ค้าเนาะหรือว่าคนเป็นแม่คนอย่างเงี้ยปวดเอวปวดหลังบ่อยมากเลยก็เอาไปทาเลย
2: ใครปวดอยู่เมื่อยอยู่จัดได้เลยเซตนี้ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะ50กรัม5กระปุกค่ะ250กรัมจุกๆมาเป็นบ็อกซ์เซตสวยงามเลยส่งฟรีด้วย999บาทเท่านั้นค่ะ
5: โปรโมชั่นนี้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึง31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
6: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
7: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโกรัก The Golden Song All Star ค่ะ
6: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม99บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมหั
9: ว
8: ออก
9: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
10: เย็นนี้พี่ชีวินมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสามโรงเรียน
11: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
12: ้แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ย
13: แว่นมาแล้วครับ
12: มึงต้องแข่งบาสด้วยหรอ
10: เท่ไหมครับ
11: แต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
10: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับพอพี่นิรันดร์จะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
11: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอ่ะ
10: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
14: ติดตามชมเวียดโด101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 2:30 น.ทางช่องวัน31
15: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
16: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้านายทั้งนั้น
17: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
18: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
19: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
15: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

มันอาจจะดีก็ได้นะครับคุณหนูมันจะได้จบสิ้นกันไป

ไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายกันอีกคุณหนูก็รู้อยู่แล้วว่าคุณหนูกับเขามัน

0: เขากับหนูไม่มีทางไม่มีทางที่จะอยู่ด้วยกันได้ดีแล้วล่ะค่ะดีแล้วที่เขาไปจากหนูได
1: ้เดี๋ยวคิดมากแล้วครับคุณหนูอากลับมาคราวนี้อามีข่าวดีมาบอก
0: ข่าวดี
1: อาดันโดนไปจนเจอวัดพระม่าที่มีคัมภีร์ปิดผนึกสมิงของพระเนปาลที่เป็นคนสร้างหมู่บ้านผาสมิงตามที่ปู่แถนบอกคัมภีร์ถูกเก็บไว้ในหีบทองใบใหญ่คัมภีร์เป็นคัมภีร์ใบลานจารึกอักษรเนปาลโบราณในคัมภีร์บ่งบอกถึงเรื่องราวของเสือไว้ทั้งหมด
0: หรือว่านี่จะเป็น
1: ใช่ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าคัมภีร์นี้มีวิธีล้างคำสาปเสืออยู่ในนั้นไม่ผิดแน่คุณหนูที่วัดเก็บไว้ถูกพวกลักลอบขนวัตถุโบราณขโมยไปเมื่อหลายสิบปีมาแล้วจากวันนั้นมันก็หายสาบสูญไม่มีร่องรอยอีกเลย
0: งั้นเราก็ไม่มีทางหาวิธีแก้คำสาปสิคะ
1: ไม่ครับคุณหนูอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับท่านเจ้าอาวาสบอกว่าท่านไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนออกไปท่านเชื่อว่ามันถูกขนมาที่ฝั่งไทยแล้วแน่นอนมันต้องอยู่กับคนใดคนหนึ่งในรูปนี
0: ้แต่รูปนี้ถ่ายหลายสิบปีมาแล้วคนในรูปนี้ก็คงแก่ลงไปเยอะหน้าตาก็คงเปลี่ยนแล้วเราจะหาเขาเจอยังไงอะคะคนคนนี้มันหนูเคยเห็นที่ไหน
2: โอ้ยอุตส่าห์ถ่ายภาพได้หมดแล้วถูกทำลายซะไม่เหลือซากเลย
3: ผู้กองครับอย่างน้อยก็ทำให้เรารู้ว่าเสือสมิงอีกคนหนึ่งเป็นใครนะครับ
2: ใช่ผมพยัก
3: ผู้กองครับแล้วอย่างนี้ผู้กองเคยสงสัยไหมครับว่าระหว่างผมพยักกับณจันทร์เนี่ยใครกันแน่ที่เป็นฆาตกรในคดีที่ผ่านมาครับ
2: สงสัยสิจ้าแล้วผมก็ต้องหาคำตอบให้ได้ด้วยว่าไอ้ฆาตกรคนนั้นมันเป็นเสือตัวไหนกันแน่แต่ที่สำคัญกว่านะตอนนี้เราต้องพิสูจน์เรื่องเสือให้ได้ก่อนตอนนี้ก็มีคนเดียวเท่านั้นแหละที่จะเป็นพยานให้พวกเราได้

0: นี่แกพร้อมที่จะพูดเมื่อไหร่ก็พูดได้เลยนะเพราะฉันก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แหละจนกว่าแกจะพูดนะ
1: โอเคแกจะให้ฉันพูดอะไร
2: อะไรเหรอก็คำถามเดิมไงวะมันเกิดอะไรขึ้นที่บ้านหลังนั้นแกเห็นอะไรอ๋อให้ตายเถอะปักจ้ะให้ตายเถอะพูดสักทีสิวะฮะแกเห็นอะไรพระเจ้านี่แกคิดว่าฉันโง่มากเลยเหรอฮะแกก็รู้ว่าฉันหมายความว่ายังไง
1: ฉันตามแกไปที่บ้านหลังนั้นแล้วฉันก็เข้าไปในบ้านฉันก็แค่เห็นเสือตัวหนึ่งก็เท่านั้นเอง
0: หึฉันไม่เชื่อหรอก
2: ฉันรู้นะว่าแกเข้าไปเพื่อที่จะไปช่วยคุณอาจารย์แต่พอแกเข้าไปแล้วแกเห็นว่าคุณอาจารย์เปลี่ยนไปแกเห็นตัวจริงของคุณอาจารย์ใช่ไหมใช่ไหมปักษะแกเห็นนี่แกเห็นว่าจริงๆแล้วเขาก็เป็นไอ้เสือตัวนั้นใช่ไหม

นี่แกเลิกหลอกตัวเองสักทีเถอะนะแกก็เห็นด้วยตาของแกเองนี่ยอมรับว่าสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นความจริงหมดทุกอย่าง

0: อีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้งวันเนี้ยตื่นเช้ามาส่องกระจกทุกวันลองเช็คหน้าตัวเองค่ะแม่หน้าอันเนี้ยริ้วรอยตรงหน้าผากมาหรือยังยับหรือยังเส้นตั้งตรงนี้มาไหมเส้นขมวดตรงนี้มาหรือยังใต้ตาเป็นร่องลึกไหมร่องแก้มร่องน้ำหมากลากลงมาหรือยังแก้มย้อยไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยแสดงว่าขาดคอลลาเจนแล้วใช่ไหมคะพลอยลี
2: ่ใช่เลยพี่มาร์คถ้าสัญญาณเตือนมาครบขนาดนี้รออะไรอยู่คุณผู้ชมคะหยิบโทรศัพท์แล้วกดโทรออกที่1252เลยเพราะอะไรผิวมันส่งสัญญาณแล้วว่าขาดคอลลาเจนหลายคนบอกว่าหน้ามันแห้งหน้ามันกร้านจับไปแล้วบุ๋มมันไม่เด้งกลับคืนมาเลยคุณผู้ชมเพราะคอลลาเจนเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นมันเลิกผลิตแล้วมันปิดแล้วปิดเลยคุณผู้ชมในขณะเดียวกันมันทำงานและเหลือน้อยลดลงในทุกๆปีวันนี้อะไรขาดก็เติมให้มันตรงจุดเลยโดยเฉพาะ40 50บวกหลายคนบอกว่าแทบไม่รู้สึกว่ามีคอลลาเจนเหลืออยู่เลยแล้วมันส่งผลอะไรกับผิวหน้าอย่างที่บอกไปอายุที่มันดูเพิ่มที่มันดูแก่เนี่ยมันไม่ใช่แค่ริ้วรอยอย่างเดียวนะแต่เป็นความหย่อนคล้อยความไม่กระชับนี่แหละคุณผู้ชมซึ่งสัญญาณเตือนนี้มันบอกแล้วว่าเราขาดคอลลาเจนวันนี้ค่ะยูสตาร์ในรอบ4ปีนะคุณผู้ชมผลิตสูตรใหม่ออกมากับสูตรฝาสีม่วงนึกถึงแบรนด์ยูสตาร์เรานึกถึงอะไรคุณผู้ชมขาครีมรกแกะอยู่แล้วแต่อันนี้มาในสูตรของคอลลาเจนและเป็นบูสเตอร์นั่นแปลว่ามันตรงจุดด้วยพี่ม้าเพราะฉะนั้นปัญหาอยู่ตรงไหนวันนี้เอายูสตาร์ฝาสีม่วงไปตรงจุดเกิดเหตุและราคาพลี่แวะบอกก่อนเลยจากกระปุกละ850บาทวันนี้จะเหลือแค่111บาทค่ะ
1: ใช่แล้วแล้วเนื้อเป็นแบบเนื้อคอลลาเจนเด้งๆแบบนี้สบายผิวมากแล้วตอนทาไปมันเย็นผิว
2: มันเย็นมันสบายผิวแบบนี้คุณผู้ชมช่วยให้รูผลกระชับอย่างคุณแม่ท่านนี้ปัญหาเรื่องความแห้งกร้านความหย่อนคล้อยของวัย80บวกเป็นปัญหาผิวแบบนี้แหละคุณผู้ชมค่ะเกิดตับตามช่วงวัยเห็นไหมร่องน้ำหมากลากน้ำย้อยคุณผู้ชมหลายคนบอกว่ามันทิ้งตัวลงมาแบบนี้เลย
1: โอ้มันทิ้งตัว
2: แม่ไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเอาอะไรมางัดแกว่างี้แต่นี่คนเดียวกันค่ะ
1: หลังใช้แล้วมันสดใสขึ้นเน
2: า
1: ะ
2: ใช้คำนี้ได้เลยจริงสดใสดูเปล่งปลั่งและจริงพอยลี่เห็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมคือทึ่งไปเลยคือแทบจะหงายหลังอะ
1: โอ้
2: จริงได้ขนาดนี้เลยเหรอในแม่วัย80กว่าแค่ใช้ยูสตาร์ฝาสีม่วงเป็นประจำเช้าเย็นเช้าเย็น
1: ขอโปรเลยปกติเนี่ยมันเท่าไหร่ปกติกระปุกนึง850นะ
2: 850บาทคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้ซื้อ3แถม2ได้ไป5กระปุกแล้วยังไม่พอให้ไปด้วยโทรให้ทันคุณผู้ชมในรายการนะสบู่รกแก่ผสมทองคำคุณผู้ชมและถุงตีฟองเอาไปหมดหน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะจากราคาเต็ม 5,000 กว่าบาทไม่ต้องจ่ายวันนี้จ่ายแค่แบงค์พันแล้วมีเงินทอนค่ะ999บาท999บาทและราคานี้นะแม่ฟังดีๆส่งให้ฟรีทั่วประเทศถึงหน้าบ้านจองสิทธิ์ก่อนก็ได้เห็นของค่อยจ่ายสตางค์ก็ได้คุณแม่เพราะหลายคนบอกว่าอยากได้มากๆในราคากระปุกละแค่111บาทพี่มา
1: โอ้โหจาก850นะเหลือ111บาทตอนนี้ใครย้อยใครย้วยใครเริ่มแบบรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วต้องโทรที่เบอร์1252อยากเต่งอยากตึงมันต้องเติมคอลลาเจนถูก
2: มั้ยมันต้องเติมและต้องเป็นสูตรบูสเตอร์ที่เราจดแจ้งได้เพราะอะไรคุณผู้ชมคะคำว่าบูสเตอร์มันแปลว่าอย่างนี้พี่มาม ันเข้าไปแบบตรงจุดเกิดเหตุคุณแม่ตรงไหนที่มันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานนะด้วยความที่เป็นครีมสูตรนี้
1: นะ
2: ปกตินะคุณแม่ทาแล้วต้องยกแบบนี้เลยและปกตินะมันไม่สามารถเกลี่ยง่ายแบบนี้ถ้าไม่ใช้เนื้อครีมแบบยูสตาร์ที่มีความเข้มข้นแต่เกลี่ยง่ายแต่กลิ้งไปกับผิวและทาไปแล้วมันรู้สึกสบายผิวมันจะได้ความรู้สึกเย็นซึ่งความเย็นนี่แหละมันทำให้ผิวหน้าเรากระชับ
1: ใสแน่นมาก
2: จริงๆพี่มะและเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยแม่เอาจริงๆคุณผู้ชายก็ใช้ได้เพราะอะไรรูขุมขนเราที่มันเปิดกว้างบางคนบอกว่าโหแทบจะเป็นหลุมใครหลุมมันเลยวันนี้ต้องจัดสูตรนี้เพราะอะไรคุณแม่หมีแม่ไผ่ลี่เองปีนี้68ค
1: ุ
2: ณผู้ชมดูเลยว่าด้วยความที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้งไปวัดทำบุญอสมไปหมดคุณผู้ชมดูนะ
1: ผิวดีมากนะ
2: แต่ผิวนี
1: ้
2: เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นปัญหาตามช่วงวัยขาดคอลลาเจนมันเป็นไงมันหย่อนมันช้อยตาตกอ่ะแม่บอกโอ้เห็นก็ดูไม่ดีอ่ะทำยังไงอ่ะลูกต้องไปขึงไปดึงอะไรไหมบอกใช้ตัวนี้แม่แล้วทาแบบที่ลูกสาวสอนทาแบบนี้แลนดี้คือหน้าสดแม่หมี68แล้วนะคุณผู้ชมปีนี้
1: ใช่คือเอาจริงนะพี่เจอแม่หมี15ปีที่แล้วแม่ตอนนี้หน้าเด็กกว่าตอนนั้นอีก
2: ถูก
1: โอ้
2: นี่แหละเติมแล้วต้องเติมให้ตรงจุดและต้องเติมคอ ลลาเจนที่มันเข้มข้นและในขณะเดียวกันผู้ชมค่ะมันเป็นคอลลาเจนที่ซึมลึกนะเป็นไฮโดรไลท์คอลลาเจนที่มีในยูสตาร์นี่แหละ
1: ค่ะ
2: วันนี้หน้าจอนี้คุณผู้ชมค่ะแบงค์พันมีเงินทอนนี่คือราคาจ่ายจบเลยอ่ะ999บาทเท่านั้นคุณผู้ชมใครอยากได้ใครอยากใช้ใครอยากลองเอาจริงๆนี่คือสูตรใหม่ในรอบ4ปีเราจะไม่ผลิตพั่มเพื่อนะคุณผู้ชมค่ะถ้ามันไม่ดีจริงถ้ามันไม่เจ๋งจริง
1: หายไป
2: คุณผู้ชมวันนี้999บาทครีมเท่ากับครึ่งกิโลคุณผู้ชมขาได
1: ้
2: ตัวสบู่ทองคำไปอีกได้ถุงตีฟองและพี่หยาเป็นคนที่ตอบโจทย์มากเพราะอะไร อยู่กับยูสตาร์ตั้งแต่สูตรที่1และพี่หยาตัวแทนผู้หญิงในวัยเลข5คุณผู้ชมดูปัญหาเลยเหมือนตัวเองหรือเปล่าเอาแบบนี
1: ้
2: เราเป็นคนที่ตื่นมาแล้วส่องกระจกเห็นผิวหน้าตัวเองคุณผู้ช
1: ม
2: ทั้งในเรื่องของความหย่อนคล้อยทั้งในเรื่องของริ้วรอยผิวหน้าไม่กระชับรูขุมขนที่มันกว้างมันดูไม่สดใสมันดูเหมือนคนนอนไม่อิ่มแต่พี่หยาบอกว่าสูตรม่วงฝาสีม่วง
1: ใช้คำนี้ได้จริงมันหย่อนมันย้วยก็หอบมันขึ้นมา
2: และตามตาพี่ม้าหลายคนบอกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่บอกอีกว่าหน้าเราโทรมหน้าเราหมองหน้าเรามีอายุเอาจริงนะคุณผู้ชมอายุเพิ่มแต่ว่าหน้าไม่ต้องไปแก่ตามอายุก็ได้ให้มันเพิ่มแค่ตัวเลขก็ได
1: ้
2: พี่อย่าใช้ทั่วใบหน้าคุณผู้ชม
1: ด
2: ูนะเอ
1: า
2: เทคนิคพี่อย่าไปใช้ได้เลยบริเวณไหนที่อยากยกทาไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสบายผิวมากๆและมันจะลื่นมากคุณผู้ชมค
1: ่
2: ะที่สำคัญนะแม่80พอลี่บอกแบบนี
1: ้ oh.
2: ได้เห็นแกที่นี่ครั้งแรกนะคุณผู้ชมแกบอกว่าใช้แล้วอะ หน้าดีมากๆเลยจากปัญหาผิวแม่ก่อนหน้านี้
1: ดูดิเส้นชัดมากอะแม
2: ่เส้นชัดมากและความหย่อนคล้อยเห็นไหม ใต้ตาจะเริ่มตกกันแล้วคุณแม่ยิ่ง80นะ แต่พอนี่พี่ม้า
1: เนี่ยแล้วผิวมันดูฉ่ำดูละเอียดดูนุ่มดูเด้งขึ้นจากที่มันย้วยไปแล้วมันเด้งขึ้น
2: เราไม่มีนะคะภาพนิ่งมาแช่สำหรับยูสตาร์คุณผู้ชมค่ะ
1: oh.
2: ขออนุญาตมาเป็นคลิปกดแล้วเด้งดึงเด้งดึงนะคุณผู้ชมขาตึงๆไม่มีหย่อนมันต้องอยู่สตาร์ฝาสีม่วงแบบ

0: นี้วันนี้999บาทคุณผู้ชมขาล็อกราคานี้ไว้ให้ได้เพราะอะไรจากปกติ850พี่ม้าไม่มีที่อื่นนะคุณผู้ชมวันนี้ตก111บาทแม่อย่าไปเชื่อใครให้ลองด้วยตัวเองยิ่งวันนี้ถ้าครีมที่บ้านที่แม่ใช้อยู่อ่ะแม่ใช้ประจำอ่ะแต่ปัญหายังครบอย่างที่มะเหมียวบอกตอนแรกเลยอ
1: ่
0: ะแล้วแม่จะทนอยู่ทำไมแม่แล้ววันนี้พี่มะเนื้อมันเกลี่ยง่ายปีแล้วมันขึ้นวงสวิงเห็นไหม
1: ชอบอ่ะ
0: มันไปเลยคุณผู้ชมขามันยกกระชับแบบนี้และทาหน้าคุณผู้ชมอย่าลืมทาคอเนี่ยพี่ทะผิวแดงแดงนุ่มมาก
1: ผิวแดงผิวแบบผิวไม่ไปตามอายุ
0: ถูกต้อง
1: ขออนุญาตไม่สะดวกแก่เกินอายุ
0: ได้เลยแล้วเนี่ยแม่ทาลูกก็ทาอย่าไปยอมกันคุณผู้ชมขาเส้นคอนี่ก็บ่งบอกอายุเหมือนกัน
1: โทรด้วยนะแม
0: ่ได้ตัวนี้ไปฝานี่ไปฝาสีม่วงยูสตาร์บอกคุณผู้ชมแบบนี้นะแม่ใช้ไม่ต้องเขียมไม่ต้องประหยัดเลยเพราะกระปุกเนี้ยแม่111บาท111บาทและมีตัวสาหร่ายหิมะที่มันให้ความเย็นที่มันไปกระชับรูขุมขนยิ่งตอนเช้าๆแม่อาบน้ำอุ่นแม่นอนห้องแอร์แม่ตื่นมาแม่ล้างหน้านะแม่จะเห็นเลยว่ารูขุมขนมันไม่กระชับแบบนี้ทาตัวนี้เลยฝาสีม่วงมันมีความเย็นจากสาหร่ายหิมะเข้าไปช่วยให้มันกระชับสบายหน้าในขณะเดียวกันและ68ใครจะแก่ก็เชิญเลยแต่แม่หมีไม่เอาเพราะอะไรวันนี้มียูสตาร์ฝาสีม่วงแบบนี้หลายหลายคนบอกว่าพอได้เปิดใจลองแล้วทำไมแบรนด์นี้เรามั่นใจได้อยู่คู่คนไทยมา25ปีคุณผู้ชมขาไม่ดีจริงเราไม่ทำเด็ดขาดคุณผู้ชมถ้าไม่ได้คำว่าพัฒนาเราไม่ทำและยิ่งสูตรนี้เป็นคอลลาเจนที่บูสเตอร
1: ์แล้วให้ครีมเยอะมาก
0: พี่ม้าบอกแบบนี้เลยนะ100 ml เยอะมากใหญ่มากคุ้มมากและใช้ได้นานมากนะ
1: คือตัวนี้เหมาะกับใครแตกต่างกับสูตรเดิมยังไงพอลี
0: ่แตกต่างแน่นอนนี่คือสูตรคอลลาเจนเข้มข้นที่เป็นบูสเตอร์มันลงไปตรงจุดเกิดเหตุตรงไหนที่แม่กำลังจะย้อยและตรงไหนที่แม่กำลังจะหย่อนและเอาเข้าไปเติมและแม่พอลี่บอกแบบนี้อ่ะทาเพิ่มเลยแม่จ๋าทายังไงก็เกลี่ยง่ายเพราะอะไรตัวนี้แหละคุณผู้ชมเป็นตัวที่มันเกลี่ยที่มันลื่นที่มันทำให้หน้าเราใสกิ๊งแบบนี้
1: เลยมากเลยน้อง
0: แล้วเอาจริงๆนะพี่มาตื่นตอนเช้าๆหลายหลายคนบอกว่าหน้าบางทีมันอืดมันบวมนี่แหละทาไปยกกระชับแบบนี้พี่มะมันช่วยเลย
1: โอ้แล้วฉะนั้นใครที่มีครีมกระปุกเดิมที่รู้สึกว่าทายังไงก็ไม่เห็นผมไม่เห็นผลอย่างเงี้ยนะสัญญาณมาแล้วความย้อยความเส้นมาแล้วโทรเซตนี้ไปลองนี่คือครีมคอลลาเจนเซตใหญ่999บาท
0: 999บาทถามว่าเหมาะกับใครบ้างแม่ทุกวันนี้สัญญาณเตือนทุกอย่างครบมันหย่อนมันคล้อยมันย้อยมันยานหันไปทางไหนก็ไม่อยากเห็นหน้าตัวเองเลยวันนี้จัดไปเลยยูสตาร์ฝาสีม่วงสุดคอลลาเจนเข้มข้นตรงจุดและให้ความเย็นสบายผิว999รีบโทรค่ะ1252ต่อแล้วห้ามวางสายนะ
1: ต่อสายไว้ที่เบอร์1252ค่ะตอนนี้สายแน่นมากนะคะตอนนี้ใครโทรติดได้สิทธิ์นี้ไปเลย1252หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ขอขอบคุณที่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจิพัททะลุ12ล้านแก้วการันตียอดขายมากกว่า200ล้านบาทแรงเกินคาดจากสถิติ1คนสั่งซื้อซ้ำสูงสุดมากกว่า124ครั้งใน1ปี
1: การันตีความอร่อยดื่มง่าย
2: มีไฟเบอร์สูงแล้วก็มีใยอาหารสูงค่ะ
3: มันได้ผักทั้ง5สี
0: ใส่ใจตัวเองง่ายๆด้วยฟาร์มเดลี่เวจิพัท
4: สวัสดีจ้าจริงๆยังมีใครไม่รู้จักอีกนะครับกับฟาร์มเดลี่เบกจี้นะฮะรับรองเลยว่าตัวนี้ใครที่ทานผักทานผลไม้ทานน้อยทานไม่ถึงตัวนี้เขาช่วยมาทั้งประเทศแล้วนะ
5: ใช่แล้วนะคะแล้ววันนี้มาอยู่กับโปรดีฟัดเซลไบโอช้อปปิ้งแบบนี้มันก็ต้องโปรดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าอุ๊ยอุปสรรคปัญหาในการกินผักมันช่างมีเยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้ตัวเรามาบางคนบอกว่าเอ้ยไม่ชอบรสชาตินะคะกินไม่พอกินไม่ถึงไม่มีเวลาพอไม่กินผักนะคะก็กลายเป็นท้องผูกพอกินผักสดเยอะๆเคี้ยวไม่ดีก็กลายเป็นท้องอืด
4: ไอ้ยาไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าทานไม่พอทานไม่ถึงหรืออยากจะเติมเอาให้มั่นใจว่าครบแน่นอนวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้นะครับผมแค่ฉีกชงดื่มฟาร์มเดลี่เวจี้พลัส1ซองเทียบเท่ากับสารสกัดไม่ว่าจะเป็นพวกไฟเบอร์ต่างๆที่อยู่ในผักผลไม้ผลไม้5สีประมาณประมาณ1
5: กระบะตรงเนี้ย
4: ครึ่งโล
5: อันเนี้ยคือจำนวนที่เราควรจะทานใน1วันนะคะเพื่อให้ได้สารสำคัญที่แบบเพียงพอและผักของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้เนี่ยจากฟาร์มเนาะจากสหรัฐอเมริกาเลยเป็นฟาร์มออร์แกนิกคัดสรรมาให้แล้วและเป็นผักผลไม้5สีครบ33ชนิดครบ5สีและมันหอมเมลอนดื่มง่าย
4: เมลอนเลยดื่มง่ายแบบนี้มีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้เราจัดโปรโมชั่น

0: 1กล่องปกติ990
1: ใช่
0: วันนี้เอาโปร3แถม3นี่พี่แอนบอกว่าโปรดีพี่แอนซีเรียมองงี
1: ้ปกตินะ999นะวันนี้ลด200ถึงเห็นเป็นราคา799ตรงนี
0: ้คือดี
1: ย้ำนะคะปกติแล้วนะคะราคา700กว่าบาทเราได้แค่5กล่องวันนี้ได้6กล่องจ่าย799บาทแล้วมี5ล้านด้วย
0: ถูกต้องครับย้ำนะเซตนี้799บาทยังไม่มีค่าจัดส่งแม้แต่บาทเดียวอยู่นะฮะ
1: เ
0: รามีเอาขอไปผมก็จะบอก130เซตตอนนี้เหลือ100เซตนะครับกราบขอบพระคุณจากใจฮะเซตนี้ใครเอาไปทานถ้าทานวันละแก้วเนี่ยปริมาณไฟเบอร์เพียงพอต่อวันแน่นอนคือปริมาณผักผลไม้ที่เราต้องการในแต่ละวัน
1: ค่ะ
0: แต่เซตเนี้ยทานได้ถึง2เดือนนะ2เดือนเต็มๆนะเท่ากับว่าได้60แก้วคุณผู้ชมครับฉะนั้นใครที่ดูอยู่จองสิทธิ์ก่อน1252ราคา799ไม่ต้องโอนแต่อย่างใดคุณพ่อคุณแม่บอกว่าโอ้อยู่ต่างจังหวัดเนาะลูกหลานไปทำงาน
1: แม่มีเงินสดนะ
0: ไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนไม่ต้องโอนเดี๋ยวขอไปถึงหน้าบ้านปุ๊บไรเดอร์เข้าไปจอดปุ๊บค่อยจ่ายตังค์ก็ได้นะครับสบายใจ
1: มาสบายใจค่ะ1ซองของเรานะคะเป็นผงและสารสกัดจากผักผลไม้รวมๆแล้วเนี่ย33ชนิด5สี400กรัมโดยประมาณเนาะฉะนั้นประมาณนี้แหละนะคะกากใยไฟเบอร์ที่จำเป็นบางคนบอกว่าก็กินผักนะแต่กินเท่านี้กินเท่านี
0: ้ใช่
1: ผักชี3ใบ
0: จากใจนะเช้าพี่กินผัดกะเพรามีใบอยู่หน่อยนึง
1: ก็เคลียร์ออกด้วย
0: ตกบ่ายกินแค่ก๋วยเตี๋ยวมันมีแค่ผักโรยตกเย็นอ่ะพี่ให้เลยต้มจืดมะระก็มีมะระอยู่อย่างมากก็2ชิ้นน่ะ
1: เนี่ย
0: มันจะไปเท่ากระบะได้ไง
1: มันไม่เท่าก็หมายความว่าการขับถ่ายเรามันก็ไฟเบอร์ไม่พอไงพี่กากใยไฟเบอร์ไม่พอขับถ่ายไม่ดีและที่สำคัญบางคนน่ะเลือกกินแค่ผักที่ชอบ เลือกกินแค่สีที่ชอบชอบสีเขียวก็เขียวอยู่อย่างนั้นมันก็ได้แบบ
0: มันไม่ครบเลย
1: มันก็ไม่ครบมันไม่หลากหลายวิตามินมันก็ได้แค่สีเขียวสีเดียวอย่างสีเขียวเนี่ยมีคลอโรฟิลล์มีกากใยไฟเบอร์ต่างๆแล้วก็สกัดมาให้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นผักเคลวอลเคอรี่เอ้ยนะคะออริกาโน่นู่นนี่นั่นใส่ให้เยอะมากนะแล้วก็สีส้มตัวนี้อันนี้มันมีเบต้าแคโรทีนสูง
0: ใช
1: ่อันนี้จำเป็นมาก
0: ยายฉันบายไปนานแล้วเพราะว่าแครอทเนี่ย
1: มันเคี้ยวไม่ไหวเอาจริงหน
0: ูยายส้มบอกต่อให้ต้มยายส้มก็เคี้ยวไม่ไหว
1: หนูก็เคี้ยวไม่ไหวแล้ว
0: มันจริงๆ
1: ฟันมันไม่เหมือนเด็กๆแล้วอะต่อมาสีแดงค่ะตัวนี้นะคะมีพวกตระกูลเบอร์รี่ต่างๆเนาะพวกแบบว่าคามูคามูอาเซโรราเชอร์รี่สีอันเนี้ยสี
0: ม่วงสีม่วงสีม่วง
1: สีม่วงเนี่ยแบล็คเบอร์รี่แบล็คเคอร์แรน
0: ท์อ๋อเยียร์ฝรั่งเหรอ
1: ผลไม้ฝรั่งทั้งนั้นพี
0: ่อัน
1: นี้ดีมากแล้วก็สีขาวน้ำตาลตัวนั้นตระกูลหัวถ้าพี่กับหนูกินกระเทียมเราคุยกันไม่ได้นะ
0: คุยได้เหมือนกันแต่ไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้แกเท่าไหร่เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่ากินไม่พอกินไม่ถึงจริงๆแนะนำนะครับย้ำนะฮะเขาบอกมาแล้วว่าควรจะกินให้หลากหลายคือ5สีและต้องกินให้ปริมาณเท่ากับชามนั้นน่ะก็คือปริมาณครึ่งไฟเบอร์ครึ่งโลอ่ะคุณผู้ชมถ้าวันนี้รู้สึกไม่ถึงไม่พอจริงๆนะแนะนำนะคุณผู้ชมเซตนี้ไปเลย799บาทเนี่ยคือแบงค์พันมีทอนหลายแบงค์พันมีทอนไปร้อย
1: แล้วปกตินะถ้าต่ำราคาประมาณนี้มันจะมีค่าส่ง
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ส่งให้ฟรีอีกต่างหาก
0: 6กล่องนี้นะครับผม1กล่องมี10ซองชงได้10แก้วเท่ากับว่าเซตนี้แคปหน้าจอไว้ก่อนเลยครับแคปไว้ก่อนนะฮะคุณจะได้ไป6กล่องชงได้60แก้ววันละแก้วก็เท่ากับเซตเนี้ย799บาท2เดือน
1: หุ้นลดมากเลย
0: ย้ำว่า2เดือนนะฮะเซตนี้นะฮะคุ้มแน่นอน1252หรือสแกน QR code ก็ได้คุยไลน์กันนะครับผมแอดช็อปวัน31 2ช่องทางนี้ส่งฟรีเหมือนกันหมดครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ลูกค้าตอนนี้ถ้าโทรมานะคะย้ำว่าอย่าวางสายเพราะวางสายปุ๊บต่อคิวใหม
0: ่
1: แถวยาวค่ะแม่ๆนะคะใครที่รู้สึกว่าทานผักได้ไม่ถึงจริงๆหรือบางทีเนี่ยบางคนเนาะเพราะว่าแม่ๆเหมือนแบบอย่างบ้านน้องมิ้นเนี่ยนะคะน้องมิ้นนี่คือพนักงานของเราได้ลองเทสเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ลองคุณแม่ชอบรสชาติคุณพ่อเคี้ยวไม่ค่อยไหวฟันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวอย่างเงี้ยคุณพ่อก็บอกว่าอุ๊ยอันนี้มันสะดวกดีนะพ่อก็ชงดื่มเลย
0: อ่ะจริงนะในช่วงเวลานี้หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยโอเคซีเรียสอยู่นะเก็บตังค์อยู่นะอะไรเงี้ยเรื่องอื่นพักได้แต่ถ้าเป็นเรื่องผมว่ามันเรื่องสุขภาพการดูแลตัวเองนะเรื่องนี้เว้นไม่ได้นะหยุดไม่ได้นะฮะใครที่รู้สึกว่าที่ผ่านมาถ้าเมื่อไรฉันกินผักน้อยปุ๊บฉันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมขับถ่ายไม่ปกตินะ
1: แล้วพอขับถ่ายไม่ปกตินะหน้าหนูนะหน้าเหลืองหน้าเหลืองมันดูไม่สดใสอ่ะ
0: มันไม่ได้เอาออกมาไงฉะนั้นเวลาเรากินผักกินผลไม้เนี่ยมันก็จะได้ขับถ่ายดีได้ความสดชื่นได้ความเฟรชวิตามินดีอะไรเงี้ยนะต่อให้อายุเท่าไหร่ผักผลไม้ก็สำคัญนะฮะพี่ติ๋วท่านเนี้ยตอนนี้80แล้วนะ
1: ค่ะ
0: พี่ติ๋วเปล่งปลั่งทั้งครอบครัวเลยเพราะแกบอกแกกินผักกันทั้งครอบครัวแหละแต่พอแก่ตัวลงปุ๊บนะอากินยากขึ้น
1: กินผักสดแล้วบางทีท้องอืดด้วย อะไรเงี้ยกลัวล้างไม่สะอาดด้วยแต่ไม่เป็นไรค่ะเอาเท่าที่ไหวเอาเท่าที่ได้แล้วก็ฉีกชงดื่มเสริมพี่แอนสีเรียมาดื่มกับเรามาตลอดนะและพี่แอนก็มั่นใจให้คุณแม่ดื่มด้วยฉะนั้นมั่นใจเธอค่ะ

0: มขาวันนี้หอมขนาดนี้อร่อยขนาดนี้พร้อมเสิร์ฟ
1: และแน่นอนเราเสิร์ฟไปกล่องใหญ่ขนาดนี้เลยหรอ
0: ไม่ได้
1: ไม่ได้อันนี้ใหญ่ไป
0: ซูมให้ดู
1: จะให้ดูเฉยๆว่าคุณผู้ชมถ้ากล่องที่เป็นของจริงก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้จะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยย้ำนะฮะฟาร์มเดลี่เนี่ยของ GMO Shopping นะกล่องนี้คือของแกมมี่นะฮะแต่ว่าเราอ่ะส่งตรวจก่อนเพื่อความมั่นใจไม่ใช่ว่าเฮ้ยแกมมี่เอาอะไรมาขายก็ได้ไม่ใช่นะอย่างแรกเลยต้องมีเครื่องหมายฮาลาลพี่น้องชาวมุสลิมทานได
0: ้
1: อย่างที่สองข้อมูลโภชนาการต้องมีกล้องขึ้นให้ผมหน่อยนะมันจะมีข้อมูลโภชนาการหมดเลยว่ากินไปได้อะไรบ้างนะวิตามินก็มีเห็นไหมฮะตัวปริมาณอ้าวตัวนี้มันไม่เติมน้ำตาลเห็นไหมสบายใจ
0: ใช่
1: มันมีบอกในข้อมูลตรงนี้เลยมีกากใยไฟเบอร์เห็นไหมกินเข้าไปคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าเออฉันกินผักไม่ถึงก็ว่าทำไมช่วงนี้มันไม่ค่อยคล่องเลยนะเอาตัวนี้ไปช่วยแต่ของเรากล่องเขียวนี
0: ้
1: ไม่มีบีบลำไส้แต่อย่างใดนะฮ
0: ะ
1: ฟิลเหมือนกับคุณกินผักแล้วคุณกินน้ำถึงเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็ออกมาสบายสบาย
0: ใช่แล้วโล่งๆชิวๆแต่วันนี้799บาทเอาไปเลย6กล่องนะคะทานได้2เดือนค่ะคุณผู้ชมขาเหลือน้อยมากๆต่อสายไว้ที่เบอร์1252ราคานี้ส่งฟรีด้วยมีจ่ายปลายทางด้วยเดี๋ยวนะเหลือแค่18เซตหุ้ยทำไงอ่ะ
1: คุณผู้ชม
0: เวลามันเหลือเยอะมากอ่ะ
1: ดีลกับคอลเลกเตอร์ให้ทันถ้าไม่ทันช่วยไม่ได
0: ้โอ้
1: เอาจริงนะเพราะว่าโปร799มันจะมาแค่เป็นช่วงๆครับคุณผู้ชมฉะนั้นโทรก่อน1252นะฮะย้ำว่าเซตนี้6กล่องชงได้60แก้ว2เดือน
0: เป็นเซตที่ถ้าใครอยากลองเปิดใจท้าลองเลยค่ะราคาดีมาก
1: และแน่นอนคำว่าผักไม่มีคำว่าเขียวคือเวลาเราชงนะเทใส่ขวดแบบนี้เขย่าแป๊บเดียวละลายเลยแล้วเสร็จปุ๊บนะคุณจะเอาไปใส่กับน้ำแข็งหร
0: ือ
1: ว
0: ่
1: าอยากจะได้โซดาก็ได้สปาร์กิ้งก็ได้อร่อย
0: เออเนี่ยใส่ได้เลยแล้วมันเป็นยังไงคะ
1: ไม่เหม็นเขียวแอปทำเป็นยังไงแหละแต่ว่ารสชาติเนี่ยนะความเมลอนหอมอ่อน
0: ๆ
1: มันรู้สึกมันสดชื่นแต่ว่าอันนี้มันไม่เติมน้ำตาลฉะนั้นเนี่ยไม่หวาน
0: ดื่มง่ายสบายใจสบายร่าง799บาทสบายกระเป๋าอีกต่างหากแล้วก็ส่งให้ฟรีนะคะคุณผู้ชมขาโทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะ1252 799เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย
1: เดี๋ยวคืออะไรฮะ
0: เดี๋ยวนะมันเหลือตั้ง
1: เหลือเซตเดียวทีมงานยังไงครับโอเคเดี๋ยวเราโอเคเรารับรอยก่อนขอโทษรับรอยใช้คำนี้แล้วกันรับรอยได้อีกแค่30เซตเท่านั้นนะครับ
0: เดี๋ยวจัดให
1: ้เซตนี้แคปหน้าจอไว้ถ้าเห็นหน้าจอเห็นหน้าเซตนี้เซตนี้นะยังได้อยู่นะฮะเรารับอีกแค่30ท่านเท่านั้นได้6กล่องชงได้60แก้วได้2เดือนเต็มนะ
0: เ
1: ซตนี้799
0: ต่อสายไว้ค่ะ1252นะอย่าลืมนะคะกินอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยดื่มน้ำเยอะๆแล้วเสริมฟาร์มเดลี่วิจิพัฒน์1252ต่อสายไว้ค่ะ
1: ลาไปแล้วสวัสดีจ้า
0: สวัสดีจ้า

เชื่อฉันเถอะมันจะต้องไม่มีเสือมาไล่ล่าฆ่าคนอีกแล้วแกหยุดมันได้แกเป็นคนเดียวที่หยุดมันได้เพียงแค่แกบอกความจริงกับตำรวจ

0: 卖。ฉันจะไม่เป็นพยานให้ในคดีนี้
1: แกยังไม่เข้าใจอีกเหรอปักษาฮะ
0: ว่าแกไม่มีทางช่วยเขาได้แกไม่มีทางปกป้องเขาได้ทำไมรู้ไหมก็เพราะว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ไง

0: ไม่ว่าเขาจะเป็นอะไรก็ตามฉันจะไม่มีวันทำร้ายเขา
1: ได้ไอ้ปักซะแล้วแกรู้ไว้ด้วยนะว่าแกกำลังปล่อยฆาตกรให้มันลอยนวลแล้วถ้ามันมีเหยื่อรายใหม่เข้ามาอีกมันก็เป็นเพราะแกนั่นแหละที่ไม่ยอมบอกความจริงสักที

0: มอไป
1: ถูกสั่งวันเกิดครับ
0: ความรักที่ฉันนั้นให้เธอไปนั้นมันมีความ
1: คุณนี่เป็นผู้หญิงที่แปลกแล้วก็ลึกล้ำจริงๆนะครับนี่แหละมั้งครับคงเป็นเสน่ห์ของคุณที่ผมรู้สึกได
0: ้
2: อยากรู้จักคุณจริงๆนะครับอาจารย
3: ์บางทีถ้าคุณรู้จักตัวตนของฉันจริงๆคุณอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้นะคะ
2: ผมมั่นใจนะครับว่าผมจะไม่เปลี่ยนใจแล้วก็ไม่เปลี่ยนไปจากนี้แน่นอนครับอาจารย์

0: คุณว่าอะไรนะ
1: ผมรู้แล้วครับว่าทำไมพวกเราถึงจับเสือไอ้ตัวที่ไล่ล่าฆ่าคนไม่ได้สักทีจริงๆแล้วมันไม่ใช่เสือธรรมดาครับมันเป็นเสือที่อยู่ในร่างของคนคนที่กลายเป็นเสือในคืนวันเพ็ญเสือสมิงครับ ผู้กำกับต้องเชื่อผมนะครับจริงๆผมมีหลักฐานที่จะพิสูจน์แล้วครับว่านันจันเป็นเสือตัวนั้นแต่หลักฐานผมถูกทำลายก่อนไอ้ผมพยักเป็นคนทำลายเองและมันก็เป็นเสือเหมือนกันเป็นพวกเดียวกันกับนันจันครับ
2: ผมพยักเจ้าของเบงกอลวิสกี้เนี่ยนะคุณไปกล่าวหาว่าเขาเป็นเสือสมิงด้วยงั้นเหรอเฮ้ยชักจะบ้าไปกันใหญ่แล้วนะนี่เรื่องเสือสมิงมีจริงซะที่ไหนเล่าหยุดเพ้อเจ้อได้แล้ว
1: ผมไม่ได้เพ้อเจ้อนะครับผมพูดความจริงถ้าภูมิกับไม่เชื่อผมก็ออกหมายจับเรียกนะจันกับพงพยักษ์เข้ามาสิครับ
2: แล้วไงคุณจะให้คนทั้งบ้านทั้งเมืองเข้าหัวเราะเยาะผมงั้นเหรอเฮ้ยผมไม่บ้าตามคุณหรอก
1: มันจะต้องมีคนตายอีกนะครับเชื่อผมเถอะครับสั่งให้คนไปจับพวกนั้นเถอะครับ
2: หยุดได้แล้วแล้วเลิกพูดเรื่องนี้ไปเลยนะผมเตือนคุณแล้วเตือนคุณอีกแต่คุณก็ไม่ฟังผมชักจะหมดความอดทนกับคุณแล้วนะผมจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนความประพฤติของคุณ
1: แต่ผู้กำกับครับ
2: ไม่มีแต่คุณไม่มีทางเลยนะคุณราชาผมจะสั่งพักราชการคุณจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จแล้วถ้าผมรู้บอกว่าคุณไม่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งของผมอีกผมจะทำหนังสือยื่นเรื่องให้คุณลาออกไปเลยออกไปได้แล้วผมหมดเรื่องที่จะพูดกับคุณแล้ว

0: อย่ามาให้ฉันเห็นหน้าของคุณอีก
1: อาจารย์และอาจารย์ที่ผมรู้จักเนี่ยจะไม่พูดแบบนี้แน่ๆครับ
0: ค่ะเพราะจากนี้ไปฉันก็ไม่ใช่อาจารย์ที่คุณเคยรู้จักอีกแล้ว

0: นั่นใครอ่ะนาชันนาชันคุณมาที่นี่ได้ยังไง
1: ฉันขอโทษฉันรู้ว่าฉันไม่ควรมาพบคุณอีกฉันแค่อยากจะบอกคุณว่าฉันไม่ได้เลือกที่จะเป็นแบบนี้ฉันไม่ได้อยากที่จะเป็นเสือไม่ได้เลือกที่จะเป็นฆาตกรปักษะคุณยังรักฉันอยู่ไหม

0: คุณเกลียดฉันก็เข้าใจค่ะแต่ฉันไม่โทษคุณ
1: นั่นคุณจะไปไหนนะจัน
0: ไปเถอะค่ะ
1: ไม
0: ่ขอไม่ต้องการปล่อยฉันไปเถอะ
1: ผมไม่ยอมให้คุณไปไหนนั่นนะจัน
0: ไม่นะ
1: ผมรักคุณนะจัน

0: คุณจะทำอะไรนะจัน
1: มีแค่เรื่องเดียวที่ฉันต้องการให้คุณช่วยเหลือฉันคุณฆ่าฉันเถอะคุณฆ่าฉันเถอะค่ะ
0: นี่คุณกำลังพูดบ้าอะไรอยู่นะจัน
1: ฉันขอร้องแทงที่หัวใจตรงนี้เลยฉันต้องการที่จะหลุดพ้นจากคำสาปชั่วร้ายนี้สักทีมีเพียงแค่คุณคนเดียวที่ช่วยฉันได
0: ้ไม่นะจันผมไม่ทำนะจัน
1: คุณต้องทำคุณต้องฆ่าฉันก่อนที่ฉันจะออกไปฆ่าใครอีกฉันขอร้อง
0: ไม่นะจัน
1: คุณต้องฆ่าฉัน
0: ไม่นะจันผมไม่ทำ
1: ฆ่าฉันเถอะฉันขอร้อง
0: นะจันไม่นะจันผมไม่ทำนะจัน
2: Nathan! Nathan!

0: ีสี่ไม่นอนเหรอลูก
1: ผมนอนไม่หลับครับพ่อ
0: แกเป็นไรแก
1: พูดไปพ่อคงไม่เข้าใจผมหรอกครับ
0: แล้วไงไอ้เหล้าเนี่ยมันช่วยแกได้เหรอ
1: คนที่พ่อสนิทหรือคนที่พ่อใกล้ชิดมากๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอย่างที่พ่อคิดหรือพ่อหวังเอาไว้พ่อจะทำยังไงครับ
0: มันก็ต้องดูก่อนนะว่าเขาตั้งใจจะมาหลอกเราหรือเปล่าเพราะบางทีคนเราก็ชอบทึกทักเอาว่าเขาจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาไม่ได้ดังใจก็โกรธบางทีนะเราเองต่างหากที่เป็นคนตั้งความหวังเอาไว
1: ้พ่อครับพ่อเคยได้ยินเรื่องเสือสมิงหรือเปล่าครับ
0: อะไรนะ
1: คือผมไม่รู้นะครับว่าพ่อจะเชื่อหรือเปล่าแต่ว่าพ่อเคยได้ยินคนที่กายร่างเป็นเสือร้ายแล้วไล่ฆ่าคนหรือเปล่าครับ
0: เสือร้ายอย่างนั้นเหรอตั้งแต่เกิดมาเนี่ยฉันก็เห็นแม่แกนั่นแหละที่ร้ายกับเสือซะอีก เรื่องนี้เหรอที่กินอนไม่หลับ
1: ใช่ครับพ่อคือพอดีคดีที่อาชามันทำอยู่นะครับมันบอกว่าเป็นคดีของเสือสมิง
0: เสือฆ่าคนคนฆ่าเสือคนฆ่าเสือไม่ผิดแต่เสือฆ่าคนเป็นเรื่องหาเป็นเสือผีเสือสมิงบ้างแหละเฮ้ยมันมีเสือสมิงจริงๆก็ดีเหมือนกันละเว้ยมันจะได้ช่วยส่งคนชั่วๆลงนรกกันสักบ้าง
1: แต่มันก็ผิดอยู่ดีนะครับพ่อที่เสือมันไปไล่ฆ่าคน
0: มีใครไม่เคยทำผิดบ้างถ้าเสือตัวนั้นมันพูดได้แกอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่ตาแกเห็นก็ได้นะเพราะเรื่องบางเรื่องน่ะมันดูแค่ตาไม่พอต้องใช้ใจดูแต่เราต้องถามตัวเราเองก่อนนะว่าใจของเราเนี่ยมันกว้างพอหรือยัง

0: อาหารครับท่านรู้สึกดีขึ้นบ้างหรือยังครับ
1: ไอ้คำสูนคราวนี้มันทำฉันเจ็บแสบจริงๆถ้าเจอมันคราวหน้าแล้วก็ฉันจะไม่มีวันปล่อยให้มันกลับไปมีลมหายใจได้
0: ไม่คิดเลยนะครับว่ามันจะตามมาถึงที่นี่ได้สงสัยมันต้องการจะมาขัดขวางนายท่านเพราะมันรู้ว่าใกล้ถึงเวลาที่นายท่านจะเอาตัวคุณอาจารย์ไปแล้ว
1: คำสวน
2: ไปตามแผนที่นี่นะคะแม่หมอเทพนิมิตเคยดูไพ่ให้หนูเขาทำนายชะตาของหนูได้เหมือนตาเห็น
3: ฉันเอานี้ฉันเอานี
4: ้เอาอยู่ด้วย
3: กัน แล้วอันนี้แต่นี
4: ้เอาอยู่ด้วยกัน
3: สั่งน้ำให้ด้วยนะ
5: นี่ที่ถ่ายร้านอื่นไม่ออกด้วยไงถึงได้มานั่งอยู่แต่ที่เนี่ย
3: ยูฉันมีคำถามวันนี้แค่เป็นเจ้ามือ
5: แก
3: ดังนั้นสิทธิ์การเลือกร้านต้องเป็นของ
5: แก
3: Thank you
6: ท่านมหาเทพนิมิตเขาอยู่ไหม
7: สวัสดีค่ะฉันนั่งก่อนค่ะรับอะไรดีคะ
6: ฉันบอกว่าฉันมหาเทพนิมิตเขาอยู่ที่นี่ไหม
7: ใครใครมาหาฉัน
8: ผู้ชายคนนี้ค่ะให้หนูไล่ไปไหมคะดูท่าทางไม่เต็มบาทยังไงก็ไม่รู้อะ
7: วันนี้ฉันงดดูไพ่แล้วกลับไปซะ
3: จะทำอะไรฉันอะ
6: คุณฉันต้องการให้แม่หมอช่วย
7: ฉันบอกอย่างชัดเจนแล้วว่าวันนี้ฉันไม่รับดูดวงแล้วกลับไปซะ
6: มันไม่ใช่เรื่องดวงมันเป็นความรักของฟ้าเป็นการรวมตัวกันระหว่างกลางวันกลางคืนคนกับสัตว
7: ์นี่ใครส่งแกมาเนี่ย

0: ฉันก็บอกผู้หญิงคนนั้นแล้วไงว่าฉันไม่ดูให้เพราะว่าฉันกลัวไอ้เสือผี
1: นี่แม่หมออย่าบอกนะว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่แม่หมอรู้เรื่องไอ้เสือผีมันเป็นชะตาที่ฟ้ากำหนดไว้แล้วยังไงแม่หมอก็ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แม่หมอรู้ใช่ไหมคนที่ฝืนชะตาฟ้าลิขิตของตัวเองมันจะเป็นยังไง
0: โอ๊ยฉันไม่อยากฟังหรอกว่าเป็นยังไงนี่เดี๋ยวช่วยเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมเข้าใจฉันหน่อยได้ไหมว่าพลังอำนาจของฉันน่ะมันมีจำกัดมันไม่ได้มีใช้ทำเพื่อให้ฉันกำหนดว่าคนสิ่งของอยู่ตรงจุดหนึ่งจุดใดอ่ะฉันกำหนดไม่ได้แต่ฉันน่ะพอจะเล่าเรื่องได้แกเข้าใจฉันหน่อยได้ไหม
1: ดีอย่างน้อยก็มีร่องรอยที่จะตามหาคัมภีร์นะ
0: แล้วฉันจะดูให้ก็แล้วกัน

ีใครไม่เคยทำผิดบ้างถ้าเสือตัวนั้นมันพูดได้แกอาจจะรู้อะไรมากกว่าที่ตาแกเห็นก็ได้นะเพราะเรื่องบางเรื่องนะมันดูแค่ตาไม่พอต้องใช้ใจดูแต่เราต้องถามตัวเองก่อนนะว่า

0: 2,000 ปีมาพร้อมกับแบรนด
1: ์ยูโร
2: วันนี้ปกติจะเห็นกันแดดนะ
0: ใช่
2: แต่ว่ามันนี้ไม่ใช่แต่ว่าวันนี้บอกเลยว่าเป็นตัวที่เราพัฒนาออกมาใหม่แต่ว่าได้รับความสนใจดีมาก
0: โอ้ยกับตัวนี้เลย
2: ตัวนี้เลยนะคะยูราแอนตี้เมลาสมาเพอร์เฟกต์ไบรท์เทนนิ่งครีมเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยในเรื่องของฝ้ากระที่เกิดจากแดด
0: โอ้โหบอกเลยไม่มีใครไม่เคยตากแดดเกิดมาก็ตากแดดโดนแดดกันมาเลยทำงานก็โดนแดดใช่จริงๆแล้วอะครีมกันแดดของพี่ตั๊กเนี่ยขายดีมากใครที่ใช้อยู่แล้วใช้ดีนะคะตัวนี้พี่ตั๊กซุ้มพัฒนาอยู่กี่ปีคะ
2: ตัวนี้นะคะเป็นครีมช่วยในเรื่องของฝ้ากระจากแดด
0: โดยตรง
2: เอาว่าปีกว่าพัฒนามาปีกว่าเพราะอะไรรู้ไหมจริงๆแล้วเรารู้เลยว่าบ้านเราเนี่ยนะคะถ้าไม่พูดถึงเด็กๆน
0: ะ
2: วัยรุ่นยังไม่รู้สึกแต่พอเริ่มเป็นผู้ใหญ
0: ่
2: ผิวก็จะเปลี่ยน

0: เปลี่ยนเพราะเราเจอแดดเจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยฝ้ากระก็จะถามหาโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับแสงแดดอยู่ความร้อนอยู่กับเตาผัดกับข้องกับข้าวเน
1: ี่
0: ยฝ้ากระก็จะมาแน่นอน
1: เต็มแน่น
0: ถ้าไม่บำรุงผิวไม่ดูแลล่ะ
1: ไม่ได้
0: ละหน้าดำค่ะ

0: ีก3ซองให้อีก3ซอง
1: 8ชิ้นนี้ทั้งหมดนี้ให้จ่ายเท่าไหร่คะ 1,090 บาทราคานี้เลยนะ
0: เท่านั้น 1,090 บาทได้ถึง8ชิ้นเลย
1: เฮ้ยรีบๆๆๆนิดนึง
2: ค
1: ุ
2: ณผู้ชมได้อ่านจากกล่องอ่ะราคาคือหลอดละ295บาทแล้ววันนี้คุณจ่าย 1,090 ใช่มั้ยคะเฉลี่ยแล้วตกแค่หลอดละ130กว่าบาท
1: นับน้อยหลังตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปแม่กดเบอร์มาก่อนเลยค่ะ1252นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมที่บอกว่าตากแดดกันเยอะแล้วอายุที่มันเยอะขึ้นแล้วกำลังจะเป็นฝ้าอากาศจุดด่างดำแล้วไม่เท่าคนนี้หรอกค่ะกิจกรรม
2: โอ้โห
1: เพราะตากแดดยังไม่หยุดเลย
0: ไม่เมาเมื่อวานไปตีกับเพื่อนเนี่ยทั้งหมด89คนเล่นกอล์ฟนะร
1: ้
0: อนมากเลยเที่ยงครึ่ง
2: ไปร้อนมาก
0: เที่ยงครึ่งแล้วพี่ก็ตกใจตัวเองน
1: ะ
0: เพราะว่ากลับมาหน้าดำโอ้โหสองกระจกก็ตกใจเอาก็ทำความสะอาดล้างหน้าผิวหน้าอะไรเรียบร้อยกลางคืนก็โปะเลยตัวนี้
1: โปะเอาไว้เลยใช่ไหม
0: โปะเอาไว้เลยทำให้ทาให้มันหนาอ่ะตัวเรียกว่าตื่นขึ้นมาโอเคขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราใช้เนี่ยอันนี้ทดลองใช้บอกเลยว่าใครที่มีปัญหาเรื่องฝ้ากระจกแดด14วันรู้เรื่อง
1: 14
0: วันรู้เรื่อง
2: ดูหน้าพี่ตั๊กที่บอกว่าเมื่อวานไปออกแดด
1: นี่ดูนี่นี่เนื้อครีมนะคะของพี่ตั๊กพี่ตั๊กคะเนื้อครีมน่ะตูนเห็นว่าจริงๆแล้วครีมทาฝ้าในสมัยก่อนในความคิดตูนเวลาทาไปมันต้องแห้งมากแต่ตัวนี้ไม่แห้งแล้วก็ได้ความชุ่มชื้นของผิวด้วยนะ
0: ซึมเร็ว
1: เท่ากับว่าตอนกลางวันทาได้ไหมคะตอนเช้า
0: เอาว่าตัวนี้เนี่ยนะคะทาได้ทั้งกลางวันแล้วก็ก่อนนอนทาได้ทั้งเช้าก่อนนอนทาเป็นครีมบำรุงผิวเลยแต่ช่วยในเรื่องฝ้ากระจก
1: อันนี้มีอะไร
2: สำหรับความพอใจ
0: พี่ตั๊กเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เนี่ยพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังนะคะจากสถาบันชั้นนำเราผ่านการทดสอบเราจะเอาผู้หญิงมาทดสอบในอายุประมาณ30ถึง65 22คนจับมาทดสอบเลย
1: เอามาทาเลย
0: เอาไปใช
1: ้
0: เอาไปใช้เช้าแล้วก็เย็นนะคะใช้ไปทั้งหมดเนี่ย14วัน 95% ของกลุ่มตัวอย่างของเราพึงพอใจผิวก็แลดูกระจ่างใสขึ้นฝ้ากระจุดดำแลดูจางลงอันนี้เราทำเป็นเรียกว่าทำแบบว่าใช้โดยส
1: มบูรณ์
0: เอาว่าถูกต้องเลย
2: นะคะทุกคนเขามีปัญหาผิวจริงๆนะคุณผู้ชมไม่ใช่เอาคนหน้าใสมาทดสอบน
0: ะ
2: เอาคนที่มีปัญหาผิวมาทดสอบ
1: แล้วที่สำคัญตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลุดจากเซตนี้ไปแล้วโทรหลังรายการได้ไหมคะพี่ตั๊กราคาเนี้ย
0: 1,090
1: บาท
0: จะให้กี่นาทีอ่ะ
1: ไม่ได้พี่ตั๊ก
0: ไม่ให้เน
1: า
0: ะ
1: ไม่ให้
0: เลยไม่ให้เอาไม่ให้พี่ใจดีแต่เขาไม่ใจดีอ่ะ
2: เอามันรีบโทรเพราะว่าวันนี้นะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดแล้วได้ครีมปาดาวอีก3 8ชิ้นนี้ให้คุณจ่ายแค่ 1,090 บาทราคานี้เฉพาะตอนนี้เท่านั้นนะคะแล้วตอนนี้เหลือ58เซ็นต์ในรายการ
1: มันจะทันมั้ย
2: จากหลอดละเกือบ300บาทเหลือแค่100กว่าบาทเท่านั้น
0: เอง
2: ใ
0: ช่ค่ะ
2: ใช้ยังไงบ้างนะคะพี่ตั๊ก
0: ไหนคะใช้เหรอ
2: ใช้
1: ตอนไหน
2: ใช้ตอนไหนยังไงบ้าง
0: ล้างหน้าปกติใช้เหมือนครีมบำรุงผิวใช้ก่อนนอนแล้วก็ใช้ตอนเช้ายกเว้นบริเวณรอบดวงตาสมมุติว่าตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามีรอยดำจากฝ้ากระอะไรต่างๆค
1: ุ
0: ณจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงเติมเข้าไปอีกนิด
2: เฮ้ยงั้นขอเติมคุณผู้ชมเพราะว่านุ้ยเป็นคนโหนกตรงนี้ค่อนข้างสูง
0: รับแดดรับแดด
2: ใช่ค่ะรับแดดก่อนแล้วเป็นคนขาวแล้วคือถ้ามันมีฝ้ากระจุดดำๆมันจะเด่นมากคุณผู้ชมแล้วก็ขออนุญาตนะคะเติมระหว่างวันเลยเพราะว่าเป็นคนกังวลเรื่องตรงนี
0: ้เราก็ต้องเติมตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะ
1: ถ้าแม่ไปตากแดดมาไม่ว่าจะไปทำงานขี่มอเตอร์ไซค์เดินไปส่งลูกตอนไหนก็แล้วแต่แม่กลับบ้านไปแล้วแม่ก็โบกได้เลยนะ
2: คุณเห็นไหมว่านุ้ยแต่งหน้ามานะแล้วนุ้ยโบกลงไปตรงที่นุ้ยไม่มั่นใจตรงที่นุ้ยกังวลอ่ะคุณผู้ชมแล้วมันไม่เหนียวเนินอ่ะแล้วไม่แคร็กแล้วมันก็คือมันไม่เป็นคราบ
0: ไม่เป็นเป็นครีมบำรุงพี่ตั๊กบอกว่าเป็นครีมบำรุง
1: เฮ้ยน่าถามหน่อยได้ไหมคะว่าตัวนี้ซุ่มซ้อมทำอยู่ตั้งนานใช้สารสกัดอะไรใส่ลงมาดีบ้าง
0: สารสกัดก็มีตัวดีๆมีเมลาซิโลอันนี้เป็นสารสกัดจากพืชเลยจากธรรมชาตินะ
1: คะ
0: สารสกัดจากสาหร่ายสีลุงอัลฟาอัลบูตินไนซีมายวิตามิน B3 เหล่านี้ช่วยเรื่องความกระจ่างใสอยู่แล้วทรานเอซามิกแอซิดนะคะแล้วมีสารสกัดจากใบบกและว่านหางจระเข้เหล่านี้จะช่วยให้ผิวหน้าชุ่มชื่นเพราะงั้นเวลาทาแล้วมันต้องกลัวหน้าแห้ง
1: ไม่ต้องห่วง
0: โบกเข้าไปช่ำช่ำ
1: จริง
0: เดี๋ยววันนี้จะไปโบกต่อ
1: กลับบ้านไปก็โบก
0: เมื่อวานนี้ทำห้อลืมไปเอ้าเราทาครีมทาฝ้าลองโบกมันเยอะๆสิยกเว้นบริเวณรอบดวงตาแล้วก็โบกเข้าไป
1: ใช่
0: ค่อยเป็นผู้เป็นคน
1: นี่แล้วไม่ต้องห่วงครีมนะคะเพราะว่าเราให้ไปทั้งหมด5หลอดด้วยกัน
0: ห้าหลอด
1: คุณผู้ชมจะเปลี่ยนความคิดไปเลยว่าการใช้ครีมทาฝ้าในสมัยก่อนที่ทาแล้วมันจะแห้งๆแล้วผิวแห้งก็ไม่ใหญ่ไม่แห้งแล้วเพราะว่าอย่างตูนเนี่ยไปใช้ตูนก็ชอบแล้วคนรีวิวเอาไว้ช่ำเยอะมากๆไปถามหาดูเลยก็ได้ใครก็ใช้แต่ว่าเขาซื้อจากที่นี่นะเขายังไม่มี
0: ที่เดียวที่เดียว
1: อันนี้น้องตูนเอาไปใช้ถ้าตูนใช้ได้นะ

0: จ้าแม่ผิวแห้งมากแล้วก็แพ้ผิวง่าย
1: เอาอย่าง
0: น
1: ี้ดีกว่า
0: ใช้ได้จริงๆสบายผิวด้วย
1: น้องตูนนี่ผิวแห้งใช้ได้บอกเลยว่าใช้ได้ทุกคนทาไปเลยยกเว้นบริเวณรอบดวงตาเท่านั้นทาได้เลยไม่ต้องกลัวแสบแห้งคันร้อน
2: เหมือนเมื่อกี้ทาไม่แสบเลยพ
1: ี่ตาไม่แสบ
2: ไม่แสบแล้วรู้สึกชุ่มชื้นแล้ววันนี้คุณได้ไปเยอะมากนะคุณได้ซื้อ4ฟรี1ได้ไป5หลอดนี่คือราคาช่วงเปิดตัวนะ5
0: เหลือน้อยกว่า30เซตแล้ว
2: เอารีบโทร8ชิ้นนี้1,090บาทราคาเปิดตัวนะคุณผู้ชมขาต่อไปนี้อาจจะไม่ได้ราคานี้แล้วเฉลี่ยแล้วตกแค่ชิ้นละ100กว่าบาทเท่านั้นเองฉะนั้นตอนนี้รีบโทร1252ส่งฟรีคุณเห็นนะ
1: ส่งฟรีทั่วประเทศ
2: เขาบอกว่าให้ใช้14วัน
0: ให้สังเกตตัวเอง
2: วันแล้วสังเกต
1: ให้สังเกตตัวเอง14วันท้าเลยให้สังเกตตัวเองว่าเอ้ยหน้าเราแลดูมันกระจ่างใสขึ้นจริง
0: ๆ
1: อย่าปล่อยให้หน้าฝ้าขึ้นนะ
0: หนูว่าไม่ต้องรอ14วันหนูเอาของพี่ตั๊กไปใช้ก็เห็นเลยว่าหุยผิวหน้ามันกระจ่างใสมันดูใสชอบหน้าตัวเองมาก
1: เอา
0: ใช้มาหลายครีมอ่ะ
1: คนไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้นะ
0: จริง
1: ๆไม่เป็นฝ้าก็ใช้ได้ใช้ให้ช่วยให้มันหน้าใสนั่นเองนะคะ
2: ต้องค่ะแล้วก็พี่ตาก็ไปทดสอบที่สถาบันมาแล้วคุณผู้ชมเขาเขียนอย่างนี้เลยนะคะหน้ากล่องเลยว่าสูตรพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังเขียนหน้ากล่องให้แบบนี้ถ้าไม่ได้ทำจริงไม่กล้าลงหน้ากล่องแบบนี้นะคะ
1: เอาว่าคนที่เป็นฝ้าเนี่ยนะส่วนมากเนี่ยอายุประมาณ 3-40 อัพแล้วก็ทดสอบจากผู้หญิงตั้งแต่30ขึ้นไปจนถึงอายุ65
0: ค่ะ
1: โอ้60เนี่ยกำลังหน้าดำเลยถ้าเราไม่ดูแลนะคะเพราะงั้นอย่าปล่อยทิ้งไว
0: ้
1: ต้องดูแลหน้าตัวเองดูพี่ตั๊กเอติก็มา20กว่าปี
0: ก็ดูผิวพี่ตั๊กสิ
2: ใช่
0: คุณผู้ชม
1: เดี๋ยวคนจะมาเมาส์ต่ออุ้ยไปทำหัตถการโอ้หัตถการนิดหน่อยเท่านั้น
0: ไม่แน่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า16เซตแล้วค่ะคุณถ้าคุณไม่เชื่อคุณตั๊กมายุราคุณก็ไม่รู้จะเชื่อใครแล้วในเรื่องของบิวตี้ความสวยความงามต้องดูที่ตัวอย่างต้องดูที่หน้าพี่ตั๊กจริง
1: ๆ
0: ร
1: ี
0: บโทรนิดนึง1252รถสแกน QR โค้ดมาก่อนก็ได้นะคะเหลือเวลาอีกประมาณ1นาทีจองสิทธิ์เอาไว้ก่อนห้ามซื้อที่ไหนยังไม่ได้นะคะมีคนมาถามตูนเยอะมากซื้อที่ไหนเดี๋ยวพี่ไปซื้อบ้างซื้อที่นี่ที่
2: เท่านั้น
0: โทรมาเบอร์นี้เท่านั้น1252ค่ะ
2: ใช่แล้วแล้วมีของแถมไปให้ด้วยเป็นครีมประดาว
1: เอาว่าคุณได้ไปทั้งหมด8ชิ้นนะคะได้ครีมบำรุงผิวในชื่อเรื่องฝ้าเนี่ยได้ไป5ได้ครีมประดาวไปอีก3นะคะท
0: ั้
1: งหมดนี้8ชิ้นในราคาเพียง 1,090 เฉพาะที่นี่เท่านั้นนะคะ
2: แล้ว
1: คุ
2: ณตัวดีม
1: าก
0: แม่ต้องทาเป็นประจำเช้าเย็นอย่าให้ขาดที่ให้ไป5หลอดนี
1: ้ต้องเป็นประจำไม่ใช่ทาวันนี้แล้วอีกเดือนมาทาไม่มีทางหาย
0: ถ
1: ู
0: กต
1: ้
0: อง
1: ถู
0: กต้
2: องเอาจะหมดเวลาแล้วคุณผู้ชมตอนนี้เหลือน้อยกว่า10เซตถ้าอยากได้รีบโทรตอนนี้1252สินค้าไปส่งให้ถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินปลายทาง1,090บาทเท่านั้นเอาล่ะวันนี้เราสั่งความหมดเวลาลงแล้ว
1: ค่ะคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ

0: งจะบ้านมืดตื้อๆก็ไม่ต้องกลัวกูๆนะเรามีไฟโซล่าเซลล์เป็นสปอตไลท์เลยสว่างวาบทันทีที่ฟ้ามืดเลย
1: ถูกต้องฮะแล้วก็ยิ่งช่วงนี้นะฮะหลายๆที่ฝนตกหนักเนาะหลายๆที่น้ำท่วมแล้วก็หลายๆที่ไฟดับด้วย
0: โอ้ทำไงอ่ะ
1: ก็ปล่อยให้บ้านมืดไปได้เนาะเดี๋ยวข้าวของอะไรเงี้ยสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงเนี่ยจะหายไป
0: แต่มันไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะ
1: แต่มันไม่มีไฟฟ้าฉะนั้นใช้ไฟโซล่าเซลล์ฮะอันนี้มันไม่ต้องง้อไฟฟ้ามันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์และรุ่นนี้ที่เราจัดมาให้ถือว่าเป็นตัวท็อปตัวตึงของเรา 4,000 วัตต์
0: สว่างมาก
1: รับรองฮะสว่างจ้าแน่นอน
0: แบบนี้เลยคุณผู้ชมดูก่อนใช้กับหลังใช้ได้เลยถ้าไปติดในบ้านของคุณติดหน้าบ้านสว่างไปถึงหลังบ้านเลยอันนี้เราเรียกว่าพาไปเดินไปเอาไปด้วยเลยนะ
1: ถนนชนบทไม่มีไฟสักดวง
0: แต
1: ่ 4,000 วัตต์สว่างจ้าไปถึงท้ายซอยเลย
0: แล้วเขาไม่ต้องเดินสายไฟนะเขาไม่ต้องง้อไฟฟ้านะเขาถือเป็นหลอดแบบนี้ค่ะแล้วเดินไปได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่ากลางวันเขาชาร์จไฟไว
1: ้
0: กลางคืนก็ใช้ไปแบบนี้ได้เลย
1: อุ้
0: ยล
1: ุง
0: ได้แบบ 4,000 วัตต์สว่างมากค่ะ
1: ฉะนั้นไม่ต้องปล่อยให้บ้านไฟมันมืดนะฮ
0: ะ
1: จัดไปนี่เป็น 4,000 วัตต์แบบโปร1แถม1คุณจะได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด1ชุดจะมีทั้งไฟมีทั้งแผงโซลาร์เซลล์และก็มีตัวรีโมท2ชุดไม่พอของแถมฮะอันนี้เป็นไฟสนามเป็นลักษณะแบบเสาเนาะคุณเอาปักไว้ที่พื้นเอาไว้กันเดินตกเอาไว้กันเดินหล่นนะฮะอันนี้ให้ไปอีก2ชิ้นและแว่นกันแดดให้ไปด้วยอีก1ชิ้น
0: เท่ากับวันนี้คุณผู้ชมนับดูนะคะรวมแล้วได้โซลาร์เซลล์ทั้งหมด4ดวงแล้วแว่นกันแดดอีก1จ่ายแค่ 1,390 บาทรับประกันอีก1ปีเยี่ยมหาเล่นๆนะเหมือนได้ไฟโซลาร์เซลล์สปอตไลท์ดวงละ300บ้านอยากจะติดตรงไหนอยากจะปักตรงไหนโทรให้ทันแล้วกัน1252ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: ผมชอบซีเล็กเขาตรงที่เขามีรับประกันให้1ปีนั่นแหละฉะนั้นถ้าเกิดไปซื้อออนไลน์เนี่ยโอ้หลายๆที่เคลมไม่ได้หลายๆที่ไม่มีประกันนะฮะ
0: อ
1: ันเนี้ยรับประกัน1ปีมีปัญหาอะไรโทรกลับมาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนดวงใหม่
0: งั้นโทรด่วน1252นะคะ
1: หลายหลายคนเป็นลูกค้าประจำของเรานะฮะติดไปหลายจุดหลายดวงแล้วแต่หลายๆคนยังไม่เคยติดเลยขออนุญาตอธิบายนิดเดียวคุณผู้ชมฮะ1ชุดคุณจะได้ไป3ชิ้น3อย่างอย่างแรกคือแผงโซลาร์เซลล
0: ์ใหญ่เลย
1: อันเนี้ยติดให้โดนแดดเนาะเพราะมันรับพลังงานแสงอาทิตย์เขาจะมีสายไฟยาว5เมตรให้ด้วยคุณก็เอาสายไฟมาเชื่อมต่อเข้ากับตัวเนี้ยตัวที่เป็นไฟสปอตไลท์นี่แหละ
0: เหมือนที่พี่ผู้หญิงคนนี้ทำนะ
1: สปอตไลท์นี่ติดตรงไหนก็ได้ฮะติดใต้อาคารติดตรงไหนไม่โดนแดดก็ได้เพราะว่าแสงแดดอยู่ตรงนี
0: ้
1: หลังจากนั้นต่อสายเสร็จเรียบร้อยมีรีโมทให
0: ้แหมมีรีโมท
1: เพราะมันอยู่ที่สูงเน
0: าะ
1: ควบคุมจากรีโมทคอนโทรลกดปุ่มไหนกดปุ่มสีแดงนี่เขาจะเขียนว่าเป็นปุ่มอัตโนมัติเนาะปุ่มออโต้เนา
0: ะ
1: กดปุ๊บคราวนี้ทำไงไม่ต้องทำอะไรแล้วฮะมันเป็นระบบออโต
0: ้
1: ระบบออโต้คืออะไรคือถ้ามีแสงแดดอย่างเงี้ย
0: ค
1: ือตอนกลางวัน
0: แล้วถ้ามืดอ่ะ
1: เขาจะรู้แล้วว่ากลางวันเนี่ยมันจะชาร์จไฟอยู
0: ่
1: แต่หลังจากนั้นพอมืดอ่ะขออนุญาตเอาโฟมมาบังข้างหน้าหน่อย
0: อุ๊ยติดทันทีเลยยังพูดไม่จบเลยอ่ะ
1: ฟ้ามืดปุ๊บไฟติดเลยกลางวันชาร์จกลางคืนใช้วนไปอย่างนี้ฮะมีรับประกันให้ด้วยอีก1ปีที่สำคัญ 4,000 วัตต์คุณเห็นไหมว่ามันสว่างขนาดนี้เลย
0: สว่างมากนะคุณผู้ชมแล้วคุณไปติดหน้าบ้านตอนกลางคืนมืดๆแบบนี้น
1: ะ
0: มันจะแบบทำให้เราเห็นทุกอย่างในบ้านของเราอุ่นใจพ่อแม่เราก็เดินเข้าบ้านสบายเราถอยรถกลับบ้านตอนมืดๆก็สบายแต่วันนี้คุณผู้ชมแยมลองถอดของที่บ้านมา
1: อันนี้ตัวเก่า
0: จะเห็นกับตานะคะถ้าเปรียบเทียบกันคือคนนี้เขาเล็กกว่า
1: ใช่
0: ตัวนี้แยมซื้อไปแล้วคุณผู้ชมอ่ะเราลองเทียบกันแล้วกันว่าตัวเก่าของที่บ้านแยมเนี่ยอ
1: ันนี้เป็นเครื่องวัดความเข้มข้นของแสงนะฮะขออนุญาตวัดตรงนี้เลย
0: มันจะสว่างไหมสู้กันได้ไหมถ้าเกิดว่าสว่างน้อยกว่าเดี๋ยวยังเปลี่ยนเลย
1: อันนี้ประมาณ 1,000 เนาะเลขเห็นประมาณ 1,000 เนาะ
0: อันนี้คือค่าความสว่างความเข้มข้นของแสง
1: ใช่หลังจากนั้นตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่เราขายนะเราขาย 4,000 วัตต์อยู่ข้างล่างฉะนั้นขออนุญาตวัดตัว 4,000 วัตต์หน่อยฮะว่ามันสว่างแค่ไหนโอ้
0: เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะ
1: 7-8,000 นู่นเห็นเลขไหม
0: งั้นยังเปลี่ยนเลยวันนี้เพราะว่าตัวเล็กนี่มันน่าจะสว่างไม่พอบ้านยําและอยากได้ตัวนี้สว่างมาก
1: ใช่ฮะไหนๆติดแล้วฮะเอาให้มันสว่างไปเลยเพราะเราจะได้ไม่ต้องติดเยอะจุด
0: แล้ววันนี้ได้2ตัวเลยใช่มั้ย
1: แล้ววันนี้ได้2ตัวแนะนํานะหน้าบ้านสาดไปที่ถนนหน้าบ้านสัก1ตัวหลังบ้านสาดไปตรงที่ที่มันเป็นที่รกร้างว่างเปล่าที่มันน่ากลัวน่ากลัว2ดวง2จุดพอดิบพอดีแต่ทางเดินเข้าบ้านกลัวจะเดินตกถนนกลัวจะเดินตกบ่อเอาเสาไฟอันนี้เป็นโซลาร์เซลล์เหมือนกัน
0: ไปปักพื้นไว้หรอ
1: เป็นปักเป็นแบบสัญลักษณ
0: ์
1: ปักสนามไว้เป็นสัญลักษณ์กันเดินตกบ่อกันถอยรถชนกำแพง
0: อันนี้ก็เป็นออโต้เหมือนกัน
1: โซลาร์เซลล์เหมือนกันออโตเมติกเหมือนกันให้ไปอีก2เสา2ดวง
0: วันนี้คุณผู้ชมก็เหมือนกับได้ไฟโซลาร์เซลล์4ดวงลองคิดดูนะคะลงทุนทีเดียวดวงละ300กว่าบาทแล้วไม่ต้องเสียค่าไฟอีกเลยตลอดไปตลอดอายุการใช้งานแบบนี้แล้วเขารับประกันอีก1ปี
1: ถูกต้องทั้งหมดนี้นะ 1,390 บาทฮะค่าส่งไม่คิดนะจ๊ะส่งฟรีด้วยเบอร์โทรคือ1252 2022นะฮะโทรมาตอนนี้ได้เลยแล้วก็ซื้อของก็โอช้อปปิ้งเนาะบอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แค่นั้นพอของส่งให้ถึงหน้าบ้านรับของก่อนค่อยจ่ายเงินให้กับคนส่งของที่หน้าบ้านได้เลย
0: คุณผู้ชมถามเมื่อสักครู่คุณผู้ชมเห็นว่ายันถือออกมาได้ยังไงไฟมันติดนี่ยันเอาดวงใหญ่มานะคะมาถือให้คุณผู้ชมดูจริงๆแล้วตรงเนี้ยเขามีขาตั้งให้สมมุติว่าคุณถอดสายไฟออกไปแล้วแต่ว่าเราชาร์จแบตเก็บไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมไปตั้งไว้ก็ได้หรือคุณผู้ชมจะแขวนไว้อย่างนี้กับต้นไม้กับอะไรก็ได้ในบ้านสมมุติแบบไปห้องน้ำแล้วไฟดับคืนนั้น
1: ทำไง
0: ก็ถอดออกมาจากหลังคาลงจอดรถแล้วก็มาใช้ในบ้านในห้องน้ำแล้วเราก็เปิดปุ่มอ่อนปุ๊บติดเลย
1: ต่าง
0: ก็จะได้อาบน้ำแบบไม่มืดคุณผู้ชม
1: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมอ่ะ
0: แขวนไว้ในห้องน้ำนะ
1: ต่างจังหวัดเขาเวลาน้ำท่วมน้ำท่วมตอนกลางวันเขาจะเอามาตากแดดปิ้งไว้เป็นจุดๆ
0: ปิ้งๆไว้เลย
1: ปิ้งๆไว้เลยแล้วพอตอนคืนเขาจะได้เอาไปใช้อย่างนี้แหละ
0: แล้วยามก็เคยเห็นเนี่ยเวลาเขาไปแคมปิ้งกันเดี๋ยวนี้ไกด์เขาก็แนะนำนะว่าให้ถือโซลาร์เซลล์ไปด้วยไปห้องน้ำไปเที่ยวรีสอร์ตต่างๆตามต่างจังหวัดคุณผู้ชมไม่ต้องเดินสายไฟคือโซลาร์เซลล์นี่แหละคุณผู้ชมไปได้ทุกที่ตรงไหนมืดเราไม่ต้องกลัวไม่กลัวงูแล้ว
1: ตอนนี้เหลือน้อยกว่า50เซนต์แล้วนะฮะฉะนั้นใครดูอยู่โทรได้นะฮะโทรมาเรื่อยๆได้เลยนะอีกอย่างนึงเนี่ยที่อยากบอกนั่นก็คือบอกว่าเมื่อกี้ให้ติดกลางแจ้งม
0: ัน
1: โดนแดดได
0: ้
1: มันกันน้ำกันฝนได้ฉะนั้นอันเนี้ยเอามาใส่ตู้ปลาไว้เห็นนะนี่มีน้ำนะ
0: โอ้โหแช่น้ำไปเลย
1: เนี่ยแช่น้ำไปครึ่งดวงแล้วครึ่งหลอดแล้วเนี่ยเห็นนะมันก็สามารถที่จะทนน้ำทนแดดทนฝนได้เลยฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะฮ
0: ะ
1: ต่อให้ฝนตกเยอะต่อให้น้ำท่วมหรือบางทีเราไม่ได้ติดแบบสูงเนา
0: ะ
1: เราอาจจะติดเตี้ยนิดนึงอาจจะโดนน้ำที่เราลดน้ำต้นไม้ใส่หรือว่าขับรถแล้วกระเซ็นใส่ก็ไม่ต้องกลัวฮะทนแบบนี้และอย่าลืมรับประกัน1ปีเต็มด้วยจ้า
0: คุณผู้ชมอีกอย่างนึงเราติดนอกบ้านบางทีในสวนบางคนแถวบ้านยามสวนยางสวนลองกองสวนทุเรียนไม่รู้ว่าไหนมีพายุอะไรตกมาใส่เคาะให้ดูเลยค่ะต่อให้มะพร้าวตกใส่ทั้งลูกเนี่ยคุณผู้ชมก็ไม่เป็นละโอ้เจ็บนิ้วไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นแข็งแรงทนทานทนแดดทนฝนทนพายุแน่นอน
1: ใครอยากได้เป็นไฟแบบสปอตไลท์ที่เป็นโซลาร์เซลล์แบบนี้วันนี้จัดมาให้แล้วรุ่นนี้ตัวใหญ
0: ่
1: รุ่นนี้ตัวท็อปรุ่นนี้ตัวแรงฮะ 4,000 วัตต์ฮะรับรองเลยว่าเอาอยู่แน่นอนและโปรนี้คุ้มมากๆเพราะคุณได้ 4,000 วัตต์ไป2ชุด2ดวงเนาะ 4,000 แถม 4,000 เนา
0: ะ
1: และก็มีไฟสนามฮะอันนี้เป็นเสาแบบที่เอาไว้ปักกับพื้นหญ้าพื้นดินให้ไปด้วยอีก2ชิ้นข้างบนเห็นไหมแว่นกันแดดแถมให้ด้วยจ้า
0: สรุปวันนี้ในหน้าจอคือ5ชิ้นนะคะจ่ายราคาเดิมแค่ 1,390 บาทคุณผู้ชมโทรก่อนเพราะตอนนี้สายแน่นมาก1252ย้ำว่าโทรปุ๊บเนี่ยเซตที่คุณจะได้ทั้งหมดเนี้ยไปส่งถึงบ้านคุณแล้วเก็บเงินปลายทางได้เลยเวลาไปติดที่หน้าบ้านคุณพอมันมืดปุ๊บไฟก็จะติดทันทีใช่ไหม
1: ทดลองฮะขออนุญาตดับไฟในสตูดิโอ
0: มาดูพร้อมกันค่ะ
1: เนี่ยนะพอเรา
0: โอ้ยสว่างมาก
1: ฉะนั้น6โมงเย็นทุ่มหนึ่งบ้านคุณมืดแล้วถูกไหมต่อให้คุณยังไม่กลับถึงบ้านต่อให้ไม่มีใครอยู่บ้านไฟจะติดเองอัตโนมัติแบบนี้อ่ะไฟขึ้นได้แล้วฮะในสตู
0: แล้วมันจะสว่างเป็นลำแสงกว้างและยาวไปเลย200เมตร
1: และตอนเช้าเขาก็จะเข้าสู่ชาร์จเองอัตโนมัติ
0: ใช่
1: เหมือนไฟทางหลวงเหมือนไฟสาธารณะที่มันไม่ต้องมีคนมาเดินเปิดทุกเสา
0: อันนั้นก็โซลาร์เซลล
1: ์อันนั้นคือระบบอัตโนมัติเช่นเดียวกันบางครั้งไอ้ของทางหลวงบางทีก็ไม่โซลาร์เซลล์นะแต่ของเราเป็นโซลาร์เซลล์แล้วฮะฉะนั้นนอกจากจะอัตโนมัติแล้วค่าไฟก็ไม่ต้องเสียด้วย
0: แบบนี้ถูกใจทั้งพ่อบ้านทั้งแม่บ้านเหลืออีกแค่1นาทีคุณผู้ชมลองคิดดูนะคะถ้าในบ้านของคุณเนี่ยปิดไฟประหยัดไฟกันหมดทุกอย่างแล้วค่าไฟก็ยังไม่ลดจนทำให้คุณต้องไปปิดไฟที่รั้วนอกบ้านของคุณอันตรายอาจเกิดขึ้นได
1: ้
0: พ่อแม่เราตื่นมาตี 4 ตี 5 ท่านตื่นเช้าหรือเรากลับบ้านตอนทุ่ม1ไฟมันมืดแล้วเราถอยรถเข้ามาขโมยขจรในซอยมันเปลี่ยวมันมืดเปิดไฟไว้ดีกว่าแต่ถ้าเปิดไฟแบบไม่ต้องเสียค่าไฟโซลาร์เซลล์ค่ะคุณผู้ชมใช้พลังงานแสงอาทิตย์ลงทุนทีเดียวนะพ่อเนาะ
1: ถูกต้องและ 4,000 วัตต์แบบนี้นะฮะมันเป็นพลังงานแสงอาทิตย์คือมันไม่ต้องเสียค่าไฟเพ
0: ิ่
1: มฉะนั้นสว่างขนาดนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนธ
0: ุ
1: ระกันดารอย่างไรไฟส่งถึงมือคุณแน่นอนถ้าได้ไปปุ๊บคุณเสียบปุ๊บคุณกดรีโมทพร้อมใช้แบบนี้เลยจัดไปคุณไหนๆมาเป็น1แถม1แล้ว 4,000 วัตต์แถม 4,000 วัตต์แบบนี้ไปไฟสนามไปอีก2ชิ้นแว่นกันแดดแถมให้ไปด้วย 1,390 ไม่มีค่าส่งฮะส่งฟรีด้วย
0: อยากได้ก็ต้องรีบสั่งรีบโทรมาจองสิทธิ์กันนะคะ1252 1,390 บาทรับประกัน1ปีเต็มแล้วก็เก็บเงินปลายทางสะดวกโทรมาเลยค่ะ
1: อ่ะอยากให้บ้านของทุกท่านสว่างนะฮะแต่เราหมดเวลาฮะลาไปก่อนโทรได้นะจ๊ะลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: เฮ้ยนี่แกจะไปไหนวะ
1: เอ้าก็กลับบ้านไงนี่ผู้การเนี่ยเขาส่งข้อให้ฉันกลับบ้านไปนอนนะได้พักผ่อนด้วยนะเว้ยนี่ฉันต้องขอบใจแกมากที่ให้ฉันได้กลับบ้านไปพักผ่อนนะ
0: เฮ้ยอาชาที่ฉันมาในวันนี้เพราะฉันมีเรื่องอยากจะถามแกนะเว้ย
1: แกจะถามอะไรจะถามความรู้สึกฉันเหรอว่าฉันรู้สึกยังไงที่ทุกคนเนี่ยทุกคนเลยเห็นว่าฉันเป็นตัวตลกฉันรู้สึกดีเพื่อนดีมาก
0: เฮ้ยขอร้องเธออาชาฉันเองก็ไม่ได้ต่างอะไรจากแกนั่นหรอกนะที่ฉันมาในวันนี้เพราะฉันอยากจะรู้ความจริงอยากจะรู้เรื่องทั้งหมดว่าทำไมคุณได้จัดถึงได้เป็น

0: แต่แกก็รู้ไม่ใช่หรอว่าไอ้เสือที่มันตามไล่ล่าคนน่ะมันอาจจะเป็นผมพยักก็ได้นะเว้ยใช่แต่คุณณจันทร์เขาอยู่ที่เกิดเหตุทุกครั้งแล้วแกไม่คิดหรอว่าเขาจะไม่มีอะไรเกี่ยวข้องเลยกับคดีพวกนั้นแต่ว่าคุณจันทร์ก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะเว้ยเขาอาจจะไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นก็ได้นะเว้ยเพื่อน
1: แกเลิกปกป้องเขาสักทีเถอะคุณจันทร์เนี่ยเขาเป็นคนอันตรายมากนะเว้ยแกเองก็เกือบเป็นเหยื่อของเขามาแล้วไม่ใช่หรอ
0: ถ้าฉันสามารถช่วยเขาได้ถ้าฉันสามารถช่วยเขาหายเป็นคนธรรมดาและปกติเหมือนคนทั่วไปแกจะปล่อยเขาไหม
1: แต่แกไม่สามารถช่วยเขาได
0: ้แกตอบฉันก่อนสิอาชาถ้าฉันสามารถช่วยเขาได้แกจะปล่อยคุณจันทร์ไหม

ังนะฉันเป็นตำรวจฉันไม่สนหรอกว่าคุณณจันทร์เขาจะเป็นใครหรือเป็นอะไรฉันสนอยู่อย่างเดียวว่าใครคือคนเลวและใครคือคนที่ฆ่าคนและหน้าที่ของฉันของการเป็นตำรวจเนี่ยก็คือจับคนพวกนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนหรือว่าเป็นเสือ

0: 4ใน5คนนี้ไพ่เปิดออกมาไม่ใช่ว่าจะดีนะไม่แน่แกอาจจะไม่ได้เจอเขาแล้วก็ได
1: ้หมายความว่ายังไง
0: แกดูไพ่คนแรกนะไพ่แฮงแมนมันหมายถึงความสูญเสียไพ่ใบที่2ไพ่เดอะเดธมันหมายถึงความพัดพรากและก็ความตาย
1: นี่แสดงว่า
0: ใช่ถ้าไม่เจ็บปางตายป่านนี้ก็คงตายจริงๆไปแล้วล่ะฉันถึงบอกแกไงว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะตามหาพวกมัน
1: แต่มันยังเหลือไพ่ใบหนึ่งยังไงแม่หมอก็ต้องดูเผื่ออีกคนหนึ่งมันยังมีชีวิตอยู่ก็ได้
0: ไพ่อีกใบหนึ่งฉันไม่ดูหรอกนะเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะยังไงซะไอ้เสือผีนั้นมันก็ไม่ปล่อยให้น้าจันลอยนวลหรอก
1: ไม่ได้เลยแม่หมอยังไงแม่หมอก็ต้องดูยังไงฉันจะต้องตามหายนั้นให้เจอหาคำวีนั้นให้ได้แม่หมอต้องดูต้องดูแม่หมอ
2: ฉันบอกแล้ว

0: ามหาอยู่เขามีทรัพย์สินเงินทองมากมายก็แค่นี
1: ้แค่นี้เองมันมีอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า
0: เดี๋ยวนะฉันรู้สึกอะไรแปลกๆเอาลูกมาสิ

0: ชายในรูปนี้มีลักษณะเกี่ยวข้องกับดาว5แฉก
1: ดาว5แฉก
2: ใช่ดาว5แฉกแกกลับไม่ได้แล้วไป
3: สำหรับการสรรหาหัวหน้าพรรคคนต่อไปของทางพรรคทางสมาชิกพรรคพิทักษ์ธรรมได้ทำการโหวตและลงคะแนนโดยมีมติออกมาเป็นเอกฉันท์และมอบหมายตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนต่อไปให้กับคุณสิงห์หงจงรัตตะไว
4: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
5: ก็ต้องเรียนเบื้องต้นให้ทราบความจริงแล้วผมก็ไม่ได้คาดหวังถึงตำแหน่งอะไรในพรรคเลยแต่ในเมื่อทางพรรคมอบหมายแล้วก็เห็นควรผมก็ยินดีที่จะทำงานรับใช้พรรคแล้วก็ทำงานรับใช้พี่น้องประชาชนนะครับอันนี้คือเจตนารมณ์เบื้องต้นของผมเชิญคำถามครับ
6: จากการที่มีข่าวมาว่าส.ส.ที่มีอักษรชื่อย่อส.เสือผู้พันคดีลักลอบค้าสัตว์ป่าไม่ทราบมีผลต่อการคัดเลือกหัวหน้าพรรคครั้งนี้หรือเปล่าครับ
5: ไม่มีหรอกครับไม่มีแน่นอนครับคุณเห็นหรือยังนักข่าวมันจมูกไวขนาดไหนมันตามกลิ่นไปถึงกิจการผมจนได้
7: แล้วไง
5: แล้วไงผมกำลังถูกจับตามองอยู่สิยิ่งได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคก็ยิ่งต้องถูกขูดคุยผมต้องรีบเคลียร์ตัวเองให้เร็วที่สุดแล้วผมว่ามันถึงเวลาแล้วนะที่คุณต้องรีบเอาของที่คุณฝากไว้เนี่ยเอาไปซะที
7: ก็ฉันบอกแกแล้วไงว่าฉันขอฝากเสื้อพวกนั้นไว้ก่อนและอีกอย่างนึงที่แกเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับฉันเลยสักนิดเนี่ย
5: คุณพรหมยักษ์ผมบอกไว้ซะก่อนนะคนอย่างผมไม่มีทางไปแพ้รับบาปคนเดียวแน่ถ้าเรื่องมาถึงผมเมื่อไรคุณไม่มีวันหลุดพ้นแน
7: ่งั้นแกต้องการอะไร
5: ผมอยากให้คุณรับซื้อเสือคืนไปมันจะได้จบเรื่องสักทีแต่อย่างที่บอกนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เสี่ยงมากผมไม่ได้คิดมากเรื่องเงินนะแต่ยังที่บอกอะทำอะไรมันต้องให้คุ้มค่าเสี่ยง
7: งั้นฉันคงต้องถามแกใหม่นะว่าแกอยากได้เงินเท่าไหร่
5: 20ล้าน
7: แล้วถ้าฉันปฏิเสธ
5: ถ้าอย่างนั้นผมก็คงจะหาทางกำจัดเสือทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งเสือที่เพิ่งจับมาได้จากในป่าหาทางชำแหละเป็นอวัยวะแล้วก็ส่งออกนอก
7: แต่แกคิดว่าชีวิตสัตว์พวกนั้นมันไร้ค่ามากใช่ไหม
5: ใครว่ามีค่ามากเลยต่างหากเล่าเพราะมันทำให้มนุษย์อย่างฉันเนี่ยร่ำรวยขึ้นมาได้ไง
7: ได้ตกลง
5: อีก2วันผมจะจัดงานประมูลการกุศลในวันนั้นจะมีคนเข้ามาซื้อขายโบราณวัตถุเต็มไปหมดจะเป็นวันที่เหมาะมากเลยที่คุณจะเอาเงินมาให้ผมในวันนั้นโดยที่ไม่มีใครสงสัยเยี่ยมมากเลยที่เราตกลงกันง่ายๆแบบนี้เราจะได้ไม่เสียเวลาด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่ต้องบอกคุณพรหมพยัคฆ์นะผมยินดีจะร่วมธุรกิจกับคุณอีกเสมอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเฮ้ยใบนี้สำคัญด้วยใบนี้สำคัญเฮ้ยเฮ้ยคุยกันดิน
1: ั่นอะไร
5: อะไรอ่ะคุณพรหมพยัคฆ
7: ์หลังนั่นมันคืออะไร
5: ก็สมบัติผมได้มาจากพม่าได้มาเกือบ20ปีแล้วนี่ยังนึกเสียดายอยู่เหมือนกันเนี่ยนี่ถ้าไม่เคลียร์บัญชีในสต็อกเนี่ย
4: ผมไม่ขายเด็ดขาด
7: แล้วข้างในนั้นข้างในนั้นมันมีอะไร
4: หีบโบราณใบหนึ่งแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ในสมัยไหนนะคุณสนใจอ่ะถ้าสนใจก็ไปที่งานประมูลผมอาจจะคิดในราคากันเองให้

0: ีอะไรหรือเปล่าครับท่าน
1: ฉันรู้สึกเป็นหลังตอนที่เห็นหลังนั่นฉันไม่แน่ใจว่าข้างในนั้นมันมีอะไรกันแน่
2: ไปวางตรงนี้วางไว้

0: ดาว5แฉกนายหมอเขาว่าอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับคุณหนูแกสังหรณ์ว่าผู้ชายที่มีคัมภีร์จะต้องมีอะไรเกี่ยวข้องกับรูปดาว5แฉก
0: หมายถึงอะไรอะคะสัญลักษณ์สถานที่หรือว่าพวกยศทหารตำรวจ
1: พูดจริงๆนะครับหาก็ไม่รู้เหมือนกันสงสัยเราสองคนจะต้องตามหาแล้วล่ะครับ

0: าคะเน็ตที่นี่ช้ามากเลยค่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกครับคุณหนูเดี๋ยวเราก็หากันจนเจอ
0: สงสัยไฟดับค่ะแล้วอย่างนี้เราทำอะไรต่อดีคะไม่ได้มีแค่หั
2: วใจอีกสักครู่ติดตามชมเสือหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
3: รายการ Prodefat Sale by O Shopping ค่ะพี่ๆแม่ๆบอกเลยนะคะว่าหน้าร้อนนี้ร้อนฉ่ำมากแดดไม่อยากเจออยู่แล้วเพราะว่ากลัวอะไรฝ้ามันจะมาโหนกแก้มมันจะดำริ้วรอยมันจะพาดผ่านล่องแก้มเอ่ยหน้าผงหน้าผากเอ่ยตีนกงตีนกามาเต็มอ่ะแม่เพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่บ้านไม่ทากันแดดก็ไม่ได้แต่กันแดดที่ทามันก็มีหลายแบบเหลือเกินบางคนก็ไม่ชอบแห้งเกินไปบางคนก็ไม่ชอบหน้ามันแต่ว่าตูนมีตัวหนึ่งใหม่ล่าสุดมากอยากเปิดตัวตอนนี้เลยกับคนนี้ด้วยค่ะพี่เอดร.เอค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ
4: สวัสดีครับเอาเน้นย้ำเลยนะเรื่องของการกันแดดเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและจำเป็นที่สุดเพราะว่าหลายคนทากันแดดมีปัญหาแบบนี้ทาเสร็จปุ๊บแสบหน้ายังเป็นฝ้ากะจุดด่างดำมีความหมองคล้ำอยู่หน้ายังคงเหี่ยวหน้ายังคงแตกเป็นขุยบางคนบอกว่าทามาแล้วไม่เคยติดหน้าเลยเพราะว่าหน้าแห้งเหลือเกินทากันแดดปุ๊บตกกล้องบอกเลยว่านี่คือนวัตกรรมใหม่ล่าสุดฉลอง10ปีแบรนด์เดอเอนี่คือกันแดดที่ถูกพัฒนามาเป็นอย่างดีตลอด10ปีที่ผ่านมานี่คือกันแดดเนื้อเซรั่มน้ำนม
3: โอ้โหน่าใช้มากต้องบอกเลยนะคะพี่ๆแม่30 40 50 60ฟังทาแล้วไม่แสบผิว

0: ันแดดได้แล้วลดริ้วรอยด้วยเดี๋ยวจะไปคุยว่าสรรพคุณของเขานอกจากนี้มีอะไรอีกแต่ตอนนี้นะถ้ายกหูโทรศัพท์ได้ให้กดเอาไว้ก่อนเลยเพราะว่ากันแดดตัวนี้มาถึงเรียบร้อยแล้วต้องบอกค่ะว่าถ้าโปรไม่ดีจริงๆไม่ได้อยากได้มาพี่เอ๊
1: เอาอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะวันเดียวรอบเดียวเป็นโปรใหม่ล่าสุด The AUV Mil Serum Base Primer Sun Protection SPF 50 PA บวกๆปกติ1ขวด690บาทวันนี้จัดโปรโมชั่นให้เลยบอกเลยนะคุ้มที่สุดในรอบ10ปีเลยให้ไปเลย2ขวดบวก3ขวดใหญ่ๆได้ไปทั้งหมด5ขวดยังไม่หมดจากของแถมใหม่ล่าสุดโฟม The A Diamond ล้างทำความสะอาดผิวหน้าและแป้ง The A สุดยอดนิยมอีก1ตลับใหญ่ทั้งหมด7ชิ้นนี้ราคาเต็มๆเกือบ 5,000 บาทวันนี้แม่จ่ายได้ในราคาไม่ถึง 1,999 บาทจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางผมบอกเลยนะเป็นกันแดดที่ใช้แล้วคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าสว่างขึ้นหน้าเนียนขึ้นหน้าตึงขึ้นหน้าใสขึ้นและสามารถกันแดดได้สูงถึง SPF 50 PA บวก
0: ๆๆริ้วรอย
1: มาเลย
0: ถ้าเกิดว่าตากแดดมากๆมันเป็นใช่มั้ยคะ
1: คือผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะหลายคนมีปัญหาแบบนี้เวลาใช้กันแดดแล้วเนี่ยมันไม่รู้สึกเลยว่าโอ้โหมันกันได้จริงผมบอกเลยว่าเนื้อมิวเซรั่มจะเป็นเนื้อน้ำนมเข้มข้นแบบนี้คุณผู้ชมให้ดูแบบนี้นะเน
0: ี่ย
1: เห
0: ็
1: นแบบน
0: ี
1: ้แล้วคุณแม่ดร.เอวัย85ปีใช้แล้วคุณแม่บอกเลยว่ารู้สึกเลยถึงความแตกต่างและที่สำคัญเป็นเซรั่มน้ำนมเข้มข้นยังไงเวลาปาดเข้าไปแล้วนี่คุณผู้ชมดูเนี่ยเกลี่ยง่ายมากแล้วให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีสาเหตุหนึ่งของความแก่ความเหี่ยวความหย่อนความยานและความหมองคล้ำบนใบหน้าก็คือ หน้าเราขาดน้ำจะเป็นอาม่าผิวแห้งกร้านมากทาอะไรไม่เคยติดเลยแล้วทากันแดดทีไรตกล่องทุกท
0: ี
1: นี่คือกันแดดนวัตกรรมครบรอบ10ปีอาม่าใช้แล้วบอกชอบมากเลยใช้แล้วผิวชุ่มชื้นและที่สำคัญริ้วรอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นใบหน้าไม่ว่าจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายรู้สึกตึงกระชับขึ้นอันนี้เป็นผลลัพธ์จากผู้ใช้จริงแม่ดร.เอบอกเลยถ
0: ึ
1: งเวลาเนี่ยจะไปไหนมาไหนอันดับแรกเลยต้องทากันแดดเพราะขาดไม่ได้เป
0: ็
1: นกันแดดที่ให้ความชุ่มชื้นจากดอกเมล็ดทานตะวันม
0: ี
1: คอลลาเจนไฮยาลูรอนโปรตีนจากนมย
0: ัง
1: ไม่พอเรียบเนียนกระจ่างใสเพราะว่าตัวนี้มีวิตามินซีวิตามินอีบีห้าและบีหกลดเลือนริ้วรอยเรทินอลจากธรรมชาติและปลอบประโลมผิวต่อเลยด้วยใบบัวบกว
0: ัน
1: นี้จัดเซตใหญ่ไปเลยทั้งหมด7ชิ้นนี้จ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเซรั่มเนื้อน้ำนม
1: ท่อง
0: เอาไว้ค่ะพี่ๆแม่ๆใช้แล้วสบายผิวมาก
1: ถูกต้อง
0: เพราะฉะนั้นนะคะตูนรอตัวนี้มาหลายปีมากพี่เอบอกทุกครั้งกระซิบทุกครั้งว่าใกล้แล้วน้องใกล้แล้วน้องตอนนี้มาแล้วตอนนี้จำนวนลดลงเรื่อยๆเหลือ70กว่าเซตดีนี้เท่านั้น999บาทยังไม่มีค่าจะส่งเนาะพ
1: ี่ผมบอกตรงๆนะคุณผู้ชมนะปกติเนี่ยกันแดดคุณภาพเกรดแบบนี้ราคาเต็มๆของเขาเป็นหลักพันนะคุณผู้ชมนะแต่วันนี้ซื้อได้140กว่าบาทนี่คือคุ้มค่ามากและที่สำคัญผมบอกเลยนะทาแล้วเนี่ยสามารถออกแดดได้เลยใช้ชีวิตได้เต็มที่และที่สำคัญผมบอกเลยนะถ้าเป็นกันแดดแบบเดิมเนี่ยเราจะเจอกับความเหนียวเหนอะหนะเลอะเทอะและที่สำคัญไม่สบายผิว
0: อันนี้นะ
1: อันนี้คือกันแดดแบบเดิม
0: พยายาม
1: กันแดดแบบเดิมเนี่ยหนึ่งกันแดดได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วถึงเวลาโดนน้ำโดนฝนโดนเหงื่อไหลเยิ้มเลอะเทอะมากถูกต้อง
0: อันนี้ถ้าแม่ไปตากแดดแล้วไปเจอฝนตกถ้าเกิดว่าเครื่องสำอาง
1: ไ
0: ม่ดีมันก็ไหลออกมาหมด
1: ถูกต้อง
0: แต่อยากให้ดูของพี่เอนะคะของดร.เออันนี้ขวดแบบนี
1: ้
0: เซรั่มเนื้อน้ำนมเวลาที่ตูนทาไปเป็นแบบนี้นะแม่
1: แล้วใช้นิดเดียวนะเกลี่ยให้ทั่
0: ว
1: คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะตอนนี้สายเข้าเยอะมากนะ1 2 5 2คุณต้องรีบนะให้ความชุ่มชื้นกับผิวทันทีหลายคนมีปัญหาผิวเหี่ยวตัวนี้จัดไปแล้วเขาซึมสู่ผิวทำงานได้ทันทีไม่ต้องกลัวว่าถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะลอกมันจะล่อนมันจะไหลมันจะเลอะเทอะบอกเลยว่าซึมเข้าสู่ผิวปกป้องทั้ง UVA UVB คนม
0: ี
1: ปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำคนมีปัญหาผิวไม่เกลี่ยตัวนี้จัดไปเลยดร.เอใช้เป็นประจำจะลงน้ำจะดำน้ำจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำยังไงหน้าต้องกันแดดตัวต้องกันแดดให้ได้ผมบอกเลยว่ากันแดดตัวนี้กันได้ทุกสภาพอากาศค
0: ุ
1: ณผ
0: ู้
1: ชมและที่สำคัญใช้ได้กับทุกสีผิวถ
0: ้
1: าคุณมีปัญหาหนึ่งหน้าหมอง
0: หน้าหมอง
1: ม
0: ี
1: ปัญหาเป็นฝ้ากระจุดด่างดำมีจุดต่างๆบนใบหน้าเกิดจาก UVA และ UVB เป็นกันแดดที่มีการใช้ซ้ำอย่างต่อเนื่องหลายคนก็ซื้อไปก่อนหน้านี้แล้วนะเป็นกันแดดที่ขายดีมากซ
0: ื้
1: อไปได้ในราคาขวดละ690บาท
0: 690
1: แต่วันนี้แม่จ๋าซื้อได้ในราคา140กว่าบาท
0: ถูกคุ้มค่ามากไม่ได้
1: แหละและที่สำคัญเป็นเซตใหม่ล่าสุดคุ้มค่ามากได้กันแดดไป5ใช้ได้ครึ่งปีได้โฟมล้างหน้าไปอีก1หลอดใหญ่ได้แป้งสูตรยอดนิยมปกป้องปกปิดบำรุงควบคุมครบเซตครบสูตรเลยจ่ายในราคา999บาทจัดส่งฟรี
0: รีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code ก็ได้นะคะเนื้อกันแดดเซรั่มเนื้อน้ำนมก
1: ัน
0: แดดเซรั่มเนื้อน้ำนมอันนี้ตูนชอบใช้มากตูนเป็นคนผิวแห้งมากๆพี่ๆแม่ๆดูนะคะ
1: เอาปาดแบบนั้นเลยเหรอจ๊ะ
0: อันนี้ทาแล้ว
1: คือต้องบอกเลยว่าใช้แค่นิดเดียว
0: เกลี่
1: ยได้ทั่วหน้าและที่สามารถสำคัญเลยนะก็คือความสามารถของเขาก็คือสามารถใช้ร่วมกับเครื่องสำอางได้เลยเติมระหว่างวันได้ใช้แค่นิดเดียวเกลี่ยทั่วหน้าหน้าเนียนทันทีเห็นผลทันใจผมเน้นย้ำเลยว่ากันแดดในอดีตแค่กันแต่ว่ากันแดดของเรามาพร้อมการบำรุงและให้ความชุ่มชื้นทันทีหลายคนรู้ดีนะว่าหน้าเราเริ่มเหี่ยวแล้วปัญหาหลักเลยคือหน้าขาดน้ำคือพออายุเยอะแล้วเนี่ย50ปีมันมีปัญหาเยอะใช้ชีวิตก็ต้องใช้นะหน้าก็ต้องดูแลบอกเลยว่าพอใช้ตัวนี้เข้าไปออกกำลังกายได้ใช้ชีวิตได้มีความสุขกับการดำเนินชีวิตจะอยู่บนน้ำจะอยู่ใต้น้ำเต็มที่ไปเลยวันนี้คุณผู้ชมตัวนี้เขาบอกเลยนะว่าเป็นกันแดดสูตรที่ใช้ง่ายและดีจริงๆพออายุเยอะแล้วมีปัญหาต่อมาก็คือมีปัญหาหน้าขาดความชุ่มชื้น
0: มันแห้ง
1: หน้าแห้งมีปัญหาหน้ากล้านทาเ
0: ล
1: ยไม่เคยติดหน้าถูกต้องลดน้ำต้นไม้เราต้องลดถีบจักรยานเราต้องไปตากผ้าเราต้องทำต้องบอกเลยว่าต้องใช้ชีวิตเป็นแบบแม่บ้านยุคใหม
0: ่
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เซรั่มน้ำนมขวดนี้เป็นกันแดดที่เรียกว่าเติมเต็มอาย
0: ุ
1: เยอะแล้วมีปัญหาริ้วรอยคุณพี่ท่านนี้อายุ70ปีแล้วนะแต่ว่าหน้าเนียนๆได้เพราะว่าตัวเซรั่มน้ำนมตัวนี้ยังไม่พออาม่าอายุ80กว่าอาม่าบอกว่าในอดีตที่ผ่านมาใช้อะไรบางทีมันตกร่อง
0: แล้วมันแสบหน้าด้วยค่ะ
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีมันแรงไปไงแต่ของเราเป็นกันแดดที่สามารถได้ใช้ทุกวันแล้วใช้ได้ทุกเวลาให้ทั้งความนุ่มให้ทั้งความตึงให้ท
0: ั้
1: งความสว
0: ่
1: าง20เซตนี้แม่ต้องได้น
0: ะ
1: เพราะว่านี่คือความคุ้มค่าจริงเวลาเหลือน้อยแล้วตัวนี้ SPF 50 PA บวกผมบอกเลยว่าผ่านการวัดค่ากันแดดและเป
0: ็
1: นการตรวจสอบจากเครื่องวัด UV ให้เห็นเลยว่าตัวนี้ของเราเนี่ยต่อให้ซึมเข้าผิวแล้วเขายังทำงานอยู่ไอ้ตัวดำๆเนี่ยทำให้เห็นว่าเป็นการทากันแดดจริง
0: ๆเพราะว่ากันได้เลย
1: ถูกต้องเพราะว่าบางทีเนี่ยบางคนทาแล้วเนี่ยมันไม่ชัวร์มันไม่แบบมันไม่เป๊ะมันไม่มั่นใจตัวนี้พอทาเข้าไปให้เห็นเลยว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูนะพอทาเสร็จปุ๊บเนี่ย
0: เขา
1: จะเห
0: ็
1: นแบบดำๆเลยอ่ะให้เห็นเลยว่าเนี่ยเป็นการผ่านจากเครื่องให้เห็นว่
0: า
1: เนี่ยเราทากันแดดแล้วกันแดดทำงานจริงๆอาม่าบอกเลยว่าเมื่อก่อนในผิวแห้งมาก
0: หนูสบายใจแล้วบอกตรง
1: ๆว่าทำไมอ่ะ
0: ตอนนี้มันสบายใจเพราะว่าหนูซื้อเซรั่มเนื้อน้ำนมแบบนี้ที่แบรนด์อื่นมันแตะหลอดละเป็นพันบาทแต่พอดร.เอบอกว่า140กว่าบาทนิดๆ
1: คุ้มมาก
0: หนูมั่นใจแล้วว่าตอนนี้ทากันแดด
1: ได้คือผมบอกเลยนะคุณผู้ชมนะวันนี้เป็นกันแดดของทุกคนจริงๆแล้ววันนี้ได้ทั้งกันแดดได้ทั้งแป้งได
0: ้
1: ทั้งการบำรุงเป็นเนื้อเซรั่มน้ำนมแบบเข้มข้นมารอบเดียวนะคุณผู้ชมนะกับความคุ้มค่าแบบนี้การได้ทั้ง UVA UVBและที่สำคัญผมให้แป้งไปด้วยเพราะฉะนั้นทาเสร็จปุ๊บปกปิดทันที
0: แล้วสวยทันทีเลยเพราะว่าแป้งของดร.เอตัวนี้เป็นแป้งยอดนิยม
1: ถูกต้อง
0: สูตรยอดนิยมเนี่ยนะคะเห็นไหมพอทาแล้วผิวมันนวลเนียนเลยทาที่หน้าผากก็กบความมันได้อยู
1: ่คือต้องบอกเลยว่าครบเซตมากแล้วเซตเนี้ยใช้ได้ยาวๆประมาณ6เดือนคุณผู้ชมไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากดร.เอบอกเลยนะว่าคิดมาให้แล้วคุณผู้ชมรีบโทรเข้ามา1252เป
0: ็
1: นกันแดดที่ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยและสามารถใช้สะดวกได้ทุกที่ทุกเวลาเพื่อผิวหน้าที่ดีของเราทุกคน
0: ถูกต้องรีบโทร1252หรือว่าสแกน QR Code มาก่อนนะคะตอนนี้หมดเวลาแล้วค่ะทุกคนขอให้โทรทันทุกคนดร.เอสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับโทรมานะครับไม่ได้มีแค่หัวใจ
2: คืนนี้นะลูกค้าเนี่ยก็ชอบโปสเตอร์ที่เราออกแบบให้แล้วก็เลยขอให้เราไปช่วยดูแลงานประมูลที่จะเกิดขึ้นในวันเสาร์นี้ด้วย
3: เดี๋ยวนะคะบอสบริษัทเราเดี๋ยวนี้รับจัดงานแล้วเหรอคะ
2: ก็ไปช่วยเขานั่นแหละมันเป็นงานการกุศลและที่สำคัญก็คือมีเจ้าหน้าที่ของพรรคพิทักษ์ธรรมเนี่ยเขาดูแลอยู่แล้ว
4: รักจังเลยฮะบอสแต่ละงานประมูลเก๋ๆแบบนี้สมชัยไปร่วมประมูลด้วยฮะ
2: โอ้โหแล้วเธอจะไปประมูลอะไรกับเขาในนั้นล่ะมันมีแต่ของเก่าโบราณทั้งนั้นเลย
4: แหมบอสก็สมชัยจากตัวเองอ่ะไปให้เขาประมูลยังไงฮะ
3: อุ๊ยเพื่อน ฉันลืมอย่าเลยแกเพราะฉันน่ะกลัวว่าแกเนี่ยนะจะค้างอยู่ในสต็อกกลายเป็นวัตถุโบราณอยู่นั้นนานแสนนานเลยดีเป็นห่วง
4: หร
3: อ
4: เพื่อน
3: จ๋า
1: บ้า
5: จนป่านี้เรายังไม่เจอร่องรอยอะไรเลยนะคะ
6: อย่าเพิ่งหมดหวังสิครับคุณหนูพรุ่งนี้อาจจะเจอก็ได
5: ้หรือว่าเราตีความหมายผิดดาว5แฉกอาจจะไม่ได้หมายถึงสถานที่ก็ได้ค่ะ
6: แล้วมันแปลอะไรล่ะครับคุณหมอ
5: ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่มันอาจจะเป็นสัญลักษณ์ของอะไรบางอย่างก็ได้นะ
7: เฮ้ยเร่งมือหน่อยเว้ยเดี๋ยวค่ำ
8: ครับพี่
7: ยังอีกเยอะยังอีกเยอะเดี๋ยวไปติดเสานู้นต่อแล้วกัน
8: เสาไหนพี
7: ่นู่นไงตรงหน้านั่นไงไม่เห็นเหรอตาบอดป่ะเนี่ย
8: เสานี
7: ้เสานั้นแหละที่มึงเห็นน่ะ
8: ผมคงไม่เปลี่ยนหรอกพี
7: ่
5: เสา5ฉาก
7: วางหน่อยด้วย
6: คุณหนูว่าอะไรนะครับ
7: ดีเว้ย
5: นี่ไงคะอายุอาจจะเพิ่มขึ้นแต่โครงหน้าไม่เปลี่ยนหนูว่าต้องใช่แน่ๆค่ะคนนี้ต้องเป็นนายสิงหนเนี่ยค่ะลวดลายหีบก็เหมือนกันหนูว่าเราเจอแล้วล่ะค่ะอา
6: แล้วมันว่ายังไงบ้างครับ
5: หีบใบนี้เป็นของสะสมที่เป็นมรดกตกทอดมาแล้วเขาจะเอาไปประมูลในงานการกุศลวันเสาร์นี
6: ้เวรจริงๆของมันขโมยมาจากวัดแท้ๆแล้วเอาไปประมูลหาบุญเข้าตัวไม่กลัวนรกจะกินหัวบ้างหรือไงวะแล้วคุณหนูจะเอายังไงต่อครับ
5: คัมภีร์ไปตกอยู่กับคนที่ใหญ่ขนาดนี้ที่ยิ่งลำบากเราไม่มีทางเลือกค่ะเราต้องไปที่งานประมูล
6: ไม่ได้นะครับคุณหนูมันเสี่ยงเกินไปแล้วอย่างคนมันก็เยอะคุณหนูอาจจะโดนจับได
5: ้แล้วอาจะปล่อยให้คัมภีร์หลุดมือไปหรอคะ
6: เอาอย่างนี้ไหมครับให้เขาประมูลกันเสร็จก่อนแล้วเราค่อยตามไปเอาคืนทีหลัง
5: ไม่ค่ะหนูจะไม่รออะไรอีกแล้วอีกไม่ถึงเดือนก็จะเป็นแผ่นเดือน8แล้วนะคะถึงตอนนั้นพงพยักษ์เขาไม่ปล่อยหนูไปแน่ๆเราไม่มีเวลาเหลือแล้วนะคะอา

0: ู่ที่ไหนอยู่อยู่ก็หายหัวไปดูซิเนี่ยหน้าต่างห้องน้ำฉันก็พังประตูบ้านฉันก็พังค่าเช่าเดือนสุดท้ายก็ยังไม่ได้เลยสักบาทนึง
1: ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมขอจ่ายแทนก็แล้วกันนะครับเท่านี้คงพอนะครับ
0: พอค่ะคุณ
1: เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยได้ไหมครับ
0: เชิญตามสบายเลยค่ะคุณเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็ไปตามพี่ที่บ้านได้เลยนะคะ
1: อ๋อ

0: はい。はい、トサバ。あ、ハムソウン。はい。นัจจันอยู่กับอาใช่ไหมครับอา
1: ปล่อยปล่อยกู
0: อานัจจันอยู่กับอาใช่ไหมอ่ะอาบอกผมมาก่อนสิน
1: ี่มันอะไรของคุณวะคุณรวยซะคุณหนูไม่อยากเจอคุณอีกแล้ว
0: แต่ผมอยากจะช่วยเธอนะครับอา
1: ช่วยอะไรคุณก็รู้คุณก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณหนูเป็นอะไรคนอย่างคุณจะไปช่วยอะไรเธอได
0: ้ให้ผมเจอเขาสักครั้งเถอะนะครับอา
1: อย่าดีกว่าเท่านี้คุณยังทำให้คุณหนูเสียใจไม่พออีกหรอ
0: แล้วอาจจะให้ผมทำยังไงล่ะครับอา
1: คุณไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นแค่เลิกตามหาเธอเลิกยุ่งกับเธอซะเข้าใจไหม
0: อา
1: ปล่อย
0: อาปล่อยโอ๊ยอาอาคำศูนย์อาอา
2: ถุย
0: อาอาคำศูนย์อาคำศูนย์อาคำศูนย์อาคำศูนย์อาคำศูนย์ไปไหนแล้ววะ

0: ผู้กองครับ
1: ครับ
0: นี่คือข้อมูลคดีเรื่องเสือทั้งหมดครับผมไปก๊อปปี้มาจากแฟ้มคดีให้ครับ
1: ขอบคุณมากเลยครับจ๋าผมจะเช็คดูอีกทีนึงเผื่อผมมองผ่านอะไรไป
0: ผู้กองกำลังหาอะไรอยู่ครับ
1: ก็พวกร่องรอยข้อสังเกตจริงๆแล้วก็อะไรก็ได้ครับที่จะทำให้ผมรู้ได้ว่าไอ้ฆาตกรจริงๆแล้วเนี่ยมันคือเสือตัวไหนกันแน่ผมจะต้องจับมันให้ได้ขอโทษนะครับ
2: สวัสดีครับมีอะไรให้ผมช่วยเหรอครับ
1: คือผมมาถามหาของชิ้นนึงนะครับไม่ทราบว่าคุณพอจะมีข้อมูลบ้างไหมครับนี่ครับ
2: ผมดูแล้วไม่คุ้นเลยอ่ะร้านของเราก็ไม่เคยมีแต่เดี๋ยวผมจะลองถามเท่าแก่ให้คุณดูก่อนนะครับผม
1: ไปครับ

0: chơn năng.ได้รูปนี้มาจากไหน
1: มีคนให้ผมมานะครับคุณรู้จักมันใช่ไหมครับ
0: ผมเนี่ยเป็นคนแรกที่เข้าไปขนคัมภีร์กับหีบนี่ออกมาจนกระทั่งไอ้สิงห์ขนเนี่ยมันขโมยเอาไปคุณรู้ไหมสาผมนี่แหละต้องเสียราคาค่าโง่ให้ความเป็นเพื่อนชั่วของมัน
1: แล้วคุณรู้ไหมครับว่ามันเป็นคัมภีร์อะไรมันเขียนอะไรไว้บ้างครับ
0: ก็พอจะรู้อยู่บ้างรู้สึกว่ามันจะเป็นจารึกเรื่องราวของคืนวันเพ็ญตำนานของ
1: เสือสมิงใช่ไหมครับ
0: ใช่คุณรู้ได้ยังไง
1: คุณรู้ไหมครับว่าคัมภีร์นี้มันอยู่ที่ไหนครับ
0: คุณคงอยากได้มันละสิผมขอเตือนคุณไว้ก่อนนะไอ้ของชิ้นเนี้ยมันมีอาถรรพ์ใครได้ไปอ่ะเจอแต่เรื่องหายนะทุกราย
1: ผมไม่ได้อยากจะเป็นเจ้าของมันหรอกนะครับแต่คัมภีร์นี้มันสำคัญมากครับมันสำคัญกับเพื่อนผมคนหนึ่งมากครับคุณบอกผมได้ไหมครับว่ามันอยู่ที่ไหนผมขอร้องนะครับ

0: ถ้าคุณอยากจะเจอของสิ่งนั้นจริงๆเนี่ยคุณลองไปที่นี่ดูอาจจะเจอสิ่งที่คุณตามหาอยู่ก็ได
1: ้ยานประมูล
2: ตกลงนายท่านจะไปงานประมูลนั่นจริงๆเหรอครับ
3: ใช่ฉันรู้นะว่าแกคิดอะไรฉันก็อยากกำจัดไอ้สิงโคนนั่นไม่แพ้แกแต่มันยังมีประโยชน์กับฉันอยู่ร้อยผ่านงานนี้ไปก่อนฉันไม่ปล่อยมวยแน่และอีกอย่างนึงฉันอยากรู้ว่าในลังไม้นั่นคืออะไรและที่สำคัญใครจะได้มันไป
4: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
5: ธรรมดาคือคน
6: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่โปรดีแฟชั่นเซลล์ by O Shopping
7: และวันนี้ก็อยู่กับสินค้าที่ขายดิบขายดีแต่ว่ารอบนี้นี่คือครั้งแรกที่เราจัดเลยนะก
6: ับ
7: ซาบีน่าแฮปปี้บาร์พรีเมีย
6: คุณขารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดิบขายดีแล้วใส่สบายน้องใบเฟิร์นพิมพ์ชนกไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์นะเขาใส่จริงๆเพราะว่าไอ้บ้านเรามันร้อนพอมันร้อนเราต้องใส่ชุดชั้นในที่มันอยู่ข้างในฉะนั้นตัวที่อยู่ข้างในที่ติดเนื้อเนี่ยมันจะต้องสบายใส่แล้วต้องรู้สึกดีใส่แล้วต้องรู้สึกว่ามันแห้งสบายทั้งตัว
7: สบายทั้งตัวและสวยจากข้างในออกสู่ภายนอกก็ย้ำว่าซาบีน่ารู้ใจสาวไทยว่าสัญลักษณ์ของเราหุ่นแบบไหนยังไงก็เอาอยู่แล้วบอกเลยนะวันนี้จัดให้ทั้งตัวบราแล้วก็กางเกงใน
6: สบายทั้งบนทั้งล่าง
7: ยังไม่พอแถมเสื้อสวยๆให้ใส่อีก
6: ปกติไม่ค่อยแถมนะเสื้อคือตัวนี้เกือบ500นะคุณผู้ชมวันนี้แถมไปให้คุณได้เสื้อชั้นใน3ตัว3สีสีเนื้อสีดำสีน้ำตาลนะคะเป็นสีเบสิกได้อยู่แล้
7: ว
6: ให้กางเกงชั้นในเนื้อผ้าเดียวกันฟรีไซส์เหมือนกันให้อีก3ตัวคลาสสีไปให้และให้เสื้ออีก1ตัวเฉพาะคนโทรทัน90สายแรกเท่านั้นและทั้งหมดนี้เกือบ 4,000 ให้จ่ายแค่999บาท
7: แบนเทามีทอนส่งฟรีหน้าบ้านเรียกโทรมาก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252จองสิทธิ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้โอ้โหแป๊บนึง90เซ็นเหลือ80กว่าเซ็นแล้ว
6: แล้วเซ็นนี้มาครั้งนี้รอบสุดท้ายด้วยคุณผู้ชมจริงๆแล้วเสื้อชั้นในตัวละ750วันนี้เฉลี่ยเหลือตัวละ143บาทถูกมากค่ะ
7: 143บาทของแท้แบนขึ้น5ไม่เชื่อเดี๋ยวให้ดูนะว่าตก1ตัวละ750จริง
6: ๆ
7: ดังนั้นวันนี้เหลือแค
6: ่
7: 143บาทแม่จ๋ายังไงรีบกดสั่งกันก่อน1252ย้ำอีกรอบ1252นี่คือแฮปปี้บาร์พรีเมียมที่ใส่สวยสบายและยังไม่พอความที่ผ้าเขาเป็นการดีไซน์ที่แบบเล่นไฟเล่นแสง
6: โอ้ยเนื้อผ้าเงาๆดูพรีเมียมจริงๆสมชื่อ
7: จริงและยังไม่พอนะไม่มีโครงนุ่มแล้วก็คอเนี่ยเขาเป็นตรงเนี้ยเป็นทรงแบบว่า V ทำให้ดูเซ็กซี่และไม่ดูให้เป็นแบบเป็นบราที่แบบใส่ทั่วไปใส่โชว์ข้างนอกก็ได้นะจ๊ะเหมือนน้องใบเฟิร์นยังไม่พอเป็นบาร์ไร้โครงแบบน
6: ี
7: ้ใส่แล้วไม่เจ็บแต่ว่ายังเป็นอกจากอกยังชิดอยู่นะจ๊ะ
6: ใช่อกชิดเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมเพราะว่า

0: ำของเขาเป็นฟองน้ำที่เอกสิทธิ์เฉพาะซามีนาเท่านั้นฟองน้ำที่ภูมิใจนำเสนอมาคุณผู้ชมเพราะปกติแล้วเนี่ยให้ดูฟองน้ำนิดนึงเนื้อผ้าก่อนเนื้อผ้าด้านใน
1: เนื้อผ้าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นแบบว่าระบายอากาศได้ที่เป็นแอร์โฟ
0: มเป็นรูๆ
1: อย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเมืองไทยมันมีร้อนร้อนมากร้อนสุด

0: ชอบตรงที่เขาเป็นสีเดียวกันแล้วก็เป็นรูปเป็นทรงฟูจิแล้วก็สีเคิร์ฟตรงเนี้ยหมายความว่าเป็นตัวที่ล็อกทำให้เป็นโครงอย
1: ู่เออนี่ไงแทนโครงไงคุณผู้ชมแล้วเขากุ้นขอบมาเรียบร้อยอย่างดีใช้ได้นานเลยนะคะมีขยับนิดนึงให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนะคะว่าของแพงของแท้ซามิน่าเนี่ยเวลาขยับปุ๊บเขาคืนทรงเป็นยังไง
0: สมมุติว่าลงเครื่องปุ๊บสักหมัก
1: ปุ๊บ
0: น้องก็ยังคงอยู่จ้ะแล้วก็ยังมีรูระบายอากาศตรงนี้ให้เราอีกดังนั้นความใส่ใจตั้งแต่ข้างนอกข้างในดีไซน์สวยอะตอนนี้บอกเลยนะไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนสาวอวบขนาดไหนหรือว่าเอ็กซ์ตร้าไซส์ใส่ได้หมด
1: ใช่เพราะนี่เป็นฟรีไซส์คุณผู้ชมนุ้ยเป็นสาวไซส์เล็กๆ เนี่ยก็ใส่สวยเหมือนกันแม่ที่แบบหน้าอกเยอะๆเป็นสาวที่แบบหน้าอกสวยๆใส่ปุ๊บก็สวยแล้วก็สบายเหมือนกันคุณผู้ชมนุ้ยพูดแบบนี้เลยนะคะว่าโปรโมชั่นเนี้ยครั้งเนี้ยไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่แล้วกางเกงชั้นในที่ให้ไปก็เนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์เหมือนกันรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วแต่จริงๆแล้วได้ไปแบบ43 44เท่ากับวันนี้คุณได้ไป3ชุด3ชุดก็คือเสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3แล้วแถมเสื้อใส่สบายไปอีก1ซาบิน่าแท้หมดเลยนะคะ
0: และตรงเนี้ยเสื้อซาบิน่าเราคละสีให้แต่ย้ำว่าตอนนี้50เซตสุดท้ายสาวๆคนไทยทั่วประเทศต้องได้เป็นเจ้าของเพราะตัวนี้คือเซตนี้รอบนี้ครั้งสุดท้ายแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: และทั้งหมดนี้คือนะให้1 2 3 4 5 6 7 7ตัวซาบิน่าของแท้999บาทส่งฟรี1252ค่ะ
1: คุณและราคานี้999นะคะเฉพาะตอนนี้เท่านั้นเหลือ58เซตสุดท้ายเฉลี่ยแล้วตกชิ้นละ143 บาทแล้วซาบิน่าของแท้หาได้ที่ไหนตัวละ100กว่าบาทแล้วตอนนี้นะคะเหลือ55เซตสุดท้ายรีบโทรส่งให้ฟรี1252ค่ะ
0: ยังไงรีบโทรมาพยายามว่าทุกชิ้นที่เราจัดให้ซาบิน่าของแท้และอย่างหนึ่งก็คือใส่คู่กันใส่เข้ากันได้ไหมได้
1: อุ้ยเอาอย่างนี้คุณผู้ชมให้ดูน้องอวบให้ดูน้องอวบกับน้องไม่อวบคนนี้หน้าอก46สะโพก46ให้ดูนะคะให้ดูสะโพกก่อนกางเกงชั้นในที่แถมไปให้ตั้ง3ตัวแถมไปให้เนื้อผ้าก็ยังเหลือแบบนี้ใส่เป็นชุดแบบนี้ก็ได้คุณผู้ชมค่ะรวมถึงเสื้อตัวนี้คุณดูนะเสื้อตัวนี้รอบอกได้ถึง47คนนี้หน้าอก46ยังเหลือเลย
0: เนี
1: ่
0: ย
1: แล้วคุณดูเสื้อชั้นในที่เขาโชว์ตรงนี้เห็นไหมถ้าไม่ใช่ซาบิน่าจะกล้าโชว์หรอ
0: แล้วบอกเลยนะเขาเป็นคอปาดที่ปาดกำลังดีใส่แล้วสวยจริงๆแม่น้องชอบตรงที่ตัวผ้าของซาบิน่าเขาเล่นไฟเล่นแสงหมายความว่ายังไงใส่แล้วขับผิวพองๆผิวจะขาวผิวสีมะปางผิวไหนใส่ก็สวยแล้วตัวหนึ่งเกือบ500วันนี้ให้ฟรี1ตัวเลยจ้ะย้ำว่าคลาสสี่ให้นะจ๊ะ
1: ใช่แล้วเฉพาะรายการนี้เท่านั้นและทีนี้เรื่องระบายอากาศระบายอากาศดีทุกชิ้นตั้งแต่เสื้อชั้นในกางเกงชั้นในรวมไปถึงเสื้อข้างนอกเริ่มเลยนะคะเริ่มกันที่เสื้อชั้นในกันก่อนสำหรับเสื้อชั้นในนะคุณผู้ชมมีฟองน้ำนะคะ1 2ซ้ำยังไม่พอคุณผู้ชมมีกางเกงชั้นใน
0: กางเกงชั้นในอ่ะเดี๋ยวน้องกิ๊บให้ดูนะกางเกงชั้นใน1 2 3
1: ยังไม่หมดเราให้เสื้อไปด้วยใช่มั้ยคะก็ไปอีกสักชั้นนึงสิ
0: แล้วมีช่องอะไรรู้ป่ะที่ตัวเสื้อเนี่ยผ้าเย็นแห้งไวซักสะบัดตากแค่นั้นเอง
1: ไม่ต้องรีสักชิ้นเดียวเลยคุณผู้ชมเป็นฟรีไซส์ทั้งหมด6ชิ้นเลยนะคะเสื้อชั้นในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดแล้วตอนนี้เหลือน้อยกว่า37เซตสุดท้ายถ้าคุณโทรไม่ทันตอนนี้นุ้ยบอกเลยนะว่าเซตนี้ไม่รู้จะมาอีกเมื่อไหร่ครั้งนี้อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว
0: ยังไงรีบโทรมาเพราะย้ำว่าวันนี้คุณได้บลาไป3ตัวนะคะกางเกงไป3ตัว6ตัวแล้วและเสื้อเนี่ยซาบิน่าเนี่ยย้ำเลยว่าใส่สวยสบายทุกตัวเกือบ500วันนี้ให้ไปเลยอีก1ตัวเป็น7ตัว999บาทสั่งวันนี้ส่งวันนี้ย้ำว่าแบงค์เทามีทอนส่งฟรีถึงหน้าบ้าน1252โทรมาอีกรอบ1252จองสิทธิ์ไว้ไม่งั้นนะอย่าวางสายไม่งั้นนะโห
1: คู่นี้คุณผู้ชมให้ดูนิดนึงเสื้อชั้นใน750กางเกงชั้นใน390คู่นี้คือ1140บาทแค่2ชิ้นนี้นะ1140แต่วันนี้คุณจ่ายเท่าไหร่999แต่ได้ไป7ชิ้นแล้ว7ชิ้นนี้เฉลี่ยแล้วตกให้ชิ้นละ143บาท143บาทเสื้อก็143บาทมารอบสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยถ้าคุณไม่โทรตอนนี้ก็ไม่รู้จะตอนไหนเพราะตอนนี้เหลือแค่28เซตสุดท้ายแล้วค่ะ
0: 27เซตสุดท้ายไม่ว่าจะสาวไซส์ไหนปัญหาที่เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจสาวอวบหรือคนที่ผ่านการคลอดบุตรแบบแม่นกเนี่ยหน้าอกมันจะเริ่มคล้อยมันจะไม่เต่งมันจะไม่ตึงเหมือนแต่ก่อนบอกเลยว่าซาบิน่าเขาเอาอยู่เขาจัดเซตจัดทรงให้โครงก็ไม่เจ็บเพราะว่าตรงเนี้ยอย่างที่บอกว่าเขานะคะบอกว่ายกหน้าอกให้เราโดยที่เราไม่ต้องกลัวเพราะว่าเป็นซีเคิร์ฟและยังไม่พอนะ คุณผู้ชมค่ะตัวผ้านี่ที่เขาให้มาแม่นกชอบมากตรงที่เขาให้ผ้านี่คือโอ้โหสองเท้าฝ่ามือแบบนี้และที่ชอบตรงที่ความแบบยืดหยุ่นสบายแบบนี้

0: แล้วก็ด้านหลังเนี่ยตะขงตะขอที่หลายคนบอกว่าโอ๊ยกลัวแบบว่าแถวตะขอมันปรับไม่ได้ปรับได้เพราะนี่คือฟรีไซส์ครอบอกได้ถึง46นิ้วตรงนี้ให้ไปถึง3แถว9ตัวเลยจ้ะ
1: ใช่แล้วกางเกงชั้นในที่แถมไปให้คุณผู้ชมเนื้อผ้าเดียวกันเป็นฟรีไซส์นะคะรอบสะโพกได้ถึง41นิ้วไปได้อีกนะแต่แขนนี่มีแรงแค่นี้คุณผู้ชมขากลับเข้ามาก็คือทรงสวยเหมือนเดิมและให้ดูนิดนึงได้ไหมผ้าซับเป้าภูมิใจนำเสนอมากเพราะผ้าซับเป้าเนี่ยปกติเขาจะต้องเย็บ2ชั้นแต่เย็บมาอีกทบ1ใช่ไหมคะแต่อันนี้เป็นการถักทอ2ชั้นให้หนาให้นุ่มโดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าอีกแผ่นนึงมันจะหลุดหรือเปล่าแล้วคุณเห็นไหมว่ามันมีร่องตรงนี้นั่นแหละระบายอากาศได้เป็นอย่างดีแถมฟรีไปให้ตั้ง3ตัว
0: และนี่คือบอกว่าสาวไซส์ไหน S M L 2 XL ใส่ได้สวยเหมือนกันหมดเพราะนี่คือนวัตกรรมการทำผ้าที่ Happy Bar Premium Sabina ของแท้อยากได้โปรนี้รีบโทรมาแล้วคว้าให้ทัน18เซตสุดท้ายค่ะ
1: ใช่แล้วเพราะวันนี้คุณได้เสื้อชั้นใน3กางเกงชั้นใน3เท่ากับว่าได้ไปแล้ว3ชุดนะคะแล้วยังให้เสื้อยืดใส่สบายจาก Sabina ไปด้วยให้อีก1ตัวคุณผู้ชมค่ะที่จริงชุดนี้ 1,140 วันนี้คุณจ่าย990ได้ไป7ชิ้นได้ของแท้ทุกชิ้นและเป็นฟรีไซส์ทุกชิ้นแล้วส่งให้ฟรีทุกชิ้นสั่งวันนี้ส่งวันนี้จ่ายเงินหน้าบ้านเก็บเงินปลายทางสบายใจหายห่วงค่ะ
0: รีบโทรมาย้ำว่าทั้งหมดนี้1 3 4 5 6 7 7ตัวได้บาไป3กางเกงในไป3คือ6แล้วและได้เสื้อของซาบีน่าเนี่ยใส่สบายรุ่นนี้ให้ไปอีก1ตัวทั้งหมด7ตัว999บาทอยากให้ได้จริงๆเพราะว่าถ้าซื้อข้างนอกเนี่ยตัวนึงเกือบ500วันนี
1: ้ให
0: ้ฟรีไปเลย1ตัวจ้า
1: ไม่อยากให้พลาดเลยจริงๆคุณผู้ชมเพราะว่าทั้งเซตนี้คุ้มค่ามากจริงๆใครต่อสายอยู่คุณได้สิทุกคนต่อสายไว้ก่อนนะคะโทรเลย1252ส่งให้ฟรีค่ะ999บาทวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ยายสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตยายคืออะไร
1: นึกไม่ออก
2: ค่อยๆคิด
1: ก็น่าจะตอนที่เรียนมั้ง
0: โอ้และตาล่ะ
2: สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็คือได้พบยาย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ
2: จากนี้คนไทยจะมีสติปัญญาและความสุขในทุกเช้าของชีวิต

ธรรมะสวัสดีคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมหัศจรรย์แห่งปัญญาค่ะวันนี้คุณก็ยังอยู่กับอ้อมนะคะสุนิสาสุขบุญสังกับบริเวณธรรมสถานวัดพระราม9ที่เราใช้เป็นที่ถ่ายทำรายการนี้กันมาตลอดนะคะในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะถ้าเรื่องที่เรากำลังจะบอกคุณผู้ชมมันอาจจะเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับบางคนแต่บางคนจะบอกว่าจริงเหรออ้อมว่าคำว่าจริงเหรออย่างน้อยมันก็น่าสนใจที่ว่ามันจะจริงหรือไม่เดี๋ยวเราไปติดตามกันได้นะคะคำว่าจิตดวงสุดท้ายมันบอกอะไรเราได้บ้างมันทำให้เรารู้สึกยังไงได้บ้างเดี๋ยวเราไปติดตามกันในช่วงของปัญญาสร้างสุขค่ะ

0: จนนั่งคุยธรรมะ
1: ขอบคุณค่ะนมัสการค่ะ
0: เจริญพร
1: ค่ะวันนี้ต้องขอโอกาสพระอาจารย์นะคะก็มีเรื่องที่อ้อมได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ตอนเปิดรายการนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของจิตสุดท้ายคำนี้บางคนก็สนใจแต่บางคนก็เอ๊ะแต่เขาอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ความเอ๊ะนั่นแหละคือเริ่มสนใจแล้ว จิตสุดท้ายมันมีความสำคัญยังไง
0: คือจิตสุดท้ายมันไม่มีหรอกมันมีแต่ลมหายใจสุดท้าย
1: ทำไมเราถึงไปเอาคำนั้นมาจากไหนคะคำว่าจิตสุดท้ายพระอาจารย
0: ์เพราะว่าการครองร่างครั้งสุดท้ายของจิตหมายว่ามันสละร่าง
1: ค่ะ
0: คือถ้าจะพูดแล้วเนี่ยคงจะหมายถึงว่าวิญญาณออกจากร่างหรือตายใช่ไหม
1: ค่ะ
0: จิตสุดท้าย
1: ค่ะ
0: จิตที่ครองร่างครั้งสุดท้ายหรือออกจากร่าง
1: ออกจากร่างนี
0: ้ไปร่างนี้เป็นยังไงนี่พูดแบบชาวบ้านธรรมดานะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ต้องบอกว่าวิญญาณังอนัตตานะ
1: ค่ะค่ะ
0: มัน
1: เดี๋ยวยากไป
0: มันจะยากไปเหมือนกับนักบินเนี่ยร่างกายเหมือนเครื่องบินจิตเหมือนนักบิน

0: เวลาที่เราตื่นเช้าขึ้นมาเราไปทำงานก็เหมือนขับเครื่องบินออกไปต่อสู
1: ้
0: กับศัตรูข้าศึกทั้งที่เป็นคนทั้งที่เป็นสิ่งของอารมณ
1: ์
0: รักโลภโกรธหลงค่ะข้าพยาบาทอิจฉาหิวกระหายตัณหารา
1: คะ
0: พวกนี้ถือว่าเป็นกระสุนปืนบางทีก็ถูกยิงกลับมาบางทีก็ต้องกลับมาปีกหักกลับมา
1: คล้ายๆเราอยู่ในซิมูเลเตอร์เลย
0: ซิมูเลเตอร์ใช่ไหมเสร
1: ็
0: จแล้วก็นำเครื่องกลับเข้าอู่ซ่อมทุกได้ทุกวันถือเป็นบุญละก็เป็นคนซ่อมมีช่างซ่อม
1: ก็คือกลับบ้านนอนพักใจ
0: เข้าอู
1: ่ใช่เข้าอู
0: ่เอาละตื่นเติมน้ำมันพักผ่อนแล้วก็ขับเครื่องบินต่อพรุ่งนี
1: ้อ๋อคือถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยเราแทนต
0: ั
1: วเองเป็นเครื่องบินหนึ่งลำ มีทุกอย่างเราเป็นนักบิน
0: แขนสองข้างก็เป็นปีกไปซะ
1: ก็บินไป
0: แล
1: ้วก็ตรงหัวเราก็เป็นนักบินควบคุมทุกอย่าง
0: ควบคุมอันนี้คือสมองกลที่จะควบคุมเครื่อง
1: เจอกระสุนเจอนกเราก็ยิงตก
0: ยิง
1: หรือนกมาแปะที่กระจกเราก็เสียโอกาสไป
0: ทีนี้มันก็มีช่วงที่เรียกว่าหากระสุนเข้าเขาเรียกว่าลบกันแบบตะลุมบอลแล้วเครื่องหล่นเครื่องอะไรมันหล่นมันไม่ไหวแล้วตู้มกระสุนใหญ่ยิงตู้มเข้าไปได้โดยธรรมชาติของนักบินโดยธรรมชาติของนักบินเนี่ยก็จะดีดทิ้งเครื่องเปี้ยง
1: ใช่ใช่
0: ตัวเองดีดออกไป
1: มันต้องมีเก้าอี้ที่ดีดได
0: ้ดีดได้เขาคิดไว้เรียบร้อยแล้วดีดตัวออกไปแล้วก็มีร่มกลางแล้วก็ควบคุมร่อนลงในที่ปลอดภัยเปรียบเหมือนกับร่างกายเนี่ยเป็นเครื่องบิน
1: เพราะมันใช้มานานก็มีโซ
0: มีโซมีโรคภัยไข้เจ็บสารพัดอย่าง
1: นะยังไม่ทันหายเช้าก็ต้องออกมาใหม่แล้ว
0: ออกมาใหม่แล้วเสร็จแล้วก็บางทีเจอโรคภัยไข้เจ็บต้องปาดต้องหันต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นแรมปีแรมเดือน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เสียเงินเสียทองมากมายบางทีก็ซ่อมได้บางทีก็สุดวิสัยที่จะซ่อมจิตสุดท้ายทำยังไงนักบินทำยังไงวาระสุดท้ายที่จะต้องสลัดเครื่องคือร่าง
1: มันต้องมีความชัดเจนมุ่งมั่นแล้ว
0: ชัดเจน
1: ใช่ไหมคะต้องมุ่งมั่นชัดเจนแล้วก็คือมันต้องปล่อยวางแล้วสิการที่เราจะดีดตัวออกไปไหนได้อะจุดหมายเราต้องมีแต่เราต้องปล่อย
0: ต้องมีสติถึงจะกดปุ่มได
1: ้ถ้ากลัวเนี่ยกดแล้วมันจะกัก
0: ต้องมีสติอย่างมากเลยว่าเราพร้อมที่จะกดปุ่มเมื่อไหร่ใช่ไหมพอกดปุ่มปั๊บมันดีดเลยนะ
1: ใช่ๆมันชั่วพริบตาเลย
0: เสี้ยววินาทีเลยจิตที่สลัดร่างเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันและจิตสุดท้ายที่ว่าเนี่ยคือจิตที่สลัดเรือนร่างแล้วก็ดีดออกไปแล้วก็ดีดออกไปแล้วใช่ว่าจะปลอดภัยนะ
1: ถ้าร่มไม่กลาง
0: ถ้าร่มไม่กลาง
1: ตกระเบิดตุ้ม
0: ร่มเนี่ยจึงเปรียบเสมือนกับบุญกุศล
1: ค่ะ
0: ร่มชูชีพเนี่ย
1: โอ้มาเป็นภาพเลยร่มจะพาเราไปไหนใช่ไหม
0: มันราคาถูกมากแล้วก็มันเป็นอะไรที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่มันจำเป็นที่สุดวาระสุดท้าย
1: เพราะเขาจะพยุงเราไปปล่อยตรงไหน
0: เพราะเขาจะพยุงตัวนักบินเนี่ยไปซึ่งนักบินเหมือนจิตถูกพยุงโดยอารมณ์ที่เป็นบุญก็ปลอดภัยแต่ถ้าถูกพยุงโดยอารมณ์ที่ไม่เป็นบุญเช่นล่มมันหมุนเจอพายุเจอสารพัดอย่างมาล่มมัน
1: เกลียวเลย
0: เกลียวตัวหล่นตุ๊บ
1: แล้วเผลอๆยังไม่ทันกลางได้ล่ม
0: ยังไม่ทันกลางเลยตกก่อน
1: แล้วมันทำให้อ้อมรู้สึกอยู่อันนึงอะค่ะพอนอกจากเรื่องล่มแล้วไอตอนที่มุ่งมั่นและมีสติที่จะดีดตัวเนี่ยเราต้องรู้ด้วยว่าเราดีดไปทางไหนด้วย
0: ใช่
1: เราไม่ใช่ว่าอ้าว
0: ดีดไปชนกัน
1: อยู่ในแม่น้ำก็ดีดจ้ามันก็ตกน้ำก็กระแทกอีกมันมีหลายปัจจัยว่าเราต้องการไปลงที่ไหนแล้วเราจะได้กำหนดทิศทางของการไปจังหวะเวลา
0: ภาษาพระใช้คำว่าสุขติ
1: โ
0: อ้แปลว่าทิศทางที่ปลอดภัยสุขติเนี่ยแปลว่าทิศทางที่ปลอดภัยต้องดูว่าสุขติเป็นยังไงไปสุแปลว่าดีสุแปลว่าดีงามง่ายแปลได้3คำสุดีงามง่าย
1: ค
0: ติแปลว่าการไปการถึงหรือว่าการไปทิศทางเล็งทิศให้ถูกต้องเขาเรียกว่าสุขติคณะจิตสุดท้ายเนี่ยต้องเล็งทิศนะต้องเล็งทิศ
1: แสดงว่ามันต้องฝึกสิครับอาจารย์
0: มันเป็นคอมพิวเตอร์นะจิตเนี่ยมันเป็นคอมพิวเตอร
1: ์
0: มันต้องจูนให้ดีเหมือนกับเราจะบินเนี่ยต้องจูนให้ดีว่าเราจะไปลงที่ไหนเครื่องบินไปยังไงเจออะไรยังไงต้องจูนให้ดีก่อนจูนไว้ก่อนเลย
1: ออโต้จูน
0: ต้องจูน
1: ทำให้ชิน
0: ทำให้
1: เป็นนิสัย

0: ทําให้รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้เราจะทําแบบนี
1: ้
0: ค
1: ือ
0: ร่างกายมันจะต้อง
1: ถูกต้อง
0: จิตใจมันจะต้องรู้โดยอัตโนมัติทำจนชินใช่ไหม
1: ออโต้พายโลตก็เหมือนกับออโต้สติต้องเป็นออโต้สติมันต้องเกิดขึ้นทันทีเลยมันถึงจะเป็นจิตสุดท้ายได้ปลอดภัย
0: แต่ถ้าคนไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยมันก็จะมีจังหวะฟลุกได้บ้างแหละไอ้ตกกระไดพลอยโจรที่มันจะกดและจังหวะดีทำบุญมาดีเนี่ยมันมีจริงแต่เราไปคาดหวังตรงนั้นไม่ได้
1: ไม่ได้เพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยจิตสุดท้ายเนี่ยอารมณ์สุดท้ายเต็มไปด้วยความห่วงความห่วงเต็มไปด้วยความกังวลเต็มไปด้วยความอาฆาตเครียดแค้นพยาบาทบางทีถ้าหากว่าไปเหนี่ยวภพชาติก็จะเหนี่ยวภพชาติชั้นต่ำนะหรือไปเหนี่ยวภพชาติที่เป็นคนก็จะเป็นคู่อริของจิตสุดท้ายที่จิตนั้นเหนี่ยวไว้เป็นคู่อริเลยนะบางคนเนี่ยเกลียดคนใดคนหนึ่ง
0: แล้วมันแวบเข้ามาจังหวะนั้น
1: จังหวะนั้น
0: ยิ่งเกลียดยิ่งได้เจอดิคะ
1: ยิ่งเกลียดยิ่งเจอ
0: แสดงว่าถ้าเราไม่อยากเจออะไรเราอยากไปใสๆไปทางที่ควรไป
1: ตรงนี้แหละที่บอกว่าจะต้องมีวิธีขจัด YouTube ทางอารมณ์
0: ดูไม่ต้องดูบนน่ะนะ
1: YouTube ทางอารมณ์เนี่ยไม่ต้องให้เห็นภาพอะไรเลยจะต้องเห็นความใสความโปร่งความนิ่งความเบาตัดกระแสมันเหมือนกับเครื่องบินตัดกระแสของเมฆหมอกลมฝนพายุพุ่งขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้สำคัญมากต้องฝึก
0: เนี่ย
1: ต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะ
0: มันต้องฝึกทีนี้เนี่ยมันไม่ต้องรอแก่แล้วค่อยฝึกถูกไหมคะพระอาจารย
1: ์ไม่ต้อง
0: เราฝึกได้ตั้งแต่เด็กเลยด้วยซ้ำเราฝึกยังไงคะที่จะทำให้ไอออโต้ไพลอตของเราเนี่ยมันจำได้ว่า
1: ฝึกเป่าลูกโป่ง
0: ยังไงคะ
1: ทำสมาธิเนี่ยเป่าลูกโป่ง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใช้ลมเป็นตัวช่วยในการขจัดอารมณ์ที่มันจะมาปรากฏภายในจิตของเราเวลาหลับตาลงเนี่ยมันจะมีอารมณ์อดีตอนาคตสารพัดอย่างใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่เราจะใช้ลมหายใจเนี่ยเป็นตัวปัดเป่าเป็นตัวปัดเป่าเหมือนเขาดูดเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องดูดใบไม้ใช่ไหมเป่าใบไม้เครื่องดูดฝุ่นลมทั้งนั้นนะพวกนี้
0: ค่ะ
1: เครื่องบินลำใหญ่ๆก็ลมนะเอาขึ้นไป
0: มันต้องมีลมใต้ปีกพยุง
1: ใช่แล้วก็จิตของมนุษย์ก็เหมือนกันอารมณ์เนี่ยจะต้องใช้ลมตัวพยุงลมจริงๆด้วยนะลมหัวใจหายใจเนี่ยเพราะลมหายใจเนี่ยมันเป็นตัวไปเลี้ยงสมองสมองเป็นตัวกำหนดอารมณ
0: ์ใช่ๆมีคนบอกอ้อมว่าบางทีพอเราฝึกหายใจดีๆเนี่ยร่างกายมันก็ปรับกระบวนการอะไรได้เยอะเลยนะ
1: ก็เลยบอกคนหนึ่งที่เขาป่วยบอกถ้าเราอยากจะไม่กังวลเราทำสมาธิไม่เป็นอธิบายยากอ้าวเท่าแก่มัวแต่คิดค้าขายกำไรขาดทุนอยู่เอางี้ก็แล้วกันเป่าลูกโป่งเป็นไหมอ๋อเป่าเป็นครับเอางี้ก็แล้วกันเป่าเป็นไม่ยากเป่าเป็นก็ภาวนาอานาปานสติกำหนดลมหายใจเป็นอ้าวทำยังไงเราก็สอนเอาลูกโป่งมานี่หายใจเข้ากับหายใจออกลึกยาวทำติดต่อกันอย่างเงี้ย
0: โดยไม่ต้องมีลูกโป่งก็ได้มีก็ได้ไม่
1: ม
0: ี
1: ก็ได้ไม่มีก็ได้แต่ลูกโป่งมันเช็คได้ไงว่าหายใจลึกยาวจริงไหมลูกกลับมาที่บ้านก็เช็คเลยถ้าเป่าออกหมดลูกโป่งมันก็โตใช่ไหม
0: ค่ะ
1: คาร์บอนไดออกไซด์ก็ออกมากแต่ถ้าลูกโป่งเล็กแสดงว่าเป่าออกไม่หมด
0: แต่อันนี้ก็ต้องดูสังขารตัวเองด้วยนะคะถ้าแก่แล้วเหนื่อยแล้วป่วยเนี่ยบางทีมันไม่ต้องใหญ่มากเอาแค่สังเกตให้รู้ว่าเข้าแล้วออกเป็นยังไง
1: รับรองเลยว่าจิตสุดท้ายเนี่ยนะมันจะเป็นอารมณ์ที่เบาบาง
0: จิตมันจะไม่ไปผูกกับลูกโป่งครับอาจารย
1: ์ว่
0: าจิตสุดท้ายนึกถึงตอนเป่าลูกโป่งอยู่เนี่ย
1: ถ้าตอนนั้นแล้วเป่าไม่ได้แล้วถ้าตอนที่มีชีวิตอยู่แข็งแรงเนี่ยทำอย่างนี้ง่าย
0: ๆคือถ้าเราฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆให้ความระลึกรู้ของเราอยู่กับลมหายใจไปเรื่อย
1: ๆ
0: ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกปัจจุบันขณะมันจะเกิดขึ้นเรื่อยๆ
1: ใช่ครับมีคนถามหลวงปู่บอกว่าตอนที่เราหลับเนี่ยหลับตอนไหนหลวงปู่เทศหลวงปู่เทศก็ตอบว่าอ้าวถ้ารู้ว่าหลับตอนไหนจะเรียกว่าหลับเหรออ ้
0: าวก็แปลว่าไม่หลับสินะ
1: มันก็ไม่รู้ไงเพราะว่าคนเนี่ยมันจะเคลิ้มมันจะหลับแล้วเนี่ยมันจะไม่มีสติคนหลับไม่มีสตินะจะหลับเลยใครทำอะไรไม่รู้เรื่องคนตายก็เหมือนกับคนนอนหลับหมายความว่าสติมันจะน้อย

0: ยมากแล้วก็แผ่วเบาหายไปเลยความทรงจำก็หมดไปเหลือแต่สิ่งที่จิตเก็บเอาไว้ระหว่างที่สติสัมปชัญญะดีข้อมูลต่างๆมันก็อยู่ในซิมการ์ดของจิต
1: โหแล้วบางคนน่ะอ้อมสังเกตเวลาเราป่วยบางทีเรารู้สึกไม่ดีเราแย่บางทีเรื่องแย่ๆมันก็โผล่ขึ้นมาง่าย
0: เพราะ
1: เรามันอ่อนไหวใช่ไหมคะ
0: แต่
1: พอเราฝึกไปเรื่อยๆอ่ะมันเริ่มไม่มีเรื่องแย่ๆโผล่ขึ้นมามันก็ฝึกสามารถฝึกเวลาเราซ่อมแซมตัวเองแบบนี้เอาเป็นตัวฝึกเราได้หมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์แล้วมันเพื่อจะน้อมไปอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราพูดง่ายๆว่าจิตสุดท้ายแต่จริงๆคือลมหายใจสุดท้ายจุดมุ่งหมายเราคือเพื่อเท่านี้เอง
0: เพื่อเท่านี้เองเพื่อให้สุขติหรือกำหนดทิศทางให้ได้กำหนดทิศทางได้ก็เหมือนโดดร่มออกจากเครื่องกำหนดทิศทางได้ขับร่มขับมันเร็วมากเลยนะเครื่องบินเนี่ยมันเร็วมากนะแล้วมันถูกยิงถูกสารพัดอย่างเนี้ยเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงมาเนี่ยแล้วมันก็จะลงไอ้ยิงก็ยิงไฟก็ไหม้ถามว่าร่างกายที่โดนกระสุนคือโรคภัยไข้เจ็บเล่นงานเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนเครื่องบินถูกยิงนักบินจะต้องมีสติอย่างเดียวเลย
1: แล้วเวลาเราดูหนังดูข่าวอะไรเราจะคิดง่ายๆค่ะว่าโอ๊ยก็แค่กดปุ่
0: ม
1: จริงๆมันไม่แก้นะมันต้องฝึกมันต้องมีความชำนิชำนาญช่ำชองเหมือนกันถ้าเกิดว่าลมหายใจสุดท้ายเราไม่มีความช่ำชองเราไม่ฝึกเราไม่มีการไปสุขคติอย่างที่พระอาจารย์บอกได้เลย
0: ใช่แล้วเราก็จะไปเหนี่ยวเอาภพภูมิเช่นเป็นคู่อาฆาตพยาบาทหรือเป็นสัตว์ดิบฉานพวกภูมิชั้นต่ำเปรตอสุรกายสัมภเวสีถ้าห่วงทรัพย์มากๆก็ไปเป็นปู่โสมเป็นวิญญาณพระเนจร
1: ไม่ใช่ว่าห่วงทรัพย์ไม่ต้องไปเกิดเป็นเศรษฐีหรอคะ อ้าวคิดถึงเงินเราไม่ได้เป็นเศรษฐีหรอพระอาจารย
0: ์มันไม่ใช่อย่างนั้นสิ เพราะว่าจิตมันต่ำมาก
1: อ๋อเพราะมันมีความโลภ
0: เนื่องจากความโลภคือทรัพย์สินสมบัติข้าวของเงินทองมันใช้ในโลกนี้เท่านั้นใช้ในโลกนี้เท่านั้นมันไม่ได้ใช้ในโลกหน้าโลกหน้าต้องเปลี่ยนสินทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เอาอริยทรัพย์ไป
1: ค่ะ
0: งั้นทานศีลภาวนาง
1: ั้นจังหวะที่จะเอาไปได้ก็คือฝึกซะตั้งแต่ตอนที่ยังมีชีวิตสมบูรณ์ดีอยู
0: ่
1: ฝึกไปเรื่อยๆแล้วนาทีที่เรานึกภาพเนี่ยนะคะว่าเราจะดีดเก้าอี้ลี้ภัยแล้วเนี่ยจังหวะนั้นเล็งให้แม่นให้มั่นทำให้เต็มที่ไปแบบที่พระอาจารย์บอกว่าให้เหมือนฝ่าเมฆฝ่าหมอกออกไปไม่มีความขุ่นมัว
0: ใช
1: ่โอ้ยถ้าทำได้นะลาก่อนเลยค่ะ ขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะ

มัชฌิมาปฏิปทาในทางพระพุทธศาสนาหมายถึงทางสายกลางคือการไม่ยึดถือสุดทางทั้งสองทางได้แก่อัตถกิละมะฐานุโยคคือการประกอบตนเองให้ลำบากเกินไปและกามสุขขัลลิกานุโยคคือการพัวพันในกามในความสบาย

ทางสายกลางเป็นหลักคำสอนที่ปรากฏในพระธรรมเทศนากันแรกของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์คือธรรมจักรกัปปวัตนสูตรแนวคิดและความหมายของมัชฌิมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆเพื่อให้ถึงความดับทุกข์ด้วยปัญญาคือการดำเนินชีวิตที่ดีเพื่อกำหนดรู้ทุกข์และปัญหาแห่งทุกข์พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดหลักทางสายกลางนี้ไว้อย่างชัดเจนคืออริยมรรคมีองค์8เมื่อย่นย่อแล้วเรียกว่าไตรสิกขาได้แก่ศีลสมาธิปัญญาหลักมัชฌิมาปฏิปทาเป็นหลักคำสอนที่เป็นสัญลักษณ์เด่นอย่างหนึ่งของพระพุทธศาสนาเป็นหลักคำสอนที่มีคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึ้งเป็นการประมวลคำสอนภาคปฏิบัติคือระบบจริยธรรมทั้งหมดของ

0: พระพุทธศาสนาที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์อันเป็นเป้าหมายของพุทธศาสนานั่นเอง
1: มาถึงช่วงของธรรมะชิวๆค่ะคำถามนี้ก็น่าสนใจดีนะคะบางคนอาจจะเคยข้องใจก็ได้เวลาเห็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามในช่วงธรรมะชิวๆค่ะ

มีคนสงสัยถามมาว่าการที่พระภิกษุสงฆ์นั้นนั่งรับบิณฑบาตถือว่าผิดวินัยหรือเปล่าก็ขอตอบนี้ว่าการที่เรานั้นออกรับบิณฑบาตพุทธองค์ก็ได้ตรัสไว้แล้วในพระวินัยว่าให้สำรวมระวังให้ห่มคลุมปกปิดร่างกายให้เรียบร้อยให้แสดงกิริยาสำรวมโดยการทอดสายตาให้ต่ำให้เอาบาตรนั้นไว้ในจีวรแล้วเมื่อเราไปหยุดรับบาตรก็ให้สังเกตดูว่าโยมเขานิมนต์ที่จะใส่บาตรเราหรือไม่ถ้าโยมไม่นิมนต์ก็ไม่ต้องหยุดรับบาตรเพราะฉะนั้นการที่เราไปนั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ออกเดินรับบิณฑบาตนั้นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าไม่เป็นไปตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนไว้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ดูแล้วไม่งามการที่เรานั่งนั้นอาจจะดูเหมือนกับว่าเรานั้นหยุดเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมาหาเรามากกว่าเราที่จะไปหาผู้ใส่บาตรแสดงอาการไม่สำรวมไม่ระวังแล้วก็ดูเหมือนกับเรานั้นมีความโลภต้องการที่จะให้คนนั้นมาใส่บาตรกับเรามากๆเพราะตามพระวินัยแล้วก็ไม่ให้รับบาตรเกินขอบบาตรถ้าเกินขอบบาทนั้นก็ถือว่าเป็นอาบัติเช่นเดียวกันหรือเมื่อเต็มบาทแล้วได้2บาทก็ต้องหยุดรับบิณฑบาตเพราะฉะนั้นพระภิกษุสงฆ์ผู้บำเพ็ญเพียรผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ควรที่จะรับบาตรแต่พองามรับบาตรแต่พอฉันไม่ควรออกรับบิณฑบาตเพื่อแสวงหาโชคลาภหรือเป็นคนมากๆ ก็จะทําให้ดูไม่งามไม่เหมาะสมกับเป็นพระภิกษุสงฆ์ที่สมควรที่จะกราบไหว้

0: เรื่องบ้าเลยวะหลายอารมณ์ชิบหาย
1: พูดความจริงต่อให้ทำหรือไม่ทำพี่ก็จะช่วย
2: หรือทำให้ Our House ออกจากวงการให้ได้
3: เราต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้พี่กองถ่ายเลยนะมันต้องมีคนเห็นดิวะ
4: กูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มึงพังแบบไม่เหลืออะไรเลย
5: เพราะว่าอยู่เป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
6: เออเหมือนอยู่ไง
7: กูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
8: พี่ไปเตือนนายไหมมาเตือนอะไรแต่ผมวะ
4: ผมพออยู่แบบนี้สักพักแล้ว
9: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
10: อุ้ยสดใสมาก
9: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
11: ไปดูน้ำให้ก่อน
9: บอกแล้วมันลื่น
12: พี่หนูเจอ
13: นี่ดู
14: ไหน
15: เจ๊ป้า
13: อยู่ไหนอ่ะ
16: พบกับเฮดอย่างเซียนหลางทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
17: ไว้ตื่นได้แล้วไว้วันนี้มีงานไม่ใช่หรอไว
18: ้พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกจะเป็นไงอ่ะทำงานแทบไม่ไหว
19: พี่ว่าลืมเรื่องพี่เลไปก่อนดีไหมยังมีแฟนๆรอไว้อยู่นะ
18: ช่วงนี้ไว้เป็นอะไรอ่ะทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
8: ไว้เป็นแบบนี้แหละค่ะไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลเคยรู้จักก็ได้นะคะ
2: ไม่ได้อยากเขาได้เขาไปอยู่

0: ถ้าจะมาจริงๆต้องมาในสถานะที่เป็นเมียมันถึงจะอยู่กับเรา
1: เอา
2: โอ้จริงครับห้ามช็อตไปเลย
3: ว่าใช้ชีวิตคู่กันมาเริ่มอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วดันทะเลาะกัน
0: เอ๊ะเหมือนแบบแอนหงุดหงิดเราอ่ะเขาเบื่อเราหรือเปล่าผมก็กลับเลยถ้างั้นพักก่อน
4: อะไรขึ้นนะคะ
5: หนูไม่เคยพูดเลยอ่ะคือหนูรู้สึกยังไงพูดหรือไม่พูดยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาค่ะ

0: แล้วค่ะ
1: ไม่ทำแบบเมื่อวานเลยครับ
0: กล่องเดียวไม่อิ่มหรอคะ
2: อยากอุดหนุนน้องชะเอม
3: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
1: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
4: น้องเข้าใจเป็นอะไรหรอคะ
5: เข้าใจค่ะพีกอะค่ะ
6: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวเป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS นั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
8: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน311
9: เอ้าจานอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
10: ได้เวลาหมดโยมของเวลา
11: จิบุระอินเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
12: เรียบร้อยค่ะ
13: สวยมาก
14: โดมอยู่ไหน
15: พี่ดิน
14: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
11: ฉันอยากเป็นเด็กควีนนี่พี
16: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
11: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
17: ่งั้นคืนดีกันสิ
11: ไม่กาแฟมาแล้วครับกระตุ้นดูเลย
17: เอ้ยยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
7: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์6โมงเย็น

0: ือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
1: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
2: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
1: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
3: ผมถึงแล้วนะ
0: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
3: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอีหยังกัน
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษต่อยทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
5: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
1: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
2: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
3: ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
4: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
5: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
0: ้รวมข่าวใหญ
6: ่คุยข่าวใหญ
0: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

ะต้องขอกราบนมัสการผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาภิเษกนะคะพระราชยานกวีเจ้าค่ะวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเป็นเรื่องของพรหมวิหาร4ในชีวิตประจำ

0: ่ะ
1: เช่นพระพรหมที่เอราวัณก็ต้องประกอบไปด้วยวิหารธรรมคือธรรมเป็นเครื่องอยู่เขาเรียกกันว่าพรหมวิหารซึ่งในสมัยโบราณก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นมาคนก็เชื่อในเรื่องพระเจ้าพระพรหมเบื้องบนพูดง่ายๆแต่ว่าความเชื่อนี้พระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้ปฏิเสธแต่ปรับเปลี่ยนแนวความคิดว่าสี่หน้าเนี่ยหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองหน้าที่สามหน้าที่สี่ก็คือหน้าที่ของพระพรหมแทนที่จะบวงสรวงบูชาก็เอาหน้าที่ของพระไปใส่พระพรหมแล้วเอามาบอกประชาชนผู้ที่เคารพนับถือบูชาพระพรหมว่าถ้าเธอมีหน้าที่ดังต่อไปนี้เธอก็จะเป็นพรหมได้นะไม่จำเป็นว่าจะต้องมาบวงสรวงบูชาฉันแต่เพียงอย่างเดียวถามว่าหน้าที่ของพระพรหมคืออะไรเมตตารักผู้อื่นอย่างบริสุทธิ์ใจกรุณาสงสารอยากให้เขาพ้นจากความทุกข์เวลาเห็นเขาตกทุกข์ได้ยากในสงสารเห็นไหมมุทิตาเมื่อเขายินดีกับความสำเร็จของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กับความสุขของเขากับความสำเร็จในชีวิตการงานการได้ลาภได้ยศได้เกียรติเราไม่อิจฉาพูดง่ายๆมุทิตาอุเบกขาก็คือทำใจให้เป็นกลางเมื่อเห็นว่าได้พยายามเต็มที่แล้วนะช่วยเต็มที่แล้วแต่มันไม่ไหวเหมือนหมอช่วยคนไข้เต็มที่เลยนะแต่ว่าไม่ไหวแล้วเมตตาก็ใช้กรุณาก็ใช้มุทิตาก็ใช้แต่ว่าสุดท้ายก็ตาย
0: ต้องวางเฉย
1: ก็ต้องวาง ก็คือวางใจให้เป็นกลางว่านี่คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่วางเฉยนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อพิจารณาเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติที่มันจะต้องเป็นอย่างนี้เราทำเต็มที่แล้วแก้ไขเต็มที่แล้วมันเป็นไปได้แค่นี้เราเรียกกันว่าวางใจให้เข้าใจตามกฎแห่งธรรมชาติกฎแห่งกรรมกฎแห่งความเป็นจริง
0: ค่ะ
1: อันนี้คือหลักการเบื้องต้นง่ายๆว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา
0: ค่ะแล้วเขาบอกว่าพรหมวิหาร4เนี่ยเป็นธรรมะของผู้ที่จะเป็นผู้ใหญ
1: ่ใช่
0: บอกว่าผู้ใหญ่เวลาเราอยู่ในสังคมปัจจุบันก็แล้วแต่เวลาเราอยู่กับหลายๆอาชีพหลายๆวัยต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าผู้ใหญ่ที่มีพรหมวิหาร4เนี่ยจะมีความเมตตาสูง
1: ใช่ฮะ
0: ค่ะ
1: คือผู้ใหญ่เนี่ยเวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆแล้วใจเย็น
0: มีบางคนก็ไม่เย็นนะคะ
1: เวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆแล้วร้อน
0: ค่ะ
1: เวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆแล้วหนาว
0: ค่ะ
1: เวลาที่เราเข้าไปใกล้ๆแล้วเนี่ย ประวัติขั้นคร้ามน่าเกรงขามน่ากลัวมีผู้ใหญ่หลายแบบ
0: ความรู้สึกของ ของคนจะรู้สึกได้ใช่ไหมคะ ว
1: ่
0: าเวลาเราอยู่กับคนที่เมตตามากๆเราจะรู้สึกว่าทำไมเขาใจดีจังเลยทำไมเขา
1: เย็น
0: อยู่ด้วยแล้วมีความสบายใจแต่บางคนพอเราเข้าไปใกล้ๆเขาแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเขารู้สึกมันวุ่นวายดูแบบดูร้อนอันนี้คือเป็นความรู้สึกที่มนุษย์สามารถรู้สึกด้วยกันได
1: ้แน่นอนน้องพลอยเคยเลี้ยงสุนัขไหม
0: เลี้ยง3ตัวนะคะ
1: น่าเห็นไหมสุนัขเนี่ยเขารู้นะว่าใครเย็นใครร้อน
0: ค่ะ
1: เขาจะมองออกเลยคนไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาคุ้นเคยหรือว่าคนแปลกหน้าบางคนเนี่ยสุนัขเห็นนะหลวงพ่ออยู่ที่เนี่ยมีสุนัขอยู่ที่นี่มีคนคนหนึ่งมาเนี่ยสุนัขวิ่งหนีอีกคนคนหนึ่งมาสุนัขวิ่งเข้าไปหาทั้งที่คนเหมือนกันนี่แหละธรรมดาอาหารก็ยังไม่มีให้ด้วยนะ
0: คือไม่เคยเจอกันไม่รู้จักกันด้วย
1: ไม่รู้จักกัน
0: ค่ะ
1: ก็เลยถามว่าคุณโยมชอบเลี้ยงสุนัขใช่ไหม
0: ค่ะ
1: โอ้โหชอบมากเลยเขาจะมีเอาของอาหารเนี่ยไว้ท้ายรถตลอดเลยเนี่ยเห็นไหมอีกคนหนึ่งเนี่ยตรงกันข้าม
0: อันนี้มันน่าแปลกเหมือนกันคือแบบสัตว์อย่างเงี้ยบางทีเราไปมอง

0: ได้เร็ว
1: เราไปมองว่าเขาเป็นสัตว์ไม่รู้เรื่องสติปัญญาอาจจะน้อยแต่ว่าจริงๆแล้วพวกสัตว์หรือว่าแม้จะเป็นไก่ที่เดินไปเดินมาเขาก็รู้เหมือนกันว่าใครใจดีใครมีเมตตาสูงหรือว่าใครที่รู้สึกว่าไม่อยากเข้าใกล้
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: มันมีของพวกนี้เราย่อมรู้อยู่แก่ใจฉะนั้นเวลาที่เรารักใครชอบใครใจของเรามันจะบอกเลยนะคำพูดคำจาหรือคบกันไปสักระยะหนึ่งมันจะบอกว่ามีเมตตาจริงไหมกรุณาสงสารเราจริงไหมรักเราบริสุทธิ์ใจในความรักไหมใช่ไหมเวลาที่เราประสบความสำเร็จเขาได้แสดงความยินดีไหมหรือเวลาที่ เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยมีคำพูดที่คมพอที่จะให้เป็นยารักษาใจแก่เราได้ไหมเป็นธรรมะรักษาใจได้ไหมหรือว่าได้ช่วยเหลือเกื้อกูลอะไรกันบ้าง
1: ค่ะ
0: ของพวกนี้บางครั้งบางทีเนี่ยเราก็ต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆพรหมวิหารมันจะเกิดขึ้นด้วยการท่องจำพรหมวิหารจะเกิดขึ้นด้วยการเขียนการโพสต์ข้อความไปเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเกิดขึ้นแล้วหรือเอาแต่สอนฉันสอนเธอแล้วทำไมเธอไม่จำสอนเธอแล้วทำไมเธอไม่ทำสอนแล้วทำไมเธอทิ้งไอความรู้สึกพวกนี้นะยิ่งบังคับยัดเยียดความรักยิ่งสำลักความรักมีน้องพลเคยเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งไหมเขาก็มีถาดขนมอยู่2ถาดเขาก็ไปขายอยู่หน้าร้านขายของนั่นแหละฝนตกหนักวันนั้นถาดขนมเนี่ยก็คือขนมธรรมดาชาวบ้านขนมปิ้งธรรมดาเนี่ยกล้วยปิ้งข้าวเหนียวปิ้งธรรมดาแต่ว่าสองถาดเนี่ยมันคือเงินที่จะเอาไปเลี้ยงลูก2คนแต่วันนั้นขายไม่ได้สักบาทเลยนะ
1: ค่ะ
0: เนื่องจากว่าฝนตกหนักไม่มีคนมาซื้ออ
1: ย่างนี้ของก็เหลือเต็มเลย
0: ของก็เหลือแค่เนี้ยเท่าที่เห็นเนี่ยเป็นกระจาดเนี่ยเขาก็นั่งรออยู่นั่นแหละปกติเนี่ยประมาณ5โมงก็หมดแล้วได้กระตังกลับบ้านวันละ200บาทเลี้ยงลูกแต่วันนี้ต้องเอาข้าวของเนี่ยกลับบ้านนั่งถึง3ทุ่มลูกก็หิวละกลับไปถึงบ้านไม่มีอะไรที่ให้ลูกเลยก็ได้กินขนมมีละแทนถามว่าจิตใจของแม่เนี่ยเป็นพรหมได้ไหมแม่ที่เลี้ยงลูกที่มีน้ำใจนั่งอดทนอดกลั้นหิวแทนลูกเนี่ยนะเพื่อที่จะเอาเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องซื้อข้าวซื้อของไปโรงเรียน
1: ค่ะ
0: เป็นพรหมนะหลวงพ่อคิดว่าแม่นี่เป็นพรหมเลยนะตอนนั้นน่ะ
1: มีครบ4ข
0: ้อมีครบ4ข้อเลย
1: ค
0: ่ะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยครบหมดเลยสังเกตมั้ยว่าเมื่อก่อนเนี่ยเรามักจะไปบวงสรวงบูชาพระพรหมบางคนก็บน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แก้บนต่อยมวยมาประกวดนางงามมาได้รับชัยชนะ
1: จุดธูปเอาอาหาร
0: เอาอาหารไปแก้บนเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่มั้ยแล้วก็ไปเคยไปแก้บนมั้ย
1: ไม่เคยขอค่ะ
0: ไม่
1: เคยไปบนค่ะแต่ว่าถ้าคิดอะไรก็คือจะขอเลยค่ะ
0: แล้วพลอยใช้หลักของพรหมวิหารอย่างไรในชีวิตเนี่ยตัวไหนใช้มากที่สุด
1: เมตตาค่ะ
0: เมตตา
1: ต้องเวลาเราอยู่
0: แต่พลอยเป็นคนก็เย็นนะ
1: ไม
0: ่เป็นคนเย็น
1: ไม่ค่อยค่ะ
0: คนความรู้สึกของคนเนี่ยเย็นไหมคนเห็นเราเนี่ยเขาสะดุ้งผวา
1: คือเบื้อง
0: หรือว่าเย็นๆสบายๆ
1: เบื้องต้นถ้าเป็นคนถ้ายิ้มอะค่ะเขาก็จะบอกว่าเป็นคนดูใจดีค่ะแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ไม่ยิ้มจะหน้าดุทันทีคนเขาก็จะกลัวก็อาจจะไม่ค่อยกล้าเข้ามาคุยด้วยจริงจังค่ะเป็นคนจริงจังค่ะทำอะไรก็ทำจริงจังแล้วก็เรื่องของความเมตตาเนี่ยเราจะใช้เยอะเพราะว่าเวลาเราทำงานหรือว่าเราอยู่กับคนเยอะๆเนี่ยนะคะก็มันก็จะมีหลากหลายเหตุการณ์ที่ทำให้เราแบบรู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องคิดว่าเขาก็ าจจะมีเหตุผลของเขาในการทำแบบนี้
0: ใช่ฮะ
1: แล้วก็บางทีที่เขาทำเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจแบบนี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยอารมณ์เย็นขึ้นได้แล้วก็บอกว่าเขาอาจจะไม่รู
0: ้การพยุงของพ่อแม่ไปถึงเป้าหมายเหมือนกันแล้วจะมุทิตากับลูกยังไม่ได้นะต้องฝึกนักรอเวลาที่เหมาะสมที่พอสมควรฝึกอยู่นั่นแหละอันนี้เขาเรียกว่าสังคมใดก็ตามเป็นสังคมที่ใช้หลักพรหมวิหารธรรมนี่มาฝึกคนให้ถูกวิธีเนี่ยสังคมนั้นจะเป็นสังคมที่เข้มแข็งจะเป็นสังคมที่พึ่งตนเองได้และเป็นสังคมที่ไม่ล่มจมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่มีคำว่าพ่ายแพ้ต่อให้เกิดระเบิดปรมาณูอีกลูกเขาก็จะไม่แพ้
1: เพราะทุกคนเขาฝึกว่าต้องพึ่งตัวเอง
0: เขาพึ่งตนเองแล้วก็
1: ทำอะไรท
0: ุ
1: กอย่างด้วยตัวเอง
0: ใช่ฮะในทางตรงกันข้ามสังคมใดก็ตามที่เอาแต่สงสารไม่อยากให้ลำบากและไม่ฝึกคนคนในชาติเยาวชนในชาติไม่ถูกฝึกลูกหลานไม่ถูกฝึกเอาแต่นั่งจิ้มเล่นเกมเล่นไลน์จิ้มขึ้นอืดอยู่โซฟาเนี่ยสังคมนั้นก็จะเป็นสังคมที่ล่มจมในที่สุดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เป็นเจ้าสัวก็คือคนที่แบกที่หามที่เข็นที่ลากกระสอบข้าวสารใช่ไหม
1: เคยลำบากมาก่อน
0: กระสอบนั่นกระสอบนี
1: ่
0: ถุงนั่นถุงนี่เหนื่อยเหงื่อตกทุกวันแต่แข็งแรงนะลูกเกิดมาอ้าวลุยต่อแต่
1: รุ่น
0: ต่อมารุ่นหลานรุ่นเหลนรุ่นอะไรเนี่ยสบายนะสบายขึ้นมามองไม่เห็นความลำบากเพราะมองไม่เห็นความลำบากเนี่ยแบกภาระหนักไม่ได้เพราะไม่เคยแบกกระสอบข้าวสาร
1: ค่ะ เขาบอกว่ารุ่นหลานนี่จะเป็นเกิดมาแล้วก็คือมีทุกอย่างแล้วเป
0: ็
1: นหลานเจ้าสัวละแต่ว่ารุ่นลูกเจ้าสัวนี่ตอนคุณตาอาจจะต้องแบบพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวอาจจะต้องช่วยคุณพ่อทำงาน
0: รู้จักคำว่าหิว
1: ค่ะรู้จักคำว่าหิว
0: รู้จักคำว่าหิวแต่รุ่น
1: หลาน
0: ใหม่ๆมาเนี่ยอาจจะไม่หิวละหิวไม่ได้ด้วยนะห้ามลูกห้ามหลานหิวต้องให้อิ่มตลอดเวลา
1: ย้อนกลับมาพอเรื่องของการฝึกฝนเนี่ยในวัดของเราเนี่ยมีเรื่องของโครงการสามเณรเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กๆ เหมือนกันที่บอกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยแต่พอมาบวชมาอยู่ที่วัดแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจนคุณพ่อคุณแม่ตกใจมากทั้งเรื่องของการฝึกพับผ้าฝึกซักผ้าเองอย่างนี้นะคะแล้วก็เรื่องของการฝึกล้างบาตรเองก็ตามเนี่ยสิ่งเล็กๆเหล่านี้แต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นการสร้างวินัยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะวินัยของพระวินัยของวัดเนี่ยมันเป็นกติกาว่าจะต้องพึ่งตนเองมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะเขาก็มาบวชอายุ60แล้วเกษียณอายุแล้วเวลามาบวชนี่ก็จะมีทหาร
1: ผู้ช่วย
0: มานอนเฝ้า1คน2คนแล้วแต่ทีนี้เขาก็ทำให้หมดทีนี้ก็มาดูว่าอ๋อคนอื่นๆก็ทำเองหมดวันหนึ่งก็เลยบอกให้กลับไปก็แล้วกัน
1: ให้ลูกน้องกลับไปก่อน
0: กลับไปก่อนฉันจะลองทำดู
1: ค่ะ
0: พอทำดูแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันน่ารักชงกาแฟก็เป็นเดิมทีเนี่ยมีแต่คนชงให้นะตากผ้าซักผ้าทำทุกอย่างล้างนั่นล้างนี่อันนี้มันคือวิถีชีวิตธรรมดาที่เราเคยทำถ้าทำแล้วมีประโยชน์ด้วยเป็นการฝึกฝนตนเองไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเกิดความภาคภูมิใจขึ้นมาว่าอ๋อเราทำเองได้นะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เราไม่ได้ทำเพราะมีคนอื่นทำให้หมดนิรมิตให้หมดเลยเราเกิดจะเป็นง่อยนะเนี่ยถ้าเราไม่บวชพอมาบวชเนี่ยจับไม่กวาดถูพื้นใช่ไหมซักผ้าตากผ้าถูราวบันไดทำเองหมดเลย
1: เขาบอกเหล่านี้เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยใช่ไหมคะ
0: เป็นการปฏิบัติธรรม
1: เราสามารถมองเห็นธรรมะจากการที่เรากวาดพื้นซักผ้าได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แน่นอน
1: ล้างจานอย่างเงี้ยเราสามารถมองเห็นธรรมะอะไรจากการล้างจานคะ
0: ก็คือธรรมะที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็มีหลายรูปแบบ
1: ค่ะ
0: เอาง่ายๆก็แล้วกันจากการที่เรามองเห็นกล้วยเห็นไก่เห็นมะนาวเห็นดอกไม้นะเห็นต้นไผ่ นี่เราอยู่กับไผ่เนี่ยนะมันมีหมดอ่ะมันมีธรรมะหมดเลยล้างจานก็ล้างใจได้เรามาคิดดูว่าไก่เนี่ยเวลาเขานอนเขาจับที่คอถามว่ามีธรรมะไหมมีสติไงมันนอนหลับเนี่ยมันไม่ได้ตกนะถ้าเราไปนอนจับอย่างเงี้ยตกไหมนั่งเจ้าอย่างเงี้ยตก
1: ตกค่ะ
0: เพราะว่าเราต้องนอนนอนยาว
1: ตามธรรมชาติ
0: แต่ธรรมชาติของไก่คือจับ
1: จับ
0: คอนแรกๆก็หลับหลับไม่เฉยเลยนิ่งนิ่งนิ่งสตินะเหมือนเรานั่งสมาธินิ่งๆเป็นสติตอนฟักไข่ได้อะไร
1: ได้ไข่ได้ไก่
0: ได้ไก่ได้สมาธิไง
1: นึกว่าฟักไข่แล้วได้ไก่ค่ะได้สมาธิค
0: ่
1: ะ
0: ได้สมาธิบ่งบอกว่าโหเขาต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงต้องอดนะเพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยอุ่นเพราะเดี๋ยวนี้เขามีเครื่องฟักไข่แล้วนะทำให้อุ่นแล้วก็ออกมาเป็นตัวเจ็บเจ็บเจ็บแต่ว่าหน้าอกของแม่ที่ประกบลงไปในไข่เป็นเวลา2ชั่วโมง3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงเนี่ยนั่นคือความอบอุ่นที่แผ่เข้าไปในไข่แล้วลูกเจ็บที่เป็นตัวอยู่ข้างในเนี่ยก็ได้รับความอุ่นได้รับความอบอุ่นจากหน้าอกของแม่ในที่สุดก็เจริญเติบโตขึ้นมานี่เห็นไหมเพราะมันมีอาหารแล้วนะอยู่ข้างในมันมีอาหารมีไข่แดงไข่ขาวมันกินอาหารนั่นแหละตอนมันคุ้ยเขี่ยได้ธรรมะข้อไหนตอนมันคุ้ยเขี่ยเนี่ยวิริยะอุตสาหะ
1: พย
0: ายามพยายาม
1: หาอาหาร
0: เห็นไหมมันก็ได้อาหารขึ้นมาตอนที่เหยี่ยวมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ลูกเจี๊ยบมันวิ่งเล่นอยู่เนี่ยแม่ไก่เห็นเหยี่ยวปั๊บแม่ไก่ทำอะไร
1: ปกป้อง
0: จะร้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มันจะร้องลั่นเลยนะแล้วก็กางปีกไว้ร้องลั่นกางปีกถ้าเหยี่ยวโฉบลงมามันก็จะสู้เลยนะ
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็พอลูกเข้าปีกหมดปีกหมดแล้วนะจะมีตัวเกเรบางตัวที่ไม่ยอมเข้าหากินไกลอย่างนั้นแต่มันก็จะกอดแน่นแต่มันไม่ได้ถ้าเหยี่ยวลงมาตอนนั้นก็คือโฉบได้เฉพาะแม่
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นธรรมะในข้อนี้ก็คือว่าการปกป้องคุ้มครองพิทักษ์รักษาชีวิตของลูกจะเห็นไหมมันบ่งบอกถึงความมีธรรมะอยู่ในสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอ่ะไม้ไผ่น้องพลอยลองคิดดูสิไม้ไผ่คมไหมสมัยก่อนเนี่ยปลิวไผ่เนี่ยเขาตัดขึ้นมา
1: เป็นเศษ
0: โอ้เป็นใช่ฮะปลิวไผ่เปลือกไผ่อ่ะเขาเรียกปลิวไผ่เอาไว้ตัดสะดือเวลาคุณแม่คลอดลูกเนี่ยก็ตัดสะดือด้วยปลิวไผ่ทุกวันนี้ก็ยังมีนะตัดมันคมมากคมยิ่งกว่ามีดโกนจิเลตอีกตัดสะดือจุบเลยนะผ่าตัดได้ถามว่าปลิวไผ่เนี่ยเหมือนอะไรเหมือนปัญญาของมนุษย์คมไหมปัญญาเนี่ยคม
1: คมค่ะ
0: แล้วก็ความอ่อนโยนของไผ่คืออะไรภาพอ่อนโยนของไผ่เนี่ยเวลาลมมาเนี่ยไผ่หักไหม
1: ไม่หักค
0: ่
1: ะ
0: โอนอ่อนผ่อนตามความเบาของไผ่นะการมีหน่อแตกออกแตกหน่อแตกแขนงออกมาใช่ไหมเติบโตขึ้นมาสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือความเจริญเติบโตความเบาแต่แกร่งเบาแต่แกร่งนะข้างในนี่ไม่มีแก่นนะไผ่นี่จริงไหมแก่นอยู่ข้างนอกแก่นอยู่ที่เปลือกแกนอยู่ที่เปลือกนะไผ่เนี่ยแต่ข้างในกรวงให้เบาแต่แกร่งทำแพรสารพัดประโยชน์นะทำข้าวหลามได้ไหม
1: ทำได้ค่ะ
0: ทำตะกร้าได้ไหม
1: ได้
0: ทำแคร่ไม้ไผ่แคร่ที่เรานั่งเนี่ย
1: สร้างบ้านก็ได
0: ้สร้างบ้านก็ได้ทุกอย่างรวดเร็วแล้วก็ขึ้นทุกวันขึ้นทุกปีตัดต้องตัดทิ้งนะทำอาหารได้ไหม
1: ค่ะหน่อไผ
0: ่หน่อไผ่ทำอาหารอร่อยไผ่ก็จะมีไผ่แต่ละชนิดไผ่หวานไผ่ตรงไผ่สร้างมนนะแล้วก็ไผ่รวบไผ่ข้าวหลามมีหมดเลย
1: ค่ะ
0: เอาเป็นว่าหลวงพ่อคิดว่าถ้าเรามองเห็นสรรพสิ่งในธรรมชาติว่ามีธรรมะมันสอนธรรมะแก่เราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มองเห็นธรรมะในสรรพสิ่งเราก็จะมองเห็นเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาหรือว่าพรหมวิหารธรรมเนี่ยอยู่ในสรรพสิ่งเช่นเดียวกันจะรักอย่างไรจะสงสารอย่างไร ม้แต่วิถีชีวิตเราร่างกายเราหัวใจเราตาเราใช้มากๆเราต้องรักเขานะ
1: เรา
0: ต
1: ้
0: อง
1: สงสารเขา
0: น้องพลอยเนี่ยมีเมตตาต่อตัวเองยังไงสงสารตัวเองยังไงมุริตาต่อตัวเองยังไง
1: นอนหลับเยอะๆค่ะพักผ่อนมากมากกินอาหารดีๆค่ะ
0: นั่นเห็นไหม
1: ค่ะ
0: มีอะไรแล้วก็ตกแต่งประดับใช่ไหม
1: ดูแลร่างกายไม่ให้เสื่อมสภาพก่อนวัยอันควรเจ้าค่ะสงสารค่ะ
0: ใช่ไหมนี่เห็นไหมว่านี่ตัวเองนะแล้วคุณพ่อล่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเมตตากรุณามุริตาอุเบกขากับคุณพ่ออีกนะ
1: ค่ะ
0: ปฏิบัติต่อท่านเช่นเดียวกันก็แปลว่าต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องสุขภาพร่างกายเหมือนกันแปลว่าต้นไม้เราก็ต้องเอาพรหมวิหารมาจับได้นะได้ไหมต้นไม้ต้นนี
1: ้
0: เอาพรหมวิหารมาปฏิบัติต่อเขาได้เหมือนกันเช่นรดน้ำพรวนดินดูแลใส่ใจทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทำมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มีอยู่ตลอดเวลา
1: ค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของพรหมวิหารในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเราเนี่ยสามารถที่จะเมตตาต่อทุกสรรพสิ่งที่อยู่รอบตัวเราได้แล้วทุกอย่างพอทุกคนมีความเมตตามากๆสังคมเราก็จะมีความสุขนะคะเจ้าค่ะค่ะตอนนี้ต้องขอกราบขอบคุณพระราชญาณกวีมากเจ้าค่ะ

0: เห็นความสวยงามของผ้าถุงลายไทยแบบนี้อยากใส่กันไหมไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กับผู้หญิงที่หลงรักความเป็นไทยวันนี้เอาแฟชั่นมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกับมิสซินลี่และคุณป้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: แม่จ๋าผ้าถุงที่บ้านตอนนี้ใครเก่าแล้วฤกษ์งามยามดีเปลี่ยนผ้าถุงยกชุดยกตู้เสื้อผ้าเธอวันนี้เปลี่ยนเซตผ้าถุงแต่ถ้าเปลี่ยนทั้งทีเอาลายผ้าไทยที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนี่ไหมฮะ
2: โอ้ยดีเลยคุณป้อง
1: วันนี้เพราะส่วนใหญ่ผ้าถุงที่ได้ไปลายแบบลายดอกไม้ลายธรรมดา
0: เริ่มเบื่อแล้ว
1: เบื่อแล้ววันนี้ต้องเอาลายไทยลายกนกย้อนยุคที่เขาขายกันตัวละเป็นพันๆนะแม
2: ่สวย
1: น
2: ะ
1: ลายสวยมากแล้วลายเนี่ยไม่มีการคะแบบนะเห็นแบบไหนได้แบบนั้น
2: ไปเลย
1: ใช่
2: ลายเยอะมากนะให้ไปกี่ตัวกี่ลายยังไงบ้างคะเนี่ย
1: วันนี้นะคะที่เห็นนะคะทั้งหมดบนหน้าทีวีเวทีเนี่ยมาตัวเนี่ยโป8ตัว 1,499 แต่ใครโทรตอนนี
2: ้
1: ลดทันที500บาทจาก 1,499
0: เหลือ
1: 999บาท
2: อ้าวเดี๋ยวก่อนคุณผ้าถุงสวยๆแบบนี้ผ้าที่ใส่สบายแล้วเงาสวยขนาดนี้เป็นของคุณที่โทรทันเท่านั้นแล้วราคานี
0: ้
2: ให้แค่99เซนต์ในรายการตอนนี้มีคนโทรเข้ามาเยอะแล้วนะ
0: สายลดแล้วนะคะ
2: เออคุณได้ผ้าถุงไปทั้งหมด8ตัว8ลายนะคะแล้วให้เข็มขัดที่เป็นเข็มขัดเงินคล้าลายไปให้ด้วยอ
0: ัน
2: นี้ให้ไปอีก1เท่ากับคุณได้ไป9ชิ้นนะคุณผู้ชมส่งให้ก็ฟรี
0: รีบโทรค่ะ1252ตอนนี้สายลดลงไปเรื่อยๆระหว่างนี้คุณผู้ชมอยู่จังหวัดไหนมาดูกันค่ะวันนี้อย่างที่แยมเห็นนะคือแยมแล้วคุณป้องใส่มาเนี่ยคือไม่เหมือนกันเลยคือจะเอาไปใส่ไปที่ไหนเนี่ยคุณเลือกได้ตามโอกาสเพราะเรามีลายทุกรูปแบบ
1: ใช่อ
0: ย่างของคุณป้องนี่
1: ใส่อะไรของป้องก่อนนะคะของป้องเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นสีเขียวมรกตมณีแดง
0: เงามากเลยค่ะเหมือนผ้าใหม่เลยอ่ะคุณผู้ชม
1: ใช่คือจะบอกว่าป้องใส่อ่ะนะคือนุ่มแบบผ้านุ่ม
2: ใช่
1: คือเดินเนี่ยนะไม่มีเหงื่อมานั่งแบบหนีบแบบไม่มีเหงื่อมาทำให้เสียสีเลยเพราะว่าผ้ามันนิ่มเบาสบายเนี่ยค่ะแล้วมันพริ้วมากเนี่ยหยิบจับอะไรแบบเนี้ยมันสะดวกเห็นไหมเนี่ยมัน
2: เห็นไหม
1: คือแบบมันเบามากเลยเนี่ยค่ะ
0: ไม่ต้องห่วงเรื่องยับเลยเน
1: า
0: ะคุณ
1: ไม่ต้องห่วงเลยแล้วป้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้นะไม่ต้องไปใส่อะไรที่มันหนักหนักหนาหนาเดอะหนัก
0: เน้นเบาสบาย
1: เน้นใส่เบาสบายดีที่สุด
0: ระบายอากาศด้วย
1: ใช่
0: อย่างของแยมเนี่ยคุณผู้ชมขาเห็นว่าวันนี้ตั้งใจใส่มาเนี่ยครบชุดบนล่างเลยนะ
2: สวย
0: ตั้งใจจะให้เหมือนกับคุณครูเพื่อนๆแยมที
1: ่
0: แบบทุกวันศุกร์อ่ะเขาจะขอความร่วมมืออย่าเรียกบังคับเลยขอความร่วมมือใส่ชุดผ้าไทยแล้วเพื่อนๆเนี่ยก็คือเบื่อแล้วเพราะว่ามันมีน้อยให้เลือกแต่วันนี้คุณผู้ชมดูนะเพื่อนจ๋าเพื่อนดูลาย
2: สวยมาก
0: สวยมากนะแล้วเป็นเน้นหุ่นด้วยเนี่ยดูสิ
1: ใส่แล้วดูผอมใส่แล้วดูเพรียวใส่แล้วไม่ตันแล้วนี่คือลายดำนิลการดำนกยูงด้วยผ้าโพลีสเตอร์ 100% ระบายอากาศดีเยี่ยมอากาศร้อนๆแบบบ้านเราอบอับชื้นแบบนี้มันต้องใส่แบบนี
2: ้เห็นความเงาของผ้าไหมความตกเฉลี่ยแล้วเหลือตัวละ111บาทแล้วของนุ้ยคุณผู้ชมอันนั้นทางการแล้ว
1: ค่ะ
2: ทางนี้ใส่ไปเที่ยว
0: แฟชั่นมา
2: แฟชั่นสุดๆใส่ไปเลยกับแขนกงแขนกุดแบบนี้ใส่ไปเที่ยวแล้วไม่ได้ดูแบบมีอายุนะคุณผู้ชมดูแฟชั่นดูสวยแล้วก็ดูแบบถ่ายรูปใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใส่กับเสื้อยืดเสื้อกล้ามยังได้เลยแต่ที่สำคัญส่วนลด500ให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะ
0: ต้องคุณป้องย้ำเรื่องของสีเรื่องของลายที่จะได้ไปทั้งหมด8ตัวนี้อีกทีนึง
1: 8ตัวนี้สวยทุกสีทุกลายไม่มีมาแบบคระแล้วไปลุ้นเอาเปิดมาอุ๊ยตายแล้วจะได้ลายไหน
0: อันนี้ได้ครบ
1: ไม่ต้องลุ้นเพราะได้ครบทุกสี
0: แล้วเข
1: ็มขัดเงินสีเงินแบบนี้คือสวยมากคือเราให้ไปด้วยเอาไปใส่ด้วย
2: ก็แถม
1: ก็จะมีทั้งสีชมพูพรับพรึงแบบนี้ที่ใส่นะคะเป็นสีชมพูพับพรึงสยามใส่คู่กับสีชมพูแบบนี้สวยมาก
0: มีเสื้อสีชมพูอยู่
1: หรือจะเป็นฟ้าก
0: น
1: กอันนี้คือใส่แล้วขับผิวมากนะคะหรือจะเป็นน้ำตาลดำรัตติการนะคะสวยมาก
0: ใต้เลย
1: แดง
0: ค
1: อยกายแสดนะคะเห็นน้ำตาลดำแบบนี้มันเป็นสาวแบบปาเต้สมัยภาคใต
0: ้อยากได้นะ
1: หรือจะเป็นสีเขียวมรกตขับผิววันนี้ให้ไปนะคะนี่คือลายเสมือนผ้าไหมไทยที่เขาขายกันหลายพันวันนี้หลากหลายพันไม่ต้องเอาไปเลย8ตัว8ลาย 1,500 ไม่เอาเอาแค่999บาท
0: คุณผู้ชมเหลือ50เซตสุด ท้ายคือตอนนี้เวลารายการก็เหลือน้อยแล้วคุณผู้ชมต้องรีบโทร1252ย้ำว่าวันนี้ใช้คำว่าแย่งกันโทรให้ทันไปถึงหน้าบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินแค่999บาทส่งฟรีและเป็นฟรีไซส์นะคะใส่ได้ทุกคนแน่นอน
2: ใช่แล้วส่งให้ฟรีคุณผู้ชมต้องรีบเลยและทีนี้เมื่อกี้คุณป้องพูดแล้วว่าเวลาใส่แล้วไม่รอแน่นอนคือปกติใส่ผ้าถุงอะมันร้อนมันหนักมันหนาวมันเหนื่อยมันเหนื่อย
0: อะเราทดสอบเรื่องการระบายอากาศให้ดูเลยก็แล้วกัน
2: เดี๋ยวให้ดูเลยนะคุณอันนี้ก็เป็นลายที่เราให้ไปนี่มีประมาณ4ชั้นนะคุณผู้ชมใส่พร้อมกันเลย
0: บอกแล้วว่าคือถ้าผ้าถุงเนี่ยเป็นโพลีเอสเตอร์แบบนี้มันจะระบายอากาศเวลาใส่คุณผู้ชมร้อนๆแบบนี้นะซับเหงื่อไปด้วย
2: ใช่แล้ว
0: แห้งเร็ว
2: ถูกเวลาซักนะคะเราให้ไปทั้งหมด8ตัวใช่ไหม
0: ซักรวมได้ไหม
2: ซักรวมเป็นเลยคุณผู้ชม
0: สีจะตกไหมแม่ปกติเวลาผ้าถุงอะนุ้ยแม่ยำตีเลยนะอย่าลงเครื่องซักผ้ากลัวสีตก
2: กลัวสีตกแล้วนี่เราให้ลายไปเยอะแล้วก็สีสันสวยงามทั้ง8ตัวนะคะ
0: บิดได้เลยบิดรวมกันได้เลยน้ำใสกิ้งเหมือนเดิมแบบนี้แปลว่าผ้าเขาดีท
2: ั
0: ้งลวดลายและสีไม่ตกเลยดูส
2: ิใช่แล้วสีของเขายังอยู่ดีสวยเหมือนเดิมเมื่อกี้นี่คือบิดแล้วเอาจริงๆผ้ายังดูไม่ยับเลยนะคุณผู้ชม
0: เนาะสะบัดปากแล้วก็ใส่เลยก็ได้นะเอาจริงๆถ้าเราแบบว่าไม่มีเวลาเนาะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้นะทุกสีทุกลายคุณโทรให้ทันเอาไปแบ่งกันก็ได
2: ้อุ้ยรอดนะเพราะว่าตัวละ111บาทคุณผู้ชมขาแบ่งกันก็คุ้มเอาจริงๆนะพี่แยบเราซื้อเซตนี้แล้วเอาไปคนละ4ตัว
0: แยบอยากใส่ทุกสีอะนุ้ย
2: อ้าวคนละเซตไปเลยจะได้ไม่ต้องแย่งกันงานเพราะมันสวยทุกลายเลยจริงๆคุณผู้ชมวันนี้ซื้อ4แถม4คุณได้ไป8ตัว8ลายแล้วยังไม่พอให้เข็มขัดเงินไปด้วยท
0: ั
2: ้งหมดนี้คือ9ชิ้นและ9ชิ้นนี้คือ999บาทให้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้น33เซตสุดท้ายส่งให้ฟรีค่ะ
0: เห็นไหมคุณผู้ชมอย่างที่บอกคนละเซตเถอะเพราะอะไรผู้หญิงเราอะเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่พอใส
1: ่
0: คือบางวันบอกอุ๊ยไม่มีอะไรจะใส่เลยก็เปลี่ยนกระโปรงท่อนล่างเอาใส่เสื้อยืดข้างบนก็ได้เดี๋ยวนี้ไปคาเฟ่ก็ใส่ได้แล้วคุณดูนะคะเวลาไปกันเป็นเซตแบบนี้4สาว4คนแล้วถ่ายรูปด้วยกันสวยเป็นชุดเซตใส่เซตเดียวกัน999บาทอะ
2: ตก
0: ตัวเท่าไหร่
2: ตกตัวละ111
1: แล้ว
2: อม
1: แล้ว
0: ใครเขา
1: ใครที่แบบสาวไซส์ S นี่ไซส์ S
0: ไซส
1: ์ S แบบนี
2: ้
1: ใส่ได้สบาย
0: ไซส์
1: L อ้าวไซส์ M
0: ค่ะ
1: ไซส์ L
2: ค่ะไอคนนี้
1: คนนี้
2: XXL
0: อยากจะเน้นที่คุณพี่คนนี้สะโพกเขา46นะคะคุณแม่คุณป้าที่ห่วงว่าจะเก็บหน้าท้องไหมเก็บหน้าท้องไม่พอนะคะมีเข็มขัดไปบังหน้าท้องให้ด้วยแม่ไม่ต้องซื้อแล้วทั้งหมดนี้อยู่ใน999อันนี้สวยน่ารักอย่าใส่เส้นใหญ่มากอ
2: ัน
0: นี้มันทันสมัยขึ้นใส่แบบนี้ดูมีเอวมากขึ้นแล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มทั้งหมดนี้พร้อมใส่ 2XL ก็ใส่ได้
2: ถูกฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องไซส์เพราะคุณใส่ได้ทุกคนเขาให้หน้าผ้าไปเยอะแล้วก็ให้ความยาวผ้าไปเยอะคุณสามารถไปตัดเป็นเสื้อได้เลยเอาไปตัดเป็นชุดเซตยังได้เลยรวมความคุ้มค่านี้เฉพาะคนที่โทรทันเท่านั้น
1: 22เซตสุดท้ายแล้วนะคะ
0: ต้องรีบ
1: เพราะฉะนั้นรีบเลยนะคะ
0: อ
1: ันนี้มันคือตัวเขาเรียกว่าเป็นลายผ้าไหมไทยที่เขาขายกันตัวเป็นพันๆแต่เราไม่ต้องไปจ่ายกันแบบหลักหลายพันอากาศร้อนอบอับชื้นเราอยากจะมีผ้าถุงที่เป็นผ้าที่แบบอากาศดีระบายอากาศดีใส่สบายแต่ลายสวยๆแต่เราหาซื้อกันไม่ได้วันนี้หาซื้อได้ที่นี่ที่เดียวกับโอช้อปปิ้งลายที่จะได้ไปไม่ใช่คระแบบมาเปิดกล่องปุ๊บมานั่งลุ้นอุ้ยตายแล้วลายอะไรเนี่ยแต่ถึงที่ได้ไปคือจะได้ลายแบบนี้เป๊ะแล้วใครสั่งวันนี้เดี๋ยวป้องลดให้500บาททุกการสั่งซื
0: ้
1: อวันนี้ปกติผ้าถุงลายไหมไทยแบบนี้ลายสวยๆแพงๆแบบนี้หลายตังค์นะคะ 1,500 นะคะว
2: ัน
1: นี้เหลือแค่999บาท
2: ใช่แต่ตอนนี้เหลือน้อยกว่า14เซตแล้วคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าใครยังไม่โทรให้รีบโทรเอ้าค
1: ุ
2: ณ
1: 11เซตแล้ว
2: คนรอสายเยอะมากเลยตอนนี้เหลือแค่10เซตสุดท้ายกับ51วินาทีทำยังไงดีอ่ะ
1: ขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันค่ะขออนุญาตต่อเวลาให้5นาทีใน5นาทีนี้ขึ้นบ้านใหม
0: ่
1: ไปงานบุญไปวัดนะคะไปงานโรงเรียนที่ต้องแต่งประจำทุกวันศุกร
0: ์แม่
1: ซื้อเลย
0: ราชการ
1: ใครที่ใส่ผ้าถุงเป็นประจำอยู่แล้วไหนๆจะเปลี่ยนเอาลายสวยไปเปลี่ยนซื้อเลยใครที่แบบคุณยายจ๋า60 70 80ทุกวันนี้นุ่งกระจองอกผ้าถุงอันเดียวซื้อลายนี้ไปเลยแม่เราต้องสวยเราต้องดูดีใส่สบายใครที่แบบจะต้องใส่ปื้อต้องบอกเลยนะว่าเซตนี้คุ้มที่สุดดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาให้เลย
2: ใช่แล้ว5นาทีสุดท้ายนี้โทรมาต่อได้นะคะแต่วันนี้เวลาแล้วคุณได้ไปซื้อ4แถม4ได้ไป8ตัวแบบนี้ได้เข็มขัดด้วยนะคะทั้งหมดนี้จริงๆต้องจึ่ง 1,499 วันนี้ลด500บาทจ่ายแค่999บาทส่งให้ฟรีโทรตอนนี้ส่งตอนนี้ค่ะ
0: ย้ำว่าถุงละแค่111บาทรีบโทรมานะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้สายแน่นมากเลย
2: สวยมากแล้วคุณ

0: เฮียก็มัวแต่ช้าๆดูสิคะรถติดเลยเนี่ยเสียเวลาด้วยแล้วเวลาเฮียขับรถเนี่ยเฮียขับเร็วๆกลัวนะกลัวว่าเฮียจะไปชนใครเข้าๆอ่ะเดี๋ยวอัวไปเอาน้ำให้นะ
1: ไอ้หนูเป็นไรวะทำไมมันบ่นเป็นไฟเลยมันหายใจถูกผิวหนังเปล่าวะ
2: คนนะคะน้ำป่องไม่ใช่ทางพกอเมซอน
1: โอ้ยโอ้ยเหมือนน้องสายมากเลยอ่ะ
2: ถามว่าแรงไหม
1: โอ้แรงมากเลยเนี่ยแรงมากเลยเนี่ย
0: อัวจะเข้าไปหยิบน้ำ
1: กุ๊บเจ้ไม่ได้บอกอูจะรู้อ่ะเนี่ย
0: ก็อัวยืนอยู่ตั้งนานแล้วหรือมองไม่เห็นอัวเลยหรอ
1: เห็นแล้วเห็นแล้วต้องไปนะ
3: พี่สันครับจะบุ้งเขาขี้บ่นแบบนี้หรือว่าจะบุ้งเขาจะท้องครับ
2: อู้หมาถ้าบ่นขนาดนี้ลูกไหลไปได้ละค
3: ่
2: ะ
3: เฮ้ยบุ้งบ่นแกเหมือนแกเป็นลูกเลยว่าซัน
4: แม่ผมยังไม่บ่นขนาดนี้ละ
5: เขากลับไปอยู่กับแม่ด้วยสิ
0: ของเยอะๆรถก็จะไม่ติดอ่ะเสียเวลาอยู่ในรถตั้งนาน
6: นี่เจ๊บุ้งครับบ่นอะไรไม่ได้คิดเลยนะครับปัญหาเรื่องรถติดเนี่ยขนาดนายกเขายังแก้ไม่ได้เลยนะครับแล้วเจ๊ไปบ่นใส่เฮียซันแบบนี้เฮียซันเขาจะไปทำอะไรได
0: ้นี่อาเหมาก็ถ้ารีบออกแต่เช้านะรถมันก็จะไม่ติดแล้วก็จะมีเวลาเลือกซื้อของเยอะจะได้รีบกลับประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งน้ำมัน
6: เติมแก๊ส
2: อาบุงอาซังอ่ะอีรู้เรื่องแล้วแหมลึกก็บ่งจังกลับมาถึงลึกก็บ่งนั่งรถไปก็บ่งซื้อของลึกก็บ่งก็ไม่เหลืออะไรให้มาบ่งแล้วอ่ะโอ้โหลำบากแย่เลยนะคะเจ๊มีคนมาแย่งบ่นเนี่ยแต่ก็คงไม่ลำบากเท่ากับลือดงไล่ออกถามว่าแรงไหม
1: เอาบุกสิบุกลงสิ
5: ก็เก่งลิงอ่ะซื้อมาให้มันเนาะเก่งเก่าก็ขาดรู้ว่าเลอะเลยอ่ะ
2: โอ้ยใส่ไปกองเก่งเองข้างในเขามองไม่เห็นพี่ต้องหาตรงนี้มาเลยเดี๋ยวพี่เช็ดให้นะคะ
0: เดี๋ยวค่ะพี่ใหญ่นี่อะไรคะเนี่ย
2: ผ้าคิ้วไงคะ
0: ว่ารู้แล้วค่ะทำไมมันดำอย่างเงี้ยเอาผ้าดำๆอย่างเงี้ยมาเช็ดโต๊ะมันก็ยิ่งเลอะหมดสิคะนี่เดี๋ยวลูกค้าไม่เห็นเขาจะทำยังไงเนี่ยก็จะหาว่าร้านเราสกปรกนะคะเนี่ย
2: ค่ะ
1: ขอโทษเป็นไงได้หน้ามากี่ศอก
0: แม่หุบไปเลยตอกนี่ลื้อทำอะไรหัดละมันระวังหน่อยสิที่ดีนะที่เป็นจานพลาสติกถ้าเป็นจานกระเบื้องขึ้นมาฮะบาดไม้บาดมือเขาจะทำยังไงนี่ตอนนี้ไม่อากาศร้อนๆอยู่นะเดี๋ยวติดเชื้อโรคให้อ่ะฮะแผลเล็กๆน้อยๆมันอาจจะติดเชื้อโรคได้นะเสียเวลาไปหาหมอทำอะไรหันแล้วมาระวังหน่อยสิอาตงกลัวมาช่วยนะ
1: โอ้ยไอ้ซันไอ้ซันแกอย่างเถอะว่าแกให้อะบุ้งกินอะไรวะถึงได้บ่นเก่งขนาดนี
6: ้ไอ้สงสัยจะเป็นทั้งหยิบกับทั้งหยอดนะป๋อง
1: โอ้แมวเหรอ
6: หมานี่แหละครับ
2: กินเหมือนพวกเรากินกันนั่นแหละแต่ไม่เห็นมีใครขี้บ่นเลยมีน้องบุ้งขี้บ่นอยู่คนเดียว
7: เออไม่พูดจะเกิดอะไรนะครับที่เจ๊บุ้งพูดมาเนี่ยมันก็เป็นความจริงนะครับจริงไหมครับพี่ซัน
6: ไม่กล้าตอบ
2: มาแล้วน้องฟันนี่ทำไมแย่ขนาดนี้อย่าบอกนะคะว่าแอบเซ็งอยู่ว่าน้องบุ้งขี้บ่น
8: ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับคือจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยครับบุ้งเขาเลือกชุดไปหลายชุดหน่อยครับมันก็เลยออกช้านิดนึงพอออกช้ามันก็เลยรถติดมันก็เลยยาวอย่างเง
1: ี้
8: ย
1: โอ้โห
7: คิดว่าอะไร
6: ฉันทำไมไม่รู้จักเถียงมั่งวะดูตัวอย่างอย่างฉันนี่แม่นี่นะพอบ่นก็มันตกปั๊บเลยพอบ่นปุ๊บมันตกปั๊บเลยพอน้าป้อมบ่นปุ๊บน้าป๋องตกปั๊บ
5: เออป้อมบ่นคนเดียวเลยทั้งตกทั้งบ่นเลย
6: พ่อนึกว่าจะแน
5: ่โอ้ยแม่จะมีชีวิตมายืนอยู่ตรงนี้เลยไอ้หมาก
2: ลัวเมียไงไม่นิดเดียวอะไร
0: เมา
5: ไม่ดีเลยคร
0: ับ นี่เมาตัวมา
9: าอ้วนะเมื่อกี้ตอนที่เจ้เข้าไปหลังบ้านอ่ะเฮียซันก็บอกว่าวันนี้ที่ออกไปช้าเนี่ยไม่ใช่ความผิดของเขาเป็นความผิดของเจ้ทั้งหมดเลย
10: สวยเหรอแล้วที่อ้วนแต่งตัวสวยเพื่อให้เฮียจะได้ไม่ต้องขายหน้าคนอื่นเขาอะถ้าเกิดอ้วนแต่งตัวซ้ำซ้อนว่าเดินไปกับเฮียคนอื่นเขาถามขึ้นมาว่าอ้วนเป็นใครจะตอบว่ายังไงฮะเฮียไม่อายเขาหรอเข้าใจเฮียเลยเดี๋ยวค่ะแล้วหมอจะกลับแล้วอะคะสวัสดีค่ะ
5: นึกว่างานเข้าทำมึงเลยฮะดัง
10: อ้าว
5: ไปก่อนเว้ยเฮ้ย

0: ยเย่เย่เย่เย่สันครับข้างนี้ไม่ปลอดภัยเฮียเมื่อคืนน่ะเฮียได้นอนแล้วครับว่าได้ยินเสียงเจ๊บุ้งอ่ะบ่นทั้งคืนเลยอ่ะบ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะกะอีแค่เรื่องลืมปิดไฟตรงทางเดินแค่นี้
1: ม
0: ัน
1: ทำไม่ปิดหรอคะ
0: ไม่ใช่เฮียสันครับว่าเองแต่อย่าพูดไปนะครับเดี๋ยวเจ๊บุ้งดูเข้าอ่ะเขาจะตีอัวตีแบบนี้ครับเฮ้ยตีอัวไหม
2: คนไหมล่ะ
0: อุ้ยมา
3: ไหนไม่ไหน
1: อัวดู
4: นี่พี่ลำไยคะ
1: คะ
4: อัวเห็นตักผ้าไม่หลายวันแล้วนะคะ
0: โอ้ยพี่ลำไยทำไมเป็นคนละเลยแบบนี้ล่ะฮะตากข้าวมาตั้งหลายวันผ้านะไม่ใช่ปลาเค็มจะได้ตากข้ามวันข้ามคืนแบบนี
4: ้ชอนวัวเหรอแล้วนี่มีใครเห็นต่างหูวัวบ้างไหมคะเนี่ย
0: ต่างหู
4: หายแล้วด้วยอ่ะ
1: ซื้อหาค่ะ
4: ซื้อมาก็แพงอ่ะหายไปไหนอ่ะ
0: น
4: ี
0: ่พวกเราถ้าพวกเราไม่อยากจะบุ้งบ่นเนี่ยนะพวกเราต้องทำตัวให้มีระเบียบวินัยแค่นี้จะบุ้งก็บ่นเราไม่ได้แล้ว
4: เนี่ยตรงเมื่อคืนนี้เรือสิบปักที่วีทิ้งเอาไว้อ่ะดีนะที่พวกลงมาดื่มนะพวกก็เลยถอดให้
5: ครับเจ
4: ้ถ้าเกิดไฟไหม้บ้านขึ้นมาจะว่ายังไงฮะ
5: บุ้งจะไม่ถึงขนาดนั้นมาก
4: ประมาทไม่ได้นะคะเฮียคิดแบบเฮียแบบนี้ไหม้มาแล้วหลายหลังชอบเสียบปลั๊กทิ้งเอาไว
1: ้โอ้ยฉันมีขึ้นคู่เลยทำอะไรกันเหรอ
0: หลบระเบิดครับไออีไออีไม่ใช่ระเบิดแบบนั้นหมายถึงเจ๊บุ้งอะครับบนทั้งวีทั้งวันบนเป็นบัตรทองฮุบอากาศ
1: ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
4: อารามใหญ่ชามเนี่ยทำไมไม่เอาไปเก็บอะคะเนี่ยนี่ทิ้งเอาไว้แบบนี้แมลงวันก็ตอมสิคะพี่ลำไยไม่เคยลูกค้ามาเห็นเท่าเนี่ยจะหาว่าร้านเราสกปรกนะคะ
1: เอ๊ะเมื่อกี้เจ๊จะพูดอะไรคะพูดอย่างเงี้ย
4: หรือว่าไปเก็บเองให้ก็ได้โอ้ยเนี่ยแมลงมันก็ตอมหมดแล้วลูกค้าไม่เห็นค่ะเดี๋ยวก็ขายไม่ได้ป้าก็มาบ่นอ้วยอีกอ่ะโอ้ยทำไมเป็นอย่างนี้กันทั้งบ้านก็ไม่รู้นะเบื่อจริงเลยอากาศนี่ร้อนอยู
1: ่น่าเกลียดพร้อมใจสะดังเชียโอ้ยน้องซันขาทำไมปล่อยให้เมียบ่นขนาดนี้ล่ะครับเดี๋ยวก็เป็นบ้าหรอก
5: ผมเหรอครับ
1: พวกพี่เนี่ย
0: เฮียสันช่วยบอกเจ๊บุ้งเนี่ยว่าให้เลิกเป็นคนขี้บ่นสักทีได้ไหมครับพวกอัวจะทนเจ๊บุ้งไม่ไหวแล้วนะครับ
5: แต่เฮียทนไหวอ่ะน้องเหมาทนไม่ไหวน้องเหมาก็ไปบอกเองแล้วกัน
0: ได้ถ้าเฮียให้อัวบอกนะอัวบอกได้แต่อัวก็จะบอกด้วยว่าเฮียเป็นคนฝากมาพูดเฮียก็เลือกเอาเองก็แล้วกัน
1: สันขาน้องสันนั่นแหละพูดจะดีแล้วผ
0: ั
1: วเมียกันคุยกันง่ายค่ะ
0: ใช่
6: สู้ๆนะเฮีย
1: นี่แหละ
7: นี่โอ้โหจบมันซ้ำมาก
8: ฮักกังจะไล่ไหมฮักกังจะไล่ไหม
9: อยากจะกอดอยากจะกอด
8: ฮักกังจะไล่ไหม
9: อยากจะกอดอยากจะกอดโอ้โหมาฟังเป็นพี่ๆด้วยขอแจ้งฟังด้วยคนนะครับฮักกันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับมา
8: บอกว่าไม่ได้ฟังหรอกเสียบไปเฉย
7: ๆน้องจีนน้องจีน
10: ต้องบอก
7: น้องจีนนี่ป๊อกลูกขโมยแกงเขาไปทำไม
11: ทำไมชอบมองคนในแง่ร้ายวะนู่นอยู่ที่ไอ้ต้นนู่นไอ้ต้นมานี
7: ่โอ้โหมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยนี่อะโต
12: ครับ
7: พี่จะเอาแกงว่าไปไหน
12: น้องใหญ่บอกว่าแกงอันนี้มันบูดเขาเลยฝากให้โตเอาไปทิ้งครับ
7: โอ้โหเฮ้ยเอาไปทิ้งเหรอเอาไปทิ้งเหรอไอ้โตฉันรู้นะนิสัยแกฉันรู้นะโอ้โถอย่ามาแถเลยนี่จะเก็บเอาไปกินเองใช่ไหม
11: โอ้โหแกงบูดก็ไม่บอกจะบ้าแน่บอกว่าจะบูดได้ไงว่าซื้อมาถั่วตั้ง30
2: ทิ้งไปได้แล้วมันเสีย
11: เรื่องอะไรจะทิ้ง
10: เดี๋ยวใต้ติ่งชิมให้สิว่าเสียมายังงี้มันเสียมา

0: ิมหน่อยชิมหน่อยชิมหน่อย
1: เสียครับอย่างนี้มันเสียครับแล้วตกลงเนี่ยมังเสียเปล่าวะ
2: เสียครับ
1: เสียเขาเอาไปซ่อมหน้าปากซอยสิ
3: แกกะมาไม่ใช่ตู้เย็น
4: มันเสียหรอกกะมามันไม่เสียหรอกไม่ได้ว่าไปอุ่นแล้วมันก็กินได
0: ้นี่ไอ้หวดถ้าแกงกขนาดนี้นะแกเอามาไปปล่อยวัดเลยจะได้ไม่ต้องเลี้ยง
1: ปล่อยเลี้ยวแต่จำทางได้เลยกลับมาน
0: ี่แกเอามาไปปล่อยจริงเหรอ
1: ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องแมวกันไม่ใช่เหรอ
0: ใช่เรื่องแกงเนี่ยเอาไปเ
4: ทว่าไปอุ่นแล้วว่ากินว่าได้อ้าวไม่เกี่ยวกันเรื่อง
0: ตุ๊ตุ๊ไ

0: 部分。啊，蒙山。
1: 啊。
0: เยวีผมให้แล้วกันนะเดี๋ยวผมไปนั่งตรงนั้นให้ค่ะเดี๋ยวให้ผมวงนี้สวยสวยนะหอมหอมใช่ไ
2: หมเทสันคะอยู่ดีมาชมอ้วแบบนี้แอบมีกินหรือเปล่าคะเนี่ย
0: เฮ
2: ้
0: ย
2: โอ้แย่เล่น
0: ตกใจหมดเลยนึกว่าทั้งวงลงเสียแล้วคือเฮียมีเรื่องจะคุยกับวงนิดหน่อยอาจารย์คือ
2: เฮียทำไมไม่ระวังเลยนะคะต้องหวีแล้วเจ็บหมดเลยอ่ะแล้วเมื่อกี้เฮียมีเรื่องจะคุยกับอ้วเหรอคะ
0: บุ้งอารมณ์เสียแล้วเอาไว้คุยวันหลังดีกว่าจ้ะ
2: ทำไมอะคะเรื่องมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าเฮียจะมีคนอื่นจริง
0: ๆเฮ้ยไม่ใช่ไม่ได้มีจริง
2: นี่ก็บอกอ้วมาสิคะไม่งั้นอ้วนอนไม่หลับแน่เลยนะคะเฮียอย่าบอกว่ามาเหอะนะอุจะได้นอนสักทีอ่ะนะนะนะนะบอกว่ามาเหอะนะ
0: ก็ได้คือมันเรื่องที่คนอื่นเขา
2: เฮียค่ะ
0: เขาบอกว่าบุญที่บทนะแล้วเขาบอกอยากให้ลดน้อยลงหน่อยไงไม่ใช่อย่างนั้นคือเขาไม่ได้ใช้คำว่าขี้บ่นนะเขาใช้คำว่า
2: จูจี้
0: ใช่อุ้ยไม่ใช่มันแรงไปกว่าเดิมอีกไม่ใช่อย่างนั้นนะบุ้งคือเดี๋ยวสิโอ้ย
2: หัวไม่นอนเราวัวขี้บ่นจริงเหรอคะ
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นไงคือบุ้งเป็นคนที่เห็นอะไรก็พูดไปอย่างนั้นใช่ไหมเห็นอะไรไม่ดีก็บอกว่าไม่ดีอ่ะไม่ต้องคิดมากหรอก

0: ขี้บ่นอ่ะแล้วทำไมคนอื่นถึงว่าอ้วนคะ
1: คือเขาไม่ได้ว่าบุ้งไงเขาคือเขาแค่อยากให้บุ้งเข้าใจเขาบ้างอ่ะบางทีเขาก็ลืมไงบุ้ง
0: เขียวคะ
1: ฮะ
0: คนอื่นน่ะเขาไม่เข้าใจอ้วนเฮียเข้าใจอ้วนหรือเปล่าคะแล้วทำไมเฮียถึงไม่บอกให้คนอื่นเข้าใจอะคะว่าอ้วนเป็นยังไงอะหรือเพราะว่าจริงๆแล้วอะเฮียก็คิดว่าอ้วนขี้บ่นจริงใช่ไหมคะอ้วนมาคืนหน้าอ้วนไม่กอดเฮียหรอกนะคะเฮียนะอ้วนสัญญาจริงๆว่าอ้วนจะไม่กอดเฮียหรอกนะ

0: ็ขี้บ่นอยู่เหมือนกัน
1: เห็นไหมอ่ะเฮียวขี้บ่นว่าขี้บ่นจริงด้วยว่าว่าแล้วเชีย
0: ร์ไหนถึงเขาจะไม่โกรธไง
1: ว่าไม่ได้โกรธนอนแล้ว
0: ไม่ต้อง
1: ไม่ต้องไม่ยุ่ง
2: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
3: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้านายทั้งนั้น
4: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
5: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
6: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
2: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5 5 9 4โทรออก

0: เย็นนี้พี่ชีวิตมารับช้าหน่อยนะครับผมต้องเตรียมงานกีฬาสารโรงเรียน
1: ไม่เป็นไรมึงก็ทำของมึงไปดิกูรอได
2: ้แข่งวันนี้นี่บาสแม่งน่าดูนะเว้ย
3: แว่นมาแล้วครับ
2: มึงลงแข่งบาสด้วยหรอ
0: เท่ไหมครับ
1: แต่ก็ไปเท่ในสายตาคนอื่นด้วยดิ
0: ผมเป็นแฟนพี่ได้หรือยังครับพอพี่นิรันดร์จะโอเคจริงๆใช่ไหมครับ
1: โอเคดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอ่ะ
0: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
4: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 นทางช่องวัน31
5: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
6: อุ๊ยสดใสมาก
5: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
7: ไปดูน้ำให้ก่อน
5: บอกแล้วมันลื่น
8: พี่หนูเจอนี่ดู
9: ไหน
8: เ
9: จ๊บ้า
8: ที่ไหนอ่ะ
10: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา10โมงทางช่องวัน31
11: มือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
12: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
13: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ซีเครตบาร์ห้ามเลทนะห้อง private เหมือนเดิม
12: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
14: ผมถึงแล้วนะ
15: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
14: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นยังไง
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา10 โมงพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน59 สี่เหลี่ยมโทรออก
17: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2 ตัวแม่สายกินโอปอและปุกกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกีวาแซบโอบว่าดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย3โมงตรงทางช่องวัน31
18: ถ้ารักคุณต้องเสียใจพอคบกับผู้ชายมึงต้องตาย
19: กูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึง
2: นี่มึงแค่กวนตีนกูเดี๋ยวมึงหาข้ออยู่กับกูกันแน่
6: พี่เอกนี่ยายของผมก็เหมือนกันผมมองภาพเป็นคุณไปแล้วก็เป็นคุณเท่านั้น
4: ตรงนี้ลูกค้าห้ามเข้านะครับ
11: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
7: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว
14: ้แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยเนาะ
17: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
13: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโกรัก The Golden Song All Star ค่ะ
1: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
17: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
16: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม199 บาทต่อเดือนกดดอกจัน 59 สี่เหลี่ยมโทรออก

0: ินเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย
1: ์ช่วยได้ไหมอ
2: ะไรแม่จิ๋มอะไร
3: จริงหรือมั่วคืนนี้หลังละครจบ
4: ดูทีวีช่องวัน31ดูออนไลน์แอปวันดี
5: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
6: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
7: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ที่พี่เคยเจอ
8: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
9: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
10: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
5: ้รวมข่าวใหญ
0: ่คุยข่าวใหญ
5: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31

0: ไม่บ่นเลยค่ะคิดถูกจริงๆนะฮะน้องสันพูดอ่ะยังไงเมียก็ต้องกลัวปวดอยู่วันยังค่ำ
1: แสดงว่าพี่ลำไยกลัวพี่โต
0: โอ้โหสูงเท่าสะเอวเมียอะไรให้น่ากลัวค่ะ
2: มุ้งจ๊ะเฮียซื้อขนมมาฝากเดี๋ยวไปเทให้นะ
3: ยังไม่ต้องอะค่ะว่ามีเรื่องจะคุยกับเฮีย
0: งั้นเดี๋ยวพี่เอาไปเทให้นะคะ
3: ว่าก็มีเรื่องจะคุยกับพี่ลำไยเหมือนกันค่ะ
1: บรรยากาศมาคู่เลยท่าทางงานจะเข้าพี่ลำไยแล้วบ๊ายบายครับ
3: เดินด้วยอะเหมา
1: ตัวว่ามีธุระเจ๊ธุระของอ้วนไม่สำคัญอะไว้ว่าหลังก็ได
3: ้ไปคุยตรงนู้นดีกว่าค่ะ
0: ค่ะ
3: ลำไยคะพี่ลำไยว่าอ้วนจูจี้ขี้บ่นเกินไปหรือเปล่าอะคะเรืออาเหมาจริงๆนะคะ
0: จริงๆเ
3: ฮียซันคะเห็นไหมคะไม่เห็นมีใครว่าอ้วนจู้จี้ขี้บ่นสักคนมีเฮียคนเดียวนั่นแหละที่พูดนี่แสดงว่าเฮียคิดว่าอ้วนขี้บ่นจนน่ารำคาญใช่ไหมคะ
1: ดูท่าทางเราจะทำให้ผัวเมียเขาทะเลาะกันนะครับไอเดีย
0: พี่ก็ไม่ชอบยุ่งเรื่องผัวเมียค่ะ
1: อ้วนก็ไม่ชอบยุ่งเหมือนกันเราไปดีกว่าครับ
3: นี่พี่ซันคะที่อ้วนจู้จี้ขี้บ่นก็เพราะว่าอ้วนอยากให้ทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วเห็นมาว่าอ้วนแบบนี้มันไม่เกินไปหน่อยเหรอคะ
2: โอ้ยบุ้งบุ้งฟังเฮียก่อนสิก็เฮียไม่ได้คิดแบบนั้นนะ
3: ไม่เฮียไม่ได้คิดแบบนั้นอ่ะแล้วเฮียพูดแบบนี้ทำไมอ่ะ
0: น้องสันกับน้องบุ้งนี่เขาจะแบบนี้แบบนั้นแบบนี้แบบนั้นอีกนานไหมคะ

0: ไอ้ทวดมันเข้าห้องน้ำตั้ง3รอบแล้วนะเนี่ยแสดงว่าท้องมันเสียแน่เลยอ
1: ่
0: ะ
1: จะบอกครับถ้าเกิดคนเราเข้าห้องน้ำ3รอบแสดงว่าท้องเสียแล้วครับ
0: โอ้ย
1: ออกมาแล้วครับ
0: เฮ้ยเป็นไงทวดเห็นไหมฉันเตือนแกแล้วเนี่ยแกก็ไม่เชื่อดันทุลังกินเข้าไปใช่ไหมท้องเลยเสียเลยเนี่ย
2: อะไรอะไรท้องเสียอะไร
0: มา
2: เฮ้ย
0: กูมา
2: แหมครั้งแรกนะพวกเข้าไปฉี่ครั้งสองเนี่ยเข้าไปล้างหน้า
0: เหรอ
2: ครั้งที่สามเนี่ยเข้าไปล้างมือไ
0: ว้ล้างม
2: ือล้างมือ
0: จะล้างอีก
2: ล้างมือแล้ว
3: ท่านติ๊กครับท่านติ๊กของคนครับท่านติ๊กท้องเสียอย่างแรงครับโ
2: อ้ย
0: อะไรอะไรไอ้ต้อยติ๊กท้องมันเสียนะเว้ยเฮ้ยมันเข้าไปในห้องน้ำก่อนแกแค่ล้างมือแค่เนี้ยรอหน่อยไม่ได้ไง
1: ลุงวัดครับถ้าเกิดลุงวัดอยากล้างมือมากจักว่าล้างตรงนี้ก็ได้นะครับมีซิงค์อยู
0: ่เออใช่มาเลยมาล้างมือลงมามามาซิมาล้างตรงเนี้ยล้างตรงนี
2: ้อะไร
0: หวังดีนะเนี่ยหวังดีนะเนี่ย
1: โอ้ยเสียงอะไรครับเนี่ย
2: กลัวไปล้างมือข้างบนดีกูหา
1: เอาลุงวัดครับวัดโอ้กระป๋องครับ
0: อะไร
1: ทำไมลุงวัดล้างมือวันนึงตั้งหลายรอบไม่รู้ว่ามือไปจับอะไรมานะครับ
0: อ๋อสงสัยจะไปกับจับครีโอ้ยอะไรอะมา
3: ก็วัวกำลังกินครีอยู่พูดทำไมเรื่องข้าว
1: ไม่ใช่แล้วเปล่าป้า
3: ไม่ใช่หรอไม่ใช่ว่ากำลังเยอะข้าวอยู่พูดเรื่องคลี่ทำไม
1: มาแล้วมาแล้ว
0: เฮ้ย
1: พูดระวังครับพูดระวังครับ
0: ยังไง
1: ระวังครับระวังครับพูดว่าเป็นไรครับเนี่ยทำไมแค่ล้างมือดูโสมๆนะครับ
0: อุ้ย
1: เปลี่ยนกางเกงด้วยครับทำไมครับ
2: ก็ตอนที่ว่าไปล้างมือน่ะน้ำก็เดินลดกางเกงว่า
0: น้ำกระเด็นแล้วกางเกงก็เลยเปลี่ยนเกงเลยมึงแน่ใจได้หวดว่าน้ำมาล้างเกงโอ้ไม่จะบอกนะว่าจะไปล้างมืออีกรอบอ่ะ
2: ไป
0: โอ้ย
1: โตครับพี่สิงเข้าอยู่ครับ
3: โอ้ย
1: ม
3: ี
1: คนอยู
2: ่อะไร
3: ลุงวัวครับโตขอเข้าล้างบนหน่อยนะครับ
2: โตโตตอนนี้
1: คุณจะล้าง
2: เฮ้ยคุณจะไปล้างมา
0: เอาเป็นไงหวดมึงยอมรับสารภาพเหรอมาทอมเงาเสีย
2: เออเสียก็เสีย
0: เออ
2: มาทอมเงาเสียไปเสียบนราคาบ้านเลยเหรอ
3: ห่วงเลยท้องเสียนะก็ให้อาหมอพาเอาป๋องไปโรงพยาบาลซะ
0: ให้ป๋องอาพายห่วงไปหาหมอที่โรงพยาบาล
3: แหมมันก็เหมียงตังแหละ
1: ไม่เหมือนกันเลยอะม่าครับ
2: ม่าไม่เป็นไรหรอกปล่อยไว้แป๊บเดี๋ยวก็หายไปหาหมอนะมันเปลือง
3: อะไรอะไรก็เปลืองฟังนั่งแกงเสียบอกให้ทิ้งไปซะก็กลัวเปลืองแล้วนี่ท้องเสียจะให้ไปหาหมอกลัวเปลืองอีก
2: ไว้แป๊บเดียวเดี๋ยวมันก็หาย
3: อะอ้าหัวเลยหรือน้ำไม่สบายจนขนาดนี้แล้วเนี่ยหรือจะทงไปทำไมฮะไอ้กังประหยัดเนี่ยนะมันก็ลีอยู่หรอกแต่ว่าหรือประหยัดหรือจงตัวเองต้องลำบากอย่างเงี้ยเขาเรียกว่างกไม่เข้าเรื่องแล้วเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันคุ้มกังอะปะ
1: จะเคยได้ยินนะครับคนตายเพราะท้องเสียก็มีนะครับ
2: พูดปากครับได้มาว่าไม่น่างกขนาดนี้เลยเนาะ
3: ใช่สิ
1: มาเป็นไรครับ
0: เป็นไรอ่ะ
3: มันยังไงไม่ร
0: ู้อุ๊ย
3: ลูกมากมันเปลืองน้ำลายด้วยแล้วมันเลยเปียงหัว
1: เสียน้ำเยอะเสียน้ำเยอะโอ้พักผ่อนครับ
0: อุ๊ยพาไปนั่งพาไปนั่งมาไปนั่ง
1: ระวังครับ
0: เป็นไงเข้าใจแล้วใช่ไหมหวดทีหลังก็อย่างงกฉันขออะไรก็ให้ฉันนะ
2: โอ้โหอีกแล้วเราจะได้ลูกดิ

0: มารู้ไหมคะว่าเฮียซังเขาว่าอัวจูจีคีบ่นนะคะ
1: ว้าวอุ้ยแตะนิดเดียวเองประตูเปิดเลยอายจังจะปิดให้นะคะ
0: แค่เฮียซังคนเดียวว่าอัวคีบ่นอัวก็จะแย่อยู่แล้วอ่ะแล้วไม่เฮียต้องมาโกหกอ้างว่าคนอื่นมาว่าอัวด้วยอ่ะ
2: มีใครเห็นพี่ลำไยบ้างไหมครับโอ้โหมองหน้าแบบนี้แสดงว่าคงไม่เห็นไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าโทรตามเองก็ได้เชิญคุยกันตามสบายนะครับฮัลโหลฮัลโหลพี่ลำไยเหรอครับอ๋อ
1: เดินว่าย
2: เอาพี่ลำไย
1: เออน้องเมาแหมโทรหาอยู่พอดีนะอยากคุยด้วยอยากคุยด้วยนี่มันไม่ต้องคุยกันแล้วคุยมาน
3: ี่ไปคุยกันที่อื่นได้ไหม
1: ไม่ได้ค่ะเจ๊ข้าไปทำงานบ้านอื่นเลยไปเอาก็มายืนทำไมเนี่ยเสียมารยาทจังเลยนี่ไปสิไปแล้วค่ะ
2: คุยตามสบายครับ
0: มาคะทำไมเฮียซันต้องโกหกอ้างคนอื่นน่ะเพราะว่าคนอื่นว่าอัวด้วยอ่ะ
3: แต่ที่มันแย่กว่านะตรงที่ลือไม่เชื่ออาซังลือลองคิดสิว่าทำไมจู่ๆเนี่ยอาซังถึงลุกขึ้นมาปั้งเรื่องพูดที่จะทำให้ลือเสียใจน้อยใจด้วยล่ะฮะบุ๊กถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะ
0: นี่แสดงว่าคนอื่นเขาคิดว่าอัวขี้บ่นจริงเหรอคะ
3: ใครไม่กล้ายอมรับม้าไม่รู้หรอกแต่ม้าคงหนึ่งอะคอนเฟิร์มบุ้งเอ้ยม้าจำได้นะว่าม้าเคยบอกลือว่าคงเรานะมีอะไรนะมันจะต้องพูกจากลางอย่าเก็บเอาไว้แต่ว่าก็มีคงบอกม้าเหมือนกันนะว่ากลางพูกนะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าเราต้องฉลาดพูกเพราะว่าถ้าเราพูกมากใช่ไหมจะกลายเป็นเราขี้บ่นแต่ถ้าเราไม่พูกมันก็จะทำให้เราอึดอัด
0: ใครเป็นคนสอนม้าคะเนี่ย
3: อาปาลื่นนั่นแหละ
0: แสดงว่าอาปาทนอาม้าบ่นไม่ไหวอะคะ
3: เปล่าม้าทนอาปาลื่นบ่นไม่ไหวม้าก็เลยลุกขึ้นมาบ่นมากบ่นบ่นบ่นบ่นบ่นบ่นจนอาปาลื่นยอมแพ้ม้าเลยบ่นแต่ว่าพอม้ามาฟังลื่นบ่นนะม้ายอมแพ้ทีเนี้ยลื่นเข้าใจสั่งแล้วใช่ไหมบุ้งเอ้ยอาซังเอียงดีนะที่กล้ายอมรับความจริงอะแต่ว่านะนี่สองคงนี่ต่างหากกันเนี่ยที่ไม่ยอมรับว่าบ้าเลือดขี้บองอุ้ยเ
0: ฮ้ยอามาคะสองคนนี้ใช่ไหมคะที่ว่าอัวขี้บ่น
1: ยอมรับก็ได้ค่ะ
3: นะนี่ๆถามหน่อยที
1: ค่ะ
3: มายืนแอบฟังตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเนี่ยอ๋อ
1: ใช่ค่ะน้องเหมาชวนค่ะไปยืนทำไมนะคะไปนะคะ
2: เอ้าโอ้ไม่มีอะไรครับอาอีเดี๋ยวว่าปิดประตูให้นะครับปิดครับไปแล้วครับ
1: สองคนละ
4: ลุงวดครับอยู่มากเลยขอก๋วยเตี๋ยวชามนึงครับ
5: โอ้โห
4: เป็นไรครับเนี่ยลุงวด
5: เอวแค่นั้นสิ
4: ถ้าเกิดแก้เคล็ดนี่ต้องปล่อยนกปล่อยปลานะครับแก้เคล็ดนะครับ
5: สบายดีครับดีดี
0: นี่เคสันค่ะเมื่อคืนนี้เฮลืมปิดไฟในห้องน้ำอีกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะว่าปิดให้แล้ว
5: ว้าวหรือเราที่เป็นคนปิดไฟอ่ะเมื่อคืนเนี่ยว่ากำลังนั่งซ่วมเพลินๆแล้วพอไฟดับปุ๊บเราว่าตกใจร่วงชักโครกมาเอลแค่ไหนเนี่ย
0: โอ้ยป้าขอโทษนะคะ
5: ไม่เป็นไร
0: ไ
5: ม่เป็นไรโอ้ย

0: เดือน5มหาสุขที่เป็นสินค้าขายดีรอบที่แล้วมาคือลูกค้าซื้อกันไม่ทันแล้วส่งเอาเร็วมากแล้ววันนี้จัดมาแล้วพร้อมกับโปรดีแฟชั่นพร้อมกับคุณออยเจ้าของ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขายดีจริงๆ
2: ต
0: ้
2: องขอขอบคุณนะคะสำหรับลูกค้าทุกคนเลยนะคะที่สั่งซื้อเข้ามาวันนั้นต้องบอกเป็นวันที่ตื่นเต้นมากยอดถล่มทลายคุณผู้ชมและการสั่งซื้อยังคงซ้ำอย่างต่อเนื่องเพราะลูกค้ากินแล้วบอกว่าติดใจทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากจริงๆคือต้องบอกอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมขาวันนี้เรามาแนะนำนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5เกรดพรีเมียมมหาสุขนี่คือของแท้จากหน้าฟาร์มเลยเพราะนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ต้องบอกว่าเป็นเกรดพรีเมียมที่หลายๆคนไม่ว่าจะเป็นนะคะมหาเศรษฐีหรือหลายๆคนเนี่ยต่างประเทศชาวดูไบเขาจะชอบทานกันมากๆเพราะอะไรเพราะว่ามันมีสารอาหารและคุณประโยชน์เยอะมากหนึ่งเลยคุณผู้ชมขาน้ำผึ้งป่าเดือน5 1ปีเก็บได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นและการเก็บฤดูกาลของเขาคือต้นปีในช่วงของฤดูแล้งหรือหน้าร้อนนั่นเองค่ะ
1: แต่ตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนฟังแล้วก็มีคนอยากซื้อแล้วเพราะหลายคนก็อยากซื้อซ้ำแล้วพี่ออยขอโปรก่อนได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะวันนี้จัดหนักจัดเต็มจัดไปเลยค่ะคุณผู้ชมขาปกติแล้ว1ขวด1ลิตร 1,000 ml นะคะพิเศษโปรโมชั่นนะคะโปรนี้จัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวละค่ะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้แบบนี้3ขวด3ลิตรจัดหนักจัดเต็มยังให้กระเป๋าผ้ามหาสุขไปอีก1ใบไม่พอวันนี้พิเศษพ่อแม่จะได้รับเป็นชามสเตเลส5ใบ5ขนาดไซส์ใหญ่กลางเล็กมีฝาปิดรวมทั้งหมดนี้9ชิ้นราคาปกติจ่ายหลักพันแต่วันนี้เหลือแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
0: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมา1252คุ้มจริงๆโปรนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมได้พูดแบบนี้นะว่าน้ำผึ้งเนี่ยคุณได้ของแท้น้ำผึ้งป่าแท้ๆ 100% คุณได้ไป3ขวดเอาแค่หารเนี่ยหารแค่น้ำผึ้งนะ999ก็ตกแค่300กว่าบาทและของแถมที่ให้ไปเนี่ยฟรีนะคะส่งก็ฟรีฉะนั้นตอนนี้ใครดูอยู่ให้รีบโทรตอนนี้เลย1252ส่งให้ฟรีไม่รู้ครั้งหน้าจะมาเมื่อไหร่และน้ำผึ้งป่าเขาก็ไม่ได้เก็บตลอดฉะนั้นตอนนี้รีบโทรเลยค่ะ
0: และอย่างนึงค่ะคุณอ้อค่ะอย่างนึงอย่างที่อยากรู้ว่า1ปีเก็บได้ครั้งเดียวเขาบอกว่าเราไปเก็บมาจากที่ไหนอะไรยังไง
2: จริงๆต้องบอกว่าเราเดี๋ยวไปเฟ้นหาค่ะสำหรับทางด้านของฟาร์มนั่นก็คือทางด้านของจังหวัดชุมพรเป็นป่าลึกที่สุดคุณผู้ชมที่มาจากธรรมชาติของขวัญจากธรรมชาติจริงๆซึ่งตรงนี้เขาจะบริสุทธิ์มากในเรื่องของอากาศสภาวะแล้วตรงนี้ก็คืออำเภอเมืองสวีค่ะคุณผู้ชมค่ะจังหวัดชุมพรและก็ต้องบอกว่าเราได้น้ำผึ้งสดๆนะคะคั้นกันมาสดๆนะคะผ่านโรงงานการผลิตที่ได้รับมาตรฐานสดสะอาดทุกขวดเนี่ยจะได้เป็นนะคะรางวัลโอท็อปเหรียญทองเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื้อน้ำผึ้งของเขาเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทองอำพันไม่มีตะกอนรวมไปถึงนะคะในเรื่องของเกรดคุณภาพของเขาคุณผู้ชมค่ะนี่คือน้ำผึ้ง1ลิตรค่ะสดๆจากฟาร์ม
0: เต็มทุกขวดนะคุณอ้อยใส่ให้เยอะจริง
1: ๆให้เยอะมากแล้วขอชิมเลยได้ไหมพี่อ้อย
0: รู้เลยว่ารออยู่มือสั่นแล้ว
1: ค่ะพอหูแค่เปิดขวดก็หอมมากแล้วอ่ะ
0: ชิมเลยชิมเลย
1: นะหอมเกสรดอกไม้มากเลยนะคะ
0: คือครั้งก่อนมีชิมแล้วคือแฮปปี้มากจริงนะหนูอยากให้หนูได้ลอง
1: นะดูความ
2: อย่างปกติออยกิน1ช้อนเต็มๆเลยเวลาที่แบบว่าเกิดอาการบางทีไอแสบคอหรือคันคอแบบเนี้ย1ช้อนแบบทำให้รู้สึกรื่นคอไม่หวานไม่หวานเปรี้ยว
0: ยังไง
1: หอมหอม
0: อบในปากมั้ย
1: หอมในปากแล้วคือมันหวานแบบคือหวานพอดีพอดีแล้วลื่นคอกลืนง่
2: าย
1: มันดีมันอร่อยมากไม่แปลกใจเลยที่ไม่ขายดี
0: ใช่แล้วที่เคยบอกว่าเรา อยากวิธีการทดสอบน้ำผึ้งยังไงเนี่ยคุณออย
2: น้ำผึ้งเนี่ยนะคะป่าเดือน5มันจะเก็บในฤดูร้อนแล้วความชื้นเขาจะต่ำมากๆดังนั้นเมื่อกี้ที่เราได้เห็นภาพนะคะคือการทดสอบนะคะซึ่งน้ำผึ้งแท้ต้องไม่แพ้ไฟค่ะคุณผู้ชมคะดังนั้นวันนี้เราจะเทน้ำผึ้งป่าเดือน5จากมหาสุขนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาทดสอบกับไฟกันเลยดีกว่าขออนุญาตเปิดไฟกันสักนิดนึง

0: นะคะ
1: ตั้งไฟให้ดูกันเลย
0: ดูกันจัดๆดูกันสดๆเลยนะคะนี่คือไฟจริงๆแต่ถ้าน้ำผึ้งปลอมหรือน้ำผึ้งทั่วไปที่เราอาจจะเห็นตามท้องตลาดทั่วไปเราลองมาทดสอบดูถ้าไม่ถ้าดำถ้าเกรียมแสดงว่าน้ำผึ้งปลอมแล้วแต่ตัวนี้น้ำผ
1: ึ้
0: งแท้ไม่แพ้ไฟนะคะผ
1: ู
0: ้ชมน้ำผึ้งจะเดือดแค่ไหนเมื่อปรับสู่ความเย็นจากคงรูปนี่คือน้ำผึ้งจะไม่มีสีดำไม่มีกลิ่นเหม็นไม่มีกลิ่นไหม้และจะไม่เป็นคาราเมล
1: ด้วย
0: นี่คือความสดสดของน้ำผึ้งที่เราได้มาน้ำผึ้งสดมาก
2: คุณน้อยตอนนี้แม่แม่เตรียมแบบถือสายไว้แล้วยังไงเดี๋ยวขอโปรสักรอบนี่คือน้ำผึ้งป่าเดือน5ที่เก็บได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นแล้ววันนี้คุณออยมอบมาเป็นของขวัญให้กับทุกคนค่ะ
0: แล้ววันนี้ต้องบอกเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ1ขวด1ลิตร3ขวด3ลิตรแถมชามสเตเลทให้อีก5ใบ5ชั้นรวมไปถึงนะคะได้รับกระเป๋าผ้ามหาสุขทั้งหมดนี้เซ็ตแพ็คเกจนี้ราคาหลักพันไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่999บาทเท่านั้นค่ะ
2: และส่งฟรีถึงหน้าบ้านรีบโทรมาตอนนี้40กว่าเซ็ตทุกคนต้องได้เป็นเจ้าของโทรมา1252น้องย้ำอีกรอบ1252สายแน่นมากถือสายไว้เลยไงคอลเซ็นเตอร์รับสายทุกคนแน่นอน
3: ใช่แหละเราเชื่อเธอซื้อทานเองก็ดีซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นที่รักแน่นอนคุณแม่สามีเอ่ยคุณแม่ของภรรยาเอ่ยซื้อไปให้เขาแล้วน้ำผึ้งป่าเดือน5แบบนี้ผู้ใหญ่ชอบทานแล้วต้องซื้อของแท้ให้เขาด้วยนะคะเขาถึงจะรู้สึกว่าเออนี่แหละถือได้ความรักจากฉัน
2: นานยังไงต้องโทรมาก่อน1252
3: ดูดีมาก
2: เมนู DIY หลายๆบ้านบอกว่าพ่อแม่ๆกินกาแฟดำเพราะว่าเออมันเฮลตี้แต่ว่ามันกินยากใส่ลงไปเป็นน้ำผึ้งอเมริกาโน่น้ำผึ้งไปแล้วเป็นกาแฟน้ำพิเศษน้ำผึ้งจะช่วยเพิ่มความหอมละมุนให้กับกาแฟและทำให้รสชาติดีขึ้นเพราะอย่างหนึ่งนะคุณออยน้องบอกก่อนว่าเราเพิ่งเอาไปทานที่ตรงช่วงปฏิบัติธรรมพี่ๆทุกคนบอกว่ากาแฟน้ำผึ้งที่แบบว่าเอาของแบบน้ำผึ้งป่ามหาสุขไปทานเนี่ยหอมอร่อยทำให้กาแฟอร่อยขึ้น
0: ใช่แล้วหอมหวานอร่อยมากเพราะว่าน้ำผึ้งเนี่ยนะคะจะช่วยผักนะคะโรบัสต้าของกาแฟเนี่ยได้หอมกรุ่นคุณลองเปลี่ยนดูนะจากน้ำตาลเดิมๆมันจะได้ความหวานแบบทื่อๆจากคุณเปรียบเป็นไงปุ๊บความหอมของดอกไม้ป่าค่ะมันจะผลักรสชาติของกาแฟอร่อยมาก
2: เอาจริงต้องลองอันนี้คือกาแฟนะน้องรู้สึกเลยว่าน้ำผึ้งป่าเดือนห้าของคุณออยมันจะมีกลิ่นของความเป็นดอกกุหลาบ
0: ใช่ใช่
2: ม
0: ัน
2: จะชัด
0: ดอกกุหลาบป่านี่เลยเป็นยังไงบ้างคะทางด้านนี
3: ้โอ้สดชื่นมาก
0: อันนี้เป็นน้ำผึ้งโซดามะนาว
3: ใช่
2: แล้วคิดดู
3: แล้วคือนุ้ยก็นุ้ยเป็นคนติดน้ำอัดลมแต่เชื่อว่าพ่อแม่ก็ติดน้ำอัดลมจะเปลี่ยนน้ำอัดลมมาใส่แบบนี้ดีกว่าคุณผู้ชมมีประโยชน์กว่าเยอะ
2: และอย่างนึงนะคุณออยบอกว่าคุณค่าของน้ำผึ้งนอกจากแบบว่าดีกับสุขภาพแล้วนี่เรื่องเกี่ยวกับ GI ตรงนี้เล่าให้ฟังนิดนึง
0: คือต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะน้ำผึ้งป่าเดือน5ค่า GI ของน้ำตาลเนี่ยก็คือต่ำมากๆดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครอยากติดหวานชอบติดน้ำตาลอย่างเงี้ยเปลี่ยนความหวานน้ำตาลมาเป็นน้ำผึ้ง
2: ยังไงน้ำผึ้งดีนะนะว่าถ้าเกิดจะดีต้องรีบโทรให้ทันวันนี้คุณโมออยขอโปรอีกรอบ
0: วันนี้คุณผู้ชมคะตอนนี้สายเหลือไม่มากแล้วนะคะตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียวนี่คือสินค้าโอท็อปการันตีของคนไทยของขวัญที่ดีที่สุดวันนี้น้ำผึ้งป่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีกับทางด้านของชามสเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี
2: ้
0: เอาไปเลยค่ะ9ชิ้นนี้ตกเฉลี่ยแล้วหลักร้อยกว่าบาทเหลือแค่999บาททั้งเซตและนี่คือภาพของโรงงาน HACCP ที่เราได้รับมาตรฐานด้วย
3: ดูสะอาดสะอาดมากพี่ออยแล้วก็คุณอย่าลืมนะ1ปีครั้งเดียวถ้าครั้งนี้คุณซื้อไม่ทันไม่มีแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะ
3: รอทีปีหน้าร
0: อทีปีหน้าเลยค่ะนี่คือล็อตสุดท้ายของประเทศไทยแล้วค่ะคุณผู้ชมคะใครอยากได้1252ตอนนี้คุณผู้ชมไม่โทรไม่ทันนะคะ1252ขออนุญาตต้องบอกแบบนี้จริงๆราคาน้ำผึ้งของหน้าฟาร์มราคานี้คุณหาซื้อได้ยากมากเพราะนี่คือขนาดไซส์1ลิตรไม่ใช่700กว่า
2: และเต็มคอขวด
0: แม่ขวดเลยให้เนื้อเน้นๆสดๆจากฟาร์มจากรังผึ้งรวงผึ้งในช่วงของฤดูการเก็บเกี่ยวด้วย
3: และตอนนี้20เซตสุดท้ายคุณผู้ชมกับ50วิสุดท้ายด้วยใครยังไม่โทรต้องโทรตอนนี้แล้วล่ะ1252เพราะว่าถ้าหมดแล้วนุ้ยขอโทษจริงๆมันไม่มีมาแล้วนะ
0: คะ
3: ปีนี้ก็คือล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วตอนที่คือปีหน้าแล้วนุ้ยเชื่อว่าตอนนี้คนที่โทรเข้ามาคือเขาตุนกันเยอะมาก
0: ใช่บางคน2เซต3เซตนะ
3: ใช่แล้วคือซื้อเป็นของขวัญของฝากได้เลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาให้ไปแบบนี้ดูพรีเมียมสุดๆคุณถือไปแบบนี้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะแล้วก็ให้ไปเนี่ย 1ลิตร3ขวดได้ไปเลย3ลิตรแบบนี้
2: จะบอกเลยว่าคุณออยตั้งใจเอามาให้ทุกคนจริงสำหรับตัวนี้นะคะยังไงทุกคนต้องรอสายไว้1252ย้ำวันนี้คุณออยบอกว่ายังไงวันนี้ต้องส่งฟรีใช่ไหม999บาทก่อนที่ค่าส่งจะขึ้น
0: ถูกต้องแล้วค่ะ999บาทคุณผู้ชมขาสามารถทำนะคะเป็นเครื่องดื่มเมนูหวานเมนูคาวหรือหมักเนื้อหมักไก่โอ้โหเนื้อมันจะจุยซี่อร่อยฉ่ำมาก
3: ใช่แล้วทั้งหมดนี้999บาทส่งให้ฟรีลิโทรตอนนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะโทรมาอย่าว่างใส่นะ
0: ตอนนี้ต้องบอกว่าพ่อแม่ซื้อกันได้ซื้อเก็บซื้อกักตุนได้เลยนี่คือล็อตสุดท้าย1ปีมีแค่ครั้งเดียว
3: ช่
0: วงนี้เพิ่งฝ่าเดือน5ค่ะปกติแล้ว1ขวดนะคะราคา890บาทซื้อ2ขวด2ลิตรนะคะแถมไปเลยทันทีอีก1ขวดยังไม่พอวันนี้แถมกระเป๋าผ้ามหาสุขให้อีก1ใบค่ะรับเพิ่มไปเลยทันทีไทม์สเตเลท5ใบ5ชั้นแบบนี้แค่999บาททั้งเซต
2: ส่งฟรีรีบโทรมาตอนนี้1252
1: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์

0: ครับเอาให้ชัดกับผมออฟไซนนท์มาแล้วครับวันนี้มาแทนพี่จัดทีมะ1วันนะครับชวนผู้ชมคุยข่าวเข้ามาได้นะครับทุกแพลตฟอร์มของข่าวช่องวันวันนิวส์ของเรานะครับคอมเมนต์กันมาได้นะครับคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากนะฮะหนักถึงขนาดว่าผมนอนอยู่นี่สะดุ้งตื่นเลยนะฟ้าก็ร้องโครมโครมแล้ววันนี้ตลอดทั้งวันครับกรุงเทพของเราก็ฝนตกเหมือนกันนะฮะเนี่ยดูนี่ฟ้าตอนกลางวันนะครับแต่เมฆดำทะมึนมาเลยนะฮะคุณผู้ชมหลายพื้นที่อย่างอโศกแกรมมี่เนี่ยก็ฝนตกนะครับช่วงเที่ยงช่วงบ่ายจะออกไปกินข้าวข้างนอกเนี่ยหลายคนต้องตากฝนกันกางร่มกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามาตามนัดนะฮะกรมอุตุบอกไว้แล้วนะ 5-7 ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากก็มาจริงๆกรุงเทพเนี่ยฝนตก 70% ของพื้นที่นะครับหนองจอกมีนบุรีลาดกระบังนี่ร้องเลยเพราะว่าน้ำของเดิมยังไม่แห้งนะฮะแม้ว่าจะลดลงไปบ้างแต่มีฝนใหม่มาเติมอีกนะครับขณะที่วันนี้สำนักงานเขตบางกะปิก็ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนอย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงบางกะปิบอกว่าน้ำในคลองมีระดับสูงนะฮะเพราะฉะนั้นให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่อย่าพึ่งยกของลงจากที่สูงใครอยู่ที่บางกะปินะครับทีนี้มีข้อมูลจากศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพครับรายงานระดับน้ำแนวคันกั้นน้ำด้านตะวันออกว่าวันนี้เนี่ยประตูระบายน้ำ3จุดมีระดับน้ำเกินเกณฑ์วิกฤตแล้วครับทั้งที่ประตูระบายน้ำคลอง2สายใต้ประตูระบายน้ำแสนแสบมีนบุรีและประตูระบายน้ำลาดกระบังและฝนที่เราเจอวันนี้เนี่ยเป็นกลุ่มฝนระลอกแรกนะครับ 5-7 ตุลายังมีฝนอีกระลอกนึงนะครับ 9-13 ตุลาคมทำให้ทุกพื้นที่ก็ยังไว้วางใจเรื่องของระดับน้ำไม่ได้เลยนะครับขณะที่อาจารย์ธรธำรงนาวาสวัสดิ์นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมก็บอกว่ากลุ่มฝนระลอกแรกช่วงนี้เป็นไปตามที่กรมอุตุคาดการเอาไว้และไม่ใช่ฝนแช่ยาวเหมือนกับรอบที่แล้ว3วัน3คืนซึ่งกรุงเทพเราครับจะยังเจอฝนแบบนี้คือตกแล้วหยุดตกแล้วหยุดสลับกันน่าจะเริ่มเบาลงช่วงใกล้เที่ยงคืนส่วนพรุ่งนี้เช้าคาดว่าฝนจะลดลงมีโอกาสเห็นแดดมากขึ้นแต่พื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกรวมถึงบางพื้นที่แถบลาดกระบังยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับแม้ว่าฝนจะไม่หนักแต่ถ้าพื้นที่เดิมมันยังระบายน้ำไม่ได้เนี่ยไอ้ฝนที่ตกลงมาแม้จะไม่หนักมันก็ทำให้น้ำสูงขึ้นได้นะครับอาจารย์ธรพูดถึงสถานการณ์น้ำเหนือด้วยนะครับที่หลายคนกังวลว่าคือกรุงเทพเนี่ยมี3น้ำถ้ามาเจอกันน้ำฝนน้ำเหนือน้ำทะเลหนุนถ้า3น้ำมาเจอกันเนี่ยหนักนะกรุงเทพแต่อาจารย์บอกว่าน้ำเหนือในปัจจุบันไม่น่าห่วงครับเนื่องจากว่าปริมาณน้ำเหนือณขณะนี้ไม่ได้มีจำนวนมากเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาแต่พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังภัยพิบัติอุทกภัยจริงๆอยู่แถบปราจีนบุรีฉะเชิงเทราซึ่งตอนนี้กำลังเจอน้ำท่วมขังและต้องรับน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนแล้วเส้นทางน้ำเนี่ยจะไหลออกสู่แม่น้ำบางปะกงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงไม่ได้ไหลผ่านกรุงเทพนอกจากนี้ปรากฏการณ์น้ำทะเลหนุนสูงก็ทำให้น้ำที่จะไปลงอ่าวไทยเนี่ยมันยิ่งระบายได้ยากขึ้นครับ
1: น้ำปลาจีนก็จะวิ่งจากปลาจีนก็ลงไปฉะเชิงเทราแล้วก็ออกปากออกทะเลที่บางปะกง
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกรุงเทพครับแต่ปัญหามันก็คือว่าไอ้ฝนที่จะมาสิบเนี่ยมันก็เป็นฝนที่อยู่ในพื้นที่ตะวันออกภาคกลางและภาคตะวันออกเพราะฉะนั้นในน้ำปลาจีนก็อาจจะได้โดนเติมจากไอ้ฝนนี่เหมือนกัน
0: ส่วนฝนระลอกใหม่ 9-13 ตุลาคมนี้ครับอาจารย์ธรบอกว่าลักษณะฝนก็จะเหมือนกับตอนนี้เลยแหละครับก็คือไม่ได้ตกแช่ละแต่ว่าตกเป็นช่วงๆโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางและภาค

0: ตะวันออกโอ้โหตะวันออกนี่อ่วมอรไทยเลยนะปีนี้ซึ่งประเทศไทยเราครับเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลปลายเดือนตุลาคมครับฝนก็จะเริ่มขยับลงไปทางใต้นะคือถ้าเราเข้าหน้าหนาวทางใต้ก็จะเจอฝนมากขึ้นพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเมื่อฝนไปทางใต้แน่นอนประจวบเจอก่อนประจวบชุมพรรวมไปถึงหาดใหญ่ด้วยนะครับชาวหาดใหญ่ก็เป็นกังวลแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวหาดใหญ่ทางใต้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่พูดถึงตะวันออกแล้วต้องไปดูตะวันออกหน่อยนะครับเพราะว่าหนักจริงๆปีนี้ผู้ชมดูน้ำนะฮะแล้วหลายคนบอกว่าท่วมแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วแล้วระดับเมตร2เมตร3เมตรนะครับฉะเชิงเทราผู้ชมวิกฤตหนักมากนะครับระบายน้ำมันก็ระบายไม่ได้เพราะว่าอ่าวไทยน้ำทะเลหนุนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าสุกนี้เนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นชาวบ้านจะทำยังไงบางคนถึงขนาดว่าอัดคลิปเลยบอกว่ากำลังจะตายกันอยู่แล้วครับ
1: น้ำก็ท่วมพอทนแล้วฝนก็ตกแล้วคลื่นลมแรงด้วยซัดครับพังหมดนะครับมีอะไรแย่กว่านี้อีกไหมดูคลื่นนะครับดูนะครับดูนะครับแล้วประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยประตูเขื่อนเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเปิดสุดไม่ได้มันเป็นอะไรครับขอถามหน่อยนะฮะขอถามหน่อยชาวบ้านท้ายเขื่อนก่อนถึงเขื่อนเนี่ยมันจะตายกันอยู่แล้วนะครับมันจะตายกันอยู่แล้วเนี่ย
0: โอ้นี่เขาระบายความในใจเลยบอกจะตายกันอยู่แล้วนะฮะนี่คือบ้านบางกระดานตำบลบางกระเจ็ดอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพราะว่าท่วมแบบนี้มาตั้งแต่1ตุลาคมนี่ไม่ใช่น้ำทะเลนะคุณผู้ชมนี่น้ำท่วมนะฮะชาวบ้านบอกจะตายกันอยู่แล้วความช่วยเหลือก็ยังมาไม่ถึงคาใจเรื่องการบริหารจัดการน้ำด้วยนะครับว่าเดี๋ยวรับน้ำมาจากนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรารับต่อออกแม่น้ำบางปะกงเนี่ยแล้วยังไงก็ต้องเจอแบบนี้ไปเรื่อยๆเหรอนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาหลายคนก็ออกมาอัดคลิปอัปเดตนะครับบอกว่าผืนน้ำที่เห็นทั้งหมดเนี่ยแต่ก่อนมันคือนาข้าวที่ถูกน้ำเข้าท่วมจนเสียหายแล้วชาวนายังไม่ทันได้เก็บเกี่ยวเนี่ยนี่คือนาข้าวนะคุณผู้ชมนะแล้วที่เจ็บปวดคือปัญหาการกั้นน้ำครับชาวบ้านบอกว่ามีการนำกระสอบบิ๊กแบ็กมากั้นบริเวณถนนป้องกันแม่น้ำเนี่ยไหลเข้าพื้นที่ตัวเมืองตัวเมืองก็เลยแห้งแต่ชาวบ้านรอบนอกเนี่ยจมน้ำอยู่ฝ่ายเดียวเดือดร้อนหนักมากแล้วครั้งนี้หนักกว่าปี56อีกครับ
1: หยุดเลยรวมทั้งตำบลบางกระเจ็ดด้วยตำบลหัวไซด้วยตำบลปากน้ำตำบลบางตลาดอำเภอบางค้าฝั่งนี้จะตายกันอยู่แล้วครับอีกฝั่งนึงแห้งปื้ดเลยตัวเมืองไม่มีน้ำเลยมาประชุมเรื่องน้ำก่อนนะครับก่อนที่จะประชุมเรื่องงานวัดหลวงพ่อโสธรนะครับขอวอนผู้ว่าหน่อยนะครับมาดูน้ำบ้างนะครับท่านครับท่านครับดูน้ำก่อนนะครับชาวบางคล้าจะตายกันอยู่แล้วนะครับ
0: ชาวบางคล้าจะตายกันอยู่แล้วนะครับฝากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยภาพต่อไปครับคุณผู้ชมไม่ใช่แค่บางคล้านะฮะรอยต่อบางน้ำเปรี้ยวมุ่งหน้าบ้านสร้างนะฉะเชิงเทราปราจีนดูฮะนี่ถนนนะน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรครับรถผ่านไม่ได้แล้วนะครับแล้วถนนที่เป็นเส้นทางเชื่อม2จังหวัดถูกตัดขาดน่าเห็นใจครับชาวบ้านบอกบ้านชั้น1อยู่ไม่ได้น้ำท่วม 100% อยู่ชั้น2กันพายเรือออกมารับอาหารบางคนบอกว่ากว่าจะพายเรือไปรับอาหารพายเรือกลับบ้านไปถึงบูดฮะเพราะว่าใช้เวลานานเหลือเกินอยากให้หน่วยงานเนี่ยช่วยเหลือเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเพราะว่ายังพอจะประกอบอาหารที่ชั้น2ของบ้านได้ดูต้นกล้วยนะฮะน้ำสูงขนาดไหนเอาหลายคนอาจจะตั้งข้อสังเกตว่าทำไมฉะเชิงเทราปีนี้หนักจังเลยนะครับสาเหตุหลักๆไม่ใช่แค่ฝนตกหนักนะครับแต่เป็นสถานการณ์น้ำมาทุกทางและระบายไม่ทันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าน้ำแซนด์วิชก็คือมันประกบกันเลยฮะคุณผู้ชมนี่ตามภาพนะฮะด้านบนก็มีมวลน้ำเหนือจากปาจีนนครนายกไหลมาด้านล่างปากแม่น้ำที่จะออกอ่าวไทยก็ออกไม่ได้เพราะว่าน้ำทะเลหนุนสูงมันก็เลยบี้กันอยู่ตรงกลางนะฮะตรงแม่น้ำบางปะกงตรงฉะเชิงเทราก็เลยเละเลยครับคุณผู้ชมครับเอาส่วนปราจีนครับมีภาพมุมสูงเผยให้เห็นความเสียหายในพื้นที่ปราจีนบุรีแม้ว่าโอ้โหผมไม่อยากจะพูดว่ามันเริ่มลดเลยเพราะว่าดูภาพแล้วมันก็ยังเยอะอยู่ดีนะฮะมวลน้ำจากทุ่งบางพลวงและแม่น้ำปราจีนเนี่ยไหลมาที่ตำบลยางบางและบางแตนที่อำเภอบ้านสร้างแล้วจะไปไหนไปฉะเชิงเทราอีกแล้วฉะเชิงเทราบอกชั้นรับต่อนะครับถนนหลายสายครับน้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้ครับโรงเรียนบางแห่งน้ำท่วมเมตรหนึ่งปิดเรียนแบบไม่มีกำหนดเลยนะครับแล้วชาวบ้านกังวลนะเดี๋ยวเห็นว่ากรมชลเนี่ยจะระบายน้ำจากอ่างนฤบดินทรจินดาอีกในช่วงนี้ก็อาจจะทำให้พื้นที่ที่น้ำท่วมระบายน้ำได้ช้าลงไปอีกนะครับขยับไปที่นครนายกหน่อยครับแม้ว่าภาพรวมระดับน้ำจะทรงตัวแต่ว่ายังไม่พ้นวิกฤตนะคุณผู้ชมลองดูนี่ดูฮะรถน้ำมันมาแรงมาเร็วแล้วไหลกันขนาดนี้เนี่ยนครนายกท่วมไปแล้ว4อำเภอครับก็คืออำเภอเมืองบ้านนาปากพลีแล้วก็องครักษ์ จุดที่ต้องจับตาครับที่มีประเด็นก่อนหน้านี้คือองครักษ

นะคุณผู้ชมเมื่อวานน้ำทะลักท่วมถนนสาย305รังสิตนครนายกหน้ามสวรถเล็กสัญจรลำบากเหลือเกินแล้วบางพื้นที่อย่างเช่นคลองใหญ่น้ำท่วมมา10วันแล้วน้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็นแล้วนะครับส่วนน้ำตกนางรองเป็นยังไงเห็นว่ามีน้ำป่าจากเทือกเขาใหญ่ไหลลงมานี่ฮะนี่เป็นน้ำตกน้อยตรงถนนก่อนละอย่าเพิ่งไปดูน้ำตกจริงนะฮะก็ทำให้มันแรงมากๆเลยเห็นว่าถ้าคืนนี้ฝนบนเขาใหญ่หยุดตกก็อาจจะทำให้สถานการณ์ที่น้ำตกนางรองดีขึ้นนะครับณขณะนี้ครับพื้นที่รับน้ำหลายจุดยังน่ากังวลโดยเฉพาะพื้นที่ท้ายน้ำและจุดลุ่มต่ำของทางนครนายกนะครับคุณผู้ชมอ้าวทั่วไทยประสบปัญหาน้ำท่วมกันหลายจังหวัดนะครับคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะร่วมส่งต่อทานน้ำใจผ่านโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัย2569โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนร่วมกับมูลนิธิเรวัชพุทธินันท์สามารถร่วมบริจาคได้นะครับผ่านบัญชีวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชีตามหน้าจอครับ925-301-3131ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนอโศกมนตรีหรือจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับยอดบริจาคล่าสุดของวันนี้ตอน 4:00 นครับอยู่ที่ประมาณ 2.6 ล้านบาทขอบคุณน้ำใจคุณผู้ชมของเราทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ส่งกำลังใจนะครับให้กับคุณผู้ชมของเราที่เจอกับปัญหาน้ำท่วมอยู่ทั่วประเทศในขณะนี้นะครับเอาพูดถึงทั่วประเทศแล้วนะครับพูดถึงภาคกลางไปแล้วภาคตะวันออกไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาดูความพร้อมของภาคใต้กันหน่อยสักครู่ครับ

0: นแก้ปวดเมื่อยที่มีตราพยาพาลีเนื้อครีมละเอียดไม่เหนียวเนินหนะหอมกลิ่นสมุนไพรไดอะบิเดิมตัวยายูเรียรักษาผิวแห้งแต่เป็นขุยใช้ไดอะบิเดิม
1: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่

0: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
1: อุ้ยสดใสมาก
0: ไปเก็บกันเถอะแล้ว
2: ไปดูน้ำให้ก่อน
0: นั่นไงบอกแล้วมันลื่น
3: พี่หนูเจอนี่ดู
4: ไหน
5: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
6: มือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
7: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
8: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ Secret Bar ห้ามเลทนะห้อง Private เหมือนเดิม
7: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
9: ผมถึงแล้วนะ
6: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
9: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอีหยังกัน
10: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวสุภาพบุรุษซอยทุกวันเสาร์เวลา 10:00 นพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
11: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
12: เลือกบ้าเลยวะหลายอารมณ์ชิบหาย
13: พูดความจริงต่อให้ทำหรือไม่ทำพี่ก็จะช่วย
14: หรือทำให้ Our House ออกจากวงการให้ได้
12: เราต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้พี่กองถ่ายเลยนะมันต้องมีคนเห็นดิวะ
15: กูจะทำทุกวิถีทาง

0: พื่อให้มึงพังแบบไม่เหลืออะไรเลย
1: เพราะว่ายูเป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
0: เออมันยูไง
2: กูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
0: พี่ไปเตือนนายไหมมาเตือนอะไรแต่ผมวะ
3: ผมพออยู่แบบนี้สักพักเลย
4: แปดโมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
5: รัฐบาลเอาอยู่นะ
6: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
7: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
8: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
9: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
4: ้รวมข่าวใหญ
10: ่คุยข่าวใหญ
4: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
11: ยาดมตราไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมยาดมตราไผ่คู
12: ่สามแม่ครัวความอร่อยอยู่คู่คนไทยไม่เคยเปลี่ยน
13: แอร์ไอเดีย AI Eco Master ช่วยประหยัดไฟ 30% คนรู้ใจในทุกโมเมนต
14: ์ไทเกอร์พลัสลีโอพาวิโดนยาใส่แผลพาวิโดนไอโอดีนตัวยานำเข้าจากอเมริกาเป็นยาใช้ภายนอกอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
15: เพลงคือคักมากครับคุณผู้ชมแหม่สี่รุ่มครึ่งผมตื่นเลยเมื่อสักครู่นะเอาติดตามมาให้ชัดกันต่อนะคุณผู้ชมฮะภาคใต้ครับใครอยู่ทางใต้บ้างยกมือขึ้นนะฝนมาหรือยังฮะยังไม่มาตอนนี้แต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาฮะแล้ววันนี้มีความมั่นใจจากทางรัฐบาลรองนายกบอกว่าไม่การันตีว่าหาดใหญ่จะไม่ท่วมแหมฟังแล้วชื่นใจทีเดียวเชียวคุณผู้ชมฮะเอาเริ่มจากกรมอุตุก่อนนะครับบอกว่าช่วงเนี่ย6-8ตุลาคมนะภาคใต้ตอนบนเนี่ยจะเจอก่อนเพื่อนนะประจวบชุมพรสุราษฎร์ภาคใต้นะแต่ภาคใต้ตอนล่างจะไปหนักช่วงประมาณสัก10-12ตุลาคมนะครับเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคุณผู้ชมนี่เห็นไหมฮะอาจจะเกิดน้ำท่วมได้นะครับวันนี้นักข่าวเจอคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมครับซึ่งคุณพิพัฒน์ก็เป็นหัวหอกของพรรคภูมิใจไทยทางภาคใต้อยู่แล้วเรียกประชุมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือกับมรสุมที่คาดว่าจะเริ่มหลังกลางเดือนตุลาคมแล้วต่อเนื่องไปถึงนู่นต้นเดือนมกราคม70นะครับก็กำชับให้ทุกจังหวัดครับติดตามพยากรณ์อากาศและเก็บข้อมูลฝนรายวันในแต่ละอำเภอเพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องวัน2วันต้องรับมืออย่างไรเตรียมเรือยังไงเครื่องสูบน้ำยังไงอพยพประชาชนยังไงโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กเอาเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยถึงเวลาถ้าเกิดจริงก็ต้องทำให้ได้ด้วยนะฮะหาดใหญ่มีประสบการณ์มาแล้วนะคนติดคนเสียชีวิตคาบ้านกันอย่าให้เป็นแบบนั้นนะฮะศูนย์พักพิงก็ต้องเตรียมให้พร้อมครับอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคที่นอนหมอนมุ้งขณะเดียวกันเสนอแนวคิดบ้านพี่เลี้ยงบ้านพี่เลี้ยงคืออะไรคุณพิพัฒน์บอกว่าให้บ้านที่มีความพร้อมช่วยดูแลบ้านใกล้เคียง 5-10 หลังเตรียมน้ำอาหารแห้งแก๊สและของจำเป็นช่วยเหลือกันและกันในช่วงที่เจ้าหน้าที่อาจเข้าไม่ถึงทุกครัวเรือนบ้านพี่เลี้ยงแล้วใครจะเป็นพี่เลี้ยงฮะคือบ้านไหนอ่ะบ้านที่หลังใหญ่หน่อยรวยหน่อยสูงหน่อยหรือยังไงเดี๋ยวคงต้องไปดูรายละเอียดจากคุณพิพัฒน์เพิ่มเติมนะครับนักข่าวก็ถามเลยรัฐมนตรีแล้วหาดใหญ่ปีนี้จะเป็นยังไงซ้ำรอยปีที่แล้วไหมคุณพิพัฒน์ยอมรับว่าไม่กล้าการันตีว่าหาดใหญ่จะไม่เกิดน้ำท่วมซ้ำรอยเหมือนปีที่แล้วครับ
16: ไม่เชื่อนะครับว่าใครที่จะสู้กับภัยธรรมชาติได้แต่เมื่อมีภัยธรรมชาติและมีการพยากรณ์ล่วงหน้ามาพวกเราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุดผมก็ไม่กล้าที่จะพูดว่าเราสามารถจะรับได้เต็ม 100% แต่ต้องพยายามป้องกันให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได
15: ้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับชาวหาดใหญ่ฟังแล้วเป็นยังไงส่งข้อความมาคุยกันบ้างนะครับสลับอารมณ์มาที่ซีรีส์เรื่องดังจากวันดีออริจินอลอย่างเรื่องคลึงกันหน่อยนะครับเรื่องราวใน EP 4ตอนนี้กำลังเข้าสู่จุดที่อันตรายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับหัตถาตัดสินใจปลอมตัวและแทรกซึมขึ้นไปบนเรือของตงหยางเพื่อเข้าใกล้เป้าหมายของเธอได้มากที่สุดแต่ภารกิจครั้งนี้มันไม่ง่ายอย่างที่คิดครับเพราะว่าพัดเนี่ยเริ่มจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยหัตถาเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้นี่เป็นไงยิ่งเธอเข้าใกล้ตรงหยางมากเท่าไหร่ความลับของเธอก็ยิ่งเสี่ยงถูกเปิดเผยมากขึ้นเท่านั้นแล้วสิ่งที่หัตถากำลังทำจะเกี่ยวข้องกับการแก้แค้นครั้งใหญ่แค่ไหนเธอจะเดินหน้าต่อไปได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นี่ฮะติดตามก็ได้ครับคลึง EP 4ครับดูย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัต

0: แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับเปิดแอปวันดีแล้วตามไปดูคลึง EP 4หรือดูทั้ง4 EP ได้เลยเช่นกันนะครับพิเศษครับสำหรับลูกค้า AIS นี่คือโปรแรงประจำเดือนตุลาคมนี้ครับสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมจากราคา149บาทเหลือเพียง99บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับถึง31ตุลาคมนี้สมัครเลยครับกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับช่วงนี้เราอัปเดตสถานการณ์ว่าน้ำท่วมใต้จะเป็นอย่างไรในอนาคตแต่ตอนนี้ฮะน้ำท่วมเหนือมาแล้วหลากหลายจังหวัดเจออะไรบ้างช่วงหน้ามาดู
1: โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ
2: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
3: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบี้เคยเจอ
4: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
5: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
6: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
1: ้ร่วมข่าวใหญ
7: ่คุยข่าวใหญ
1: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
8: อิทาปิงคลาสุมนากาลาธารีสหัสสารังสีทาวารีจันทาภูสังรูชัมสุขมังสิกขินี

0: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
1: ครึ่ง
0: ทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 น
1: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้น
0: สมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
1: เพียง99 บาทต่อเดือน
0: กดดอกจัน554เหลี่ยม
1: โทรออก

0: ูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
1: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
2: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
3: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นต้องปะทะกันสักวันแน
4: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไงเมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
0: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30
5: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 20:30 พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียลโทรออก
6: วันอาทิตย์นี้เตรียมตัวพบกับกี้สดอบโสยรายการที่จะพาคุณไปเปิดต่อมรับรสลิ้มลองความอร่อยตะลุยกินร้านเด็ดเมนูอร่อยมากมายกับ2ตัวแม่สายกินโอปอและปุ๊กกี้ที่จะพาคุณไปฟินกับของอร่อยกี้ว่าแซ่บโอเวอร์ดีการันตีค่ะห้ามพลาดบ่าย 3:00 ตรงทางช่องวัน31
7: วาระสำคัญของวันนี้ก็คือการจัดการแข่งขัน All Star Women's Golf
8: แล้วน้องนาน่าจะส่งใครมาเป็นตัวแทนของสนามเราล่ะ
9: นี่พี่นัทกำลังจะบอกว่าสนามเราโดนกลั่นแกล้งเหรอคะ
10: ต้องการอะไรคะคือแค่เป็นห่วง
11: แล้วน้องน่าคิดว่าพี่หรือเปล่าล่ะคะ
12: อย่าปล่อยให้เรื่องราวในอดีตมากำหนดเส้นทางความฝันของพี่วีสิคะเรื่องต้องให้ฉันพู
13: ดเองถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์คที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุดของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 15:45 เป็นต้นไปทางช่องวัน31
14: แบบไทยแท้รอยไทยใครทำก็อร่อยคอนเสิร์ตเดี่ยวเต็มรูปแบบครั้งแรกของโฟร์ณัฐวัฒน์ใน Oh My Ford Concert
15: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
16: ้แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก

0: 4:41 นะครับตึกแกรมมี่ฝนมาแล้วคุณผู้ชมฮะคุณผู้ชมแล้วครับรับชมอยู่ที่ไหนอย่างไรฝนตกหรือยังนะครับแต่ที่แน่ๆที่เชียงใหม่แหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งครับเจอน้ำป่าไหลหลากจนกลายเป็นแบบนี้นี่คือน้ำในลำธารฮะมาแบบมหาโหดเลยคุณผู้ชมสีแดงขุ่นไหลแบบนี้ร้านคาเฟ่นี่ร้านชื่อดังนะเนี่ยโอ้เจอน้ำป่าแบบนี้ไปเที่ยวนี่อันตรายนะครับคุณผู้ชมนี่คือลำน้ำแม่สาในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มวลน้ำที่ไหลลงมาจากน้ำตกแม่สาในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยไหลลงสู่ตำบลแม่แรมและตำบลแม่สาก่อนจะลงแม่น้ำปิงโอ้โหน่ากลัวคุณผู้ชมเอาใครจะไปเที่ยวนะฮะเอาฝากติดตามเช็คกับทางรีสอร์ทร้านค้าแถวนั้นก่อนนะว่าไปได้หรือเปล่านะครับจากแม่ริมไปอำเภอพร้าวครับฝนตกหนักครับไหลเข้าท่วมชุมชนตำบลเขื่อนผาโอ้โหนี่น้ำมาเป็น F1 เลยเร็วและแรงมากคุณผู้ชมฮะบ้านเรือนหลายหลังเสียหายครับบางจุดน้ำกัดเซาะผิวถนนแตกร้าวและทรุดตัวส่วนที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาเกิดเหตุเศร้าคุณผู้ชมครับมีชาวบ้านเสียชีวิต1รายเพราะว่าวิ่งหนีน้ำป่าไม่ทันขาติดอยู่ในโคลนครับถูกกระแสน้ำพัดร่างจมน้ำเสียชีวิตแม่ฮ่องสอนบ้างครับน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอศพเมยครับถนนสายแม่สะเรียงเสาหินแม่สามแลบแม่สะเรียงถูกตัดขาดรถสัญจรไม่ได้ดูแต่ละคนฮะลูกเด็กเล็กแดงช่วยกันอุ้มเข็นมอเตอร์ไซค์ทุลักทุเลมีภาพบีบหัวใจนะครับนี่ฮะชาวบ้านต้องหอบเอาเด็กเล็กเดินฝ่ากระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวออกจากพื้นที่ชาวบ้านบอกว่าเครื่องจักรเพิ่งจะขนออกไปยังไม่ทันพ้นพื้นที่เลยน้ำท่วมอีกแล้วคือปีนี้แม่ฮ่องสอนนี่น้ำท่วมบ่อยจริงๆเรารายงานกันมานี่หลายเดือนแล้วนะครับก็ยังท่วมอยู่เลยแล้วน้ำมันมาแบบนี้นะฮะบ้านในสอยที่อำเภอเมืองครับสีน้ำน่ากลัวมากไปต่อที่ลำพูนครับฝนตกหนักต่อเนื่องนานกว่า3ชั่วโมงโอ้โหดูครับน้ำป่าบนดอยไหลลงมาอย่างรุนแรงครับที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านฮ่งชาวบ้านบอกว่าตั้งตัวแทบไม่ทันต้องหนีขึ้นไปอยู่บนชั้น2ส่วนบ้านชั้นเดียวก็ต้องรีบอพยพไปอยู่ที่อื่นนะครับสาเหตุที่น้ำท่วมหนักขนาดนี้เห็นว่ามีต้นไม้ใหญ่หลายสิบต้นล้มขวางทางน้ำทำให้กระแสน้ำเปลี่ยนทิศมาท่วมหมู่บ้านนี้เฉยเลยนะครับฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกันด้วยวันนี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับไปยื่นตรวจสอบอินฟลูชื่อดังนะฐานชักชวนเล่นพนันแล้วก็ขอให้สอบสวนเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับการทำเว็บพนันและฟอกเงินมีหลักฐานอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นคลิปเสียงทนายตั้มก็ติดหนวดมาเหมือนเดิมบอกว่าตอนนี้ชื่อทนายตั้มบ้าพลังนะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้ตัวเองมีหลักฐานแล้วเรื่องเงินมูลนิธิเนี่ยมีข้อมูลว่ามีอยู่ประมาณสัก700ล้านบาทที่ DSI กำลังตรวจสอบครับ
1: จะเป็นพ่อพระจริงหรือท้ายที่สุดแล้วคือปีศาจจอมฟอกเงินแล้วก็หากินกับการบริจาคความดีส่วนความดีครับนะส่วนความชั่วเนี่ยมันก็คือส่วนความชั่วนะครับผมอยากจะบอกกับพ่อแม่พี่น้องเนี่ยให้ตาสว่างนะครับไม่มีใครหรอกครับนะที่ออกไปช่วยเหลือคนนะครับโดยที่ไม่มีอาชีพตัวเองทำอะไรเป็นหลักเป็นแหล่งเขาเรียกว่าอาชีพช่วยเหลือคนถ้าเขาไม่ได้อะไรนะครับเขาจะไม่ทำอย่างนี้แน่นอนและเดี๋ยววัน
0: เพื่อความเป็นธรรมนะครับจริงๆเราพยายามจะติดต่ออีกฝ่ายหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังติดต่อไม่ได้นะครับคุณผู้ชมครับสลับมาที่2นักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดสู้ศึกมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026นะครับอย่างปิยนุชและเพียวเดินทางกลับถึงบ้านเกิดที่นครศรีธรรมราชท่ามกลางประชาชนที่มาต้อนรับครับ
2: Aircarrier Tech V และ Tech S แอร์ดีติดแล้วคุ้ม Aircarrier Tech V และ Tech S
0: พาไปดูบรรยากาศครับนี่ฮะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ต้อนรับปิยนุชแป้นน้อยและอัชราพรคงยศ2นักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองแดงจากการแข่งขันมหกรรมกีฬาแห่งเอเชีย2026ครับเดินทางกลับมาถึงบ้านเกิดบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความชื่นมื่นนะครับจากนี้ครับทั้งคู่และเพื่อนๆในทีมชาติไทยก็จะเตรียมตัวฝึกซ้อมลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ที่ LA สหรัฐซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์วอลเลย์บอลไทยนะครับที่ได้ไปโอลิมปิกครับ
3: ขอแสดงความยินดีกับทุกผลการแข่งขันนะคะและขอขอบคุณนักกีฬาไทยทุกคนที่เป็นตัวแทนคนไทยในการไปแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ค่ะและพบกันใหม่ในมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียในอีก4ปีข้างหน้าติดตามข่าวสารในรายงานพิเศษวันเชียร์ไทยในครั้งต่อไปได้ทางรายการข่าวทางช่องวัน31และ GMM25 ค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของเอาไว้ชัดแล้วนะครับพรุ่งนี้เดี๋ยวกลับมาพบกับผมนะครับในรายการใหม่นะครับย้ำอีกทีนะเพิ่งเริ่มสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกนะครับชื่อรายการข่าวใหญ่วันนี้นะครับแต่ต้องดูพรุ่งนี้นะเพราะวันนี้มีไปแล้วนะฮะพรุ่งนี้8โมงครึ่งเจอกันหน้าจอช่องวันนะครับและเรื่องใหญ่รายวันครับเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดใจคนที่เจอน้ำท่วมด้วยนะฮะแล้วเรื่องเงินเยียวยาเป็นอย่างไรพรุ่งนี้ประมาณสักเที่ยง20เจอกันในเรื่องใหญ่รายวันนะครับวันนี้ผมและทีมข่าวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
4: สำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: วัสดีครับอนุวัฒน์ทั่วไทยพาทุกคนมาอยู่ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับวันนี้จะพาไปกินพาไปชิมทุเรียนสายน้ำผึ้งเพราะว่าทุเรียนสายพันธุ์นี้นะครับหากินได้ยากพอหากินได้ยากตกลูกละครึ่งหมื่นทีเดียวนะฮะมิฉะนั้นแล้ววันนี้เราไม่ได้มาเสียตังค์แต่เราจะมากินฟรีนี่คือสิ่งที่เราอยากได้นะครับทุเรียนสายน้ำผึ้งจะหวานขนาดไหนตามไปกันเลยครับ
1: บอกกันตรงนี้เลยว่าทุเรียนพันสายน้ำผึ้งนี้เป็นสายพันธุ์ที่กำลังฮิตไม่หยุดฉุดไม่อยู่ในหมู่นักปลูกทุเรียนด้วยล่ะครับ
0: เขากำลังเก็บทุเรียนกันอยู่เลยฮะส่วนนี้ขอโทษนะรอบนี้เอา10 ล้อมา ยังไงก็ต้องได้นี่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนี่เขาจ้างพี่แพงไหมเนี่ยเก็บเนี่ยพี
2: ่อ๋อก็ให้ผมมาเดินดูนะครับ
0: อ๋อให้มาเดินดูเดี๋ยวพี่เป็นคนงานที่นี่
2: ผมเป็นเจ้าของสวนครับ
0: เป็นเจ้าของสวนสวัสดีครับเป็นเจ้าของสวนชื่ออะไรครับ
2: ชื่อหนุ่มครับ
1: หนุ่มเจ้าของสวนทุเรียนเมืองจันทร์จะกับหนุ่มอนุวัฒน์ทั่วไทยอุ้ยหล่อเกินปุยมุ้ยสองหนุ่มสองมุมงานนี้สนุกแน่
0: ทำไมมันชื่อทุเรียนใส่น้ำผึ้งฮะ
2: คือดั้งเดิมเนี่ยก็มีพอพันไม้เนี่ยเขาเข้ามาหาเป็นพันธุ์พวกกบพวกอะไรเนี่ยเขาไม่ขายหมอนเขาขายพวกทุเรียนหายาก
0: อ๋อผมรู้แล้วคือเขาไปตามหาสายพันธุ์ของทุเรียนตามสวนต่างๆที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิม
2: ครับ
0: พวกกบชายน้ำกบอะไรต่างๆ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเขามาเจอเหรอฮะ
2: เขามาเจอก็พาเขามาดูเสร็จเนี่ยเขาก็ลองเอาไปกินเนาะแล้วก็สีมันเหลืองรสชาติหอมหวานเหมือนน้ำผึ้ง
0: ฮะเฮ้ยรสชาติหอมหวานเหมือนมันขนาดนั้นเลยเหรอพี่
2: ครับแล้วเขาก็จดสายพันธุ์ไหมก็เราว่าถ้าจดได้ก็จดเขาก็ติดต่อทางเกษตรเข้ามาแล้วก็เก็บพวกตัวอย่างไปวิจัย
0: อ๋อมีนักวิจัยมาเก็บตัวอย่างไปแล้ว
2: ครับ
0: พอวิจัยเสร็จสับปั๊บเฮ้ยนี่มันคือสายพันธุ์อีกสายพันธุ์นึง
2: ครับ
0: เขาก็เลยจดตั้งชื่อเลยเพราะมันไม่เหมือนใคร
2: ใช่
0: เลยตั้งชื่อว่า
2: สายน้ำผึ้ง
0: แล้วในจันทบุรีหรือว่าในทั่วประเทศเนี่ยมันมีเยอะไหมพี
2: ่ไม่มีครับมีต้นเดียวครับ
0: มีต้นเดียวต้นเดียวในประเทศไทยเนี่ยนะ
2: ครับ
0: คือต้นนี้เหรอ
2: ใช่ครับ
0: ต้นสูงๆเนี่ยนะ
2: ใช่ครับ
0: มันเพิ่งออกลูกหรือออกนานแล้วหรือไงพี่
2: ออกนานแล้วครับเพราะต้นนี้ปลูกแต่ประมาณ2520
0: ต้นเนี้ยนะ44ปีสูงๆเนี่ยนะ
2: ครับ
0: แล้วมีอยู่ต้นเดียวคนรู้เยอะไหม
2: ก็น่าจะรู้เยอะขึ้นแล้วครับเพราะตั้งแต่จดสายพันธุ์มาก็คนจองข้ามปี
0: ต้นเดียวในประเทศไทยนี่ฉะนั้นถ้าคุณอยากกินคุณต้องจองข้ามปีต้นนี้มีทั้งหมดกี่ลูกพี่ต่อปี
2: ปีนี้ได้70ลูก
0: ใน1ปีมี70ลูกนั่นหมายความว่า70คนเท่านั้นที่จะได้กินทุเรียนสายน้ำผึ้งนี้ขายยังไงครับลูกละเท่าไหร
2: ่ลูกละ 5,000
0: ขายลูกละ 5,000 บาท
2: ครับ
0: เฮียหนุ่มครับถ้าผมอยากจะกินทุเรียนสายน้ำผึ้งเนี่ยผมต้องทำยังไงบ้างครับ
2: ถ้าสนใจอยากกินก็ปีนขึ้นตัดได้เลย
0: โอ้ปีนยอดโน้นนะ
2: ครับ
0: สูงกี่เมตรครับ
2: 16เมตร
0: โอ้เกือบ20เมตรแต่ว่ากินฟรีใช่ไหมกินฟรีใช่ไหม
2: ได้ครับ
0: อ๋อถ้ากินฟรีมันก็มีลุ้น

0: เอาละครับคุณผู้ชมอนุวัฒน์ทั่วไทยจะขอขึ้นลุยหรือจะบอกบายบายไปลุ้นกันครับ
1: พี่พี่ปานีผมหน่อยนะ
0: เอาใจช่วยพี่หนุ่ม
1: เนี่ยนะอะไรที่แบบว่าคนดูอยากเห็นเราลำบากอยากเห็นนู่นนี่นั่นนะก็แบบมีความสุขชอบให้อนุวัฒน์ลำบากชอบให้อนุวัฒน์เสี่ยง
0: ดูความสูงชะลวดของต้นทุเรียนแม่สายพันธุ์น้ำผึ้งต้นนี้ที่มีความสูงไม่ต่ำกว่า17เมตรโอ้โหทั้งอายุอนามเกินกว่า20ปีโอ้โหทำเอาลุ้นระทึกไปด้วยจริง
1: ๆมันจะหงายหลังไว้อ่ะไม่เป็นไรพี่พี่มัดก่อนพี่มัดหรือพี่จับก็ได้เดี๋ยวผมปีนขึ้นไปเฉยๆมีความรู้สึกว่าบันไดทำไมมันโครงเคลงโครงเคลงอ่ะพี่
2: เย็นสบายด้านล่างเขาไม่รู้หรอกว่าเราเสียวขนาดไหนเนี่ย
3: เกียร์มันไม่หักนะ
4: ไม่หัก
1: ไปแล้วได้แล้วถึงลูกรู้ไหนไปแล้ว
5: ถูกไหมพี่นม
1: สูงดิแล้วเนี่ยให้ไปตัดเองโอ้เดี๋ยวนะเราจะไม่มองข้างล่าง
6: โอเค
1: ไปแล้วนะพร้อมนะ1 2 3ไปโทษ
0: โอ้ยหัวใจจะวายสิครับคุณผู้ชมถ้าเอาตัวไปรับแทนกระสอบว้ายไม่อยากจะคิด
1: ความรู้สึกคือโอ้เสียวอะเสียวท้องน้อยอะเสียวตอนที่แบบจับเชือกอะแล้วมันไม่มีแบบไม่มีทางไปต้องจับเชือกอ่ะแล้วเชือกแบบนี้มีความสุขเนาะทีมงานเนาะดูหน้าทีมงานมีความสุขดูหน้าทีมงานมีความสุขมีความสุขขึ้นไปสูงๆมีความสุขมีความสุข
0: ความสุขของทีมงานก็เท่ากับความสุขของคุณผู้ชมด้วยใช่ไหมล่ะครับ
1: เป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งนะฮะพี่ๆเขาบอกเขาไปได้
0: เอาล่ะสิครับมีการท้าทายกันเกิดขึ้นแล้วมาดูกันว่าพี่เขาจะเก็บทุเรียนที่ปลายกิ่งนี้ได้ยังไงหวาดเจี๊ยว
1: มันไม่มีอะไรจับเลยอ่ะโอ้ยจะถึงปลายแล้วโอ้ยอันนี้เล็กอันนี้เล็ก
0: โอ้นั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นอย่าบอกนะครับว่าเขาจะนอนเก็บทุเรียนโอ้ย
1: เย็นใจเย็นเย็นใจเย็น
0: ระวังระวังครับระวังโอ้โหโอ้โหเสียว
1: สุดยอด
0: โอ้โหสุดยอดไปเลยลูกพี่เก็บได้จริงๆครับคุณผู้ชมตบมือรัวๆให้เลยครับ
1: เดี๋ยวเราไปชิมกันว่าสายน้ำผึ้งที่เขาบอกว่าหวานหวานมันจะหวานจริงหรือเปล่านะครับไปครับกลิ่นมันเหมือนกับดอกไม้อ่ะดอกไม้โบราณดอกไม้ไทยๆเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเอาพี่มันเข้าไปในปากมันนะ
7: ครับอนุวัฒน์ทั่วไทย
8: เดี๋ยวGolden Song All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
9: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโบรัก The Golden Song All Star ค่ะ
10: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
8: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้ 6:00 น.ห้ามพลาด
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม199บาทเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมหัวออก
12: อ้าวจานอาจารย์ฉันเองที่จะมาสอนการแสดงไง
13: ได้เวลาหมดโยมออกเรียนละจิบุระอินเตอร์เทนของควีนโดมินิก้าแล้วค่ะ
14: เรียบร้อยค่ะ
15: ส่วนมาก
16: โดมอยู่ไหน
12: พี่ดิน
16: จะลาออกจากการเป็นตำรวจทำไม
12: ฉันอยากเป็นเด็กควีนพี
17: ่อะไรเนี่ยโอ๊ย
18: เมื่อไหร่จะปล่อยจากที่นี
19: ่งั้นคืนดีกันสิ
12: ไม่กาแฟมาแล้วครับกระตุ้นดูเลย
19: เองยังไงก็ต้องปวดฉี่และถ้ายังไม่ยอมคืนดีกันก็ให้ฉี่ราดกันไปตรงนี้เลยค่ะ
8: ซิทคอมขอตัวดีทุกวันเสาร์ 6:00 น.เย็นถกไม่เถียงถกจริงเดือดจริงถึงใจคนทั้งประเทศพิสูจน์ปรากฏการมหาชนด้วยยอดผู้ชมทะลุ 4,500 ล้านวิวรายการฮาร์ททอล์กที่คนทั้งประเทศเชื่อถือมากที่สุด

ของจริงอยู่ที่นี่กับผมทินโชคกมลกิจสดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์15:45 น.เป็นต้นไปทางช่องวัน

0: คดิกูแค่ไม่ค่อยชวนใครมาบ้านอ่ะ
1: จะให้ผมไปฟังเพลงที่บ้านพี่ในฐานะอะไรครับ
2: ติดตามชม Weirdo 101แรงโน้มถ่วงระหว่างเราทุกวันศุกร์เวลา 20:30 น. ทางช่องวัน 31

0: ให้พี่ชอตตัวต่อตัวคืนนี้
1: เจอว่าเขามีการเดอร์ตี้ทอล์กอะค่ะเมสเซจเหล่านั้นอะเป็นเมสเซจที่แบบรู้สึกเหมือนโดนตบหน้าค่ะแล้วก็ร้องไห้แบบเหมือนจะตายเลยถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะเราไม่ไหวแล้วว่ะเราพอเถอะ
0: คืนนี้5ทุ่มทางช่องวัน31
2: ต้องเดินต่อด้วยตัวของผมเองให้ได้แล้วผมต้องลุยแล้วเว้ยพี
3: ่เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
4: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
5: ล่าสัญญานะถ้าแม่การแข็งแรงเมื่อไหร่ล่าจะพาการกับแม่ออกมาทันที
6: ใต้ล่าคืนนี
7: ้เวลา2ทุ่มครึ่ง
8: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
9: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
10: อนุวัฒน์ทั่วไทย
11: ใช้ฝีมือนิดหน่อยนี่ไงมันก็ไม่เห็นยากนะ
12: พี่หนุ่มยังเตรียมตัวไม่ทันนะทางขาให้ไวเลย
11: เฮ้ยมันเข้าไปได้ปะ
13: ว้าวโอ้สีสวยมากสีสวยมากกลิ่นมันก็ไม่ได้แรงนะคะกลิ่นเหมือนแบบกลิ่นมันเหมือนดอกไม้โบราณดอกไม้ไทย
14: ๆโอ้โหเชื่อละครับว่าหวานหอมจริงๆดูได้จากท่าทางฟินๆของพี่ดมเนี่ย
11: โอ้วันนี้สุดยอดนะฮะขอบคุณต้องนี่เฮียแล้วครับเฮียหนุ่มกับเฮียโจ๊กนะครับวันนี้พามาดูทุเรียนสายน้ำผึ้งฮะแต่บอกว่าปีนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่าจองหมดแล้วถ้าอยากกินต้องจองปีหน้าค่อยมากินใหม่นะแต่วันนี้นะฮะบอกเลยฮะทุเรียนนี่ถือว่าสุดยอดแล้วแต่ยังไม่หมดภารกิจเท่านี้เพราะอะไรเดี๋ยวเราจะไปดูวิถีชีวิตริมเลนะครับภารกิจต่อไปทีมงานจะให้ผมไปจับสัตว์มีพิษด้วยมือเปล่าฮะ
14: โอ้โหพี่หนุ่มวันนี้จะพาไปเจอกับอะไรอีกล่ะครับเนี่ยไอ้ที่ว่าสัตว์น้ำมีพิษเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไรกันครับโอ้โหพูดมาอย่างเงี้ยชักสยิวเกี้ยวแล้วสิ
15: ตลาดปลาอยู่ตรงไหนอะครับตลาดปลาอยู่ตรงไหนครับอ๋อตรงไปทางโน้นแม่สวัสดีครับขายดีไหมครับ
16: โอ้นี
15: ่แม่ขายอะไรแม่ขายปลานี่เหรอตัวใหญ่เนี่ยนะนี่นี่ปลากระพงตัวใหญ่แม่ขายเท่าไหร่นี่กิโลละ200ตัวใหญ่มากขายดีไหมแม่พ่อขายได้โอ้โหกินข้าวเพลินเลยนะโอ้โหนี่ปลาดุกทะเลที่เราตามหาตัวใหญ่ๆแบบนี้แล้วยังเป็นอยู่เลยนะเนี่ย
17: ครับ
15: นี่โอ
14: ้มีเรื่องให้ตื่นเต้ากันอีกแล้วครับสิ่งที่พี่หนุ่มตามหาก็คือไอ้เจ้าปลาดุกทะเลที่เงี้ยงมันมีพิษร้ายกาจเอ้ยอึ้งกันเลยทีเดียว
15: โอ้มันจับยากไหมครับเนี่ย
17: ไม่ยากครับมันต้องใช้ฝีมือนิดหน่อยครับ
15: ต้องใช้ฝีมือนิดหน่อยนี่ไงมันก็ไม่เห็นยากนะ
14: โอ้ยไอ้ใหญ่บิ๊กบึ้มจริงๆปลาดุกทะเลที่เขาว่ามีพิษร้ายแรงและจับด้วยมือเปล่ายังไงกันละเนี่ย
15: จับมือเปล่านี่จับมาแล้วอะแต่ว่าตัดเงี้ยงเดี๋ยววันนี้ผมจะโชว์ฝีมือจับมาจากใครอะครับ
17: จากไอ้เหี้ยประคองครับ
15: ประคอง
17: ครับผม
15: ประคองเป็นเซียนจับปลาดุกแถวนี้เหรอฮะเราเขาจับได้เยอะเหรอฮะ
17: เยอะครับวัน10โล20โลเนี่ย
15: วันละ20โลเดี๋ยวเราไปตามหาพี่ประคองนะครับเซียนจับปลาดุกทะเลมือเปล่านะฮะส่วนปลาดุกทะเลนี้คืนครับพี่โอ้โหนี่แม่นมากแม่นมากมาถึงแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาพี่ประคองสวัสดีครับ
18: สวัสดีครับ
15: พี่ประคองหรือเปล่าครับ
18: ครับประคอง
15: อันนี้คือเซียนในการจับปลาดุกทะเล
18: เกือบเซียนครับเกือบเซียนครับ
15: เกือบเซียนใช่ไหมเกือบเซียนเพราะว่าวันนี้เรามาตามหาเซียนในการจับปลาดุกทะเลและปลาดุกทะเลมันจับยากไหมฮะ
18: ยากครับความโหดร้ายของเขาก็

0: คือว่าถ้าเกิดโดนเข้าไปเนี่ยคร
1: ับ
0: โรคจะแตกประมาณ3วัน
1: โรคจะแตก
0: 3วันแล้วที่เหลือก็
1: เดี๋ยวโรคจะแตกหรือเราจะแตก
0: แล้วคือว่าเราจะไม่รู้ว่าเราจะอยู่ตรงไหนดี3วันนั้น
1: คือมันทรมานมาก
0: ทรมานมากครับ
1: เคยโดนไหมถามจริง
0: โดนครับผลสุดท้ายก็ต้องไปพึ่งหมอครับ
1: ไปโรงพยาบาลเลยอะฮะ
0: ครับ
1: อ้าวแล้วภารกิจผมวันนี้ผมจะได้ไหมอะ
0: เพื่อความปลอดภัยต้องเข้าโรงเรียนกับผมแป๊บนึงครับ
1: มีโรงเรียนด้วย
0: ครับจะได้ไม่เจ็บกลับไปครับเจ็บกลับไปก็คือว่าใน1อาทิตย์นี่ทำอะไรไม่ได้ครับนอนร้องอย่างเดียวครับ
1: อ้าวเอาไปเข้าโรงเรียนเลยฮะอ้าวอยู่ตรงไหนคร
0: ับ
1: โรงเรียนอยู่ทางโน้น
2: เพื่อการไม่เจ็บกลับไปและเพิ่มความมั่นใจของนักเรียนพี่หนุ่มเลยต้องเข้าโรงเรียนสอนจับปลาดุกทะเลด้วยมือเปล่ากันก่อนนะครับ
0: ยินดีต้อนรับสู่กลุ่มชุมชนชายฝั่งธนาคารตัดน้ำบ้านซึ่งล่างครับ
2: สายอนุรักษ์ต้องมาที่นี่เลยครับหลากหลายกิจกรรมทั้งปลูกป่าเก็บขยะในทะเลอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำพื้นถิ่นมีทั้ง4ปู4หอยกันเลยทีเดียว
0: หลักๆเลยจะเป็นปูทะเลครับที่ประจำถิ่น
1: ปูทะเล
0: แล้วก็ปูม้าครับ
1: ปูม้า
0: แล้วก็ปูแสม
1: ครับ
0: แล้วก็ปูแป้นครับ
1: ปูแป้น4ชนิดเราอนุรักษ์กันไว้ที่นี้หมดเลย
0: เราอนุรักษ์คือหมายถึงว่าเราเอาที่แม่ปูที่มีไข่นอกกระดอง
1: ครับ
0: แล้วเราก็มาทำการเขี่ยไข่เพาะฟักให้เขาเป็นตัวแล้วเราก็ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
1: ก่อนเราจะไปจับปลาดุกทะเลเราต้องมาสอนกันก่อนเพราะว่าผมพูดง่ายๆอ่ะผมยังไม่เคยล้วงอ่ะผมยังไม่เคยล้วงในรูมันอันตรายนิดนึง
0: ครับล้วงเนี่ยถ้าเราไปเจอตัวเขานะครับ
1: ครับสมมุติค้อนไปคือปลาดุก
0: ครับสัญชาตญาณของเขาถ้าเกิดพี่หนุ่มไปแตะตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะ
1: แทงเราทันที
0: ถ้ากระตุกทันทีถูกซ้ายกระตุกซ้ายถูกขวากระตุกขวาพี่หนุ่มจะรู้หัวเขาไปไหนพี่หนุ่มจะต้อง
1: อ้อมมาข้างหน้า
0: อ้อมเข้าไปในเลนนี่แหละครับ
1: ครับ
0: แล้วค่อยๆค้ำเข้าไปที่ใต้คางของเขาคือล็อกคางคร
1: ับ
0: แล้วนิ้วหัวแม่มือของเรานี่ต้องพยายามเข้าไปในปากเขาให้ได้แล้วก็จับเขาดึงออกมาอันนี้ก็คือจับหางเขาไว้
1: แล้วค่อยๆอ้อมมาทางนี้
0: อย่าให้เขาปั่น
1: ครับ
0: ขั้นตอนที่สองสมมติว่าเราล้วงเข้าไปเราจะเอาขาอัดไว้ครับ
1: อัดอะไรไว้ครับ
0: อัดรูนั้น
1: อ้าวแล้วมือกับเราละขาอย่างเงี้ยฮะ
0: ใช่ครับขาอัดรูไม่ให้เขาสวนออกมาม
1: ืออยู่ในนี้แล้วขาก็อัดอยู่ในนี้นะ
0: แต่ว่าถ้าเกิดพี่หนุ่มอุดเขาไม่ทันเขาไปชนรูปุ๊บเขาม้วนกลับมาปุ๊บเนี่ย
1: อุ้ย
0: ถ้าพี่หนุ่มยังเตรียมตัวไม่ทันนะ
1: อุ้ยเฉียวขา
0: ทางขาให้ไวเลย
1: โอ้ย
0: ทางขาให้ไวให้เขาออกไปเลยนะเพราะว่าก่อนที่เขาออกเนี่ยเขาจะปากขาไหนอยู่ปากใต้ปากขาเลยล่ะ
1: งั้นไม่ถ่ายแล้ว มิฉะนั้นแล้วมันต้องอาศัยความเชี่ยวชาญมืออาชีพเท่านั้น
0: ครับ
1: เพราะไม่งั้นก็คือมันอันตรายอ่ะ
0: ครับแต่ผมขอบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ต้องนุ่มนวลที่สุด
1: พร้อมไหมคุณผู้ชมพร้อมไหมอยากเห็นความลำบากทีมงานพร้อมไหมฮะทีมงานพร้อมทีมงานลงด้วยนะพร้อมโอเค
2: แม่ทีมงานเขาไม่ปล่อยให้พี่หนุ่มเดียวดายการท้องเลหรอกครับ
3: เดี๋ยวอันนี้กลับไปแล้วกลับไม่หมดแล้วนะกลับหมดแล้ว
1: โอเคโอเคโอเคเฮ้ย

0: างซื้อที่ดินวัดเนี่ยที่แท้ก็เอาไปเป็นพี่เด็ก
1: เห็นตั้งใจแข่งเลยตามเชียร์ที่แท้แค่หาเงินให้เมียแฮชแท็กแฟนวัดโคกปัก
2: ผมกำชับดาวแล้วนะครับว่าให้หายตัวไปสักพักเลยอย่าให้ใครเจอหน้าอีก
3: ถ้าเราหาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอหลวงพ่อต้องสึกจริงๆเหรอครับ
4: ให้ลินช่วยไหมคะ
5: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1 ทุ่มตรง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
8: นักตบวัดข้อบาง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
10: เวลา1 ทุ่มตรง
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99 บาท
13: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยม
14: โทรออก
15: จริงหรือมั่ว X Person
16: แม่ติ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่ฟางพิจิตรแม่ทิพย์เมืองจันทร์แม่จรัญเพชรบูรณ์แม่จรูนสงขลาถ้าไปพิจิตรจะได้เจอแม่ทิพย์ชวนได้ไหมอะไร

0: ยินดีต้อนรับน้องๆพิกซี่ครับผม
1: สดใสมาก
0: ไปเก็บกันเถอะแล้วไ
2: ปดูน้ำให้ก่อน
0: นั่นไงบอกแล้วมันลื่น
3: พี่ๆหนูเจอนี่ๆๆดู
2: ไหน
4: พบกับเฮดอย่างเซียนหลังทุกวันอาทิตย์เวลา 10:00 นทางช่องวัน31
5: จูเลียตแอนด์จูเลียต3ตอนสุดท้าย
6: ต่อจากนี้ถ้ามึงติดต่อกับใครหน้าไหนทั้งนั้น
7: ตัดใจจากโตเกียวซะต่อจากนี้ลูกต้องย้ายกลับมาอยู่ที่บ้าน
8: พี่ว่าแกกับแฟนแกรีบออกไปจากเมืองนี้เถอะพี่รู้สึกว่าอีกไม่นานบ้านเรากับบ้านนั้นก็ปะทะกันสักวันแน
9: ่ถ้าเราจะหยุดเรื่องพวกนี้เราอาจจะต้องมาช่วยกันหาคำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ไง
10: เมื่อ17ปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นกับแม่ของลูกเหรอคะ
5: จูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีจูเลียตแอนด์จูเลียตทุกวันเสาร์เวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก
12: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
13: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่ม
14: จ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
15: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะโตมาเป็นคนในวันนี
16: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
12: ันมีศาสตร์นวดเป็นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
17: เลิกคิดจะแก้แค้นซะ
18: คนในประเทศนี้ไม่กระซื้อกันได้หมดวะ
19: เจอกูแน่ไปตรงอย่าง
20: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได
12: ้ได้สิ
11: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังอันคาร์แอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 2:30 น.พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559 4เหลี่ยมโทรออก

0: ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
1: สบายสบายถูกใจก็คบกันไปเบอร์รักทุกคนจ้าเพราะฉันเป็นคนไม่ถึงใกล
2: ้สบายสบายถูกใจก็คบกันไป
0: พี่เบิร์ดครับสวัสดีครับฝากพี่เบิร์ดติดตามรายการอนุวัฒน์เพื่อไทยด้วยนะครับ
3: จุดที่เราไปหาเจ้าปลาดุกทะเลเนี่ยก็ต้องนั่งเรือออกไปประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันครับต้องอาศัยความชำนาญของพี่ประคองเป็นคนพาไปเท่านั้นเพราะเขาจะรู้จุดว่ามันอยู่ตรงไหนเจ้าปลาดุกทะเลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ทั่วไปนะครับต้องใช้ความชำนาญในการหาจริงๆ
0: ต้องอย่างนี
4: ้ยกขึ้นมาก็ได
0: ้การหาปลาดุกทะเลด้วยการจับมือเปล่านี่คือวัดดวงอ่ะว่าจะมีหรือไม่มีนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมือทั้งพี่แล้วก็เราเนี่ยใช้มือครับเลียดไปตามโคลนด้านล่างว่ามันมีรูหรือเปล่าทำไปงั้นนะฮะซึ่งคำมานานแล้วอ่ะก็ยังไม่เจอแล้วปัญหาสำคัญคือตอนนี้น้ำขึ้นเรื่อย
3: ๆการจับปลาดุกทะเลสิ่งสำคัญที่สุดก็คือระดับน้ำนี่แหละครับเพราะถ้าน้ำเยอะการคลำหารูก็จะยากและอันตรายมากยิ่งขึ้นครับมีหนำซ้ำวันนี้ดูสิครับโอ้ยฝนก็ตกลงมาแบบไม่มีทีท่าว่าจะหยุดเลยครับคุณผู้ชมเป็นอุปสรรคมากๆกับการหาในครั้งนี้มาลุ้นกันว่าพี่หนุ่มจะหาปลาดุกได้สำเร็จหรือไม่อ่ะเอาใจช่วยกันครับ
0: เดี๋ยวอันนี้กำไว้หมดแล้วโอเค
3: เฮ้ยอ้าวเหมือนกับว่าพี่หนุ่มเนี่ยจะเจออะไรบางอย่างเขาแล้วครับอุ้ยจะเป็นปลาดุกอย่างที่เราตามหาหรือเปล่านะชะอุ้ยได้ปูมาใช้อย่างนั้นปลาดุกทะเลเนี่ยมันจังหายากจริงๆเลยล่ะครับ
0: เดี๋ยวมันจะหนีบแล้วมันจะหนีบปล่อยแล้วนะ
3: การตัดต่อเนี่ยอาจทำให้เวลามันเหมือนผ่านไปไม่นานแต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมพี่หนุ่มเนี่ยลอยคอหาอยู่แบบเนี้ยนานถึง3ชั่วโมงเลยล่ะครับโอ้ยไม่หวั่นแม้เนื้อตัวจะเปื่อยกันเลยทีเดียวทุ่มเทสุดๆเอาใจไปเลยครับพี่หนุ่ม
0: ด้านล่างครับแล้วมันก็จะมีคล้ายๆรูมันๆขนาดใหญ่อยู่แต่เจอรูแต่ไม่รู้ว่าจะเจอตัวหรือเปล่านะเพราะว่าโดยปกติปลาดุกทะเลมันจะมีด้วยกันแบบ5รู6รู3รูอะไรอย่างเงี้ยวัดดวงเลยเนี่ยอุ๊ย
4: อะไร
0: กระเบนเราโดนกระเบนเป็นไรครับ
3: พี่หนุ่มโดนกระเบนครับ
5: ใครโดน
3: พี่หนุ่มครับ
5: ไม่ต้องดูดแรงครับ
0: ดูดเบาๆเนาะ
5: ดูดเบาแล้วก็รีดแต่เงี้ยรีดจากนี้ไปรีดจากนิ้วนี้ไป
6: ยังไม่ต้องถึงเดี๋ยวถ้าปวดเดี๋ยวกินยาแก้ปวดมันน่าจะหายเดี๋ยวผมหาต่อเบื่อฟุก
0: มันขดอยู่ในดินน่ะมือไปโดนไปดีมีถุงมือก
6: ็ทะลุ
0: ช่วยไม่ได้เดี๋ยวโอ๊ย
3: โดนอะไรก็ให้แล้วครับพี่โด
0: นที่มันเข้าไปในปากมันนะ
6: อ่ะครับ
0: เฮ้ยมันเข้าไปในปากเดี๋ยว
6: จะโดนเงี้ยงเข้าข้างเก็บ
0: นิ้ว
6: เก็บ
0: นิ้วแล้ว
6: เนี่ยล็อกเงี้ยงนะ
0: ล็อกแล้ว
6: พี่ล็อกเงี้ยงเขา
0: เอานิ้วโป้งผมแย่เข้าไปในปากมันแล้วก็เอานิ้วชี้กับนิ้วกลางล็อกเงี้ยงมันอยู
6: ่อันนี้ล็อกแล้วนะ
0: ล็อกแล้วแล้วพี่
6: อันนี้ล็อกยังนิ้วอีกนิ้วนึงอีกนิ้วนึง
0: พอไหม
6: เดี๋ยวนิ้วพี่อยู่ไหน
0: นี่ไงนิ้วขยับอยู่นี่เห็นไหม
6: เดี๋ยวมานี่มาล็อกยังไม่ถูกตำแหน่ง
0: นี่
6: เดี๋ยวนะ
7: รูดได้หลายที่ให้เลนออกจาก
3: อุ้ยได้มั้ยครับเอ้ยจะได้หรือไม่ได้เอ้ยได้หรือไม่ได้หรือได้ได้หรือไม่ได้โอ้โหโอ้ยลุ้น
7: 1 2 3
0: เย้โอ้ได้แล้วโอ้ยวู้วู้สุดยอดโคตรยากเลย จับเอามือเนี่ยจับสัมผัสอ่ะโอเคมีหลุมหลุมเสร็จอ้าวไม่มีตัวหลุมเสร็จอ้าวไม่ใช่ปลาดุกเป็นตัวอื่นบ้างอะไรบ้างเจอรูแรกหาอีกหลายรูโอ้โหมีหน้าครึ่งวันสุดท้ายแล้วโดนอะไรนะปลากระเบน
6: ปลากระเบน
0: ปลากระเบนตามอีกเนี่ยนิ้วตึบๆๆๆๆๆเป็นจังหวะเพลงอยู่เนี่ยแต่ก็สนุกฮะท้าทายดีสุดยอดฮะเดี๋ยววิถีชาวบ้านมาลองมั้ยล่ะมาลองมั้ยล่ะแต่นี่อันตรายนะครับปลาเนี่ยเราจับขึ้นมาสาธิตเฉยๆเดี๋ยวเราปล่อยเขากลับคืนไปนะโอเคบ๊ายบายขอบคุณดารานำจับ
8: โอ้ยหาไม่ดูอีก
0: ขอโทษนะครับทำไมอ่ะมันเป็นอะไรอ่ะ
6: เดี๋ยวเขาจะลงเขาตกใจเราอยู่เขาเป
0: ็
6: นวิถีของเขา
0: อ๋ออันนี้เป็นอ๋อรอ
6: ครับ
0: อุ้ยไม่เคยเห็น
6: ครับ
0: โอ้ยไปหาช่างภาพโอ้โหวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยแล้วก็สนุกกว่าที่คิดเอาไว้มากเลยครับที่สำคัญวันนี้ครับเราได้ลุยสวนทุเรียนพันธุ์ที่หวานที่สุดในประเทศไทยแล้วก็มาสัมผัสวิถีชีวิตชาวประมงด้วยการจับปลาดุกทะเลด้วยมือเปล่าแต่ละอาชีพนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีความชำนาญอย่างผมที่จะสามารถทำได้เลยนะครับสิ่งสำคัญในวันนี้ก็คือทุกอาชีพของทุกคนที่นี่มีค่าและก็ผูกพันกับธรรมชาติมากๆนะครับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับทุกภารกิจนะครับฝากติดตามอนุวัฒน์ทั่วไทยด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ผมนับ3นะ1
9: 3
0: ยามใจเย็น
10: ไม่เหลือถ้าเม็ดกินได้กินแล้วเนี่ยถ้าเม็ดกินได้กินแล้ว
11: ขอบคุณที่4เลยครับ
12: ขอบคุณเลยก็ได้พี
0: ่อ้าวคือทีมงานกลัวไม่ได้กินให้ขอบคุณเลย
12: เก็บไว้อินเสิร์ต
0: อ๋อเก็บไว้อินเสิร์ตว่า

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลรายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: เมื่อวานนี้นายจากชัยภูมิก็ได้งัดลีลาเด็ดเพื่อมาต่อกรกับผู้ท้าดวลอย่างโอที่ขอมาสู้คว้าทุนต่อยอดอาชีพจนสามารถคว้าแชมป์สมัยที่19มาครองได้สำเร็จพร้อมหมุนวงล้อชิงทุนสะสมไปได้ถึง 215,000 บาท
1: ถ้าวันนี้คุณสามารถคว้าชัยชนะไว้ได้คุณจะเป็นแชมป์20สมัยคนที่18ของดวงเพลงชิงทุนและมีโอกาสคว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง 730,000 บาท1บทเพลงในด่านสำคัญของแชมป์19สมัยของเราฮะวันนี้คุณขวางไว้ในด่านนี้กับ1บทเพลงนั่นก็คือเพลง
2: ขอใจกันหนาวค่ะ
3: วันนี้ตีโจทย์อารมณ์เพลงได้รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็กินใจมาก
4: การร้องก็ดีมันถ่ายทอดอารมณ์ได้ดี
5: หอมดอกทัดกะเยยามฟ้าแดงทำลงมา
4: เป็นอีกเพลงที่ร้องได้ดีการออกเสียงการอารมณ์ทุกอย่างมันได้หมด
1: ครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แก
6: ่ทำไมถึงไม่ได้อยากเขาได้เขาไปอยู
7: ่ถ้าจะมาจริงๆต้องมาในสถานะที่เป็นเมียมันถึงจะอยู่กับเรา
3: เอา
8: อยู่จริงครับห้ามช็อตไปเลย
3: ว่าใช้ชีวิตคู่กันมาเริ่มอยู่ใกล้กันมากขึ้นแล้วดันทะเลาะกัน
7: เหมือนแบบแอนหงุดหงิดเราอ่ะเขาเบื่อเราหรือเปล่าผมก็กลับเลยถ้างั้นพักก่อน
6: อะไรขึ้นนะคะ
9: หนูไม่เคยพูดเลยอ่ะคือหนูรู้สึกยังไงพูดหรือไม่พูดยังไงมันก็ทะเลาะกันอยู่ดีไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตา
10: ค่ะมาแล้วค่ะ
11: ไม่ทำแบบเมื่อวานเหรอครับ
10: กล่องเดียวไม่อิ่มเหรอคะ
12: อยากอุ่นน้องชะเอง
13: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
14: ทำไมกล่องข้าวมันเหมือนจัง
10: น้องพอใจเป็นอะไรหรอคะ
15: พอใจค่ะพีกอะค่ะ
16: ประคบเย็นไว้15นาทีทุกๆ2ชั่วโมงนะครับ
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
18: ที่เดียว
17: เป็นต่อทุกวันพฤหัสบดีเวลา4ทุ่มพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
19: 8โมงครึ่งถึงเวลาคุยข่าวใหญ่
20: รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
21: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
22: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
23: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอ่ะคุณผู้ชม
24: จะพยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
19: ้ร่วมข่าวใหญ
23: ่คุยข่าวใหญ
19: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
25: The Golden Song All Star อาทิตย์นี้กับบทสรุปสุดยิ่งใหญ่ในรอบชิงชนะเลิศการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายของ4สุดยอดขุนพลในปรากฏการณ์ครั้งแรกของรายการกับโจทย์มินิคอนเสิร์ต
26: ต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่มินิคอนเสิร์ตน้องปิ๊กโบรัก The Golden Song All Star ค่ะ
27: อยู่เดียวเปลี่ยวอกเอ๋ย
25: ใครคือผู้ที่จะคว้าตำแหน่งแชมป์ All Star ไปครองวันอาทิตย์นี้6โมงเย็นห้ามพลาด
17: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีพิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
25: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง

0: สินเชื่อที่ดินเงื่อนชัยโยวงเงินสูงสุด5ล้านบาทผ่อนนานสูงสุด10ปีเกษตรกรไทยมั่นใจเพราะใช้ปุ๋ยตรากระต่ายปุ๋ยขายดีอันดับ1ไมบาซิน OTC ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอจากเกรทเตอร์ฟาร์มาโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาย
1: ูโรปังพกไปกินได้ทุกที่ยูโรปังอร่อยทุกที่ทุกเวลา
0: ลัคกี้เฟลมครัวไทยต้องไฟแรงเตาแก๊สและเครื่องดูดควันลัคกี้เฟลม

0: สวัสดีครับต้อนรับคนไทยทั้งประเทศนะฮะเข้าสู่ช่วงเวลาหน้าตื่นเต้นฮะวันนี้เราจะได้ลุ้นกันว่าแชมป์คนปัจจุบันของเรานายจากชัยภูมิจะได้เป็นแชมป์20สมัยคนที่18ของดวลเพลงชิงถูกหรือไม่ผมแฟรงค์ภคชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ดวลเพลงชิงทองทุกความฝันทุกคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ครับเพียงแค่คุณนำบทเพลงพร้อมคุณมาแลกไปตำแหน่งแชมป์ไปและเป็นลุ้นกับวงล้อเงินถุงเราซึ่งนี่เงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยเตรียมเงินทุนไว้ให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยกำลังสามท่านที่ดูช่วงเวลาน่าตื่นเต้นในวันนี้ฮะพี่ไทยธนาวุฒิพี่เป๊กกี้ศิริสัญญาและครูสลาคุณวุฒิครับ
1: สว
0: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ สวัสดีครับคร
1: ูสวัสดีครับครู
0: เอาล่ะและแขกรับเชิญในแมตช์พิเศษแมตช์นี้ฮะนักร้องสาวหมอลำเจ้าของฉายาใช่ทุกสำเนียงเวียงนฤมลมากับเพลงวอนปู่ลำโค

0: วอนปู่ลำโขง
1: ค่ะ
0: วันนี้ทำไมเลือกเพลงนี้มาฝากคะ
1: เพลงนี้เมื่อประมาณ7ปีที่แล้วค่ะพ
0: ี่
1: แซงก็ได้มีโอกาสเป็นบทเพลงพิเศษค่ะซึ่งคุณครูก็เมตตาผู้แต่งก็คือคุณแม่สุกัญญาจอมคำสิงห์นะคะที่แต่งให้แต่ว่าที่ไปที่มาของการแต่งเพลงต้องขออนุญาตถามครูค
0: ่
1: ะ
0: ได้ข่าวว่ามีเรื่องแบบว่าชนขนลุกอยู่เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นไงครับครูครับที่มาที่ไปเพลงนี้ฮะ
2: มันเป็นมีความบังเอิญในงานบวงสรวงปีนั้นนี่ก่อนจะเข้าพิธีมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาขอพบครูแล้วพอครูนั่งลงเขาก็ร้องเพลงนี้ให้ฟังแต่เนื้อมันจะไม่เหมือนแบบนี้โดยทั้งหมดนะแต่ฟังแล้วขนลุกครูรู้สึกชอบความจริงมันเหมือนแต่งจากความรู้สึกของแกแล้วก็ผูกพันกับความเชื่อบางอย่างฟังแล้วก็ขนลุกก็เลยตอนนั้นนะเบียงยังไม่ดัง
0: ครับ
2: ยังเราก็หาวิธีว่าทำยังไงจะทำให้ลูกศิษย์ดังก็เอาเพลงนี้มาขออนุญาตขัดเกลาแล้วก็เติมเรื่องราวเข้าไปแล้วก็กลายมาเป็นวอนปู่ลำโขงเนี่ยครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับครูครับฝากบทเพลงนี้หน่อยสำหรับใครที่แบบว่าอยากสัมผัสความรู้สึกแบบชาวอีสาน
1: สำหรับพี่น้องแฟนเพลงที่คิดฮอดบรรยากาศออกพรรษาอยู่ในเรื่องเล่าบทเพลงนี่สิมีหมดเลยค่ะแบบการบรรยายเรื่องเล่าของพี่น้องชาวหนองคายลุ่มแม่น้ำโขงหรือว่าพี่น้องที่มาแนวเพลงแบบสไตล์แบบนี้นะคะก็สามารถเข้าไปฟังได้ค่ะทั้งช่องYouTube เวียงนฤมล Official นะคะสามารถเข้าไปติดตามได้หรือว่าเป็นหลายๆเพลงเลยก็ได้นะคะ
0: ครับวันนี้แมตช์สำคัญต้องลุ้นแชมป์20สมัยการพร้อมให้กำลังใจนะคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ประจำที่ได้เลยครับ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: ด่านนี้พบกับลูกสาวสุดขยันขอชิงทุนสานฝันสร้างบ้านให้พ่อแม่
3: บ้านก็ตอนนี้สร้างมาหลายปีแล้วก็คือต่อเติมกันมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จสักทีค่ะไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้านะคะจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นในตอนนี้อยากทำชีวิตของพ่อกับแม่แล้วก็ลูกให้อยู่สุขสบายค่ะ
4: อีกสักครู่รับชมรายการดวลเพลงชิงทุนหลังจบรายการโอช้อปปิ้ง
5: สวัสดีครับ
6: ต้อนรับเข้าสู่โปรดีฟัดเซลบายโอช้อปปิ้ง
5: คุณผู้ชมฮะถ้าพูดถึงเรื่องของการทำความสะอาดบ้านฮะสิ่งที่ผมไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการถูพื้นฮะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนฮะสมัยวินเทจฮะเราจะถูพื้นแต่ละทีก็ต้องมีกะละมังใส่น้ำแล้วก็ต้องมีผ้ากี่ริ้วหลังจากนั้นก็จุ่มลงไปในกะละมังแล้วก็เอามือบิดไอตอนบิดเนี่ยโหเกลียดที่สุดเลยมันทั้งเจ็บมันทั้งแสบมือแล้วก็ต้องคุกเข่าถูพื้นเท่านั้นยังไม่พอสิ่งที่ไม่ชอบที่สุดเลยนั่นก็คือการที่ต้องเอาผ้าเนี่ยกลับมาซักอีกทีนั่นแปลว่าในถังนั้นน่ะรวมความสกปรกของทั้งบ้านไว้เลย
6: โอ้แล้วก็ติดนิ้วติดมือเต็มไปหมดแต่มันไม่ทำความสะอาดไม่ได้ค่ะเพราะฝุ่นมาบ่อยนะคะแล้วข้ามสกปรกมาบ้านเราก็จะดูไม่สะอาดตา
5: ถูกต้องวันนี้อยู่กับคอมโปฮะเขาเป็นชุดถังปั่นฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคราบสกปรกแบบไหนจัดการได้หมดฮะว่าแล้วเริ่มถูสักหนึ่งคราบดีกว่างานถูพื้นสำหรับผู้ชายเวลาภรรยาสั่งห้ามเถียงหยิบคอมโปขึ้นมาแล้วก็ถูเลย
6: ถูไปเลย
5: ถูเลยนะเห็นไหมถูแล้วนะเขาถูแล้วนะแป๊บสะอาดแล้วจ้านี่เห็นไหมสะอาดเลยอีกสักคราบนึงแล้วกันตรงนี้ก็เป็นคราบกาแฟถูเลยนี่สะอาดแล้วหลังจากนั้นพื้นสะอาดแล้วแต่ผ้าเนี่ยสิมันยังไม่สะอาดฉะนั้นทำยังไงให้สะอาดฮะเขาเป็นถังปั่นถูกไหมเอาไปซักฮะนี่มาขยับมาดูด้วยกันคุณก็ใส่น้ำเนาะแล้วคุณก็ซักแบบนี้ได้เลยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเวลาเราใช้เครื่องซักผ้าน่ะคุณจะใส่น้ำใส่น้ำยาอะไรก็ได้ก็ซ
6: ัก
5: แบบน
6: ี้เป็นแบบถังแบบพลาสติกเน
5: า
6: ะ
5: แล้วก็เอามาปั่นแห้ง
6: มือไม่ต้องขยี
5: ้โอ้ยรุ่นนี้ดีดีเนาะถังปั่นแห้งเขาเป็นสแตนเลสด้วยไม่น่าเชื่อว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสเลยเนาะมันนอกจากจะทนแล้วอ่ะมันปั่นได้แรงแล้วก็แห้งแล้วก็หมาดเลยฉะนั้นแบบนี้นี่ไม่มีน้ำหยดให้มันเลอะเทอะพร้อมที่จะทำความสะอาดครั้งต่อไปเลยจ้าม
6: ือไม่ต้องบิดไม่ต้องเลอะเลยค่ะแล้วตอนนี้สายเข้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือบ้านทุกบ้านจะเป็นต้องทำความสะอาดอยากมีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านที่ง่ายมือไม่เลอะไม่เปื้อนและคุ้มต้องโทรวันนี้เท่านั้นค่ะ
5: ถูกต้องจัดไปฮะนี่เป็นโปร2แถม1นะฮะเพราะอะไร1ชุดนะดูดีๆนะจะมีถังปั่นนะฮะอันนี้เป็นถังสแตนเลสนะย้ำอีกครั้งมีไม้ม็อบมีหัวม็อบนะฮะเนี่ยนับเป็น1ชุดวันนี้2แถม1แปลว่าคุณจะได้ไปทั้งหมด3ชุด
6: จ้ะ
5: และที่เห็นขาวๆนั่นเดี๋ยวแถมผ้ารีฟิลให้ไปด้วยอีก3ชิ้นและมีเป็นแปลงไม่ใช่แปลงสิเขาเรียกว่าเป็นม้วนทำความสะอาดลูกกลิ้งคุณก็เอาไว้กลิ้งกับพื้นได้กลิ้งกับโซฟากิ้งกับผมกิ้งกับพม่าได้ให้ไปด้วยอีก1ชุดเลย
6: ทั้งหมด นี้ส่งฟรีถึงหน้าบ้านไปจ่ายตังค์ที่หน้าบ้าน990บาทโทรมาได้เลยค่ะที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ตอนนี้จาก99เซตเหลือน้อยกว่า95เซตแล้วและสายแน่นแล้วเพราะว่าคนไทยอยากได้อะไรที่มันง่ายๆเน
5: า
6: ะ
5: มาดูกันนิดนึงฮะคุณผู้ชมฮะหน้าตาถังเขาจะเป็นอย่างนี้ตัวนี้ตัวถังเนี่ยจะเป็นพลาสติกอย่างดีเนาะแข็งแรงทนทานเนาะด้านบนมีหูหิ้วด้านล่างมีล้อลากแต่นี่ฮะไฮไลท์อ่ะผมยกนิดนึงตรงเนี้ยเนี่ยจะเป็นถังสแตนเลสเลยฉะนั้นเนี่ยได้ยินเสียงไหมแก๊งๆอย่างเงี้ยมันทนมากมันแข็งแรงมากที่สำคัญเวลามันปั่นนะคุณผู้ชมฮะปั่นดีๆฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าเวลาเราปั่นเนี่ยมันถึงหมาดเร็วแห้งเร็วและก็รับรองฮะว่าไม่เป็นสนิมแข็งแรงทนทานแน่นอนจ้า
6: คือไม่ได้ดีแค่ถังนะคะตัวถังก็สะดวกแต่ไม้ของเราค่ะก็ได้แบบผ้าไมโครไฟเบอร์แบบหนาๆนุ่มๆอบๆฟูๆแบบนี้ไปช่วยซับน้ำครับคราบสกปรกต่างๆแล้วก็ตัวไม้หมุนได้360องศาเลยค่ะฉะนั้นซอกซอนไม่ต้องเลื่อนเฟอร์นิเจอร์เลยนะคะไม้ปรับยืดหดได้ด้วยและที่สำคัญเวลาใช้งานจริงมาค่ะจะพื้นไหนๆเราก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ทำความสะอาดที่มันง่ายมันสะดวกแล้วมือเราไม่ต้องเลอะเนาะเราโชคไปแบบนี้เลย
5: จริงๆก็ไม่ใช่แค่แม่บ้านอย่างเดียวนะฮะเพราะบ้านนี่แหละเป็นคนที่ต้องใช้นะฮะอะไรที่มันยากมากยุ่งยากมากเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยอยากทำโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะไม่อยากให้ก้มเลยไม่อยากให้คุกเข่าถูพื้นเลยฮะใช้แบบนี้สะดวกกว่า
6: เนี่ยค่ะอ่ะมาคาบห้องครัวอย่าไปบ่นลูกพัฒนาการพัฒนาการ
5: เออมันกินเลอะเทอะเป็นเรื่องปกติ
6: เออเนี่ยเลยค่ะนะคะถูไปเลยแบบนี้แล้วหมาดเลยนะไม่ทิ้งคราบน้ำเจิ่งนองนะคะอ่ะต่อมาไม่ว่าจะคราบไหนไหนไม่ว่าจะเหนียวไม่ว่าจะเป็นอะไรเอาออกได้หมดเลยดันฝุ่นก็ดีมากนะแม่แล้วสิ่งสกปรกคืออยู่ในนี
5: ้โอ้แค่นี้เองนะฮะถ้ามันเลอะเทอะสกปรกแบบนั้นคุณก็เอาไปซักทำความสะอาดได้เลย
6: จ้ะ
5: เอออย่างเงี้ยง่ายๆเลยนะอ่ะเธอจะซักซักหน่อยไหมเอาไปซักหน่อยไหม
6: มาซักหน่อยซักหน่อย
5: เออ
6: ใช้งานง่ายเนี่ยถังละ330บาทเองนะ
5: ไม่น่าเชื่อนะ300กว่าบาทเนี่ยคุณได้ถังที่มันดีขนาดนี้นะโดยเฉพาะไอ้ตัวปั่นแห้งเนี่ยคุณถ้าใครเคยเห็นถังละ 3-400 แล้วมันเป็นพลาสติกนะผมบอกเลยว่าไม่คุ้มหรอกอันนี้เป็นสแตนเลสอะคุ้มมาก
6: จริงรีดน้ำให้เราได้อย่างดีค่ะซอกซอนด้วยนะคะปรับไม้สั้นยาวได้เยอะ
5: จ้ะ
6: แบบนี้นะคะอ่ะโทรได้โทรเลยค่ะวันนี้โปรดีมาก
5: จัดไปฮะอย่างที่บอกว่าถังละ300กว่าบาทเพราะอะไรเพราะเซตนี้990บาทคุณจะได้ไปทั้งหมด3ถัง3ชุดนะมีถังมีไม้มีหัวมีตัวผ้าเน
6: ี่
5: ยนับเป็น1ชุด3ชุดแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแถมรีฟิลให
6: ้
5: เพราะหลายหลายคนจะใช้อีกนานใช้อีกยาวเอารีฟิลไปสลับเอาไปเปลี่ยนกันลูกกลิ้งแถมให้ด้วยนะฮะอันนี้ฮิตมากแม่บ้านจะชอบเอาไปกลิ้งตามพวกโซฟาอะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยเดี๋ยวแถมให้เลย990บาทอ่ะย้ำด้วยว่าส่งฟรี
6: ส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านหารเฉลี่ยแล้วตกชุดละ330บาทเป็นเซตที่หารลงตัวแบ่งกันได้แบ่งบ้านเนาะกรงหมาอันนึงห้องครัวอันนึงห้องนอนอันนึงแบ่งชั้น2ชั้น3หารกันกับคุณแม่คุณพี่โอ๊ยเลิศอันเนี้ย
5: เออถูกต้องอ่ะดูของแถมนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะปกติของแถมเนาะเราก็จะเอาไว้ถูพวกโซฟา
6: ใช่
5: เบาะลงเบาะรถเนาะแต่อันเนี้ยมันยืดได้นี่เห็นนะมันยืดอย่างงี้ได้ปึ๊บมันก็เป็นด้ามยาวเอาไว้ถูที่พื้นฮะบางทีพื้นผู้หญิงก็เวลาเขาได
6: ้
5: ผมอ่ะมันจะมีผมร่วงถูกป่
6: ะ
5: หรือบางทีบ้านไหนเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็จะมีเป็นขนสัตว์อยู่เนาะเห็นไหมนี่นี่นะแล้วก็ถูเลยกลิ้งเลย
6: เอออ
5: ันนี้มันเป็นระบบกลิ้งนะคุณเพราะว่าเขาจะเป็นม้วนที่มันเป็น
6: เรียกกระดาษกาว
5: เออคุณก็ม้วนหมุนอย่างเงี้ยเสร็จแล้วและความสกปรกฮะอยู่ตรงนี้เห็นไหมหลังจากนั้นคุณก็ฉีกแล้วก็ขยำทิ้งได้เลยฮะม้วนใหญ่มากนะนี่ฉีกไป 3-4 ทีแล้วนะโอ้โหอันนี้แถมให้นะฮะแล้วก็มีรีฟิลให้อีก2ชุดด้วยจ้า
6: ใช่แล้วของแถมก็ดีค่ะได้ครบเซตเลยแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์เราแถมเพิ่มให้อีก3ชิ้นได้มาอยู่แล้วนะติดไม้อีก3ชิ้นเราแถมเพิ่มมาอีกหนาๆอวบๆฟูๆแบบนี้นะคะดูดซับน้ำได้ดีมากๆคือเวลาที่เราไปดูดคราบสิ่งสกปรกต่างๆในเอ่ยเห็นป่ะ
5: จ้ะ
6: เนี่ยอยู่ในนี้หมด
5: แล้ว
6: เนี่ยอันนี้คือของดีแต่เซตละ330บาทถูก
5: ไหมถังก็ดีผ้าก็ดีไม้ก็ดีของแถมก็ดีแล้วพอหารราคาก็ดีอีก300กว่าบาทเนี่ยคุณได้เป็นถังที่มันเป็นสแตนเลสแบบนี้เหลือไม่เยอะแล้วจ้ะต้องรีบเลย
6: เหลือน้อยกว่า37เซตแล้ววันนี้โทรได้เลยที่เบอร์1252ย้ำนะคะ1252ต่อสายไว้ค่ะมีคุณแม่ซื้อให้คุณแม่มีคุณแม่บ้านซื้อให้คุณแม่บ้านมีคุณสามีถูบ้านซื้อให้คุณสามีถูบ้านเลยค่ะ
5: หรือว่าจะเอาไว้ที่บ้านเนาะเอาไว้ในที่จอดรถสักอันนึงชั้นล่างสักหนึ่งชั้นบนสักหนึ่งหรือว่าคุณซื้อไปแล้วเดี๋ยวเนี่ยเอาไป

0: ฝากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านจะชื่นชอบอย่างมากเลยแล้วไม่ใช่แค่อย่างเราใช้เท่านั้นนะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยทำให้ท่านดูรอบเดียวท่านก็เป็นไอ้ถังที่มันชกเนี่ยมาดูอีกรอบนึงซักอีกรอบนึงเนา
1: ะ
0: เวลาเราซักเนี่ยคุณก็กดลงไปอย่างนี้มันก็จะเป็นการซักเนาะเนี่ยอันนี้ด้านนี้คือซักน
1: ะ
0: ด้านนี้คือปั่นน
1: ะ
0: เนี่ยคุณก็จะมาปั่นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้แน่นะ
0: แล้วย้ำอีกครั้งว่า300กว่าบาทได้ถังสแตนเลสมือก็ไม่ต้องเลอะเหนื่อยก็ไม่ต้องมาเหนื่อยก้มก็ไม่ต้องก้มแล้วเนี่ยแห้งแล้วพร้อมจะถูแล้ว
1: เอาจริงนะคนท้องยังถูได้เลยอันเนี้ย
0: ไปไหนคาบอยู่
1: มานี่มานี่มาม
0: า
1: ได้ทุกพื้นผิวค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบปาเก้ไม้นู่นนี่นั่นหรือกระเบื้อง
0: ใช่คือถ้าเป็นพื้นไม้แล้วคุณบิดไม่แห้ง
1: ไม้
0: จะพังมันจะบวมแต่ถ้าเป็นพื้นหินพื้นกระเบื้องแล้วคุณบิดไม่แห้งคุณก็จะหกล้ม
1: ใช
0: ่
1: แล้วบางทีอ่ะถ้ามันไม่หมาดเราต้องคอยถูเปียกถูแห้ง
0: อันนี้สะอาด
1: คือแบบรอบเดียวจบค่ะ
0: อันนี้พื้นไม้นี่เห็นนะคุณก็สามารถจะถูต่อเนื่องได้เลยเพราะว่าผ้าไมโครไฟเบอร์เขาดีนะแต่ว่าคุณซักขนเดียวเนี่ยมันเก็บสิ่งสกปรกได้เยอะมากนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคุณก็เอาไปซักโดยเฉพาะตอนซักเนี่ยคือไฮไลท์ผมชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามือมันไม่ต้องเลอะไง
1: จริง
0: คุณก็เนี่ยใช้การกดซักแบบนี้เนี่ยซักอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เนี่ยดูอยู่โทรไปด้วยนะคะโทรไปด้วยนะ1252เหลือแค่19เซตสุดท้ายใครไม่โทรไม่ได้เซตนี้นะคะใครไม่โทรก็ไปซื้อเซตละ7-800ไปเลย
0: ถูกต้องฉะนั้นดูอยู่จัดไปได้เลยฮะนานๆจะเอาโปรโมชั่นมาทีเนาะไอ้ถังปั่นแบบนี้มันต้องมีทุกบ้านการถูพื้นการทำความสะอาดบ้านถ้ามีอุปกรณ์ดีมันช่วยได้เยอะมันจะให้เราเอาเวลาในช่วงพักผ่อนเนี่ยวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยไปพักผ่อนจริง
1: ๆใช่แล้ว
0: ไม่ใช่ทำงานมา5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ฉันต้องมาทำความสะอาดบ้านอีก
1: อุ้ยอุ้ยนี่อินเนอร์ล้วนๆนะเนี่ย
0: เอาเวลาพักผ่อนคือเอาไปพักผ่อนฮะและเอาเวลาไปทำนู่นทำนี่อะไรอร่อยๆกินกันดีกว่าจัดไปถังละ300กว่าบาทได้เป็นถังสแตนเลสแบบนี้คุ้มมากๆ990บาทฮะเหลือเท่าไหร่แล้วไม่รู้เหลือเท่าไหร
1: ่ตอนนี้เหลือ17เซตสุดท้ายได้ไปหมดนี้เลยนะคะตอนนี้สายแน่นมากใครโทรติดตอนนี้มีสิทธิ์ทุกคนค่ะวันนี้เอาโปรนี้ไปได้เลยเทสมาให้แล้วถังก็หนาไม้ก็ดีใช้งานก็ง่ายของแถมก็เยอะ
0: อ่ะ1252ฮะ1252โทรตอนนี้ได้เลยถ้าสายแน่นรบกวน LINE @ รบกวน QR code มาฮะอ่ะคุณยังมีเวลาโทรเราหมดเวลาฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ อยู่หน้าจอกับรายการสดของเราวันนี้นะคะคุณผู้ชมบอกเลยว่าซาบีน่าเปิดตัวสินค้าใหม่ที่รับรองว่าใครดูอยู่ก็ต้องโทรซื้อกันแน่นอนเพราะอะไรรู้ไหมคะปกติเนี่ยเรามีเสื้อในครบแล้วเสื้อสวยๆเสื้อลำลองมีครบทุกสีแล
2: ้
1: ววันนี้ยังขาดกางเกงที่ใส่สบายเป็นฟรีไซส์และเนื้อผ้าดีไม่ต้องรีดย้ำว่าออกจากบ้านจะไปทำงานที่ไหนจะไปเที่ยวที่ไหนจะไปเจอใครสวยดูดีแน่นอนค่ะ
2: ใช่แล้วครั้งนี้เปิดตัวครั้งแรกเลยนะคุณผู้ชมถ้าคุณโทรตอนนี้คุณเป็นคนแรกๆของประเทศไทยที่จะได้ใส่แล้วจัดมาให้เนี่ยตรงสวยใส่สบายไม่ต้องรีดที่สำคัญนะคะเราจัดสีมาให้5ตัว5สีราคาพิเศษต
1: ้
2: องบอกก่อนนะคุณผู้ชมปกติแล้วซาบีน่าราคาแบรนด์เขาเนี่ยเป็นแบรนด์ขึ้นห้างราคาต่อตัวคือ790
1: วันนี้แล้ว
2: ซื้อสีดำสีเทาสีน้ำตาลสีเบจและสีแดงวาย5ตัว5สีนี้จริงๆต้องขาย 1,699 แต่วันนี
1: ้ลดทันที500บาท
2: ลด500นี่ของใหม่นะ
1: ถูกต้องก็เนี่ยในฐานะที่เปิดตัวครั้งแรกเราจัดแฟลชเซลล์ไปเลยคุณผ
2: ู้
1: ชมถ้าใครดูตอนนี้อยู่นะคะรีบค่ะรีบหยิบโทรศัพท์1252เพราะว่าลด500วันนี้วันเดียว1699ไม่ต้องจ่ายจ่ายแค่1,199บาทโทรด่วน1252ค่ะ
2: ส่งให้ก็ฟรีด้วยคุณผู้ชมทีนี้ให้ดูลายนิดนึงนะคะเขาจะเป็นผ้าพลีคุณผู้ชมขาผ้าพลีที่ผ้าดีมาก
1: สวยเน
2: าะเพราะปกติแล้วเนี่ยนี่เคยเจอผ้าพลีที่แบบผ้าจะแบบบางๆพลีแบบพลีแปลกๆจะบางๆแล้วก
1: ็
2: สากๆแต่เนี่ยผ้าเขานุ่ม
1: สบายเนอะ
2: เขานุ่มแล้วเขาทิ้งตัวแบบนี้คุณผู้ชมแล้วการตัดเย็บของเขาหนูให้ดูตรงนี้นิดนึงนะคะ
1: เป็นไงบ้าง
2: เขาจะมีการตัดเย็บตรงนี้เขาจะเป็นเอวยางยืดใช่ไหมแต่ว่าเขาจะเย็บยางยืดตรงนี้ล็อกมาให้แล้วทำให้ยางไม่พลิกนะคะแล้วยางใหญ่ไม่เจ็บคุณผู้ชมแล้วด้านในเขาเย็บมาสวยงามเรียบร้อยคงทานทนทานมาก
1: มาตรฐานซาบีน่าเลย
2: ถูก
1: ค่ะ
2: และความสวยงามตรงนี้ยังไม่หมดนะคะขออนุญาตมาตรงนี้นิดนึง
1: ไหนดูซิ
2: ให้ดูที่ขอบขาเคยเห็นกางเกงพลีที่แบบ
1: เป็นไงคะ
2: ที่เขาอันคัทไหม
1: ก็คือตัดแบบฟรีคัทไปเลยไม่เย็บ
2: คัทไปเลยแต่อันนี้ให้ดูนะคะ
1: เก็บชายกางเกงเลยใช่ไหม
2: เขาเย็บดีทุกจุด
1: พลิกดู
2: แล้วเขาเย็บสวย
1: โอ้โห

0: ยันตะแคง
1: แบบนี้นะคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าซักเครื่องสบายปั่นไปเลยค่ะ
2: ที่สำคัญแล้วตรงไหนที่บอกว่าซาบีน่าให้ดูตรงนี้นิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
1: ตรงไหนคะ
2: ซาบีน่าของแท้แน่นอนมีป้ายแท็กซาบีน่าแบบนี้ไปให้
1: ค่ะ
2: ตัวและเมื่อกี้เราย้ำว่าเขาซักแล้วไม่ต้องรีดใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
2: ให้ดูนิดนึงคุณผู้ชม
1: เป็นไงคะ
2: คือเวลาเราซักเราบิด
1: ใช่ไหมขยำ
2: ขยี้ใช่ไหม
1: โอ้บิดขนาดนั้นยับระวัง
2: แล้วปล่อย
1: ค่ะเป็นไงคะ
2: เขาไม่ยับคุณผู
1: ้
2: ชม
1: นี่แหละถูกใจใส่ไปทำงานได้ใส่ไปประชุมได้ใส่ไปเที่ยวก็ได
2: ้ใช่แล้วคือจะใส่กางเกงทั้งทีอ่ะสวยอย่างเดียวไม่พอต้องใส่สบายด้วยแล้วเหมาะกับสีผิวสาวไทยจัดมาให้แล้ว5ตัว5สี
1: แค่ 1,199 เท่านั้นนะคะรีบโทรมาเลยและตอนนี้นะคุณผู้ชมหลายคนบอกว่าพี่อาจจะตัวใหญ่กว่านุ้ยกับแยมลองมาดูพี่คนนี้มั้ยคะ
2: คนนี
1: ้ไซส์อะไรอ่ะ
2: คนนี้ไซส์ 2XL
1: 2XL สะโพกก็น่าจะ40กว่า
2: สะโพก46
1: มาดูกัน
2: 46ให้ดูนะคะอยากให้ดูตรงนี
1: ้
2: หน้าขาของเขาก็ยังมีผ้าที่เหลือและยืด
1: ไม่อึดอัดเลย
2: ใช่แล้วสะโพกเขา46ใช่ไหม
1: แบบนี้เอวก็สบายไม่อึดอัดสะโพกก็ไม่ติด
2: เพราะว่าซาบีน่าบอกว่าตัวนี้เอวได้ถึง45สะโพกได้ถึง49
1: ค่ะ
2: นั้นดึงให้ดูว่าน
1: ี่โอ้โห
2: ได้อีกคนนี้สะโพก46นะ
1: ดูนะคะ
2: ยังไปขนาดนี้ที่สำคัญหลายๆคนกังวลว่าให้ไปตั้งหลายสีขออนุญาตซักให้ดูแล้วตั้งใจเลือกสีอ่อนกับสีเข้มสีเข้มที่ไม่ใช่ดำนะสีแดงไปเลยคุณผู้ชมซักพร้อมๆกัน
1: ซักรวมซักรวมมา
2: ผ้าเขาให้มาเยอะมากนะ
1: โอ้โหคุณผู้ชม
2: ก็จริงๆกำลังเกือบไม่พอ
1: โอ้
2: โ
1: หนี่คือปิดไปเลยนะคะไม่ต้องกลัวมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง
2: เฮ้ยน้ำยังใสอยู
1: ่ใสกิ้งรับรองว่าคุณผู้ชมปั่นรวมได้เลย
2: ต้องบอกว่าประเทศไทยมันร้อนใช่ไหมคะฉะนั้นเราก็กังวลมากว่าใส่แล้วจะร้อนหรือเปล่า
1: ย้ำมั่นใจว่าแห้งไวแน่นอน
2: มาดู
1: ค่ะทดสอบกันเลย
2: ให้ดูพร้อมๆกัน1 2 3
1: นี
2: ่แค่วางไปก็พอแล้วแต่ว่าระบายอากาศได้ดีขนาดนี้ใส่สบายขนาดนี้สวยขนาดนี้ไม่เอาไหวหรอ
1: ไม่ไหวหรอกต้องโทรให้ทันคุณผู้ชมวันนี้ได้ไปเลย5ตัว5สีทั้งหมดนี้นะฟรีไซส์
2: แล้ววันนี้ลด500จ่าย 1,199 บาทได้ไปเลย5ตัว5สีตามนี้เฉพาะคนที่โทรทานตอนนี้ส่งให้ฟรีจ่ายเงินปลายทางค่ะ
1: 1252โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: สวยพิชิตมงเพศัตบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นแฮปปี้โนสแอดวานสติ๊กเกอร์กระดังงาช่วยให้จิตใจสงบรู้สึกผ่อนคลายมิติใหม่กันแดดหน้าพุ่งกันแดดแตงโม 3D ออร่าจุฬาเฮิร์บข้าวเกรียบกุ้งฟูชิเพิ่มปริมาณ 10% กรอบเต็มร้อยอร่อยเต็มคำวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของนายที่จะก้าวเข้าสู่เส้นทางแห่งแชมป์20สมัยเขาจะสามารถฝ่าด่านผู้ท้าดวลสุดหินอย่างแม่ค้าไส้กรอกอีสานคนนี้ไปได้หรือไม่เรามารับชมพร้อมกันครับ
1: ในช่วงเวลาน่าตื่นเต้นแบบนี้คนที่น่าจะตื่นเต้นที่สุดในวันนี้ก็คงไม่พ้นเขาคนนี้ฮะแชมป์19สมัยของเรามีเงินทุนสะสมอยู่ 215,000 บาทจากเงินชัยโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชัยโยฮะนายจากชัยภูมิ

0: เอาล่ะนายนายมาที่นี่เพื่อต้องการเงินทุนถูกต้องไหมครับนายต้องการเงินทุนเท่าไหร่ครับ
1: 600,000กว่าบาทครับ
0: 600,000บาทนี้จะเอาไปทำอะไรครับ
1: เอาไปใช้หนี้ที่ไปเอาของแม่ยาย
0: ที่ดินของแม่ยายมาโดยแม่ยายเนี่ยเอาบ้านและที่ดินไปจำนองไว้ถูกต้องไหม
1: ครับผม
0: วันนี้เรียนให้ทราบถ้าวันนี้คุณสามารถคว้าชัยชนะไว้ได้คุณจะเป็นแชมป์20สมัยคนที่18ของดวงเพลงชิงทุนและมีโอกาสคว้าเงินรางวัลสูงสุดถึง 730,000 บาทหมดดีเลยนะหมดดีเลยนะนายเอาเงินไปคืนแม่ยายได้สบายเลยนะเอาที่ของเราคืนมาด้วยแล้วก็มีเงินก้อนเพื่อที่จะไปต่อยอดชีวิตได้ด้วยพร้อมสู้ไหมครับ
1: พร้อมครับ
0: ด่านนี้พบกับลูกสาวสุดขยันขอชิงทุนสารฝันสร้างบ้านให้พ่อแม่แฟลตจากนนทบุรีไหว้ทุกคนเลยฮะ

0: ญาตดีมากแนะนำตัวหน่อยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาววิภาพรดีชัยค่ะชื่อเล่นชื่อแฟดค่ะอายุ30ปีมาจากนนทบุรีค่ะ
0: อ๋อตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับ
1: ตอนนี้แฟดเป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอีสานค่ะ
0: ไส้กรอกอีสานมีแบบไหนบ้าง
1: ไส้กรอกอีสานที่ร้านก็จะมีเป็นแบบเปรี้ยวกับไม่เปรี้ยวค่ะเป็นลูกเล็กลูกละ2บาทค่ะ
2: อาชีพของแฟดตอนนี้ก็คือเป็นแม่ค้าขายไส้กรอกอีสานค่ะร้านไส้กรอกจะเป็นร้านรถเข็นค่ะชื่อร้านว่าไส้กรอกควันขโมงค่ะขายอยู่ซอยวัดส้มเกี้ยงค่ะอยู่ใกล้ๆกับตลาดนัดลุงออมค่ะซอยสำเร็จพัฒนา19ค่ะที่อำเภอบางกวยจังหวัดนนทบุรีค่ะไส้กรอกที่ร้านจะเป็นลูกเล็กนะคะขายลูกละ2บาทค่ะจะมีทั้งแบบเปรี้ยวแล้วก็ไม่เปรี้ยวค่ะไส้กรอกค่ะจะสั่งเป็นวันต่อวันนะคะก็คือไส้กรอกจะมาส่งช่วงเช้าพอมาส่งช่วงเช้าเสร็จก็คือจะนำไส้กรอกตรงนี้ค่ะมาตากแดดเพื่อไม่ให้ไส้ข้างในอะค่ะมันระเบิดออกมาเวลามันโดนความร้อนมากๆแล้วก็จะช่วยให้ย่างสุกเร็วขึ้นแล้วก็หนังกรอบขึ้นค่ะไส้กรอกที่ร้านนะคะก็คือจะขายจันทร์ถึงอาทิตย์แต่จะหยุดแค่วันศุกร์วันเดียวค่ะในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสก็คือจะเริ่มขายตั้งแต่ 5:00 นค่ะจนถึงประมาณ 20:30 นค่ะส่วนเสาร์อาทิตย์จะเริ่มตั้งร้านตั้งแต่ 4:00 นค่ะจนถึงประมาณ 20:30 นค่ะที่เลือกขายเวลานี้นะคะเพราะว่าอาชีพหลักเป็นพนักงานราชการอยู่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะตำแหน่งพนักงานธุรการค่ะตำแหน่งที่แฝดทำอยู่นะคะก็คือจะทำเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรค่ะก็แฝดมาเป็นพนักงานราชการที่นี่นะคะได้ประมาณปีกว่าๆแล้วค่ะก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะเพราะว่าตั้งใจที่จะสอบเข้ามาเพื่อหวังที่อยากจะมีงานที่มั่นคงเลี้ยงดูตัวแฝดเองแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้ด้วยค่ะเนื่องด้วยภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวค่อนข้างที่จะเยอะค่ะแฝดก็เลยต้องหาอาชีพเสริมค่ะเพื่อเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นค่ะอาชีพเสริมที่ทำในตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นขายไส้กรอกอีสานค่ะแล้วก็จะมีรับทำแซนด์วิชค่ะที่แฝดต้องทำงานเยอะขนาดนี้นะคะเพราะว่าต้องหาเงินเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวค่ะที่ต่างจังหวัดครอบครัวของแฟนนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะมีอยู่3คนค่ะมีพ่อแม่แล้วก็ลูกชายค่ะเมื่อก่อนแฟนเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะส่วนตอนนี้แฟนอยู่กับครอบครัวแฟนคนปัจจุบันค่ะที่จังหวัดนนทบุรีค่ะครอบครัวของแฟนนะคะก็คือจะมีคุณพ่อคุณแม่ค่ะของแฟนแล้วก็จะมีแฟนแล้วก็จะเป็นลูกติดของแฟนค่ะ2คนตอนนี้ที่บ้านที่บุรีรัมย์นะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ค่ะประกอบอาชีพค้าขายเป็นหลักขายได้บ้างบางวันก็ขายไม่ได้บ้างค่ะแล้วแต่วันพอเป็นค่าใช้จ่ายหมุนเวียนภายในบ้านค่ะในเรื่องสุขภาพของคุณแม่ค่ะก็คือตอนนี้คุณแม่มีโรคประจำตัวหลายโรคค่ะก็จะทำงานหนักไม่ค่อยได้ทุกวันนี้ตัวแฟดเองก็ติดต่อกับพ่อแม่แล้วก็ลูกทุกวันค่ะโดยการที่วิดีโอคอลค่ะแฟดอยากจะหาเงินให้ได้เยอะๆค่ะเพื่อที่จะดูแลครอบครัวแล้วก็อยากให้พ่อกับแม่ค่ะแล้วก็ลูกภูมิใจว่าถึงตัวแฟดเองจะมาอยู่ไกลแต่ว่าก็ยังตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำเพื่อเขาทุกคนค่ะเป้าหมายที่แฟดจะมาขอทุนนะคะก็คืออยากจะขอทุนเพื่อเติมเต็มความฝันของพ่อกับแม่ค่ะก็คือสร้างบ้านให้เสร็จสมบูรณ์ค่ะบ้านก็ตอนนี้สร้างมาหลายปีแล้วก็คือต่อเติมกันมาเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จสักทีค่ะแล้วภายในนะคะยังไม่ได้ทำการฉาบปูนนะคะยังเป็นก่ออิฐอยู่แล้วก็ยังไม่มีประตูห้องส่วนฝ้าเพดานก็ยังไม่ได้ทำตัวบ้านก็ยังไม่มีรั้วบ้านไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้านะคะจะเป็นยังไงแต่ว่าเบื้องต้นในตอนนี้อยากทำชีวิตของพ่อกับแม่แล้วก็ลูกให้อยู่สุขสบายค่ะ

0: ขอแยกแซวพี่นายได้ไหมครับเป็นพี่ชายไอ้นายเอาเสือกันหนาวมากนะหม
1: ออาการออกอาการออกเหมือนจะมีคนหนาวแถวน
0: ี้หนาวหนาวรู้สึกหนาว
2: เรื่องบ้าเลยวะหลายลมชิบหาย
3: พูดความจริงต่อให้ทำหรือไม่ทำพี่ก็จะช่วย
4: หรือทำให้เอาเฮาส์ออกจากวงการให้ได้
5: เราต้องหาหลักฐานอะไรก็ได้พี่กองถ่ายเลยนะมันต้องมีคนเห็นดิวะ
6: กูจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้มึงพังแบบไม่เหลืออะไรเลย
7: เพราะอยู่เป็นห่วงตัวเองใช่ปะ
6: เออเหมือนอยู่ไง
5: กูรู้ว่ามึงอาจจะไม่พอใจ
6: พี่ไปเตือนนายไหมมาเตือนอะไรแต่ผมวะ
8: ผมพออยู่แบบนี้สักพักเลย
9: ไว้ตื่นได้แล้วไว้วันนี้มีงานไม่ใช่หรอไว
10: ้พี่เคยเตือนแล้วใช่ไหมอย่าเล่นเกมจนดึกจะเป็นไงอ่ะทำงานแทบไม่ไหว
11: พี่ว่าลืมเรื่องพี่เลไปก่อนดีไหมยังมีแฟนๆรอไว้อยู่นะ
10: ช่วงนี้ไว้เป็นอะไรอ่ะทำตัวแปลกๆไม่เหมือนที่พี่เคยรู้จักเลย
12: ไว้เป็นแบบนี้แหละค่ะไว้อาจจะไม่ได้เป็นแบบที่พี่เลเคยรู้จักก็ได้นะคะ

0: างซื้อที่ดินวัดเนี่ยที่แท้ก็เอาไปเป๊ะพี่เด็ก
1: เห็นตั้งใจแข่งเลยตามเชียร์ที่แท้แค่หาเงินให้เมียแฟนวัดโคกปัง
2: ผมกำชับดาวแล้วนะครับว่าให้หายตัวไปสักพักเลยอย่าให้ใครเจอหน้าอีก
3: ถ้าเราหาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอหลวงพ่อต้องสึกจริงๆเหรอครับ
4: ให้ลินช่วยไหมคะ
5: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา1 ทุ่มตรง
6: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดี
7: ที่เดียว
8: นักตบวัดข้อบัง
9: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
10: เวลา1 ทุ่มตรง
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99 บาท
11: ต่อเดือน
12: กดดอก
11: จัน59ซีเรีย
12: ลโทรออก
13: ต้องเดินต่อด้วยตัวของผมเองให้ได้นะผมต้องลุยแล้วเว้ยพี
14: ่เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
15: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
16: ล่าสัญญานะถ้าแม่การแข็งแรงเมื่อไหร่เราจะพากาดกับแม่ออกมาทันที
5: ใต้ล่าคืนนี
17: ้เวลา2 ทุ่มครึ่ง
6: ดูทีวีช่องวันสามสิบเอ็ดดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
11: พิเศษลูกค้า AS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียม
12: เพียง99 บาท
11: ต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
18: ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไป
19: ใหม่รถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า120แรงม้าแรงครบจบเรื่องงานเกี่ยวรู้ด้วยอาปาเช่มีเม็ดอมสมุนไพรรสมะขามปอมไอเลิฟอาปาเช่น้ำปลาร้าแม่เหรียญและน้ำกระเทียมดองแม่เหรียญอร่อยติดเหรียญแซ่บหนัวทุกจานแม่เหรียญสิคะเซรั่มมะพร้าวชีววิถีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใส่ใจทั่วเรือนร่างผงซักฟอก108ช็อป3แจ๋วชนะขาดทุกงานสาดถูกและดีมีในโลกแฟลตหญิงสาวสุดขยันที่พร้อมคว้าทุกโอกาสเพื่อหารายได้ดูแลคนที่เธอรักวันนี้แฟลตจะคว้าทุนเพื่อสร้างบ้านให้พ่อแม่ได้หรือไม่เรามาใจช่วยแฟลตไปพร้อมกันเลยครับ
20: คิดถึงบ้านใช่ไหมล่ะ
21: ค
20: ิ
21: ดถึงบ้าน
20: ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์สวยเหมือนใครก็ตามแต่ก็คิดถึงเหลือเกินไม่ใช่เพราะบ้านหรอกเพราะคนในบ้านถูกต้องไหม
21: ใช่ค่ะ
20: คุณแฟลตใช้ชีวิตทรหดเหลือเกิน3อาชีพนะ3จ็อบนะที่ต้องทำในวันหนึ่งในบางวันก็รับ3เลยบางวันก็รับ2ถูกต้องไหม
21: ใช่ค
20: ่
21: ะ
20: แบ่งเวลายังไงคะถามหน่อยเป็นห่วงด้วยความเป็นห่วง
21: ก็ถ้าวันไหนมีรับแซนด์วิชใช่ไหมคะก็คือจะตื่นประมาณ3:30ค่ะแล้วก็ทำแซนด์วิชจนถึงคือเรากะเวลาให้เสร็จอยู่ภายใน6:30แล้วก็เตรียมตัวอาบน้ำแต่งตัวเพื่อที่จะไปทำงานประจำต่อ
20: แบ่งแซนด์วิชเป็น2สายสายคุณแฟนถึงสายออฟฟิศเราอีก1สาย
21: ใช่ค่ะแล้วก็เลิกงาน4:30ก็จะกลับบ้านมาเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปตั้งร้านขายของ
20: ต่อใส่ชุดแม่ค้าเปลี่ยนชุดเจ้าหน้าที่ราชการ
21: ใช่ค่ะ
20: เปลี่ยนชุดแม่ค้า
21: ใช่ค่ะ
20: แล้วออกมาขายต่อขายตั้งแต่5 โมงเย็นเป็นต้นไป
21: ใช่ค่ะ
20: ถึงกี่โมง
21: ก็แล้วแต่วันค่ะแต่ว่าก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน20:30ค่ะ
20: ไม่เกิน20:30ได้นอนกี่โมงคะ
21: ก็เข้าบ้านมาก็จะต้องล้างของใช่ไหมคะแล้วก็เคลียในบ้านแล้วก็ช่วยแฟนดูลูกด้วยก็จะได้นอนประมาณ4:30ห้าทุ่มประมาณนี้ค่ะ
20: ห้าทุ่มถ้าวันไหนขายแซนด์วิชก็ต้องกลับมาตื่น3:00
21: อีก
20: ท
21: ี
20: น
21: ึ
20: ง
21: ใช่ค่ะ
20: ถ้าไม่มีแซนด์วิชวันไหนไม่ขายแซนด์วิชตื่นกี่โมง
21: 5:30ค่ะ
20: ก็ยังโหดก็ยังโหดอยู่ดีก็จะนอนไม่เกิน6 ชั่วโมงเดิม
21: ประมาณนั้นค่ะ
20: ต้องการเงินทุนเท่าไหร่ครับในวันนี้ในการไปสานฝันของตัวเอง
21: ก็100,000 บาทค่ะเพื่อที่จะสร้างบ้านให้พ่อกับแม่ค่ะ
20: อยากจะได้บอกอะไรกับทางบ้านบ้างไหม
21: อีพ่อยแม่เป็นกำลังใจให้น้องเนเด
20: ้อพูดต่อไม่ไหวแล้วพูดต่อไม่ไหวแล้วมือขึ้นมานี่แล้วค่ะเป็นไงคะ

0: วิเวียง
1: ค่ะสวัสดีน้องแฟดนะคะก็เป็นเรื่องราวที่น่าชื่นชมมากๆค่ะพี่แฟงขอให้วันนี้แบบได้กำลังใจแล้วก็สมหวังในสิ่งที่

0: ักครับผมเดินเลยเป็นไงครับพี่เบียร
1: ์โอ้โหก็เสียงดีชื่นชมค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้แอบขออนุญาตแซวพี่นายได้ไหมคะเป
0: ็
1: นพี่ชายไอ้นายเอาเสือกันหนาวมากนะหม
0: ออาการออกเหมือนจะมีคนหนาวแถวนี้
1: หนาวรู้สึกหนาวแล้วเป็นกำลังใจให้นะคะ
2: ขอบคุณจ้า
0: ขอบคุณครับเฮ้ยพักหลังเวียงนุ่นละมนมีแซวผู้ชายแล้วเว้ย
1: พี่ชายค่ะ
0: หมู่การเป็นไงครับพี่ไทยครับ
3: ชอบเนื้อเสียงเป็นคนเล่าเสียงเนี่ยเล่าอารมณ์ได้ดีแต่ยังขาดแรงบ้างนิดหน่อยกับเทคนิคบางอย่างร้องบ่อยไหมครับถามหน่อย
2: ไม่ค่อยบ่อยค่ะ
3: นี่ถ้าร้องบ่อยจะดีเลยเพราะเนื้อเสียงดีการร้องก็ดีมัน

0: ายทอดอารมณ์ได้ดีแต่อาจจะเรื่องพอไม่ได้ร้องเนี่ยแรงไม่ค่อยพอสำหรับในการดันเสียงสูงขึ้นไปแล้วก็มันอาจจะทำให้ยืดไปนิดนึงแต่เรื่องการสื่อสารอารมณ์ดีครับเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับเป็นไงครับพี่เป๊กกี้
2: วันนี้ตีโจทย์อารมณ์เพลงได้รู้สึกซาบซึ้งแล้วก็กินใจมากเนื้อเสียงดีมากปัญหาของคุณแฟตณวันนี้เลยคือกำลังและความยานของการร้องเนื่องด้วยไม่ค่อยได้ร้องอ่ะแหละแต่ถ้าฝึกดีๆนะเอาจริงอีกอาชีพนึงที่อยากแนะนำเลยคือเปิดหมวกไปหาที่ได้ตังค์บอกเลยอันนี้หาเงินได้ค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณสุภาครับ
3: เสียงหนูสื่อสารมากรู้ว่าร้องเพลงเป็นเพียงแต่ว่ามันยังอยากได้อีก1ร้องให้มันเป๊ะ กับคีย์มากกว่านี้ลูกการออกเสียงตอนนี้มันเสียงเรามันจะมีจุดที่ต่ำกว่าคีย์ดนตรีอยู่เล็กๆให้รู้สึกซึ่งภาษาดนตรีเขาเรียกอะไรยืดแ
0: ทะมันแฟลตครับ
3: มันแฟลตตรงกับเชื่อหนูเลย หนูร้องเพลงมันจะเพี้ยนต่ำลูกเพี้ยนต่ำแต่ไม่ได้ตลอดเพลงนี้แต่มีบางคำอันที่สองหนูขยี้ทุกคำจนมันทำให้พอรวมกันแล้วมันหน่วงหรือยานนะลูกมันก็เลยมีจุดอ่อนเล็กๆลูกแต่อารมณ์เพลงดีมากครับรอเปรียบเทียบครับ
1: ป้าของเราที่เลยครับ
4: ถึงเวลาแห่งแมตช์ชี้ชะตาของนายคมสันที่ต้องงัดไม้เด็ดมาเดิมพันเพื่อคว้าแชมป์20สมัยคนที่18มาครอบครองให้สำเร็จนายจะทำได้หรือไม่เรามาเชียร์ไปพร้อมกันเลยครับ
1: โอ้ยวันนี้นี่ต่างๆคือ 730,000 นะถ้าเกิดหมุนแล้วไปหยุดที่ 100,000 นะความรู้สึกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
5: ก็ตื่นเต้นนิดนึง
1: ตื่นเต้นนิดนึง
5: ครับผม
1: มีโอกาสออกหลายประตูมากเลยแต่ที่เงินทุนสูงสุดที่มีโอกาสจะรับวันนี้คือ 730,000 บาทเพียงพอที่จะใช้หนี้ให้กับครอบครัวหรือถ้ามันไปสัก 50,000 ล่ะเหลือ 630,000 บาทก็ยังพอพร้อมสู้ไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: 1บทเพลงครับเพื่อตำแหน่งแชมป์20สมัยคนที่18ของดวลเพลงชิงทุนก็คือเพลง
5: อีสานบ้านเฮาครับ

0: ลาการฟ้อนของแชมป์19สมัยของพี
1: ่โอ้โห
2: เออก็นั่งเก่งอยู่นะคะว่าพี่แกจะฟ้อนไปท่าไหนวันนี้ไม่ผิดหวังค่ะชื่นชมละกะให้กำลังใจอายให้ได้เงินหลายๆค่ะส่งกำลังใจค่ะ
0: ขอบคุณครับเป็นไงครับผมพี่ชายครับ
3: ที่ชอบมากที่สุดเลยนะชอบตอนพูดตอนพูดก่อนเข้า
0: ออ
3: มันดูจริงมากแล้วมันดูจริงรู้สึกว่าเฮ้ยมันเชิญชวนจริงๆแล้วเขาพูดด้วยอารมณ์ที่แบบเฮ้ยเหมือนชวนทุกคนมาทุกมันได้ฟิลตรงนั้นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นอีกเพลงที่ร้องได้ดีเดี๋ยวรอตัดสินครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับเป๊กกี้ค่ะ
4: วันนี้ต้องขอบคุณพี่นายนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณมากขอบคุณแทนภาคชาวภาคอีสานและชาวภาคใต้ด้วยเพราะว่าวันนี้ได้ผสมผสานนะคะการแสดงนะคะการร้องเนี่ยเป็นภาคอีสานนะคะการเต้นเป็นหนังตะลุงนะคะภาคใต้นะคะวันนี้ก็ผสมผสานกันนะคะสองภาคเลยนะคะภูมิใจ
0: โนราออกนะ
4: นะคะแล้วก็ตอนรำเนี่ยตอนรำแรกเราอยู่กับที่ก็ยังใจชื้นเริ่มแล้วเอามือจะแข็งอะไรก็ไม่ว่ากันสักพักเริ่มได้ใจร้องไปด้วยย่ำเท้าโอ้เราก็ใจคอไม่ดีเลยเอาละเสียงจะสั่นไหมแล้วพวกคุณใจเย็นนะใจเย็นสักพักนึกอะไรได้ก็เลยหยุดแล้วก็เอามือลำเฉยๆแล้วก็ร้องจนรอโซโล่จึงย่ำเท้
0: า
4: ทางเราเนี่ยจึงโล่งใจไปได้ว่าเรื่องของการร้องเนี่ย

0: ไปให้ครูพูดดีกว่าเพราะว่าเป๊กก็ขอบคุณแทนภาคใต้และภาคอีสานไปแล้วมีแค่นี้ค่ะ
1: ขอบค
0: ุณครูด้วย
1: ขอบคุณครับ
2: ภาพรวมการร้องนี่จุดเด่นแน่นอนว่าร้องในนามศิลปินคนหนึ่งการออกเสียงการอารมณ์ทุกอย่างมันได้หมดแต่ว่าความแม่นเนี่ยมันจะได้ครึ่งทางแต่อีกครึ่งทางมันดวลกับจังหวะนายจะร้องถูกท่องของเพลงไปจนถึงลูกโอตรงกลางเพลงพอหลังโอมาเนี่ยเหมือนเข้าเร็วตัวโน้ตบางตัวของนายเนี่ยมันทำให้ความหมายมันเปลี่ยนมูยาตีนกับแกผูกผลแลเขียวตะการ
1: มันต้องเขียวใช่ไหม
2: มันต้องเขียวตะการแต่พอสำเนียงเราเป็นเขียวมันก็เป็นความหมายหนึ่งไปเลยนี่อันที่สองส่วนอันที่สามเนี่ยผิดทั้งสองรอบก็คือมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อลาอย่าเดินพายแต่นายก็มาเด้อมาเด้อมาไม่มาเฮ็ดนาเลยมาเฉยๆกลับบ้านไปแล้วก็กลับมาเฉยๆแต่ในเพลงนี้เขาเรียกร้องให้กลับไปทำนาภาพรวมดีแต่มีสามแผลใหญ
0: ่
2: อันนี้ภาพรวมมีปัญหาแต่ไม่มีแผลรอสรุปครับ
1: ขอบคุณครับว้าวเชิญสักครับเอาละฮะและวันนี้ผลสรุปจะเป็นอย่างไรขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับแมตช์นี้เดิมพันคือตำแหน่งแชมป์20สมัยคนที่18ของนายฮะแต่ที่ขวางอยู่ฮะคือสาวใจสู้คนนี้แฟลตจากนนทบุรีดูสิว่าวันนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรเราจะได้แชมป์20สมัยหรือจะได้แชมป์ใหม่ไปลุ้นกันครับเอาละฮะวันนี้ถึงเวลาลุ้นฮะว่าเราจะได้แชมป์20สมัยหรือไม่หรือจะกลายเป็นแชมป์ใหม่ในวันนี้2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์คะแนนแรกจากพี่ไทยครับโอ้โหวันนี้แชมป์ของเราฮะเจอแฟลตทั้งคู่ท้าดวลซึ่งก็ใช่ย่อยเลยทีเดียวนะอาจจะมีพลังตกไปบ้างแต่ก็เสียงดีเหลือเกินแชมป์ของเราก็สู้อย่างเต็มที่ฮะด้วยอาวุธที่ถนัดมือและผู้ออกนำไปก่อนพี่ชายธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่นายครับผมแต่ต่อไปฮะจากครูสลาครับถ้าเป็นชื่อของนายฮะจบตรงนี้เลยฮะเราได้แชมป์20สมัยคนที่18ทันทีซึ่งวันนี้มีโอกาสลุ้นถึง 730,000 บาทแต่ถ้าเป็นชื่อของแฟลตเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนตัดสินคะแนนสุดท้ายจากพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาจบตรงนี้หรือว่าต้องถึงฎีกาครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนนายครับผมแชมป์20สมัยจ้าแชมป์20สมัยคนที่18คนเดียวในชิงคุณนะให้จากชัยภูมิขอดูคะแนนจากพี่เป๊กกี้ครับนายครับผมโอ้เป็นไงครับคุณสลาครับแมตช์นี้ครับ
2: โอ้จริงๆเหมือนขาดนะลูก30แต่ว่าถ้าเจาะเรื่องจริงมันสูสีด้วยที่พี่นายเนี่ยข้อดีเขาคือเลือกเพลงได้ดีมากแล้วก็เพลงนี้บุคลิกมันเปิดโอกาสให้ผิดพลาดได้เล็กน้อยแต่เขาร้องถูกต้องอยู่ครึ่งทางแต่อีกครึ่งทางน่ะคลาดเคลื่อนจังหวะแต่มันก็ยังอยู่ในเทมโปของเพลงจังหวะเสริงอยู่นั่นคือภาพรวมของพี่นายแต่กับแฟลตแล้วเนี่ยอารมณ์เพลงดีมากแล้วก็ร้องไม่พลาดเลยแต่จุดอ่อนก็คืออาการเพี้ยนต่ำแล้วก็ร้องยืดนี่มันทำให้องค์รวมมันดูเป็นรองโดยภาพรวมทั้งหมดก็อยากให้แฟดได้ปรับเรื่องการร้องนะลูกหนูสามารถร้องเพลงให้เพราะได้เพราะทุกอย่างมันได้อยู่แล้วรวมไปถึงการใช้ชีวิตด้วยลูกอย่าสู้ชีวิตอย่างเดียวแบ่งเวลามาใช้ชีวิตด้วยนะครับเอาใจช่วยครับ
1: ครับแล้วทีมรายการนะมอบเงินทุนบริจาคให้ 3,000 บาทครับบอกทีมงานได้เลยถึงเวลาลุ้นกันนะกับแชมป์20สมัยคนล่าสุดกับวงล้อเงินทุน นนี้ได้ไปเท่าไหร่จะถูกไปรวมกับทุนเก่าที่มีอยู่ฮะแล้วคูณ2บวกกับอีก 100,000 บาทจากรถเกี่ยวนวดข้าววัวต้านะฮะเอาละฮะจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์20สมัยกว่าล่าสุดเอาไปเท่าไหร่ดีวันนี้นะตีต่ำๆก่อนเลยถ้าจบที่ 5,000 วันนี้นะ 5,400

0: สะสมเพิ่มอีก 5,000 บาทฟังดีๆนะทุนเดิม5มีอยู่ 215,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมเบื้องต้นนะฮะจากเงินชโยประกันเงินด่วนครบจบที่เงินชโยอยู่ที่ 220,000 บาทวันนี้เป็นแชมป์20สมัยคูณไปเลยฮะคูณ2ไปเลยเป็น 440,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอฮะการเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยนะฮะรถเกี่ยวโนดข้าวคูโบต้ามอบเงินรางวัลพิเศษอีก 100,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมทั้งสิ้น 540,000 บาทเอ๊โอกาสนี้เชิญครอบครัวบนเวทีหน่อยปรบมือหน่อยเลย 540,000ขาดอีก 60,000 ภายที่ให้แม่ยายได้รู้สึกยังไงบ้าง
1: ก็เหมือนความฝันนะครับเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยดูหน้าเวทีนี้อีกแบบนึงแต่พอมายืนอยู่ตรงนี้เนี่ย
0: โอ้
1: จริงๆครับ
0: หนักจริงๆ
1: กว่าที่จะผ่านด่านแต่ละด่านมาได้นี่ก็ถือว่าสุดยอดจริงๆ
0: สุดยอดจริงๆเลยเอาล่ะขอเชิญคุณสลาคุณวุฒิมอบทรอฟี่นะครับผมถ้วยรางวัลให้กับแชมป์20สมัยคนที่18ของดวลเพลงชิงทุนฮะนายจากชัยภูมิครับแชมป์20สมัยคนที่18ของดวลเพลงชิงทุนนายจากชัยภูมิต่อสู้ชนะคนไทยทั้งประเทศมาจนวันนี้ฮะมาถึงเช็คพอยต์จุดนี้แล้วแชมป์20สมัยฮะพร้อมสะสมเงินทุนอยู่ตอนนี้ 540,000 บาทอีก 60,000 บาทครอบครัวนี้จะได้ปิดหนี้ของตัวเองจะทำได้หรือไม่ส่งแรงใจมาช่วยได้นะฮะยังไงครับผมแชมป์20สมัยคนล่าสุดของเราฮะ
2: ก็ดีใจกับนายแล้วก็ครอบครัวนะครับแล้วก็ต้องอยากให้นายได้ขอบคุณตัวเองขอบคุณสังคมเพราะว่าชีวิตล้มลุกคลุกคลานเคยได้แล้วก็เคยลุกขึ้นสู้แล้วก็เคยล้มลงไปแต่นายก็ให้โอกาสตัวเองในการสู้และที่สำคัญก็คือสังคมให้โอกาสและสำคัญมากไปกว่านั้นก็คือวันนี้โชควาสนายังให้โอกาสนายด้วยดีใจกับวันนี้ครับ
0: แชมป์20สมัยคนที่18ของดวลเพลงชิงทุนนายจากชัยภูมิครับวันนี้ยังมีโอกาสต่อไปแบบไม่อั้นบนเวทีแห่งนี้นะส่งแรงใจมาช่วยได้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กับด้วยเพลงชิ

0: เมตตายามประชาได้พบเห็นดุจดังสายน้ำเย็นสะอาดใสชโลมล่าพาสดชื่นรื่นหัวใจเป็นมิ่งขวัญชาวไทยเสมอมาพระเสด็จทิพยพิมานสวรรค์สุดจะกลั้นดวงหทัยอาลัยหาน้อมสำนึกรำลึกถึงพระกรุณาจักอยู่ในใจไพร่ฟ้านิรันดร ด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: คุณลูกแก้วยังพูดไม่ถนัดนะคะเธอมีแผลเย็บที่กระพุ้งแก้มค่ะ
1: ครับผมขออยู่กับเขาตามลำพังหน่อยครับ
0: ได้ค่ะ

0: อาการดีขึ้นหรือยังทำไมถึงลดความคนที่ควรจะโกรธอ่ะคือพี่ไม่ใช่เหรอพี่ไม่อยากจะเชื่อว่าลูกแก้วจะทำกับพี่ได
1: ้คือ

0: ทำไมมองพี่เหมือนไม่รู้จักพี่อ่ะหรือว่าเราไปคุยอื่นกันไปแล้ว
1: คุณคือพี่รัฐใช่ไหมคะ

0: ขอโทษนะคะคุณราชาวดีคุณรัฐมาเยี่ยมคุณลูกแก้วค่ะ
1: รัฐ
2: มาดีครับนี่มันเกิดอะไรกันขึ้นครับทำไมลูกแก้วจำผมไม่ได้
3: ลูกแก้วสูญเสียความทรงจำนะรัฐตอนที่รถคว่ำเนี่ยหัวกระแทกอย่างรุนแรง
2: ไหนนันดีบอกว่าลูกแก้วไม่เป็นไรมากไงครับ
1: คือน้าไม่อยากให้รัฐตกใจอะจ้ะแต่ว่ารัฐไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงหมอคอยดูแลอยู่อีกไม่นานเนี่ยลูกแก้วต้องหายดีแต่งงานกับรัฐได้แน่นอนจ้ะ
2: แต่งงานถึงเวลานี้นันดีคิดเรื่องแต่งงานอีกเหรอครับลูกแก้วลูกแก้วบอกอดีตไปดิว่ามันจะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นพูดสิลูกแก้วพูดสิลูกแก้ว
1: เดี๋ยวก่อนนี่รัฐน้องป่วยอยู่นะ

0: รักช่วยลืมๆมันไปได้ไหมไม่มีใครที่ไม่เคยทำผิดหรอกรัฐเองก็ต้องเคยวอกแวกบ้าง
1: แต่ผมไม่เคยนอกใจลูกแก้วครับผมไม่เลวพอ

0: จะไม่มีการแต่งงานอะไรทั้งนั้นครับระหว่างที่เขาจำอะไรไม่ได้ผมจะดูแลเขาในฐานะพี่ชายเท่านั้นผมทนอยู่กับคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ได้จริงๆครับ
1: พ่อเข้าใจนะดีแล้วที่เราตัดสินใจแบบนี้ถ้าทิ้งเข้าไปตอนที่เขายังป่วยอยู่เนี่ยมันก็จะดูเราใจร้ายเกินไปจะยังไงผู้ชายมันก็ผิดอยู่ดีแหละทั้งที่ผู้หญิงหลายคนเนี่ยดูน่ากลัวกับผู้ชายเยอะเลยเอาหน้าอย่าคิดอะไรมากถือซะว่าเขาไม่ใช่ของเรา

0: ลืมตาได้ค่ะ
1: ขอบคุณนะคะ

0: นาดี
1: พรุ่งนี้นะอยากให้รัฐมาที่ลาเบลตอนบ่ายโมงได้ไหมจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะคุณรัฐ
0: สวัสดีครับเมื่อคืนนาดีโทรหาผมให้มาหาตอนบ่ายโมง
2: คุณราชาวดีรออยู่ค่ะเชิญค่ะ
3: สำหรับอาการทางสมองของลูกแก้วนะคะก็อย่างที่คุณหมอด้านสมองได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าลูกแก้วเนี่ยจะต้องอยู่ในภาวะสูญเสียความทรงจำสักระยะหนึ่งแกจำอะไรไม่ได้เลยค่ะแกจำแม่อย่างดิฉันก็ไม่ได้แล้วแกก็จำไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของตัวเองรัดมาพอดีเลยแต่อย่างน้อยดิฉันก็ยังดีใจนะคะที่ลูกแก้วมีคนที่รักแล้วก็ห่วงใยอยู่มากมายโดยเฉพาะคู่มั่นอย่างรัดก่อนหน้าที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะลูกแก้วกับรัฐได้ตกลงกันว่าจะแต่งงานแต่พอเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยทางดิฉันแล้วก็ครอบครัวของรัฐก็ได้ปรึกษากันแล้วนะคะว่าแพลนการแต่งงานทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมค่ะลูกแก้วกับรัฐจะแต่งงานกันทันทีที่ลูกแก้วหายดีค่ะ

0: คือคุณรัฐยังไม่ทราบอะค่ะว่าดิฉันจะบอกข่าวเรื่องการแต่งงานวันนี้นะขอบใจรัฐมากเลยนะจ๊ะที่อยู่เคียงข้างลูกสาวนะในวันที่แกย่ำแย่ที่สุด
1: ครับ
2: คุณลูกแก้มมีโอกาสหายไหมคะ
0: ต้องหายแน่นอนค่ะเพราะหลังจากที่ลูกแก้วกับรัฐแต่งงานกันแล้วเนี่ยคุณรัฐเขาจะรับหน้าที่เป็นคนที่ดูแลลูกแก้วค่ะนะฝากลูกสาวนาด้วยนะจ๊ะ
1: ครับก็อย่างที่คุณราชาวดีบอกนั่นแหละครับเป็นหน้าที่ของผม

0: และนี่หลอกให้ผมมาเจอกับนักข่าวบีบให้ผมต้องแต่งงาน
1: ก็นายไม่มีทางเลือกอ่ะคุณหมอบอกนะว่าทางเดียวที่ทำให้ความทรงจำของลูกแก้วกลับคืนมาก็คือแกต้องได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่แกรักคนที่แกมีความทรงจำดีๆด้วยรัฐก็รู้อยู่แล้วว่าลูกแก้วเขาไม่รักนาเท่ารัฐอ่ะ
0: และดีครับแต่การแต่งงานมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
1: แต่รัฐเองก็เคยอยากแต่งงานกับลูกแก้วไม่ใช่หรอ
0: ก็นั่นเป็นก่อนที่ผมจะรู้ลูกแก้วมีคนอื่น
1: นารู้นะว่าลูกแก้วเขาทำผิดไว้กับรัฐจะขอให้รัฐลืมก็คงเป็นไปไม่ได้แต่เอางี้นะขอแค่ให้รัฐอยู่กับลูกแก้วจนกว่าเขาจะหายเป็นปกติได้ไหมแล้วถ้าหลังจากนั้นน่ะรัฐจะส่งคืนน้องมาก็นะก็ไม่ขัดข้องอะไรจ้ะรัฐที่นาทำแบบนี้ก็เพื่อตัวรัฐเองด้วยนะจ๊ะรัฐเองอ่ะเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมมีชื่อเสียงเป็นทายาทเจ้าของบริษัทประกันยักษ์ใหญ่ทุกคนก็ต้องคาดหวังว่ารัฐอ่ะจะมีความรับผิดชอบมากพอที่จะสืบทอดต่อกิจการและถ้ารัฐทิ้งลูกแก้วไปตอนนี้รัฐคิดว่าคนเขาจะมองเกี่ยวกับตัวรัฐแล้วก็ไทยดำรงว่ายังไงอ่ะจ๊ะ

0: คุณ
1: ตื่นแล้วมัวแต่นอนสบายอย่างนั้นแหละรู้บ้างไหมว่าทำลายชีวิตคนอื่นเขาอะ
0: คุณพูดอะไรอะ
1: ทำร้ายจิตใจพี่ยังไม่พอยังทำร้ายชีวิตพี่อีกเหรอ
0: คุณถึงเจ็บนะฉันไม่รู้จักคุณฉันไม่ใช่คนที่คุณต้องโกรธนะ
1: ได้ถ้าเธอไม่ออกมาจากชีวิตของพี่เธอก็จะกลายเป็นคนไม่มีค่าไม่มีความสำคัญกับชีวิตพี่อีกต่อไป

0: นึกไม่ถึงเลยนะครับว่านาดีจะมัดมือชกผมต่อหน้านักข่าวแบบนี
1: ้เขากำลังต้องการเอาเงินไปใช้หนี้เขาเลยต้องทำทุกอย่างเออแล้วเรื่องเงินสินสอด500ล้านนั่นเลยไม่ได้ขอลดเขาเลยนะ
0: คุณพ่อครับ
1: ยังไม่ต้องโมโหเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วอะยังไงเราก็ต้องตามน้ำไปก่อนรัฐก็บอกพ่อเองไม่ใช่เหรอว่าตอนนี้ยังทิ้งเขาไปไหนไม่ได้เราก็รอให้เขาหายก่อนแล้วค่อยไปเลิกมันนั้น
0: ได้ครับผมจะดูแลเขาเป็นอย่างดีเลย

Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้มแคเรียจัดเต็มแอร์ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech Sเย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500 บาทถึง20 พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S

0: โอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาด The Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางโอกาสครั้งสุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดThe Golden Show All Star Concert 2026รีบจองด่วนก่อนบัตรหมดคอนเสิร์ตบทเพลงทองคำสุดไพเราะพร้อมด้วยโชว์สุดตระการตาจากเหล่าดวงดาวคนมีฝันพร้อมด้วย4คนสุดท้ายจากเวที The Golden Song All Star เปิดแสดงเพียง3รอบเท่านั้นวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายนนี้ณเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: ต้องเดินต่อด้วยตัวของผมเองให้ได้นะผมต้องลุยแล้วเว้ยพี
2: ่เรื่องคุณอากาศทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับ
3: มีเรื่องรบกวนจะขอร้องหมอสักหน่อย
4: ล่าสัญญานะถ้าแม่การแข็งแรงเมื่อไหร่ล่าจะพาการกับแม่ออกมาทันที
5: ใต้ล่าคืนนี
6: ้เวลา 20:30
7: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังบนดีที่เดียว
8: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอก59สี่เหลี่ยมโทรออก
9: ที่อ้างซื้อที่ดินวัดเนี่ยที่แท้เอาไปเป็นพี่เด
10: ็กเห็นตั้งใจแข่งเลยตามเชียร์ที่แท้แค่หาเงินให้เมียแฮชแท็กแฟนวัดโคกปัก
11: ผมกำชับดาวแล้วนะครับว่าให้หายตัวไปสักพักหนึ่งอย่าให้ใครเจอหน้าอีก
12: ถ้าเราหาผู้หญิงคนนี้ไม่เจอหลวงพ่อต้องสึกจริงๆเหรอครับ
13: ให้ลินช่วยไหมคะ
14: นักตบวัดโคกปังคืนนี้เวลา 20:00 ตรง
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันด
16: ีที่เดียว
17: นักตบวัดโคกปัง
18: ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี
19: เวลา 20:00 ตรง
20: พิเศษลูกค้า AA เท่านั้นสมัครแพ็คเกจวันดีพรีเมียม
21: เพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน59สี่เหลี่ยมโทรออก
22: ดวลเพลงชิงทุนพบกับศิลปินสาวสวยมากความสามารถลูกทุ่งอินเตอร์เจแจสเปอร
23: ์หากว่าหาเขาเลยก็เฝ้าไปเสิร์ฟสิบ่ยื้อให้เสียเวลาก
22: ับการป้องกันตำแหน่งแชมป์สมัยที่34ของน้ำพึ่งผลจะเป็นอย่างไร
24: ความรู้สึกเป็นไงบ้างตอนนี้ 600,000 แล้ว
25: ก็ดีใจค่ะพี่แฟงแต่ว่าวันนี้ก็มีอาการแอบเหนื่อยนิดหน่อยค่ะ
26: ก้าวขึ้นรถไฟใจสาวสำน้อยคอยหอมหอม
27: เห็นอาการคล่องและมาใช้เลยนั่นคือรอบแรกผิดยกแผงเลย
28: พิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจบันดีพรีเมียมเพียง99บาทต่อเดือนกดดอกจัน559ซีเรียมโทรออก
29: 8:30 ถึงเวลาคุยข่าวใหญ
30: ่รัฐบาลเอาอยู่นะฮะ
31: รุนแรงที่สุดในชีวิตพี่ดีบีเคยเจอ
32: แต่ตอนนี้คนที่ไม่สบายใจที่สุดคือชาวบ้านไง
33: เขาจะอยู่จะกินกันยังไงอะคุณผู้ชม
34: พยายามแก้ไขปัญหาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได
29: ้ร่วมข่าวใหญ
33: ่คุยข่าวใหญ
29: ่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ข่าวใหญ่วันนี้ที่ช่องวัน31
35: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
36: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข
35: ้เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
37: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
38: น้ำปลาตำหนวใส่อะไรก็อร่อย
39: ลองชิมดูครับ
40: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
41: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
42: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
40: ผมเลิฟเลย
43: ยังรู้สึกยังไม่มั่นใจว่าจากนี้ไปจะเหมือนเดิม
44: แอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
1: นึกไม่ถึงเลยนะครับว่านาดีจะมัดมือชกผมต่อหน้านักข่าวแบบนี้
45: เขากำลังต้องการเอาเงินไปใช้หนี้เขาเลยต้องทำทุกอย่างแล้วเรื่องเงินสินสอด500ล้านนั่นเลยไม่ได้ขอลดเขาเลยนะ
1: คุณพ่อครับ
45: ยังไม่ต้องโมโหเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วยังไงเราก็ต้องตามน้ำไปก่อนรัฐก็บอกพ่อเองไม่ใช่เหรอว่าตอนนี้ยังทิ้งเขาไปไหนไม่ได้เราก็รอให้เขาหายก่อนแล้วค่อยไปเลิกวันนั้น
1: ได้ครับผมจะดูแลเขาเป็นอย่างดีเลย

0: อาการแอมเนเชียสูญเสียความทรงจำมีทั้งแบบสูญเสียความทรงจำบางส่วนกับสูญเสียความทรงจำทั้งหมดในเคสของหนูเนี่ยคือการสูญเสียความทรงจำทั้งหมดการที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยได้เจอคนในครอบครัวคนรักเพื่อนสนิทจะช่วยกระตุ้นความทรงจำกลับมา
1: แต่หนูจำแม่ไม่ได้จำคนที่ชื่อพี่รัฐก็ไม่ได้นะคะ
0: อย่างที่อาเคยบอกมันต้องใช้เวลา

0: น้าน้าเป็นไรครับเนี่ย
1: หน้ามึนนิดหน่อยนะจ๊ะ
0: นี่น้าได้นอนบ้างหรือเปล่าครับ
1: น้านอนไม่ค่อยหลับเลยเป็นห่วงดาด้าตอนนี้ด้าอยู่ที่ไหนลูกแม่อยู่ที่ไหน

0: ก็อาทิตย์หน้าไงมันพฤหัสมั้งมีการประชุมพรรคอ่ะผมจะเสนอเรื่องนโยบายในการหาเสียงคุณแล้วก็พรรคพวกคุณก็ช่วยโหวตให้หน่อยแค่นี้นะมีอะไร
1: ท่านคะอย่ารอถึงสิ้นเดือนนี้นะคะท่านต้องให้คุณดีใช้หนี้เดี๋ยวนี้เลยอ่ะมีข่าวว่าเขาจะแต่งงานลูกสาวเดือนนี้ดียากลัวว่าเขาจะเงินไปละเลงจัดงานจนหมดยายคุณดีนี่หน้าใหญ่อยู่ด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ใกล้จะจัดงานแต่งงานเหรอในรัฐเจ้าบ่าวนี่รวยสุดๆสิ
1: ใช่ค่ะรวยเป็นหมื่นล้านอ่ะ
2: ท่านโทรเรียกให้ดีมาหาด่วนเนี่ยมีธุระอะไรเหรอคะ
0: ได้ข่าวว่าลูกสาวคุณจะแต่งงานเนี่ยดีใจด้วยนะจัดงานแต่งงานก็คงจะใช้เงินเยอะสิเอางี้นะถือซะว่าเป็นของขวัญให้กับหลานสาวผมก็แล้วกันคุณก็จัดงานแต่งงานให้หรูหราเต็มที่ไปเลยแล้วคุณก็ไม่ต้องรีบเอาเงินมาใช้ผมภายในเดือนนี้หรอก
2: ขอบคุณมากนะคะท่าน
0: แต่เงินตั้งพันล้านนะผมก็อยากมีหลักประกันว่าลูกหนี้อย่างคุณจะไม่เบี้ยวหนี้สัญญาเงินกู้ฉบับใหม่เซ็นนะ

0: ดอกเบี้ยร้อยละ10ผ่อนขั้นต่ำเดือนละ20ล้านบาทมันสูงมากเลยนะคะท่าน
1: ว่าที่ลูกเขยของคุณดีรวยเป็นหมื่นล้านแค่20ล้านต่อเดือนขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอกค่ะ
0: ดอกร้อยละ10อ่ะดีก็ผ่อนได้แค่ดอกละค่ะ
1: นี่คุณดีกำลังคิดว่าท่านเอาเปรียบคุณดีเหรอคะแล้วดอกเบี้ยของเงินพันล้านที่คุณดีได้ไปเนี่ยเท่าไหร่แล้วนะคะ
2: ถ้าคิดว่าสัญญานี้ไม่เป็นธรรมคุณก็ไม่ต้องเซ็นแต่คุณต้องเอาเงินพันล้านของผมเอามาคืนผมเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นผมยึดลาเบลและผมยึดจริงๆด้วย
0: ยึดลาเบลไม่ได้นะคะ
1: ยึดก็ดีค่ะริยาเป็นลูกค้ามาตั้งนานแล้วอยากลองเป็นผู้บริหารดูบ้างค่ะท่านบอกว่าถ้ายึดลาเบลจะให้ริยาบริหารแทนคุณดีค่ะ
2: ลาเบลเป็นของผมคุณจะบริหารให้เจ๊งคามือไปเลยก็ได
1: ้ชอบจังเลยอ่ะ

0: คุณเซ็นไปได้ยังไงคุณดีนั่นมันสัญญาธาตุชัดๆนะ
1: แล้วคุณจะให้ทำยังไงอะคะเขาขู่ว่าจะยึดลาแบลวันนี้นะนี่ที่ดีมาช้าก็แวะโอนเงินที่คุณลิยา20ล้านดอกก็ปาเข้าไป2ล้านแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะผ่อนหมด
0: เอาเถอะเอาเถอะนั่นเป็นปัญหาของเราก็ต้องช่วยแก้กันไปคุณดีในเมื่อเราไม่ต้องคืนเงินทั้งก้อน 1,000 ล้านแล้วคุณก็ต้องไปเอาสินสอดคือลูกให้วาสนาเถอะนะ
1: คืนให้โง่สิคะลูกแก้วตัวปลอมเนี่ยจะเป็นตัวทำเงินให้ดีเลยล่ะ
0: คุณจะทำร้ายอะไรแกอีก
1: หาผู้ชายรวยๆให้เนี่ยทำร้ายตรงไหนคะดีจะทำให้รัฐกลับมารักคุณลูกแก้วเหมือนเดิมไงคะรัฐเคยยอมลูกแก้วทุกอย่างขอเงินเท่าไหร่ก็ให้เงินลูกก็เหมือนเงินแม่อธิบายเท่านี้คุณเข้าใจนะคะ

0: หน้าฉันก่อนเสียชมเป็นแบบนี้จริงๆเหรอคะ
1: คุณละแก้วไม่ต้องเป็นห่วงนะคะอันนี้คุณหมอโกศลทำหน้าให้ค่ะเดี๋ยวพอแก่ผ้าออกคุณละแก้วก็สวยเหมือนเดิมแล้วค่ะ
2: เป็นไงจ๊ะวันนี้เจ็บแผลบ้างหรือเปล่า
0: เจ็บค่ะแต่ว่าเจ็บน้อยกว่าเมื่อวานค่ะคุณคะ
2: เรียกแม่สิจ๊ะ
0: แม่
3: พีน้ำดำตราเสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยา
4: บรรเทาอาการไอ
5: ขับเสมหะ
4: ทำให้ชุ่มคออ
5: ยากแก้ไอตราเสดาว
4: สูตรน้ำผึ้งผสมมะนาว
6: ฉันเคยมีชีวิตที่มีความสุขแต่แล้ว
7: จะไปเล่นงานกูเหรอไอ้หมอนุ่มอ่ะ
8: เขาจ้างสดไอ้มันเป้าล้านแม่งนี่แหละ
9: ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะต้องมาเป็นคนในวันนี
10: ้คนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้เขาม
6: ันมีศาสตร์นวดเร้นลับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน
11: เลิกคิดจะแก้แค้นซะวับ
12: คนในประเทศนี้แม่งก็ซื้อกันได้หมดวะ
13: เจอกูแน่ไอ้ตรงอย่าง
14: คนอย่างพวกมึงจะทำอะไรกูได้
6: ได้สิ
15: ดูทีวีช่องวัน31ดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียวครึ่งทุกวันจันทร์และวันอังคารเวลา 20:30 นพิเศษลูกค้า AAS เท่านั้นสมัครแพ็กเกจวันดีพรีเมียมเพียง99 บาทต่อเดือนกดดอกจัน5594เหลี่ยมโทรออก

0: ถ้ารักคุณต้องเสียใจเพราะคบกับผู้ชายมึงต้องตาย
1: กูรับงานมึงไม่ได้หมายความว่ากูจะช่วยมึง
2: นี่มึงแค่กวนตีนกูหรือมึงหาข้ออยู่กับกูกันแน
3: ่พี่เอกในยายของผมก็เหมือนกันผมมองภาพเป็นคุณไปแล้วก็เริ่มเป็นคุณเท่านั้น
4: ตรงนี้ลูกค้าห้ามเข้านะครับ
5: ผมไม่ได้มาในฐานะลูกค้าวันนี้ผมเป็นนักร้อง
6: สิ่งที่พี่ต้องการคือทำงานให้จบไงพี่ก็ได้ไปเรียนต่ออย่างที่ตั้งใจไว
7: ้แต่ที่พี่จูบรักนอนกับรักทุกอย่างก็เป็นเพราะงานหมดเลยหรอ

0: ือถือผมแบตหมดนะครับจะฝากชาร์จหน่อย
1: วินได้เบาะแสสำคัญว่าแฟนดอกคู่จะนอกใจ
2: คืนพรุ่งนี้เจอกันที่ซีเครตบาร์ห้ามเลทนะห้อง private เหมือนเดิม
1: งานนี้วินต้องปลอมตัวตามไปสืบ
3: ผมถึงแล้วนะ
0: คุณจะถึงแล้วใช่ไหมโตเดินไม่ได้นะ
3: มาเลยไปอยากเห็นแล้วว่าเป็นอีหยังกัน
4: ดูทีวีช่อง131ดูย้อนหลังแอป1